0: ารออมสิน
1: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
3: ดำดำยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาแก้ไอดำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dash Cam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus
2: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็มMid-Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid-Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ Bytech บางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02-721-3999
3: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12AUG Half Marathon
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
6: สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
7: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: และ
8: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
9: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากกันค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังกับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ทำงานในวันทำการน้อยเป็นพิเศษนะคะวันนี้ต้อนรับกับเช้าวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะคะคุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์และดิฉันอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
10: สวัสดีครับตรวันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ฟังทุกท่านนะตรวันผมคิดว่าวันนี้หลายคนเนี่ยเราไม่ได้ทำงานนะเมื่อวานนี้ผมขับรถมาแถวปั๊มปตท.ย่านเนี้ยย่านฝั่งกบิลบุรีย่านฝั่งสระแก้วเนี่ยโอ้เจอรถเต็มเลยแสดงว่ามีคนลางานแน่นอนเพราะว่าพรุ่งนี้28กรกฎาคมนะครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพอ29กรกฎาคม69ก็เป็นวันอาสัญหบูชาหยุดทั้งราชการเอกชนธนาคารด้วยส่วนที่30นะกรกฎาคมขออภัย30กรกฎาคม69ถูกแล้วก็จะเป็นวันเข้าพรรษานะครับวันนี้ราชการหยุดแต่ว่าเอกชนไม่หยุดธนาคารไม่หยุดเพราะฉะนั้นถ้าหยุดวันนี้ก็หยุดยาวๆกัน5วันเลยนะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธไปเลยนะคุณรวัน
9: ใช่ค่ะหลายๆคนก็ลาก็เลือกว่าจะลาหัวสัปดาห์คือวันนี้ก็คือได้พวงมาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จันอังคารพุธพฤหัสศุกร์นะคะแต่บางคนก็บอกว่าโอ้จะมาทำไงอีกวันเดียวนะคะนี่คือในฝั่งที่ไม่ใช่เอกชนเนาะก็คือข้าราชการกับรัฐวิสาหกิจก็ลาหัวท้ายสัปดาห์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ลากันฉ่ำๆเลยนะคะหัวท้ายวันจันทร์กับวันศุกร์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณก็จะอยู่ประจำการไม่ได้ไปไหนแต่ก็เข้าใจได้หลายๆคนก็บอกขอลากลับบ้านหน่อยลาไปทำบุญเข้าพรรษาอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปก็มีน้องๆที่ทำงานดิฉันว่าวันนี้เข้าไปห้องทำงานที่สำนักข่าวไทยดิฉันก็จะโล่งๆนิดนึงอ่ะเพราะว่าก็เห็นใบลาน้องๆกันมาแล้วนะก็เข้าใจได้หลายๆคนก็ขอกลับบ้านกันนะคะก็เอาเป็นว่าเป็นปลายเดือนที่น่าจะทำให้รถบนถนนโล่งๆกันนะวิเชษนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็เหมือนเดิมอ่ะ เวลามีวันหยุดหลายวันก็ขอให้เดินทางถึงที่หมายโดยปลอดภัยและโดยสวัสดิภาพนะคะขับขี่โดยใช้ความระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะก็น่าจะสถิติไม่เยอะหรอกนะคุณวิเชษมันต้องงดเหล้าเข้าพรรษาใช่ไหม
10: ใช่แม่วันก่อนผมไปแถลงข่าวก็เหล้าก็พรรษาอยู่เหมือนกัน
9: ใช่ไหม
10: ตอนสอนะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยนะร้อยเอ็ดนี่คือทักเป็นพิเศษนะกุรวันเพราะว่าเมื่อวานนี้ร้อยเอ็ดมีการเลือกตั้งนายก
9: ของถิ่น
10: ใช่เลือกตั้งนายกอบจเพราะว่าเจ้าสองตำแหน่งเดิมนั่นแหละคุณเสกสิทธิ์ไวยนิยมพงษ์เนี่ยนะนี่เป็นอดีตนายกอบจเขาลาออกนะเขาลาออกก่อนหมดวาระแล้วเจ้าตัวก็ลงมาสมัครรับเลือกตั้งใหม่นะโอ้โหเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยโอ้คึกคักเนื่องจากว่าแชมป์เก่าเนี่ยนะคุณเสกสิทธิ์ไวยนิยมพงษ์เนี่ยนะปรากฏว่ามีคนมาลงคะแนนให้ชนะไปถึงเนี่ยนะได้คะแนนไปถึง 337,002 คะแนนก็แบบแลนด์สไลด์กระวันมากกว่าปี65ที่เจ้าตัวนั้นได้คะแนน 311,187 คะแนนนะคุณเสกสิทธิ์นี่ก็ลงสมัครก็เป็นที่รู้กันอยู่นะคุณว่าเป็นพรรคเพื่อไทยลงสมัครลงสนับสนุนให้การสนับสนุนด้วยนะครับแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยนี่ก็น่าสนใจนะถือว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่าง2พรรคการเมืองใหญ่นะคุณนิรันดร์นาเมืองรักนี่เป็นอดีตส.ส. ร้อยเอ็ดมา10สมัยนะแพ้คุณเสกสิทธิ์ไปขาดลอยเลยได้แค่ 75,440 คะแนนนะคุณนิรันดร์ก็ชัดเจนว่าภูมิใจไทยเป็นคนส่งนะเป็นศึกนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นศึกระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยโดยแท้เลยแพ้กันขาดลอยกันตามนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะเพื่อไทยมีที่นั่งอยู่4คนนะที่ร้อยเอ็ดนะแล้วก็ในส่วนของกล้าทำก็มี1ที่นั่งนะส่วนภูมิใจไทยก็มีอยู่หนึ่งที่นั่งนะเพราะฉะนั้นดูจากสัดส่วนสสนี่ก็ต้องบอกว่าเพื่อไทยก็ได้เปรียบอยู่แล้วเนื่องจากว่าได้สสมากที่สุดนะแต่นี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของพรรคภูมิใจไทยก็ได้นะว่าตอนนี้นี่หลายเรื่องหลายราวแล้วเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบัตรคนจนนี่แหละอาจจะมีผลไม่มากก็น้อยนักรอนต่อเรื่องของการเลือกตั้งทุกระดับนะ
9: ค่ะก็เดี๋ยวต้องมีอีกศึกหนึ่งที่จะเป็นศึกที่ถูกจับตานะก็คือศึกเลือกตั้งซ่อมที่อุดรธานีเป็นอดีตส.ส.ที่เสียชีวิตนะคะคุณหลังธุรพลนะคะนั้นเป็นที่นั่งของภูมิใจไทยเขานะแต่อันนี้หมายถึงที่นั่งของคุณหลังเดิมนะแต่ก็ต้องดูว่าในพรรครัฐบาลด้วยกันนะจะมีการหลีกทางไหมนะก็จะเป็นการไปช่วงชิงตำแหน่งกันในฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านหรือว่าในรัฐบาลอาจจะบอกว่าก็อยากจะถือว่าเป็นเลือกตั้งซ่อมนะคะก็นะไม่รู้ว่าจะต้องมีการใช้หลักเกณฑ์ว่าแต่ก็น่าจะมีสิทธิ์ด้วยกันหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะยังข่าวคราวเรื่องของความเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าก็จะมาบอกกันนะคะสำหรับของอีกพื้นที่หนึ่งนอกเหนือจากนายกอบจ101แล้วนะคะก็จะมีเลือกตั้งซ่อมส.ส.ที่อุดรธานีน่าจะเขต3นะถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะคะส่วนวันนี้นะคะความที่พรุ่งนี้จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นรัฐบาลนะคะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะขยับการประชุมครม.เนี่ยมาเป็นวันนี้แทนนะคุณวิเชษฐ์แล้วก็ที่หลายคนอาจจะเฝ้ารอนะโดยเฉพาะ9ล้านกว่าคนนะที่ต้องบอกว่าถูกปรับสิทธิ์ใหม่นะคะปรับเกณฑ์ใหม่นะต้องใช้คำว่าปรับเกณฑ์กันใหม่ก็เลยทำให้ตกหล่นไปเนี่ยก็เลยทำให้เป็นประเด็นโอ้โหต้องมาแก้มาทบทวนกันมากมายนะคะมาดูกันว่าสำหรับในวันนี้ที่มีการประชุมกันไปเมื่อวันก่อนหน้านะคุณวิเชษฐ์ว่าจะมีการปรับเกณฑ์แล้วต้องเข้าครม.วันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับการทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะคะก็เอาสิ่งที่เป็นผลจากการประชุมกันก่อนละกันในส่วนของการประชุมบอร์ดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะดิฉันไม่อยากอ่านชื่อยาวมันยาวมากเลยแต่ว่ารองนายกรัฐมนตรีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเนี่ยนะคะเขาก็เอาประเด็นปัญหาต่างๆในการขอทบทวนสิทธิ์หรือการปรับเกณฑ์ข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะมาพิจารณากันอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่เคยถือบัตรเดิมซึ่งหมดสิทธิ์ภายในเดือนกรกฎาคมนี้แหละก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะหมดแล้วเนี่ยนะคะก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมก็เป็นว่า ถ้าในการทบทวนกันใหม่เนี่ยที่วันนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าผลประชุมครม.จะเป็นยังไงนะคะเขาจะให้ได้สิทธิ์ต่อเนื่องไปอีก2เดือนนะคุณวิเชษฐ์ก็คือให้ได้ทั้งเดือนสิงหาและกันยาต่อไปคือที่จบสิ้นไปแล้วแต่นะในเกณฑ์ใหม่นี้คนที่ถืออยู่คนเดิมเลยที่ยังไม่ได้มีการไปว่ามีความเขาเรียกอะไรนะเกณฑ์ไม่เข้าเรื่องใดเรื่องใดอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าคนเดิมที่เคยถือกันอยู่เดิมอ่ะมันเท่าไหร่ละ10กว่าล้านใบใช่ไหม13ล้านนะโดยกลุ่มๆเนี่ยนะคะจะขยายเวลาให้กับคนที่มีบัตรเนี่ยต่อเนื่องไปจนถึง30กันยาโดยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมละไม่ต้องมาแสดงตรงแสดงตนนะคะไม่ต้องไปยืนยันตนอะไรแล้วเอาแบบเคยมีข้อมูลอยู่เดิมเท่าไหร่เอาเท่านั้นไปได้จนไปจรดที่30กันยานั่นหมายถึงว่าได้มาอีก2เดือนนะคะแต่ทีนี้คนที่จะต้องอยู่ในเกณฑ์ใหม่ปี2569เนี่ยก็จะได้สิทธิ์พร้อมกันเดือนตุลาคมเป็นต้นไปอันนี้คือประเด็นแรกก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของการทบทวนสิทธิ์คือกรณีของคนที่มีประเด็นขึ้นมาใช่ไหมคุณวิเชษฐ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์การถูกเอาชื่อไปสวมเป็นผู้ถือหุ้น หรือเกณฑ์หนี้สินอะไรต่างๆเนี่ยเดิมเขาให้การทบทวนสิทธิ์จบแค่สิ้นเดือนกรกฎาคมก็ขยายไปให้อีก1เดือนไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนะคะดิฉันจะไม่เอ่ยช่องทางแล้วเพราะว่าเราเอ่ยในรายการนี้มาบ่อยครั้งแล้วว่าไปทบทวนที่ไหนได้บ้างนะคะแล้วก็แนวทางที่มีการคุยกันนะคะในแง่ของเกณฑ์ใหม่สำหรับบัตรรอบนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของรถค่ะบอกว่า ขออภัยนะคะรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุใช้งานเกิน15ปีที่มีมูลค่าต่ำคือโหแบบรถมันเก่าเก่ากึกกันเต็มแก่แล้วเนี่ยนะคุณวิเชษนะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้ไปทบทวนเรื่องของการต่อทะเบียนอะไรที่เคยเป็นประเด็นแล้วก็หรือไปยกเลิกมันก็เลยทำให้ชื่อมันคาอยู่ว่าคุณยังครอบครองรถนั้นอยู่แล้วก็เลยทำให้ขาดสิทธิ์กันไปเนี่ยเมื่อตอนประกาศผลในรอบที่ผ่านมานะก็กลายเป็นประเด็นที่มีคนตกหล่นเยอะที่สุดเลยจากเรื่องของรถนี่แหละนะคะทีนี้ก็เลยปรับเกณฑ์เรื่องนี้เนี่ยบอกว่าคนที่ถ้าเป็นรถยนต์เกิน20ปีรถมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีแล้วมันมีมูลค่าต่ำนะแล้วก็เป็นอีกส่วนนึงก็คือมีรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระที่ยังมีภาระทางการเงินหรือเป็นกรณีที่ขายไปแล้วนะคือโอนลอยกันแต่ไม่ได้แจ้งนายทะเบียนหรือมีการถูกสวมสิทธิ์นะคะจากการอ้างชื่อไปใช้จดทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่จะต้องมีการทบทวนนะคะเรื่องสถานะนักเรียนนักศึกษานะคะก็ให้มีการปรับปรุงข้อมูลของการศึกษานอกระบบหรือไม่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับนะคะเกณฑ์การถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในบริษัทของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งก็พบว่ามีจำนวนไม่น้อยเนาะที่เหมือนถูกเอาชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปก็ให้ปรับปรุงว่าให้มันเป็นกรณีของการเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยอันแบบเนี้ยได้นะคะแล้วก็เรื่องของบัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์ค่ะนะคะ อันนี้ก็ให้ดูว่าเป็นข้อมูลที่มันมีการเคลื่อนไหวนะคะมีการแอคทีฟอยู่นะคะอันพวกนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะให้ครม.เนี่ยมาพิจารณาเพราะว่าเหมือนว่าข้อมูลต่างๆที่มันไม่เป็นปัจจุบันเนาะสำหรับ 3-4 ข้อที่เมื่อกี้ที่ฉันบอกไปอ่ะก็เดี๋ยวจะรวบรวมประเด็นเพื่อเอามาจัดการใหม่เพื่อให้มันเป็นปัจจุบันแล้วก็จะมาพิจารณาอยู่ในเกณฑ์ว่าจะมีคุณสมบัติในการเป็นผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็หมายความว่าก็จะได้สิทธิในส่วนของไทยช่วยไทยนะคะที่เหลืออีก2เดือนเดี๋ยวจะจบโครงการละนะคะก็จะได้อีก2เดือนนี้ไปนะคะนั่นก็จะเป็นเรื่องนึงที่เดี๋ยวจะถูกพิจารณากันนะคะในที่ประชุมครม.วันนี้ค่ะ
10: ผมกรวันที่ประชุมครม.วันนี้จะมีอีกเรื่องนึงที่เป็นรายงานข่าวต้องรอดูว่าจะออกมาอย่างที่หลายสื่อได้รายงานหรือเปล่านั่นคือการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็น ได้เห็นชื่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่เรียบร้อยไปแล้วแล้วบอกว่าส่วนการประชุมครม.วันนี้มีรายงานข่าวว่าคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยจะนำรายชื่อแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงเกษตรหลายตำแหน่งเลยเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่ออนุมัติเห็นชอบเลยนะครับเช่นนายสรัญนะสรัญภูลลาภสรัญยูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมเนี่ยจะไปเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาที่ดินนะกรมพัฒนาที่ดินนะและยังมีนายศัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนเนี่ยอันนี้เลยเป็นที่การสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติก็จะไปเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์นางสาวนฤมลสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงนะก็จะไปเป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานเกษตรนะอย่างที่ว่านี่แหละครับและอันนี้น่าสนใจนายวิทยาแก้วมีเนี่ยอธิบดีกรมฝนหลวงเนี่ยก็จะไปเป็นอธิบดีกรมชลประทานนี่เป็นลูกม่อกรมชลประทานมาเก่าตั้งแต่ต้นนะเป็นคนอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาอายุยังไม่มากนะครับจะครบ52ปีในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะก็ถือว่าตอนนี้จะเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยนะฮะปี68นะครับวันเป็นผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรพอหลังจากนั้นย้ายมาเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงเป็นอยู่4เดือนนะฮะนี่จะไปเป็นอธิบดีกรมชลประทานแล้วนะครับอีกคนหนึ่งนางสาวอิงออนปัญญากิจนี่เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงก็เป็นรองปลัดกระทรวงอีกคนหนึ่งก็คุณทิติโลหะปิยพันธ์ผู้ตรวจนะครับเป็นรองปลัดกระทรวงแต่คนนี้เราได้ยินบ่อยมากเลยนะคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเรียกหาบ่อยนะคุณน้อยหนานะตอนน้ำท่วมที่หาดใหญ่เนี่ยตอนนั้นก็เรียกว่าคุณน้อยหนานี่ถูกพูดถึงบ่อยมากจากคุณธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะปรากฏว่าคุณน้อยหนานางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงก็ถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์ทิติพรเนี่ยนะครับเนี่ยคุณน้อยหนานี่นะตระวันอายุ59ปีแล้วนะจะเกษียณปี2570เนี่ยก็อยู่ที่กรมประมงมาตลอดนะครับเนี่ยแล้วก็เหตุการณ์สำคัญที่สื่อมวลชนรายงานท่านจำกันได้ในช่วงน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยนะปรากฏว่าคุณทิติพรเหลาประเสริฐหรือคุณน้อยหนาที่ดีกรมประมงเนี่ยแหละครับก็ช่วยเหลือนะในการที่จะเปิดโรงครัวให้กับมูลที่ธรรมรัฐพรหมเผ่านะเพื่อแจกจ่ายอาหารแก่คนที่เดือดร้อนที่หาดใหญ่มาแล้วนะฮะคุณสุริยพลนุชอนงค์อธิบดีกรมชลประทานก็ไปเป็นผู้ตรวจเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็คุณสุวัฒน์สุวิตราวัฒนาที่ดีกรมพัฒนาที่ดินก็เป็นผู้ตรวจเหมือนกันนะครับแล้วก็นางอัญชลีสุวัฒน์ดิลกตานนท์เนี่ยนะครับอันนี้ก็อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรไปเป็นอธิบดีกรมหม่อนไหมนะครับเป็นต้นเอาเป็นว่ารายชื่อเหล่านี้เดี๋ยวรอดูนะครับว่าครม.ถ้าเห็นชอบก็คงจะเป็นไปด้วยความตามที่สื่อรายงานนั่นแหละก็ต้องรอดูปฏิกิริยาท่าทีของคุณธรรมรัฐพรหมเผ่านะครับที่ก่อนหน้านี้ก็มาทักเอาไว้ว่าเรื่องงานบ้างเรื่องเงินบ้างนะดูงานดูเงินอะไรเงี้ยนะจะเป็นอย่างที่คุณธรรมรัฐพรหมเผ่านะว่าหรือเปล่าเราก็ต้องตามดูครม.วันนี้แหละครับมติครม.จะออกนะ
9: นะคะส่วนเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะคะต้องบอกว่าเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพให้พี่หน่อยเนาะเป็นเรื่องของการสอบเหมือนกันนะคุณวิเชษฐ์แต่เป็นการสอบในระดับบริหารนะคะซึ่งจัดสอบกันแล้วก็คราวนี้เนี่ยหน่วยงานที่รับจัดสอบเนี่ยไม่ใช่มสว.แล้วนะกลายมาเป็นธรรมศาสตร์นะแล้วเขาก็เลยใช้มิติใหม่นะคะในเรื่องของการเขาเรียกอะไรการตรวจข้อสอบให้มันโปร่งใสนะโปร่งใสยังไงไลฟ์ให้ดูเลยในระหว่างการตรวจมาดูก่อนในการสอบเป็นยังไงเพราะว่าการจัดสอบรอบนี้เนี่ยเป็นการสอบขึ้นนะคะเมื่อวานนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแล้วก็เป็นการสอบในยุคที่มีรักษาการอธิบดีสถ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะที่มาจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณนิรัตน์หรือที่อาจจะมีน้องๆ นักข่าวสายมหาดไทยเรียกว่าผู้ว่าเซมเบ้จนติดปากนะคะเพราะว่าท่านย้ายจากจังหวัดภูเก็ต ถูกโยกเข้ามานะคะที่ท่านนายกบอกมาอยู่กับพี่นี่แหละนะคะมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะที่ภูเก็ตก็เรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยที่โดนย้ายหมดแล้วตั้งแต่ผู้ว่ารองผู้ว่าเนี่ยนะคะแล้วท่านก็มาเป็นผู้ดูแลกรมสทซึ่งก็มากปัญหาอยู่ตอนนี้เนี่ยนะปรากฏว่าก็มีการสอบนะแต่ว่าเป็นระดับบริหารนะคะบอกว่าในการจัดสอบเนี่ยบอกโอ้ทำอย่างปลอดภัยรัดกุมแล้วก็ให้เกิดเป็นธรรมนะคะมีการเก็บรักษามีการกรรมการตรวจสอบในทุกขั้นตอนเพราะว่าสอบกันวันอาทิตย์แต่ว่าวันเสาร์นี่ก็เป็นช่วงขนส่งข้อสอบกระดาษคำตอบไปยังสนามสอบต่างๆนะคะก็บอกว่าได้มีการซักซ้อมนะคะต่างๆนานาคนไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องมีมาตรฐานการสอดส่องดูแลนะคะในการสอบนะคะเพื่อป้องกันการทุจริตให้มากที่สุดจะให้ความมั่นใจได้ไหมว่ารอบนี้จะโปร่งใสเพราะตอนนี้นะอะไรที่เป็นการสอบของสทเนี่ยก็ถูกจับตามากๆนะคะเอาเป็นว่าคุณนิรัตบอกว่าถ้าไม่มีปัจจัยอื่นมาแทรกแซงสทคำนี้น่าสนใจนะหากไม่มีปัจจัยอื่นมาแทรกแซงสทและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะดำเนินการจัดสอบอย่างตรงไปตรงมามันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะมีความตั้งใจมีการกำหนดเป้าหมายในการสอบเพื่อสร้างความเป็นธรรมและให้โอกาสกับทุกคนที่เข้าสอบแล้วก็ยังบวกกับการดำเนินการจัดสอบตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยอย่างตรงไปตรงมาไม่น่าจะมีอะไรเพราะเรามีบทเรียนความผิดพลาดไปแล้วนะคะว่ามันมีกลุ่มมีขบวนการมีการหาลูกค้าอะไรแต่หากฝ่ายจะสอบและมหาวิทยาลัยไม่เล่นด้วยกระบวนการดังกล่าวมันต้องสะดุดและไปต่อไม่ได้นะคะท่านรองปลัดนะคะรักษาการอธิบดีสทนิรัตน์ก็บอกเตือนคนที่มาสอบอย่าตกเป็นเหยื่อหรือหลงกลเสียเงินให้กับคนไม่ประสงค์ดีให้เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของตัวเองเพราะมันจะมีการสอบเกือบทุกปีถ้าถูกจับได้ว่าใช้พฤติกรรมแบบทุจริตนะแล้วยิ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วคือบางคนก็สอบไว้เลื่อนตำแหน่งนะคุณวิเชษเพราะว่าอันนี้จะเป็นการสอบขึ้นเป็นผู้บริหารยิ่งถ้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นอยู่เป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานอยู่แล้วโดนออกจากราชการทันทีเลยนะคะคุณนิรัตน์บอกเตือนคนที่ไปแอบตกลงหรือเจรจาเนี่ยให้รีบคืนเงินกันนะเนื่องจากความผิดยังไม่ปรากฏนะก็เป็นว่ารอบนี้เนี่ยการันตีได้ไหมท่านก็ยอมรับบอกเราไม่ได้มองว่าโลกสวยว่าจะไม่มี 100% แต่พยายามป้องกันและส่งสัญญาณเตือนอาจจะใช้คำว่าขู่ก็ได้นะคะว่าคงไม่ใช่มีแค่กรมสทหรือธรรมศาสตร์เท่านั้นมันจะมีหน่วยงานอื่นๆมีตำรวจทุกหน่วยปปช.ปปท.ปปง.ภาคประชาชนเอกชนเขาร่วมเฝ้าระวังการทุจริตด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ท่านก็ได้เข้ามาดูแลนะคะส่วนของธรรมศาสตร์นะคะคุณวิเชษซึ่งมารับงานนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็จะมีผอ.ศูนย์สอบธรรมศาสตร์คุณอุดมเวชโตสัจจาพูดยังไงบ้างเพราะว่าแหมนะมสว.ก็มีประเด็นกันอยู่ใช่ไหมของธรรมศาสตร์เนี่ยเขาก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความชำนาญในการจัดสอบใหญ่ๆมาก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกันนะคะท่านอุดมเวชซึ่งเป็นผอ.จัดสอบศูนย์จัดสอบของธรรมศาสตร์บอกว่าจะใช้ระบบตรวจข้อสอบแบบโปร่งใสนะจะเอาข้อสอบที่เมื่อมีการสอบเสร็จแล้วเนี่ยเอามาตรวจรวมที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตตลอดทั้งคืนข้อสอบนะคะกระดาษคำตอบเนี่ยที่มาจากศูนย์สอบในสนามอื่นๆจากต่างจังหวัดเนี่ยจะมีรถตำรวจนำขบวนจะมีเจ้าหน้าที่สทและก็เจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการเป็นสักขีพยานและขนกล่องกระดาษคำตอบเข้าสู่สถานที่เก็บและมีการตรวจสอบทันทีนะคะทีนี้ในระบบการจัดการเขาจะเป็นยังไงบ้างพอเขาสอบเสร็จไปเมื่อวานนี้เนี่ยเขาปิดหีบตอนบ่ายสามครึ่งเจ้าหน้าที่ในกระบวนการออกและเลือกข้อสอบจะถูกปล่อยตัวออกมาเพื่อทำเฉลยนี่เขาเก็บตัวไว้เลยนะคุณเชษนะพวกคนที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบแล้วก็เลือกว่าเอาชุดไหนไปที่สนามไหนเนี่ยค่อยออกมาทำเฉลยแล้วก็จะเปิดให้มีการยื่นใบคำร้องทักท้วงข้อสอบเพื่อวิพากษ์และก็ทบทวนความถูกต้องของคีย์เฉลยคาดว่าไม่เกิน16นาฬิกาก็คือกระบวนการเนี่ยทำไปต่อเนื่องตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยนะแล้วก็จะเอากระดาษคำตอบเข้าสู่กระบวนการด้วยเครื่องและการประมวลผลแล้วที่สำคัญก็คือ เปิดให้สื่อและผู้สังเกตการมาตรวจสอบได้ตั้งแต่การแกะกล่องตรวจนับสแกนกระดาษคำตอบมีทีมงานของกระทรวงศึกษาธิการร่วมตรวจสอบความถูกต้องระหว่างคะแนนและไฟล์รูปภาพให้ตรงกันแถมมีการถ่ายทอดสดผ่านกล้อง CCTV ให้ดูด้วยนะคะหลัง 15:30 นาทีเป็นต้นไปว่องไวมากเลยเดี๋ยววันนี้คาดว่าจะประกาศผลสอบได้อ่ะคุณวิเชษเออดูสิเร็วไหมและก็หลังจากการประกาศ
10: ไม่ต้องทอดเวลาไปไม่ต้องใช้เวลานาน
9: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวมีการแฟลตดงแฟลตได้ก๊อปไปอะไรต่อมีอะไรทำมันแบบเปิดนี่แหละระบบเปิดแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านใน1วันนะคะแล้วนอกจากนี้ทางศูนย์สอบธรรมศาสตร์เปิดให้ผู้สอบสามารถตรวจสแกนใบกระดาษคำตอบของตัวเองพร้อมคีย์เฉลยเพื่อเปรียบเทียบความถูกต้องได้นะคะก็เอาเป็นว่าโอ้โหกระบวนการแบบว่าเป๊ะมากเลยทีเดียวนะคะมีเพราะเขาจะต้องมีภาคกอก่อนใช่ไหมท
10: ั่
9: วไปภาคขอคือเฉพาะตำแหน่งเนาะแล้วก็ถ้ามีภาคคอก็ค่อยไปสัมภาษณ์ภาคกอเนี่ยเครื่องตรวจของธรรมศาสตร์บอกว่าจะตรวจได้ชั่วโมงละ 4,000 ถึง 5,000 ฉบับเครื่องตรวจข้อสอบภาคขอตรวจได้ชั่วโมงละ 2,000 ฉบับนะคะยืนยันว่าธรรมศาสตร์ไม่กดดันเลยกับเรื่องของแรงกดดันตอนนี้เวลาแบบมีการจัดสอบอะไรพวกนี้ว่ามันจะมีความโปร่งใสยุติธรรมไม่ทุจริตกันไหมบอกว่าเพราะศูนย์สอบธรรมศาสตร์มีความคุ้นเคยกับการจัดสอบแล้วก็คัดเลือกบุคลากรเนี่ยทำกระบวนการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรให้กับหน่วยงานต่างๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังหวังว่ากระบวนการจัดสอบแบบธรรมศาสตร์เนี่ยจะถูกนำไปเป็นต้นแบบให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดสอบครั้งต่อๆไปด้วยเพื่อปิดช่องว่างที่สังคมตั้งคำถามนะคะเมื่อวานเนี่ยคุณนิรัตน์เนี่ยพาสื่อไปดูเลยค่ะคุณวิเชษดูห้องตรวจข้อสอบนะดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคนเข้าสอบก็ห้ามพกเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดแม้แต่นาฬิกาสมาร์ทวอชมีพกไปได้เพียงอุปกรณ์สำหรับกาฝนทำข้อสอบบัตรประชาชนนะคะแล้วก็มีจุดตู้ล็อกเกอร์ให้บริการกับผู้ข้อสอบนะคะก็คือเอาไปเก็บข้าวของกันได้นะคะก็เอาเป็นว่าคนสอบมีเท่าไหร่คะคุณวิเชษบอกว่ามีจำนวนผู้เข้าสอบสายงานผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 37,359 คน มีตำแหน่งว่างอยู่ 17,543 ตำแหน่งนะคะที่ภาพที่ทีมงานขึ้นให้เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศในห้องตรวจข้อสอบที่เป็นการไลฟ์นะคะว่าจะเห็นเจ้าหน้าที่ที่กำลังตรวจข้อสอบทั้งภาคกอและภาคขอพร้อมกันมีการสแกนเก็บเอกสารอะไรต่างๆนะคะเพื่อทำให้เห็นว่ามีความโปร่งใสเชื่อใจได้นะคะเอาเป็นว่าการเปิดไลฟ์แบบนี้บอกคนเขาก็โอเคกันหมดเลยนะว่าอ่ะทำแบบนี้เนี่ยถือว่าได้มาตรฐานแหละทำได้ดีเลยมันก็มีคนเม้นเข้ามาด้วยนะคุณเชษก็เป็นว่าในส่วนของการดำเนินการเนี่ยจะรวดเร็วขึ้นนะคะสนามสอบมีจากที่ไหนบ้างนะคะสนามสอบเนี่ยจะมีอยู่ที่ชลบุรีด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลายจังหวัดนะแต่เมื่อวานเนี่ยที่ทางคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรเนี่ยนะคะซึ่งรักษาการอธิบดีสธ.เนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบนอกจากดูที่รังสิตธรรมศาสตร์รังสิตแล้วเขาก็ไปดูสนามสอบที่โรงเรียนชลบุรีสุขบดด้วยนะคะก็ไปดูบรรยากาศนะคะก็เอาเป็นว่านี่จะเป็นการแก้มือนะคุณเชษฐ
10: ์
9: กับปัญหาเฉาโชในปัญหาการสอบของกรมสธ.เนี่ยในรอบที่ผ่านมาแล้วก็การจัดสอบของมศว.นะซึ่งวันนี้เนี่ยให้จับตาเลยเพราะว่ามันจะมีประเด็นอย่างนี้ค่ะคุณเชษฐ์เห็นบอกว่าวันนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะออกหมายเรียกเพิ่มเติมใช้คำว่า2บิ๊กได้ไหมคุณวิเชษ2บิ๊กจากมศว.และก็สธ.มารับทราบข้อกล่าวหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นรวมทั้งก็จะเรียกตัวทีมแก้คะแนนที่เราเห็นอยู่ที่บ้านที่เมืองนนท์นะใช่ไหมซึ่งที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานตัวเล็กตัวน้อยที่หัวหน้าสั่งให้มาที่พอตำรวจไปเจอแล้วกำลังแก้ไฟล์กันอยู่เลยนั่นแหละนะ11รายก็จะโดนเรียกด้วยนะคะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะมีรายงานข่าวจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าพนักงานสอบสวนของกองปราบได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขออนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาระดับสูง จะสูงกว่าจ่าพิชิตจ่าพิชิตเนี่ยเหมือนโซ่ข้อกลางเนาะนะพิชิตทั้งพรมเนี่ยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีดร.วินใช่ไหมมีจ่าพิชิตหรือดร.พิชิตแล้วก็น้องสาวของดร.วินเนี่ยสามรายนะที่อยู่ในกระบวนการนะคะตรงกลางเนี่ยนะคะแต่แน่นอนคนก็โหแซวยับเลยบอกโอ้โหกระบวนการใหญ่โต5,000 ล้านอย่างเงี้ย 4,500 ล้านเนี่ยจำตัวเลขแล้วแถวๆเนี่ย 4,500 ล้านมันไม่มีแค่3คนหรอกนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ให้รอเลยเพราะเขาใช้คำว่า2บิ๊กค่ะคุณวิเชษนะคะบอกว่า2บิ๊กเนี่ยเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงใน2หน่วยงานนั่นก็คือในส่วนของมสว.แล้วก็กรมสทท.บอกว่าเนื่องจากพยานหลักฐานในชั้นนี้เนี่ยได้มีการถูกซัดทอดมาจากผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ศาลอาญามีรายงานข่าวนะคะว่าเห็นควรให้ออกหมายเรียกเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาให้เป็นหมายเรียกก่อนที่จะถูกหมายจับเพราะว่าที่อยู่เป็นหลักแหล่งอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้อดใจรอนะคะก็คือต้องดูกันนะคะว่า2รายที่ว่านี้เนี่ยจะเป็นใครนะแต่เขาบอกว่า2บิ๊กนะที่สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้วก็กรมสทคุณวิเชษ
10: ส่วนเรื่องของคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกที่ท่านนายกตรีตั้งขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเรื่องการทุจริตเนี่ยเราก็ต้องตามดูนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาแล้วล่ะว่าคุณประกรณ์นั้นก็เตรียมที่จะส่งรายงานให้กับนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้นะแต่ก็บอกว่าจากการประชุมคราวที่แล้วที่ประชุมกันเนี่ยนะเขาบอกมีพิรุธอื้อเลยนะคือทั้งข้าราชการและเอกชนเนี่ยเกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยนับร้อยนะเป็นร้อยเลยเนี่ยนะเพราะงั้นเนี่ยพอเห็นตัวเลขนี้เราก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะคุณรวันเพราะว่าโอ้โหนะถ้าเป็นอย่างจริงจริงแสดงกระบวนการนี่มันใหญ่มากนะก็บอกว่าอุปกรณ์บอกว่าเส้นทางการเงินตอนเนี้ยนะมีใครเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยทางปปท.และปปง.จะไปดำเนินการต่อซึ่งหลังจากนี้คณะทำงานจะระดมทำงานในช่วงวันหยุดเนี่ยก็ที่ผ่านมานี่แหละเพื่อจะปิดเล่มและทำรายงานเสนอนายกในวันที่4สิงหาคมเพื่อสั่งการต่อไปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะงั้นเราก็ต้องตามดูนะเพราะว่าพอให้ปปท.ก็มาเกี่ยวข้องนะเราพอให้ปปง.ก็มาเกี่ยวข้องเนี่ยนะแน่นอนแต่มันก็จะต้องไปเรื่องเส้นเงินและเส้นทางการเงินละนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็วันที่4สิงหาคมนี้นายกจะได้รับรายงานที่คุณประกรณ์เนี่ยมีการสอบเรียบร้อยนะครับ
9: คุณวิเชษฐ์มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมคะถ้ามีก็เชิญเลยนะคะ
10: พักก่อนนะคุณวัน
9: ถ้าไม่มีก็จะว่าจะให้ไปพักกันดีก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะงั้นไปพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
10: ครับ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
6: สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขา
7: อย่าอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: และ
8: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวสิบสามผู้นำตลาดดีวผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
11: อ้าวสายต่อไป
12: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
11: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
13: เลือกนี่สิครับ
11: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
13: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
14: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
15: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
16: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
6: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
9: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคุณวิเชษฐ์วันนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะเขาจับตาไปที่การประชุมกสทช.วันนี้ค่ะคุณวิเชษฐ
10: ์
9: เพราะว่ามันมีประเด็นว่านะคะตกลงสถานะของประธานกสทช.นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ตกลงจะเป็นอยู่หรือเปล่าหลังจากที่ท่านบอกว่าเอ้ยท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนนะเพราะว่าที่บอกว่าท่านไปรับจ็อบเป็นหมออยู่กระทั่งตอนที่มีการได้รับเลือกให้เป็นประธานกสทช.แล้วเนี่ยนะคะท่านบอกว่าท่านเป็นการส่งต่อคนไข้ตามหน้าที่แพทย์นะคะแต่ว่ามติที่ให้ท่านพ้นเนี่ยนะคะเอาพูดง่ายภาษาเราเนอะมันไม่ใช่การสละสิทธิ์แล้วหรอกมันต้องพ้นเนี่ยนะคะมันมาจากคณะกรรมการสรรหาใช่ไหมแล้วก็จะมีข้อถกเถียงว่าเป็นอำนาจของใครคือวันเนี้ยเขามีการเชิญชวนสื่อเนาะบอกให้มาทำข่าวการประชุมบอร์ดกสทช.นะคะตอนเช้าวันนี้ที่สำนักงานกสทช.นะคะเพราะว่ามีการจับตาว่าตกลงหมอสรณะเนี่ยยังจะมาทำงานนะคะในการประชุมรอบนี้เป็นประธานเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยท่านเป็นคนเรียกประชุมกันเองนะคะแต่นะมติของกรรมการสรรหาที่บอกว่าถือว่าคุณสมบัติไม่ครบเนี่ยตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยคือจะเป็นผู้ที่มีสถานะในการทำงานอื่นทับซ้อนไม่ได้เนี่ยก็ถ้าว่าต้องสละสิทธิ์การเป็นตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กัน แล้วก็จับตาพอสมควรนะเหมือนการงัดเขาเรียกอะไรนะงัดแง่มุมทางกฎหมายนะคะเอามาซัดกันคนหนึ่งที่ต้องบอกเป็นคนที่เอาเรื่องนี้ไปร้องกับทางคณะกรรมการสรรหากสทช.จนมีมติออกมาก็คือหมอสุภัทหาสุวรรณกิจหมอสุภัทเนี่ยนะคะล่าสุดได้โพสต์เอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพบว่ามีการนัดหมายทางไลน์นะคะมีการนัดหมายทางไลน์เอาไว้บอกว่านะคะในวันนี้ตอน9โมงให้พนักงานและลูกจ้างที่มาทำงานที่กสทช.เนี่ยไปร่วมให้กำลังใจส่งท่านประธานกสทช.เข้าห้องประชุมครับหมอสุภัทเอาไลน์นี้เนี่ยมาเปิดเผยบอกว่าหมอสารณะเนี่ยที่มีกรรมการสรรหาด้วยมติ4-0ว่าขาดคุณสมบัติเนี่ยต้องหลุดจากตำแหน่งประธานแล้วโดยทันทีแต่ยังจะมาประชุมวันนี้เนี่ยได้ยังไงนะคะโดยใช้บอกว่าก็ยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกจากตำแหน่งนี่คือซึ่งตรงนี้มันเป็นอำนาจนายก
10: ตรงนี้สำคัญตรงนี้แหละเป็นจุดที่หมอสรณะเขาออกมาต่อสู้
9: ใช่ใช่พอท่านนายกยังไม่ได้ทำเรื่องนี้ใช่ไหมก็บอกว่างั้นก็มีสิทธิ์เข้าประชุมนะคะคือมีการไม่บอกว่าท่านผู้ช่วยไหนนะสักคนหนึ่งแต่เป็นคนนัดหมายลูกน้องทั้งหลายบอกมาไปให้กำลังใจหมอสรณะกันเข้าห้องประชุมนะคะก็เอาเป็นว่าสิ่งที่หมอสุภัทหาสุวรรณกิจเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กทักเรื่องนี้ไว้เนี่ยบอกว่าใครแบกหนอจึงกล้าหาญอ้างยังไม่มีราชองค์การบอกการที่หมอสารณะนำประชุมในวันนี้มติประชุมมันจะโมฆะนะก็พรบ.กสทช.มาตรา20เขียนไว้แล้วอะว่าการพ้นจากตำแหน่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือวันที่กระทำการอันเป็นฝ่าฝืนแล้วแต่กรณีเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอสุภัทก็เรียกร้องบอกว่าขอให้พนักงานกสทช.ยืนข้างความถูกต้องพร้อมใจกันทำงานอยู่ในห้องนั่นแหละไม่ต้องออกมาต้อนรับขอให้6กสทช.เนี่ยที่มีอยู่ใช่ไหมเพราะมันมี7ถ้าตีความอย่างนี้หมอสารณะไม่มีสถานภาพแล้วในมุมที่หมอสุภัทยืนยันไว้กับมติของกรรมการสรรหาบอกก็6คนนั่นแหละเลือกขึ้นมาคนนึงมาทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวจะได้แก้ปัญหาความชะงักการโอ้ยมีงานข้างค้างต่างในกสทช.ที่ต้องรอการตัดสินใจเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเอาเป็นว่าหมอสุภัททิ้งท้ายอย่างนี้ค่ะหมอสุภัทบอกว่าอาจารย์ไห่ครับชื่อเล่นเนาะชื่อเล่นของนายแพทย์สารณะอาจารย์ไห่หรือเขาเรียกกันหมอไห่อาจารย์ไห่ครับอาจารย์เป็นหมอส่วนหัวใจมือดีของไทยแพทย์ทุกคนยอมรับขอให้อาจารย์กลับไปเป็นแพทย์รามาธิบดีก็พร้อมอ้าแขนรับอย่าหลงเชื่อคำยุยงของเลขาหรือคนมีอำนาจในรัฐบาลเลยครับเขาไม่ได้หวังดีกับอาจารย์เขากลัวเก้าอี้หลุดหรือหวังผลประโยชน์หวังทรัพย์จากอาจารย์ครับด้วยความเคารพครับโอ้โหวันนี้สื่อก็จะดาหน้ากันไปอยู่ที่กสทช.แล้วคุณวิเชษไม่รู้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะเช้าวันนี้9โมงประชุม9โมง
10: คือเป็นอย่างนี้กุลวันผมนั่ง
9: คุย9ครึ่ง9ครึ่งใช่
10: ผมนั่งคุยกับนายคุณแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องนี้กันเมื่อ2วันที่แล้วคือหมอสรณะนะครับคงจะเดินแบบนี้นะกุลวันเราจะไม่มีการแสดงอะไรเราก็บอกใครจะนะทำอะไรก็ทำไปแต่ว่าสำคัญที่สุดตรงที่ว่าการเข้าสู่ตำแหน่งหรือการออกจากตำแหน่งมันต้องมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะได้

0: คัญคือนำโดยพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีนะครับท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนที่ไปด้วยนี่มีใครบ้างมีพลตรีโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตรีสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งจะเป็นว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่นะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะมีพลตรีโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลนะครับเลขาธิการปปส.เดินทางไปเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อประชุมหารือความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติน่าสนใจมากเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะตอนเช้าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้วันเมื่อวานเนี่ยได้เข้าพบพลโทนยุนวินชเวนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเมียนมาพอช่วงบ่ายก็ได้พบกับพลเอกอาวุโสโซวินประธานสภาที่ปรึกษาแห่งสหภาพเมียนมาแล้วยังได้พบกับพลเอกมองเอนะครับนี่เป็นเลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งสหภาพเมียนมานะครับทีนี้ประเด็นที่หารือเนี่ยน่าสนใจประเด็นแรกก็คือเรานี่ขอให้เมียนมารัฐบาลเมียนมาเนี่ยนะติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับในคดียาเสพติดที่หลบหนีเข้าไปอาศัยอยู่ในเมียนมาเนี่ยนะซึ่งส่วนใหญ่เป็นระดับสั่งการสำคัญนั้นเลยอันที่สองเนี่ยขอให้ตรวจสอบเรื่องของโรงงานที่นำเข้าสารตั้งต้นจากไทยได้มีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องหรือไม่หรือนำไปใช้ในการผลิตยาเสพติดนะแล้วอันที่สามขอให้สกัดกั้นสารตั้งต้นเหล่านี้สารเคมีพันธุ์ทั้งหลายนะครับที่ลักลอบเข้าไปผลิตเป็นยาเสพติดในประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับซึ่งปรากฏว่าทางเมียนมาก็บอกว่ายินดีที่จะให้ความร่วมมือตามพร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนจากประเทศไทยในการที่จะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่นะครับพัฒนาเจ้าหน้าที่รวมทั้งอุปกรณ์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เมียนมาเขาขอเราทีนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าเราขอให้เขาตามผู้ต้องหาตามหมายจับคดีสำคัญที่หลบหนีไปอยู่ที่นั่นเนี่ยปรากฏมีรายหนึ่งนะคุณรวัตตัวการใหญ่ที่ทางการไทยเนี่ยต้องการให้พม่าเนี่ยจับกุมคือนายชัชพลตระกูลมั่งมีนะฮะหรืออาชาญหรือเสี่ยม้าบินนะฮะคือนามตระกูลเนี่ยตระกูลมั่งมีมีคำว่าดีครับอีกคำหนึ่งชัชพลตระกูลมั่งมีดีหรืออาชาญหรือเสี่ยม้าบินเนี่ยก็บอกว่าคนนี้เป็นผู้บงการและเป็นผู้สั่งการรายใหญ่ให้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดก็คือยาบ้าไอซ์จากเนี่ยฝั่งพม่าที่จังหวัดท่าขี้เหล็กมายังอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีโครงสร้างอาณาจักรธุรกิจของนายทัชพลเนี่ยนะหรืออาชางนะเยอะเลยนะมั้งไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาททั้งในส่วนของร้านค้าร้านทองสถานบันเทิงผับคาราโอเกะโรงแรมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างธุรกิจขนส่งเหล่านี้ซึ่งศาลในเชียงรายเนี่ยได้มีการอนุมัติหมายจับไปแล้วแต่ยังจับไม่ได้เพราะฉะนั้นรอดูนะฮะว่าหลังจากคณะใหญ่ชุดนี้กลับมาจากเมียนมาแล้วนะคุณรวันไอ้สิ่งที่เราร้องขอไปทางพม่าเนี่ยนะเขาจะทำให้เรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดแล้วก็คณะที่เดินทางไปยังเมียนมา
1: ก็เห็นว่าเดี๋ยวผู้นำพม่ามินอองหลายจะมาเยือนประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถูกจับตานะคะในส่วนของข่าวนะคะที่เดี๋ยวจะเบรกสุดท้ายเดี๋ยวคนจะไปว่าเรื่องการเมืองเข้มๆแล้วล่ะนะโดยเฉพาะเรื่องของปฏิบัติการแถลงนะเดินหน้าแถลงเรื่องโกงเรื่องสวนะรอลอก2อีกนะคะแต่ว่ามาดูเรื่องของคดีจากเหตุความไม่สงบในล่าสุดก็คือที่จังหวัดนราธิวาสนะคะความคืบหน้าในขณะนี้นะคะเพราะว่ามันมี2เหตุก็คือมีคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงนะคะที่นราธิวาสแล้วก็มามีเหตุกราดยิงจุดตรวจนะคะของอาสาสมัครทหารพรานด้วยเนี่ยนะคะมาดูในเคสของที่บอกว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกันในส่วนของผู้ก่อเหตุนะคะกรณีของคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงเนี่ยเกิดเมื่อ21กรกฎาคมนะคะในเคสนั้นเนี่ยมีตำรวจเจ็บไปหนึ่งคือจ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาตินะคะแล้วก็มีรถยนต์กระบะแล้วก็ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายปรากฏว่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นว่าที่ผบ.ตร.นะคะก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยนะคะได้บอกว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ดูการสืบสวนสอบสวนด้วยเนี่ยนะคะมีการออกหมายจับ

0: ขอศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว2คนนะคะคือนายอาซมินซะละแมอายุ35ปีเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสแล้วก็นายอับดุลราฮูมนะคะอันนี้เป็นคนอยู่ที่ตำบลเจ๊แหเจ๊เหนะคะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะอันนี้เคสคาร์บอมนะคะที่หน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าเนี่ยอันนี้มีออกหมายจับแล้ว2คนส่วนเคสกราดยิงนะคะที่ทำให้มีการสูญเสียของฝั่งเราเนี่ยถึง5นายด้วยกันแล้วก็ชาวบ้านเจ็บไปด้วยเนี่ยแล้วก็เป็นเหตุทำให้ตอนนี้ที่จังหวัดนราธิวาสต้องมีการใช้กฎอัยการศึกทั้งจังหวัดเลยเนี่ยนะคะปรากฏว่าด้วยกฎอัยการศึกนี้เนี่ยก็ทำให้ทางเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบถามยังศูนย์ซักถามบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะก็บอกว่าในประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะคะก็กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานกันอยู่นะคะแต่ว่าในส่วนของ2คนที่มีหมายจับออกมาได้แล้วเนี่ยคือมีการเกี่ยวข้องนะคะกับกรณีการก่อความไม่สงบในที่อื่นมาก่อนนะคะก็จะมีเคยเป็นอย่างในอัสมินสารแมเนี่ยบอกว่าเคยใช้อาวุธปืนสงครามยิงระวางระเบิดคาร์บอมที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกด้วยแล้วก็เคยมาก่อคดีปล้นรถยนต์รอบยิงวางระเบิดปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพที่สาขาบิ๊กซีที่สุไหงโกลกนะก็เรียกว่าคดีติดตัวพอสมควรเลยคดีชะกันด้วยนะคะอีกคนหนึ่งอับดุลราฮูมี2หมายมีเหตุรอบยิงนะคะคนชื่อนะคะมีคนชื่อนายมารอสปีฮายีสิแม่นี้เป็นน่าจะเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยนะคะก่อเหตุรอบยิงอันนี้เป็นเหตุเกิดที่ตักใบนะคะจังหวัดนราธิวาสแล้วก็สำหรับอับดุลราฮูมอีกคดีหนึ่งก็คือมีคดีติดตัวเป็นวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์ในบ้านพักในอำเภอตากใบนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพอเขาก่อเหตุเสร็จเนี่ยนะคะก็หนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคุณวิเชษนะคะก็เป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็ได้ขอศาลออกหมายจับแต่ยังไม่ได้ตัวเนาะเพราะหนีไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านอยู่แต่ก็ถือว่าได้ชื่อมาแล้วนะคะก็เบื้องต้นก็เดี๋ยวต้องรอการขยายผลจากผู้ที่บอกว่าเป็นที่คาดว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะหมายถึงเหตุกราดยิงด้วยเนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันว่าจะได้อะไรมาเพิ่มเติมค่ะ
1: ก็พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยประวัติเรื่องสายการภาคใต้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ยังมีการเคลื่อนไหวนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน่วยงานด้านความมั่นคงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยก็ยืนยันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวไงว่าจะมีการไล่ล่าจะเป็นหรือจับตายก็ได้นี่นะกรมนภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่เป็นไปภายใต้กฎหมายนะครับกฎหมายอย่างกฎหมายและก็หลักนิติธรรมรวมทั้งหลักสิทธิชนด้วยและก็มาตรฐานสากลยึดหลักว่าหรือยึดหลักความจำเป็นความได้สัดส่วนและก็ความรับผิดชอบในการใช้กำลังนะเขามีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับรวมทั้งผู้ที่กระทำความผิดเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะก็มีแนวปฏิบัติออกมานะครับว่ามีทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะที่ออกมานะครับคือ1รวบรวมตรวจสอบข้อมูลด้านการข่าวและหลักฐานเพื่อให้เกิดความมั่นใจ2วางแผนนะครับแล้วก็เตรียมการกำหนดแนวทางปฏิบัตินะโดยเฉพาะยิ่งมาตรการด้านความปลอดภัยลดความผลกระทบกับประชาชน3คือเข้าดำเนินการตามกฎหมายแสดงตนแล้วก็แจ้งเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการเข้าปฏิบัติการนะฮะ4ควบคุมสถานการณ์หากมีการขัดขวางหลบหนีเจ้าหน้าที่ก็จะปฏิบัติการที่ตามที่กฎหมายกำหนดจากเบาไปหานักแล้วก็เรื่องของการใช้กำลังจะกระทำเฉพาะเมื่อมีความจำเป็นตามกฎหมายเท่านั้นและสุดท้ายการดำเนินการหลังจากปฏิบัติการแล้วก็จะมีการตรวจสอบข้อที่จริงรวบรวมพยานหลักฐานและต้องคงดูแลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นคือแนวปฏิบัติที่แถลงออกมาเมื่อวานนี้จากกรม.ภาค4ส่วน
0: ค่ะเราไปพักกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาในเบรกสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผบ.ทร.สั่งทุกหน่วยในจังหวัดนราธิวาสห้ามประมาทยกระดับรักษาความปลอดภัยเต็มพิกัดลาดตระเวนทุกมิติเฝ้าระวัง24ชั่วโมงพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการปฏิบัติการกับกองทัพบกกองทัพภาคที่4หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและหน่วยงานความมั่นคงทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยประชาชนสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ยกระดับมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยทุกมิติเพิ่มการลาดตระเวนเฝ้าตรวจทั้งทางทะเลทางบกในพื้นที่เสริมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือและที่ตั้งหน่วยรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่จุดตรวจซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการประสานการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยทุกหน่วยยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนกำลังพลและเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มการเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนและสถานที่สำคัญรวมถึงสนับสนุนการติดตามผู้กระทำผิดและการป้องกันเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องโดยโฆษกกองทัพเรือกล่าวอีกว่าผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือกำชับทุกหน่วยปฏิบัติด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลขวัญกำลังใจกำลังพลและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยประชาชนเป็นอันดับแรกปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนวันนี้ออกหมายเรียกเพิ่ม15ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นโยงบิ๊กระดับสูง2รายมีหลักฐานพัวพันชัดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดคดีทุจริตข้อสอบราชการท้องถิ่นว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียก13คนซึ่งเป็นกลุ่มทั้งข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานบริษัทเอกชนพบขณะเข้าตรวจค้นภายในบ้านจังหวัดนนทบุรีที่ร่วมขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบในจำนวนผู้ถูกออกหมายจับครั้งนี้มีบุคคลระดับสูงอีก2คนซึ่งมีตำแหน่งสูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติงานภายในบ้านพักนนทบุรีโดยยืนยันว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอจะดำเนินคดีซึ่งพนักงานสอบสวนจะทยอยนัดผู้ถูกออกหมายเรียกทั้ง13คนมารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากผู้ใดไม่มาตามนัดจะดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนกฎหมายทั้งนี้พนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายในสิ้นเดือนนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
8: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวต่อกันขอตัดสลับมาดูนะคะเม้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามทางไลฟ์กันอยู่ในเช้าวันนี้กันทั้ง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะคะดิฉันอยู่ที่ YouTube ของคลื่นนะคะคุณที่ใช้ชื่อว่า DH นะคะ Max 10หรือเปล่านะคะบอกว่าวันนี้ได้มาฟังสดขอบพระคุณนะคะคุณประวิทย์ทักทายมาคุณปราโมทบอกว่าเรื่องเทาๆในบ้านเราตึกสตง.ถล่มการสอบเข้ารับราชการทุนเทาข้าราชการเทานอมินีนะคะก็ฝากให้ช่วยติดตามประเด็นเหล่านี้ด้วยนะคะคุณจักริดทักทายมาคุณเจบอกนะครับทำไมถึงมีการใช้คำว่าถ้าไม่มีอะไรแทรกแซง อันนี้ก็คือคำที่ท่านรักษาการอธิบดีสทท่านนิรัตน์พูดใช่ไหมบอกเราต้องใช้คำว่าจะต้องไม่มีอะไรแทรกแซงสิ
9: ไม่มีมันต้องไม่มีการแทรกแซง
8: ต้องไม่มีทำไมใช้คำว่าท่าเนาะมันต้องไม่มีนะคะแม้ยังกับมันอาจจะมีการแทรกแซงได้เหรอบ้านานะคะบอกว่าทำไมตะกะอะไรประเทศนี้นะคะคุณคัฒนาบอกว่าเอาแบบตรงไปตรงมากสทช.น่าจะเป็นกลุ่มสื่อสารมวลชนที่มีความรู้และประสบการณ์เลยสงสัยว่าคุณหมอมาได้ไงคุณ MPR พูดมาสั้นๆบอกวันนี้คุณโกงแล้วหรือยังนะคะมาดูที่ Facebook กันต่อนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะที่ Facebook สำหรับท่านที่ดูอยู่นะคะขอบพระคุณมากเลยแล้วก็ท่านที่เม้นมาด้วยคุณอุไรทักทายมาคุณนิการให้หัวใจมานะคะคุณนิการพูดมาแบบนี้ค่ะยิ่งฟังยิ่งชอบยิ่งรักยิ่งชีพยิ่งชีพเป๋าไอรอนะโอ้ตอนนี้กำลังโดนเรียกได้ว่าการรุกกลับนะแต่เป๋าก็ไม่ยอมเนาะ แนวร่วมก็ยังเยอะอยู่นะยิ่งชีพอัชชานนท์สำหรับการลุยไถเอารอบนี้นะคะคุณสมโชคทักทายมาคุณยุทธค่ะเรื่องนักเรียนวัยรุ่นอิตาลีเนาะพอดีเห็นวันหยุดนี่เล่นกันฉ่ำแล้วก็เลยไม่ได้เล่นข่าวต่อแต่เห็นบอกว่าตอนนี้กำลังมีประเด็นงอกมาจากกระทรวงศึกษาที่อิตาลีต่อนะเขาบอกว่าที่อิตาลีก็จะคล้ายๆกับคนไทยอ่ะคือคนที่เคยไปเที่ยวอิตาลีบอกจริงๆคนอิตาเลียนเนี่ยคนอิตาลีคนอิตาลีจะเป็นชาติในยุโรปที่จะมีความคล้ายคนไทยมากเลยนะเป็นถ้าโดยนิสัยเนี่ยก็จะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นคนสนุกสนานเฮฮาแล้วก็จะเป็นคนที่เสียงดังอ่ะโดยลักษณะสไตล์ของเขาอยู่แล้วคือคนไทยถ้าเอาจริงก็ไม่ใช่ย่อยหรอกคุณวิเชษเวลาไปต่างประเทศมันก็มีไม่งั้นมันจะไม่มีประเด็น
9: จะมี
8: ประเด็นหรอกใช่ดิฉันก็มีประสบการณ์ตรงแล้วไปญี่ปุ่นนี่แบบนั่งรถไฟเขาจะเงียบกันหมดเนี่ยพอดีเจอคณะใหญ่ชาวไทยเรานี่ไม่พูดไทยกันเลยครอบครัวเราไปเที่ยวเราไม่พูดไทยเลยเรากลัวว่าคนจะรู้ว่าเราเป็นคนไทยเพราะว่ากลุ่มนั้นได้แสดงตนเป็นคนไทยในแบบที
9: ่
8: ไม่โอเคไปแล้วเรานั่งเงียบเลยเราไม่พูดไทยแม้แต่คำเดียวตลอดเส้นทางการเดินทางเพราะเราอายอยู่นะเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็มีมุมแบบเข้าใจในเรื่องของน้องคนที่ทนไม่ไหวแต่ก็ต้องเข้าใจว่าไทยเราก็ใช่ย่อยนะเวลาไปต่างประเทศไทยบางกลุ่มแล้วกันเอาใช้คำนี้แล้วกันว่าก็เอะอะมาเทิงอ่ะนะครับบางคนนี่โอ้โหคุณวิเชษแต่ก่อนนี่เขาพูดกันถึงขนาดว่าอย่างทริปดูงานต่างประเทศบางคนเนี่ยเสียงดังได้แต่ขึ้นเครื่องเลยก็มี แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหใช้ย่อยนะบอกโอ้ทริปดูงานต่างประเทศเนี่ยไอ้อามาเทิงกันได้แต่ขึ้นเครื่องเลยนี่ก็มีนะคะสมัยก่อนเนาะแต่หลังๆนี่คงดีขึ้นละนะคะคุณยุทธค่ะก็เลยมีเม้นมาบอกว่าเด็กอิตาลีมาเสียมารยาทในไทยทัวร์ลงนะไปทางโน้นก็ต้องจัดอบรมกันนะคะแต่พอจีนมาก่อเหตุสารพัดไม่มีอะไรดีนะนอกจากมาให้ทายแล้วก็แทรกแซงคนจีนก็เป็นอีกกลุ่มที
9: ่
8: เส
9: ีย
8: งดังมากเขาเป็นชาติที่เสียงดังกันอยู่แล
9: ้
8: วเวลาไปเที่ยวจีนเนี่ยไปเที่ยวจีนเนี่ยคนที่รักสงบดิฉันแนะนำว่าอย่าไปเลยนะคะเพราะว่าเขาเสียงดังกันจริงๆคุณจะมีความทุกข์มากถ้าคุณอยากอยู่เงียบๆเพราะประเทศจีนเป็นประเทศแห่งการเสียงดังคนเขาเยอะคนเขาเยอะอยู่แล้ว
9: แล้วไม่ยอมด้วยนะ
8: ถ้าไม่ดังไม่ได้ยิน
9: เสียงดังอย่างเดียวต้องไม่ยอมด้วยนะผมไปที่ปักกิ่งคุณวันเจอนะเจอรถไรเดอร์เนี่ยนะขับไปแล้วมาจอดตรงทางเลี้ยวนะพอมีรปภจีนอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้เลยทะเลาะกันเลยอ่ะมันเป็นเสียงดังที่ยินได้ยินหลายช่วง
8: จริงเสียงดังอันนี้เป็นเนเจอร์เขาเลยนะคะคุณสุริยาทักทายมาบอกว่าทักมาที่เราสองคนแล้วบอกว่าเอาเป็นว่าให้มั่นใจกับผู้เข้าสอบนะคะบอกว่าให้ปลอดภัยแน่ใจไม่ลังเลนะคะไม่งั้นก็เดี๋ยวจะมีผลประโยชน์ปิดปากคุณคณิตค่ะบอกว่าสวัสดีวันจันทร์อันสดใสมาครับคนไทยตอนนี้มีแต่เรื่องของการสอบตลอดเลยสอบบรรจุแล้วก็โกงสอบนะสอบเลื่อนขั้นผลสอบจะประกาศเมื่อไหร่คนโกงจะหน้าด้านต่อไปยังไงสอสอที่โกงสีเทาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วสวก็โกงก็จะเหลืออะไรอีกนะสวก็ทำหน้าที่ทำตามใบสั่งด้วยนะคะคุณสุวรรณีบอกคนกลุ่มหนึ่งทำอะไรไม่เคยผิดศาลที่เคารพคือศาลประภูมิคุณอารยาให้หัวใจมาคุณดายุนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยอ่ะไม่เป็นไรคุณสมคิดคุณสมคิดทักมาต่อบอกนักการเมืองปัจจุบันทำให้อนาคตประเทศไทยมืดมนมากโอ้ต้องช่วยกันหมดเลยคุณวิเชษเอาเป็นว่าทำไมเราต้องใส่ใจประเด็นเรื่องโกงเลือกสวคือแรกๆอาจจะเป็นการหัวพอหัวบอกกลุ่มอื่นก็ทำคือไอ้เรื่องการขอคะแนนเรื่องนี้ต้องแยกแยะก่อนนะคุณวิเชษบางคนอาจจะบอกเฮ้ยมาว่าแต่เราได้ยังไงคนอื่นก็ทำกันหมดทั้งนั้น
9: อ
8: ่ะคือระบบการเลือกสวรอบนี้มันทำให้ต้องพยายามไปแนะนำตัวเพื่อขอคะแนนข้ามกลุ่มเหมือนกันนะคุณวิเชษโดยเฉพาะคนที่หลุดเข้ามาจนถึงระดับประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถ้าเขาจะแบบต้องมาทำความรู้จักมาคุ้นให้รู้แบบถ้าคุณเลือกฉันเลือกคุณเนี่ยเราโอเคเลยเรามีความตั้งใจคุณสมบัติเราแบบนี้โปรไฟล์เราแบบนี้ดิฉันว่านี่ไม่ผิดตราบใดที่ไม่มีการจ้างจ้างให้แค่มาเป็นโหวตเตอร์หรือจ้างให้มาสมคบคิดกันเลือกกันแบบชนิดเป็นตัวเลขที่หลอกอ่ะคือต้องแยกก่อนตอนนี้เอามานัวกันหมดเลยว่าคุณก็ทำแล้วจะมาว่าแต่เราคนเดียวได้ยังไงอันนี้ดิฉันว่าก็ต้องแยกเนาะว่าไอ้แบบแนะนำแล้วอาจว่าอย่างนั้นจะเรียกหัวไหมก็จะเรียกหัวก็ได้แต่การหัวเพื่อเลือกซึ่งกันและกันเนี่ยมันไม่น่าผิดมันเพราะว่า มันต้องไปขอคะแนนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะคุณวิเชษฐ์แต่การโกงสิเป็นสิ่งที่เราไม่ควรยอมเพราะถ้าเขาได้มาซึ่งการโกงก็เหมือนกันน่ะถ้าเราจะเอาจริงเอาจังกับกลุ่มข้าราชการที่เอาเงินไปจ่ายและบอกต้องให้แบนนะสอบเข้ารับราชการอีกไม่ได้เลยชั่วชีวิตนะคุณวิเชษฐ์อาจจะจนกว่าเขาจะไปเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามนามสกุลกันใหม่นะคะกลุ่มสวที่แบบถ้ามันชัดว่าโกงเข้าไปอ่ะคุณเชษฐ์แล้วยังไปอยู่ในตำแหน่งสำคัญ5ปีเต็มไปเลือกองค์กรอิสระอีกตั้งเท่าไหร่เลือกบุคคลมาทำหน้าที่สำคัญสำคัญไปอยู่ในกระบวนการออกกฎหมายคว่ำกฎหมายอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็น่ากลัวมันก็น่ากลัวไม่แพ้กว่าพวกที่จะเป็นคนเข้าไปสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วโกงเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยทำไมเราต้องใส่ใจกับการจัดการในเรื่องนี้ให้จริงจังนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขาจัดงานกันอีกรอบหนึ่งค่ะจริงๆรอบแรกก็คือฮาแล้วนะคุณวิเชษฐ์พอรอบสองเนี่ยก็จัดงานกันอีกใช่ไหมในส่วนของทางฝ่ายค้านเนาะแล้วก็มีเมื่อวานนี้ก็จะมีนักวิชาการด้วยนะมีอาจารย์สิริพันธ์นกสวนนะแน่นอนยิ่งชีพไอลอซึ่งถูกพักภูมิใจไทยนะคะ9คนที่นำมาดังแต่ท่านนายกเนี่ยฟ้องหมิ่นประมาทด้วยนะคะแล้วท่านนายกก็เดินหน้าเพราะมีคนก็ไปให้กำลังใจท่านใช่ไหมท่านก็ยืนยันว่าท่านก็จะฟ้องเนี่ยนะคะไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการปกป้องชื่อเสียงของท่านเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการจัดงานอีกนะคุณวิเชษฐ์งานที่ชื่อว่าครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2นะคะเพราะว่ามันผ่านมา2ปีแล้วตอนนี้ก็รออยู่ที่กกต.ก็ถูกเล็งอีกบอก7เสือกกต.แต่ถูกสว.ชุดที่กำลังถูกข้อครหาเนี่ยเลือกเข้าไปเป็นกกต.อยู่ในปัจจุบันแล้วตั้ง4คนนะคะก็ถูกเล็งกันอยู่แหละว่าผลจะออกมายังไงเพราะว่าทางกกต.บอกว่าจะเสร็จกันในราวเดือนสิงหาคมนี้นะคะแต่เมื่อวานเนี่ยคุณวิเชษฐ์ก็มีการแชร์เรื่องของคือมันก็จะมีพยานนะที่ออกมาเปิดตัวกันเพิ่มเติมอีกนะคะเมื่อวานนี้จะมีเรื่องของเส้นเงินเมื่อวานนี้ก็จะเป็นเรื่องของเส้นเงินที่เป็นลักษณะของการจ่ายไปให้คนไปเป็นโหวตเตอร์เมื่อวานนี้มีการเอ่ยชื่อคนคนหนึ่งขึ้นมาชื่อสุบินศักดาสุบินศักดาเนี่ยมีหลักฐานว่ามีเส้นเงิน11รายการนะคะโดย10จาก11รายการนี้โอนเงินเข้าไปสู่บัญชีธนาคารของผู้สมัครสว.ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี8กลุ่มอาชีพก็พูดง่ายว่าเป็นเส้นเงินเป็นข้อกล่าวหานะนะคะแล้วก็มีเส้นเงินปรากฏจากการตรวจสอบเนี่ยว่าโอนให้รายละ 2,000 บาทถึง 8,000 บาทก่อนการเลือกสว.ระดับจังหวัดนะคะ2วันด้วยกันมีทั้งวันที่15และ16มิถุนายนอันนี้โอนกันซึ่งไอลอเนี่ยได้อ้างถึงการให้การของนายสุบินเองเพราะว่านายสุบินก็ถูกพนักงานสอบสวนเนี่ยเรียกมาสอบไปก่อนหน้านี้แล้วนะคุณวิเชษฐ์ก็คือคดีนี้ DSI จับไว้ก่อนใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเป็นการโอนชดใช้หนี้บ้างเอาเป็นค่ารถกระบะไปซ่อมบ้างเป็นค่าปุ๋ยใส่ทุเรียนบ้างค่าซื้อตอไม้ค่าซื้อยาฉีดทุเรียนค่าซื้อพระเครื่องค่าเช่ารถตู้เช่าพระไปนวดบ้างเป็นค่าซื้อน้ำมันแบ่งกันกันหรอคือพูดง่ายไม่เกี่ยวกับการจ้างคนเหล่านั้นไปเป็นโวตเตอร์คำอธิบายอย่างนี
9: ้
8: ก็เดี๋ยวก็ดูว่าหลักฐานไปถึงไหนแต่สุบินศักดาเนี่ยนะคะผลจากเส้นเงิน10คนนะคะคือโอนไป11รายการแต่10คนเนี่ยเข้าไปถึงระดับจังหวัดนะคุณเชษฐ์ธรรมดาที่ไหนนะ11รายการ10คนเข้าไปถึงระดับจังหวัดได้นะ อีก1คนเนี่ยทะลุไปถึงระดับประเทศเลยสุบินศักดาเป็นใครเป็นประธานอบต.ตะกุกเหนืออยู่ที่อำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกโยงละบอกว่าชื่อคนนี้สุบินศักดามีชื่อเป็นคณะทำงานและผู้ช่วยดำเนินงานของสส.สุราษฎร์ธานีพรรคภูมิใจไทยชื่อคุณพิชัยชมพูคนนะคะเขต6นะคะแล้วก็ยังมีการเห็นเส้นเงินโยงยายกับสุบินศักดาไปไหนอีกเงินของสุบินศักดามีบางรายการได้รับโอนมาจากนางสาวนิสิตาหมั่นชัย2รายการเป็นวงเงิน 36,000 ครั้งหนึ่งและ 2,000 ครั้งหนึ่งซึ่งนิสิตาก็ถูกสอบกับเจ้าหน้าที่แล้วบอกว่าเป็นค่าซื้อวัวพันจากนายสุบินราคา 36,000 แล้วเป็นญาติกัน แต่ถูกโยงอีกเพราะนิสิตาเป็นเสมียนสำนักงานพรรคภูมิใจไทยอยู่ที่ท่าฉางสุราษฎร์ธานีของสส.พิชัยชมพูพลอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกรณีของสุราษฎร์นะส่วนเมื่อวานนี้อีกอันนึงที่มีเรื่องการเปิดเส้นเงินก็จะเป็นที่หนองบัวลำพูคุณวิเชษฐ
9: ์
8: อันนี้มีเส้นเงินของนางสาวพันนิพาผาสุกอันนี้เป็นเลขาของสว.ที่ได้รับเลือกมาในปัจจุบันนะคะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือสว.สรชาติวิชยะสุวรรณพงษ์นะคะอันนี้มีเส้นเงินจากพันนิพาไปโอนให้กับผู้สมัครสว.7คน7กลุ่มอาชีพวงเงินรวมแล้วเนี่ย 150,000 บาทนะคะก็จะมีเหตุผลต่างๆที่ทางพันธิพาถูกเรียกมาสอบอีกบอกเป็นการให้ยืมบ้างชำระหนี้บ้างค่ากระติบข้าวบ้างค่าจ้างตรวจรังวัดที่ดินบ้างก็เป็นว่าต่างๆนานาแล้วอันนี้ที่ฉันไม่สามารถจะไล่เรียงได้โดยละเอียดจนสรุปละกันนะคะก็เป็นว่านี่คือข้อมูลหนึ่งที่มีการถูกสอบถามโดยสรุปจากที่เมื่อวานนี้ภริษฐ์ได้เอามานะคะเพราะจริงๆก็จะเป็นรายละเอียดเยอะเลยแต่ละคนที่อธิบายเนาะสรุปแล้วเนี่ยภริษฐ์บอกว่าในลักษณะพฤติกรรมเนี่ยมันมี5ฉากสำคัญ5ช่วงเวลาขั้นตอน1วางแผนแบ่งทีมยึดวุฒิสภานะคะคือลักษณะรูปการก็คือจะเน้นจังหวัดเล็กมีอำเภอไม่มากดิฉันย่นย่อเนาะขั้นตอนที่2ก็จัดจ้างคนมาสมัครจะได้ผ่านระดับอำเภอไปถึงจังหวัดนะคะก็คือจะจ้างให้มาทำหน้าที่เป็นโหวตเตอร์นั่นแหละนะคะจ้างคนเหล่านี้ให้มามากที่สุดให้มีคนที่ต้องการทะลุไปถึงในการเลือกระดับประเทศหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ต้องการก็ได้แต่ให้เป็นคนอยู่ในเครือข่ายที่หวังผลได้ให้ไปถึงระดับประเทศนะคะซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตจากภริษฐ์วัชรศิลป์ถึงกรณีของที่อำนาจเจริญด้วยซึ่งมีการพูดพาดพิงไปถึงคุณสุขสำรวยวันธนียคุณซึ่งตอนนี้มาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่จะถูกฟ้องไม่ใช่เป็นคนที่ประกาศฟ้องยิ่งชีพจากการที่ถูกไอลอเอาพฤติกรรมมาแฉแล้วนะคะเอาโดยย่อๆก่อนนะคะก็จะเป็นการพาดพิงมาถึงที่อำนาจเจริญขั้นตอนที่3เป็นการรวมพลตามศูนย์ทำโพยอันนี้คือคุณภริษฐ์อ้างอิงภริษฐ์เนี่ยไอติมเนี่ยเป็นประธานวิฝ่ายค้านนะบอกว่ามีพยานหลายคนพูดตรงกันว่าพอผ่านเลือกระดับจังหวัดแล้วกระบวนการเขาจะรวบรวมคนเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ที่มาด้วยกันหรือว่าคนที่ติดต่อมาช้อนเนี่ยมาทำศูนย์ทำโพยที่ต่างๆใกล้กทม.ในช่วงเวลา 1-2 วันก่อนการเลือกระดับจังหวัดเพื่อติวกันทำการนัดแนะกันนะคะมีศูนย์ทำโพยก็มีการเอ่ยนะคะจังหวัดมามีที่อยุธยา3แห่งปทุม2นครนายก1สมุทรสาคร1แล้วก็มีสว.ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน9คนอยู่ในศูนย์ทำโพยตามคำบอกเล่าของพยานมาจากนครศรีธรรมราช3นครพนม3สุโขทัย2ภูเก็ต1นะคะแล้วบางศูนย์เนี่ยมีนักการเมืองอื่นๆปรากฏตัวอยู่ในสถานที่แห่งนั้นมีพยานระบุถึง5ศูนย์ที่ว่ามีการให้เงินหรือเสนอเงินให้ในนั้นหรือบางเคสก็เสนอเงินให้แต่ไม่เห็นตัวเงินขั้นตอนที่4คือโพยใบสั่งพอในวันเลือกระดับประเทศ26มิถุนาผู้สมัครจำนวนมากก็ลงมติตามรวมตัวเลขในโพยมีคลิปกล้องวงจรปิดที่มีกกต.เดินมาตักเตือนและเก็บโพยจากผู้สมัครในรอบบ่ายหนึ่งในคนที่ส่งโพยคืนคือคุณมงคลสุรสัจจะซึ่งปัจจุบันนี้เป็นประธานวุฒิสภาขั้นตอนที่5การปฐมนิเทศสว.ใหม่นัดแนะกันก่อนไปเลือกประธานบอกว่ามีพยานบุคคลว่ามีการประชุมกันของสว.ใหม่นับร้อยคนที่โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์ในวันที่21กรกฎาคมเพื่อเตรียมเลือกประธานและรองประธานวุฒิรวมทั้งใบลาออกที่สว.ต้องเซ็นล่วงหน้าโดยไม่มีวันที่แล้วยังมีพยานว่ามีการจัดงานเลี้ยงกันอีกในวันที่27กรกฎาคมซึ่งมีพยานบุคคลอ้างอิงว่าเห็นนักการเมืองรวมกระทั่งเห็นคุณอนุชินด้วยในงานนี่แหละนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคุณเชษฐ์ของการจัดงานนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
9: ก็เมื่อวานนี้คุณแสวงบุญมีนั่นเลยค่ะที่การเลือกตั้งขึ้นไปดูความเรียบร้อยการเลือกตั้งนายกอบจที่ร้อยเอ็ดโดนถามเรื่องการที่ฝ่ายค้านเนี่ยเปิดเวทีเปิดเผยหลักฐานวุฒิสว.ครั้งที่2เนี่ยแล้วก็มีการพาดพิงที่คุณแสวงเนี่ยคุณแสวงบอกว่าการแสวงหาข้อเท็จจริงมันต้องมีการพิสูจน์ซึ่งกกต.ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอยู่แล้วโดยการรับฟังบางครั้งก็ได้เป็นความคิดเห็นนะแต่ถ้าเป็นข้อเท็จจริงหรือมีหลักฐานใหม่กกต.ก็ต้องรู้ว่าผู้ที่พูดนั้นเป็นพยานในสำนวนอยู่หรือไม่ก ถ้าเป็นพยานในสำนวนก็ต้องตรวจสอบว่าพยานผู้นั้นให้การไว้ในสำนวนว่าอย่างไรตรงกับที่มาแถลงเมื่อวานนี้หรือเปล่านะคุณแสงยังบอกว่าทั้งหมดมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงนะก็ต้องดูว่าสิ่งที่ออกไปชี้แจงเนี่ยนะเราจะต้องมีการตรวจสอบก่อนทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามว่าการประชุมพิจารณาสำนวนของกกต.ชุดใหญ่ที่เหลืออยู่เนี่ยจะต้องเพิ่มกระบวนการตรวจสอบว่าสิ่งที่พยานแถลงนั้นตรงกับคำให้การในสำนวนหรือไม่เนี่ยคุณแสวงบอกว่ามันมีกระบวนการทำงานศาลฎีกาได้วางแนวไว้แล้วในเรื่องคดีสว.เมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยบอกว่าระบบการไต่สวนสำนักงานกกต.ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อให้ศาลตัดสินได้อย่างถูกต้องนะครับทีนี้กรณีที่จะมีการฟ้องกกต.นะตามมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเจ้าตัวคุณแสวงบอกว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นการเล่นเกมอะไรนะแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่ต่างคนต่างทำหน้าที่กันแล้วกันนะครับเพื่อให้เรื่องนี้ออกมาดีที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้อย่างที่เราเคยคุยกันวันว่าขณะนี้เนี่ยอยู่ที่กกต.แล้วล่ะแล้วตอนแรกมีข่าวคราวว่าจะพยายามสรุปเรื่องนี้ให้ได้ภายในเดือนสิงหาคมหรืออย่างช้านะอย่างช้าคือกันยายนว่าจะส่งไปยังศาลฎีกาหรือไม่จุดนี้จะเป็นจุดสำคัญนะฮะถ้ากกต.เนี่ยออกมาบอกว่าไม่ส่งศาลฎีกานี่เป็นเรื่องเลยแต่ถ้าเกิดส่งไปก็ต้องไปลุ้นกันต่อนะว่าไอ้ที่ส่งไปเนี่ยนะมันมีประเด็นที่จะให้ศาลฎีกาได้มีการตัดสินนี่ยังไงบ้างนะครับและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ใครจะถูกนะส่งต่อไปยังศาลฎีกาหรือเปล่านี่ก็เป็นการตอบมาเมื่อวานนี้ของคุณแสวงบุญมีครับ
8: ค่ะส่วนตัวคุณยิ่งชีพนะซึ่งตอนนี้มีกองทุนมาช่วยไว้ให้สู้คดีแล้วนะคะเพราะว่าเกรงว่าทั้ง9คนที่เป็นระดับแก่นแกนของพรรคภูมิใจไทยจะกระจัดกระจายไปฟ้องอย่างต่างจังหวัดเนี่ยเมื่อวานนี้ยิ่งชีพอัชนนท์นะคะพูดถึงการเตรียมตัวนะคะบอกว่าเอาเป็นว่ายังมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสว.ใหญ่โตมหาศาลนะคะเฉพาะที่อยู่ในกกต.และ DSI ครบ 90,000 หน้าเข้าไปแล้วอยู่ที่ไอลอเนี่ย 5% นะคะบอกที่พูดออกสาธารณะได้แค่เศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นถ้าเกิดกกต.สั่งฟ้องข้อมูลทั้งหมดมันได้จะไปอยู่ในศาลไงจะได้ไปอยู่ตามกระบวนการยุติธรรมผู้ต้องหาคนไหนถูกยกฟ้องและทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนแม้จะจบไปแล้วเราก็ไม่มีทางอื่นเลยก็ต้องพยายามเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเปิดเผยคือพูดง่ายว่าคือกระบวนการที่ทำกันตอนนี้ทั้งหมดเขาเกรงว่าถ้าเกิดกกต.ไม่ส่งไปศาลเรื่องมันจบแล้วมันก็จะไม่มีโอกาสในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอีกมันไม่เหมือนกับการไปในชั้นศาลนะคะทีนี้ในส่วนของการที่จะมีการฟ้องอย่างต่างจังหวัดอย่างที่แน่ๆเนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสุขสำรวยวันธนียกุลเนี่ยเธอเป็นส.ส.จากอำนาจเจริญใช่ไหมก็มีการพูดทีเล่นทีจริงว่าให้ไปเที่ยวจะให้คุณยิ่งชีพไปเที่ยวที่อำนาจเจริญเนี่ยคุณยิ่งชีพบอกว่านะคะถ้าไปเที่ยวก็อยากไปนะแต่ถ้าเกิดเป็นหมายก็ไม่เป็นไรก็ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงแต่ก็ยังยืนยันอยู่ว่าถ้าแต่ละคนที่ถูกพาดพิงเนี่ยออกมาชี้แจงก็จบเพราะท่านจะรู้ดีเยอะว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวท่านคนรอบตัวท่านท่านก็ทราบอยากให้ออกมาอธิบายในการชี้แจงเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะคะแต่ถ้าบอกว่าพยานบุคคลไม่น่าเชื่อถือเนี่ยนะคะของหมายถึงพยานฝั่งคุณยิ่งชีพเนี่ยจะว่ายังไงคุณยิ่งชีพบอกว่าก็แล้วแต่ละกันก็เป็นว่าในเมื่อมีการถามว่ามีเส้นทางเงินไหมล่ะก็มีคำตอบแล้วไงคือไฮไลท์ของเมื่อวานพยายามจะโยงใยเรื่องเส้นทางเงินให้ดูบอกก็มีคำตอบแล้วไงว่ามันมีเส้นทางเงินหรือเปล่ามันมีเยอะกว่านี้ด้วยนะคะเอาเป็นว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องมาเปิดเผยหรอกเว้นแต่ศาลจะไม่ฟ้องแล้วคดีจบเกิดทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเปิดเผยนะคะก็แปลว่าในส่วนของกรณีจะฟ้องแยกกันเนี่ยนะคะที่คุณสุภชัยเนี่ยบอกว่าการฟ้องแยกเขาฟ้องแยกได้นะสุภชัยใจสมุทรซึ่งเป็นประธานคณะทำงานด้านกฎหมายซึ่งดูเรื่องฟ้องให้ในเรื่องของกรณีผู้ที่ถูกพาดพิงของพรรคเนี่ยกับคุณยิ่งชีพเนี่ยคุณยิ่งชีพบอกว่าเอาเป็นว่าก็ไม่กังวลนะคะก็ไปได้แหละก็เสียเวลาแต่มันก็เป็นข้อเท็จจริงของกระบวนการนะคะบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเราอ่ะหมายถึงตัวคุณยิ่งชีพนะคะแล้วก็ไอลอว์เนี่ยมีที่มาของข้อมูลมีการตรวจสอบกันทั้งระบบนะคะซึ่งจริงๆไม่มีเจตนาให้ร้ายหรือหมิ่นประมาททั้ง9คนเพราะมีข้อมูลเกี่ยวข้องมากกว่านี้อีกเยอะแต่ไม่ได้พูดทั้งหมดเพราะไม่จำเป็นนะคะอยากให้ฝ่ายค้านไปตรวจสอบและนำเสนอมากกว่าเพราะว่ายังนอกจาก9คนที่เป็นข่าวมาแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายคนที่มีความเกี่ยวข้องชัดเจนนะคะอันนี้ก็เป็นเนี่ยคือพูดง่ายว่าคุณยิ่งชีพก็ทำใจแล้วแล้วรู้สึกว่าเขาก็แพลนแล้วนะว่าถ้าถูกฟ้องไปจังหวัดไหนเขาก็จะไปทำกิจกรรมรณรงค์ รื่องนี้ในจังหวัดนั้นเลยนะคะแต่เป็นว่าสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการเมื่อวานนี้น่าสนใจที่อาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีท่านให้มุมมองเอาไว้นะคะท่านพูดถึงกรณีของเคสสวเนี่ยบอกว่าการโกงเลือกสวเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้มันมีการเปลี่ยนรูปแบบจากการซื้อเสียงรายบุคคลเป็นการซื้ออิทธิพลมายึดกลุ่มอำนาจรัฐโดยใช้เครือข่ายอำนาจและอิทธิพลเทคโนโลยีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองประสานงานกันอย่างเป็นระบบเป็นปัญหาที่กระทบโดยตรงต่อโครงสร้างประชาธิปไตยและความชอบธรรมของรัฐนะคะซึ่งกกต.เองทำหน้าที่ควบคุมกติกาและกระบวนการตามพ.ร.บ.ว่ามาด้วยการซึ่งได้สว.ถ้ามีหลักฐานที่พึงเชื่อได้ว่ามีก็มีอำนาจส่งไปศาลแล้วกกต.เองไม่มีหน้าที่ต้องมาพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยเพราะตรงนี้เป็นหน้าที่ของศาลจึงขอเรียกร้องให้กกต.เร่งดำเนินการโดยไม่ยื้อเวลาและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ใช่เพียงบางส่วนด้วยอาจารย์สิริพันธ์ใช้คำว่าหากตัดปลายกิ่งที่เป็นพิษแต่รากแก้วเป็นพิษมันยังอยู่สักวันมันจะแตกหน่อสร้างมลพิษต่อไปนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นมุมมองจากนะคะว่าทำไมเรื่องนี้ถึงยังอยู่ในความสนใจของผู้คนแม้มันจะผ่านมา2ปียังไม่สิ้นสงสัยกันค่ะได้เท่านี้จริงๆพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะวันนี้คุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันเลยสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
7: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนดลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: เต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI ในระมิดภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
11: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดตำ่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
2: ้ Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
13: สวัสดีเช้าวันจันทร์นี้นะคะ27กรกฎาคมค่ะดิฉันสรีนาผู้เอี่ยมในช่วงแรกนะคะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารกันส่งท้ายปลายเดือนนะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะราคาน้ำมันโลกนี้ร่วงลงกว่า 5% หลังจากอิหร่านกับสหรัฐพักรบชั่วคราวค่ะขณะที่อิหร่านเองก็บอกว่าถ้าสหรัฐไม่จอมไม่ระงับการถล่มเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะหยุดโจมตีเช่นกันนะคะราคาน้ำมันแน่นอนปรับลงแล้วก็มีความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทั้งเรื่องของรัสเซียด้วยดาวโจนส์ฟิวเจอร์เองพุ่งกว่า300จุดรับข่าวที่ว่าสหรัฐกับอิหร่านหยุดยิงชั่วคราวส่วนที่บ้านเราวันนี้เลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีมาเป็นวันจันทร์นี้นะคะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ติดวันหยุดนะคะก็ไปดูเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะไปเรื่องของโลกกันต่อคณะรัฐมนตรีค่ะเตรียมพิจารณาขยายสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้แล้วก็ขยายเวลาทบทวนสิทธิ์จนถึง31สิงหาคม2569ค่ะมีการเสนอให้ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาสิทธิบัตรคนจนให้มีความทันสมัยแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่เคยถูกตัดสิทธินั่นเองนะคะขณะที่กระทรวงการคลังเสนออายุต่ออายุมาตรการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตที่ 7% อันนี้คือแวตจริงๆเนี่ยมันควรมันตามหลักมันจะต้องไปอยู่ 10% มันนานมากๆแล้วนะแต่ว่าทุกรัฐบาลก็ตรึงขยายลดลงขยายเวลาที่ปรับลดลงเหลือ 7% นะคะเช่นกันค่ะกับปีนี้นะคะกระทรวงการคลังก็เสนอต่ออายุมาตรการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เพื่อรักษากำลังซื้อของประชาชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้นายกนั่งเป็นประธานนะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีมีทั้งประเด็นเศรษฐกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วการช่วยเหลือประชาชนด้วยที่รวมกันเข้าสู่การประชุมครม.วาระวันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะก็เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละค่ะที่จะเป็นเรื่องใหญ่ก็จะเสนอให้ครม.ขยายสิทธิสำหรับผู้ถือบัตรให้ได้รับสิทธิต่อเนื่องจนถึง30กันยายนแล้วก็ขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ไปจนถึง31สิงหาคมนะคะส่วนเกณฑ์การพิจารณาให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นเนี่ยนะคะก็จะมีการปรับปรุงอย่างเช่นเรื่องของเกณฑ์การถือครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีรวมถึงกรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบการพิจารณาสถานะของผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจชุมชนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์ค่ะเพื่อช่วยให้ผู้ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ยากจนยังคงได้รับสิทธิ์เช่นเดิมนะคะแล้วก็ในด้านมาตรการภาษีและเศรษฐกิจเนี่ยกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายหลายฉบับก็มีทั้งขยายเวลาลดอัตราแวตที่ 7% ต่อไปนะคะแล้วก็มีการเสนอให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบอันนี้ก็จะมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนนะคะ อันนี้ก็คือยกตัวอย่างนะเรื่องของภาษีนะคะแล้วก็ โครงการพื้นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยกระทรวงคมนาคมเสนอความเห็นชอบนำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมาทดลองจ่ายสำหรับค่างานโยธาในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีนะคะสำหรับปีงบประมาณ2569นะคะแล้วก็ยังมีการเตรียมออกพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2นะคะส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงนี่ก็คนก็ติดตามกันเยอะนะเพราะว่าก็มีข่าวว่าเหมือนกับว่าจะชะลอเรื่องของ Big Data เรื่องมันจะเป็นปัญหาเรื่องทรัพยากรอะไรต่างๆโดยเฉพาะการใช้ไฟจะมีการรายงานสถานการณ์ส่งออกของไทยในช่วง5เดือนแรกของปีนี้แล้วก็นำเสนอแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data ปี2569ถึง2570นะคะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างสำหรับเรื่องที่เดี๋ยวเราคงจะติดตามกันต่อนะว่าพอออกจากที่ประชุมครม.แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานี่เขาก็มีความเคลื่อนไหวเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลแล้วก็นางทัพนีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมกับผู้บริหารทททนะคะเดินทางไปเบลเยียมค่ะหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดเทศกาลดนตรีที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดใหญ่โตมากนะคะ Tomorrowland นะคะเป็นเทศกาล Tomorrowland Thailandมีกำหนดจัดขึ้นครั้งแรกในเอเชียที่จังหวัดชลบุรีตั้งแต่วันที่11ถึง13ธันวาคมนี้นะคะก็คาดว่าจะดึงผู้ร่วมงานกว่า 150,000 คนคาดว่าการจัดงานจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยรวมกว่า 6,132 ล้านบาทแล้วก็สร้างรายได้ทางภาษีให้รัฐบาลอีกประมาณ732ล้านบาทกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยล่าสุดเนี่ยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลที่เดินทางไปพร้อมกับคุณถาปนีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยไปที่เมืองบูมที่ราชอาณาจักรเบลเยียมนะคะก็ไปร่วมหารือกับมิสเตอร์บรูโน่วานเวลซาเนียสนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท VR One World หรือว่า Tomorrowland Inc. นั่นเองนะคะก็การเดินทางเนี่ยก็เพื่อเตรียมความพร้อมคุยความคืบหน้าในการจัดงาน Tomorrowland Thailand คือพูดง่ายว่าเป็นเทศกาลดนตรี EDM หรือว่าดนตรีอิเล็กทรอนิกส์อันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะซึ่งเราเนี่ยจะเป็นเจ้าบ้านในการจัดครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียที่จังหวัดชลบุรีนะคะก็คาดการตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ย3วันไม่น้อยกว่า 150,000 คนแล้วก็มีโครงสร้างของผู้เข้าร่วมงานที่เน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพและมีกำลังซื้อสูงคาดหมายว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติซะส่วนใหญ่ 85% ไม่น้อยกว่า 127,500 คนกระจายตัวมาจากทุกมุมโลกนะคะทั้งกลุ่มตลาดระยะใกล้ก็คือสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียจีนเกาหลีใต้ออสเตรเลียแล้วก็กลุ่มแฟนดนตรีลองฮอลหรือว่าระยะไกลจากยุโรปแน่นอนก็มีเบลเจียมเยอรมนีสหราชอาณาจักรและสหรัฐซึ่งมีกลุ่มที่มีแนวโน้มว่าจะพำนักยาวแล้วก็ใช้จ่ายต่อหัวสูงส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยสักประมาณ 15% คิดว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 22,500 คนนะคะส่วนผลทางเศรษฐกิจเนี่ยคาดหมายว่าจะมีเงินหมุนเวียน 6,132 ล้านบาทการประเมินจากบริษัทผู้จัดงานนะคะก็มองว่า Tomorrowland Thailand จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมให้แก่ประเทศไทยสูงถึง 6,132 ล้านบาทก็มีรายละเอียดเชิงลึกต่างๆเขาก็มีการประเมินนะคะว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงนะจะอยู่ที่1,092 ล้านบาทก็คือ28ล้านยูโรนะคะอันนี้เป็นเงินสะพัดที่อัดฉีดลงไปสู่ผู้ประกอบการแล้วก็ซัพพลายเออร์ท้องถิ่นโดยตรงก็พวกงานโปรดักชันนะคะแสงสีเสียงการว่าจ้างค่าตอบแทนบุคลากรการซื้ออาหารเครื่องดื่มการบริหารจัดการหน้างานการบริการต้อนรับตลอดจนค่าเช่าและบริหารจัดการพื้นที่นะคะ ก็ส่วนทางอ้อมเนี่ยอันนี้เป็นเม็ดเงินทางเศรษฐกิจทางอ้อมจะอยู่ที่ 5,309 ล้านบาทก็คือ131ล้านยูโรก็คือเกิดจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางแล้วก็เที่ยวต่ออันนี้ก็แน่นอนขนส่งอาหารช้อปปิ้งท่องเที่ยวชุมชนค่าเดินทางนะคะกระจายรายได้สู่ฐานรากนอกจากเม็ดเงินที่หมุนเวียนในภาคเอกชนเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็สร้างรายได้กลับคืนสู่รัฐบาล732ล้านบาทก็คือจะมีภาษีทางตรง 81% นะคะ590ล้านบาทจากภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละค่ะในช่วงที่นักเที่ยวมาเดินทางแล้วก็มาอยู่ต่อภาษีจากการจัดงานของ TML Tomorrowland นะคะก็คือตั๋วเข้างาน Food and Beverage ภาษีเงินได้บุคคลภาษีจากการบริโภคส่วนบุคคลและภาษีหักหน้าที่จ่ายของศิลปินส่วนภาษีทางอ้อมเนี่ยประมาณ 19% 142ล้านบาทก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลจากธุรกิจท่องเที่ยวท้องถิ่นจากกลุ่มผู้ให้บริการซัพพลายเออร์แล้วก็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพวกแรงงานอันนี้สมใหญ่เนี่ยนะมันดันยอดจองโรงแรมที่ชลบุรีแล้วก็ระยองเนี่ยพุ่งเลยนะคะเพราะว่างานจัดในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่เป็นช่วงไฮซีซั่นแล้วก็ตอนเนี้ยมีสัญญาณความต้องการจองห้องพักในพื้นที่รอบบริเวณจัดงานและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงครอบคลุมทั้งชลบุรีนะคะก็คือพัทยาจอมเทียนศรีราชาและบางแสนต่อเนื่องไปถึงโซนชายหาดจังหวัดระยองก็ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารแล้วก็ท้องถิ่นนะคะถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมในการจัดอีเวนต์ใหญ่มากระดับโลกแล้วก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไปอีกทางหนึ่งสำหรับ Tomorrowland นะคะใครที่สนใจธันวาคมนี้นะคะพูดถึงเวลามันก็ไวจริงๆแล้วอีกไม่นานกลับมาดูเรื่องของท่องเที่ยวเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะก่อนจะไปเรื่องของสถานการณ์โลกที่อิหร่านกับสหรัฐนะมีข้อมูลจาก Traveloka แพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีด้านท่องเที่ยวแบบครบวงจรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกว่ากระบี่เป็นจังหวัดที่มียอดจองที่พักสำหรับ staycation สูงสุดบนแพลตฟอร์มเพิ่มมากกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะอันนี้คือการ2เทรนด์ staycation ในไทยมาแรงกระบี่ครองแชมป์ยอดจองทะลุ2เท่าส่วนที่ตามมาคือหัวหินพัทยาและภูเก็ตก็สะท้อนพฤติกรรมการเดินทางของคนไทยที่เปลี่ยนไปหันมาเลื

สำคัญนะคะแล้วก็กระแสสเตย์เคชั่นในประเทศไทยกระบี่เติบโตมากขึ้น2เท่าจากปีที่แล้วหัวหินนี่เติบโตกว่า 80% พัทยาโตไปประมาณ 60% ภูเก็ตเติบโตเกือบ 60% นะคะแม้ว่าแต่ละที่เนี่ยจะมีความมีเสน่ห์แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นริมทะเลพักผ่อนเชิงสุขภาพหรือครอบครัวปัจจุบันเนี่ยนักเดินทางก็ปรับรูปแบบนะคะจากเดิมต้องรอลาพักร้อนครั้งใหญ่กลายเป็นเลือกทริปที่มันสั้นๆแค่2-3วันแล้วก็แนวโน้มเหล่านี้เนี่ยมันก็ถือว่าสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตเนี่ยนะคะทำให้คือรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็การให้ความสัมพันธ์ทั้ง เรื่องของการดูแลสภาพจิตใจสุขภาพแล้วก็เรื่องของงบประมาณด้วยนะคะสำหรับนักเดินทางจำนวนมากเนี่ยความหรูหราในวันนี้อาจจะไม่ใช่การเดินทางไกลแต่คือการได้พักผ่อนจริงๆตัดขาดความวุ่นวายแล้วก็มีความคาดหวังต่อกระแสสเตย์เคชั่นที่เปลี่ยนไปคือไม่ได้เพียงต้องการหาห้องพักแต่ว่าหาประสบการณ์ตื่นมาพร้อมวิวทะเลออกไปหาอาหารท้องถิ่นอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวอาจจะได้นำไปใช้นะคะก็คือมองกันว่าเมื่อการเดินทางกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเนี่ยแนวโน้มการพักผ่อนสั้นๆขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องนะคะ staycation ยังไม่ได้เข้ามาแทนที่การท่องเที่ยวระยะยาวแต่ว่าเติมเต็มการเดินทางตลอดปีเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนใช้เวลากับคนสำคัญอันนี้ก็เป็นมุมมองใหม่ๆนะ Traveloka บอกกระแสนี้มาแรงกระบี่ครองแชมป์มาดูราคาน้ำมันกันค่ะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะปรับตัวลงกว่า 5% ในการซื้อขายเช้าวันนี้หลังจากสหรัฐและอิหร่านตกลงยุติการโจมตีชั่วคราวในช่วงตลอดช่วงสุดสัปดาห์หลังจากสู้รบยืดเยื้อมากว่า2สัปดาห์นะคะทำให้นักลงทุนมีความคาดหวังว่าความขัดแย้งจะสามารถคลี่คลายผ่านการเจรจาทางการทูตและช่วยให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซนั้นกลับมาเป็นปกติเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะคะก็ปรับตัวลง4.89 เหรียญมาอยู่ที่91.89 เหรียญต่อบาร์เรลหลังจากที่หลุดแนวรับสำคัญไปก่อนหน้านี้ที่90 เหรียญต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตของสหรัฐลงไป4.67 เหรียญนะคะมาอยู่ที่84 เหรียญต่อบาร์เรลทั้งเบรนท์แล้วก็ WTI ปรับตัวลงต่ำสุดในรอบเกือบ1สัปดาห์หลังจากก่อนหน้านี้ปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตลอด3สัปดาห์จากความกังวลด้านอุปทานน้ำมันก่อนหน้านี้เบรนท์เนี่ยทะยานไปแตะ100 เหรียญก็เจอมาแล้วนะคะหลังจากที่มีการโจมตีกันไปมาแล้วกระทบต่อการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วมันก็ลุกลามสู่ทะเลแดงทำให้การส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกผ่านช่องแคบบาบเอลมันเดบไปยังเอเชียเนี่ยเจอกับอุปสรรคไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์กรสหประชาชาติได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตัดสินใจระงับการโจมตีทางทหารชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้ความพยายามทางการทูตเนี่ยได้ทำงานมากขึ้นมีเวลามากขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้โทนี่โซคามอร์ค่ะนักวิเคราะห์จาก IG Markets ก็บอกว่าตลาดเริ่มมีความหวังมากขึ้นว่าช่องทางการเจรจาทางการทูตกำลังเกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็มองว่าการกลับมาใช้บันทึกความเข้าใจ14 ข้อและกำหนดแนวทางควบคุมสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซให้ชัดเจนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการคลี่คลายวิกฤตแม้ว่าการสู้รบจะหยุดลงชั่วคราวแต่ว่าข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์การเดินเรือบอกว่าตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะมีเรือบรรทุกสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซไม่ถึง10 ลำต่อวันค่ะก็สะท้อนว่าผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยต้องระมัดระวังยังคงใช้มาตรการระวังด้านความปลอดภัยส่วนปริมาณเรือที่ผ่านช่องแคบบาบเอลมันเดบก็ยังลดลงในวันอาทิตย์นะคะหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดิอาระเบียบริเวณชายฝั่งทะเลแดงแม้ว่าจะมีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ของจีนที่สามารถเดินทางผ่านช่องแคบได้อีก1 ลำก็ตามนะคะส่วนฝั่งอิหร่านเองโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านได้เปิดเผยกับรอยเตอร์สเมื่อวันอาทิตย์ว่าอิหร่านเองพร้อมยุติการโจมตีตราบใดที่สหรัฐยังคงระงับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ
โดยจุดยืนของอิหร่านนี่คือการโจมตีและโจมตี

0: อียดถ้าสหรัฐหยุดอิหร่านก็พร้อมจะยุติปฏิบัติการนะคะแล้วก็ได้ส่งสารนี้เนี่ยไปยังรัฐบาลสหรัฐแล้วนะคะคือหลังจากที่มีการระงับการโจมตีตั้งแต่ปลายเมื่อช่วงวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่25ที่ผ่านมานี่แหละหลังโจมตีต่อเนื่องมา13คืนคือทั้งตลอดเสาร์และอาทิตย์เนี่ยไม่มีรายงานการโจมตีเพิ่มเติมจากสหรัฐอิหร่านก็ไม่ได้ตอบโต้ฐานทัพสหรัฐในประเทศเพื่อนบ้านต่อกันมา2วันมีแหล่งข่าวบอกว่าการตัดสินใจของโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่ปรึกษาด้านความมั่นคงและกองทัพประเมินค่ะว่าเป้าหมายทางทหารที่เตรียมไว้เนี่ยใกล้หมดลงแล้วก็เริ่มกังวลว่ามันจะมีการกระทบต่อปริมาณอาวุธและกระสุนของสหรัฐถ้าเดินหน้าปฏิบัติการต่อไปนะคะไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐก็อย่างที่บอกไปนะบอกว่าตอนนี้ทรัมป์เนี่ยเปิดพื้นที่ให้กับการเจรจาทางการทูตนะคะดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะคะโดยพุ่งขึ้นกว่า300จุดตอบรับข่าวการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐและอิหร่านและการระงับการโจมตีก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบทั้ง Brent และ WTI ปรับตัวลงอย่างรุนแรงนะคะทั้งสองฝ่ายยืนยันการยุติการโจมตีก็เมื่อช่วง7โมงดาวโจนส์ฟิวเจอร์ขึ้นไป331จุดนะคะไปปิดที่ 52,455 จุดค่ะแล้วก็นอกจากนี้ตลาดมีความเคลื่อนไหวนะคะหลังจากที่มีการยุติการโจมตีอย่างที่บอกว่าไปว่าทั้งน้ำมันก็ปรับลงดาวโจนส์ฟิวเจอร์ปรับขึ้นนะคะขณะที่มีเรื่องของรัสเซียนิดหนึ่งนะคะรัสเซียเนี่ยรองนายกอเล็กซานเดอร์โนวาคบอกว่าจะขยายเวลาห้ามส่งออกน้ำมันเบนซินไปจนถึงสิ้นปีนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพของปริมาณเชื้อเพลิงในประเทศเขาบอกว่าการตัดสินใจเกิดขึ้นในการประชุมปฏิบัติการของรัฐบาลจะมีผลบังคับใช้ทั้งกลุ่มผู้ผลิตและกลุ่มผู้ที่ไม่ใช่ผู้ผลิตน้ำมันเบนซินนั่นเองค่ะเอาละค่ะพาไปท่องเที่ยวกันดีกว่านะคะมีทริปน่าสนใจ CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนนะคะแล้วก็ทริปนี้เนี่ยจะไปสัมผัสนวัตกรรมระดับโลกและสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆเจาะลึกดูงานโรงงานไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกส่งออกกว่า160ประเทศแล้วก็มีศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกนะคะก็ตื่นตาตื่นใจกันไปดูให้เห็นว่าโลกเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้วแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกพิเศษที่เมืองชิงเต่าโอกาสในการสร้างเครือข่ายระดับคอนเนคชั่นคุณภาพนะคะให้ความรู้ฟินกินเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวที่ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองก็คือไปเดินเล่นรับลมชิลๆที่ชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเลขึ้นตึก81ชั้นแล้วก็ภูเขาเสี่ยวหยูซานชมเมืองชิงเต่าแบบ360องศาเช็คอินผ่านแลนด์มาร์คสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นย่านบาตะกวนหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลแล้วก็ย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ 1,400 กว่าปีที่เมืองโบราณจีโม่นะคะและไปถึงชิงเต่าต้องไปโรงเบียร์ชิงเต่าค่ะไปเจอกับต้นตำรับระดับตำนานไปช้อปปิ้งให้จุใจที่ไปเหรียญพลาซ่ากันด้วยทริปนี้7วัน4คืนนะคะไปหาคอนเนคชั่นใหม่ๆไปดูโอกาสใหม่ๆไอเดียทางธุรกิจออกเดินทาง 20-26 กันยายนรับจำกัดเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะคะให้เราได้ดูแลทุกท่านอย่างทั่วถึงขอโปรแกรมแล้วก็สำรองที่นั่งได้ทาง LINE Assign Thinking Radio มีแอดด้วยนะคะ Assign Thinking Radio นะคะนี่ก็คือทริป CEO Vision Business Trip จอบนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตแล้วก็อาจารย์สุภวุฒิสายเชื้อนะคะที่ฉันลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเผยสาธารณสุขเร่งประสานโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องกรณีข้อมูลในแอปหมอพร้อมไม่ตรงกับการรับบริการจริงนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนมีการตั้งข้อสังเกตข้อมูลประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับที่เคยไปรับบริการจริงและกังวลถึงการสวมสิทธิการรักษาพยาบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานพร้อมตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าข้อมูลสุขภาพของตนเองถูกต้องและปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจและมีการดำเนินการตรวจสอบทันทีหลังได้รับแจ้งโดยการตรวจสอบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดทั้งนี้พบว่าระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและการส่งต่อข้อมูลทำงานปกติไม่พบความผิดพลาดของระบบการแสดงข้อมูลตรงตามที่ได้รับจากหน่วยงานบริการส่วนข้อมูลที่ประชาชนพบว่าไม่ตรงกับการรับบริการจริงขณะนี้กำลังตรวจสอบร่วมกับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขข้อมูลรวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นทั้งนี้หากประชาชนตรวจพบประวัติการรักษาหรือรายการรับบริการที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงสามารถแจ้งตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการที่มีชื่ออยู่ในรายการหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและระบบหมอพร้อมกรมปศุสัตว์ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวเกี่ยวข้องกับการทางการจีนแสดงความประสงค์ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกเข้าไทยย้ำขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ออกเอกสารชี้แจงโดยระบุว่ากรมปศุสัตว์ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแจ้งความประสงค์ขอส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ปล่อยได้จากสัตว์ปีกเช่นตับไก่และตับห่านมายังประเทศไทยซึ่งเป็นกระบวนการปกติของการค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบการค้าโลกหรือ WTO ที่ยึดการปฏิบัติต่อประเทศคู่ค้าอย่างเท่าเทียมเพื่อให้การค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมปัจจุบันคำขอดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นการพิจารณาโดยกรมปศุสัตว์ได้ขอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจากฝ่ายจีนเพื่อนำมาตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทานของการเลี้ยงสัตว์ปีกตามกฎหมายของประเทศไทยและมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการตรวจสอบเอกสารและการตรวจประเมินสถานที่ผลิตจริงซึ่งดำเนินการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว์กระบวนการดังกล่าวยังห่างไกลขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตในการนำเข้าสินค้าเนื่องจากยังต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยอีกหลายขั้นตอนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหมักมากบริเวณประเทศไทยถึง30กรกฎาคมนี้โดยในช่วง27ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
9: เอาสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
12: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
11: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
12: วันพุธพบกับพศธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
11: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
12: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
11: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
12: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
13: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
7: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
14: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
15: 9:09 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่27กรกฎาคมสระ2569นะครับผมก็มาเจอกันเป็นประจำครับทุกๆวันจันทร์ก็จะมาพูดคุยร่วมกันกับดร.สุสายเชื้อครับอาจารย์อยู่แล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
16: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
15: ครับก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องนะครับวันนี้บอกประเด็นที่จะอาจารย์จะคุยกับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องของมาตรการ301ของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอัปเดตอีกหลายเรื่องที่จะคุยกันอาจารย์ครับมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมเริ่มได้เลยนะครับอาจารย์เชิญครับ
16: ครับขอบคุณครับก็คุยเรื่องราคาน้ำมันก่อนนะครับเพราะว่าเราทราบกันว่า เดิมทีที่มีไอ้ MOU ระหว่างอเมริกากับอิหร่านเดิมทีก็ทำให้ตลาดเนี่ยรู้สึกค่อนข้างจะเป็นห่วงน้อยลงทำให้ราคานั้นเนี่ยลงไปเหลือประมาณ72เหรียญนะครับถ้าจำได
15: ้ครับ
16: แต่ว่าก็อยู่ได้อีกไม่นานหลังจากที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาน้ำมันก็กระชากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจุดสูงสุดเนี่ยขึ้นไปวันพฤหัสที่ผ่านมาไปแตะ100เหรียญต่อบาร์เรลเลยนี่คือราคาเบรนท์นะครับราคาเบรนท
15: ์ครับ
16: ก็พอวันศุกร์ก็ไหลลงมาอีกเหลือ97พอช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่าหลังจากที่อเมริกาโจมตีอิหร่านติดต่อกันไป13ครั้งใน13วันก็หยุดโจมตีไป2วันก็คือ2วันที่ผ่านมาราคาน้ำมันก็ไหลลงกลับไปใหม่นะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณ92เหรียญต่อบาร์เรลเพราะว่ามีข่าวด้วยว่านอกจากมีการหยุดโจมตีอันเนี้ยนะครับก็มีข่าวด้วยว่าทางโอมานเองก็พยายามที่จะไปคุยกับทางเตหะรานคือทางอิหร่านว่าเออควรจะเจรจากันต่อไปแล้วทางอเมริกาเองก็พูดว่าก็ยังเปิดทางเรื่องของการเจรจาด้านการทูตอยู
15: ่ครับ
16: ทําเองแกก็พูดไปกลับๆนะครับว่าเดิมทีพูดเหมือนกับว่าจะโจมตีครั้งยิ่งใหญ่โจมตีอิหร่านครั้งยิ่งใหญ่ไปเลยฉันก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าตกลงไปทางไหนกันแน
15: ่
16: ข่าวล่าสุดอีกอันนึงก็บอกเหมือนกันว่าทรัมป์เนี่ยถูกเตือนโดยทั้งรองประธานาธิบดีแล้วก็ตัวผู้นำทางด้านทหารของอเมริกานะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอเมริกาบอกว่าเอ้ยโจมตีไป13วันนี้ก็อาวุธก็ใช้ไปเยอะคร
15: ับ
16: กระสุนเนี่ยก็หายไปเยอะเนี่ยก็มันก็ทำดูเหมือนทำไปแล้วก็ไม่ได้ทำให้อิหร่านเปลี่ยนพฤติกรรมแต่อย่างใดฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงไอ้การหยุดครั้งนี้เนี่ยมันหยุดด้วยสาเหตุอะไรกันแน
15: ่
16: นะครับถ้าในแง่บวกถ้าหยุดในแง่ที่เพื่อให้มีการเจรจาการทูตก็ไม่ว่ากันนะครับอันนั้นที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็มีประเด็นที่ดีในเชิงที่ว่าอิหร่านก็ตอบสนองเช่นการพออเมริกาหยุดโจมตีอิหร่านก็หยุดเหมือนกัน
15: เขาบอกว่าถ้าหยุดมาเราก็หยุดบ้างถ้าโจมตีเราหรือโจมตีกลับ
16: ก็เลยยังมีการคาดหวังกันในเชิงบวกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นอาจจะกลับมาเจรจากันอาจจะกลับมาที่โต๊ะเจรจาอีกก็ได้หรือเปล่านี่มองข้างหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็ต้องบอกตกลงที่ทรัมป์หยุดเนี่ยเพราะว่าอเมริกาโจมตีไปแล้วไม่ได้ประโยชน์หรือเปล่านะครับแต่ว่ายังหาทางจะโจมตีอยู่แต่หาเปลี่ยนวิธีโจมตีหรือเปล่าอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่านอกจากนั้นแล้วมันมีการเปิดอีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับที่เราเห็นที่ทางฮูตี้ที่เยเมนเนี่ยก็โจมตีซาอุดีอาระเบียแล้วก็พยายามปิดกั้นการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียผ่านช่องแคบทางทะเลแดงใช่ไหมครับที่อย่างที่เราเห็นซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะทำให้ยิ่งเป็นห่วงใหญ่เลยเพราะไอ้แบบแอลแมนเดฟที่เป็นทางออกของน้ำมันออกจากทะเลแดงที่ซาอุดิอาระเบียใช้อยู่เนี่ยที่ใช้ไอท่อน้ำมันเรียกว่ายันบูเนี่ยตอนนี้ก็ใช้หนักมากนะครับแล้วล่าสุดตอนหลังเนี่ยตามข่าวเหมือนกับว่าผ่านช่องแคบแบบแอลแมนเดฟเนี่ยเรือผ่านได้น้อยมากคือช่วงที่ผ่านมาบอกว่าผ่านแค่10ลำเท่านั้นเองเมื่อวันที่23กรกฎาคมแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่ามีผ่านได้2ลำคือเรือของจีนเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่น่าเป็นห่วงมากสำหรับการขนส่งน้ำมันออกมาจากแถวนั้นเพราะว่าจากแถวตะวันออกกลางเพราะว่าเดิมทีอย่างที่เราทราบย้ายมาจากช่องแคบฮอร์มุซก็ย้ายมาทางฝั่งนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ฝั่งนี้เดิมทีเนี่ยซาอุดิอาระเบียก็พึ่งพามากเลยส่งออกน้ำมันไปค่อนข้างเยอะส่งออกน้ำมันผ่านไอ้ช่องแคบแบบแมนดิฟเนี่ยไปถึงประมาณสักวันละประมาณสัก3ล้านแบรลต่อวันเพิ่มกว่าปกตินะครับก็เลยมีความเป็นห่วงตรงนี้ประเด็นสุดท้ายก็คือยูเครนเองเนี่ยก็เปิดฉากโจมตีใช้โดรนเนี่ยโจมตีเรือโยนจีไอ้ถังน้ำมัน
15: เรือขนส่ง
16: ช่องที่ท่อน้ำมันแคสเปียน
15: แล้วผมเห็นข่าวนี้ผมก็เลยงงยูเครนเกี่ยวเลยด้วยหรือเปล่างง
16: เกี่ยวเพราะว่าน้ำมันอันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นซัพพลายของน้ำมันอีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับคือทั้งโลกเนี่ยไม่ว่าจะมาจากกลางหรือมาจากอเมริกาหรือมาจากไหนอีกที่หนึ่งที่มาก็คือมาจากตรงนี้ครับที่มาทางทะเลดำเนี่ย Black Sea เนี่ย
15: ครับ
16: โจมตีไปตรงนี้ก็เดิมทีเนี่ยก็สามารถจะส่งออกน้ำมันได้ประมาณ 1.5 ล้านแบรลต่อวันแบบนี้เข้าไปก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะส่งออกได้อีกหรือเปล่าได้อีกเท่าไหร่หรือเปล่านะครับอย่างน้อยๆดีไม่ดีมันอาจจะช็อตได้สักประมาณ1ล้านแบรลต่อวัน1ล้านแบรลต่อวันอาจจะฟังดูไม่เยอะแต่ว่ามันก็ทับถมไปจากช่องแคบพอมูสทับถมไปจากช่องแคบแบบแอลแมนเดฟด้วยใช่ไหมครับ
15: ครับ
16: ให้เริ่มเป็นห่วงโดยเฉพาะยิ่งเมื่อ เดิมทีเนี่ยก็ใช้น้ำมันที่มีการปล่อยสต็อกน้ำมันเอาออกมาจากการสำรองฉุกเฉินของแต่ละประเทศเนี่ยใช้ไปกันเกือบหมดแล้วอย่างเช่นอเมริกาถ้าจำได้เนี่ยเขาได้ปล่อยน้ำมันออกมาถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นเขาปล่อยมันตั้งแต่สักประมาณตั้งแต่เดือนมีนาแล้วซึ่งพอตั้งแต่เดือนมีนาแล้วเนี่ยนี่เวลาผ่านมาเท่าไหร่แล้วก็เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมเนี่ยที่ปล่อยมาประมาณ100ล้านแบเรลเนี่ยมันก็คงใช้ไปหมดแล้วนะครับเขาต้องมีความเป็นห่วงว่าในอีกด้านนึงเนี่ยที่น่าสนใจคือในอีกด้านนึงเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาจีนก็นำเข้าน้ำมันดิบน้อยมาก
15: คร
16: ับ ก็จีนเขาก็พยายามที่จะอั้นๆการนำเข้าแล้วเขาใช้สต็อกของเขานะครับมาหลายเดือนเลยก็ตามข่าวเนี่ยการนำเข้าจากจีนลดลงไป30ประมาณสัก 30% บ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่คำถามคือว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยจีนอาจจะต้องเริ่มนำเข้ามากขึ้นแล้วหรือยังเพราะว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็คงอั้นไม่ไหวนะครับอันนั้นเป็นอีกอันหนึ่ง
15: ส่วนแสดงว่ายูเครนมีเป็นปรปักษ์กับอิหร่านด้วยซึ่งไม่ได้เฉพาะรัสเซียนะ
16: ไม่ได้กับอิหร่านครับกับรัสเซียตรงนั้นเป็นพื้นที่ของรัสเซียที่ใช้ขนส่งคราวนี้อิหร่านตามข่าวเนี่ยเหมือนบอกว่าอิหร่านกล่าวหาว่าทางยูเครนในโจมตีเรือของอิหร่าน
15: ครับ
16: แต่ยูเครนตามข่าวเหมือนจะบอกว่าไม่ใช่เขาโจมตีเป้าหมายที่เป็นของรัสเซียอันนี้ก็ต้องไปเคลียร์กันนะครับต้องไปเคลียร์กันว่าตกลงว่ายังไง
15: วุ่นวายพอสมควร
16: ครับแต่ว่าก็มี3ประเด็นหลักๆที่ผมว่านะครับคือช่องแคบพอมูสช่องแคบแบบแอลแมนเดฟแล้วก็แม้กระทั่งตรงทะเลดำตรงแคสเปียนไพป์ไลน์ด้วยเนี่ยที่มันเริ่มจะมีผลต่อการใช้พลังงานยังมีนัยสำคัญหรือเปล่าในข้างหน้าคราวนี้จุดที่อันตรายในข้างหน้าเนี่ยเข้าใจว่าอีก 2-3 เดือนประมาณเดือนกันยาเนี่ยทางยุโรปต้องเริ่มสต็อกอัพพวกแก๊สธรรมชาติแล้วเพราะว่าเตรียมสำหรับหน้าหนาวแล้วด้วย
15: เข้าไปหลายปีครับ
16: ใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะไปในทิศทางไหนส่วนตัวผมเองผมกลัวว่าราคาน้ำมันมันจะไม่ลงไปเท่าไหร่เพราะผมไม่แน่ใจว่าอิหร่านกับอเมริกาจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่านะคร
15: ับ มันเหมือนยิงยงโจมตีแล้วก็หยุดแล้วน้ำมันก็ขึ้นแล้วก็มาลงแล้วก็คือนี่มันสถานการณ์สงครามที่มันเกิดขึ้นจริงๆหรือมันเป็นเรื่องทางการเมืองหรือไงไม่แน่ใจ
16: ก็เป็นที่ก็สรุปก็เป็นที่ว่าทรัมป์แกไปนึกว่าจะโจมตีแล้วล้มรัฐบาลอิหร่านได้ง่ายๆครับมันไม่ง่ายแล้วก็กลายเป็นว่ารัฐบาลอิหร่านก็ยังยืนหยัดอยู่ได้แล้วเขาก็ยังเปลี่ยนยุทธศาสตร์แล้วว่าไม่ได้ต้องการแค่วุฒินิวเคลียร์แล้วต้องการจะคุมช่องแคบของมูสด้วยยุทธหลักมีอยู่แค่นี้ครับแล้วก็ทรัมป์ก็ไม่รู้จะออกตัวยังไงจะหาบันไดลงยังไงก็ลงก็ไม่ได้จะปล่อยให้ถ้าปล่อยให้อิหร่านคุมช่องแคบของมูสคือนึกว่าหันหลังกลับแล้วก็ให้อิหร่านคุมช่องแคบของมูสโอ้โหรับรองโดนถล่มแน่เลยจะเสียความน่าเชื่อถือของอเมริกาในการเลือกตั้งปลายปีนี้ก็คงโดนถล่มหนักว่าทำไปทำมากลายเป็นว่าให้อิหร่านคุมช่องแคบพอมูสทั้งที่ก่อนหน้าที่ทรัมป์โจมตีอิหร่านก็ไม่ได้มีอิหร่านก็ไม่ได้คุมช่องแคบแต่อย่างใดอะไรเป็นต้นเนี่ยก็เลยผมคิดว่าเขาก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับแต่ว่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องตามต่อไปแล้วกันในความเห็นของผมเนี่ยผมกลัวว่าในที่สุดแล้วราคาน้ำมันจะเป็นขาขึ้นมากกว่าขาลงจากราคาน้ำมันปัจจุบันนะ
15: คร
16: ับก็เตรียมไว้นิดนึงเพราะว่าที่ประเทศไทยราคาน้ำมันจริงๆยังไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าไหร่แล้วก็ไอ้น้ำมันที่จะแพงมากเป็นพิเศษคือน้ำมันดีเซลแล้วในกองทุนน้ำมันก็ค่อนข้างจะอุ้มดีเซลค่อนข้างมากของน้ำมันก็ติดลบอยู่เยอะ ก็เป็นห่วงเพราะว่าการทำแบบนี้มันทำได้ถ้าเรามั่นใจว่ามองไปข้างหน้าแล้วราคามันจะลงแล้วแต่หลังกองทุนน้ำมันเนี่ยก็จะคล้ายๆก็ได้เงินเข้ามาแล้วก็ลดหนี้แต่ว่าถ้าเกิดคาดการผิดแล้วราคาน้ำราคาดีเซลมันไม่ลงเนี่ยกองทุนน้ำมันก็มีปัญหาว่าจะขาดดุลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเป็นภาระในที่สุดนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากคุยที่มีคนจะมาถามกันอยู่ตอนหลังนี่ก็คือเรื่องของภาษีส่วนละกากรของทรัมป์นะครับ
15: อยู่ตอนแรกเหมือนแกว่ามีข่าวมันเหน็บนะครับทรัมป์ว่างจากการรบแล้วหรือไงถึงได้มายุ่งเรื่องนี้อีกแล้วทำนองนั้น
16: คือต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยแกชอบเรื่องนี้อยู่แล้วสำหรับแกเรื่องการเก็บภาษีศุลกากรเนี่ย
15: ครับ
16: เรื่องที่แกพูดมาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมครับ
15: ครับ
16: ที่แกบอกว่าคำว่า tariff คำว่าภาษีศุลกากรเนี่ยเป็นคำที่สวยหรูที่แกชอบมากเลยมันอยู่ใน DNA ของแกที่แกอยากจะเก็บภาษีศุลกากรซึ่งในอเมริกาเองเนี่ยคนอเมริกันแล้วก็ผมเข้าใจว่าคนที่เกี่ยวข้องหลายๆคนนี่ก็งงว่าตอนนี้ไอ้ราคาน้ำมันเนี่ยทำให้ราคาสินค้าที่อเมริกาก็สูงขึ้น
15: ครับ
16: แล้วประชาชนก็เดือดร้อนอยู่แล้วคุณยังดันไปขึ้นภาษีศุลกากรอีกเนี่ยจะยิ่งทำให้ประชาชนยิ่งเดือดร้อนยิ่งจะมีผลกระทบเชิงลบในทางการเมืองอีกเข้าไปอีกด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าดูเหมือนทรัมป์แกก็ไม่ค่อยได้มองในด้านนั้นเท่าไหร
15: ่
16: ผมอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเรื่องภาษีเนี่ยศุลกากรเนี่ยจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงจะได้เข้าใจร่วมกันนะครับขอใช้เวลานิดนึงก็คือถ้าจำได้เนี่ยข่าวที่ออกมาล่าสุดเนี่ยออกมาว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาวันที่23กรกฎาคมเนี่ยใช้มาตรา301อำนาจภายใต้มาตรา301ของกฎหมายการค้า1974ของอเมริกาเนี่ยนะครับเก็บภาษีศุลกากรกับ60ประเทศ
15: คร
16: ับ 10% หรือ 12.5% นะครับอันนี้เนี่ย60ประเทศนี่รวมถึงประเทศไทยด้วยเราโดน 12.5
15: ซึ่งสูงสุดเลยครับ
16: สูงสุดคือ10หรือ 12.5
15: คร
16: ับแล้วก็เสียเปรียบบางประเทศที่เขาโดนน้อยกว่าที่ซึ่งเป็นการตัดสินที่จริงๆแล้วไม่ค่อยถูกหลักการอะไรเท่าไหร่เลยนะครับ
15: มี
16: บริษัทมีธุรกิจขนาดย่อมของอเมริกาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยได้ยื่นฟ้องศาลแล้วว่าการใช้มาตรา301อันนี้ใช้ผิดหลักการผิดประเภทผิดกฎหมายนะครับมาตรา301อันนี้เนี่ยนะครับหลักการของมันคือถ้ามีประเทศต่างถ้ามีประเทศอื่นๆเนี่ยมีมาตรการมีนโยบายที่ทำให้อเมริกาเสียเปรียบทำให้อเมริกาเนี่ยได้รับผลกระทบก
15: ็
16: ถูกฟ้อง301ได้หรือที่สำคัญอีกอันนึงคือถ้าทำละเมิดสนธิสัญญาของอเมริกาหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยก็ฟ้อง301ได้แต่ต้องมีการทำอะไรที่ทำให้อเมริกาเสียเปรียบได้รับผลกระทบที่ไม่สมเหตุสมผลกับอเมริกันนะครับ อันนี้ปกติเอกชนเป็นคนฟ้องแต่กรณีเซ็กชัน301ที่ใช้เก็บภาษี 10-12.5% เนี่ยUSTR เป็นคนเลือกที่จะฟ้องเองเลือกที่จะไปเริ่มการสืบสวนเอง
15: ครับ
16: เขาสืบสวนกรณีที่เขาอ้างว่าไอ้60ประเทศรวมทั้งเราเนี่ยนำเข้าสินค้าที่มีการใช้แรงงานบังคับแล้วเราเนี่ยป้องกันการนำเข้าอันเนี้ยไม่เพียงพอรวม60ประเทศรวมถึง EU ด้วยซึ่ง EU เขาหัวเราะว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยไม่มีหรอกยิ่ง human rights มากกว่าเข้มข้นกว่าอเมริกาที่ซ้ำเพราะฉะนั้นชัดเลยว่าอันนี้เป็นการอ้าง section 301แล้วก็ฟ้องด่าไปตั้ง60ประเทศปกติ301เนี่ยจะฟ้องเฉพาะบางเรื่องและเฉพาะบางประเทศไม่ใช่ฟ้องพร้อมกัน60ประเทศ
15: ครับ
16: นะครับฉะนั้นตรงนี้อย่าไปสนใจสาระของกฎหมายมากเลยเขาจะหาข้ออ้างมาเก็บภาษีมากกว่า นะครับย้ำนะครับปกติ section 301เนี่ยจะฟ้องเฉพาะกรณีและฟ้องเป็นรายประเทศแต่อันนี้เล่นฟ้อง60ประเทศแล้วฟ้องโดยข้อหาที่ฟังดูแปลกๆมากการนำเข้าสินค้าที่มีการใช้แรงงานบังคับมาม
15: ีใช้แรงงานบังคับหมายถึงว่าใช้แรงงานผิดกฎหมายเหรอครับหรือว่าไง
16: แรงงานผิดกฎหมายนักโทษกดราคากดค่าจ้างให้ต่ำๆแล้วนำเข้ามาแล
15: ้
16: วทำให้อเมริกาเสียหายนี่คือข้อหาอเมริกาเสียหายนะครับงั้นตรงนี้อย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากว่าอย่าไปคิดมากว่าเขาทำอย่างสมเหตุสมผลไม่ต้องไปคิด
15: ครับ
16: สมเหตุสมผลหรอกนะครับแต่เขาจะทำเขาทำเพราะเขาใช้มาทดแทนไอ้กฎหมายที่อ้างเอามาใช้เนี่ยแล้วมันหมดอายุลงไปอันนี้ผมขอถอยหลังกลับอีกนิดนึงมาเริ่มใหม่ถ้าจำได้เนี่ยวันที่2เมษายน2025
15: ครับ
16: ซึ่งวันนั้นเนี่ยทรัมป์จำได้ไหมครับมีออกข่าวใหญ่เลย CNN ออกข่าวที่แกถือโปสเตอร์ใหญ่ๆจำได้ไหมที่มีรายประเทศหลายๆประเทศเลยแล้วว่าเก็บภาษีเท่าไหร่จ
15: ำได้ครับ
16: ข้างกับดนตรีพาณิชย์ลุดนิกเนี่ยยกป้ายยกไอ้ตารางใหญ่ๆขึ้นมาวันนั้นคือวันที่25
15: ครับ
16: เดือนเมษายน2025ประมาณ15เดือนกว่าที่แล้วแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยใช้อ้างว่าเกิดภาวะฉุกเฉินในอเมริกาขาดดุลการค้าแล้วก็เก็บภาษีประเทศต่างๆ 10% ถึง 50% เลยวันนั้นเนี่ยอ้างกฎหมายเรียกว่า IEPA นะครับคือ International Economic Emergency Powers Act นะครับหลังจากอ้างอันนั้นแล้วก็เกิดความผันผวนกันมากมายเราก็โวยวายกันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเวลาผ่านมาเกือบปีหนึ่งนะครับคือประมาณเดือนกุมภาของปีนี้วันที่20กุมภาของปีนี้เนี่ยศาลสูงของอเมริกาก็ตัดสิน6-3ว่าใช้ IEPA เนี่ยผิดยกเลิกซะห้ามผิดรัฐธรรมนูญนะครับทีมของทรัมป์ก็เลยอ้างอีกกฎหมายหนึ่งชื่อ section 112นะครับของกฎหมายเนี่ยเก็บภาษี 10% ภาษีนำเข้าทุกอย่างเลย 10% แต่อำนาจเนี่ยมันเป็นอำนาจที่ใช้ได้แค่150วันจาก20กุมภาพันธ์2026section 122เนี่ยเป็น section ที่พูดบอกว่าถ้าอเมริกาขาดดุลชำระเงินเยอะๆเพราะว่าคนเอาเงินดอลลาร์แลกออกไปนอกประเทศเนี่ยใช้อำนาจนี้ได้ซึ่งก็ไม่ตรง
15: 122ไม่ได้ไม่ใช่112
16: 1122ครับ122
15: โอเคคร
16: ับ section 122ของกฎหมาย
15: ครับครับ
16: อันนี้เนี่ยก็แก้ผ้าเอาหน้ารอดไปเก็บภาษี 10%แต่มันมีอายุแค่150วันเพราะในหลักการเนี่ยต้องการป้องกันไม่ให้เงินไหลออกให้เงินไหลออกมากเกินไปคราวนี้ไอ้กฎหมายอันเนี้ยที่ใช้ไป150วันที่เริ่มต้นจากวันที่20กุมภาเนี่ยมันหมดอายุลงวันที่24กรกฎาคมเลยจำเป็นจะต้องเอาไอ้การตัดสินของ section 301เนี่ยมาประกาศใช้วันที่23เพราะอีกอำนาจในอันจะหมดวันที่24พอดี
15: อ๋อครับ
16: ครับก็เลยเกิดอันนี้ขึ้นมาก็เลยเกิดไอ้ที่เราโดน 12.5 ขึ้นมาโอเค
15: เอามาต่อเอามาแทนไอ้122ที่หมดอายุ
16: มาเชื่อมต่อมาตรา122
15: ครับ
16: นะครับ122ก็มาเชื่อมต่อเดิมทีที่ใช้ IEPA แล้วก็ใช้แล้วถูกศาลฎีกาตัดสินว่าผิดกฎหมายเนี่ยก็เลยมาเชื่อมต่อใช่ไหมก็เลยมีตอนที่หนึ่งคือใช้ IEPA ตั้งแต่เดือนเมษาปีที่แล้วมาถึงเด
15: ือ
16: นกุมภาปีนี้พอกุมภาภาพก็ใช้122มันก็หมดอายุอีกวันที่23กรกฎาคมก็เลยต้องมาใช้24กรกฎาคมก็ต้องมาใช้กฎหมายใช้ section 301เมื่อวันที่23ที่ผ่านมา
15: ครับ
16: ถามว่าเราโดน 12.5 ใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช
15: ่
16: 12.5 เนี่ยนะครับมัน on top คือเพิ่มไปจากที่อเมริกาเก็บปกติที่เรียกว่ากฎเก็บ MFN นะครับเก็บ Most Favored Nation เนี่ยอเมริกาโดยเฉลี่ยก่อนหน้าที่ทรัมป์จะเข้ามาเนี่ยเขาเก็บภาษีเฉลี่ยแค่ 2%
15: ครับ
16: ดังนั้นมันก็เลย2บวก 12.5 ก็จะเป็น 14.5 ยกตัวอย่างนี้โดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยถ้าเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรเนี่ย ก็จะโดนหนักกว่านี้สินค้าเกษตรในเฉลี่ยโดนประมาณ4ก็บวก 12.5 นั่นคือสิ่งที่โดนเสร็จแล้วเนี่ยมันยังมีอีกนี่ว่าบางส่วนนะครับอันนี้เป็นผลจากการเมืองเนี่ยทีมทรัมป์รู้ว่าอเมริกาไม่มีของแล้วก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายของประชาชนสูงเกินไปก็เลยมี exclusion list ก็มีส่วนที่เขาบอกไม่โดนแล้วก็ exclusion list ไปเพราะฉะนั้นแม้ว่า 12.5 เนี่ยมันในหลักการมันจะ cover ตั้ง 99% ของสินค้าที่นำเข้าจากอเมริกาแต่เนื่องจากมีการข้อยกเว้นเนี่ยเข้าใจว่ายกเว้นไปเกือบ 50% ของสินค้าที่จำเป็นที่อเมริกาต้องเอาเข้า
15: ครับ
16: นะครับโอเคมีอีกส่วนนึงอีกเสี้ยวนึงที่โดนหนักกว่านั้นคือเสี้ยวที่โดนมาตรา232คือมาตราที่ว่าด้วยการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจอันนั้นเนี่ยก็จะโดนหนักกว่าอีกอย่างเช่นโดน25หรือ 30% อย่างเช่นภาษีเหล็กกล้าภาษีอลูมิเนียมแล้วก็ภาษีอย่างเช่นยางรถยนต์จากไทย
15: อ๋อนี่อันที่ขึ้นไปแล้วคร
16: ับ ใช่ครับแล้วก็มีภาษีชิ้นส่วนรถยนต์จากไทยเนี่ยก็โดน25ไปแล้ว
15: คร
16: ับ
15: อ
16: ันนั้นก็จะไม่เกี่ยวข้องกับ 12.5 ก็โดนเพราะโดน25
15: ครับ
16: ฉะนั้นมันก็เลยมีความสลับซับซ้อนมากเลยตอนนี้ไปส่งของไปที่อเมริกาเนี่ยมีความยุ่งยากยุ่งเหยิงมากเลยนะครับ
15: ก็เลยเล่าคุณต้องไปโฟกัสเอาว่าคุณอยู่กลุ่มสินค้าประเภทไหนแล้วโดนเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่ทั้งหมดจะโดน 12.5 ทั้งนั้น
16: ถูกต้องแต่มันแย่กว่านั้นอีกตรงที่ว่ามันมีเซ็กชั่น301อีกอันนึงที่เราจะมีสิทธิ์โดนอีกโดนอีกชั้นนึงนะครับเมื่อกี้มีเซ็กชั่น301เรื่อง forced labor หรือเรื่องการบังคับ
15: การ
16: ใช้แรงงานบังคับ USCR เนี่ยเขาสอบสวนไทยและอีก15ประเทศอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่เรียกว่าคือเรื่องที่เรียกว่าการมีกำลังการผลิตส่วนเกินแล้วก็ขายของมาที่อเมริการาคาแพงไอ้ราคาถูก
15: อันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจประเด็นนี้ผมอ่านเจอเหมือนกันอาจารย์รบกวนอธิบายนิดนึง
16: ครับคืออย่างนี้ครับเมื่อเดือนมีนาเนี่ยเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ย
15: ครับ
16: CR เขาเริ่มการสอบสวนเซ็กชั่น301 2กรณี forced labor เล่าให้ฟังแล้วเมื่อกี
15: ้ครับ
16: นะครับและอีกกรณีหนึ่งคือเขาใช้คำว่า structural excess capacity ก็คือมีกำลังการผลิตส่วนเกินที่ยืดเยื้ออยู่ในโครงสร้างของเศรษฐกิจหมายความว่าประเทศเราเนี่ยโดยไม่รู้ทำไมนะมีกำลังการผลิตเกินเอาไว้เยอะมากเลยแล้วไอ้ที่เกินเนี่ยมันใช้ในประเทศไม่พอก็เลยต้องไปขายในต่างประเทศดั้มราคาถูกๆไปที่อเมริกานั่นคือที่เขากล่าวหาเรานะครับเขากล่าวหาว่าอย่างนั้นไม่ใช่เราคนเดียวคือกล่าวหา16ประเทศนะครับ
15: ครับ
16: ไอ้16ประเทศเนี่ยต้องบอกว่าก็ประเทศหลักๆก็คือในเอเชียแล้วนี่แหละก็คือผมเรียงเลยนะครับมีจีนมีญี่ปุ่นมีอินเดียมีเกาหลีใต้มีไต้หวันมีเม็กซิโกมีเวียดนามมีสิงคโปร์มีสวิตเซอร์แลนด์มีนอร์เวย์มีอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีเขมรมีไทยมีบางประเทศแล้วก็มีสหภาพยุโรปด้วยดังนั้นในกลุ่มนี้ก็จะมีที่ไม่ใช่เอเชียนี่ก็จะมีสหภาพยุโรปใช่ไหมครับ
15: ครับ
16: มีสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีนอร์เวย์นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นเอเชียซะเกือบทั้งหมดคราวนี้อันเนี้ยเขาอ้างว่าประเทศไทยเนี่ยมีการใช้กำลังการผลิตต่ำกว่า 60% ต่อเนื่องมา2ปีนะครับแล้วเราก็มีการเกินดุลการค้ากับอเมริกามหาศาลซึ่งข้อ2เนี่ยจริงข้อ1ก็จริงแต่เดี๋ยวผมจะให้ฟังว่ามันจริงเพราะอะไรข้อ1มันจริงเพราะจริงๆเนี่ยเราพูดตรงๆคือเหมือนกับว่ามีสินค้าจีนราคาถูกเข้ามาแล้วของไทยเราขายไม่ได้จริงไหมครับ
15: ครับ
16: มากกว่าแต่เขาใช้มาอ้างอันเนี้ยนะครับแต่เขาก็อ้างด้วยเขาก็ยอมรับด้วยว่ามี concern regarding supply chain circumvention คือเขาอ้างว่าโอเคของเราเนี่ยมีการ transshipment หรือมีการส่งสินค้าผ่านเป็นตัวกลางให้ส่งสินค้าของจีนผ่านมาที่อเมริกาด้วยก็มี3ข้อหาอันนี้นะครับตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมยังเป็นห่วงอยู่เพราะอันเนี้ยแม้ว่าคดีเนี้ยจะเริ่มสอบสวนพร้อมกันยังไม่มีผลออกมา ยังไม่มีผลออกมาเหมือนรอให้เราเจรจากับเขาก่อนถ้าจะเจรจากับเขาไม่เป็นที่พอใจอันนี้เราจะโดนอีกล็อกหนึ่งครับ
15: เดี๋ยวไปอีกแป๊บนึงได้ไหมอาจารย์ฟังแล้วดูเหนื่อยเหมือนกันนะเรื่องนี้ค่อนข้างดึงตัวมาตรการหลายเรื่องมาผสมกันแล้วก็ท้ายที่สุดเราก็คือความต้องการของอเมริกาที่จะขึ้นภาษีนั่นแหละแต่ว่าใช้วิธีไหนกลไกอะไรเครื่องมืออะไรมันก็ไล่เรียงกันอะไรที่อาจารย์บอกมาสักครู่เดี๋ยวพักเบรกกันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าขยายความเพิ่มเติมกันต่อสักครู่ครับ
17: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
7: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
14: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบCozy ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
18: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
19: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนว well-being ซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
18: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
19: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
20: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
21: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
17: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
7: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
15: 9:39 นาทีนะครับก่อนจะไปพูดคุยกันกับอาจารย์สุภวุฒิสายเชื้อต่อนะครับมีข่าวสารดีๆครับท่านไหนกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นๆครับแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้นะครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินครับ

0: ครับแต่คุณมีบ้านห้องชุดนะครับแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดมีที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.thสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โทร GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับคุยกันต่อนะครับอาจารย์ครับผมไปดูข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของมาตรการ301ที่พูดถึงคือถ้าฟังดูไส้ในอ่ะเขาพูดถึงเรื่องความโปร่งใสในการทำธุรกิจซัพพลายเชนมาตรฐานแรงงานสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้คือฟังดูเหตุผลก็ฟังดูดีนะอาจารย์แต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่ข้ออ้างที่เราคุยกันหรือว่าที่มีการพูดถึงหรือเปล่า
1: อ๋อเป็นข้ออ้างแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเป็นข้ออ้างแน่นอน
0: คือไปอ่านรายงานบางฉบับมันเขียนเหตุผลดูดีอยู่ดีทีเดียว
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้าแกะลึกๆไปก็จะเห็นอย่างเช่นกรณีของประเทศไทยเนี่ยถ้าบอกว่าเรามีกำลังการผลิตส่วนเกินถ้าเราต้องส่งออกเราจนกระทั่งในประเทศเนี่ยมีแล้วก็ใช้ไม่หมดแล้วก็ต้องส่งออกไปใช่ไหมครับคือเ
0: รา
1: บอก excess capacity แปลว่าอย่างนั้นแต่มาดูตัวเลขมันฟ้องเนี่ยว่าจริงๆการค้าเราไม่ได้ค้ากับอเมริกาคนเดียวเราค้ากับทั้งโลกใช่ไหมครับถ้าจะดูจริงๆเราต้องเกินดุลการค้ากับทั้งโลกมหาศาลจริงไหมมันไม่ใช่แค่กับอเมริกาแต
0: ่
1: ประเทศไทยเราเนี่ยเรากำลังขาดดุลการค้าหนักมากเลยปีนี
0: ้
1: หนักมากเลยปีนี้ตั้งแต่ต้นปีนะครับเราขาดดุลการค้ามกราถึงเดือนมิถุนาเนี่ยขาดดุลการค้าไป 31,700 ล้านเหรียญสหรัฐ1ล้านล้านบาทนะครับ1ล้านล้านกว่าบาทนะครับเฉพาะเดือนเมษาขาดดุลไป 10,000 ล้านพฤษภา 5.7 พันล้านแล้วก็มิถุนาอีก 6.5 พันล้านเยอะมากเลยเยอะมากเลยฉะนั้นมันไม่ใช่ excess capacity หรอกนะถ้ามองในแง่นี้นะครับตรงที่เรากลายเป็นว่าเราตอนหลังเนี่ยเรานำเข้าสินค้าทุนมาลงไอ้ data center และอื่นๆเองแล้วเราก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงมากเลยเราไม่ได้มี excess capacity แน่นอนดูแบบนี้แต่ประเทศที่มีจริงๆคือจีนในช่วง6เดือนแรกของปีนี้จีนเกินดุลการค้าเก
0: ิน
1: ดุลการค้า 576,000 ล้านเหรียญอันนั้นน่ะของจริงนั่นน่ะของจริงไม่ว่าจะดูในมิติอะไรเขาเกินดุลการค้ากับหลายๆประเทศไปหมดเลยแล้วก็โดยรวมก็เกินดุลการค้าด้วยนะครับแต่ประเด็นมันกลับมาอย่างนี้ว่าอเมริกาจะใช้อันเนี้ยมันไปอำนาจมากดดันเราให้เปิดตลาดโน่นนี่นั่นแล้วถ้าเราไม่ยอมเนี่ยดีไม่ดีเราจะโดนอีกล็อกหนึ่งเราจะโดนอีกล็อกหนึ่ง on top ขึ้นไปอีกจาก 12.5 ที่โดนไปแล้วอันนี้ก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเงียบมากเลยไม่มีข่าวเลยว่าตกลงฝ่ายชายเราเจรจาไปถึงไหนแล้วก็ท่าทีอเมริกาเป็นยังไงแล้วก็อเมริกาจะตัดสินจะออกตัวเลขมาเมื่อไหร่นะครับไม่ทราบจริงๆอันนี้ไม่ทราบจริงๆไม่มีข้อมูลแล้วก็เป็นไปได้ว่าที่อเมริกาเขาดีเลย์อยู่เขาอาจจะในใจเขาสองจิตสองใจว่าการเก็บภาษีแบบนี้นะครับมันจะทำให้คนอเมริกาเองได้รับผลกระทบรุนแรงแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้คนอเมริกาเขาบ่นอยู่แล้วว่าของเขาก็แพงค่าครองชีพก็สูงอาจจะมีประเด็นการเมืองอันนี้อยู่ด้วยส่วนหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ก็เจรจากับฝ่ายไทยก็ยังไม่เสร็จเข้าใจว่ายังไม่เขาไม่แน่ใจไปถึงไหนตกลงกันได้หรือไม่ได้ยังไงมีจุดที่ตรงไหนที่คุยกันยังตกลงกันไม่ได้ที่จะต้องมีการตัดสินใจกันแล้วก็มีเดดไลน์เมื่อไหร่นี่ไม่ทราบเลยจริงๆแต่มันเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะกระทบกับการส่งออกของไทยอีกล็อกหนึ่งนะครับซึ่งถ้ากระทบเนี่ยมันจะกระทบแรงเพราะว่าเราส่งออกไปที่อเมริกาตอนนี้สัดส่วนเราส่งออกไปที่อเมริกาเนี่ยมันสูงถึงประมาณสัก 25% ของการส่งออกทั้งหมดแล้ว
0: ไปย้อน ไปย้อนความดูพออาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ผมก็เปิดหน้าข้อมูลข่าวตามเว็บไซต์พอคลิกเข้าไปก็ไปเจอว่าเหมือนเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนเรามีการเข้าไปเจรจา
1: เอาไปครับไปเจรจาใช่ไปเจรจาแต่เจรจาแล้วผลเป็นไงไม่เคยบอกไหมครับ
0: ผมพยายามหาผลให้อาจารย
1: ์ไม่มีครับไม่มีครับไม่มี
0: เหมือนตอนนั้นถ้ารองนายกสุวัจีไปกับคณะ
1: ใช่ครับ
0: ด้วยฮะ
1: ไม่มี
0: พยายามที่จะเจรจาภายใต้มาตรา301กรณีรายงานมีผลจากผลเบื้องต้นทำให้ไทยอยู่ในกลุ่มที่ถูกเก็บภาษีเพิ่มเติม 12.5%
1: คร
0: ับ ไม่มีรายละเอียดขนาดใช่ที่อาจารย์พูดถึงใช่ใช่
1: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: ต่อให้มีผลการเจรจาผลการเจรจาเขาออกมาไม่ได้เป็นผลบวกแน่นอนเพราะว่าผลลัพธ์แล้วเราก็โดนอยู่ในข
1: ายไม่มันจะโดนมากกว่านี้ไงครับที่ผมบอกไงมันจะโดนมากกว่านี้เพราะมันจะมีอีกมันมีอีกเคสหนึ่งไงนี่เคสผ่านไปแล้วนี่จบแล้วโดนไปแล้ว12.5แต่มันจะโดนไงครับโดนอีก16ประเทศเนี่ยมีสิทธิ์จะโดนอีกไงครับ
0: โอ้โหครับ
1: อันนี้กรณีของจีนผมไม่แน่ใจว่าทรัมป์เองแกก็แย้งไม่กล้าชนจีนแล้วหรือเปล่าแล้วจริงๆทรัมป์เนี่ยจะเชิญจีนมาจำได้ไหมเชิญประธานดีซีจิ้นผิง
0: ใช่ครับ
1: ที่อเมริกาเดือนกันยาด้วย
0: ครับ
1: ทรัมป์ก็อาจจะเกรงใจจีนฉะนั้นถ้าเกรงใจจีนแต่ไม่รู้เกรงใจเราหรือเปล่าเนี่ยแล้วประเทศอื่นๆหรือเปล่าแค่ไหนก็ต้องไปดูอีกทีครับอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกกันหลอกที่อเมริกาเนี่ย25% ทีนี้บางคนอาจจะบอกไม่เป็นไร 25% เนี่ยจริงๆไม่ได้ส่งออกเยอะขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันมีหลายสินค้าที่เราส่งออกไปเนี่ยเป็นสินค้าที่ทำโดยบริษัทของอเมริกาเองนะครับซึ่งอันนั้นเขาคงจะไปดูแลแก้กันเองได้หรือไม่ก็เป็นไปได้ว่ามันมีสินค้าอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของบริษัทซีเกตบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของฮิลเลอร์แพ็กการ์ดอะไรอื่นๆเนี่ยที่ถึงเวลาเก็บภาษีที่ไม่ดีทางอเมริกาก็จะยกเว้นเพราะว่าอเมริกาเองเขาก็ต้องใช้ของก็เป็นไปได้นะครับแต่มันก็กระทบกับคนไทยอยู่ดีก็แต่ว่าคำถามคือว่ามันจะอาจจะไม่ยกเว้นก็ได้แล้วถ้าไม่ยกเว้นก็มีคนไทยทำงานอยู่ดีอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าอย่างนั้นดีไม่ดีมันมีสินค้าของคนไทยจริงๆนะพวกส่งออกข้าวส่งออกพวกอาหารส่งออกพวกเครื่องประดับส่งออกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยประมาณสัก600,000-700,000 บาทนะครับที่เป็นของคนไทยเลย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็อันเนี้ยดีไม่ดีจะเป็นเป้าหรือเปล่าแต่ตัวเลขกลมๆเนี่ยอย่างน้อยถ้าจำไม่ผิดประมาณสัก600,000,000 บาทที่เป็นของคนไทยแล้วก็กระทบกับคนไทยที่จ้างงานคนไทยเป็นนับล้านคนเหมือนกัน
0: จะเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะย้าย เช่นสมมติซีเกตจะย้ายฐานการผลิตไปอยู่ประเทศอื
1: ่
0: น
1: ไม่ครับไม่ได้ประเทศไทยแปลกมากตามเท่าที่ผมรับทราบมาเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่คนไทยเราเก่งมากในการประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ
0: ์
1: มา40 ปีแล้ว
0: โอ้คร
1: ับ แล้วก็ถ้าคือเนื้อออกมาถ้ามันทำได้นะป่านนี้จีนเอาไปทำแล้วก็ยัง
0: ทำได้ไปทำนานแล้ว
1: ส่วนใหญ่นะครับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ยก็ทำที่โดยที่เมืองไทยก็จะมีทำโดย3บริษัทใช่ไหมครับคือ Seagate Western Digital แล้วก็ Toshiba
0: ใช่
1: แล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็มาประกอบที่เมืองไทยแล้วประเทศไทยครองตลาดซึ่งเดิมทีจำได้ว่าระบบ Hard Disk Drive เนี่ยเป็นอะไรที่ของล้าสมัย
0: เหมือนจะไม่ใช้แล้วน้องนะ
1: ใช่แต่ปรากฏว่าพอมียุค AI กลายมา Hard Disk Drive เนี่ยต้องใช้เพราะว่ามันเป็นวิธีเก็บข้อมูลที่เสถียรที่คงทนและถูกที่สำหรับใช้ใน data center ฉะนั้นก็เลยมีบูมมากเลยเรื่องของการทำฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อันนี้นะครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าในบางส่วนเนี่ยเราก็มีศักยภาพตรงนี้จริงๆแล้วใช้คนไทยจริงๆทำมาตลอดแล้วก็เข้าใจว่าไม่มีทางเทรนที่ไหนทำได้ง่ายๆที่อื่นนะครับเอามาแข่งไม่ได้นะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็คือภาพรวมซึ่งก็เป็นห่วงว่าอันนี้เป็น downside risk ของประเทศไทยแล้วประเทศไทยจะมี downside risk 2 อันใช่ไหมข้อหนึ่งคือราคาน้ำมันสูงแล้วเราก็นำเข้าน้ำมันเยอะอันที่2ก็คือเรื่องของอเมริกาเนี่ยนะครับแล้วเรานำเข้าน้ำมันเนี่ย10%กว่าของ GDP เราส่งออกไปที่อเมริกา25%ของ GDP ถ้า2 อันนี้กระทบรุนแรงเนี่ยมันกระทบประมาณ1/3ของ GDP ของประเทศไทยครับ ภาพโดยรวมๆนะครับ
0: ครับครับครับ
1: นี่

0: เนี่ยก็เลยอยากจะมาไฮไลท์ตรงนี้นะครับมามุ่งเนี่ยย้ำเน้นตรงนี้ว่าเออทำไมประเทศไทยเราเนี่ยดูน่าเป็นห่วงกว่าที่คิดเพราะว่าคนที่อยู่ในช่วงอายุวัยทำงานคืออายุ18 ถึง 60 ปี18 ถึง 60 ปีเนี่ยมีคนลงทะเบียนขอบัตรสวัสดิการตั้ง11.8 ล้านคน11.8 ล้านคนค
1: ค
0: ุ
1: ร
0: ณ
1: ับ
0: เราพงนึกภาพนะคนพวกนี้ในหลักการควรจะทำงานได้มีงานทำกลับไปดูตัวเลขประเทศไทยเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในแรงตลาดแรงงานเนี่ยมีอยู่41 กว่าล้านคน
1: ครับ
0: นะครับ41 กว่าล้านคนแล้วมีงานทำ41 ล้านคนเหมือนกันประเทศไทยเนี่ยตามตัวเลขสถิติของทางการเนี่ยมีคนว่างงานไม่กี่แสนคนนะครับ
1: ใช่ก็เราอั
0: ไม่
1: ตร
0: ก
1: า
0: ี่
1: การว่างงานน้อยครับ
0: ก็เรามีประชากรอยู่ในแรงอยู่ในวัยแรงงานเนี่ยนะครับ 41.6 ล้านคนมีคนมีงานทำประมาณ41ล้านคนค่ะว่างงานในตัวเลขเนี่ยว่างงานแค่600,000 คน
1: ครับ
0: แต่ทำไมคนที่ต้องไปขอบัตรคนจนเขาไปขอนะยังไม่ได้นะครับแต่ขอเนี่ยตั้ง11.8 ล้านคนคราวนี้บางคนบอกให้เขาขอไปแต่ผมพูดจริงๆนะลองนึกภาพนะครับเราอยากเป็นคนที่ไปขอบัตรคนจนเลยถ้าเราไม่จนจริง
1: คนอยากขอเพราะไม่จนหรือคนอยากขอที่ไม่จนจริงมีนะอาจารย์ผมได้ยินอยู่
0: อาจจะมีแต่ว่านึกออกไหมก็ใครอยากที่จะไปที่ไหนไปคุยกับเพื่อนว่าเออผมเนี่ยมีบัตรคนจน
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็
0: ไม่ใช่ว่าบัตรคนจนนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นก็คือบัตรคนจนนั่นแหละ
1: ใช่ใช่
0: ใครอยากจะไปโม้ว่าเนี่ยผมมี
1: ผ
0: บั
1: ม
0: ตร
1: ได้บัตรนะ
0: มันไม่น่าจะมีถึง11 ล้านคนที่กล้าไปลงนี้ถ้าไม่ลำบากจริง
1: ครับมันก็ไม่น่าภูมิใจเท่าไหร่อ่ะพูดตรง
0: ๆไม่น่าภูมิใจเลยคราวนี้ประเด็นที่ว่าโอเคแล้วปรากฏว่ากรองมาแล้วได้รับสิทธิ์เนี่ย5.4 ล้านคน5.4 ล้านคนจาก41 ล้านคนที่มีงานทำเป็นง่ายได้ยังไงว่าคนไทย41 ล้านคนเนี่ยนะครับที่มีงานทำเนี่ยจนตั้ง5.4 ล้านคนคืออ
1: าจารย์ก็จะบอกว่ามัน
0: แล้ว
1: ม
0: นะ
1: าก
0: แล้ว
1: เกิน
0: เงินเดือน
1: ท
0: ไ
1: ี
0: ม
1: ่
0: ่
1: จ
0: พ
1: ะ
0: อ
1: รับ
0: ก
1: ได
0: ิน
1: ้
0: เงินเดือนไม่พอกินน่ะนะครับ
1: กี่
0: ท
1: เป
0: ำ
1: อร
0: ไ
1: ์
0: ม
1: เซ็น
0: ม
1: ต
0: ั
1: ์
0: นเยอะขนาดนี้ทำไมมันเยอะขนาดนั้นซึ่งดูอย่างนี้แล้วเนี่ย KPI หลักน่าจะเป็นว่าเราทำยังไงให้ประเทศเราเนี่ยสร้างงานให้คนที่เขาอยู่ในวัยแรงงานที่มีงานทำแล้วไม่ต้องไปพึ่งบัตรสวัสดิการของรัฐ
1: อ๋อ
0: เอา
1: โ
0: ส
1: อ
0: ่ว
1: เค
0: นของเอาส่วนของคนที่
1: คร
0: ท
1: ับ
0: ำงานน่ะคือในหลักการถ้าคุณมีงานทำงานมันน่าจะให้ผลตอบแทนเพียงพอที่จะไม่ต้องไปขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ครับใช่
0: ถึงขนาดตั้ง5.4 ล้านคนดีไม่ดีขอสัก1 ล้านคนยังฟังดูไม่ค่อยดีเลยแต่5 ล้านคน5.4 ล้านคนนี่เยอะมาก
1: ครับ
0: นะครับคราวนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยก็จะปรากฏว่ามีคนไปลงทะเบียนเนี่ย7 ล้านคนแล้วได้รับสิทธิ์เนี่ย4 ล้านคนคราวนี้คำถาม4 ล้านคนถ้าเราดูข่าวเนี่ยจะเหมือนก็ดีไม่ดี4 ล้านคนเนี่ยน้อยไปเพราะคนที่ตกหล่นส่วนใหญ่ที่เป็นข่าวเนี่ยจะกลายเป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยจริงไหม
1: ใช่ใช่ครับอาจจะมากกว่านั้นตัวเลขจริง
0: อาจจะมากกว่านั้นแต่คราวนี้คำถามคือถ้าตั้ง4 ล้านคนนี่เยอะไหมผมก็ต้องบอกว่ากลับไปเช็คดูตัวเลขแล้วก็ต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยเยอะมากๆเลย
1: เพราะบ้านเราเข้าสังคมผู้สูงวัยนานแล้วอาจารย์หรือเปล่า
0: คุณวรพงษ์นึกภาพนะครับคนที่อายุ60 ปีหลังจากทำงานมาแล้วเท่าไหร่35 ปีมีประชากรอยู่ในวัยตอนนี้ประมาณ14 ล้านคน14 ล้านคนลงทะเบียนตั้ง7 ล้านคนครึ่งนึงเหรอคิดว่าตัวเองจนหลังจากทำงานมาทั้งชีวิตนึกภาพสินึกภาพสินึกภาพสิครับ
1: โอ้อาจารย
0: ์รัฐบาลบอกว่าจนจริงเนี่ย4.1 ล้าน
1: ตัวเลขนี้มาภาพมันก็จะขึ้นว่าเออมันน่าตกใจ
0: คือเกือบ1 ใน 3เนี่ยของผู้สูงอายุเนี่ยจนนะครับเนี่ยทำให้ดูแล้วค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงก็นี่ผมก็เลยไปเจาะข้อมูลดูเพิ่มเติม นะครับข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยได้มาจาก

0: รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุที่เขามีทำตัวเลขทุกปีทุกปีนะครับคุณวรพงษ์
1: ครับ
0: แล้ว
1: ค
0: ก
1: ร
0: ็
1: ับ
0: ตัวเลขล่าสุดเนี่ยตัวเลขเป็นอย่างนี้ครับผมไปดูตัวเลขนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เราเริ่มต้นก่อนว่ามีคนสูงอายุ60ขึ้นไปในประมาณ14ล้านกว่าคน14ล้านกว่าคนเนี่ยได้รับสิทธิ์ไปแล้วเนี่ย4ล้านคน4.1
1: ค
0: ล
1: ร
0: ้
1: ั
0: า
1: บ
0: นคนก็เป็นคนจนเนี่ยประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งสูงมากนะครับก็กลับไปดูตัวเลขถ้ากลับไปดูตัวเลขต่างๆที่เท่าที่มีอยู่เนี่ยในไอ้รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: มันก็พ้องออกมาใกล้เคียงเหมือนกันเขาบอกว่าเขาคำนวณสัดส่วนคนจนปี2564นะครับปี2564ของทางรายงานในนี้บอกว่าจะมีอยู่ประมาณ18.1% 18.1% ซึ่งอันนี้มันคงเป็นตัวเลขที่คำนวณที่จนจริงๆอันนี้เขาใช้เขาเรียกว่าดัชนีความจนในหลายมิติ Multi Dimensional Poverty Index คือจนทั้งในด้านการศึกษาด้านการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพความเป็นอยู่และความมั่นคงทางการเงินตัวเลขออกมาเนี่ยสำหรับคนอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมีทั้ง 18.1% นะครับ 18.1%กลับไปดูตัวเลขที่ทางการเขาทำตัวเลขมาให้ดูเนี่ยนะครับก็บอกว่าคนกลุ่มพวกนี้ต้องพึ่งพาเงินของรัฐบาลอยู่ค่อนข้างมากเลยคือมันมีตัวเลขที่ดูที่น่าเป็นห่วงตรงที่ว่ามีตัวเลขที่ถอยหลังไป10ปีนะครับคุณวรพงษ์
1: ครับ
0: รายได้หลักของผู้สูงอายุเนี่ยมาจากตรงไหนเมื่อปี2545รายได้หลักมาจากบุตร 58.1.47%
1: ลูกหลานเลี้ยงดูโอเค
0: จากเบี้ยยังชีพของรัฐบาลแค่ 1.37%
1: ครับ
0: โอเคมาวันนี้2564ตัวเลขล่าสุด64นะครับเรามา69แล้วจาก64ตัวเลขเขามีแค่นี
1: ้
0: จากบุตรเหลือแค่ 32.18% จาก 58.47 เหลือ32แต่จากภาครัฐนี่ขึ้นมาเป็น 19.18 ฉะนั้นมันถึงน่าเป็นห่วงมันถึงข้อนั่งจะน่าเป็นห่วงว่าผู้สูงอายุตรงนี้ก็พึ่งพาภาครัฐเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจำนวนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบุตรหลานก็เลี้ยงไม่ค่อยไหวเรื่อยๆ
1: ผมเหลือเวลาแค่สักหนึ่งนาทีอาจารย์โทษทีคร
0: ับครับก็หนึ่งนาทีก็ไม่มีอะไรก็เล่าให้ฟังว่าเป็นห่วงแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนผู้สูงอายุเนี่ยยังทำงานที่ทำงานอยู่เนี่ยก็มีอยู่ไม่เยอะอาจจะมีสัก30-40%แล้วก็ส่วนใหญ่ทำงานในภาคเกษตรซึ่งมีรายได้แค่13,623บาทต่อเดือนขอโทษครับด้านเกษตรด้านภาคการผลิตนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนน้อยไปลงไปทำงานที่นั่นส่วนใหญ่ยังอยู่ภาคเกษตรกรรมที่มีรายได้เพียง5,459บาทต่อเดือนครับ
1: สรุปคือว่าสถานการณ์ตัวเลขของผู้ที่ถือบัตรคนจนและจนจริงๆและเป็นผู้สูงวัยถ้าลงโฟกัสลงไปอีกเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเพราะผู้สูงวัยได้รับการดูแลจากบุตรหลานน้อยลงรัฐต้องอุ้มมากขึ้นนะครับผมประมาณนี้ขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ข้อมูลอันนี้ผมว่าเป็นประโยชน์ที่เราเห็นภาพใหญ่โดยรวมแทนที่เราโฟกัสแต่เรื่องว่าใครหลุดรอดจากบัตรไม่ได้ยังไงอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวอาจารย์น่าคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ
0: คุณครับ
1: สวัสดีครับ9:59 นครับ CEO Ocean Plus วันจันทร์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: โดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลขอบคุณประชาชนเข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทบทวนคัดกรองช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พบว่าร้อยละ 43.26 ระบุว่าไม่โกรธเลยที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการโดยรัฐบาลพร้อมทบทวนคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและนำคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายกำหนดการอุทธรณ์ขอประชาชนอย่า กังวลเพราะรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้ตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลา5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือยังมีอีกจำนวนมากทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าผู้ถือบัตรกว่าล้านคนมีประชาชนอายุระหว่าง 18 ถึง 60 ปีมากกว่า 5 ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้กำหนดนโยบายช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะการอัพสกิลและรีสกิลเพิ่มทักษะอาชีพสร้างโอกาสการมีรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตวันนอรับเหตุยิงถล่มจุดตรวจนราธิวาสอาจทำพูดคุยสันติสุขยุ่งยากมากขึ้นแต่เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่เลวร้ายกว่านี้นายวันมูฮัมหมัดนอร์มัตฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวโน้มการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ว่าจะทวีความรุนแรงหรือไม่หลังจากเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มจุดตรวจบูเกสตามีจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5คนขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมีผู้เสียชีวิตและขอให้เจ้าหน้าที่นำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและลงโทษให้ได้ซึ่งการปฏิบัติการขณะนี้เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่เลวร้ายไปมากกว่านี้ต่อจากนี้จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ต่อไปเพื่อให้สถานการณ์ยุติลงและไม่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นอีกส่วนการยกระดับประกาศกฎอัยการศึกในจังหวัดนราธิวาสเป็นกฎหมายหนึ่งที่มีอยู่แล้วใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้เพื่อความแข็งแรงเข้มแข็งและต้องหาวิธีการที่เหมาะสมมารองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการพูดคุยสันติสุขหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นส่วนที่ทำให้การพูดคุยเกิดความยุ่งยากขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากผู้ที่ต้องการให้เกิดคุยมีเกิดการคุยมีหลายกลุ่มทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเจรจาแต่ทางรัฐบาลจะต้องชั่งน้ำหนักว่าควรเดินหน้าต่อไปอย่างไรทั้งนี้ยืนยันว่าการพูดคุยถือเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลซึ่งการพูดคุยเพื่อเดินหน้าสันติสุขอย่างยั่งยืนและจากการประเมินในขณะนี้คิดว่าการพูดคุยเป็นวิธีหนึ่งส่วนมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดก็ต้องดำเนินการคู่ขนานกันไปอพยพนักท่องเที่ยวหลายร้อยหนีไฟป่าอิตาลีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและสื่ออิตาลีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าดับไฟป่าขนาดใหญ่บริเวณคาบสมุทรกาการโนประเทศอิตาลีเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นต้องสั่งปิดเส้นทางคมนาคมระหว่างชายฝั่งเบรชคิชีและวิสเตส่วนนักท่องเที่ยวและผู้มาเที่ยวชายหาดราว400คนได้รับการอพยพต้นเพลิงเริ่มลุกไหม้ที่บริเวณปิเลฟราบาเลนอกเมืองเปสคีชีก่อนจะลุกลามไปยังบริเวณอ่าวมักนาโคราและอาเซนาโดยมีลมกระโชกแรงทำให้ไฟขยายวงกว้างทีมดับเพลิงเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำภูมิภาคและอากาศยานรวมถึงเครื่องบินดับเพลิง2ลำถูกส่งเข้าปฏิบัติการเพื่อควบคุมเพลิงเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Well

0: เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: อดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
2: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอนแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
1: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
4: ติดนาฬิกา9นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะ27กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะวันนี้เป็นวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมีวันหยุดกันนะคือวันพรุ่งนี้แล้ววันพุธนะคะกลับมาอีกทีนึงก็วันพฤหัสบดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่จะต้องตามกันนะจริงๆก็มีทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะประเด็นปัจจัยภายนอกประเทศนะก็น่าติดตามนะโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของการประชุมนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารอเมริกาเนี่ยอันนี้ก็จะจับตามากๆในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์นะมองสถานการณ์อย่างไรในขณะหุ้นไทยเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างฐานที่แข็งแรงนะพอขึ้นมายืนเหนือ1,600จุดนั้นเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะประคับประคองตัวแม้ว่าบางวันนั้นปัจจัยข้างนอกเนี่ยอาจจะทำให้บรรยากาศของตลาดเขาเนี่ยปรับตัวกดดันลงนะคะอย่างเช้ามาวันนี้เนี่ยไปดูภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะก็ดูเหมือนว่าจะอ่อนแรงนะเปิดลงมาเนี่ยนะคะก็ถูกแรงขายออกมาเรียลไทม์ตอนนี้เนี่ยลบอยู่ 12.15 จุดนะดัชนี 1,632.24 จุดวอลุ่มการซื้อขายนะคะก็คึกคักกัน 18,747 ล้านบาทในขณะที่หุ้นต่างประเทศวันนี้ถ้าดูกันเร็วๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวในแดนบวกนะคะหางเสงที่ฮ่องกงตอนนี้ก็บวกอยู่ 0.72% นิกเกอิ225บวกอยู่ 0.2% นะคะเกาหลีใต้นะคะลงไป 0.99% แล้วก็เวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะคะบวกอยู่ 0.26% นะเวียดนามนี่น่าสนใจเดี๋ยวเบรกที่2เรามีแขกรับเชิญพิเศษเข้ามาพูดคุยนะคะถ้าอาจารย์ดร.นิเวศไปต่างประเทศแต่ว่าเรามีแขกมาเชิญมาคุยกันคุยในเรื่องของเวียดนามเพราะว่าดูเหมือนว่าช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคะตลาดหุ้นจะถอยลงมามีการปรับฐานพอสมควรเดี๋ยวมามองกันค่ะตอนนี้ไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์กันก่อนนะคะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยจำกัดมหาชนตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์เนาะสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีวันหยุดกันด้วยนะคะ2วันแล้วก็มีปัจจัยที่ต้องตามต่างประเทศการประชุมของทางการกลางสหรัฐประเมินกันหน่อยสัปดาห์นี้ประเด็นปัจจัยสำคัญมีเรื่องอะไรบ้างและคิดว่าดัชนีจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนคะคุณกิตพลคะ
5: โอเคครับปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้คงจะเป็นฝั่งต่างประเทศที่มาถึงตัวในประเทศจะเป็นคนประกอบการนะครับฝั่งต่างประเทศหลักประเทศที่มีเรื่องของตัวการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับกับเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ที่มีเงินเฟ้อทั่วประเทศนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเดิมในตลาดคิดว่าน่าจะได้ฉลองนะเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณว่ามันมีโอกาสที่มันจะผ่านจุดสูงสุดแล้วก็น่าจะลดลงนะครับเราเห็นราคาน้ำมันก็ลงมาตลอดทางแต่พอสถานการณ์ตรงกลางมันมีความไม่แน่ไม่นอนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดที่ทำให้ประเด็นของตลาดเองก็อาจจะไม่ค่อยกล้าแน่ใจนักถึงแม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อในช่วงของปลายสัปดาห์เนี่ยมันอาจจะคอนเฟิร์มทิศทางของการปรับตัวลดลงนะครับ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องสถานการณ์ตัวดอกบานต้องบอกว่ามันเป็นปัจจัยเสี่ยงเล็กๆอันหนึ่งที่อาจจะถือได้ว่าเป็นเทลลิสหรือว่าเป็นจุดที่ต้องเพียรสันคนกับเราเยอะก็คือว่าเราอาจจะรู้สึกว่าตัวสถานการณ์ในตัวดอกบานเนี่ยในรอบไม่ได้แรงนะครับและเทียบกับช่วงก่อนเนี่ยจุดที่ต้องระวังก็คือไอ้ความเหวี่ยงไหวของราคาน้ำมันเนี่ยมันอาจจะมากกว่าที่เราคิดได้เพราะว่าช่วงสองสามเดือนแรกของการเกิดวิกฤตช่วงแคปฮอร์โมนเนี่ยหลายประเทศก็ร่วมกันในการที่จะปล่อยสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์เนี่ยมาช่วยกันดั้มราคาน้ำมันเอาไว้นะครับผู้ที่กดราคาน้ำมันด้วยสำรองน้ำมันคำถามก็คือว่าทำแบบนี้มันก็จะมีหน้าต่างนะครับซึ่งพอสถานการณ์มันยื้อมาแล้ว3เดือนแล้วเนี่ยพอเข้าสู่เดือนที่4เดือนที่5เราตอบไม่ได้ครับว่ามีจริงแล้วหน้าต่างสำรองน้ำมันที่แต่ละคนมีถึงเมื่อไหร่นะครับดังนั้นถ้าสถานการณ์ในช่องแคบของรถมันยังไม่จบสำรองน้ำมันที่แต่ละประเทศปล่อยมานี่มันอาจจะเริ่มอยู่ระดับเรียกว่าเริ่มปล่อยไม่ได้หรืออาจจะเริ่มตึงๆนะครับถ้าเป็นแบบนั้นก็จะแสดงว่าถึงไม่มีอะไรรุนแรงเนี่ยแต่สถานการณ์ของราคาน้ำมันมันกลายเป็นว่าตัวช่วยที่จะมากดราคาน้ำมันไว้อาจจะไม่มีนะครับราคาน้ำมันก็อาจจะพุ่งไปแรงๆกว่าที่เรามองๆได้แต่นั้นอันนี้ให้จับตาสถานการณ์ตัวนี้ไว้ด้วยนิดนึงครับ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะประเมินในเรื่องของภาพของตลาดยังไงแล้วกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้คุณกิตพลมองยังไงคะเพราะมันมีความเสี่ยงเรื่องของปัจจัยน้ำมันกลับมาเป็นปัจจัยที่หลายคนก็กังวลกันอีกรวมถึงเรื่องดอกเบี้ยด้วยคุณกิตพลมองยังไงคะเพราะว่าเวลาเงินเฟ้อสูงๆเนี่ยหลายคนก็กลัวว่าทางฝั่งอเมริกาหรือเฟดจะมีการพิจารณาเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: โอเคครับผมคิดว่าในฝั่งของสถานการณ์ปัจจัยภายนอกอาจจะให้เห็นกันน่ากลัวมากครับเพราะว่ายังคงมีเวลาแล้วก็ในเดือนกันยายนบ้านเราโชคดีก็คือเรามีหุ้นในกลุ่มพลังงานอยู่เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดสวิงในทางที่เป็นน้ำมันปรับขึ้นเนี่ยบ้านเราเองมันเหมือนจะมีตัวมาช่วยในเรื่องของตัวราคาพลังงานแล้วก็ผลประกอบการในกลุ่มพลังงานที่จะช่วยหักล้างผลกระทบส่วนลบที่เกิดขึ้นกับหุ้นในกลุ่มอื่นครับทีนี้ถามว่าในฝั่งของบ้านเราเองก็คงจะกลับมาขึ้นกับเรื่องตัวผลประกอบการเป็นหลักซึ่งช่วงสั้นต้องถือว่าเราโชคดีนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันศุกร์เนี่ยมันมีข่าวดีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของตัวเลขส่งออกกับเรื่องของตัวเลข GDP นะครับตัวเลขส่งออกเนี่ยเดือน6กลายเป็นว่ากลับมาโตในระดับ 20% year on year ซึ่งกลายเป็นตัวเลขมันสูงกว่าเป็น5ถ้วยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าปกติมันเราจะไม่ค่อยเห็นสถานการณ์แบบนี้นะคือปกติแล้วตัวเลขส่งออกมันจะดีพีคที่ประมาณมีนาคมเดือน5เดือน6จะชะลอค่อยๆไปฝืนกลายเป็นว่าเดือน6ของเราเนี่ยยังสัดส่วนมากๆแล้วก็สัดส่วนเทียบของแผงกันเดือนห้าด้วยซึ่งถือว่าโมเมนตัมรอบนี้มันแข็งแกร่งจริงๆนะครับแต่ขณะเดียวกันทีนี้มันก็มีช่วงของครึ่งปีหลังเราตอบไม่ได้แต่ว่าสถานการณ์นี้จะค่อยๆชะลอลงหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมต้องถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับกับอีกเรื่องนึงที่ต้องมาช่วยตลาดก็คงเป็นเรื่องของตัวการปรับสินทรัพย์ขึ้นก่อนสำนักงานเศรษฐกิจแข่งขันนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าหลายคนคิดอยู่แล้วว่าตัวเลข GDP ที่เราเคยเห็นหลายหน่วยงานทำไว้ 1.5 1.6 เนี่ย

0: สสคเนี่ยก็ล่าสุดปรับขึ้นมาเป็น 2.5 หรือดังนั้นที่สุดก็เหลือแต่สภาวะคนเดียวแล้วซึ่งก็คงจะขยับขึ้นนะครับได้ในสัก2กลางๆบวกลบแน่ดังนั้นผมคิดว่าในภาพของมองข้ามเศรษฐกิจปีนี้ซึ่งถือว่าเรามีตัวช่วยจากทั้งมาตรการในประเทศนะครับแล้วก็ในสถานการณ์ภายนอกอะไรเงี้ยสำหรับบางคนอาจจะลดเกิดสำหรับบ้านเราซึ่งมีตัวหุ้นพลังงานรวมไปถึงในฝั่งของเศรษฐกิจจริงก็มีกองทุนน้ำมันมาช่วยสเตบิไลซ์ให้มันไม่กระชากมากเกินไปเนี่ยมันก็เลยแก้เรื่องผลต่อเราโดยรวมเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงมากเท่ากับหลายประเทศครับ
1: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นมีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาค่ะคุณกิตพลว่าตอนนี้เห็นสถานการณ์น้ำมันขึ้นแล้วหุ้นราคาหุ้นน้ำมันเนี่ยหรือหุ้นลงกลั่นก็ราคาขยับเนี่ยนะคะถ้าเป็นกลยุทธ์การลงทุนในกลุ่มนี้เนี่ยคุณกิตพลมองว่าอย่างไรคะยังสามารถเข้าลงทุนได้ไหมหรืออัพไซด์เหลือเยอะไหมคะคุณกิตพลคะ
0: จริงๆมองว่ามันจะเป็นการขึ้นในระยะสั้นแต่ที่สุดแล้วเนี่ยตั้งแต่ในโมเมนตัมของหุ้นมันจะเปลี่ยนจากครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนจาก external play เนี่ยไปสู่จุดที่มันเป็นขึ้นโดมิสติกมากขึ้นนะครับก็คือครึ่งปีแรกเราเห็นว่าพลังงานที่เด็กขึ้นเป็น external play เนี่ยบนโดดเด่นมากแต่พอถึงครึ่งปีหลังแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าน้ำหนักของหุ้นในกลุ่มพวกที่เป็นพวกท่องเที่ยวนะครับพวกตัวของด้านการแพทย์รวมไปถึงตัวที่เกี่ยวกับการบริโภคในประเทศเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆทยอยมาที่ในช่วงสั้นเราก็จะเห็นว่าถ้าเกี่ยวกับการบริโภคแบบเต็มๆเลยเนี่ยมันยังมีตัวเลขที่อาจจะยังซอฟต์ในช่วงของไตรมาส2แต่พอ3กับ4เนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มค่อยๆเห็นทยอยขึ้นขึ้นมาซึ่งการฟื้นของหุ้นโดยสิทธิ์เนี่ยมันก็จะรวมถึงไฟแนนซ์ไปด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มตัวการบริโภคอย่างเช่นคราฟต์เนี่ยมันก็จะทยอยขยับดีขึ้นตามมาดังนั้นก็ต้องบอกว่าในภาพนี้เราคิดว่าถึงแม้ช่วงสั้นอาจจะเห็นพลังงานดีหรือว่าเห็นกำไรแต่กลุ่มพลังงานดีแบบทำนิวไฮนะครับแต่จริงๆแล้วภาพใหญ่ของการลงทุนจะเป็นการโยกน้ำหนักนะครับไปสู่หุ้นที่มันยิงภาพโดมิสติกมากขึ้นครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าในถ้านักลงทุนมองเรื่องของการลงทุนในการสะสมนี่อยากจะให้ขยายไปมองกลุ่มที่ยังขึ้นไม่เยอะโดยเฉพาะในฝั่งที่เป็นโดมิสติกครับ
1: ค่ะแต่เราก็ยังมีความหวังได้ในช่วงของครึ่งปีหลังนี้ที่เราเคยคุยกันใช่ไหมคุณกิตพลสำหรับเป้าดัชนีเองก็มีการขยับปรับขึ้นไปเรายังมองทรงนั้นอยู่ใช่ไหมคะท่ามกลางปัจจัยณปัจจุบันนี้ค่ะคุณกิตพล
0: เพราะจริงๆเราจะเห็นว่าวันนี้ตัวเลขของตัวของในด้านตลาดทั้งระดูและวิเคราะห์ในการปรับประมาณการในบูมเบิร์กเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับถ้าเราไปดูแล้วในฝั่งบูมเบิร์กคอนเซ็ปต์เนี่ยเขาเอาตัวเลขราคาเหมาะสมของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเป็นประกอบรวมกันแล้วเป็นตัวเซ็ตเด็กทาร์เก็ตซึ่งวันนี้ตัวเลขมันจะอยู่ประมาณแถว 1,765 นะครับแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้เราจะเห็นว่าไอ้ตัวนักวิเคราะห์หรือว่าโบรกเกอร์ส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งทำทาร์เก็ตเซ็ตเด็กเนี่ยแถวประมาณ 1,600 บวกลบแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าไอ้บนตัวเลขถ้าเราเอาหลายตัวมาประกอบกันมันต้องเห็นสัก 1,700 ก็แปลว่าหลังจากผลประกอบการไตรมาส2ออกแล้วเนี่ยตัวบล็อกเกอร์หลายๆแห่งน่าจะต้องมีการขยับเซ็ตอินดิคเตอร์ขึ้นขึ้นหน่อยนะครับจากเดิมแถว1,500ปลาย1,600ต้นนี้มันควรจะขยับขึ้นมาแถวประมาณสัก1,700บวกลบเนี่ยจะสูงกว่านั้นนะผมคิดว่าในภาพตรงนี้ก็ยังเป็นมุมทั้งที่เป็นบวกกับทั้งของตัวนักลงทุนครับ
1: ค่ะโอเคปิดท้ายวันนี้ราคาปรับตัวลงนะแล้วมองกรอบวันนี้ไว้ยังไงคะคุณวิทย์พลมีโอกาสที่จะมีแรงซื้อกลับมาไหมคะ
0: ดูแล้วถ้าบอกว่าวันนี้ก็ดูไม่ได้น่ากลัวเลยเพราะว่าเราเห็นอินเด็กซ์ลงก็จริงแต่ว่าไปดูเป็นตัวหุ้นเนี่ยมันลงที่เดลต้าแต่ที่มันเดลต้าลง 16.76
1: ค่ะก็เลยเป็นตัวฉุดดัชนี
0: พลังงานแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูจะเห็นว่ามีฝั่งของตัวหุ้นที่บวกมันจะเป็นกลุ่มแบงก์กลุ่มค้าปลีกนะครับหรือจริงๆถ้าไปดูกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเราเห็นว่าบวกแล้วนะประมาณตัวละ 2-3% ด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพนี้ก็คือโรเทชันยังคงเกิดอยู่ครับแล้วก็มีภาพตรงนี้อาจจะสลับไปสลับมาตามปัจจัยในช่วงวันนั้นแต่ว่าในภาพรวมใหญ่ๆก็คือการที่น้ำหนักการลงทุนเนี่ยจะโยกไปอย่างฝั่งที่เป็นดอมเมนต์มากขึ้น
1: ค่ะช่วงที่เราเป็นวันหยุดนั้นเนี่ยมีอะไรที่เราต้องกังวลว่าจะมีเซอร์ไพรส์ออกมาแล้วเรามาเปิดอีกทีวันพฤหัสไหมคุณกิตพลคะดูแล้ว
0: ผมคิดว่าก็จะมีเรื่องของตัวเกี่ยวกับเรื่องการประชุมเฟดแต่คิดว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยในฝั่งของเฟดเองก็คือคงไม่ได้เห็นการลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้นะครับยกเว้นแต่ว่ามีปัจจัยบวกมากๆเช่นตัวเลขเงินเฟ้อมันลงแรงจริงๆแล้วสถานการณ์ก็คือไม่ได้มีความเสี่ยงที่มันจะเปรียบขึ้นอันนั้นเนี่ยแต่เราก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นช่วงถัดไปมากกว่าเป็นช่วงเวลาแถวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามองแล้วก็คือในฝั่งของนโยบายต่างๆน่าจะยังไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ในช่วงที่เราหยุดยาว
1: ค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลคะเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีนึงวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เจอคุณกิตพลอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ผลการประชุมเฟดน่าจะออกแล้วเดี๋ยว

0: วิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเกียรติพลค่ะค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehen ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้อาจจะดูเหมือนว่าจะแรงดัชนีนั้นมีการตกลงมาค่อนข้างแรงนะคะแต่อย่างที่คุณกิตพลบอกเนาะไปดูเวทดัชนีแล้วนั้นเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นเพราะเดลต้าเพราะว่าตัวหลักๆหลายตัวก็ยังประคับประคองตัวขึ้นได้ดีนะโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มแบงค์นะคะเพราะวันนี้ไปเดลต้าเนี่ยลงเยอะแล้วก็มีผลต่อดัชนีพอสมควรตอนนี้ราคาขึ้นมาอันดับ1,292 บาทก็ลงไปตัวเดียว15 บาทนะ 4.89% นะส่วนดับ2 BBL ค่ะแบงก์กรุงเทพ195.50 บาทบวกมา4.50 บาท 2.36% AOT 64.25 บาทบวกมา75 สตางค์ปตท. 39 บาทลงไป50 สตางค์แล้วก็ปตท.สผ. 149 บาทลงไป1 บาทนะคะนี่เป็น5 อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้อีกสักครู่นึงขออนุญาตในการพักกันนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะเราก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษเข้ามาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรยังติดภารกิจเดินทางต่างประเทศนะคะอาจารย์จะกลับมาในสัปดาห์หน้าค่ะแต่วันนี้เนี่ยเชิญแขกรับเชิญผู้เชี่ยวชาญมาคุยกันในเรื่องของหุ้นเวียดนามนะคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงสักระยะ1-2 สัปดาห์นี้จะเห็นเหมือนกันปรับฐานนะของหุ้นเวียดนามแต่ว่าจริงๆตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเวียดนามก็ยังเป็นปีที่เขาทำไฮด้วยนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าการขยับปรับตัวลงมานั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาประเมินสถานการณ์กันหน่อยว่าเอ๊ะจะเป็นลักษณะของการถอยลงมารับสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าไปก่อนหน้านี้ที่ดัชนีขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันออกอาการต่างชาติเสียทรงเพราะประเด็นสำคัญตอนนี้คือต่างชาติเนี่ยมีการเทขายหุ้นเวียดนามค่อนข้างเยอะและในขณะเดียวกันเนี่ยภาพภายในของเวียดนามนั้นตอนนี้เนี่ยทางด้านของธนาคารพาณิชย์ก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะก็ดูเหมือนว่าจะส่วนทาง GDP รายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยทั้งหมดนี้มาคุยกันแล้วก็รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนด้วยในช่วงที่2นะคะแต่ว่าก่อนจะไปนั้นค่ะคุณผู้ฟังมีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็มีทั้งข่าวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะเอาเป็นข่าวดีก่อนนะคะจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ค่ะแค่มี10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะคะออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงค่ะกับดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9 เดือนนะคะและอัตราและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11 เดือนค่ะจากธนาคารออมสินนะคะที่ให้คุณนั้นคุมได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยค่ะฝากเริ่มต้นอยู่ที่10,000 บาทนะคะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9 เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1 ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1 ล้านบาทขึ้นไปนะคะรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีค่ะและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะ11 เดือนค่ะเงินฝากน้อยกว่า1 ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีนะคะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1 ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีนะคะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากในแต่ละรายการนะคะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับดอกผลตอบแทนได้แบบคุ้มคุ้มค่านะคะให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยจนถึง31 สิงหาคม 2569นะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ www.gsb.or.th นะคะหรือว่าที่ GSB Contact Center หมายเลข1115นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะอีกหนึ่งข่าวค่ะกิจกรรมดีๆของเพื่อนความคิดของเราสำหรับใครที่อยากได้ไอเดียใหม่ๆนะคะมาพัฒนาตัวเองนี่คือทริป CO VisionBusiness Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7 วัน 4 คืนนะคะที่รวมเรื่องดูงานธุรกิจกิน lobster เที่ยวเมืองโบราณสุดพิเศษลงตัวที่สุดนะคะไฮไลท์ของทริปนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้แค่พาไปถ่ายรูปแล้วจบไปแต่ว่าจะพาคุณไปสัมผัสนวัตกรรมระดับโลกแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆนะคะจะพาไปเจาะลึกดูงานที่โรงงานไฮเซนค่ะเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็เทคโนโลยีระดับโลกส่งออก160 ประเทศไปตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกนะคะดูให้เห็นกับตาว่าโลกอนาคตเขาหมุนกันไปถึงไหนแล้วนะคะที่สำคัญที่สุดค่ะก็มีโอกาสนะคะที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็แขกพิเศษด้วยนะเมืองชิงเต่าอีกด้วยนะคะโอกาสที่จะสร้างเครือข่ายระดับคอนเนคชั่นคุณภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแน่ น่นอนนะคะก็จะพาไปเติมความรู้ฟินกินเที่ยวจัดเต็มไม่แพ้กันค่ะไข่มุกแห่งทะเลเหลืองเราจะพาคุณไปเดินเล่นรับลมทะเลชิลๆนะคะที่ชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเลค่ะขึ้นตึก81ชั้นแล้วก็ภูเขาเสี่ยวหยู่ซานนะคะชมวิวเมืองชิงเต่าแบบ360องศาแล้วก็จะพาไปเช็คอินแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ด้วยนะคะทั้งย่านปาต้ากวนนะคะหอผู้ว่าการเยอรมันค่ะแล้วก็โบสถ์นะคะตัวเซนต์ไมเคิลด้วยนะคะแล้วก็จะย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ 1,400 กว่าปีที่เมืองโบราณจีโมด้วยนะคะพลาดไม่ได้เลยโรงงานเบียร์ชิงเต่านะคะที่จะต้องไปกันด้วยไปเจอต้นตำรับระดับตำนานถึงที่นะคะก่อนกลับก็จะพาไปละลายซับนะคะไปช้อปปิ้งที่ไปเหรียญพลาซ่าด้วยทริปคุ้มๆแบบนี้7วัน4คืนได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งเพื่อนใหม่ได้ทั้งคอนเนคชั่นแล้วก็ไอเดียธุรกิจใหม่ๆนะคะออกเดินทาง 20-26 กันยายนนี้นะคะแต่ว่าขอกระซิบดังๆเลยว่ารับเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะดูแลทุกคนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็exclusive ที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ขอโปรแกรมทัวร์นะคะแล้วก็สำรองที่นั่งได้เลยค่ะที่ @thinkingradio นะคะที่line @thinkingradio ทาง line @thinkingradio นะคะเอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวพูดคุยกันกับแขกรับเชิญพิเศษเรื่องของคุณเวียดนามกันนะคะว่ารอบนี้เนี่ยถอยมารับหรือว่าเป็นการเสียทรงของตลาดนะคะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
5: เต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI เนรมิตภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
6: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
0: ก กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิรวรากรนะคะยังติดภารกิจนะคะช่วงของเดินทางต่างประเทศนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์กลับเข้ามานะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะมีแขกรับเชิญพิเศษที่จะเข้ามาพูดคุยกันนะใครตามท่านอาจารย์ดร.นิเวศก็น่าจะตามเวียดนามด้วยนะคะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นเหมือนการปรับฐานของเวียดนามเกิดขึ้นเป็นระดับ100-200จุดเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ยเดือนพฤษภาคมเวียดนามเพิ่งทำไฮนะสำหรับ VN Index เนี่ยก็ขึ้นไปแถวประมาณ 1,936 จุดนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าไปดูกันแบบเรียลไทม์เนี่ยก็ลงมานะตอนนี้วันนี้อาจจะเห็นการบวกอ่อนๆบ้างนะคะแต่ว่าก็ดัชนีอยู่ประมาณ 1,690 เนาะจาก 1,900 ก็ลงมาพอสมควรทีเดียวในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยภาพของเวียดนามจริงๆถ้าดู GDP ครึ่งปีแรกก็ยังสดใสอยู่เลยนะคะแล้วก็บริษัทจดทะเบียนก็ยังเติบโตได้ดีเอ๊ะการลงมารอบนี้มันเกิดอะไรขึ้นในขณะเดียวกันเราก็ตามประเด็นเรื่องของการปรับ Emerging Market นะที่จะเกิดขึ้นประมาณกันยายนปีนี้ก็ดูเหมือนว่ามีสัญญาณที่ดีหลายอย่างแต่ว่าเหตุการณ์ของการปรับฐานนี้เกิดจากอะไรแล้วก็ปรับลงมาตรงนี้เนี่ยคือการถอยมารับหลายๆคนนักลงทุนหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันออกอาการเสียทรงนะเดี๋ยววันนี้ไปพูดคุยกันนะคะกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะคุณแบงค์คุณชนนท์รักกัญจนันท์ค่ะผู้ก่อตั้งนะโคฟาวเดอร์แล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของฟิโนมิน่าค่ะตอนนี้คุณแบงค์อยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแบงค์ค่ะ
8: สว
0: ั
8: สดีครับคุณบิวครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณแบงค์ค่ะที่เข้ามาพูดคุยกันนะวันนี้ก็ชวนคุยเรื่องเวียดนามเลยค่ะคุณแบงค์วันนี้จริงปกติจะเป็นท่านอาจารย์ดร.นิเวศแล้วก็ใครที่ตามอาจารย์ก็น่าจะตามเวียดนามด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้เห็นเวียดนามถอยลงมาคุณแบงค์เพราะว่าจากไฮเขาเนี่ย 1,900 กว่านะตอนนี้ไปดูเรียลไทม์คือ 1,600 ใช่ไหมคะก็ถือว่าลงมาพอสมควรทีเดียวค่ะต้องเลยถามคุณแบงค์ว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เวียดนามลงมาเพราะว่าจริงๆถ้าเราย้อนไปดูตัวเลข GDP ไปดูแนวโน้มกำไรบริษัทจดทะเบียนก็ดูดีเนาะทำไมตลาดหุ้นถึงดูสวนทางกับภาพเศรษฐกิจมันเกิดอะไรขึ้นที่เราไม่รู้ไหมคุณแบงค์คะให้ข้อมูลนิดนึงค่ะ
8: ครับผมอย่างที่คุณวิวบอกเลยครับคือไม่ได้มีปัจจัยอะไรรุนแรงถึงขนาดว่าผมให้ทีมอินเวสเมนต์ของฟิโลเมนาเนี่ยลองหาข่าวว่ามันมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องคือมีการปรับลด GDP growth ไหมตัวเลขตาริสที่เขาโดนคุณทรัมป์ทั้งไอ้60ประเทศจะไปโดนเยอะกว่าคนอื่นหรือเปล่าหรือแม้แต่ว่าearning growthของรายบริษัทมีปัญหาหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีเลยนะครับไม่มีข่าวร้ายที่เป็นจริงเลยเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าvolumeเทขายออกมานั้นมันเป็นการเทขายโดยที่ไม่ได้มีข่าวร้ายออกมาซึ่งอันเนี้ยมันเป็นทั้งข้อดีและเป็นความน่ากลัวในเวลาเดียวกันเพราะนั้นก็ต้องกลับไปเจาะดูข้างในกลุ่มนะครับว่าไอ้กลุ่มที่โดนเทขายแล้วมีฟันโฟลมีแรงปรับฐานหรือว่าแรงขายออกมาเยอะๆเนี่ยมันคือใครบ้างนะครับซึ่งก็อย่างที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นกลุ่มวินกรุ๊ปเองนะครับก็คือตัวอย่างตัว VIC หรือ VHM ก็คือตัววินโฮมกรุ๊ปเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวันพฤหัสบดีวันศุกร์ที่ผ่านมาร่วงมาจนกระทั่งชนฟลอร์เลยแล้วก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าวินกรุ๊ปเนี่ยคือหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็แบกดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามมาตลอดในช่วงประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาหุ้นในตระกูลเนี้ยหุ้นตระกูลวินเนี้ยมีน้ำหนักสูงมากกับดัชนีคิดเป็นประมาณสัก 20-30% ทีเดียวพอมันถูกมาขายแตะฟลอร์มาเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวดัชนีในภาพรวมเนี่ยลดลงไปเนี่ยโดยสมมติถ้าดูที่ตัว VN Index เนี่ยลดลงไปรวมกันประมาณ30กว่าจุดเลยทีเดียวเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแล้วตรงนี้เนี่ยพอวันหุ้นวินปุ๊บมันลงมาแรงมันก็ไปฉุดทำให้เกิดแรงฟอร์สเซลนะครับหรือว่าแรงบังคับขายหรือมาจิ้นคอลในนักลงทุนที่ใช้เลเวอเรจหรือว่าใช้เงินกู้เข้ามาลงทุนด้วยตรงเนี้ยก็มีกรณีก็จะมีหุ้นตัวชื่อ PNJ บริษัทหลักทรัพย์หลายๆที่นะมีการปรับลดหุ้นไอตัวปรับลดน้ำหนักหุ้นตัวนี้แล้วก็ประกาศตัดไอหุ้น PNJ เนี่ยออกจากลิสต์ในการใช้มาจิ้นเพราะว่ามันเบี่ยงสูงมากๆพอออกจากลิสต์ไปคนที่โดนมาจิ้นคอแต่ว่าโดนออกจากลิสต์มาจิ้นก็แปลว่าเติมไม่ได้เมื่อเติมไม่ได้ก็ถูกฟอสเซลโดยปริยายเพราะน่าจะพอเห็นภาพกันตรงนี้มันก็เลยเริ่มเป็นโดมิโนครับมันเริ่มจากหุ้นวีหุ้นกลุ่มวินปุ๊บมีแรงเทขายพอดัชนีลงแรงเจอฟอสเซลในระดับดัชนีฟอสเซลในระดับดัชนีหุ้นที่เบี่ยงแรงมากกว่าดัชนีบางตัวออกจากไอตัวมาร์จิ้นลิสต์ก็เลยมีแรงฟอสเซลกันขึ้นมาอีกกลายเป็นเดโมิโนเอฟเฟกต์เพราะฉะนั้นมองในมุมตรงอย่างนี้ไม่มีข่าวร้ายในเชิงปัจจัยพื้นฐานแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าแรงเก็งกำไรที่มันถูกฟอสออกมาไม่ว่าจะเป็นทั้ง ดัชนีตลาดหุ้นอเมริกาดัชนีตลาดหุ้นเกาหลีจาก SK Hynix กับ Samsung แรงพวกฟอสเซลพวกแรงเก็งกำไรพวกนี้มันมาโดนหางเลขที่ตลาดหุ้นเวียดนามด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือภาพรวมว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
0: ค่ะตรงนี้เรามีการประเมินไหมคุณแบงค์ว่าที่ลงมาเนี่ยทั้งประเด็นเรื่องของการฟอสเซลแล้วก็ประเด็นเรื่องของหุ้นรายตัวเกิดขึ้นด้วยเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปว่าของต่างชาติด้วยเนาะเพราะว่าดูเหมือนว่าเม็ดเงินของต่างชาติก็ดูเหมือนจะขายสุทธิของหุ้นเวียดนามต่อเนื่องด้วยเนี่ยเราให้แนวสำคัญไว้แม้ว่าจริงๆไม่ควรจะหลุดตรงไหนที่เราจะต้องมาว่ากันอีกทีนึงหรือช่วงเวลาเนี้ยคุณแบงค์คิดว่านักลงทุนที่สนใจอ่ะมันเป็นจังหวะและโอกาสไหมคะหรือเรารอดูกันก่อนไม่ต้องรีบร้อนมองยังไงคะ
8: ครับผมคือถ้าดูที่ตัวดัชนีตัว VN Index นะครับคือ Vietnam Broad Index เนี่ยผมคิดว่ามันมีแนวรับที่โลเดิมแถวๆประมาณตอนกลางเดือนมิถุนาตรงแถวๆประมาณ 1,650 ตรงแถวโซนนั้นก็คือถ้าจะล่วงอีกเนี่ยก็ล่วงได้ประมาณ 3-4% คือไม่น้อยนะถือว่าไม่น้อยแต่ว่าถ้าดูที่ VN 30ก็คือดัชนีตัวเวียดนามที่ใหญ่สุด3ตัวแรกซึ่งตรงเนี้ยมันโดนผลกระทบจากไอ้ตัววินโฮมหรือว่าวินกรุ๊ปเนี่ยมากกว่าตรงนั้นน่ะผมดูที่โซนระดับดัชนีที่เป็นแนวรับตรงแถว 1,780 ซึ่งก็ตรงกับตอนกลางเดือนมีนาพอดีตรงแถวนั้นมันคือจุดต่ำสุดตอนที่ช่องแคบพอมุสมีปัญหาจากการที่อิสราเอลกับอิหร่านเขาโจมตีแล้วก็มีสหรัฐร่วมวงด้วยนะตอนนี้เนี่ยก็คือจุดต่ำสุดเดิมของแถวตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นแนวรับสำคัญในเชิงสัญญาณทางเทคนิคนะครับอันนี้คือถ้าดูที่ระดับดัชนีเนี่ยดูที่ตรงนี้แต่ผมคิดว่ามันมีอีกเรื่องนึงที่เราต้องดูกันไปด้วยก็คือเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่นำเข้าานำเข้าน้ำมันระดับประมาณ 70-80% โดยเกินครึ่งเนี่ยนำเข้าน้ำมันจากช่องแคบฮอร์มุซพออิหร่านกับอเมริกาเนี่ยฉีกสัญญา MOUแล้วกลับประโจมตีกัน13วันติดต่อกันเพิ่งจะเว้นไว้วันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยบีดกลับมาโดยตัวเบรนท์เนี่ยกลับมาทดสอบ100เหรียญเมื่อตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเวียดนามคือเขากลัวว่าเงินเฟ้อจะกลับมาด้วย
0: อ
8: ันนี้เป็นอีกหนึ่งที่ก็ต้องบอกว่าถึงแม้ไม่อยู่ในหน้าข่าวแต่เรารู้ว่าเวียดนามนำเข้าก๊าซธรรมชาติกับตัวน้ำมันเนี่ยนำเข้าสูงสุดเป็นอันดับ3ของเอเชียเลยรองจากญี่ปุ่นกับตัวเกาหลีเมื่อมันมีความกดดันหรือว่ามีอินเฟลชันเฟียร์มีความกลัวเรื่องเงินเฟ้อสิ่งที่กลัวตามมาคือหรือแบงก์ชาติเวียดนามจะต้องขึ้นดอกเบี้ยต้องขึ้นดอกเบี้ยเนี้ยมันก็พ่วงกลับไปที่ไอ้ตรงมาร์จิ้นคอลกับฟอสเซลด้วยเหมือนกันเพราะว่าลองคิดดูสิครับผมกู้มาลงทุนแล้วสมมติว่าแบงก์ชาติเวียดนามมาขึ้นดอกเบี้ยระดับดัชนีอยู่เฉยๆผมจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นผมก็มี intention หรือว่าผมมีแรงจูงใจในการเก็บไอตัวไอ margin ของตัวผมไอตัวแรงเก็งกำไรนั้นก็มีโอกาสลดได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอตรงนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ขอให้ระมัดระวังไว้ว่าถึงแม้ว่าสมมติว่าเวียดนามอินเด็กซ์กับ VN30 ลงมาที่แนวรับแต่ถ้าตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณทำยังไม่สามารถที่จะเจรจากับอิหร่านได้สำเร็จแล้วราคาน้ำมันยังเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงตรงนั้นก็ยังเป็นความเสี่ยงว่าแนวต้านแนวรับตรงนั้นอาจจะรับไม่อยู่นะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติจะทยอยรับหรืออะไรเราก็อาจจะต้องแบ่งไม้เยอะๆหรือต้องเผื่อปัจจัยความเสี่ยงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยถูกไหมคะคุณแบงค์ถ้าฟังแบบนี้ความเสี่ยงยังไม่ได้หมดปิดประตูไปซะทีเดียวใช่ไหมคะค่ะโอเคคุณแบงค์พูดถึงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนาะเพราะว่าพูดถึงเรื่องของเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยจริงๆตอนนี้มันก็มีประเด็นเหมือนกันมีคุณผู้ฟังที่ตามเวียดนามอ่ะก็ถามมาเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ถ้าไปดูข้างในอ่ะเวียดนามเองมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ด้วยค่ะคุณแบงค์คะก็เลยทำให้หลายๆคนบอกว่าแบบนี้มันสะท้อนถึงสภาพคล่องตึงตัวหรือเปล่าแล้วมันแบบอย่างเงี้ยมันพอดอกเบี้ยขึ้นเนาะมองอีกมุมนึงอ่ะมันก็จะกลายเป็นต้นทุนในเรื่องของภาคธุรกิจในส่วนของครึ่งปีหลังนี้ด้วยอ่ะตรงเนี้ยคุณแบงค์มองยังไงเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ปัจจัยความเสี่ยงเรื่องเนี้ยให้น้ำหนักมากน้อยขนาดไหนคะสำหรับดอกเบี้ยจริงๆเขาตั้งใจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากแหละเนาะเพื่อให้บาลานซ์ใช่มั้ยคะเห็นบอกว่ายอดสินเชื่อคนกู้ก็เยอะอะไรมากกว่าฝากอะไรประมาณเนี้ยค่ะคุณแบงค์คะค่ะ
8: ใช่ๆผมคิดว่าส่วนนึงก็คือจริงๆผมเพิ่งไปคอมพานีวิสิตMobile World Group แล้วก็ตัว Winhome Group นะครับเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็เห็นความทะเยอทะยานและเห็นเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่เวียดนามจะลงทุนมากๆนะครับ มุมนึงผมคิดว่าการลงทุนด้วยเงินมหาศาลอย่างตัววินกรุ๊ปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะลงทุนในตัวเขาเรียกว่าตั้งเมืองใหม่เลยคล้ายๆกับพัทยาบ้านเราเนี่ยแล้วคือพื้นที่เนี่ย 18,000 ไร่ด้วยการถมทะเลนะแล้วก็คือการขยายพื้นที่ออกมาจะมีรถไฟความเร็วสูงจะมีระบบขนส่งไปตรงไปอีกมากมายแล้วก็บอกว่าจะเรียกนักลงทุนจะเรียกนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้าเวียดนามในอีก5ปีข้างหน้าปีละไม่ต่ำกว่า20ล้านคนคือเอาคือถ้าเป็นภาษาหยาบๆคือโคตรทะเยอทะยานคือเพราะว่าขนาดนักท่องเที่ยว20ล้านคนเนี่ยคือประเทศไทยเราอยู่เฉลี่ยทั้งปีประมาณนี้นี่คือแข่งกับประเทศไทยโดยตรงเลยประมาณนี้ผมคิดว่ามันแปลมันค่อนข้างชัดว่าฟินพรอมกำลังใช้เงินลงทุนมหาศาลเยอะมากๆซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ได้เป็นข่าวแต่พอไปเห็นแล้วก็เห็นว่ารอบนี้ในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวลงมามันเป็นเพราะวินโฮมกรุ๊ปนั่นก็แปลว่าระดับแล้วถามว่าวินโฮมกรุ๊ปใช้เงินในการลงทุนในอสังหาในกับโปรเจกต์เยอะขนาดนี้จะใช้เงินลงทุนจากใครคำตอบก็คือก็ต้องใช้จากธนาคารต้องไปขอกู
0: ้
8: เมื่อขอกู้เยอะแปลว่าธนาคารเงินกำลังจะลดลงใช่ไหมงั้นธนาคารก็ต้องเร่งแหล่งระดมทุนไประดมจากไหนก็ระดมจากเงินฝากไงนั่นไม่เล็กเป็นความย้อนแย้งไงครับ PE หุ้นเวียดนามเนี่ยประมาณ 9-10 เท่าแต่ขยับดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นณตอนนี้ในขณะที่อสังหาของตัวเองยังไม่ฟื้นยังมีปัญหาอยู่มันก็เลยทำให้เม็ดเงินของนักลงทุนเนี่ยอาจจะว่าเอาเห็นดอกเบี้ยเงินฝากเยอะงั้นฉันเอามาออมแล้วกันซึ่งตอนนี้อัตราออมในธนาคารของเวียดนามเนี่ยอยู่ในระดับตอนนี้เกือบ 35% ของ GDP นะซึ่งถือว่าเยอะมากซึ่งจริงๆเนี่ยนักวิเคราะห์ทางฝั่งตลาดหุ้นเวียดนามเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าอัตราการออมมันลดลงเหมือนประเทศ emerging market ที่อยากจะจูงใจให้คนไปลงทุนในตลาดหุ้นน่ะอัตราการออมมันคงค่อยๆไหลลงมาแล้วตรงเนี้ยเม็ดเงินตรงเนี้ยมันควรจะเป็นประโยชน์กับตลาดหุ้นสิอันนี้ก็เป็นติ่งในระยะยาวแต่ในระยะสั้นก็ต้องบอกว่าคือรัฐบาลเวียดนามยังทำแบบนั้นไม่ได้เพราะการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยมันยังต้องการคือแล้วเขายังแบ่งแบงค์เบสอีโคโนมีตรงนี้ก็เลยยังต้องติดตามต่อไปเพราะนั้นผมคิดว่าตลาดหุ้นเวียดนามจะฟื้นได้ในระยะยาวก็คือ1ก็คือเมกะโปรเจกต์พวกนี้ต้องสำเร็จนะห้ามล้มเหลวเป็นแดดเด็ดขาดห้ามเหมือนตึกทั้งตึกที่อยู่ตรงสะพานตักสินบ้านเราอะแล้วเป็นอนุสรณ์ของฟองสบู่เวียดอสังหาแตกก็เป็นอย่างนั้นนี่คือการลงทุนในเวียดนามอสังหาเนี่ยคนจะขาดความเชื่อมั่นทันทีอันนี้คือเรื่องที่เวียดนามต้องทำให้ได้ภายในเมกะโปรเจกต์เรื่องที่2ก็คือก็ต้องทำให้ GDP growth มันกลับมาให้ได้แหละเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กลับมาเพราะว่าเราเห็นแล้วว่า 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเม็ดเงินที่ออกจากเวียดนามไปมันไม่ใช่แค่รายย่อยอย่างเดียวมันเป็นการที่มีการจะเรียกว่าเอาเงินหนีออกไปส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าธีมในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยที่เงินเข้ามาลงทุนใน Emerging Market มันเป็นการลงทุนในธีมที่เกี่ยวข้องกับ AI supply
0: AI ใช่มั้ยแสดงว่ามีส่วนในการมูฟเงินออกจากเวียดนามใช่ไหมคะที่มากลุ่มนี้คุณแบงค์คิดว่ามีส่วนใช่ไหม
8: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องถูกต้องแล้วเศรษฐกิจเวียดนามเองก็มีความผูกพันกับจีนใช่ไหมเพราะว่าด้วยโครงการไชน่าพลัสวันเม็ดเงินลงทุนจากจีนที่ไหลออกไปที่เวียดนามอ่ะก็เรียกว่ามันก็มีเทรนด์ค่อนข้างช็อตตั้งแต่หลังโควิดหรือตั้งแต่ทรัมป์เทรดบอล 1.0 ที่ผ่านมาคราวนี้เนี่ยใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นกระแสของจีนเองเนี่ย AI ในจีนก็กลับมามีกระแสในข่าวมากขึ้นทั้งเรื่องของ memory chip จากหุ้นตัว CXMT ที่ซึ่งเข้ามาเทรดตลาดในวันนี้แล้วยังมี DeepSeek ใช่ไหมกับ Moonshot ที่สัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยเทสออกมาแล้วกลายเป็นว่าความฉลาดเนี่ยเทียบเท่า Farwell 5ของตัว Cross ของ Anthropic ก็ทำให้มีความเซ็กซี่มากขึ้นตรงเนี้ยพอเม็ดเงินมันไหลกลับเข้าไปลงทุนในพวกสตาร์ทอัพ SME ในจีนมันก็เลยมีการชะลอในเวียดนามไกลๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นมันเหมือนกับในหน้าข่าวพื้นที่ตอนนี้มันไม่ใช่เป็นข่าวร้ายของเวียดนามตรงๆแต่ข่าวอื่นๆที่มันอยู่ในกระแสเงินลงทุนเนี่ยมันเรียกทำให้เงินของลงทุนในเวียดนามชะลอลงนะครับ
0: ค่ะก็ดูเหมือนมีปัจจัยในหลายๆมุมเนาะทั้งประเด็นเรื่องของเงินฝากที่สูงขึ้นก็ดึงดูดเม็ดเงินประเด็นเรื่องของทีม AI ต่างๆก็ทำให้เม็ดเงินออกด้วยใช่ไหมคะคุณแบงค์คะแต่ว่าจริงก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเราตามประเด็นเรื่องของการอัปเกรดนะของเวียดนามเนี่ยจาก Frontier Market เป็น Emerging Market ใช่ไหมคะแล้วมันก็มีกำหนดการนะคุณแบงค์โดย FTSE Russell เนี่ยที่จะอัปเดตกันเดือนกันยายนของเวียดนามที่จะอัปเกรดเป็น Emerging Market เนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เราตามกันมาตลอดแล้วรู้สึกว่าข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวดีและน่าจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เวียดนามเนี่ยน่าจะพุ่งแรงละหลังจากนี้ทำไมประเด็นปัจจัยเนี้ยมันจริงๆใกล้แล้วเนาะคุณแบงค์นี่ก็กรกฎาคมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวกันยาเนี่ยแต่ทำไมประเด็นปัจจัยตรงเนี้ยมันยังดูเหมือนมันไม่ส่งเท่าที่แบบหลายๆคนคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในขณะเดียวกันปัจจัยต่างชาติที่ขายอ่ะ AI ก็ส่วนนึงแต่บางคนบอกว่ามันมีส่วนของการปรับสัดส่วนอะไรไหมเพราะจริงๆถ้าเป็น emerging market มันก็ต้องเดี๋ยวมันต้องมีเม็ดเงินไหลเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยคุณแบงค์มองเรื่องนี้ยังไงคะจะซัพพอร์ตแค่ไหนหรือมันมีจุดอะไรที่มีจุดอ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแบงค์คะค่ะ
8: ครับผมคิดว่าจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่จะทำให้ตลาดหุ้นเวียดนามไม่ควรปรับฐานแล้วหลุดแนวรับก็คือตอนกลางเดือนมีนาที่ผมบอกไปสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามันมีเรื่องดีๆที่กำลังรออยู่เพราะว่าการปรับเข้าตัว FTSE Emerging Market เนี่ยกองทุนที่ล้อกับดัชนีครับคุณบิวเขาไม่จำเป็นต้องดูปัจจัยพื้นฐานว่าดีไม่ดีคือพันเข้าไปคำนวณดัชนีแปลว่ายังไงคุณก็ต้องใส่เงินเข้าไปซึ่งที่ทีมงานฟิโนเมนาเราประเมินกันอย่างน้อยๆก็คือ1,000 ถึง 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยยังไงต้องเติมเข้าไปผ่านกองที่เป็นแพสซีฟหรือ ETF ฟันนี่เฉพาะฟุตซี่อย่างเดียวนะยังไม่คาดหวังว่า Emerging Market อีกสัก2 MSCI Emerging Market อีกสักปี2ปีข้างหน้าจะมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นระยะยาวผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะยังเป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นเขาเรียกเป็นแบ็กสต็อปทำให้เป็นฟู้ให้ตลาดหุ้นเวียดนามไม่ผักผันรุนแรงเกินไปแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าคือมันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะผมไม่ได้แช่งนะหรือว่าไม่ได้มองในแง่ร้ายตรงที่ว่าก่อนหน้านี้ที่เวียดนามพยายามจะเอาตัวเองเข้าฟุตซี่เวอร์จิ้งมาร์เก็ตเนี่ยเขาไปทำระบบชำระราคาเซ็ตเทิลเมนต์ใช่ไหมไปเปลี่ยนรีเสิร์ชให้จากก่อนหน้านี้ถ้าอ่านหนังสือเวียดนามอ่านภาษาเวียดนามก่อนคุณรู้ข่าวก่อนรีเสิร์ชภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ไปคอมพานีวิสิตเนี่ยระหว่างเซสชันที่เป็นมีติ้งที่เป็นภาษาเวียดนามเป็นโลคอลกับภาษาอังกฤษเนี่ยเขายังให้ข้อมูลไม่ตรงกันเลยเขาพยายามที่จะปรับเรื่องนี้เพื่อให้เป็นแบบว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันไอ้ตรงนี้เห็นกันชัดแล้วแต่กลายเป็นว่าอย่างเดือน2เดือนต้องยอมรับนะอย่างหุ้น PNJ ครับที่ผมบอกว่ามันมีเรื่องมาร์จิ้นฟอร์สเซลกันออกมาเนี่ยคือมันมีข่าวข้างในเวียดนามเองคือคุณเป็นอดีตผู้อำนวยการของแล็บที่เป็นบริษัทลูกของ PNG เนี่ยมีข่าวเรื่องการลักลอบนำเข้าเพชรข้ามพรมแดนแล้วเพชรที่เขานำเข้าข้ามจากต่างชาติเข้าเวียดนามเนี่ยจับกุมได้ 28,000 เมตรไม่น้อยนะคือปัญหาที่มันไม่น้อยคือเฮ้ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้บริหารของตัวบริษัทตัว PNG ตัวบริษัทใหญ่แต่มันก็ถูกตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสเรื่องเนี่ยแหละเรื่องสถาบันอภิบาลกลับมาอีกรอบหนึ่งด้วยเหมือนกันตรงนี้ผมคิดว่ามันก็เลยทำให้กองทุนประเภท Active Fund เนี่ยที่เราเคยคาดการณ์กันว่าเฮ้ยถ้าแพสซีฟยังไงเขาต้องซื้อ Active ก็ต้องมาดักซื้อก่อนหน้าก่อนที่เข้าไปคำนวณสิปรากฏว่า Active ขายใส่รัวๆเลยบอกว่างั้นฉันออกมาก่อนแสดงให้เห็นว่า Active ก็คืออาจจะกองทุน Active พวกนี้อาจจะยังมีปัญหาหรือว่ากังวลเรื่องธรรมาภิบาลก็เลยใช้วิธีคืออาจจะ selective เข้าหุ้นบางตัวเท่านั้นอันนี้ก็คือความท้าทายแล้วก็ผมคิดว่าแต่ผมเชื่อว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเองคือรัฐบาลเวียดนามเองเห็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยคือถ้าคิดว่าอยากจะทำให้ GDP growth ดีเรียกเงินต่างชาติให้ยังไงเรื่องพวกนี้ยังจำเป็นต้องแก้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าระยะยาวเรื่องของการเข้าFTSE Emerging Market ยังเป็นปัจจัยบวกแต่มีเรื่องของระยะสั้นเนี่ยที่รัฐบาลต้องแก้ไขและต้องทำให้นักลงทุนต่างชาติเชื่อมั่นเพิ่มเติมนะครับ
0: ค่ะอันนี้น่าจะสำคัญมากเพราะจริงๆ PNJ เนี่ยเห็นนักลงทุนหลายคนนักลงทุนไทยหลายคนก็ลงทุนเนาะคุณแบงค์แล้วก็สนใจมากๆเหมือนกันกับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นก็ค่อนข้างสร้างผลกระทบอยู่ไม่น้อยเหมือนกันหรือแม้กระทั่งหุ้นใหญ่ๆของเวียดนามบางตัวที่แบบนักลงทุนไทยชอบอย่างเช่น FPT

0: ไปที่หน้าข่าวแล้วมันมีความย้อนแย้งระดับหนึ่งทีเดียวว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นเวียดนามกันแน่แต่สิ่งที่บอกได้ก็คือถ้าเราไม่ได้คือถ้าเรามองที่ earning growth คือกำไรบริษัทจดทะเบียนถ้าเรามองที่เรียกว่าตัวเลข GDP ของเวียดนามเรามองที่นโยบายของความตั้งใจของเวียดนามว่าเขาอยากจะทำอะไรผมมองว่าตลาดหุ้นตอนนี้มันลงสวนทางความตั้งใจแล้วมันลนสมทาง valuation เพราะฉะนั้นผมยังไม่กังวลว่าเวียดนามจะกลายเป็นขาลงระยะยาวเพียงแต่ว่าเราต้องจับจังหวะในการถัวเฉลี่ยให้แน่นๆได้ในระยะสั้นซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องท้าทายนะครับ
1: ค่ะแสดงว่าถ้ากลับมาตอบคำถามหัวข้อวันนี้เนี่ยว่าถอยมารับหรือเสียทรงคุณแบงค์เลือกฝั่งไหนคะถอยมารับไหมถ้าเป็นแบบนี้ยังไม่ได้มองเสียทรงไหมคะถ้าดูแล้ว
0: ผมให้ปัจจัยเรื่องเวียดนามเนี่ยเขามีความเป็นแบงก์เบสอีโคโนมีอย่างที่บอกไปแล้วพอมันมีเมกะโปรเจกต์ที่รัฐบาลเฉลียวฉลาดอยากจะดัน GDP ให้เยอะมากๆแต่ว่าบริษัทที่เขาเรียกว่าก็เป็นเส้นสายหรือว่าเป็นสายเดียวกับรัฐบาลที่รับนโยบายมาเขามีเงินลงทุนไม่พอพอไม่พอก็ต้องไปกู้จากธนาคารแต่ตัวธนาคารเองก็คือก็ต้องกันความเสี่ยงของตัวเองว่ากลัวว่าโอ้โหลูกหนี้รายใหญ่คนเดียวถ้าล้มหรือว่ามีปัญหาเกินไปมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าคืออยากจะกระตุ้นให้นักทุนลงทุนแต่ก็ต้องมาขยับเงินฝากขึ้นเพื่อเรียกฟูกมารองรับความเสี่ยงของบาลานซ์ชีตัวเองตรงนี้ผมคิดว่าเมื่อไหร่ที่หยุดในการขึ้นดอกเบี้ยซึ่งก็ต้องมารอนะว่าตัวแล้วความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อเรื่องของไอ้ตัวช่องแคบพอมุสมันจะยิ่งหมดไปเร็วหรือเปล่าตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันต้องรอปัจจัยเฉพาะแมคโครอีโคโนมีในการมารองรับอีกทีหนึ่งดังนั้นผมเลยมองว่าใช้ช่วงนี้มันอาจจะไม่มีปัจจัยกระตุ้นในระยะสั้นวิธีคือทยอยสะสมบนเวอร์ชันที่เรารับได้หรือบนแนวรับสำคัญที่เรารับได้ส่วนการเด้งรีบาวด์เนี่ยผมคิดว่าต้องรอปัจจัยมหาภาคจริงๆต้องรอก่อนนะครับ
1: ค่ะแสดงว่าถ้าถามถึง3กลยุทธ์ตอนนี้อยู่เฉยๆเลยไหมแล้วรออัปเกรดตลาดเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะนี่เป็นปัจจัยบวกอันที่2ก็คือใช้จังหวะนี้ทยอยซื้อสดถัวเฉลี่ยอันที่3ก็คืออ่ะอาจจะมีถ้ามองในขาความเสี่ยงมากกว่าตัดใจแล้วถึงเงินสดไว้ก่อนลดสัดส่วนลงอะไรเงี้ยถ้า3 choice นี้เนี่ยคุณแบงค์แนะนำยังไงหรือว่านักลงทุนอาจจะใช้ choice ที่แตกต่างกันว่าคุณเป็นนักลงทุนประเภทไหนเป้าหมายยังไงคะคุณแบงค์แนะนำนิดนึงสำหรับนักลงทุนไทยค่ะ
0: เอาอย่างนี้เลยครับถ้าเห็นโลเดิมของดัชนี VN30 และ VN Index ที่ตอนกลางเดือนมีนาถ้าเห็นอีกรอบหนึ่งผมว่าซื้อได้หนึ่งไม
1: ้
0: ถ้าซื้อแล้วมันไม่ขึ้นถ้าซื้อแล้วมันไม่เด้งคือจำเป็นต้องรอคราวนี้รอไปตรงฟุตซี่เนี่ยสำหรับผมนะคือรอให้ฟุตซี่คำนวณตอนต้นเดือนกันยาแล้วรอสัปดาห์แรกก่อนว่ามีเม็ดเงินเข้าไปถ้าเม็ดเงินเข้าไปแล้วยังมีแรงเทขายแสดงว่าแรงซื้อมันแพ้แรงขายคือทุนคือไปรอช่วงนั้นคือขายใจให้กับกองทุน ETF เวียดนามเพิ่มอะไรแสดงว่าภาพคือแสดงว่าภาพคือเขาอยากจะให้อินเด็กซ์มันต่ำกว่านั้นไปอีกถ้าอย่างนั้นต้องรอแต่ถ้าตอนเดือนกันยาเนี่ยเริ่มมีแรงกลับมาแล้วทำให้เกิด buy signal ในดัชนี VN30 และ VN Index ได้เนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นน่ะถึงเราจะซื้อแพงขึ้นมาจากโลเดิมมีนาสักนิดหน่อยแต่มันเป็นการซื้อที่มั่นใจได้ว่ามันจะไม่มีนิวโลแล้วอย่างนั้นจะมั่นใจเพิ่มขึ้นเพราะนั้นผมดู2ที่ครับคือโลเดิมแล้วไปดูฟุตซี่ตอนหลังคำนวณสักสัปดาห์2สัปดาห์ถ้าไหลลงต่อเนื่องก็แปลว่าไอ้ที่เราถูกไปก็ค่อยไปรอข้างล่างอีกทีนึงแต่ถ้ามันเริ่มเด้งได้ผมคิดว่าค่อยทยอยสะสมเอาอย่างนั้นดีกว่า
1: ค่ะโลเดิมนี่เท่าไหร่นะคะคุณแบงค์คะสำหรับเวียดนามในรอบนี้ตรงเดือนมีนาที่เราคุยกัน
0: จะต้องดูให้นะครับถ้าเป็น VN30
1: 1,780นะ VN30 นะตอนนี้1,829ใช่ไหมก็อีกประมาณ
0: ใช่ครับ
1: อีกพอสมควรค่ะ
0: ใช่ครับส่วนถ้าเป็น VN Index นะครับดูที่1,650ก็คืออีกจากตรงนี้ประมาณ40จุด
1: 30จุด30
0: จุดก็ประมาณเปอร์เซ็นต์ 2% ไม่เยอะไม่เยอะแล้วฮะไม่เยอะแล้วรอนิดนึงรอดูว่าโลเนี่ยยืนอยู่ได้หรือเปล่าความคิดอย่างนี้ก็ได้ครับว่าตอนนั้นมันคือตอนที่ตลาดตกใจกับฮอร์มุสมากมากมากมากถ้าตอนนี้ฮอร์มุสมันกำลังจะเปิดแล้วแต่อินเด็กซ์ทำนิวโลอย่างนี้แสดงว่าตลาดไม่ชอบแล้วไม่แฮปปี้แล้วอย่างเงี้ยอันตรายแต่ว่าถ้ายืนได้เมื่อไหร่ก็แปลว่าจุดซื้อที่ดีเลยนะครับ

0: เคอ่ะปิดท้ายถ้าจุดซื้อที่ดีตอนนี้ถ้าพูดถึงกองทุนในบ้านเราที่ลงทุนในเวียดนามแล้วมีความน่าสนใจ performance ดีจะแนะนำเป็นกองอะไรคะคุณแบงค์คะสำหรับสายกองทุนที่อาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีด้วยเนาะอะไรด้วยแต่เดี๋ยวนี้ก็มี DR มีอะไรด้วยใช่ไหมคะทั้งตัวทั้ง VN ค่ะ
1: ถ้าเป็นกองทุนรวมนะครับถ้าเป็นกองทุนรวมกองที่มันเขามี universe คือลงทุนได้ทั้งอินเด็กซ์เลยตัวไหนก็ได้แล้วค่อนข้างเบี่ยงผูกพันกับตัวดัชนีระดับหนึ่งกองที่ผมชอบจะเป็น KT เวียดนามของบลจ.กรุงไทยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าบอกว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยตับฐานลงมาน้อยกว่าชาวบ้านเลยรู้สึกว่าเป็นช่วงที่แบบเป็นกองทุนที่ค่อนข้างแกร่งหน่อยก็จะแนะนำ Principal VNEQ แต่ส่วนหนึ่งที่เขาลงมาน้อยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาขึ้นมาช้าแต่ที่ทั้งขึ้นมาช้าและลงมาน้อยเหตุผลเพราะว่าเขาไม่มีวินกรุ๊ปอยู่ในพอร์ตซึ่งอันนี้มันเห็นชัดเจนแสดงให้เห็นว่าตัวผู้จัดการกองทุนเองคือคุณโต้งที่ผมไปคอมพานีวิสิตกับเขาที่เวียดนามกับเขาเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มองเห็นเรื่องความเสี่ยงเรื่องนี้แหละว่าวินกรุ๊ปมีความทะเยอทะยานในการลงทุนในกาโปรเจกต์ค่อนข้างสูงและตลาดก่อนหน้านี้ก็ให้ไฮป์กับวินกรุ๊ปมากๆเกินไปโดยเฉพาะหุ้นลูกของเขาอสังหาตัวใหญ่ที่สุดอย่างวินโฮมเนี่ยก็เลยเขาคิดว่าขอระมัดระวังแล้วก็ไม่อยู่ในหุ้นตัวนี้รอเวลาในการปรับฐานย่อลงมาถึงเวลาถูกต้องแล้วค่อยทยอยซื้อดีกว่าไอ้อย่างเงี้ยผมคิดว่าใครที่กังวลวินปุ๊บเหมือนกับตรงคุณต้องที่เป็นฟันเมเนเจอร์เนี่ยผมคิดว่าก็มาซื้อ Principal VNEQ อันนี้แล้วแต่ก็สองกองนี้นะครับ
0: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณแบงค์มากเนาะได้ภาพเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าจริงๆถ้าบทสรุปอะคุณแบงค์อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางเฉพาะทางเนาะแต่ขอวิวแบบยาวๆซึ่งเราก็คุยกันตลอดหรือว่าเวลาพูดถึงลองเทอมเราก็รู้สึกโกสเนี่ยหลายคนก็จะให้เวียดนามเนาะเป็นอีกตลาดที่น่าสนใจเรายังคอนเฟิร์มภาพนั้นกับเวียดนามนะวันนี้อยู่ไหมคะถ้าในมุมมองคุณแบงค์เองอะค่ะสำหรับโกสและการเติบโตในอนาคตของเขาอะไรเงี้ยค่ะค่ะ
1: ผมไม่เคยไปเวียดนามมาก่อนนะครับก็มีแต่ดูสารคดีแล้วก็เนี่ยดูบล็อกดูคนอื่นเข้าไปมาแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอย่างที่ไปมารอบเนี้ยอย่างคอมพานีวิสิตกับฟันเมเจอร์ของ Principal เนี่ยเขาไปแทบจะทุกไตรมาสเขาก็บอกผมว่าทุกๆไตรมาสที่ไปเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะโฮจิมินห์หรือฮานอยเนี่ยเห็นค่อนข้างชัดมากๆโดยเฉพาะโฮจิมินห์ที่อสังหาหรือว่าล่าสุดตอนนี้รถไฟฟ้าเขาขึ้นแล้วนะฮะ14สถานีแล้วถ้าดูใน5ปีข้างหน้าโรดแมปของการขึ้นสถานีของเวียดนามเนี่ยจะมากกว่า BTS บ้านเราจะด้วย3ใบเพราะนั้นคือผมคิดว่าความทะเยอทะยานและการลงทุนของเวียดนามยังสูงอยู่แล้วด้วยความเป็นหนุ่มสาวแล้วผมไปเดินเวียดนามมาเฉพาะถึงแม้จะแค่ 3-4 วันเนี่ยคนเวียดนามหนุ่มสาวพูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วก็คือทำงานตรากตรำอย่างหนัก GDP เขาโตระดับ 6-7% ได้ในอีก10ปีข้างหน้าไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยคุณบิวดังนั้นผมมองว่าประเทศนี้ยังเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของประเทศไทยแล้วก็เชื่อว่าระยะยาวยังไงมีความน่าสนใจมากๆครับ
0: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคุณแบงค์ค่ะที่มาให้มุมมองกับเราแล้วให้กลยุทธ์ในแง่ของการลงทุนและช่วยคัดกรองสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของกองทุนด้วยโอกาสหน้าได้คุยกันอีกค่ะคุณแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณแบงค์นะคุณเชษฐ์นนท์รักกัญจนันท์นะผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฟีโนมิน่านะคะก็น่าจะได้ไอเดียแนวทางเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพของเวียดนามที่ปรับฐานตอนนี้เห็นละนะมีปัจจัยบวกอะไรปัจจัยลบอะไรที่เราจะต้องมอนิเตอร์ด้วยรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะตลาดปิดแต่เรายังอยู่ด้วยกันนะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
3: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ว่าการ การกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนขึ้นตึกบัญชาการผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีการฟ้องร้องนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอกรณีออกมาพาดพิงปมโฮสวว่าเป็นการฟ้องร้องในนามส่วนตัวหรือในนามนายกรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องฟ้องร้องเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วเมื่อถามว่านายยิ่งชีพเดินหน้าเปิดหลักฐานต่อนายอนุทินยิ้มก่อนตอบบอกว่าเอาเลยก่อนจะเดินขึ้นตึกบัญชาการเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านพระดอนเผยพรรคเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพเหตุเสียหายถึงพรรคนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอมีการเปิดเผยหลักฐานการหัวสวโดยมีการพาดพิงชื่อรัฐมนตรีหลายคนรวมถึงนายพระดอนด้วยว่าเป็นเรื่องเก่าทั้งนั้นรวมถึงหลักฐานก็เป็นหลักฐานเก่าส่วนจะเดินหน้าฟ้องนายยิ่งชีพในสัปดาห์นี้หรือไม่นายพระดอนระบุว่าเดี๋ยวทางพรรคจะหารือกันอีกทีสำหรับกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่อยากให้มีการฟ้องปิดปากนายพระดอนยืนยันว่าไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากเนื่องจากไม่ได้เกิดความเสียหายแค่ตัวบุคคลแต่เสียหายไปถึงพรรคจึงจำเป็นจะต้องเดินหน้าฟ้องส่วนหลังจากนี้จะมีการฟ้องคนอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่นายพระดอนกล่าวว่ายังไม่ได้หารือกันเรื่องนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขสั่งตรวจสอบแอปหมอพร้อมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งตรวจสอบกรณีผลตรวจสุขภาพประชาชนโผล่แอปหมอพร้อมทั้งที่ไม่ได้รักษาพร้อมย้ำว่ารู้แล้วข้อมูลที่มีการบันทึกเข้ามาจากแหล่งใดแต่ยังไม่ยืนยันเป็นการสมสิทธิ์พร้อมบอกด้วยว่าแอปหมอพร้อมเป็นแพลตฟอร์มที่รับข้อมูลมาจากหน่วยที่ให้บริการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งที่ถ่ายโอนไปแล้วและยังไม่ได้ถ่ายโอนขอให้คนที่พบข้อมูลการรักษาไม่ถูกต้องแจ้งเรื่องเข้ามา
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมMCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
14: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดค่ะวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะคะวันนี้ก็เป็นวันทำงานบางที่ก็น่าจะแค่วันเดียวนะโดยเฉพาะโรงเรียนนะคะก็จะมีหยุดพิเศษให้ในวันศุกร์แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนก็ทำงานวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ก็หยุดเนาะแล้วก็หยุดไป3วันก็กลับมาอีกทีนึงวันศุกร์หยุดวันเสาร์หลายคนก็เลยอาจจะลากิจเนาะลากิจลาอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วแต่ว่าสิทธิ์ที่ตัวเองมีอยู่นะคะก็อาจจะเดินทางกันเนาะสำหรับในช่วงเวลานี้เดินทางเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายเนาะถนนหนทางนี่ดีมากเนาะโดยเฉพาะในภาคอีสานภาคเหนือด้วยนะคะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะมีคน นิยมไปกันเยอะมากวันหยุดที่ผ่านมาเห็นบอกว่าที่เขาใหญ่คนเยอะจริงๆน่าจะไปสัมผัสอากาศจริงๆมันก็ไม่หนาวเนาะแต่ว่ามันเป็นอากาศแบบเย็นๆช่วงหน้าฝนนะคะเขาใหญ่ก็สะดวกก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เห็นไปกันเยอะนะคะสำหรับภูทับเบิกที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีอุบัติเหตุนะคะไอ้ช่วงโค้งที่จะลงจากภูทับเบิกอ่ะโค้ง S1 อ่ะก็มีรถตู้นักท่องเที่ยวเบรกแตกชนกับรถที่กำลังจะขึ้นไปนะคะเป็นรถกระบะก็โชคดีไม่มีเสียชีวิตแต่ว่าบาดเจ็บไปหลายรายเหมือนกันนะคะ 5-6 คนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเนาะรถที่จะขึ้นดอยขึ้นภูอะไรแบบนี้มันก็คงจะต้องมีสมรรถนะแบบดีมากๆเนาะเนี่ยเราใช้รถไฟฟ้าบางทีก็ไม่ค่อยอยากจะขึ้นไปแบบนั้นนะเดี๋ยวนี้กลัวค่ะมันดับระหว่างขึ้นดอยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อ่ะกลัวไปเองเนาะรู้สึกว่าถ้ามันยังไม่เสถียรนะบางยี่ห้อนะคะที่เห็นข่าวอ่ะก็น่ากังวลอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะก็เดินทางไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขแล้วกันนะสำหรับคนที่จะเดินทางส่วนใครที่ทำงานอยู่ก็ต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยเฉพาะ ตลาดทองคำวันนี้ก็บอกว่าโอ้โหผันผวนแรงมากนะคะตอนนี้ก็ยังผันผวนหนักอยู่นะคะเพราะว่าณขณะนี้ต้องจับตาเฟดนะคะแล้วก็เรื่องของสงครามในเรื่องของนี่แหละตะวันออกกลางแรงซื้อจากธนาคารโลกธนาคารกลางทั่วโลกนะคะแล้วก็โอ้ก็คงคือจำได้นะคะช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำเคยขึ้นไปที่บ้านเราก็ 80,000 กว่านี่เป็นสูงสุดเรียกว่าสูงสุดเป็นประวัติการนะคะทำจุดสูงสุดมาแล้ว 80,000 กว่านี่นะคะหลายคนก็ซื้อมาแล้วด้วยนะบางคนก็บอกว่าโอ้โหเป็นประวัติศาสตร์นะแต่ว่าช่วงเดือนนี้ก็เหลือประมาณสัก 60,000 กว่าบาทเนาะสำหรับทองคำในบ้านเรานะคะก็คงติดตามเนาะแม้ว่าราคาจะผันผวนแต่ว่าก็ยังซื้อทองกันอยู่แหละเห็นร้านทองอ่ะไม่เคยเงียบเลยเนาะร้านทองส่วนใหญ่ก็ยังคึกคักอยู่ทั่วประเทศไทยร้านทองเยอะมากเนาะทั้งต่างจังหวัดกรุงเทพนะคะในเมืองใหญ่ๆที่แบบเศรษฐกิจค่อนข้างดีอ่ะจะมีร้านทองเยอะแถวบ้านนี้นะคะดิฉันไม่ต่ำกว่า20ร้านทองเยอะจริงๆค่ะร้านทองเยอะมากนะคะไปคุยกับพี่ออสดีกว่าคนนี้ลงทุนอะไรบ้างนะคะเทรดหุ้นหรือเปล่าไม่รู้คุณเกรียงไกรรัชตามุขยดันเจ้าของเว็บไซต์ thailand.com สวัสดีพี่ออสนะคะ
15: สวัสดีครับคุณศิวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผม
14: ค่ะ
15: ครับก็
14: ทองทอง
15: ทองก็เห็นตอนนี้ลงมาแล้วขึ้นกับได้
14: ลงแล้ว
15: ขึ้น
14: ขึ้นแล้วลงใช่เนี่ยเขาบอกโอ้โหผันผวนหนักมากเลยช่วงเนี้ย
15: ใช่ก็ต้องดูจังหวะกับจังหวะกันไปนะครับแล้วแต่สไตล์การลงทุนของแต่ละคนเนาะบางคนชอบลงทุนแบบเนี้ยแบบซิ่งถ้าซื้อหุ้นก็ต้องหุ้นซิ่งซื้อทองก็ต้องซิ่ง
14: ทองซิ่ง
15: แต่ซื้อทองมันไม่เคยมีประวัติการซิ่งมาก่อนจนกระทั่งที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามาแล้วทำให้ทองซิ่งได้ขนาดนี้แกก็สุดยอดไงถือว่าสุดยอดในความผันผวนก็รวมถึงคริปโตด้วยคริปโตแต่ว่าคริปโตผมก็ยังไม่กล้าเล่นยังไม่เรียกว่ายังไม่รู้จริงๆว่าสรุปแล้วกลไกเขาจริงๆเป็นยังไงผมอาจจะยังอ่อนด๋อยอ่อนด้อยด้านความรู้ด้านนี้
14: ประสบการณ์ด้านนี
15: ้ใช่ก็เลยอันเนี้ยการที่จะเอา
14: เงินลงทุน
15: เอาเงินไปลงทุนในที่เราไม่รู้ที่เราไม่ถนัดก็ไม่ควรทำนะเง
14: ิน
15: จะมากจะน้อยขอให้รู้อ่ะนะขอให้รู้ว่าม
14: ัน
15: จะ
14: เสี่ยงทั้งนั้นแหละ
15: เพราะอะไรมันจะเสี่ยงเพราะอะไรมันจะลงเพราะอะไรโอเคเข้าใจว่าในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยบางทีบางครั้งเหตุมันมาหลังผลคือผลมันออกไปแล้วเพิ่งไปหาเหตุได้ว่ามันเพราะอะไรถึงลงบางครั้งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็เลยต้องการลงทุนคือความเสี่ยงเนาะอย่างที่คุณบิวรายการก่อนหน้าเราที่จัดไปเนี่ยก็มักจะเตือนเสมอนะการลงทุนมีความเสี่ยงทั้งสิ้นนะครับทุกกันแหละ
14: ใช
15: ่นะครับอะแต่ว่าในช่วงนี้บังเอิญผมก็วุ่นวุ่นนิดนึงแต่เพราะมันใกล้จะปิดยาวหยุดยาวช่วงนี
14: ้
15: มีหลายงานจะต้องเร่งมากๆเลยงานผมทำงานอีเวนต์อยู่ตอนนี้ก็ต้องเร่งมากก
14: ็
15: แบบโอ้โหวุ่นวายมีอีกงานนึงที่ผมก็ยังทำอยู่เป็นคอนซัลท์ให้หลายๆที่อยู่นะก็คือเรื่องของการทำระบบเซิร์ฟเวอร์ครับก็ปรากฏว่าเป็นเอกชนเนาะเป็นเอกชนที่จะย้ายออฟฟิศกับจะอยู่ในบริเวณเดียวกันนะอันนี้เป็นเคสสตัดดี้ที่จะมาแชร์กันแต่คงไม่ได้เปิดเผยเนาะว่าเป็นที่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าเดิมทีเขาก็เป็นออฟฟิศธรรมดาทั่วไปมีคนนั่งทำงานอยู่ประมาณ 10-20 คนอยู่ในออฟฟิศเนาะก็เป็นแผนกต่างๆว่ากันไปก็เขาก็ชวนผมไปช่วยดูหน่อยว่าเขาจะย้ายตำแหน่งออฟฟิศจากที่หนึ่งไปที่แต่อยู่ในบริเวณเดียวกันนะอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่ว่าห่างกันเป็นกิโลเห็นไหมห่างกันหลายร้อยเมตรอยู่เหมือนกันคนละตึกแต่อยู่บริเวณเดียวกันแต่อยู่คนละตึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาก็ใช้ออฟฟิศนั้นมานานแล้วแหละก็ทำเงินออฟฟิศนั้นก็ทำเงินได้มหาศาลจนมีปัญญาสร้างตึกใหม่อีกตึกหนึ่งอ่ะแต่ตึกเล็กๆนะตึกไม่ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็สร้างก่อสร้างขึ้นมาเขาบอกว่าจะย้ายออฟฟิศเขาอยากจะทำให้ออฟฟิศมันทันสมัยขึ้นในราคาที่ตอนนี้ต้องท่านผู้ฟังที่ไม่ได้อยู่ในแวดวง IT หรือแวดวงคอมพิวเตอร์แวดวงเน็ตเวิร์กอาจจะไม่รู้นะครับว่าตอนนี้สภาวะสงครามนอกจากทองราคาแพงขึ้นมากแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่แพงระยับแพงมหาปลายแพงจัดๆเลยคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยราคาก็แพงแบบแพงระยับมันเวอร์แหละแต่ว่ามันก็มีกลไกรองรับก็คือว่าเนื่องจากว่าชิ้นส่วนหลายๆชิ้นส่วนมันขาดแคลนขาดตลาดนะครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์เกี่ยวกับ IT อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยราคาขึ้นเยอะมากครับซึ่งผมมาเช็คราคาอัปเดตล่าสุดเพื่อจะให้พรรคพวกเขาไปประเมินงบประมาณในการทำเนี่ยก็เยอะกว่าเดิมเกินเกือบเท่าตัวหลายๆอย่างเกินเท่าตัวเนี่ยราคาเกินเท่าตัวจากเดิมสมมติ100บาทตอนนี้ของบางอย่างราคาขึ้นไป180บาทเกือบ200บาทหรือ200กว่าก็มีแล้วแต่สินค้าอันนี้คือสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นระดับสูงขึ้นมานิดนึงเป็นประมาณพวกเซิร์ฟเวอร
14: ์
15: วันนี้เลยโอ้โหแบบเห็นราคาแล้วเคลียร์จิตคือความฝันของคนที่เขาอยากจะให้ไปทำเอ้ยออฟฟิศสมัยใหม่จะต้องมีอะไรบ้างพี่ออสช่วยออกแบบให้หน่อยบอกมีตังไหมบอกมีเยอะไหม
14: อันนี้ต้องถามเป็นระดับแรกเลยเหรอ
15: ผมจะถามก่อน
14: ตังนี่คือยังไงต้องถามอันดับแรกเน
15: า
14: ะ
15: ต้องถามว่าเหมือนจะซื้อรถเราต้องกำจัดต้องลิมิตสมมติเราจะซื้อรถอ่ะเราก็ต้องมีบัดเจ็ตหรือมีคอสที่เราพอไหวถูกไหมห้าแสนบวกลบ700,000บวกลบสมมติรถนะล้านบวกลบอันนี้เราต้องอยู่ในเลนของงบประมาณเพราะฉะนั้นหลักรถราคาหลักล้านบวกลบกับรถ500,000บวกลบราคานะมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมเหมือนกันทุกคนที่ถ้าเปรียบเป็นราคารถก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามัน

0: มีความแตกต่างลดระดับล้านขึ้นถึงล้านห้าลดระดับ2ล้านระดับ3ล้านขึ้นไประดับ5ล้านขึ้นไปมันก็จะมีเซกเมนต์ของมันถูกไหมเซิร์ฟเวอร์ก็มีเหมือนกันนะคอมพิวเตอร์ก็มีเหมือนกันว่าคุณมีงบประมาณในระดับไหนที่จะโอเคพอสู้ได้เพราะฉะนั้นอย่างเวลาเราประเมินสถานการณ์ของการจะวางระบบของตัวออฟฟิศนะครับท่านผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนออฟฟิศเพิ่มขยายลดอะไรก็ได้เนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะพอมีประโยชน์ตั้งขึ้นเรากำหนดงบประมาณที่พอจะใช้จ่ายไว้ก่อนถึงแม้เราจะไม่มีความรู้ว่าจะต้องมีอะไรบ้างแต่เราเหมือนกันก็คือต้องลิมิตก่อนว่าเราจะใช้งบประมาณในการทำตรงนี้เท่าไหร่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ทำออฟฟิศใหม่ทั้งออฟฟิศเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกตัวเลขมาจำนวนหนึ่งพอเห็นตัวเลขปุ๊บเราก็จะกระจายแล้วว่าอะไรตรงไหนควรจะสำคัญมากตัวไหนสำคัญน้อยอันไหนจะต้องจ่ายมากอันไหนจะต้องจ่ายน้อยมันก็จะforecast หรือมันก็จะไม่เรียกว่า forecast มันไม่ใช่การพยากรณ์แต่มันคือการฟิกการกำหนดจุดที่ชัดเจนได้โฟกัสได้ว่าตรงไหนจะต้องอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันต่างๆที่สำคัญในการทำออฟฟิศยุคใหม่ครับท่านผู้ฟังหนึ่งเลยที่ยอดฮิตที่สุดที่หลายคนอยากทำที่สุดคือออฟฟิศที่เป็น Wi-Fi ทั้งออฟฟิศทุกที่ถามเหมือนกันหมดพี่ออสครับผมจะให้ Wi-Fi มันเจ้านายบอกอยากให้ไร้สายเลยโต๊ะไม่มีสายให้เห็นเลยมันอินเอิบครับพี่มันอินเอิบมันคือโต๊ะทำงานมี20โต๊ะบวกเจ้านายอีก20โต๊ะแล้วไม่มีสายเลยมันภูมิใจมากครับพี่ถ้าทำได้ซึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนจะเห็นบรรยากาศในออฟฟิศเนาะบนโต๊ะคอมเนี่ยมันจะมีสายยุบกับยุบกับเต็มไปหมดเลยสายจอสายเมาส์สายคีย์บอร์ดสายปรินเตอร์สายแลนสายอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดไม่เอาแล้วครับซึ่งมีหลายที่ก็จะบอกว่าก็หนึ่งเลยคืออยากให้สายน้อยลงที่สุดนี่เป็นความต้องการหรือ requirement ของหลายๆคนที่อยากจะทำแม้กระทั่งสายแลนซึ่งสำคัญมากสำหรับผมนะผมมองว่าสายแลนสำคัญมากแต่ว่าหลายคนก็บอกไม่เอาพี่ผมขอเป็น Wi-Fi เพียวได้ไหมได้ครับผม
1: โ
0: อ้ได้นะครับผมว่าได้เลยใช่ครับผม
1: ค่ะ
0: เพราะเป็นสายแลนอย่างเดียวสายแลนไม่เอาเพราะฉะนั้นหลายที่เขาก็จะใช้เป็นโน้ตบุ๊กพอเป็นโน้ตบุ๊กก็เป็นคำตอบหนึ่งที่ดีก็คือหนึ่งคือประหยัดไฟครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นโน้ตบุ๊กพอเป็นโน้ตบุ๊กก็จะประหยัดไฟกว่าคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ในออฟฟิศหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็จะใช้เป็นโน้ตบุ๊กก็สะดวกดีในการทำงานนะครับแล้วอีกอย่างปัจจุบันนี้การทำงานมันขึ้นบนอินเทอร์เน็ตขึ้นบนคลาวด์เก็บข้อมูลบนคลาวด์ทำงานบนคลาวด์อะไรเงี้ยคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานส่วนใหญ่ก็โอเคเป็นโน้ตบุ๊กก็เหลือเฟือสำหรับคนส่วนใหญ่ในออฟฟิศแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแล้วแต่ลักษณะงานนะครับแต่หลายคนแม้กระทั่งงานตัดต่อวิดีโอที่ต้องใช้ประสิทธิภาพเครื่องเยอะงานตัดต่ออะไรเงี้ยบางบริษัทก็ยังใช้เป็นโน้ตบุ๊กซึ่งก็โอเคใช้ได
1: ้
0: ถือว่าพอใช้ได้อันนี้แล้วแต่ลักษณะงานเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยที่หลายบริษัทที่อยากจะทำให้ออฟฟิศของตัวเองทันสมัยที่สุดเลยอันดับแรกคือไร้สายไร้สายทั้งหมดเลยพี่ขอจัดไร้สายทั้งหมดซึ่งจะต้องมีคนที่ไปดูเขาเรียกว่าไวเลสตัวระบบไร้สาย Wi-Fi Analyzer ต้องไปวิเคราะห์ก่อนว่าแถวๆนั้นมีออฟฟิศใกล้เคียงหรือมีบ้านหรือมีอะไรเยอะไหมและมีการใช้ Wi-Fi เยอะหรือไม
1: ่ค่ะ
0: ปัญหาจะเกิดครับเมื่อหลายคนจะไปใช้ออฟฟิศฟอร์เรนหรือตึกให้เช่าครับที่ในแต่ละชั้นมีหลายๆออฟฟิศอยู่อันนั้นอาจจะเจอปัญหาเรื่อง Wi-Fi เยอะเพราะทุกห้องจะมี Wi-Fi ของตัวเอง
1: 1จุดนี่หรอหรือหลายจุด
0: สมมุติ1ห้องบางที1ห้องอาจจะมี Wi-Fi 2อันก็ได้2จุดถูกมั้ยบางที่ก็จะเป็น2จุด3จุดบางห้องห้องเดียวเนี่ยสมมุติไปห้อง 6x4 ห้องเดียวออฟฟิศเล็กๆ 6x4 เมตรเนี่ยบางทีอาจจะมี Wi-Fi ถึง2อันเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปรับเปลี่ยนที่สุดคือเรื่อง Wi-Fi ถ้ากรณีมีเป็นออฟฟิศฟอร์เรนต์แล้วเช่าอยู่ในตึกแล้วในชั้นนั้นมี10ออฟฟิศก็มีแปลว่ามี Wi-Fi อย่างต่ำ10อันเพราะฉะนั้นความบันเทิงจะเกิดนิดนึง

0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องคำนวณให้ดีเพราะว่าถ้าออฟฟิศของคุณบอกว่าจะไร้สายเพียว 100% เพราะฉะนั้น Wi-Fi เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการดำเนินธุรกิจของคุณถ้าถูกกวนระบบล่มระบบใช้ได้ระบบไม่เสถียรใช้ได้ไม่ดีใช้ได้ไม่นิ่งธุรกิจของคุณก็จะได้รับผลกระทบบางคนอีเมลแค่1ฉบับเงินหายเป็นหลัก10ล้าน
1: โอ
0: ้และคืออะไรนะหลายออฟฟิศพอตอนเริ่มต้นนะครับมูลค่าในอีเมลแต่ละฉบับมันอาจจะหลักพันหลักหมื่นจากคุณทำธุรกิจไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะเจอปัญหาว่ามันจะเริ่มพอเริ่มเยอะความสำคัญของตัวระบบ IT ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับพอระบบความสำคัญของระบบ IT เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะเกิดว่าโอเคอีเมลหนึ่งฉบับตอนนี้CEO หรือ quotation ของคุณจากหลักหมื่นหลักแสนขึ้นเป็นหลักล้านและหลักหลายล้านเนี่ยเมลมีปัญหาทีหนึ่งเสียหายเยอะขึ้นเรื่อยๆความสำคัญของ IT ก็จะมากขึ้นเรื่อยๆถ้าบริษัทคุณใช้ IT จากอย่างเนี้ยใช้ Wi-Fi อะไรอย่างเงี้ยนะครับระบบหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันในกรณีที่ทำออฟฟิศนะครับสมัยใหม่จะขนาดเล็กหรือขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ระบบหนึ่งคืออินเทอร์เน็ตครับอินเทอร์เน็ตสำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมักจะแนะนำเสมอก็คือมักจะให้มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาในบริษัทของคุณมากกว่า1เส้น1อาจจะเป็น2เส้นหรือ3เส้นอินเทอร์เน็ตแต่ละเส้นคืออะไรสมมติแถวนั้นอาจจะมีอินเทอร์เน็ตของ AIS ของ True ของ NT ของอะไรก็ว่าไปพยายามเอาแต่ละเจ้าหลักเข้ามามากกว่า1เจ้าถ้าอินเทอร์เน็ตในบริษัทของคุณอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญก็มักจะแนะนำให้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า1เจ้าก็อาจจะ2เจ้าเอามาทำอะไรครับเขาเรียกโดยศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าโหลดบาลานซ์เซิร์ฟเวอร์ครับโหลดบาลานซ์เซิร์ฟเวอร์คืออะไรสมมติจะมีอินเทอร์เน็ต1เส้นกับอินเทอร์เน็ตอีก1เส้นเข้ามาเขาจะโดยปกติเขาจะทำการเล่นจะใช้อินเทอร์เน็ตตัวไหนเป็นหลักก็ใช้ไปก่อนแต่ถ้าอินเทอร์เน็ตหลักมีปัญหาก็ให้ใช้อินเทอร์เน็ตตัวเสริมเข้ามาแทนซึ่งจะทำให้การทำงานก็ไม่ก็คือไม่มีปัญหาถ้าอินเทอร์เน็ตตัวไหนร่วงอีกตัวหนึ่งก็จะเข้ามาแทนแต่ส่วนใหญ่เขาจะแนะนำว่าให้เป็นคนละเจ้าเพราะถ้าเจ้าเดียวกันเกิดแถวนั้นไอ้เจ้านี้ล่มทั้งหมดคุณจะมีเบิ้ลเข้าไปมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นมักจะแนะนำให้เป็น2เจ้าจะเป็น AIS เป็น True เป็น NT หรือเป็นเจ้าอื่นเจ้าอะไรก็ว่าไปขอให้มี2เส้นเอามาโหลดบาลานซ์กันก็ช่วยป้องกันปัญหาอินเทอร์เน็ตหลุดได้ครับนะครับซึ่งก็สำคัญหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวโหลดบาลานซ์โหลดบาลานซ์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยราคาจริงๆถ้าเกิดองค์กรเล็กๆอ่ะราคาก็เริ่มต้นที่หลักหลายพัน 5-6,000 ก็สามารถมีโหลดบาลานซ์เซิร์ฟเวอร์ได้ละนะครับโหลดบาลานซ์เซิร์ฟเวอร์ก็ช่วยได้แล้วบางที่เขาทำอย่างนี้นะอินเทอร์เน็ต2เส้นพร้อมกับแอร์การ์ดใส่ซิมอีกหนึ่งอันสมมติอินเทอร์เน็ตอันไหนล่มหรือไฟดับหรืออะไรล่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างน้อยก็มีซิมใส่แอร์การ์ดเสียบกับเราเตอร์ที่เป็นโหลดบาลานซ์รุ่นที่ออกแบบมาสำหรับใส่แอร์การ์ดได้จะไม่มีปัญหาครับบางผมเจออยู่ที่หนึ่งเป็นที่ของตัวเองต้องเดินอินเทอร์เน็ตเข้ามาเองเป็นสายไฟเบอร์โดยจ่ายให้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพงเหมือนกันหลักหมื่นแหละก็ต้องลากมาหลักหมื่นก็เดินเข้ามาปุ๊บแต่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามันลากแต่เส้นหนึ่งก็แพงแล้วแล้วยังเส้นนั้นแพงไม่ว่าแต่พี่กับไม่เสถียรด้วยเดี๋ยวเซเดี๋ยวล่มเดี๋ยวอะไรก็มีปัญหาบ่อยลากมาเส้นหนึ่งแพงๆหลักหลายหมื่นแล้วนะหรือหลักแสนพี่จำไม่ได้แต่ว่าเดินมาแพงแล้วยังไม่ค่อยเสถียรเลยไปโวยเขาก็บอกว่าหน่วยนี้ก็มีอันเดียวก็ไม่น่ามีอะไรนี่อะไรอย่างเงี้ยนะสุดท้ายผมต้องใช้วิธีแบ็กอัพพิเศษก็คือใส่ซิมใส่เป็นเราเตอร์ใส่ซิมเข้าไปใส่เสียบเข้าไปช่วยเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันไม่ได้ดีหรอกแต่มันป้องกันปัญหาการอินเทอร์เน็ตล่มได้ครับป้องกันการอินเทอร์เน็ตล่มได้ในระดับนึงนะครับผมซึ่งก็อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จำเป็นสำหรับออฟฟิศยุคใหม่ละอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญในการทำธุรกิจเนี่ย นะครับก็มีโหลดบาลานเซอร์เซิร์ฟเวอร์ก็ว่ากันไป

0: อีกอันหนึ่งที่หลายองค์กรก็นิยมใช้กันคือ IP phone ครับ
1: ค่ะ
0: ตัว IP phone หรือปกติโทรศัพท์เนาะเรามีออฟฟิศแล้วเราต้องมีโทรศัพท์ภายในจะโทรกันภายในว่ากันไปเมื่อก่อนก็จะเป็นสายโทรศัพท์เดินในแต่ละโต๊ะต่างๆก็ว่าไปอาจจะโทรฝ่ายบัญชีก็กด12โทรหาผู้บริหารก็กด99จะโทรออกข้างนอกก็กด0หรือกด9เพื่อจะโทรออกไปข้างนอกบางกรกลางมือถืออันนั้นสมัยในปัจจุบันและอดีตก็มักจะเป็นอย่างนี้ระบบโทรศัพท์ภายในออฟฟิศถูกไหมครับออฟฟิศสมัยใหม่เนี่ยนิยมจะเป็น IP phone ละก็คือเป็นโทรศัพท์ที่เราสร้างเป็นซอฟต์แวร์ก็ได้หรือเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้ที่สร้างขึ้นมาแล้วมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในข้างนอกออฟฟิศหรือข้างในออฟฟิศก็แล้วแต่สมมติว่ามีคนโทรมาเบอร์12345678สมมติมีคนโทรมาเบอร์นี้เป็นเบอร์ออฟฟิศเราหนึ่งเบอร์เสร็จปุ๊บพอมีคนโทรมาเสร็จปุ๊บจะทำการเป็นการโอนภายในโอนภายในในขณะที่คุณออสไม่อยู่ในออฟฟิศสมมติว่าคุณออสไม่อยู่ในออฟฟิศแต่จะต้องโอนภายในไปหาคุณออสซึ่งโดยปกติถ้าเดิมมันจะทำไม่ได้หรือทำได้ยากแต่พอเป็นระบบรุ่นใหม่โทรเป็นโทรศัพท์แลนด์ไลน์ปกติมาปุ๊บเข้าเป็นระบบ IP เขาเรียกว่า IP PABX หรือระบบโทรศัพท์ที่เป็นระบบ IP แล้วกันเนาะมันก็จะทำการสามารถforward วิ่งเข้าไปในมือถือของคุณออสแต่ว่าตัวมือถือคุณออสอาจจะต้องลงโปรแกรมเขาเรียกว่าซอฟต์โฟน IP โฟนที่เป็นโทรศัพท์ที่เป็นซอฟต์แวร์นะมันก็จะทำการวิ่งมาหาที่โทรศัพท์คุณออสถึงแม้คุณออสจะอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ที่ไหนก็ยังสามารถรับเบอร์ภายในได
1: ้
0: นี่คือความสะดวกของ IP โฟนซึ่งสะดวกมากและหลายบริษัทก็ใช้กันนะครับก็โอเคก็ใช้ IP โฟนเนี่ยนิยมแล้วก็แล้วทุกคนเวลาโทรออกอ่ะก็อาจจะโทรออกผ่านตัวระบบโทรศัพท์ที่เราคุ้มค่าใช้จ่ายเป็นมือถือเป็นเบอร์มือถือนะแต่ว่าใช้เป็นโทรภายในแล้วใช้เบอร์มือถือโทรออกไปก็ได้ซึ่งก็ประหยัดงบประมาณได้เยอะเหมือนกันการจัดการตรงนี้มีมานานแล้วล่ะนะครับระบบตัว IP โฟนที่ว่านี่มันจะเป็นการผสมกันกับเทคโนโลยีโทรศัพท์กับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่เป็นโทรศัพท์เป็นแบบเป็น IP อ่ะซึ่งก็หลายๆออฟฟิศนิยมกันเมื่อก่อนตอนช่วง15ปีหรือ10ปีก่อนหน้านี้ตัวหัวโทรศัพท์ที่เป็น IP phone ราคามันยังแพงอยู่ครับแพงกว่าเยอะมากแพงกว่าหัวโทรศัพท์ธรรมดาประมาณ1,000บวกลบใช่ไหมหัวแต่ว่าคุณศิวิไลอาจจะแทบจะไม่เคยใช้หัวโทรศัพท์บ้านแล้วใช่ไหม
1: ไม่เลยไม่ได้ใช้เลย
0: แต่ว่าตามออฟฟิศยังมีใช้อยู่ครับ
1: อ
0: ตามหลายหลายออฟฟิศก็ยังมีใช้หัวโทรศัพท์อยู่มันจำเป็นต้องใช้ในการคุยงานในการคุยโทรศัพท์แหละถูกไหมก
1: ็
0: หลายหลายออฟฟิศก็ยังใช้โทรศัพท์แบบปกติแบบเดิมแลนด์ไลน์ปกติแต่ว่าในยุคใหม่ก็จะเป็น IP phone แล้วมันหัวโทรศัพท์ราคาถูกลงมาแล้วที่เป็น IP phone ราคาไม่ได้แพงเหมือนตอนยุคแรกแล้วมันจะมีหัวแม่ก็ราคาไม่ได้แพงแล้วและการทำ IP phone ราคาก็ไม่ได้แพงมากในโดยเทคโนโลยีมันไม่ได้แพงนะแต่ฮาร์ดแวร์อาจจะยังมีแพงบ้างเพราะว่าช่วงนี้ช่วงภาวะสงครามอุปกรณ์ทั้งหลายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับไอพีก็จะแพงอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ระบบพวกนี้เสถียรมากแล้วก็ราคาลงมาในทำให้ขนาด SMB หรือว่าธุรกิจขนาดย่อมก็สัมผัสได้นะครับอีกอันนึงที่จำเป็นจะต้องมีมากๆในธุรกิจยุคปัจจุบันนี้ก็คือระบบไซเบอร์ซิเคียวริตี้หรือไฟวอลนะครับตัวไฟวอลเป็นคืออะไรเป็นตัวป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์จากภายนอกบุกเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ภายในออฟฟิศของเราคือมันจะเป็นตัวไฟวอลคือไฟกำแพงไฟป้องกันปกติอินเทอร์เน็ตบ้านครับท่านผู้ฟังคุณศิวิไลครับก็อินเทอร์เน็ตบ้านเราเนี่ยปกติจะวิ่งเข้ามาจากเราเตอร์แล้วก็จะเข้ามือถือเราเลยเราก็จะเล่นอินเทอร์เน็ตได้เลยโดยไม่ต้องมีกรองอะไรทั้งสิ้นถูกไหม
1: mm-hmm.
0: ใครจะอะไรมาแล้วมันก็จะไม่มีอะไรกรองทั้งนั้นเพราะว่าจากมือถือเราต่อ Wi-Fi เข้าเราเตอร์จากเราเตอร์ปุ๊บออกอินเทอร์เน็ตได้เลยอันนี้คือเป็นปกติที่เราเจอกันแต่ว่าถ้าเป็นตามองค์กรมันไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่ภายในองค์กรด้วยมีความลับบริษัทอยู่ในองค์กรมีระบบเงินเดือนอยู่ในองค์กรเป็นระดับองค์กรที่เป็นขนาดเล็กขึ้นไปก็จะเริ่มมีความสำคัญของตัวข้อมูลมากขึ้นถูกไหมของเราเนี่ยโอเค เงินในบัญชีเราก็สำคัญอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอันนั้นเราก็ต้อง security ในระดับแบงก์ระดับอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเป็นองค์กรเนี่ยมันจะต้องมีตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่าไฟร์วอลเข้ามากั้นโดยที่เราจะต่อจากเราเตอร์ของผู้ให้บริการครับจากเราเตอร์ของผู้ให้บริการเนี่ยจิ้มเข้าไฟร์วอลก่อนสมมุติว่าเราเตอร์ผู้ให้บริการเรามี2เส้นอาจจะเข้าตัวไฟร์วอลทั้ง 2-3 เส้นเลยเสร็จแล้วตัวเอาตัวไฟร์วอลเนี้ยทำหน้าที่เป็นโหลดบาลานซ์ได้ด้วยโหลดบาลานซ์ที่ผมเล่าไปในข้อแรกครับคือถ้าอินเทอร์เน็ตตัวไหนร่วงก็จะใช้อีกตัวหนึ่งช่วยหรือจะกระจายเอาอินเทอร์เน็ตไปเส้นต่างๆก็กระจายกันได้ไอตัวไฟร์วอลรุ่นใหม่ๆก็สามารถทำเป็นโหลดบาลานซ์ได้ในตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องซื้อแยกซื้อไฟร์วอลตัวเดียวนะครับแล้วไฟร์วอลตัวนี้จะทำหน้าที่เหมือนประตูน้ำครับจะเป็นตัวจำกัดสิทธิ์ว่าถ้าเราอยากจะเล่นอินเทอร์เน็ตเราเล่นได้เลยแต่เวลาจากบนอินเทอร์เน็ตจากข้างนอกครับจะวิ่งย้อนกลับเข้ามาหาเราอ่ะมันจะต้องถูกกั้นก่อนถูกกรองก่อนว่าเป็นไวรัสหรือเปล่าเป็นมัลแวร์หรือเปล่าเป็นแฮกเกอร์หรือเปล่าที่จะบุกเข้ามาในวิ่งย้อนกลับกระแสไอตัว data ที่มันวิ่งย้อนกลับมาเอาข้อมูลเนี่ยมันจะถูกโปรเทคโดยไฟร์วอลครับและตัวไฟร์วอลมันก็จะสามารถป้องกันได้ทั้งฝั่งที่เราวิ่งออกไปแล้วฝั่งจากนอกออฟฟิศวิ่งกลับมาอะไรเงี้ยมันก็จะป้องกันเป็นตัวกรองแล้วกันคล้ายๆเป็นประตูหรือเป็นประตูน้ำที่คอยกรองไว้ว่าอันไหนเข้าได้อันไหนออกไม่ได้อะไรที่มีพฤติกรรมที่ต่อว่าจะเป็นการบุกรุกไฟวอลรุ่นใหม่ๆจะสามารถเรียนรู้ได้เลยหลักการของไฟวอลในยุคก่อนหน้านั้นครับท่านผู้ฟังแชร์ให้ฟังโดยปกติระบบไฟวอลหรือระบบป้องกันเนี้ยมันจะมีลิสต์ครับว่าอันไหนคือการบุกรุกอันไหนไม่ใช่การบุกรุกแต่การที่แฮกเกอร์ยุคใหม่ๆมันปลอมตัวมาเป็นคนดีเพื่อมาเคาะหน้าบ้านเราครับซึ่งวิธีคิดของไฟวอลรุ่นเก่าๆก็บอกอ้าวไอ้หน้าคนนี้มันไม่ใช่คนโกงนี่เข้าไปได้เลยมันก็จะเข้าไปได้เลยไฟวอลก็จะปล่อยเลยเพราะว่าเป็นพฤติกรรมแบบนี้มันไม่น่าจะใช่แฮกเกอร์ก็จะปล่อยผ่านเลยแต่ปรากฏว่าไฟวอลยุคใหม่ๆครับเป็น next gen firewall เนี่ยเขาจะไม่ได้แค่ดูหน้าของคนนั้นเขาจะดูพฤติกรรมดูคือเขาจะเรียนรู้อะไรมากกว่าไฟวอลเมื่อก่อนที่จะต้องทำเป็นลิสต์ไว้ว่าคนที่ดี1 2 3 4 5จะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นไฟวอลยุคใหม่จะสามารถเรียนรู้ว่าคนไหนมีพฤติกรรมที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นแฮกเกอร์ก็จะสามารถบล็อกได้โดยอัตโนมัติได้ดีขึ้นเก่งขึ้นว่าง่ายๆว่าเก่งขึ้นเห็นช่วงนี้ผมทำราคาไฟวอลปรากฏว่าหลายเจ้าครับท่านผู้ฟังเปลี่ยนอัลกอริทึมในการทำงานของตัวระบบป้องกันตรงนี้เป็นแบบรุ่นใหม่เกือบหมดละเพราะฉะนั้นรุ่นเก่าๆก็จะตกไปไอ้ไฟวอลที่เมื่อก่อนถ้าเปรียบเป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสครับท่านผู้ฟังเมื่อก่อนเราจะต้องมีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเราจะต้องอัปเดตรายชื่อไวรัสไม่แน่ใจท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมก็คือเราจะต้องดาวน์โหลดไอ้ตัวดาวน์โหลดตัวรายชื่อไวรัสว่าซอฟต์แวร์ของเราจะป้องกันไวรัสได้1ล้านตัวแล้วต้องอัปเดตอีกอาทิตย์หน้าใหม่10ตัวแล้วก็ต้องใส่ลิสต์ชื่อไวรัสไว้10ตัว1ล้านแล้วก็อีก10ตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับแต่ไวรัสยุคใหม่มันแฝงมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำการไม่ใช่เป็นรายชื่อไวรัสหรือรายชื่อแฮกเกอร์ละแต่มันจะจับเป็นพฤติกรรมหรือรูปแบบการเข้ามาอย่างเช่นมีคนส่งรูปสวัสดีวันพุธมาไม่วันนี้วันจันทร์ใช่ไหมมีคนส่งรูปสวัสดีวันจันทร์มาแล้วกันสีเหลืองมาเลยปรากฏว่าโดยปกติรูปปกติที่มันมีสวัสดีวันจันทร์เนี่ยเรามักจะเปิดได้เข้าได้ปกติไฟวอลบอกโอเคสวัสดีวันจันทร์เป็นอะไรที่ไม่มีอันตรายหนิมเข้ามาได้เลยถูกปะเพราะอยู่ในลิสต์ปกติว่าเข้าได้แต่ปรากฏว่ายุคใหม่ครับไอสวัสดีวันจันทร์เนี่ยมันมีการแฝงสคริปต์บอทเข้ามาตัวเล็กๆทำให้ระบบป้องกันมองไม่เห็นครับมันก็จะแอบเข้ามาได้แต่ว่าพอมันเป็นไฟวอลรุ่นใหม่มันจะสามารถป้องกันพฤติกรรมไอตัวบอทเล็กๆตัวนั้นได้ประมาณนั้นนี่คือก็มันก็จะทำให้อุปกรณ์ราคาก็จะแพงขึ้นสูงขึ้นแต่ก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยหลายๆหน่วยงานภาครัฐหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรภาครัฐที่ผมได้มีโอกาสไปเจอไปพูดคุยเนี่ยหลายๆบริษัทหลายๆองค์กรนะไม่ใช่บริษัท หลายๆหน่วยงานมีระบบไฟวอลที่เป็นทันสมัยแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วไฟวอลแต่ละหน่วยงานมีการเชื่อมกันด้วยมีการส่งข้อมูลหากันด้วยกระทรวง A ในกระทรวง A ก็จะมีกรมต่างๆเยอะแยะหรือว่าในกระทรวงจะมีกรมกรองเยอะแยะเลยซึ่งก็จะต้องมีระบบไฟวอลแต่ละที่เนี่ยก็จะมีการส่งข้อมูลมารวมกันอยู่ที่ตรงกลางของกระทรวงด้วยบางกระทรวงมีนะก็ก็อุ่นใจในระดับหนึ่งนะครับว่าการเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
2: เปิดร้านค้าบนหน้าต่างและออนไลน
0: ์อินเทอร์เน็ตของตัวองค์กรหลายๆที่แล้วนะครับอันนี้ก็สำคัญมากนะท่านผู้ฟังข้อมูลหายไปทีก็เดือดร้อนนะครับอีกอันหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีมากๆและหลายองค์กรก็ยังใช้อยู่ครับคือ storage server หรือพื้นที่เก็บข้อมูลในบริษัทครับ
1: อันนี้ก็ยังจำเป็นอยู่ใช่ไหม
0: ในปัจจุบันนี้หลายๆบริษัทก็จะทำงานผ่านคลาวด์เนาะอย่างเราอย่างผมกับคุณศิริชัยทำงานผ่านคลาวด์ดูไฮโซดูทันสมัยดีเนาะก็คือเรามันไฟล์เล็กๆไงแค่สคริปต์รายการส่งกันคลิปเดียวไฟล์นิด
1: หน่อย
0: ใช่ไหมหรือไฟล์ใหญ่เนี่ยก็คือสมมติบางวันเกิดผมไม่สะดวกผมจะต้องอัดเทปเรียกว่าอัดเทปมันดูเก่ามากเลยเนาะเทปสมัยนี้ไม่เรียกว่าเทปเนาะเขาเรียกว่าอัดรายการเนาะ
1: บันทึก
0: รายการก่อน
1: บันทึกรายการ
0: ก่อนก็อาจจะมีไฟล์วิดีโอสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยส่งไปซึ่งก็ทำงานผ่านคลาวด์กันเราคุ้นชินกับการทำงานผ่านคลาวด์สมัยใหม่ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างนี้อยู่ละถูกไหมแต่ในออฟฟิศหลายๆออฟฟิศเขาทำการแบบนี้ครับเขาจะมีไฟล์เซิร์ฟเวอร์ไว้ตรงกลางอยู่หนึ่งตัวใหญ่ๆและจะให้ทุกคนในบริษัทมาทำงานที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ครับแล้วเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้จะทำการแบ็กอัพผ่านระบบต่างๆว่ากันไปลง external hard disk หรือลงเทปแบ็กอัพหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไปที่เครื่องคอมอีกเครื่องนึงทำการแบ็กอัพขึ้นไปหนึ่งอันและมีหลายที่ใช้ในการแบ็กอัพตัวไฟล์ตัวเนี้ยไฟล์งานทั้งหมดของบริษัทเนี่ยแบ็กอัพขึ้นคลาวด์ไว้ด้วยซึ่งแบ็กอัพขึ้นคลาวด์ไว้ด้วยแบ็กอัพขึ้นเซิร์ฟเวอร์อะไรข้างนอกไว้ด้วยแยกกันไว้ซึ่งก็เพื่อความปลอดภัยเนาะแต่ตัวไฟล์เซิร์ฟเวอร์หลายๆองค์กรก็ยังใช้อยู่คำถามคือทำไมไม่ใช้ Google Drive ไปเลยในองค์กรใช้ไปเลยก็คือไม่ต้องอยู่ไม่ต้องมีไฟล์เซิร์ฟเวอร์อยู่ในบริษัทเลยมันก็ทำได้แต่ราคามันก็สูงถ้าคุณจะใช้เยอะในบริษัทของคุณเนี่ยใช้เยอะเนี่ยใช้ระดับหลายกิกเป็นเทราไบต์เนี่ยคลาวด์เซิร์ฟเวอร์มันมีครับแต่มันแพงมากครับมันไม่คุ้
1: ม
0: โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องทำงานกับไฟล์ใหญ่ๆไฟล์เยอะๆไฟล์วิดีโอไฟล์รูปภาพไฟล์แชทไฟล์ 3D ไฟล์อะไรถ้าคุณเป็นองค์กรที่ทำงานกับไฟล์ประเภทเยอะๆใหญ่ๆเนี่ยถ้าขึ้นคลาวด์หมดเจ้าของต้องจ่ายตังค์เยอะมากครับเพราะว่า1เทราไบต์นี่ก็หลายพันต่อยูสเตอร์นะต่อยูสเตอร์ก็คิดเป็นต่อยูสเตอร์ไงหลายๆองค์กรแล้วบางทีก็ทำงานไม่สะดวกด้วยก็หลายที่ก็จะมีเป็นเขาเรียกว่า on premise หรือว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวเป็นเซิร์ฟเวอร์ไว้ในออฟฟิศด้วยแล้วก็ให้ทุกคนทำงานผ่านระบบไปตรงผ่านเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้แหละทำงานไปแม้กระทั่งอยู่ข้างนอกก็ยังสามารถทำงานได้นะเป็นเซิร์ฟเวอร์ยุคใหม่ก็จะผสมคลาวด์เทคโนโลยีเข้ามาถึงแม้จะเป็นเครื่องไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในบริษัทนะก็ยังสามารถต่ออินเทอร์เน็ตออกมาดูได้ก็คือคนไม่จำเป็นต้องอยู่ออฟฟิศก็สามารถเข้าถึงไฟล์ได้แล้วกันประมาณนั้นนะครับก็ยังจำเป็นอยู่ก็แต่ว่าโอเคราคามันแพงขึ้นจากราคาฮาร์ดดิสก์ที่แพงขึ้นมันก็ต้องคำนวณดูว่าใช้แบบไหนอะไรยังไงดีบางคนคือแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยมีคือพอบริษัทมีไฟล์เซิร์ฟเวอร์ปุ๊บลูกน้องเอาเมื่อก่อนนะซีรีส์สามก๊กทุกภาคเอาไปใส่ในเซิร์ฟเวอร์รวมของบริษัทแล้วก็ไปแชร์กันด้วยความภาคภูมิใจผิดเลยคือผิดเซิร์ฟเวอร
1: ์ต่อย้ำว่ารวมด้วยนะเออ
0: ใช่ผิดหนึ่งคือละเมิดลิขสิทธิ
1: ์
0: ผิดข้อที่หนึ่งคือคุณละเมิดลิขสิทธิ์ผิดข้อที่สองคุณใช้ทรัพยากรของบริษัทในเรื่องส่วนตัวผิดเต็
1: ม
0: ๆนะครับซึ่งคนที่เจอคือใครรู้ไหมครับ
1: ค
0: ือไอทีไงไอทีจะเจอก่อนไอทีก็จะคันปากจะบอกเจ้าของดีไหมไอซีรีส์ที่แอบก๊อปปี้ใส่เซิร์ฟเวอร์ไว้ก็ส่วนหนึ่งนะไอที่หนักกว่านั้นคืออะไรหนังโป๊ซอฟต์แวร์เถื่อน แล้วถังโป๊บางทีไปเจอใส่ผู้บริหารแอบไว้ในโฟลเดอร์ในเซิร์ฟเวอร
1: ์
0: ไม่อยากเก็บไว้ในโน้ตบุ๊กเพราะโน้ตบุ๊กต้องเอาไปข้างนอก
1: โอ้ย
0: แล้วคนที่เห็นคือไอทีไอทีจะบอกเจ้าของก็ทะเลาะกับเจ้าของไฟล์ไม่บอกก็ผิดอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นอะไรที่ไอ้เรื่องเนี้ยเจอมานานแล้วในอดีตนะในปัจจุบันเขาเริ่มรู้แล้วว่าไอทีรู้นะแล้วก็จะกระซิบบอกเจ้าของก็เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีกุศโลบายในการฟ้องเจ้านายนั่นก็คือฟ้องเงียบๆอย่าให้มีหลักฐานเดี๋ยวมีอีเมล
1: ก็
0: ม
1: ีอะไร
0: บอกเจ้านายครับพี่ตีเนี่ยมีหนังโป๊อยู่เต็มเลยครับเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวครับอะไรเงี้ยนะในบริษัทแต่พี่อย่าบอกว่าผมบอกนะพี่ค่อยๆหามาตรการเอาละกันสุดท้ายผู้บริหารก็จะมีศิลปะในการพูดครับไม่ให้ไอทีตัวไอทีโชคร้ายก็คือจะประกาศเป็นกว้างๆว่าถ้าใครมีไฟล์ถ้าใครมีไฟล์ที่ไม่ใช่เรื่องงานให้ลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ภายในวันศุกร์นี้นะถ้ามีแล้วพบเจอเราจะทำเราถือว่าการกระทำผิดยังไม่ผิดนะถือว่าเตือนก่อนนะถ้าคุณให้ลบก็ลบก่อนการสำเร็จการทำผิดยังไม่สำเร็จโทษดีนะเพราะฉะนั้นให้ดีโปรไฟล์ทิ้งซะจะไม่เอาโทษฟังเหมือนข่าวในตอนนี้ยังไงไม่รู้เนาะโอเคแต่ไม่เป็นไรเราไม่พลาดทิ้งข่าวแต่ก็ประมาณนี้แหละก็คือจะสตอเรจเซิร์ฟเวอร์ก็เดี๋ยวนี้ก็จะไม่มีไฟล์เลอะเทอะแบบนั้นละ
1: อ
0: ยู่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ก็จะไม่มีอะไรที่เลอะเทอะขนาดนั้นแหละนะครับผมแล้วสุดท้ายอีกอันหนึ่งก็คือ CCTV ครับหลายบริษัทจะมีกล้องจอติดเนาะติดไว้รอบบริษัทเลย10ตัว20ตัว30ตัวติดไว้เสร็จแล้วเนี่ยประเด็นคืออะไรไอ้ CCTV เนี่ยเป็นตัวกิน data เยอะครับเพราะมันจะต้องวิ่งทั้งภาพและเสียงตลอดเวลาวิ่งมายังเซิร์ฟเวอร์เพื่อบันทึกโดยเทคนิคเรามักจะแนะนำให้แยกสายแยกระบบแลนเลยนะไม่ใช่แยกอินเทอร์เน็ตแยกระบบแลนของระบบ CCTV แยกไว้ต่างหากอย่ามารวมกับระบบที่ใช้ทำงานหลักเพราะว่า CCTV กินแบนด์วิดต์หรือกิน data เยอะมากครับถ้าเรามารวมบางทีจะส่งผลต่อการทำงานในออฟฟิศครับผมเลยมักจะแนะนำว่าระบบกล้องจอปิดเป็นระบบรุ่นใหม่แล้วเป็นกล้องแบบไม่ใช่เดินสายแบบโบราณแล้วเป็นสายแลนแล้วจริงเพราะนั้นคุณควรจะแยกไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับระบบภายในองค์กรแยกกันไว้ต้องแยกกันไว้ซึ่งมันจะยุ่งยากครับมันจะยุ่งยากอ้าวบอกอ้าวไหนเดินสายแลนแล้วก็รวมไปเลยใช้ฮับตัวเดียวกันแล้วก็เดินสายแลนพ่วงกับการทำงานในออฟฟิศไปเลยจบๆจะได้ไม่ต้องอะไรมากซึ่งกระทบครับเพราะว่าสายหนึ่งเส้นที่มันยิงข้อมูลมายังเซิร์ฟเวอร์เพื่อในการบันทึกกล้องวงจรปิดเนี่ยมันใช้ data ค่อนข้างเยอะมากครับก็จะแนะนำให้แยกออกไปถ้าเป็นไปได้ให้แยกออกไปเลยอย่ามายุ่งกับระบบออฟฟิศภายในระบบทำงานภายในอย่ามายุ่งเลยให้แยกออกไปเลยโดยเด็ดขาดนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยให้การทำงานในออฟฟิศของคุณสมูทขึ้นราบรื่นขึ้นเราจะรู้ครับว่าอันไหนจะใช้เยอะอันไหนจะใช้น้อยเนี่ยนี่คือออฟฟิศยุคใหม่ก็มักจะมีแบบนี้แหละก็คือมีระบบ Wi-Fi ที่ดีระบบ Wi-Fi สมัยใหม่ฉลาดนะครับใครใช้เยอะมันก็จะยิงให้คนเนี้ยที่ใช้เยอะคนจำเป็นเนี่ยใช้ไปมันจะไม่กวนกันระบบ Wi-Fi สมัยใหม่มีเขาเรียกว่า Wi-Fi controller wireless controller ตัวนี้ก็จะเป็นตัวจัดการ bandwidth มั่งจัดการว่าถ้าคุณอยู่ชั้น2คุณควรจะใช้ตัว access point ที่ชั้น2ไม่ควรไปใช้ชั้น3อะไรอย่างเงี้ยการจัดการเนี่ยก็คือ wireless controller ตัวนี้ก็จะช่วยให้การจัดการ Wi-Fi หรือการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือการทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่ครับก็เอาฟิสุกใหม่ใช้ Wi-Fi เยอะใช้อินเทอร์เน็ตเยอะเพราะฉะนั้นก็เน้นอยู่2จุดนี้1คืออินเทอร์เน็ตมีโหลดบาลานซ์มี Wi-Fi controller แล้วก็มีระบบไฟวอลป้องกันรักษาความปลอดภัยแค่นี้ครับประมาณนี้ครับสำหรับเนื้อหาวันนี้ผมคิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะทำออฟฟิศใหม่หรือจะทำให้ออฟฟิศเก่านี่แหละแต่ทำให้มันดีขึ้นมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็น่าจะพอมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังครับผม
1: มีแน่นอนนะคะแต่ว่านั่นแหละใครที่ทำอะไรรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเอาไปรวมกับองค์กรมันก็จะไม่ดีเนาะบางทีมันก็มันเรื่องจิตสำนึกด้วยนะเรารู้แก่ใจอยู
0: ่ใช่ครับผม
1: ใช่ไหมได้ค่ะพี่ออสวันจันทร์หน้าเจอกันนะคะ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรราชตามุขยานันต์เจ้าของเว็บไซต์ thailand.com ค่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากันต่อค่ะ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: เต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI เนรมิตภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
6: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลชขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
5: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
1: มาช่วงที่2กันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะมีโอกาสทองของคนที่อยากจะออมเงินนะคะต้องไม่พลาดกับพันธบัตรออม plus ซื้อผ่านแอปเป๋าตังนะคะในวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็ซื้อผ่านแอปสตรีมมิ่งวันที่3-5สิงหาคมนะคะกระทรวงการคลังมีการเปิดตัวพันธบัตรออม plus ที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยทุกคนสามารถเก็บออมเงินแม้จะเริ่มต้นออมเพียงหลักร้อยบาทโดยมีให้เลือกลงทุน2รุ่นตามความต้องการค่ะได้แก่รุ่นอายุ3ปีให้ดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีแล้วก็รุ่นอายุ10ปีให้ดอกเบี้ยคงที่สูงสุดถึง 2.80% ต่อปีและจุดเด่นสำคัญของพันธบัตรออม plus นั้นแทบไม่มีความเสี่ยงในการลงทุนเพราะว่ารัฐบาลนั้นค้ำประกันแถมยังจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนสำหรับช่องทางการซื้อรอบแรกนั้นจะเปิดขายในวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนี้ตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปซื้อง่ายๆผ่านแอปเป๋าตังได้เลยเริ่มต้นซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทสูงสุดไม่เกิน3ล้านบาทต่อครั้งแต่ว่ายอดรวมซื้อต้องไม่เกิน50ล้านบาทนอกจากนี้ยังสามารถจองซื้อผ่านระบบบอนคอนเน็กระหว่างวันที่3-5สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการซื้อผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งของธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ24แห่งเริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำที่ 1,000 บาทค่ะโดยผู้จองซื้อทุกคนจะได้รับการจัดสรรและเป็นเจ้าของพันธบัตรออม plus ทุกคนใครสนใจก็รีบดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาผูกบัญชีรอไว้ได้เลยนะคะ หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร

าทำได้ผ่านมือถือนะคะความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K USD ค่ะติดตั้งง่ายทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่มเมมนะคะ SD card ได้สูงถึง128 GB ค่ะบันทึกต่อเนื่องได้ถึง30วันแล้วก็สามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือแล้วก็สามารถดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดค่ะรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทใครที่สนใจก็โทร02-114-3990ได้เลยโทรสั่งซื้อนะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะก็ถือว่าสะดวกสบายเนาะส่วนใครที่อยากจะได้ไอเดียใหม่ๆมาพัฒนาตัวเองนะคะนี่คือทริป CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนนะคะที่จะรวมเรื่องของการดูงานเรื่องธุรกิจเรื่องกินวงเล็บ lobster นะคะนี่ก็อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าไปแบบไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเที่ยวเมืองโบราณสุดพิเศษที่ลงตัวที่สุดค่ะสำหรับทริปนี้เพราะว่ามีไฮไลท์บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเราไม่ได้แค่พาไปถ่ายรูปแล้วก็จบไปในแต่ละวันนะคะแต่ว่าจะพาทุกท่านไปสัมผัสนวัตกรรมระดับโลกแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆจะพาไปเจาะลึกดูงานที่โรงงานไฮเซนค่ะยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกส่งออกไป160ประเทศเลยค่ะไปตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกไปดูให้เห็นกับตาเลยค่ะว่าโลกอนาคตนั้นเนี่ยเขาหมุนกันไปถึงไหนแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะมีโอกาสได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกพิเศษที่เมืองชิงเต่าด้วยโอกาสสร้างเครือข่ายระดับคอนเนคชั่นคุณภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนไปเติมความรู้นะคะฟินกินเที่ยวจัดเต็มไม่แพ้กันไข่มุกแข่งทะเลเหลืองคือจะพาไปเดินเล่นรับลมทะเลชิลๆที่ชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเลขึ้นตึก81ชั้นและภูเขาเสี่ยวหยูซานชมวิวเมืองชิงเต่าแบบ360องศานะคะไปเช็คอินแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ทั้งย่านปาต้ากวนหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลแล้วก็ย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ 1,400 กว่าปีที่เมืองโบราณจี้โมพลาดไม่ได้นะคะสำหรับการไปชมโรงงานเบียร์ชิงเต่าไปเจอกับต้นตำรับระดับตำนานถึงที่กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ก่อนกลับแน่นอนนะคะเราพาไปละลายซับกันหน่อยนะให้จุใจค่ะที่ไปเหรียญพาซ่าค่ะคุ้มแน่นอนนะคะสำหรับทริปนี้7วัน4คืนได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็คอนเนคชั่นใหม่และไอเดียธุรกิจใหม่ๆกลับมาจะออกเดินทางวันที่20ถึง26กันยายนนี้นะคะแต่ว่าขอกระซิบดังๆอีกรอบหนึ่งว่าเราจะรับจำนวนจำกัดเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะคะไม่ใช่50แค่30ท่านเท่านั้นต้องรีบแล้วล่ะค่ะเพื่อเราจะได้ดูแลทุกคนได้แบบทั่วถึงแล้วก็ exclusive ที่สุดนะคะใครสนใจแอดไลน์มาขอโปรแกรมนะคะสำรองที่นั่งเลยก็ได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะ @thinkingradio นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งอันนี้ก็จะไปนี่ก็จะเป็นการอบรมกันในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมนะคะก็4เดือนด้วยกันค่ะกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมสำหรับเรื่องของ CEO of ASEAN รุ่นที่3เป็นการเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.อัศพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะคะ4เดือนนี้นะคะใครที่สนใจก็สมัครด่วนเลยค่ะวันนี้ถึง25สิงหาคมนะคะสำหรับ
หลักสูตร CEO of ASEAN รุ่น

0: ที่สามแล้วนะคะท่านละ59,000 บาทอันนี้ก็รับจำนวนจำกัดเหมือนกันนะคะในแต่ละรุ่นใครสนใจจดเบอร์โทรไว้ทั้งสามเบอร์ค่ะ0944803076 0944803034และ0943966646เบอร์นี้ขออภัย0943966649เบอร์นี้นะคะสำหรับใครที่สนใจจะเรียนจะอบรมนะคะแล้วก็เรื่องของท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อจะไปเสริมสภาพคล่องทางการเงินติดภาระหนี้หรือว่าอยากจะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ค่ะเป็นโอกาสแล้วนะคะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยค่ะด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นแน่นอนกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้นะคะถึง30ธันวาคมเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่า www.gsb.or.th ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115ได้เหมือนเดิมนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนั่นเองนะคะก็พร้อมสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะคะติดท้ายกันนิดนึงวันนี้นะคะเห็นมีข่าวแวบว่าTikTok จะมีแคมเปญใหม่สร้างแรงกระเพื่อมสู่วัฒนธรรมไทยประเดิมปั้นคอมมูนิตี้คนรักอาหารเป็นสะพานเชื่อมการอนุรักษ์ภาษาไทยก็เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่นะคะก็ต้อนรับในวันภาษาไทยใช่ไหมสำหรับคนที่สนใจนะคะนี่เป็นแคมเปญใหม่ของเขานะคะก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่แคมเปญก็จะหมุนรอบเนื้อหาคอนเทนต์เรื่องอาหารเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเลขสถิติเชิงพฤติกรรมช่วงเมษายนปีที่ผ่านมาถึงมีนาคมปีนี้พบว่า 80% นะคะของกลุ่มฟู้ดแฟนในไทยใช้งาน TikTok มากกว่า1ครั้งต่อวันค่ะนี่เป็นอินไซต์นะคะข้อมูลที่นำเสนอเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะคะก็มีภาษาไทยคือเราต้องใช้ให้ถูกด้วยเนาะสำหรับในส่วนของคนไทยนะคะบางทีเราก็ขัดใจเนาะอยากจะเข้าไปบอกเขาว่าเขียนผิดนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนรุ่นใหม่บางทีก็อาจจะด้วยความรีบด้วยความเร็วความเป็นวัยรุ่นแต่ก็ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะหมดเวลาค่ะวันพรุ่งนี้เจอกับทีมของ Modern Market นะคะแล้วก็วันศุกร์ดิฉันจะกลับมาเวลาเดิมสวัสดีค่ะ
1: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ออกมาเปิดหลักฐานของฝ่ายค้านว่านำข้อมูลเก่ามาบิดเบือนการฟ้องดำเนินคดีไม่ใช่การปิดปากที่ประชุมบอร์ดกสทช.ล่มหลังหมอสรณะร่วมประชุมบอร์ดกสทช.กรรมการ3คนยื่นขอลาประชุมกังวลคุณสมบัติกระทบวาระที่ประชุมเรื่องสำคัญทีวีดิจิทัลอพยพนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนหนีไฟป่าในอิตาลียังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่27กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดีดกและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องประเด็นหัวสวนะครับมีความคิดเห็นมาจาก ากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงวาระประชุมครม.วันนี้ด้วยนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงเรื่องหัวสว.วันนี้ออกมาตอบโต้การออกมาเปิดหลักฐานของฝ่ายค้านว่านำข้อมูลเก่ามาบิดเบือนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอพาดพิงเรื่องหัวสว.ว่าเรื่องฟ้องเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วและบอกเลยนะครับว่านายยิ่งชีพเดินหน้าเปิดหลักฐานต่อเอาเลยนะครับนายกรัฐมนตรีบอกอย่างนั้นขณะที่นางสุขสมรวยวันธินียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยบอกว่าที่พรรคฝ่ายค้านพาดพิงแล้วก็นำคลิปที่นำเสนอเป็นคลิปที่จัดงานที่จังหวัดอำนาจเจริญเมื่อ2ปีที่แล้วเรื่องการรณรงค์ใส่ผ้าขาวม้าและคลิปที่ไลฟ์สดตลอดทั้งงานไม่เคยพูดถึงเรื่องของสว.และเมื่อ2ปีที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็เคยร้องจริยธรรมที่สภาซึ่งตนก็ได้แจ้งความหมิ่นประมาทต่อคนมาร้องได้รับอิสรภาพและขณะนี้ศาลสั่งให้รอลงอาญาครับนางสุดสำรวยขอฝากไปถึงฝ่ายค้านหากจะเอาข้อมูลอะไรออกสื่อขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าข้อมูลเป็นอย่างไรไม่ใช่เอาข้อมูลเก่ามาพูดให้คนอื่นเสียหายพร้อมระบุด้วยนะครับว่าคนจังหวัดอำนาจเจริญทราบดีว่าเป็นน้องสะใภ้และเป็นผู้สมัครสบกลุ่มสตรีและได้ตกรอบระดับจังหวัดไม่ได้เข้ามาสู่รอบประเทศพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องดังกล่าวผ่านไปแล้ว2ปีกกต.ก็ตรวจสอบจบไปแล้วอย่านำข้อมูลเก่ามาบิดเบือนส่วนนายพลดอนปิดสนานนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส.ส.อ่างทองภูมิชัยไทยยืนยันว่าหลักฐานที่เปิดในกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวเป็นเรื่องเก่าทั้งนั้นครับแล้วก็การยืนยันว่าจะฟ้องไม่ใช่การปิดปากเพราะเราเรื่องดังกล่าวทำให้เราเกิดความเสียหายไม่ใช่เสียหายเฉพาะตัวแต่เสียหายถึงพรรคขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลก็ถูกสอบถามถึงเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะบริหารประเทศในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายฉะนั้นประเด็นหัวสว.เป็นเรื่องที่ควรจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาและเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆพรรคภูมิใจไทยก็น่าจะตอบได้ส่วนการประชุมครม.ประจำสัปดาห์วันนี้ครับซึ่งเลื่อนมาเป็นวันจันทร์คาดว่ากระทรวงการคลังจะเสนอขยายเวลารับสิทธิ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันให้ได้รับต่อเนื่องจนถึง30กันยายน2569จากเดิมวันที่31กรกฎาคมครับโดยผู้มีบัตรในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการปี69ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปในระหว่างช่วงการทบทวนสิทธิ์ของโครงการกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นวันที่31สิงหาคมเดิมก็คือจะสิ้นสุด31กรกฎาคมครับนอกจากนี้กระทรวงการคลังจะเสนอปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่มีปัญหาและผู้ได้รับสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ในขณะนี้ทางทำเนียบแจ้งว่าภายหลังประชุมครม.ครับจะมีการแถลงข่าวเรื่องอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำแถลงโดยนายสิริพงษ์อังคสมกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังรวมทั้งอธิบดีกรมการปกครองและผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับ
5: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามนะคะก็คือทางกระทรวงอุตสาหกรรมเขาจะเสนอร่างกฎกระทรวงที่จะกำหนดให้สินค้าแบตเตอรี่นะคะและ power bank นั้นเป็นสินค้าควบคุมค่ะโดยคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรีกำหนดให้แบตเตอรี่ระบบนิกเกิลแบตเตอรี่ระบบลิเธียมและก็ power bank เป็นสินค้าควบคุมโดยสินค้าที่ผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกก่อนที่จะออกสู่ตลาดค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแบตเตอรี่หรือว่า power bank ก็ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะในโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์พกพาหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแต่ขณะเดียวกันเราก็เห็นข่าวอยู่เป็นระยะนะคะว่าแบตเตอรี่ลุกไหม้หรือว่าระเบิดนะคะแล้วก็ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตหรือว่ากระทบต่อทรัพย์สิน การทบทวนมาตรฐานครั้งนี้เขาจะแยกมาตรฐานแบตเตอรี่ออกเป็น2ประเภทค่ะให้เหมาะสมกับการใช้งานก็คือแบตเตอรี่แบบนิกเกิลแล้วก็แบตเตอรี่แบบลิเทียมอันนี้จะมีการอ้างอิงมาตรฐานสากลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ power bank ก็จะมีการปรับปรุงมอกของ power bank ด้วยเพื่อให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งสาระสำคัญก็คือเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นต้องผ่านการทดสอบการป้องกันการคายประจุเกินความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนทนต่ออุณหภูมิสูงและความร้อนจากการชาร์จซ้ำค่ะแล้วก็รวมไปถึงต้องมีข้อมูลคำเตือนการใช้งานอย่างชัดเจนด้วยทั้งนี้นะคะครม.ถ้าครม.เห็นชอบเนี่ยคุณวราวุธบอกว่ามาตรฐานทั้ง3ฉบับจะมีผลบังคับใช้กลางปีหน้าค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่ก่อนจะถึงกลางปีหน้าก็คือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ประกอบการก็จะต้องปรับกระบวนการผลิตการนำเข้าการขอใบอนุญาตตามมาตรฐานใหม่ด้วยนะคะก็เน้นย้ำว่าเพิ่มความปลอดภัยกับผู้บริโภคและช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าไทยลดปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะการบังคับใช้มาตรฐานใหม่ก็จะผลักดันให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องยกระดับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นะคะก็เน้นย้ำกันเลยว่ามาตรฐานความปลอดภัยของ Power Bank กำลังจะมาแล้วค่ะ
4: เรื่องของกระทรวงเกษตรเองในที่ประชุมครม.วันนี้นะครับก็จะเคาะการโยกย้ายบิ๊กข้าราชการกระทรวงเกษตร9ตำแหน่งนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครม.มีมติแต่งตั้งนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ทำให้วันนี้ครับจะมีการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตร9ตำแหน่งโดยพิจารณาจากการทุ่มเททำงานความซื่อสัตย์สุจริตความรู้ความสามารถส่วนจะเป็นตำแหน่งใดบ้างขอให้ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติก่อนเมื่อถามย้ำว่าใน9ตำแหน่งเป็นอธิบดีกี่ตำแหน่งนายสุริยะก็บอกว่าวันนี้ครับมีการเสนอทั้งหมด9ตำแหน่งโดยมีการโยกย้ายจากผู้ตรวจราชการเป็นรองปลัดด้วยพร้อมย้ำว่าการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายเป็นอำนาจของปลัดไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีส่วนในส่วนของกระทรวงคมนาคมครับวันนี้จะขอความเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทดลองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสำหรับปีงบประมาณ69กระทรวงพาณิชย์เสนอรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือนพฤษภาคมและ5เดือนแรกของปี69ครับ
5: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะนายวันมูฮัมหมัดนอมัตถาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พูดถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ระบุนะคะว่าการกระทำที่เกิดขึ้นที่มีทหารพรานเสียชีวิตและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บเป็นการกระทำที่อุกอาจผิดกฎหมายขอให้ผู้ที่รับผิดชอบนำคนผิดมาดำเนินการตามกฎหมายปฏิบัติการอย่างเต็มที่แต่ก็ให้ควบคู่ไปกับการประเมินสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกค่ะทางท่านทางคุณวันมูหมัดนอนเนี่ยนะคะก็ถูกถามว่าอันนี้เป็นการตอบโต้เรื่องของการเดินหน้าพูดคุยสันติภาพหรือไม่ก็ยอมรับว่าอาจจะมีส่วนค่ะแต่ก็ยังยืนยันนะคะว่าการพูดคุยนั้นเป็นวิธีการที่จะทำให้เกิดการสันติสุขอย่างยั่งยืนได้มาตรการในการดำเนินการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายก็ต้องทำควบคู่กันไปเพื่อไม่ให้สถานการณ์นั้นเลวร้ายลงยอมรับว่ากลุ่มผู้เห็นต่างมีหลายกลุ่มทั้งฝ่ายนักคิดที่ต้องการสันติสุขและฝ่ายปฏิบัติการที่ใช้กำลังขอให้เพ่งเล็งไปยังสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดสินค้าเถื่อนเพราะผลประโยชน์เหล่านี้อาจเข้ามามีส่วนค่ะที่ไม่อยากให้เหตุการณ์นั้นยุติลงก็ขอให้ดำเนินการควบคู่กันไปและตรวจสอบทุกฝ่ายยืนยันว่ารัฐบาลเร่งขับเคลื่อนเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งไม่ได้ละเลยหรือให้ความสำคัญน้อยลงหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ
4: 12นาฬิกา10นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรวหมหาวิหารนะครับที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วทางคุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่าเดี๋ยวจะดัน7วัดคูเมืองและเมืองเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเพิ่มอีกช่วงหน้ามาติดตามครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจัยขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายสุชาติชมกลิ่นปลื้มวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมของประเทศชาติครับจ่อดัน7วัดคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเพิ่มอีกครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงกรณียูเนสโกประกาศวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่ของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติโดยการขึ้นทะเบียนมรดกโลกครั้งนี้ครับมีคณะกรรมการจากหลายประเทศร่วมพิจารณาซึ่งประเทศไทยมีตนเองและก็นางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นดำเนินการ5รัฐบาลแล้วตั้งแต่ปี62ครับพร้อมย้ำว่าความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้มาบอกว่ามาสำเร็จยุคเรามาเป็นรัฐบาลแต่ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพราะต้องชี้แจงหาเหตุและผลมาประกอบซึ่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีอายุประมาณ 1,500 ปีมีโบราณวัตถุรวม 32,000 ชิ้นซึ่งเราจะต้องถ่ายภาพทั้ง 32,000 ชิ้นส่งการบ้านให้กับองค์การยูเนสโกด้วยรวมถึงให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ขององค์การยูเนสโกที่เดินทางมาตรวจสอบที่ประเทศไทยดังนั้นการเอาอารยธรรมเก่าแก่ต่างๆของประเทศไทยขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้นทำยากมากครับซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญโดยส่งตนเองเป็นคณะผู้แทนเดินทางไปร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนายสุชาติยังบอกด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ก็เตรียมผลักดัน7วัดสำคัญร่วมกับคูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่รวมเป็น8แหล่งวัฒนธรรมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งตนเองได้ไปศึกษาว่าประเทศที่มีการขอขึ้นทะเบียนมีลักษณะคล้ายแบบนี้ก็คือที่หลวงพระบางสปป.ลาวแต่ทางนี้ครับต้องเกิดจากความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นไม่ใช่แค่ทางกระทรวงหรือรัฐบาลทำฝ่ายเดียวเหมือนเช่นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีชาวบ้านผู้นำท้องที่เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางมาตรวจสถานที่เร็วๆนี้ครับซึ่งเราก็ต้องเตรียมข้อมูลแล้วก็ประสานกับชาวบ้านในพื้นที่ให้ดีครับ
2: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามนะคะก็คือประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการ Early Retire สำหรับข้าราชการแล้วก็เรื่องของการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนนะคะวันนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์ลินประพันธ์บอกว่าเรื่องของข่าวที่บอกว่าจะมีการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนจะเริ่มในเดือนกันยายนนี้และประเดิมด้วยธนาคารที่ดินเป็นหน่วยงานแรกรวมไปถึงปยป.ก็คือสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและความสามัคคีปรองดองนะคะคุณประกรณ์ลินประพันธ์บอกว่ายังไม่ได้ยุบนะคะกำลังศึกษาอยู่ค่ะนอกจากปยป.และธนาคารที่ดินแล้วก็ยังมีองค์การมหาชนอีก 3-4 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินมาหลายปียังไม่มีการยุบสักหน่วยงานเลยนะคะส่วนรายชื่อขององค์การมหาชนบอกว่าให้ไปสอบถามกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือกพร.ค่ะนี่ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วจะกระทบกับข้าราชการในหน่วยงานนั้นหรือไม่รองนายกประกรณ์บอกว่าจะทำให้ดีที่สุดไม่ให้กระทบค่ะต้องดูแลข้าราชการที่ทำงานในองค์การมหาชนและก็จะมี 2-3 ทางเลือกให้เช่นย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นนะคะเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ค่ะแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาคาดว่าก็ยังคงจะต้องใช้เวลานานอยู่ค่ะแต่ว่าทางคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมาติงคุณประกรณ์ นินทร์ประพันธ์นะคะบอกว่าเรื่องอย่างนี้ไม่ควรจะออกมาพูดทีละหน่วยงานค่ะควรจะหาทางหรือว่าวิธีคิดเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการทั้งระบบค่ะก็ตั้งคำถามนะคะว่าเป็นไปได้ยังไงที่มาคุยเรื่อง Early Retire ก่อนที่จะยุบหน่วยงานที่มีความซ้ำซ้อนในความคิดของคุณสิริกัญญาบอกว่าต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าหน่วยงานราชการทั้งหมดทั้งประเทศควรจะทบทวนภารกิจครั้งใหญ่ค่ะว่ารูปแบบของกระทรวงต่างๆกรมต่างๆที่มีอยู่ใต้สังกัดภารกิจ จำเป็นแบบเดิมหรือไม่หรือว่ามันมีภารกิจใหม่ๆขึ้นมาที่ต้องการหน่วยงานรองรับดังนั้นต้องทบทวนภารกิจใหม่ทั้งหมดเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนที่ต้องโดนยุบรวมนั้นมีอะไรบ้างไม่ใช่นึกอยากจะบอกทีละหน่วยงานก็บอกออกมาแบบนี้ถือว่าคิดไม่เป็นระบบค่ะแล้วก็ยังติ่งด้วยนะคะบอกว่าจะต้องมีการคัดเลือกคนที่ไปต่อกับหน่วยงานไม่ได้แล้วออกจากงานไม่ใช่แค่ early retire เท่านั้นไม่ฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าคนที่มีความสามารถ early ไปก่อนเป็นอันดับแรกค่ะก็ไม่แปลกใจนะคะหลังจากที่ประกาศรับฟังความคิดเห็นแค่3วันมีคอมเมนต์ 8,000 ความเห็นเพราะว่าไม่ได้ดึงดูดใจของคนที่ต้องการเข้าโครงการเพราะค่าตอบแทนสูงสุดชดเชย12เดือนสำหรับคนที่อายุเกิน50อาจจะต้องมีอะไรที่ดึงดูดได้บ้างเขาก็ออกมาตึงแบบนี้นะคะว่าก็คงจะต้องศึกษาไปทั้งระบบการรีบร้อนออกตัวออกมาตรการใดๆออกมามันจะทำให้ที่สุดแล้วไม่ได้ผลนะคะก็เป็นเสียงติ่งจากฝ่ายค้านค่ะ
1: คุณสิริกัญญายังพูดถึงภาษีสหรัฐ 12.5% แค่ทีเซอร์นะครับยังไม่กระทบเศรษฐกิจไทยมากห่วงปมแรงงานภาคบังคับมากกว่าครับจีรัฐบาลโปร่งใสเปิดข้อมูลเจรจาให้ประชาชนรู้โดยคุณสิริกัญญาได้พูดถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีแล้วก็ไทยได้รับผลกระทบว่ารอบนี้ครับเราโดนมาตรา301ก็คือการใช้แรงงานภาคบังคับเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มหรือว่าทีเซอร์แต่แค่ทีเซอร์เราก็โดนระดับสูงสุดก็คือ 12.5% ในกลุ่มบนจึงขอเรียกร้องไปที่รัฐบาลและนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการพูดคุยว่าจะเจรจาให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการประกาศก็คือ24กรกฎาคมแต่ไม่แน่ใจว่าการเจรจาจบสิ้นไปแล้วจริงหรือไม่เพราะเห็นไปสหรัฐอยู่หลายรอบท้ายที่สุดนะครับรอบแรกดอกแรกออกมาภาคบังคับเราโดนไป 12.5% แล้วก็ยังอีกขยักหนึ่งที่น่าจะรุนแรงมากกว่าก็คือกรณีที่ถูกสอบสวนเรื่องการใช้กำลังการผลิตมากเกินควรซึ่งการเจรจาจะมีกรอบข้อตกลงที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ในปลายปี68ในนั้นก็คือการโดนภาษี 19% แต่รอบนี้อาจจะไม่รุนแรงเท่าเดิมเช่นกรณีที่เป็นแรงงานบังคับ 12.5% ก็ยังได้รับการยกเว้นในหลายสินค้าและเป็นส่วนใหญ่ที่ได้ส่งออกไปสหรัฐด้วยแต่ข้อตกลงยังเป็นกรอบเดิมครับซึ่งมีรายละเอียดที่ผูกมัดประเทศไทยพอสมควรจึงอยากสอบถามว่าสุดท้ายแล้วจะเปิดเผยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับ12:20 เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: หนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะวันนี้ออกมาพูดถึงเรื่องของคุณเบนซ์นะคะซึ่งเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ของโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะกรณีนี้นะคะก็มีการตั้งคำถามค่ะเพราะว่าตัวของคุณเบนซ์ก็ถูกย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลที่ลพบุรีนะคะก่อนหน้านี้ทางภรรยาเองก็มาบอกว่าไม่อยากให้ย้ายสามีไปนะคะเพราะว่าคิดว่าสามีน่าจะไม่อยู่ในสภาพที่ควรจะย้ายออกจากโรงพยาบาลที่กรุงเทพแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยครบสิทธิ์ของยูเซฟนะคะก็คือการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตค่ะซึ่งก็คือหมายถึงว่าสามารถรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน72ชั่วโมงค่ะแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณเบนซ์ก็เสียชีวิตนะคะก็เลยมีการตั้งคำถามเรื่องนี้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งคุณพัฒนาก็บอกว่าขอรอดูข้อมูลรายละเอียดก่อนนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วง7-14วันแรกสำหรับแผลไฟไหม้ที่มีอัตราการเบิร์นอยู่ในวงกว้างนั้นมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเป็นอย่างมากแต่ก็ขอเช็คเรื่องนี้กับนายแพทย์เจ้าของไข้ก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอันนี้มันมีการย้ายตั้งแต่ช่วง3วันแรกของการรักษาและภรรยาเองก็ท้วงติงแล้วนะคะว่าไม่อยากให้ย้ายเพราะว่าอยู่ในภาวะวิกฤตคุณพัฒนาก็ย้ำว่าจะต้องไปดูรายละเอียดก่อนค่ะเนื่องจากช่วงแรกรับมีการตกลงว่าถ้ามีการย้ายโรงพยาบาลก็จะต้องโรงพยาบาลปลายทางนั้นต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยระหว่างการเคลื่อนย้ายหมอที่อยู่ต้นทางและปลายทางต้องประเมินว่าการเคลื่อนย้ายนั้นไม่ส่งผลยังมีนัยยะต่อผู้ป่วยค่ะแต่ว่ารายละเอียดก็ขอให้คุณหมอเป็นผู้ให้รายละเอียดซึ่งในกรณีของเบนซ์ซาวด์เอนจิเนียร์คนดังกล่าวเนี่ยเท่าที่ติดตามข่าวก็คือว่าเขามีอาการแผลไฟไหม้ 60%
2: มีไตวายด้วย
1: แล้วก็มีภาวะไตวายร่วมด้วยนะคะ
2: ครับเรื่องของประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ล่มครับหลังคุณหมอสรณะเดินทางมาร่วมประชุมแล้วก็มีกรรมการกสทช.3คนเดินออกจากห้องประชุมครับเพราะว่ากังวลเรื่องของคุณสมบัติของคุณหมอกระทบวาระที่ประชุมเรื่องสำคัญก็คือทีวีดิจิทัลที่สำนักงานกสทช.ก่อนการประชุมบอร์ดกสทช.หน้าห้องประชุมมีเจ้าหน้าที่ของกสทช.ยืนรอให้กำลังใจแล้วก็มอบดอกไม้ให้กับนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.พร้อมลุ้นนะครับว่าคุณหมอสรณะจะเข้ามาประชุมหรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้ครับคณะกรรมการสรรหากสทช.ลงมติว่าคุณหมอขาดคุณสมบัติและได้ส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนแล้ว 9:30 นาทีครับนายแพทย์สรณะเดินทางมาประชุมซึ่งบรรยากาศที่ช่วงเริ่มต้นกรรมการก็มีการถกเถียงเกี่ยวกับสถานะของนายแพทย์สรณะว่าเมื่อมติคณะกรรมการสรรหาชัดเจนว่าให้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งและคำวินิจฉัยดังกล่าวส่งมาถึงกรรมการทุกท่านแล้วหากนายแพทย์สรณะยังยืนยันเข้าร่วมประชุมเพราะไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวอาจทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงการลงมติในวาระสำคัญอีกหลายวาระครับขณะเดียวกันก่อนการประชุมกรรมการที่ยื่นลาประชุมไว้ล่วงหน้าประกอบด้วยศาสตราจารย์ดร.พิรงรองลำมาสูตรพลอากาศโทดร.ธนพันธ์รายเจริญและก็รองศาสตราจารย์ดร.สุพัฒสุพัชลาใสเดินกลับมาร่วมประชุมแล้วก็ภายหลังได้เดินออกมาส่วนรองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิกรยพงศ์กรรมการกสช.ได้แจ้งลาประชุมแล้วก็ไม่ได้เดินทางเข้าประชุมครับทำให้ภายในห้องประชุมจากที่ต้องมี7คนแต่เหลืออยู่บุคคลเพียง3คนรวมถึงนายแพทย์สรณะการประชุมต่อไม่ได้ครับต้องแจ้งเลื่อนประชุมไปเป็นวันที่5สิงหาคมทั้งนี้ภายหลังการประชุมนะครับพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ลายเจริญยืนยันการเดินออกมาไม่ได้เป็นการ walk out แต่ว่ามีเจตนา ที่หารือก่อนเข้าวาระการประชุมแต่ประธานไม่ยอมครับซึ่งหากนายแพทย์สรณะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาก็ไม่ออกมาแนวทางนี้ด้านคุณหมอสรณะก็บอกว่าเตรียมจะยื่นศาลปกครองคัดค้านมติกรรมการสรรหากสทช.เพราะมองว่าไม่มีอำนาจมาวินิจฉัยและผลยังไม่สิ้นสุดส่วนสัปดาห์หน้าที่นัดประชุมกันอีกครั้งก็ยืนยันว่าจะเข้าประชุมครับย้ำว่าอยากให้กรรมการทุกคนทำหน้าที่เพราะวาระประชุมหลายเรื่องส่งผลกระทบเป็นวงกว้างครับ
1: ก็ตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสถานบันเทิงสถานบริการที่หน่อยนะคะเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นไฟไหม้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากถึง36คนไปแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าพอไปตรวจก็มีการพบว่ามีการกระทำการที่ฝ่าฝืนอย่างเช่นในกรณีร้านแห่งหนึ่งในเขตประเวศค่ะทางตำรวจ191กับสน.พระโขนงเข้าไปตรวจตอน 2:30 นะคะก็พบผู้ใช้บริการและพนักงาน65คนค่ะตรวจบัตรประชาชนตรวจปัสสาวะทุกรายพบผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า20ปีถึง45คนด้วยกันค่ะตัวสารเสพติดนะคะผู้ใช้บริการ8คนมีสารเสพติดค่ะเป็นผู้ใหญ่6แล้วก็เป็นเยาวชนอายุไม่ถึง20ปีอีก2คนแล้วก็แน่นอนค่ะจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดเดิมขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่ดัดแปลงสภาพและการให้บริการเป็นรูปแบบสถานบริการค่ะเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดเป็นสถานบริการค่ะแล้วก็ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมบอกว่าเรื่องนี้ก็เลยสั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าปล่อยปละละเลยหรือเปล่านะคะแต่ก็มีข่าวนะคะว่ามีการตั้งกรรมการสอบ5เสือพระโขนงด้วยแล้วท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าตอนนี้ก็ร่วมมือกันค่ะทางตำรวจกทม.เขตจะตรวจเข้มสถานบริการทั่วกรุงเทพทุกคืนค่ะ191จะเป็นตัวกลางในการประสานรับเรื่องจากประชาชนแล้วก็ลงไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวตามที่ได้รับการร้องเรียนมาค่ะ
2: ติดตามรายงานจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เป็นเรื่องของราคาข้าวสารที่ขายในญี่ปุ่นลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่4แล้วครับติดตามจากคุณคณิษฐามาสุโอครับ
3: ข้าวสารที่วางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นมีราคาลดลงต่อเนื่องกัน4สัปดาห์แล้วค่ะต่างกับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาปีนี้ราคาข้าวสารลดลงอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจของกระทรวงเกษตรและป่าไม้พบกับว่าจนถึงวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาราคาเฉลี่ยของข้าวสารที่วางขายกันใน1สัปดาห์เท่ากับ 3,373 เยนต่อ5กิโลกรัมลดลงต่อเนื่องกันถึง4สัปดาห์และราคาที่ต่ำกว่า 3,400 เยนนั้นยังเป็นราคาที่ต่ำลงในรอบ1ปี9เดือนอีกด้วยกระทรวงเกษตรและป่าไม้ได้สำรวจราคาข้าวสารในซุปเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 1,000 แห่งทั่วประเทศพบว่าใน1สัปดาห์จนถึงวันที่19กรกฎาคมข้าวสาร5กิโลกรัมมีราคาเฉลี่ยเท่ากับ 3,373 เยนลดลงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้านั้น30เยนและยังลดลงต่อเนื่องกัน4สัปดาห์ซ้อนการลดลงต่ำกว่า 3,400 เยนถือเป็นการลดลงต่ำสุดในรอบ1ปี9เดือนสำหรับข้าวสารแบรนด์มีชื่อที่ไม่ผสมกับแบรนด์อื่นนั้นลดลง5เยนเท่ากับ 3,450 เยนข้าวที่ผสมกับแบรนด์อื่นลดลง88เยนเท่ากับ 3,128 เยนสาเหตุของการลงราคาข้างต้นเนื่องมาจากทั้งร้านค้าปลีกและพ่อค้าคนกลางมีข้าวสารค้างสต็อกที่เป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาจึงต้องการลดจำนวนสต็อกลงก่อนที่ข้าวสารใหม่จะออกวางตลาดในฤดูใบไม้ร่วงที่จะมาถึงราคาข้าวสารในขณะนี้ต่ำกว่าราคาในเดือนมกราคมที่ผ่านมาถึงกว่า 1,000 เยนด้วยกันจำนวนสต็อกข้าวสารณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเท่ากับ 2,430,000 ตันสูงกว่าปีที่แล้ว 880,000 ตันสูงสุดเท่าที่กระทรวงเกษตรและป่าไม้เคยสำรวจมาและยังเป็นจำนวนที่สูงเกินกว่าปริมาณที่เหมาะสมที่ประเมินไว้ว่าเท่ากับ 1,800,000 ถึง 2,000,000 ตันอย่างมากอีกด้วยสาเหตุที่สต็อกข้าวเหลือมากนั้นเชื่อกันค่ะว่ามาจากราคาข้าวสารที่พุ่งขึ้นสูงส่งผลให้การบริโภคข้าวสารใน1ปีที่ผ่านมาลดลงจากปีก่อนหน้านั้นถึง 280,000 ตันเท่ากับ 6,830,000 ตันที่น่าเป็นกังวลก็คือข้าวสารใหม่ที่จะออกมาในปีนี้คาดว่าจะมากถึงราว 7,320,000 ตันมีปริมาณเกินกว่าที่ตลาดต้องการมากทำให้มีรายงานค่ะว่าสหกรณ์การเกษตรในคิวชูได้จ่ายเงินค่าข้าวล่วงหน้าให้กับชาวนาในราคาประเมินที่ต่ำกว่าปีที่แล้ว และเชื่อกันค่ะว่าเมื่อข้าวใหม่ออกมาในฤดูใบไม้ร่วงราคาข้าวปีนี้คงลดลงต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนรายงานจากสถานีวิทยุเอฟเอ็มโคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกนิษฐามัตสึโอะ
2: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสะสิธรกูวังคดีดกผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าว ินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันจันทร์นะอยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดวันละตอนนะครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
12: เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยม
13: ี
12: เอาเป็นว่าเป็นข่าวทางด้านการตลาดผมเรียกว่าเป็นดราม่าด้านการตลาดแล้วกันนะก็คือกฤตศรีภูมิเศษเนี่ยซึ่งเขาก็เป็นอดีตแฟนมาช่าแล้วก็เป็นพิธีกรดังคนอวดผีอะไรพวกนี้นะก็หายไป5ปีในช่วงตั้งแต่โควิดเนี่ยเขาก็ไปเรียนการทำเจลาโต้นะฮะในอิตาลีแล้วก็ทำแบบโอ้โหแบบรู้ลึกเลยอ่ะนะเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบครับแล้วเขากลับมาเนี่ยก็มาขายที่พารากอนนะ
13: ครับ
12: แล้วก็คนก็แพงอ่ะคือพูดง่ายๆคือแพง
13: แพงมาก
12: แล้วก็คนก็วิจารณ์มากโดยเฉพาะยิ่งคนที่ไม่ได้กินเนี่ยก็เห็นราคาในวิจารณ์แล้วก็บางคนเนี่ยไปยุโรปมาเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยในอิตาลีเนี่ยก็ยังไม่ได้แพงขนาดนี้เลยนะ
13: ถูกกว่านี้
14: ถูกกว่านี
12: ้ก็คงจะเป็นเจลาโต้อาจจะเป็นเจลาโต้ทั่วไปก็ได้อันนี้นะทีนี้ก็มาวิจารณ์เขาเยอะกริดก็เลยเขาก็เลยโพสต์ว่าคือคนไทยเนี่ยต้องหยุดไมด์เซตที่ไม่พัฒนาแบบนี้นะครับไม่เช่นนั้นประเทศชาติเนี่ยจะมีในของแย่ๆห่วยๆเต็มไปหมดใครคิดจะทำอะไรดีก็จะโดนด่าพวกเขาหมดกำลังใจและหยุดทำในต่างประเทศที่เจริญแล้วสังคมให้ค่าของดีของที่มีนวัตกรรมของที่มีความพิเศษมีความคิดสร้างสรรค์เพราะมันทำยากพวกคุณต้องสนับสนุนคนเหล่านี้เชื่อชูเขาเพราะเขาสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่เช่นนั้นพวกคุณก็จะบริโภคของแย่ๆถูกๆไปเรื่อยๆไม่พัฒนาอยู่กับอยู่แต่ในกะลาจากใจเลยนะครับตอนนี้คนติดต่อให้เปิดสาขาเยอะมากๆในต่างประเทศแต่ผมยังไม่อยากไปเลยผมอยากให้คนไทยได้รู้สึกกับสิ่งที่ผมรู้สึกเมื่อ5ปีที่แล้วที่อิตาลีมันพิเศษมากๆผมอยากให้คนได้กิน
13: ครับโอ้โห
12: คือ aggressive มากคือก้าวร้าวมากแล้วก็คล้ายๆกับว่ามีคนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดโพสต์แบบดูถูกคนอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
13: ก็ประมาณหนึ่งก็ประมาณ
12: ต้นเหนือเหนือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
13: อืม
12: ฟังไง
13: โอเคคือผมแบบนี้ผมเองก็สนใจนะครับอาจารย์ก็เลยเอาโซเชียลสนิ่งเนี่ยไปดึง Data มาก็พบว่าคือกระแสเจลาโต้ก็ต้องพูดตามตรงว่ามันบูมขึ้นจากการที่คุณกฤตเนี่ยก็โพสต์ขึ้นมาตั้งแต่นี่คือโอ้โหเจลาโต้ที่ดีสุดในโลกไอ้คำเนี้ยดีสุดในโลกเนี่ยมันก็มีนักกฎหมายบางคนนะเพื่อนผมบางคนบอกว่าไอ้คำเนี้ยมันใช้ในการโฆษณาไม่ได้นะเหมือนอารมณ์อะไรดีที่สุดเมื่อก่อนมันเคยมีสักเคสนึงสักแบรนด์นึงอะ
12: เป๊ปซี่เมื่อก่อนเป๊ปซี่ดีที่สุดเนี่ยเขาบอกไม่ได้
13: ก็ต้องเปลี่ยน
12: แต่ตอนหลังได้มั้งไอตอนนั้นได้นะแต่ตอนหลังไม่ได้ไง
13: อ่ะล่ะอ่ะเนี่ย
12: เนี่ยเขาไม่ให้ตรวจหรือคลัสเตอร์ความสุขที่คุณดื่มได้อะไรเงี้ย
13: โอ้แ
12: ทบคือเป็นก๊อปปี้เนี่ย
13: แท็กไลน์ดีมากเลยนะแต่มันคือ
12: เขาไม่ให้เพราะว่าโอเวอร์เคลม
13: ใช่โอเวอร์เคลมนั่นก็เป็นข้อคุณระวังแต่ก็ต้องบอกว่าเมื่อมาดูจาก Data ครับอาจารย์แบรนด์อันดับ2ที่โพสต์ได้ไม่ทิ้งกันเลยอาจารย์คิดว่าเป็นแบรนด์อะไรอันดับ1เรารู้แล้วพารามิเตอร์เนี่ยโพสต์เป็นพันครั้งเลยรวมแล้วร้อยกว่าล้าน engagement น่ะพูดได้เลยอ่ะ132ล้าน engagement
12: ดูดิ KFC ป่ะ
13: มอโต้เจลาโต้ที่เราคุ้นเคยกันจากกระแสอันนี้ก็ดูเป็นแบรนด์ที่ผมว่ามีความมีความน่ารักนะเนื่องจากเขาดูเป็นแบรนด์ที่มันอยู่ของเขาได้เรื่อยๆอ่ะเออก็มีคนไปโพสต์แบบว่าอย่างร้าน Amorino เนี่ยอันนี้ผมเคยกินที
12: ่
13: เคยกินที่ฝรั่งเศสไงที่ตักเอาตักไอ้เจลาโต้เป็นรูปดอกกุหลาบอ่ะ
12: อ
13: ันนั้นก็ได้รับ engagement เยอะซึ่งต้องบอกว่าโดยภาพรวมอ่ะกระแสไอศกรีมเจลาโต้หรือไอติมแพงๆในบ้านเราอ่ะมันก็บูสต์ขึ้นแต่ในแง่มุมหนึ่งมันมีคำหนึ่งอาจารย์รู้อาจารย์ได้คุณไหมคำว่าอะไรนะเรกเบดใช่ไหมถ้าผมอ่านไม่ผิดอ่ะ
12: เขียนยังไงนะ
13: ก็คือเ RageBait RAGE นะ RAGE BAT อารมณ์เหมือน Clickbait แต่นี่คือนิยามคือการยั่วให้โกรธเพื่อให้คนกดเข้ามาดู Clickbait คือหลอกแบบกดอันนี้แล้วจะได้อันนั้น10วิธ
12: ี
13: เออ RageBait อันเนี้ย
12: ก็คือทำให้คนโกรธทำคือม
13: ัน
12: สร้างดราม่าย
13: ั่วดราม่าทำให้คนโกรธเพื่อจะได้กดเข้ามานะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ก็ผมว่า Data เนี่ยมันก็บอกว่าเออกระแสมันไม่ได้มาจากแค่คอมเมนต์นะแต่กระแสมาจากที่คนแห่ไปทำคอนเทนต์กับร้านเขาก็เยอะอันนึงตลกมากคุณกิตบอกว่าอะไรนะห้ามเคี้ยวนะครับกินรสนี้ห้ามเคี้ยวนะครับถ้าเคี้ยวนี่ไม่โอเคนะครับอะไรอย่างนี้ก็มีน้องครีเอเตอร์คนหนึ่งนะไม่รู้ชื่ออะไรจำไม่ได้ละก็เคี้ยวแล้วก็ข้างหลังก็เป็นคุณกิตนะคุณกิตดูแลลูกค้าในร้านเขาก็เคี้ยวหน้านิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณกิตก็เหมือนมารีโพสต์ว่าแบบขอแบนนะครับขอแบนคนนี้นะครับจะไม่ให้กินรสนี้แล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีสองมุมนะระหว่างมุมที่ผมว่าคนไทยมันแยกออกระหว่างมุมที่ปั่นเอาสนุกกับตกลงนี่มันข้ามเส้นคำว่าปั่นเอาสนุกนี่คือเอาจริงเอาจังไปแล้วใช่ไหมเออ ประมาณนี้ผมจั่วไว้ประมาณนี้แล้วกันครับเนี่ยแหละคือกระแสไอติมที่เกิดขึ้นมีอันนึงอันนึงผมเสริมให้ผมเห็นมาสัปดาห์ก่อนเหมือนกันก็พอมันเริ่มเป็นกระแสเนาะคนไทยก็มีผมว่ายุคนักสืบพันทิปเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนดีนะก็เป็นนักสืบโซเชียลก็ไปสืบเสาะเจอว่าร้านไอติมร้านนี้มีคนไปสืบเจอว่าคุณกิตเนี่ยไม่ได้เป็นหุ้นส่วนร้านนะไม่ได้มีหุ้นนะก็เริ่มมีคนโพสต์แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีแหล่งข่าวออกมานู่นนี่นั่นพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเอ๊ะที่ออกตัวแรงๆเนี่ยออกตัวในฐานะอะไรของร้านนึกว่าเป็นเจ้าของร้านอะไรอย่างนี้ครับ
12: คือเขาหมายถึงว่าจริงหรือเปล่าที่เขาไม่ใช่เจ้าของร้าน
13: มีคนไปขุดจากเรียกคุณก็ไม่ถูกไปหาข้อมูลจาก DBD อ่ะเนาะวันนี้ข้อมูลพวกนี้มันพับลิกว่าแบบร้านนี้ชื่อบริษัทอะไรบริษัทนี้ใครถือหุ้นบ้างแต่กลับไม่มีบางคนก็เริ่มแซวว่าอารมณ์เหมือนพี่เต้พระราม7เลยนะออกตัวแรงแทนเจ้าของพรรคแต่ไม่ได้เป็นอะไรกับพรรคเลยครับ
12: ไม่น่าจะใช่นะ
13: เนี่ยมันมีแล้ว
12: ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่
13: เพราะว่ามีคนเนี่ยเริ่มมีแหล่งข่าวเนี่ยสำนักข่าวเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้แหละณนะวันที่เราอัดอันนี้กันเนี่ยครับไม่ได้เป็นรับเป็นเชฟแต่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของพารามิเตอร์จากกรุงเทพธุรกิจครับนั่นแหละอาจารย์
12: ถ้าเกิดถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นเนี่ยเขาจะมาคือไม่คุ้มอ่ะถ้าเป็นแค่เชฟนะสำหรับผมอ่ะคือตัวกริดเนี่ยเขาก็มีเงินนะ
13: คือตัว
12: กริดเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจเขาเป็นคนที่มี business mind
13: ครับ
12: ตอนที่ผมเป็นกรรมการ SME ดีแตกเนี่ยกริดเนี่ยมาเป็นกรรมการดาราสองครั้งนะ
13: โอ้น่าสนใจนะสนใจอ่ะ
12: ปกติคือมันมีกรรมการที่ประจำเนี่ยคือมีกรรมการประจำผู้เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีกรรมการดารามาเป็นสร้างสีสันอะไรเง
13: ี้
12: ย
13: โอเคเรียกกระแส
12: ปกติกรรมการดาราเนี่ยก็ให้แตกหมดอ่ะ
13: เข้าใจเข้าใจ
12: ใช่ไหมเพราะว่าตัวโหดมันจะอยู่ที่ผมใช่ไหม
13: โอเคโอเค
12: แต่เชื่อไหมฮะกริดเนี่ยมาสองครั้งเนี่ยให้ไม่แตกหมดเลยหลังในสองครั้งเนี่ยที่กริดไม่ให้แตกเนี่ยผมให้แตกครั้งด้วยนะ
13: เหรอสวนกันเลยเหรอ
12: กริดไม่โหดกับผมอ่ะ
13: ครับ
12: แล้วเวลาพิธีกรเนี่ยคือพี่ตาถามครั้งคือมันมี2ยุคใช่ไหมพี่ตายุคหนึ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งก็ถามใช่ไหมคือกริดเนี่ยตอบแบบในเชิงธุรกิจเลยให้ไม่แตกเพราะอะไร
13: อ๋อก็ค
12: ือคือเข้าใจในเชิงธุรกิจคือเขาเป็นคนเข้าใจธุรกิจ
13: ครับ
12: นะมันก็ไม่เหมือนมันไม่เหมือนดาราที่ไม่เข้าใจธุรกิจอ่ะนะวันนี้คนหนึ่งที่ทำธุรกิจเก่งกันตอนนี้ก็ไปอยู่ในเรือนจำแล้วก็คือกันอย่างเงี้ย
13: โอเค
12: กันนี่ก็เป็นคนที่ business mind
13: ใช่
12: ไหม
13: ครับ
12: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมรู้ว่าผมเป็นกิจเนี่ยผมจะไปรับไปเป็นแค่เชฟป่าววะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ออกหน้าก็หมายถึงว่าคือบางครั้งเนี่ยไอ้ตัวที่มันลงชื่อจริงๆเนี่ยกับอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันก็ได
13: ้อันนี้ใช้คำว่าผู้จากข่าวนะครับที่อ่านของเนี่ยไร้ชื่อผู้ถือหุ้นคือไม่เป็นกรรมการผมเข้าใจนะกรรมการมันคือความรับผิดชอบทางกฎหมายแ ไม่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอันเนี้ยมันก็มีความเกิดคำถามว่าเอ๊ะที่ออกตัวขนาดนี้โรจริงๆแล้วเป็นอะไรเป็น just shape หรือเป็นแง่มุมไหนเป็น just info ผสม shape ช่วงเวลานึงหรือเปล่า
12: ไม่เขาต้องเป็นแบรนด์เขาเป็นแบรนด์ ambassador แต่เขาเป็น shape เหมือนเดิ
13: ม
12: เขาอยู่ตลอดใช่ไห
13: ม
12: แ
13: ล้วเขาช่วงนี้ทุกคนไปเห็นตลอดครับ
12: คือเขาไปเรียนทำใช่ไหมเขาไปฝังตัวอยู่5ปีใช่ไหมแล้วก็ถือว่าเจลาโต้เขาคราฟใช่ไห
13: ม
12: แล้วก็เนี่ยแล้วก็มันพูดมันก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมันก็คือผมไม่แน่ใจว่าลงทุนอะไรมากเปล่าค่าเครื่องค่าเช่า
13: ครับ
12: อันนี้คือ knowledge domain knowledge มากกว่าหรือเปล่าแล้วก็ประสบการณ์เปล่าที่จะทำตัวเนี้ยใช่ป่ะมันว่าเขามีสาขาเดียวใช่ไหม
13: ตอนนี้มีสาขาเดียวครับ
12: สาขาเดียวมันลงทุนเท่าไหร่ล่ะ
13: โอ้ยจริงๆค่าเครื่องก็แพงนะผมเคยคุยกับคนเป็นเชฟค่าเครื่องไอติมดีๆเป็นล้านนะอาจารย
12: ์ระดับกิจเนี่ยเป็นดารา
13: แต่ก็ถูก
12: เป็นสิบล้านยังมี
13: ไม่เยอะเงินหลัก
12: ล้าน
13: ไม่เยอะ
12: ล้านอยู่แล้ว
13: เข้าใจ
12: เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นแค่เชฟ
13: ใช่ไ
12: หมเพราะฉะนั้นเวลาเราหมายถึงว่าเราไปดูกรมทะเบียนการกรมพัฒนาธุรกิจ
13: ดีดีครับ
12: หมายถึงว่าทีอันนี้เราวิเคราะห์จากอันนี้นะ
13: ข้อมูลครับ
12: อาจจะข้อมูลจริง
13: ข้อมูลที่เห็น
12: เพราะว่าตัวเจลาโต้เนี่ยถ้ามันจะเมคมันนี่จริงๆเนี่ยมันมาทำทีละถ้วยอย่างเงี้ยมันจะเป็นเมคมันนี่ได้ไงวะ
13: มันคือต่อคิวยาวนะ
12: ไม่มันก็เป็นการสร้างแบรนด์ไง
13: การ
12: บรรยุกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้าผมเป็นขายน้ำพริกเนี่ยคนมาต่อแถวน้ำพริกผมอย่างเงี้ยผมจะไปตำน้ำพริกได้มากขนาดไหนวะกับการที่ผมมาไปอยู่ในเซเว่นเนี่ยผมจะรวยมากกว่าไหม
13: ก็ถูกอีกแง่มุมหนึ่งถ้าขยายแฟรนไชส์ได้ไว
12: เหมือนไอ้แซนน่ะไปทำไอ้ชานมไข่มุกอะไอ้แซนมันจะเป็นรวยเท่าทำนมไอ้มึกกรุ๊ปเหรออ
13: ๋อเข้าใจ
12: ใช่ไหมไอ้มันนั่งทำนมไข่มุกแม่งทีละถ้วยถึงที่คนจะต่อแถว
13: ท
12: ำมึกกรุ๊ปอะ
13: จริง
12: คือตอนนี้มันรวยมึกกรุ๊ปนะใช่ป่ะ
13: ถูก
12: เอออันนี้ก็เหมือนกันเนี่ย
13: จากลายขนม
12: ผมไม่รู้ว่าอันเนี้ยต่อไปมันจะไปอยู่ในเซเว่นอีเลเว่นหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเจลาโต้มันจะทำกันได้หรือเปล่าไม่รู้นะ
13: อันนึงอ่ะผมเห็นผมเสริมแบบนี้กันผมในฐานะเป็นคนชอบกินผมว่าจังก็ชอบกินอาจารย์สังเกตไหมว่าเวลาขนมอะไรที่มันมาใหม่อ่ะบ้านเราเฮอหมดต้องบอกแบบนี้ก่อนย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทาร์ตพาโบอาจารย์จำได้ไหมที่ไอ้ขายตรงเวิร์กนั่นน่ะพารากอนน่ะคนก็แห
12: ่โอ้ยมีคนต่อคิวเพียบเลยนะ
13: ถูกโอ้โหยาวเลย
12: แล้วผมจำใช่ไหมอันแรกในเอเชียอะไรเงี้ย
13: ใช่อาจารย์จำได้ไหมว่าตอนนั้นผมหงุดหงิดมากตอนที่ถ้าซื้อพาโบในยุคนั้นน่ะคือมันจะต้องเป็นเซต6ชิ้นเนาะอาจารย์เลือกแต่ทาร์ตรสชีสไม่ได้นะต้องเลือกชีส3ผสมกับมัทฉะ3อ่ะแล้วผมไม่ได้ชอบกินมัทฉะผมก็ต้องซื้อแบบฝืนๆในวันนั้นน่ะพอผ่านไปสักพักเป็นไงครับไปแล้วก็กลับบ้านไปแล้วอื่นๆอีกอะเช่นแกเล็ต
12: ไอ้คิดพี่ครีมไง
13: คิดพี่ครีมผมว่ากลยุทธ์เขาดีเขาขายสนามบินได้เยอะมากแกเล็ตอะป๊อปคอร์นแกเล็ตผมจำได้10ปีก่อนไปสิงคโปร์เพื่อนต้องฝากซื้อแกเล็ตฮิ้วมาจนฮิ้วไม่ไหวอะแกเล็ตเปิดไทยช่วงแรกๆโอ้โหคนต่อกันวันนี้เป็นไงครับเดินเข้าไปซื้อได้เลยเบนแอนเจอรี่เคยมาเปิดป๊อปอัพเหมือนกันตรงนั้นอะเวิร์กนั้นอะไอเวิร์กนั้นอะช่วงแรกโอ้โหคนมาต่อกินเบนเจอรี่แล้วตอนหลังเป็นไงก็ไปไหนแล้วไม่รู้จะเป็นได้นานแค่ไหนอาจารย์คิดว่าไงกับจะเป็นกระแสไหมหรือคิดว่าเขาจะได้ไปต่อ
12: คือต้องดูก่อนว่าไอเจลาโต้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ไอศกรีมธรรมดามันเป็นแบบพูดง่ายๆเป็นเขาเรียกว่าเจลาโต้แล้วกันคล้ายไอศกรีมนี่แหละแต่มันไม่ใช่ไอศกรีมนะไอศกรีมเจลลี่ก็ได้ไอศกรีมเจลลี่ก็ได้นะนะ
13: เข้าใจเข้าใจ
12: มันจะไม่เหมือนไอศกรีมเมริกันหรืออะไรทำนองเนี้ยนะ
13: งั้นถูกงั้นถูกจะมีความนวลกว่าเนียนกว่าน
12: ิวมันจะมันนัวอะไรพวกเนี้ยนะ
13: ถูก
12: มันอยู่ยงคงกระพันไหม
13: ไม่เคยเห็นมีร้านหนึ่งผมชอบชื่ออะไรอาบิโซสักอย่างอันนั้นมาจากญี่ปุ่นที่มันปั้นเป็นก้อนแหลมๆอาจารย์คุณม
12: าก
13: อันนั้นเป็นร้านที่อยู่มานานแต่ว่าอยู่ได้เรื่อยๆเขามีทาร์เก็ตของเขาที่เขาขายได้เรื่อยๆครับ
12: คือถ้าเราพูดว่ามันเป็นไอศกรีมแล้วกันไอศกรีมได
13: ้ไอศกรีม
12: ได้อันนี้คือเป็นไอศกรีมที่พรีเมียมมากๆเป็นไอศกรีมแบบคราฟแล้วกันเจลาโต้เนี่ย แล้วถ้าเขาอยู่ที่พารากอนสาขาเดียวเนี่ยได
13: ้ถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ไปเย
12: อะอาจจะไปไอคอนสยามหรือไป
13: เอ็มโคเทีย
12: อะไรเงี้ยนะ
13: ประมาณนี
12: ้คือพูดง่ายๆราคาคันนี้มันคือโรลส์รอยของไอศกรีม
13: ก็ถูกก็ถูก
12: แต่ว่ามันคือโรลส์รอย
13: ถูกถูก
12: สิ่งที่คิดกำลังพูดคือมึงไม่ใช่ลูกค้ากูแต่ต้น
13: ก็ขีดเส้นชัดเจนขีดเส้นชัดเจน
12: คุณเป็นโรลส์รอยอ่ะของไอศกรีมอ่ะมันมีสกู๊ปหนึ่งประมาณ519บาทที่เขาบอกอะไรไม่รู้มาส่งแค่10กิโลอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะ
13: คือมึง
12: ไม่ใช่ลูกค้ากูแต่ต้นคือคนที่เป็นลูกค้ากูซึ่งอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวหรืออาจจะเป็นคนระดับบนอะไรเงี้ย
13: คนแวะมา
12: เ
13: ดือนละครั้งปีละครั้งขอสักหน่อย
12: เหมือนอะไรไม่รู้ที่ไอคอนสยามตอนนั้นที่เขาขายแพงที่เป็นดราม่าอยู่ทีนึงผมจำไม่ได้อะไรก็ไม่รู้จำ
13: ไอติมเหมือนกันนะครับ
12: เป็นร้านอาหารหรือร้านอะไรสักอย่างหนึ่งที่พาราแต่ช่างมาเถอะที่ไอคอนสยามคือพูดง่ายๆอันนี
13: ้พอนึกออก
12: เขากำลังบอกว่าเขาอยู่ในที่เรียกว่ายอดพีระมิดของเจลาโต
13: ้อ่ะเขาบอกว่าแบบนั้น
12: เขาเป็นยอดพีระมิดเจลาโต
13: ้ครับ
12: แล้วเขาเนี่ยคือเขาเนี่ยก็คือเขาไปเรียนเพื่อมาเป็นปรมาจารย
13: ์อืม
12: นะแล้วเขาทำเพื่อแบบพูดง่ายๆที่เขาพูดบอกเออก็ไปขายในต่างประเทศกูก็อยากจะให้คนไทยกิน
13: อืม
12: อะไรอย่างนั้นกูก็ถ้ากูอยากรวยกูก็ทำมันถูกหน่อยแล้วกูก็ไปขายเปิดสาขาเยอะๆอะไรไม่ดีกว่าเหรอจริงไห
13: ม
12: แต่เนี้ยทำเพื่อแบบว่าเป็น

0: คุณกินไม่เป็นกินแบบนี้มันกินไม่ถูกคือความแบบนี้ไม่ค่อยเจอจากแบรนด์ที่ดูทรงจะดีเออต้องบอกแบบนี้อ่ะ
1: คือเขาคือถ้าเขามั่นใจว่าคนที่โจมตีเขาเนี่ยไม่ใช่ฐานลูกค้าเขาอะ
0: โอเค
1: เขาไม่กลัว
0: โอเค
1: ใช่ไหมเหมือนธุรกิจบางธุรกิจคนใช้ไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้ใช่ไหม
0: คือ
1: ในทางการตลาดเนี่ยมันมีว่าเฮ้ยคนที่ซื้อคนที่จ่ายเงินคนที่มีอิทธิพลคนที่ควักกระเป๋าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คนเดียวกันไง
0: โอเคโอเคมุมมุมเข้าใจ
1: ผมเดาอังกฤษว่าเขาเชื่อว่าคนที่วิจารณ์เขาอะไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเขาแล้วเพอร์ซนาของลูกค้าเขาอะไม่ใช่กลุ่มอย่างนั้น
0: อ
1: ีกความหมายคือว่าคือถ้าคนเข้าใจคุณค่า
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยอย่างในนิ้วกลมอะที่ผมไปฟังอะ
0: ครับ
1: เขาก็เล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเขาก็ไปเล่าเรื่องเขาไปถ่ายทำรายการที่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเรื่องการชงชา
0: ชงชา
1: ผมไม่แน่ใจว่าเป็นโอซาก้าหรือไงเนี่ยนะเมืองเนี่ยพอเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็มีคุณป้าคนหนึ่งแกก็ใส่ชุดกิโมโนเต็มยศมาเลยนะแล้วแกก็นั่งเฉยๆนะนิ้วกลมก็ไม่ได้ถามพอแกดมพอแกเริ่มเอาชามาดมปุ๊บนะปุ๊บเนี่ยไม่ทราบว่ากระบวนการชงชาเป็นยังไงแกก็ไม่ตอบอะไรแกก็คล้ายๆกับว่าอยู่เฉยๆก่อนแล้วก็ค่อยดมบอกอันเนี้ยมันได้กลิ่นคล้ายๆกับลมพัดในฤดูไม่ผลิกลิ่นเยื่อไผ่อะไรเงี้ยได้ไหมคือหมายถึงว่าเหมือนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เล่าให้ฟังถึงว่าคนชิมวายเงี้ยจะได้กลิ่นแบบ
0: โอเคกลิ่นไม้กลิ่นนู่นกลิ่นนี่
1: เนินดินอะไรพวกเนี้ยนะมันไม่ครอบอะไรเงี้ยคือมันต้องเป็นคนระดับนั้นน่ะที่มันคือมันเสพงานคราฟอ่ะเรื่องไหมแล้วเขาก็ชวนสองคนขึ้นมาอ้าวคนนั่งคนนี้ขึ้นมาอ่ะแล้วมาชิมชงมาชิมชาได้เป็นไงก็ไม่ได้กินอะไรก็ได้กินมัทฉะอะไรเงี้ยคือหมายถึง
0: เข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้
1: อันเนี้ยคือสิ่งที่ไอ้กิจเนี่ยมันกำลังพูด
0: ครับ
1: แต่ประเด็นของกิจเนี่ยอย่างหนึ่งที่เขาไม่ได้พูดคือเขาก็ต้องสื่อสารเรื่องการกินเจลาโต้ด้วยนะหมายถึงว่าสื่อสารไปไม่ใช่มาบอกตรงนั้นเลยอ่ะว่ามึงห้ามกลืนมึงห้ามเคี้ยวหรืออะไร
0: เงี้ยห้ามเคี้ยวห้ามเคี้ยว
1: แล้วก็เจลาโต้แต่ละแบบเนี่ยที่มันมีราคา159 259
0: ครับ
1: หรือว่าอันเนี้ยผมก็นึกไปถึงทองสมิธเลยเออ600อย่างเงี้ยเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเรือนี่กูกินรังสุดกระชามเล็กๆเนี่ยชามละ10 20บาทสมัยก่อนตอนนี้ก็20กว่าบาทเนี่ยนี่มัน600เหรอ
0: ใช่อ่ะมี
1: ว่ากินชามใหญ่มากเลยเฮ้ยแต่กูเนื้อมันสุดตะกะนะ
0: ใช่
1: แต่กูเคี่ยวเนี่ยกูเคี่ยวใน8อะไรพวกนี้ใช่มั้ย
0: คือ
1: ปลามันก็ต้องบอกไงว่าเฮ้ยเนื้อนี่มันสุดตะกะเนี่ยมันซื้อมาจากเมืองนี้นะแล้วในสมุนไพรเนี่ยกูใส่ไปต้อง 5-60 อย่างแล้วกูเคี่ยว8ชั่วโมงนะมึงก็เคยกินแบบนี้มึงกินขนมถ้วยอะไรพวกนี้นะคือคุณต้องสอนวิธีบริเสพก่อนคือไม่ใช่กินถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดสิ่งที่กิจพูดเนี่ยเฮ้ยมึงไม่ได้มากินแล้วนะมึงไม่ได้พูดง่ายๆมึงไม่ได้กินไอติมทั่วไป
0: มาเสพ
1: มึงไม่ได้กินแม้กระทั่งเจลาโต้โดยซ้ำแต่คุณกำลังเสพงานคราฟ
0: ครับเข้าใจได้เหมือนกินเชฟ
1: ใช่ไหมเหมือนคุณกำลังไปกินดื่มเสพชาเขียวมึงต้องนั่งอย่างนี้มึงต้องสูดดมอย่างนี้มึงต้องมีบรรยากาศแบบนี้เหมือนกันซึ่งคุณจะต้อง educate คนก่อน
0: ครับ
1: ใช่ป่ะเพราะสิ่งที่คุณ offering เนี่ยไม่ใช่ just gelato คุณกำลัง offer culture ของคนอิตาเลียนคุณกำลัง create gelato ที่อยู่ใน the top of pyramid
0: ครับ
1: ใช่ไหมเหมือนที่เขาบอกอ่ะไอตัว500กว่าบาทเนี่ย
0: ครับ
1: ที่เขาได้วัตถุดิบมาวันละ10กิโลเนี่ยนะไม่พอด้วยเนี่ยมึงก็ต้องบอกว่าไอเนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมมึงได้มาแค่10กิโลแล้ว10กิโลไปทำเป็นอะไรใช่ไหมไออย่างเงี้ยคนมันจะเข้าใจและคือความหมายคืออย่างผมเนี่ยผมก็ไม่เฉียดไปเลยผมไม่ใช่ดุกลูกค้า
0: คือก็จะเห็นภาพนะว่ามีมุมอาจารย์พูดก็เห็นด้วยนะว่าไม่ใช่ทาง

0: เก็ตเนาะผมแชร์มุมหนึ่งแล้วกันผมเป็นคนที่อาจจะไม่ได้อินเรื่องชาเขียวเหมือนที่เขาเป็นกระแสกันเนาะแต่ผมมั่นใจว่าผมคนสิ้นเปลืองเงินกับกาแฟได้ดีประมาณหนึ่งนะครับบางแก้วผมพูดแล้วอาจจะดูโง่นิดนึงนะผมเคยกินแพงสุดแก้วละ1,500เพราะผมอยากรู้กินที่ร้านชื่อว่า Cough and Bun ครับเป็นเมล็ดเซตสเปเชียลมากๆชื่อว่าตระกูลลองบอร์ดอาจารย
1: ์
0: คือมันไม่ใช่แค่
1: เครื่องชงเป็นร้านนะเครื่องชงเป็นร้านเลยอะ
0: เครื่องชงใช่ตัวสเปกเตอร์ก็ประมาณนั้นแหละเครื่องดีๆประมาณเกือบๆล้านครับแล้วแต่ว่ากี่หัวก็ได้ลองกินแล้วก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างว่าเมล็ดดีแต่ถ้าคนชงไม่ถึงก็เหมือนเอาเนื้อมาสึกสกะมาทำลาบกินอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะไม่ถึงฉะนั้นเครื่องต้องดีเมล็ดต้องดีแล้วคนต้องดีแล้วก็โปรเซสใช่โปรเซสการได้ประสบการณ์ดมต่างๆก็ต้องดีทุกอย่างก็จะมีความสมูทอ่ะผมว่ามุมนึงที่อาจารย์พูดใช่คือเขาต้อง educate คนมากที่เขารู้สึกว่าอยากจะวางให้ตัวเองเป็น super luxury
1: มันต้องเซฟใช่ไหมเหมือนโรลส์รอยอะเข้าไปมันจะมีกลิ่นโรลส์รอยนะรถโรลส์รอย
0: อ๋อเหรอไม่เคยโรลส์รอยยังไม่เคยนะ
1: คือมันจะมีผมก็ไม่เคยอะแต่ว่าแค่ไปถ่ายรูปแค่นั้นเองแต่เขาบอกว่าคนที่ใช้โรลส์รอยเนี่ยเปิดก็มันจะมีกลิ่นโรลส์รอยนะเว้ยกลิ่นเนี้ยถ้าใครดมจะรู้นี่คือกลิ่นโรลส์รอย
0: เป็นคน
1: หรือถ้าใครใช้นี่แต่หรือถ้าใครใช้เบอร์กินนี่จะรู้นี่คือกลิ่นเบอร์กินอะไรเงี้ย
0: งั้นเขา
1: อันนี้มันจะเป็นอันนี้ไงมันจะเป็นเขาเรียกแบรนด์เซนต์อ่ะมันจะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งชื่อแบรนด์เซนต์ใช่ไหมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรเงี้ยกลิ่นไม้ของโรลส์รอยซ์แล้วโรลส์รอยซ์เนี่ยในโลกที่มึงใช้ AI ใช้โรบอทโรลส์รอยซ์มึงใช้มือทำอ่ะ
0: ใช้หนึ่งคนช่างประกอบ
1: อันนี้มันคือคราฟไง
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็ไม่โทษคนวิจารณ์อ่ะนะ
0: ครับ
1: พูดตรงๆก็คือสมมุติว่าก๋วยเตี๋ยวชามละ 2,000 อย่างเงี้ยกูคงไม่ไหวอะไรเงี้ย
0: คนเราชอบไม่เหมือนกัน
1: เออนะสมมุติว่าคุณมีเงินอยู่แค่นี้แต่ถ้าคุณมีเงินเป็นพันล้านอย่างเงี้ย คุณจะซื้อรถคันละ50ล้านไหมเหมือนมีคนเล่าผมฟังอยู่ว่าทำไมเนี่ย
0: เป็นไงครับ
1: ท่านเนี้ยทำไมถึงซื้อรถคัน60ล้านเขาบอกเขาไม่มีอะไรเขามีเยอะแล้วบริษัทก็เลยให้เขาอวยไปให้อะไรเงี้ยเหมือนคุณวิกรมแบบยกตัวอย่างคุณวิกรมนี่ไม่รับเงินเดือนนะ
0: หร
1: อ aggressive marketing แล้วเขาเชื่อมั่นว่าของเขาว่าดีจริงวันเขาไม่กลัวไม่กลัวคนวิจารณ
0: ์โอเค
1: แล้วเขาตอบกลับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของคนเรียกว่า confident มากในตัว product ของเขา
0: ครับ
1: เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังครับวันจันทร์หน้าพบกับหนุ่ยอีกครั้งนะวันนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกอนุทินบอกยังไม่พับโครงการแลนด์บิดพร้อมนำมาปัดฝุ่นเมื่อมีความเหมาะสมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีรัฐบาลแถลงเตรียมพับโครงการแลนด์บริดจ์ยืนยันว่าไม่ได้พับแต่เป็นการดำเนินการตามสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งตอนนี้เห็นว่าการทำมิสซิ่งลิงก์หรือโครงการเชื่อมต่อรถไฟจะทำให้การดำเนินการสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความรวดเร็วแล้วไปปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งฉะนั้นเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อใดและมีความจำเป็นในตอนนั้นหรือมีความเหมาะสมทางภูมิรัฐศาสตร์ก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลาขณะนี้ตนยังไม่ได้คุยรายละเอียดถึงผลการศึกษากับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์อย่างไรก็ตามยังมีโครงการอีกมากมายที่จะไปทำซึ่งการปรับปรุงท่าเรือจะต้องดูว่าจะต้องปรับปรุงทั้งสองฝั่งหรือไม่รวมถึง missing link ซึ่งจะเป็นเรื่องดีที่ทำให้เส้นทางรถไฟเกิดความเชื่อมโยงครม.เห็นชอบโยกย้ายผู้บริหารกระทรวงเกษตร9ตำแหน่งสุริยะพอใจโผเชื่อทีมใหม่ขับเคลื่อนงานได้ นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามที่กระทรวงเสนอยืนยันการจัดทำบัญชีแต่งตั้งครั้งนี้เป็นอำนาจการพิจารณาของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยพิจารณาจากความซื่อสัตย์สุจริตความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่และความรู้ความสามารถสำหรับบัญชีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยนายพงษ์ไทยไทยโยธินจากผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์นางสาวอินออนปัญญากิจจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินายทิติโลหะปิยพันธ์จากผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวนฤมลสงวนวงศ์จากรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งกรมหม่อนไหมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมนายวิทยาแก้วมีจากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงจากอธิบดีกรมชลประทานดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางทิติพรลาวประเสริฐจากอธิบดีกรมประมงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายสรัญญูภูลลาภจากอธิบดีกรมหม่อนไหมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรบิ๊กดุลเลี้ยงอาหารเช้าตงจวินก่อนบินกลับจีนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารเช้ากับพลเรือเอกตงจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ร้านโจ๊กปรินซ์เขตบางรักท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองก่อนที่ฝ่ายจีนจะเดินทางกลับประเทศหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการการพบปะครั้งนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการและสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทวิภาคีเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งนี้ในช่วงค่ำวันเดียวกันพลโทอดุลจะเดินทางไปส่งพลเรือเอกตงจวินที่ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
12: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoss ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
15: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะครับเราพบกันวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้วันจันทร์เปิดสัปดาห์มาแบบนี้นะฮะช่วงแรกนะครับเรามีนัดสนทนากับคุณทรงพลชันมาศกิจนะครับผู้ก่อตั้งทีวีไดเรกและ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ strategy execution นะครับสวัสดีครับคุณสวรรค์ครับ
16: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับและสวัสดีวีคที่31ของปีนี้แล้วครับ
15: โอ้โหก็คือสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมในอีกไม่นานแหละตอนนี
16: ้เร็วมากเร็วมาก
15: เนาะ
16: เดือนนี้ก็เดินทางกระจายเลยเหมือนกันครับ โอ้โห
15: เรียกว่าชีพจรยิ่งกว่าลงเท้า
16: ไม่น่าเชื่อ
15: ไปไหนเดี๋ยวแต่ท่านผู้ฟังฮะสำหรับพวกเราแล้วนี่นะฮะการที่คุณสุพลไม่ได้อยู่กับที่แล้วต้องเดินทางไปนู่นไปนี่เนี่ยก็คือโอกาสในการได้คอนเทนต์ใหม่ๆสำหรับพวกเราครับใช่ไหมครับคุณสมวัตินี่ดูเป็นการมองในเชิงอาจจะเรียกยิ่งกว่าทรานแซคชั่นอีกนะอันนี้เรียกว่าดีฮาร์เวสต
16: ์อันนี้เขาเรียกว่ายืดหมูยืดแมวหรือเปล่า
15: เก็บเกี่ยวอันนี้เรียกว่าเก็บเกี่ยวแล้วแหละค่าเดินทางอะไรก็ไม่ได้ให้คุณสมพลนะแต่ว่าประสบการณ์พอเขาได้มานี่เราขอแชร์เรื่อยอ่ะ
16: ครับ
15: ครับ
16: ยินดีครับยินดี
15: แล้ววันนี้มีอะไรอยากจะมาแบ่งปันและถ่ายทอดให้ผู้ฟังกันฮะ
16: ก็ตั้งแต่2อาทิตย์ก่อนนะครับเราจะคุยกันเรื่องของ innovation เรื่องของวิธีการสร้าง innovation แล้วเราก็ยังไม่ได้คุยกันพอดีคุยหลังไมค์กับคุณอาทิตย์เรื่องของ stakeholder ก็เลยอ่ะตัดสินใจมาคุยหน้าไมค์กันดีกว่านะฮะครับก็เลยจะกลับมาคุยเรื่องของ innovation ครับ innovation
15: innovation นวัตกรรมใช่ไหมคำนี
16: ้ครับนวัตกรรมหรือนวัตกรนะค
15: นนวัตกรและ innovator ดิ
16: อนวัตกรนวัตกรคือคนที่สร้างนวัตกรรม
15: ครับ
16: นะฮะแต่นวัตกรรมถ้ามัน commercialize ไม่ได้มันเรียกว่า inventor มันเรียกว่า invention นะคร
15: ับ ก็คือสิ่งประดิษฐ์
16: มันเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์ไอ้ที่บอกว่าจากชี้หิ้งสู่ห้างแล้วมันลงจากหิ้งไม่ได้อ่ะมันอยู่แต่คนหิ้งอย่างเดียวอ่ะบางทีมันก็ผมอยากจะบอกงี้ครับว่าในตลาดหลักทรัพย์มีเยอะเลยนะครับที่เป็น symbolic innovation
15: เป็นอะไรนะ
16: symbolic ครับมันเป็นแค่
15: สัญลักษณ์เหรอ
16: สัญลักษณ์เฉยๆว่ามันเหมือนมีตอนนี้เนี่ยในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกมีซอมบี้คอมพานีอยู่ในนั้นเยอะเลยนะคุณอาทิตย์
15: โอ้นี่คุณธนพลพูดถึงคำใหม่กันละซอมบี้คอมพานีเรารู้จักไอ้ตัวซอมบี้ที่เดินเป็นผีดิบเนี่ย
16: ครับ
15: แล้วซอมบี้คอมพานีคืออะไร
16: ซอมบี้คอมพานีคือจะตายก็ไม่ตายจะรอดก็ไม่รอดก็ด็อกแดกด็อกแดกอยู่อย่างเงี้ยครับคือมันไม่มีความสามารถในการทำกำไรแต่มันไม่แต่มันฆ่าไม่ตายจะฆ่าไม่ตายด้วยเหตุผลบางอย่างของการแมคานิซึมของไฟแนนซ์หรือมันจะฆ่าไม่ตายเพราะตัวมันเองไม่สามารถที่จะอะดอปบางอย่างได
15: ้
16: นะฮะแต่ว่าในหลายครั้งเนี่ยเราเห็นว่าโอ้โหคนนั้นบอกว่ามีนวัตกรรมคนนั้นบอกมีนวัตกรรมคนนี้บอกมีนวัตกรรมแล้วสุดท้ายทำไมมันรายได้มันไม่ขึ้นวะคุณอาทิตย
15: ์อ๋อคล้ายๆว่ามันพูดเอาเอง
16: แต่ราคาพูดมันไปไหนตอนไหนแล้วนะ
15: มีแต่ราคาคุยไง
16: ลองนึกถึงตลาดหุ้นไทยก็ได้ครับ
15: ครับ
16: นะเราถูกฉาบมาหลายรอบมากเมื่อก่อนนี้ก็ .com company นะ
15: com
16: company ขอให้มี .com เราก็ดูเท่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะพอผ่านมาเสร็จเรียบร้อยจาก .com มาเราก็มาสู่ยุคของโรงไฟฟ้าครับใครที่เราพูดกันในตลาดเยอะมากเลยคุณมีกี่เมกฉันมีกี่เมกฉันจะทำกี่เมกอะไรกี่เมกอะไรอย่างเงี้ยนะ นะครับแล้วก็มาช่วงหนึ่งครับเธอปลูกกัญชาหรือยังได้ CBD ได้ CBD เท่าไหร่ได้อะไรเท่าไหร่ได้อะไรยังไงไหนคุณรู้เรื่องนี้ไหมอะไรไหมนะพวกอย่างเงี้ย
15: แสดงว่าในแต่ละช่วงมันมีเรื่องที่มันเป็นตัวครีเอทมูลค่า
16: เออ
15: ในเชิงความรับรู้นะของจริงหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะแต่แค่ว่าพูดฟังดูแล้วมันคนมันวิ่งไปทางนั้น
16: ใช่ครับแล้วมันก็จะแล้วสุขสู้มันก็จะ
15: ก็คือเก็งกำไรอ่ะเนาะพูดอีกแบบก็คือเก็งกำไรอ่ะเนาะถ้าในมูลค่าแบบเนี้ย
16: ก็เป็นทุกคนก็จะมองเรื่องนี้เป็นอินโนเวชันนะแต่มันเป็นซิมโบลิกอินโนเวชันครับพวกซัสเทนเชียลอินโนเวชันคือที่มันจับต้องได้จริงๆแล้วสามารถสร้างผลกำไรได้จริง
15: ๆโอ
16: ้ตู้เต่าบินอย่างเงี้ยคุณอาทิตย
15: ์เออ
16: 32เปเทนต์นั่นในนั้นอ่ะ
15: เออ
16: ทำเป็นเล่น
15: แล้วปรากฏว่ามันร้อยเรียงมาเป็นสตอรี่และเป็นอินเทอร์เฟซเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าลงตัวที่สุดอันหนึ่งนะในวงการที่เคยประดิษฐ์มานะแล้วไม่ได้เฉพาะเทียบแต่เมืองไทยด้วยนะมันเรียกว่ามันเป็นท้าชิงกับบรรดาตู้เวนดิ้งแบบนี้ได้ทั่วโลกเลยนะ
16: ใช่แล้วถ้าเขาไม่ได้เปเทนต์หรอครับ
15: เออ
16: เพราะนั้นอินโนเวชันแล้วถามว่าฟอกสมาร์ทที่ทำตู้มาเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
15: เกิดจากอะไร
16: จะหา
15: ไม่รู
16: ้ฟอกสมาร์ทนี่มาจากตู้PABX นะครับ
15: อ๋อจำได้ยุคแต่ก่อนเลย
16: PABX คือตู้โทรศัพท์ครับชุมสายโทรศัพท
15: ์โอนสายในออฟฟิศใช่ไหม
16: ใช่ครับ
15: เอามาแล้วก็โยนโอนกันในออฟฟิศอืม
16: เพราะฉะนั้นเขาเก่งเรื่องตู้แบบนี้แล้วเก่งเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ข้างในแบบนี้
15: อันนั้นคือสเต็ปแรกของเขา
16: ก็เข้าตลาดด้วยอันนั้นนะครับ
15: แล้วมันต้องผ่านมาอีกกี่สเต็ปจนกว่าจะมาถึงเต่าบินเนี่ย
16: รุ่นๆเลย
15: มันต้องมีตู้เติมเงินนะผมจำได้มีบุญเติมใช่ไหมบุญเติมนี่ของเขาใช่ไหม
16: ใช่ก็พอเขาเข้าไปตรงนี้ก็จะมีท็อปอัพตู้เติมเงินแล้วก็จะมาเป็นตู้เต่าบินแล้วก็จะมีอีกหลายตู้ครับตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าจะมีตู้ผัดกะเพราตู้อะไรก็วางเดี๋ยวเราก็มาดูกันครับแต่มันก็ทำให้ตลาดนี้เนี่ยมันก็เข้มข้นมากขึ้นมันเหมือนนอนไว้เลยเน
15: า
16: ะช่วงเรามีนอนไวอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่แปลกใจว่าทำไมตอนนี้คนชอบใช้ AI กับพวกเซอร์วิสครับเพราะว่าอยากคุยกับคนคุยกับเครื่องดีกว่าน
15: ะ
16: ยกเว้นบางอย่างที่มันจะต้องอินเตอร์แอคกันเยอะๆมันต้องการข้อมูลเยอะกว่านั้นหรือเรางงเองอะไรเองเราก็จะกลับไปใช้คนแต่เมนหลักๆเนี่ยมันก็จะเริ่มใช้ละตอนนี้เราอยากใช้แอปมากกว่าไปอย่างอื่นนะไปธนาคารนี่เราไม่ค่อยอยากไปละ
15: ใช่
16: นอกจากมันช้านอกจากมันอะไรแล้วมันไม่ได้ช้าลงนะครับ
15: แต่มันมีทางอื่นที่ง่ายขึ้น
16: มันเร็วเท่าเดิมแต่เราแค่เปลี่ยนนิยามของความเร็วมันไปแค่นั้นเอง
15: ก็ทำภาษาในห้างเทียมก็ต้องบอกว่าถ้าคุณเดินเท่าเดิมเนี่ยก็เท่ากับคุณเดินถอยหลังแล้ว
17: เพราะอย่างอื่น
15: ม
17: ัน
15: เพราะอย่างอื่นมันเร็วกว่าคุณขึ้นไงแล้วใช่ป่ะมันโดนเปรียบเทียบก็เลยเท่ากับช้า
16: เหมือนตอนนี้เรา 5G แล้วอ่ะเมื่อก่อน
15: ต้องถามว่าลูกค้าเขาเทียบคุณกับใครลูกค้าเทียบคุณกับใคร
16: พอ 5G บางอย่างเราไปจ่ายเงินแล้วมันหมุนตื้อตื้อตื้อเราเริ่มทำไมมันช้าจังเร็ว
15: ตุนหงิดตุนหงิดรอไม่ได้เลยตอนนี้คือรอไม่ได้เลย
16: แม่อะไรเพราะนั้นไอ้อินโนเวชันแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องหาทางและเป็นหนึ่งในวิธีออกจากอันเซอร์เทนตี้ครับ
15: ใช้ innovation
16: ครับ
15: สร้าง certainty บางอย่างเหรอ
16: ใช้ innovation ในการรับมือกับ uncertainty ไอ้ความไม่แน่นอนเนี่ย มันเป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่ประเด็นของผมอ่ะมันไม่ใช่อยู่ที่ตัว innovation มันอยู่ที่คุณสามารถจะคิดซ้ำๆแล้วทำออกมาได้ไหม
15: เดี๋ยวนะตรงนี้นะหมายถึงว่าถ้าผมคิด innovation ได้สักอย่างหนึ่งอ่ะคุณสุพลบอกว่าไม่สำคัญใช่ไหมแต่ผมควรต้องพิสูจน์ว่าผมคิดอย่างเงี้ยออกมาได้อย่างสม่ำเสมอควบคุมได้ใช่ไหม
16: ถ้าคุณคิดออกมาได้ครั้งเดียวอย่างเดียวเขาเรียกว่าฟลุกครับ
15: เออชัดเจนมึงถูกหวยแท้ๆมึงถูกหวยครับอันนี้คือมึงถูกหวยครับ
16: แต่ถ้าคุณคิดได้จริงๆแล้วคุณเจอวิธีหรือกระบวนการในการสร้างinnovation คุณจะคิดได้มากกว่า1ครั้ง
15: และจริงๆนั่นแหละคือหัวใจใช่ไหมหัวใจคือเราต้องเข้าหาสิ่งนั้นให้ได
16: ้ครับเอาคุณจะยกอะไรดีเอา เอาอีตาลีผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะอีลอนมัสเนี่ย
15: ครับ
16: นะคิดดูดิเขาสร้างเปย์พอลเขามาสร้างเทสลาเขามาสร้างสเปซเอ็กซ์มันจะสร้างอะไรมันก็ได้ไปเรื่อยเปื่อยนะมันคิดอะไรมันก็ทำออกมาได้อะไรอย่างเง
15: ี้ยคิดได้ทำออกมาได้เสมอคนบางคนเป็นอย่างนั้น
16: คือถ้าเป็นอินโนเวชันมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอินโนเวเตอร์จริงๆนะวัตกรจริงๆอ่ะเขาก็จะเป็นอย่างนั้น
15: จะเสกมาได้เรื่อย
16: ๆถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่าเราไม่ใช่นวัตกรที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่สิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยต่อให้มันดีมากๆในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะอยู่ยั่งยืนยงนะคุณอาทิตย
15: ์อันนั้นยิ่งความจริงที่สุดของโลกใบนี้
16: ครับวิธีที่จะทำให้เราอยู่ยั่งยืนยงได้คือเรามีวิธีคิดในการจะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาได้เรื่อย
15: ๆเออใช
16: ่นะฮะนวัตกรรมในที่นี้ผมไม่ได้พูดถึงแค่ตัวสินค้านะนวัตกรรมมี4แบบด้วยกันครับแบบที่1เราเรียกว่า product innovation นะ
15: ก็นี่คือสินค้า
16: คือ
15: แบบ
16: เยอะ
15: แบบที่1แบบเดียวเนาะสินค้าคือ1ในแบบเดียว
16: ใช่ๆถามว่าเยอะแค่ไหนส่วนใหญ่มันจะอยู่แถวๆนี้เนาะ
15: มักจะมากองตรงนี้หรือพูดอีกแบบคือสิ่งที่จะปรากฏให้เราเห็นมักจะเป็น product หรือเปล่า
16: ครับมันจับต้องได้มันอะไรได้บางทีผมจำได้เลยเมื่อสัก10กว่าปีก่อนนะมันมีนวัตกรคนหนึ่งเขาหาวิธีในการที่จะเอาอลูมิเนียมนะมาทำเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็สามารถที่จะบีบทำให้ท่อไอเสียเอาลมออกมาเนี่ยแล้วบีบให้ท่อไอเสียมันสามารถที่จะปล่อยไอเสียออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มันเหมือนการเปลี่ยนเฮดเดอร์ไม่รู้คนไหนที่เคยรู้จักเฮดเดอร์ไหมเฮดเดอร์ header มันคือไอเขาควายที่มันมาจากเครื่องนะ เวลามันระบายความมันเผาผลาญเสร็จมันจะต้องมีลมออกมาอย่างเงี้ยนะจะ422ออกมาเป็น1ท่อ2ท่อหรือว่าจะ6อันออกมาเป็น2ท่ออันนี้ก็แล้วแต่นะแต่เขาไม่ได้ทำตรงนั้นเขามาทำที่ตัวปลายท่อทำปลายท่อแล้วก็ใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปมันก็จะทำให้รถมีแรงอัดได้ดีขึ้นครับ10ปีก่อนมาวันนี้เป็นไงครับ
15: เป็นไงฮะ
16: รถไฟฟ้าไม่ต้องใช้แล้วไง
15: เปลี่ยนโครงสร้างของระบบ
16: จริงๆแล้วไม่ใช่วันนี้รถไฟฟ้าไม่ต้องใช้นะถอยกลับไปหน่อยนึงตอนที่เขาคิดออกมาเนี่ยมันยังไม่มีแคตาไลติกคอนเวอร์เตอร
15: ์
16: ในรถทุกคัน
15: ไอ้บทบาทของตัวนี้คืออะไร
16: บทบาทของตัวนี้คือเป็นการบีบอัดทำให้ลมมันออกมาได้อย่างแรงขึ้นมันทำให้รถแรงขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตัวนี้มันมีแคตาไลติกคอนเวอร์เตอร์เข้ามามันก็เรียบร้อยละขืนใส่ตัวนี้เข้าไปแคตาไลติกคำนวณเละเลยรถจะลวนได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้น innovation ที่เป็น product เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี
15: ้
16: นะครับ Apple ตัว innovation ที่สุดก็คือ iPhone นะ
15: product เนาะเป็น
16: iPhone ออกมาแล้วก็มีตัวจิ้มนะฮะเท่อยู่กี่วันครับไม่ถึง3เดือนเลยโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นก็เริ่มเป็นทัชสกรีนหมดละ
15: ตามมาเพราะเทคโนโลยีจริงๆมันไม่ใช่อุปสรรคใช่ไหมแต่แค่ว่าคนแรกแบบจะเอาอย่างนี้เลยเหรอโทรศัพท์ไม่เอาปุ่มเนี่ยก็คือ Apple น่ะตัดสินใจ
16: พอมีได้แล้วก็อันนี้ก็ก๊อปกันระเนระนาดละนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นสินค้ามันจะเป็นแบบนี้แต่ด้วย Apple มันก็จะมีวิธีคิดของมันอยู่เรื่อยๆเนาะนอกจากที่แข็งแรงแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของระบบ ecosystem ยังมีเรื่องของกระบวนการต่างๆที่ทำให้เราไม่สามารถจะย้ายค่ายได้ง่ายขึ้นมี OS ที่มันทำให้ยึดติดกับ Apple ของเขาคนเดียวเป็นระบบปิดแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะนั้น innovation ในนั้นไม่ได้มีแค่ iPhone
15: โอ้พอคุณสมมติพูดแบบนี้แล้วตอนนั้นที่เราเคยคุยความคิดของ Michael Porter เนาะที่บอกว่าคุณค่าที่บริษัทส่งมอบอ่ะมันไม่ได้มาเป็นก้อนมันมาเป็นขบวนหรือมาเป็นห่วงโซ่นั่นเอง
16: เดี๋ยวนี้มาเป็นชุดเลย
15: แต่เนี่ยแล้วพอ Apple แสดงให้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่แค่โปรดักต์สวยไม่ใช่แค่ว่าก้าทำก่อนไม่ใช่ว่ามีระบบปฏิบัติการไม่ใช่ว่ามีอีโคซิสเต็มไม่ใช่ว่าจะมีช็อปแบบของตัวเองอะไรเงี้ยมันมีก็คือทั้งหมดรวมกันนั่นแหละทำให้มันแข็งแกร่ง
16: ถูกครับหลายระบบเราเขาก็ยึดเอาตัว data ของเราเนี่ยไปอยู่ในอีโคซิสเต็มเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะย้ายหรือเวลาที่เราจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะอัดไปครับตัวที่2คือ service innovation
15: service บริการ
16: ครับ service innovation ครับservice innovation ก็จะเป็นเรื่องของพวกพัฒนาบริการใหม่ๆเพิ่มประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นเดี๋ยวเราไปทั้ง4ตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปขยี้ทีละตัวแล้วกันนะครับ
15: โอเค
16: ตัวที่3ครับคือ process innovation ครับ
15: กระบวนการ
16: กระบวนการที่ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วมันเป็น innovate ที่เพิ่มคุณค่าลงไปได้นะฮะอย่างตู้เต่าบินนะคุณอาทิตย
15: ์
16: ตัวตู้มันเองไม่ได้ใหม่นะตู้กดน้ำมีตั้งเยอะเขาเป็นคนแรกที่ทำตู้กดน้ำ
15: ครับ
16: แต่เขาทำให้ process ในตู้กดน้ำไม่เหมือนเดิมในนั้นน่ะมีทั้งระบบการชงมีระบบการทำกาแฟแบบนี้อย่างนี้
15: มีปั่นมีปั่นเออ
16: เยอะแยะไปหมด
15: ก็คือประหนึ่งว่าเอาเคาน์เตอร์ชงน้ำที่ทำเครื่องดื่มได้หลากหลายนะแพ็คเข้าไปอยู่ในตู้แล้วก็ใช้ส่วนประกอบวัตถุดิบที่มีจำนวนหนึ่งเนี่ยไขว้ไปไขว้มาจนนำมาสู่สินค้าที่แตกต่างหลากหลายใน
16: ปริมาณที่คุณเวลาที่เรามองอินโนเวชันอย่าไปมองแค่ตัวโอ้ยต้องคิดสินค้าใหม่ขึ้นมาไม่ต้องครับเอาสินค้าเดิมมาทำให้มันใหม่ขึ้นก็ได
15: ้ไอที่แบบไม้ใหม่หรือแบบโอ้ใหม่ดอดด้ามอะไรพวกนั้นไปเลยเนี่ยอันนี้คือสายตาเรามักจะไปมุ่งมองแต่ตรงนั้นทั้งที่ความเป็นจริงมันมักจะมาตั้งแต่ตรงของที่แบบ
16: มันก็เลยยากไง
15: ซึ่งอาจจะแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าไปดูไออย่างของสตีฟจ็อบส์ที่คุณสมบูรณ์พูดอะว่าไอ้ตั้งแต่อย่าว่าแต่ iPhone เลย iPod เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำ MP3 อะไรเป็นเจ้าแรกใช่ไหมเขาก็มียี่ห้ออื่นมันโคมโคม
16: อ่ะอย่างสมมติเราพูดถึง process innovation นะฮะง่ายๆตัวหนึ่งครับน้ำจิ้มไก่แม่ประนอม
15: น้ำจิ้มไก่แม่ประนอม
16: เมื่อก่อนมาเป็นขวดแก้ว
15: จำได้
16: จะเท
15: มันจะ
16: พืดเลย
15: เทเยอะด้วยแล้วก็เวลาจะเช็ดจะหกจะอะไรโอ้ยมันดูมันขระไปหมด
16: ตอนนี้เขาใส่หลอดมาเรียบร้อยแล้วบีบง่ายเชียวบีบเป็นคำๆยังได้เลย
15: นี่
16: ผมถามว่าอันนี้มันเป็นโปรดักต์อินโนเวชันไหมคำตอบคือไม่ใช่แต่มันเป็นอินโนเวชันของโปรเซสครับมันเปลี่ยนวิธีในการที่จะทำให้เราเนี่ยง่ายขึ้นมันแก้เพนพอยต์ของเราได
15: ้แม่เรื่องหกเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยและจริงๆก็ไม่ใช่ว่าครั้งแรกในวงการเครื่องปรุงอาหารด้วยเนาะเพราะว่าซอสมะเขือเทศก็ทำไหมเห็นเป็นโอ้ยนมข้นหวานมีเฮ้ยอยู่ที่ว่าใครจะพลิกแพงมาใช้ในวงการตัวเองเมื่อไหร่เท่านั้นแหละใช่
16: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางอินโนเวชันมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันคอมพลีเคทมากมายนะอันที่4ครับคือคอนเซปต์อินโนเวชันครับ
15: คอนเซปต์แนวคิดเหรอ
16: คือแนวคิดใหม่ๆครับนะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันครับแนวคิดทางสังคมแนวคิดระบบเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งแนวคิดในเรื่องของโมเดลใหม่ๆเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้เราลองมาขยี้กันสักเล็กน้อย product innovation ที่คุณอาทิตย์ชอบที่สุดคืออะไรครับ
15: product เหรอiPhone นี่ก็อันหนึ่งนะไม่ใช่นึกไวๆเนี่ย iPhone นี่อันหนึ่งนะ
16: ครับ
15: นึกไม่ออกฮะอันอื่นนึกไม่ออกฮะไวๆเนี่ย
16: ไม่เป็นไรอันนี้ของใครของมันอยู่แล้วผมมีตัวเฟเวอริตของผมนะinnovation ที่ผมชอบมากที่สุดคือเซฟตี้เบลครับ
15: เซฟตี้เบลเข็มขัดนิรภัยในรถยนต์เนี่ยนะ
16: ใช่แล้ว
15: มันยังไง
16: เซฟตี้เบลเนี่ยคนคิดคนแรกคือวอลโว่ครับ
15: วอลโว่
16: เป็นเซฟตี้เบล3จุดแบบนี้คิดขึ้นในปี1972ครับคุณอาทิตย
15: ์ก็ไม่ไหนไม่ถึงนานมากเนาะ1972
16: แล้วเขาก็เอาไปจดทะเบียนครับจดลิขสิทธิ์ครับ
15: ครับ
16: จากนั้นเขาก็อนุญาตให้ทุกบริษัทรถยนต์เอาไปใช้ครับฟรีคุณอาทิตย์สังเกตไหมว่าไม่ว่ารถคุณจะหรูหราหมาเห่าแค่ไหนอะสุดท้ายเซฟตี้เบลต์แม่งเหมือนกันหมดเลย
15: ดูเหมือนเป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน
16: ครับนะฮะเพราะมีนอกจากถ้าไม่3จุดแบบนี้ก็จะแบบรถแข่งเลย6จุดนั้นก็เสียเป็น6จุดซึ่งพอเป็น6จุดอันนั้นมันไว้สำหรับล็อกเรากับที่นั่งคนขับนะ
15: เ
16: วลารถเกิดอุบัติเหตุแรงๆแล้วมันจะได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเอามาใช้บนท้องถนนนี่หนีออกมาไม่ทันนะครับ
15: โอ้มันคนละบริบทกันใช่ไหม
16: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอเนี่ยเป็นอินโนเวชันที่ผมว่าเจ๋งมากมันเจ๋งอยู่2เรื่องครับเรื่องที่1คือตัวมันเองด้วยความเจ๋งง่าย simplify นะฮะแล้วไม่ต้องใช้อะไรวุ่นวายต่อให้บางยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เป็นไฟฟ้านะแต่พอเป็นระบบกระตุกเมื่อไหร่ใช้เหมือนกันหมด
15: ก็คือหลักใจความอ่ะมันคือเรื่องเดียวกัน
16: ใช่ครับมันและที่สำคัญมันดูเหมือนไม่มีอะไรนะมันอยู่กับเราตลอดเวลาเลยปีนี้ครับปี2ไม่ใช่ปีนี้สิตั้งแต่ปี2025ครับตอนนี้ Volvo กำลังออกแบบ safety belt ตัวใหม่ขึ้นมาครับ
15: โอ้เขาบอกว่าเวลาผ่านมากี่ปี50
16: 50กว่าปี
15: 54ปี1972ใช่ไหมคุณตัวบอกตอนแรก
16: ครับ1972
15: 54ปีนะ
16: ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า
15: ครึ่งศตวรรษ
16: ปีนี้ Volvo จะออกมาหน้าตาเป็นยังไง
15: อ๋อคือนี่คือเขาเดฟอยู
16: ่เขาเดฟอยู่เขากำลังแต่เขารีลีสข่าวแล้วว่าเสร็จละเขากำลังทดลองอย
15: ู่ก็ใกล้แล้วอันนี้มาอยู่อยู่ป
16: ่ะเดี๋ยวต้องไปจดทะวงจดทะเบียนอะไรอยู่นี่แหละ
15: นะฮะเห็นได้ว่าประเด็นที่ Volvo เผชิญอยู่ไม่ได้มาจากเข็มขัดนิรภัยคือใครจะไปคิดทุกชีวิตปลอดภัยด้วย Volvo ต้องมาเผชิญ
16: ครับ
15: โจทย์ท้าทายขนาด
16: แล้วอ่ะไอ้ตัวตะขอมันอ่ะที่มันล็อกเนี่ยนะมันมาแต่ปี1959ด้วยซ้ำไป
15: โอ้
16: นะฮะไอ้ตัวที่มันเป็นตัวแกล๊กแกล๊กเนี่ยแต่ว่าไอ้3จุดที่มันง่ายๆเนี่ยแล้วปลดออกเนี่ยมันมาปี1972
15: แสดงว่าทีแรกอ่ะมันคิดไอ้ระบบตัวล็อกแบบนั้นก่อน
16: ใช่
15: แล้วค่อยมาปรับว่าจะคาดท่าไหนที่คอมฟอร์ตแล้วก็ป้องกันได้ดีใช่ไหม
16: ถูกผมไม่รู้ว่าคุณอาทิตย์เคยเห็นล้อของยานอวกาศที่ไปดวงจันทร์ไหม
15: โอ้โหคือผมก็นึกยานนี่ก็ยังนึกไม่ออกนะอันนี้หนึ่งก่อนนึกไว้ๆหน้าตายานคือจรวดล้อไหนวะอันนี้มีล้ออ๋อล้อที่เขาเอาไปลงแล้วให้ไปสัมผัสพื้นผิวดวงจันทร์ครั้งแรกใช่ไหม
16: ใช่ใช่อันนี้เป็นของมิชลินเป็นคนทำครับ
15: โอ้โห
16: มิชลินเขาทุ่มเทครับมันกลายเป็นยางซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังจะออกมาขายแล้วด้วยผมส่งรูปให้คุณอาทิตย์ดูแล้วนะ
15: โอเค
16: นะฮะลองดูก็ได้ครับว่ามันเป็นยางที่ไม่มีลมแล้วครับมันจะไปได้ทุกพื้นผิวของถนนเ
15: ลยก็ยางแบบนี้หน้าตาเหมือนเวลาเราเล่นพวกโมเดลของเล่นนะตัว
16: ใช่ใช
15: ่เออ
16: ครับเพราะมันจะใช้แรงต้านความยืดหยุ่นของตัวยางเองนะ
15: ไม่ต้องไม่ได้ใช้สมการของการเอาลมเข้าไปอยู่ในยาง
16: ไม่ต้องละแต่ผมก็ยังสงสัยยังมีหลายคำถามเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมว่า
15: okay.
16: มันจะรับน้ำหนักยังไงแล้วน้ำหนักรถ2ตันมันจะเป็นยังไงหรือมันจะต้องการยางหน้ากว้างไม่พอต้องบอกน้ำหนักด้วยเอ๊ะน้ำหนักอย่างนี้เนี่ยมันจะเบาแล้วมันจะนุ่มได้ยังไงหรือมันจะ
15: แล้ววันที่เรานั่งกันหลายๆคนกับวันที่เราคนเดียวแล้วมันจะทำให้ยางมันต่างกันไปอีกไหม
16: ครับอันนี้ก็ว่าไปตามนั้นครับถัดมาครับในส่วนที่2คือ service innovation ครับเวลาที่เราพูดถึง service innovation เนี่ยเราจะมักจะพูดถึงว่าเราจะเซิร์ฟลูกค้าเราด้วยวิธีใหม่ได้ยังไงจะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้ลูกค้าได้ยังไงเพราะนั้นมันจะต้องมีเรื่องของ customer experience ขึ้นมาครับ
15: โอ
16: ้เนาะ
15: ประสบการณ์ลูกค้า
16: ใช่ว่ามันจะต้องแก้เพนพอยต์ตัวไหนของเขานะอย่างบริษัทต่างๆที่แก้เพนพอยต์ก็มีเยอะครับที่เป็น service innovation เช่นร้านสะดวกซัก
15: ร้านสะดวกซัก
16: โอโทลิใครต่อใครเยอะแยะมากมายใช่ไหมเมื่อก่อนเราซักผ้าที่บ้านก็กลายเป็นเซอร์วิสเจเนอเรลแล้วเราไม่ต้องซื้อเครื่องซักผ้า
15: ใช่เป็นกองกลางเป็นกองกลางเป็นกองกลางไปใช้บริการเอา
16: ผมก็เพิ่งรู้ว่าเครื่องนึงอ่ะเป็นแสนนั่นน่ะทำเป็นเล่น
15: ก็คือเครื่องที่ประหยัดก็อาจจะไม่ค่อยดีเครื่องที่ดีเลยก็จะไม่ค่อยประหยัดนะปัญหาโลกแตก
16: แล้วผมก็เคยคุณเคยล้างเครื่องซักผ้าที่บ้านไหม
15: เออไม่เคยฮะ
16: ลองล้างดูครับ
15: ครับ
16: ระวังช็อกนะครับทำใจเล็กน้อย ผมล้างทุกปี
15: ครับ
16: ล้างทุกปียังอีทุกปี
15: ทุกปี
16: กำลังคิดว่าจะเปลี่ยนใหม่ล้างมันทุก8เดือนดีไหมวะเนี่ย อะไรอย่างเงี้ย
15: ก่อนเอาให้มันก่อนจะไปถึงจุดนั้นใช่ไหม
16: คือ
15: ครับ
16: แล้วมันซักแล้วมันยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยนะคร
15: ับ
16: โอเคนี่คือเซอร์วิสอินโนเวชั่น
15: ท่านผู้ฟังเราเห็นสีหน้าและวาตาคุณทรงพลนั้นเมื่อ15วินาทีที่แล้ว
16: หรืออย่างธุรกิจที่เราเรียกรถแท็กซี่ Uber Grab Curbพวกนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นservice innovation ที่เขาเปลี่ยนกระบวนการใหม่หรืออย่าง Airbnb ก็เปลี่ยนกระบวนการของโรงแรมใหม
1: ่
16: นะทำให้ห้องพักที่ว่างๆของคนทั่วไปก็เป็นโรงแรมได้นะฟู้ดเดลิเวอรี่อย่างเงี้ยนะโอ้แรกๆเป็นอินโนเวชันตอนนี้กลายเป็นมาตรฐานละกลายเป็นโซลูชันกลายเป็นทาง
15: เป็นวิธีใหม่ new normal new normal
16: ครับ
1: ครับ
16: แล้วก็เช่นเดียวกันครับพอเราไปใช้ฟู้ดกันเยอะๆตอนนี้ฟู้ดขึ้นไป 35% ครับ
1: อืม
16: ก็อึกจุกกันเล็กน้อยก็ว่ากันไป
15: นี่แหละนะ
16: นะ
15: นี่แหละนะเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นของ
16: จะว่าไปนะ service innovation ที่ simple ง่ายๆอันหนึ่งที่เป็นที่โจทย์จันมากคือ Ritz Carlton นะครับ
15: Ritz Carlton โรงแรมเลยเหรอ Ritz Carlton เนี่ยมันยังไงอ่ะมันถึงว่า
16: เขาบอกว่าเขามีกระบวนการที่จะทำให้ service ของเขากับลูกค้าเขาอะ unique เป็นคนครับ
15: คนเหรอแปลว่าคุณสมพลเข้าไปกับผมเข้าไปเป็นลูกค้าเนี่ยมันจะต้องไม่เหมือนกัน
16: ไม่เหมือนกันแต่เรามีมาตรฐานที่จะต้องฮิตได้เหมือนกันเพียงแต่วิธีที่เขาจะบริการเราไม่เหมือนกันบางทีใช้เวลามากเกินไปบางทีทำให้เกิดการบกพร่องน้อยที่สุดนะกระบวนการในการทำมันอยู่ที่วิธีการเทรนแล้วออกมาเป็นโปรเซสในการมองลูกค้าหนึ่งคนไม่ใช่ลูกค้าแต่เป็นเพอร์ซัน
15: มองเขาเป็นมนุษย์หนึ่งคนเฮ้คุณสมบูรณ์ผมนึกไปถึงตอนสองตอนที่แล้วที่คุณสมบูรณ์เล่าให้ฟังว่าวิธีดูแลลูกค้าของทีวีไดเรกต์อ่ะ
16: ครับ
15: ที่ว่ามันแตกต่างจากเจ้าที่เป็นทีวีช้อปปิ้งเจ้าอื่นๆอ่ะถ้ามองในแง่นี้เนี่ยมันก็เข้าข่ายมาในทางเซอร์วิสอินโนเวชันใช่ไหม
16: จะพูดอย่างนั้นก็
15: อาจจะไม่ถึงเลเวลที่กลายเป็นอินโนเวชันอ่ะแต่เดี๋ยวมาในทิศทางแบบนี้ใช่ไหม
16: ใช่ใช่มันเป็น try to be better
15: try to be better คืออะไรใครเซนนี่เหรอการ improve ให้มันดีขึ้นตลอด
16: พัฒนาไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราฟังลูกค้าเสร็จเราก็เอามาแก้ฟังลูกค้าเสร็จก็เอามาแก้แต่มันไม่ได้อินโนเวตแบบขนาดว้าวออกมาแล้วกลายเป็นอะไรที่ลูกค้ารู้สึกว่ามัน
15: งั้นถ้านิยามนี้ก็คือไคเซนถ้าใช้นิยามไคเซนแบบญี่ปุ่น
16: คือ
15: จับใจเรื่องประเด็นก็ปรับให้เป็นวินอิมพรูฟเมนต์เข้าไปในระบบแล้วก็ไปทำใหม่แล้วก็เจอหาจุดอีกก็อิมพรูฟขึ้นไปอีกวันละเล็กละน้อยวันละเล็กละน้อย
16: ใช่มันก็ต้องทำไปเรื่อยๆครับเพราะว่าสินค้าใหม่เราก็มีเรื่อยๆอีกเหมือนกันคุณอาทิตย์ไปดิสนีย์แลนด์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
15: ่ดิสนีย์แลนด์เหรอโอ้จำไม่ได้เลยอ่ะผมไม่ค่อยใช้คอส่วนสนุกแต่ว่าเหมือนเคยไปอยู
16: ่ผมเพิ่งกลับจากฮ่องกงมา
15: ไม
16: ่ได้ไปดิสนีย์แลนด์
15: ไปไหม
16: แต่ผมไปนั่งดูเขาแล้วผมไม่นั่งดูในที่เขาโฆษณาครับแล้วเขาก็มีอันนึงผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมเขาบอกว่าเป็น Disney Magic Band
15: คืออะไร
16: สายลัดข้อมือที่คุณจะใช้ในการเข้าสวนสนุกได้เปิดห้องพักได้จ่ายเงินได้ลดฟริกชั่นทั้งระบบเลยครับนะฮะให้มันอยู่ในไอ้ติ๊ดๆตัวเดียวแล้วก็เดิน
15: หลักการคืออะไรก็คือเติมเงินซื้อทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วที่เหลือก็ผ่านเข้าตลอด
16: ครับ
15: ไม่ต้องไปฉลุนที่ซื้อหน้างาน
16: เขาบอกว่าลูกค้าเขามีเพนพอยต
15: ์คือ
16: มันต้องใช้เงินมันจะต้องเสียเวลาแลกไปแลกมานู่นนี่นั่นเพราะนั้น
15: อันนี้คือตัดธุรกรรมที่ต้องจ่ายหน้างานออกให้หมด
16: ใช่เขาเรียกว่า the perfect omni channel guest experience ครับเนี่ยครับจริงๆมีหลายตัวนะแต่เวลาหมดยัง
15: เหลืออีก1นาที40วินาที
16: งั้นได้อันนี้แน่นอน
15: ครับ
16: คุณว่า Shopee เป็น service innovation ไหมครับ
15: Shopee เหรอน่าจะเป็นนะ
16: เป็นเลยคุณอาทิตย
15: ์
16: แรกสุดในเวอร์ชั่นแรกของ Shopee เนี่ยเขาบอกว่าช็อปกับ Shopee แล้วสนุกเพราะนั้น Shopee เนี่ยไม่ได้ขายสินค้าครับ Shopee กำลังเปลี่ยนให้กลายเป็นประสบการณ์การซื้อสินค้า
15: ที่สนุก
16: ขึ้น
15: ซึ่งก็ต้องไปเป็นแง่ดูว่าอะไรทำให้การช็อปสนุกใช่ป่ะ
16: ใช่เหมือนอีตา Amazon น่ะ
15: อีตาอเมซอน
16: อเมซอนก็บอกว่าเขาไม่ได้ขายสินค้าเขาขายประสบการณ
15: ์
16: การซื้อเหมือนกันครับเหมือนกันนะฮะเพราะช้อปปี้มาตอนแรกสนุกครับซื้อสนุกครับ
15: ของมันจะเยอะ
16: ราคาถูก
15: นี่ว่ากันหลาย
16: พอเสร็จจากตรงนั้นครับเขาก็อีโวคขึ้นมาเป็นสินค้าราคาถูก
15: โอ้
16: เน้นที่ถูกเลย
15: โอ้ก็คือแปลว่าซื้อที่เขาแล้วเนี่ยจะได้ราคาดีกว่าที่อื่น
16: แล้วสนุกด้วย
15: เอออ่ะก็คือเพิ่มมา2ตัวละ
16: ส่งเร็วด้วยคืนง่าย
15: โอ้โห3อีกอ้าวโอ้โห
16: อะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยครับแล้วก็มีสะสมแต้มมี Buy Now Pay Later ด้วยนะ
15: ใช่มั้ย
16: อันนี้เป็น Service Add On เข้าไปตอนนี้เวอร์ชั่น3ของ Shopee ครับ
15: ครับ
16: ผมได้สัมภาษณ์คุณนกครับคุณนกเป็น CEO ของ Shopee ผมถามคุณนก Value Proposition ล่าสุดของ Shopee คืออะไร
15: คืออะไรครับ
16: แกตอบแบบไม่ต้องคิดมากไม่มีอะไรที่เราไม่มีนะฮะคุณอาทิตย
15: ์ก็คือครอบจักรวาลเรียบร้อยแล้ว
16: ผมก็จริงเหรอวะไม่มีอะไรที่เราไม่มี
15: แล้วผมก็ซื้อตั๋วเครื่องบินคอนโดมี
16: ขายเลยคิดดู
15: คอนโดมีขายรถยนต์มีขายเออ
16: มาก็หมดเลยแล้วผมก็ถามแฟนผมว่าเออมันเป็นยังไงวะเนี่ยอ๋อมีก็หมดเลยมีอย่างงี้กระจุกกระจิกกระจุกกระจิก
15: โรงพยาบาลก็เอาวอลเชอร์มาขายโรงแรมก็เอาวอลเชอร์มาขาย
16: เพราะฉะนั้นเซอร์วิสแบบนี้เนี่ยมันทำให้สติ๊กกี้เนสของคนที่ใช้งาน
15: อ
16: ะแรกสุดเนี่ยขายความสนุกมาขายความถูกนะตอนนี้สติ๊กกี้เนี่ยของเขากลายเป็นว่าความสะดวกจนเราไม่
15: อยากจะไปที่อื่นมาครบจบที่เดียวแล้วจะไปที่อื่นทำไม
16: แล้วแถมยังมียอดสะสมแต้มแถมไม่มี
15: คูปองสนั่นบันไว้ไม่มีเงินกระจายผ่อนเข้าไป
16: ช้อปปี้เพย์ซื้อเข้าไปกับวันนั้นใครพูดวะวันนั้นใครออกข่าวได
15: ้พูดว่าก
16: ินข้าวมันไก่แล้วก็ผ่อนด้วยอะไร
15: ใช่
16: ปลาผ่อนด้วยอะไรก็ไม่รู้ผ
15: มเพราะว่ามีช้อปปี้ฟู้ดอีกช้อปปี้ฟู้ดเสร็จแล้วก็ใช้ Buy Now Pay Later คือ
16: ับ
15: เก
16: ็บผมทำ customer database ให้กับลูกค้าคนหนึ่งนะ
15: ครับ
16: มีประมาณสัก 4,000 กว่าคนแล้วเราก็โทรไปทั้ง 4,000 คน
15: อืม
16: 4,000 คนเนี่ยตัดสินใจซื้อกับเราอยู่ประมาณสัก 40% นะครับก็ประมาณ 1,200 คน
15: ครับ
16: 1,200กว่าคนที่ซื้อเนี่ยซื้อกับเราจริงๆ300ครับที่เหลือบอกว่าเดี๋ยวกลับไปซื้อที่ Shopee
15: นี
16: ่ผมก็ถามว่าทำไมครับ
15: มันขี้เกียจ
16: ที่ฉันเป็นแพลตฟอร์มฉันเป็นแพลตฟอร์มต้องไปสะสมแต่ฉันเป็นแพลตฟอร์มฉันเป็นโกอะไรก็ไม่รู้อะแล้วผมก็ไม่ได้ถามแฟนผมอีกโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยเธอมีเครดิต 30,000 บาทมีหน้าละกล่องอะไรเต็มไปหมดเลยมึงต้องซื้อให้ครบ 30,000 หรืออะไรสักอย่างนึงอย่างเงี้ยคุณอาทิตย
15: ์นี่มันคือพอไปถามข้างนอกเสร็จแล้วหันมามองเพื่อนระยะข้างเอาเดี๋ยวเธอนี่เธอจะหมวดไหน
16: โอเคเขาทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเขาจ่าย
15: เราก็ต้องมี
16: เราก็คิดว่าเขาเทสไงไอ้หลังๆนั่นมัน
15: เยอะหลังๆเอ๊ะมัน
16: ไม่หยุดไม่หย่อนเลยเว้ยเฮ้ยอะไรอย่างเง
15: ี้ยเป็นในร้อยอาจจะเทส5อะไรอย่างนี้นะนี่95
16: เดี๋ยวเรามีเซอร์วิสอีกสัก 2-3 อันแต่ไว้ข้างหน้าแล้วกันครับ
15: ว
16: ัน
15: นี้เดี๋ยวค่อยมาเล่ากันนะยังไม่จบท่านฟังครับเดี๋ยวมาติดตามต่อคุณสมพลในสัปดาห์หน้านะว
16: ัน
15: น
16: ี
15: ้พักตรงนี้ก่อนนะครับคุณสมพลครับ
16: ครับผม
15: ครับขอบพระคุณครับ
16: สวัสดีครับ
15: ครับท่านฟังพักคู่นึงฮะเบรกหน้าเจออาจารย์ธัญวัฒน์ด้วยกันครับสวัสดีครับพักสักครู
18: ่ Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
19: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
20: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
0: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
21: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
22: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
23: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวราณภูมิ
24: จะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะครับออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงทั้งนั้นนะครับกับดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและมีดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนด้วยนะครับจากธนาคารออมสินให้ถ้าดูฟังคุ้มค่าตั้งแต่ก้อนแรกนะครับฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับถ้าน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีก็คือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีสำหรับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทเป็นต้นไปก็จะรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเลยนะครับอันนี้ก็เท่ากับดอกเบี้ยเงินฝาก 1.17% ต่อปีและสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ11เพื่อเลขพิเศษ11เดือนนะครับถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยจะได้ดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีซึ่งก็เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีคืออันเนี้ยถ้าหักภาษีอะนะ 1.23% เนี่ยถ้าหักภาษีก็จะเท่ากับ 1.05% ต่อปีนะฮะแต่อันเนี้ยเราให้ 1.05% ต่อปีไม่ต้องหักภาษีนะครับส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับดอกเบี้ยเต็มๆเลยนะครับ 1.10% ต่อปีซึ่งอันนี้เทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าให้ท่านผู้ฟังได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงสิ้นเดือน3สิ้นเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์นะครับ www.gsb.rth หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
25: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องเศรษฐกิจแบบ asymmetry เนี่ยนะ
26: ครับ
25: ที่มาดเนี่ยเดี๋ยวก็คุยกันอีกทีหนึ่งนะผมก็เขียนไว้ในนิตยสารแบรนด์เอดนะครับว่าใหม่เนี่ย GDP โตว่าเศรษฐกิจเงียบกริบนะครับแล้วก็มันก็จะแย่ไปเรื่อยๆนะมีคำถามว่าเอาแล้วมึงจะแก้ยังไงผมบอกเลยแก้ไม่ได
26: ้
25: ไม่มีทางแก้โดยคือมันมีทางแก้แต่พูดไปคือแก้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะคือมันจะแย่แบบขบต้มอ่ะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะพังคลื่นลงมาเลยนะจริงๆถ้าเราดูไอ้ตัวงบประมาณแล้วเราก็จะเห็นแล้วนะ
26: ครับ
25: คือปกติเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมันต้องเอาใจประชาชนใช่ไหม
2: อ
25: ่
2: าฮะ
25: มันคุณไปตัดคนจนเนี่ยจาก14ล้านเนี่ยประมาณ9ล้านนะคือถ้ามันไม่ถ
2: ึงศาสตร์เลยอันนี้จุดยุทธศาสตร์แบบไม่ให้หลังพิงฟ้าสุดๆจริง
25: ๆถ้ามันไม่วิกฤตเนี่ยมันเขาจะไม่ทำแบบนี้หรอกหรือตัดราชการนี่คือผมเดาเอานะว่าอย่างเงี้ยตอนเนี้ยไออเมริกาเนี่ยมันผมก็ตอนนี้เราเพิ่งเราอัดล่วงหน้าไงเราก็ไม่รู้ว่า
2: อ
25: เมริกาเนี่ยมันจะถล่มไปถึงวันไหนใช่ไหมมันก็เนี่ยมันก็ถล่มไปอะไรเงี้ยนะคือในช่วงหลังที่มันถล่มเนี่ยเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันไปเปิดเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งไงคืออิหร่านเนี่ยมันคิดว่าอเมริกาเนี่ยใน MOU เนี่ยอเมริกาให้มันคุมไงแล้วก็มันก็งดให้60วันใช่ไห
2: ม
25: 60วันเนี้ยไม่คิดเงินใช่ไหมตอนนี้ไม่คิดเงินแต่มึงต้องมาแล่นในเส้นทางใกล้ๆกูนะ
2: อ
25: ิหร่านนะแต่อเมริกาไปเปิดเส้นทางโอมานไงแล้วมันก็คุ้มครองเรือไปได้ต้องหลายร้อยลำ850ลำตอนนี้อิหร่านก็เห็นว่าเอาตายแล้วมึงไปแบบนั้นเนี่ยกูก็ไม่ได้มีอำนาจเหนือสิใช่ป่ะมันก็เลยมียิงเรือไงนี่อิหร่านอเมริกาบอกอ้าวก็ไหนว่าไม่ยิงไงตาม MOU อ่ะนะเอาก็ใน MOU เนี่ยกูก็ต้องมาเส้นทางกูสิใช่ไหมอัน
2: นี้กลายว่าคุมทางนึงแล้วก็แซะเราไปทางนึงอย่างเงี้ย
25: ใช่ไหมตอนนี้อเมริกาบอกเอามึงจะคุมงั้นกูยิงมึงก็ยิงกันไปยิงกันมาแต่ก็ยิงไปพักหนึ่งเดี๋ยวก็คนกลางก็ต้องมาแหละแต่ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าอิหร่านเนี่ยมันไม่มีใครมีอำนาจสูงสุดไง
2: มีปัญหาเรื่อง
25: การนำสูงสุดคนใหม่เนี่ยยังไม่รู้ว่าสถานะสภาพเป็นไงเพราะไม่ได้มีใครเห็นหน้าเลยคือคำแถลงออกมาไม่รู้ใครเขียนนะใช่ไหม
2: มันไม่มีความชัดเจน
25: ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีปัญหาอย่างตอนนี้น้ำมันมันก็ขึ้นมาแล้วรัฐบาลก็ยังไม่กล้าขึ้นมันก็อุดหนุนนิดนึงเดี๋ยวก็จะเป็นแสนล้านอีกอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องขึ้นแล้วไงน้ำมันเนี่ยต้องเป็น40เดิมแล้วอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมดังนั้นเนี่ยโอ้โหคนมันก็ยากลำบากไงทำธุรกิจก็แย่นะทีเนี้ยคำถามก็คือเอาแล้วอย่างรายการอย่างเราเนี่ยเราก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะเราจะช่วยเฉพาะคนฟังของเราเท่านั้นคือคนไม่ฟังเนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่เราไปช่วย
2: เกินขอบเขตป่ะ
25: รัฐบาลนะทีเนี้ยเราก็จะหยิบภูมิปัญญาเนี่ยนะของว่าเออแล้วช่วงไม่ดีเนี่ยนะ
2: ครับ
25: ซึ่งผมจะบอกเลยว่ามันก็อยู่ท่านเป็นช่วงกับประวัติศาสตร์มันจะไม่มีช่วงดีอีกเราไปแล้วนะทีนี้ไอ้ช่วงไม่ดีเนี่ยมันจะมีคนที่ดีหมายถึงว่าคนที่เก่งคือไอ้ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ดีมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีคนเก่งไงขึ้นมาได
2: ้
25: เราเนี่ยจะทำให้ท่านเป็นคนเก่งใช่ไหมอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเนี่ยเราจะชวนท่านไปดูงานอะไรทำนองเนี้ยนะแต่ผมก็จะไม่ชวนแล้วนะผมจะพูดให้คนอื่นแล้วผมเองผมจะไม่นำทัวร์แล้วผมบอกขึ้นแล้วผมจะไม่นำทัวร์แล้วผมช่วยคนอื่นขายดีกว่า
2: ช่วยโปรโมทแทน
25: นะอย่างเงี้ยก็จะชวนท่านไปไอตัวชิงเต่านะครับคือจีนเนี่ยไม่ได้ชนะด้วยของถูกอย่างเดียวนะครับทุกฟังจีนวันนี้เนี่ยกำลังชนะด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิธีคิดที่เร็วกว่าตะวันตกแล้วนะ
2: ใช่ไหมแล้วเราเห็นอย่างนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะใช่ป่ะที่จีนผงาดขึ้นมาในแง่นี
25: ้ถึงเวลาที่ท่านดูฟังต้องไปเห็นของจริงแล้ว
2: นี
25: ่ไปเองกับไปกับทางคลื่นไม่เหมือนกันนะเพราะทางคลื่นนี่เราจะมีคอนเนคชั่นนะครับ
2: business trip อันนี้คือ business trip ใช่ไหม
25: ตอนนี้ทางคลื่นจะจัดสิ่งที่เรียกว่า CEO vision business trip นะครับเจาะนวัตกรรมถอดรหัสธุรกิจสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าชิงเต่าไม่ได้เป็นแค่เบียนะเป็นเมืองด้วยนะ
2: ใช่ชื่อก็คือมาจากชื่อเมือง
25: ไปทั้งหมดเนี่ย7วันแต่ว่าค้างกันจริงๆกับ4คืนผมเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คือจะนอนบนเครื่องบินหรือเปล่า2คืน
2: อืม
25: 20ถึง26กันยานี้นะครับหมายถึงว่านี่เร่งด่วนเลยนะของเราเนี่ย7เดือนน่ะ
2: ใช่ใช่นะ
25: ไปไอ้ทิปผมเนี่ยไป นาโงย่าในไปตอนมิดเทอมอิเล็กชันของอเมริกาเลยอ่ะนะไอไปเชิญไปชิงเต่าเนี่ยไม่ใช่ทริปธรรมดานะไม่ใช่ทริปเที่ยวนะท่านผู้ฟัง
3: ครับ
25: ก็เที่ยวด้วยแหละแต่ไม่ใช่เที่ยวธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่งานดูไม่ใช่การดูงานแบบเดินผ่านโรงงานถ่ายรูปทัวร์ชะโงกอะไรพวกนี้นะไม่ใช่นะมันเป็นทริปสำหรับผู้ประกอบการ SME และผู้บริหารที่ต้องการเห็นว่าธุรกิจจีนกำลังคิดอะไรทำอะไรและกำลังจะพาโลกไปทางไหนรู้ทันจีนเนี่ยพูดยังไงพาท่านผู้ฟังไปดูเบื้องหลังแบรนด์จีนระดับโลก
3: ครับ
25: เยี่ยมชมโรงงานและศูนย์นวัตกรรมของไฮเซนไอไฮเซนนี่สปอนเซอร์ฟุตบอลโลกนะท่านผู้ฟัง
3: ถ้าเราเห็นนะ
25: ตอนนี้ไอพวกแบรนด์ญี่ปุ่นทั้งโตทัสอะไรพวกนี้มันก็จะ

0: ซิลเวอร์อีโคโนมี่ก็คือผมขาวไง
1: ใช่บางคนอาจจะเรียกเอจิ้งบางคนเป็นภาษาที่เพราะ
0: แล้วกัน
1: เพราะขึ้นของเอจิ้ง
0: เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดูแลผู้สูงอายุต่อไปเนี่ยก็ไปซื้อหุ่นยนต์มา
1: โอ้อันนี้สำคัญเลยแหละ
0: แล้วก็หัวมันก็เป็น ChatGPT ตัวมันก็เป็นหุ่นยนต์ช่วยล้างชามช่วยประคองเราอะไรพวกนี้ได้นะสำรวจโอกาสใหม่จากสังคมผู้สูงวัยต
1: ั้
0: งแต่ Health Tech Care Techไปจนถึงธุรกิจและบริการที่กำลังจะกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ในอนาคตนี่เราไม่ได้มาบรรยายนี่เราพูดให้ท่านฟัง
1: ฟังดูเนื้อหาแล้วมีเนื้อหา
0: เราบรรยายเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้เราก็คุยแต่เรื่องนี้แหละนะกินไป14นาทีนะ
1: ครับ
0: นั้นท่านผู้ฟังถ้าสนใจ 20-26 กันยายนนี้นะ CEO Vision ชิปชิงเต่าเนี่ย
1: ครับ
0: ก็แอดไลน์ไปใส่เครื่องหมายแอดนะแอด Gmail แล้วตามด้วย Thinking Radio @Thinking Radio นะครับไลน์เป็น @Thinking Radio นะครับแล้วสอบถามเลยว่าโอนยังไงราคาเท่าไหร่อะไรไปเลยนะทีนี้เนี่ยทริปนี้เนี่ยเปิดวงคุยกับคนทำธุรกิจจริงเลยร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการท้องถิ่นนะแขกรับเชิญและเพื่อนร่วมทริปจากหลายๆคือทั้งคืนเนี่ยก็จะไปเอาผู้ประกอบท้องถิ่นเนี่ยมานั่งคุย
1: ใช่ไหมคัดมาแล้วเลือกมาแล้ว
0: แล้วก็จะมีแขกรับเชิญแล้วก็คนที่เป็นเพื่อนร่วมทริปเนี่ยก็เป็นคอนเนคชั่นด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องมีธุรกิจเนี่ยที่อยู่ก็ไม่มีอะไรทำแล้วจะมาเลยคงไม่ใช่หรอกนะฮะเพราะบางครั้งเนี่ยไอเดียที่มีค่าที่สุดไม่ได้มาจากห้องประชุมเนี่ยเกิดจากบทสนทนากับคนที่มองโลกคนละมุมกับเราแต่หมายถึงว่าก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะต่างมุมอะไรพวกเนี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ท่านผู้ฟังอาจจะกลับมาพร้อมกับพันธมิตรใหม่คอนเนคชั่นใหม่หรือต้นแบบธุรกิจใหม่ที่ต่อยอดได้ไกลกว่าการเดินทางครั้งนี
1: ้
0: เรียนรู้เมืองผ่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสัมผัสเสน่ห์ของชิงเต่าเมืองชายทะเลที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมยุโรปเศรษฐกิจสมัยใหม่และอุตสาหกรรมระดับโลกเข้าด้วยกัน
1: โอ้น่าสนใจมาก
0: อันนี้ส่วนเที่ยวแล้วนะเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าพิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่านั่งกระเช้าชมวิวเมืองชมวิวทะเลและมหานครจากตึกสูง81ชั้นนะ
1: โอ้โหสูงปี๊ด
0: พร้อมอิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลและล็อบสเตอร์นะครับล็อบสเตอร์ในกุ้งนะครับ
1: ครับ
0: ทริปเดียวนะครับได้มากกว่าการเดินทางนะครับท่านผู้ฟังสนใจนี่โอนเงินเลยนะฮะแต่ถามเบอร์เขาก่อนไปถามเบอร์โอนเงินนะAd Thinking Radio เป็น LINE นะใส่เครื่องหมาย Ad Ad หางยาวๆ A หางยาวๆ Ad Thinking Radio Think ก็คิดเติม ING แล้วก็ Radio ไปว่าวิทยุ Ad Thinking Radio นะครับนะฮะทริปเดียวได้มากกว่าการเดินทางได้เห็นโลกอนาคตได้มุมมองจากคุณทำธุรกิจจริงได้คอนเน็กชันใหม่และได้ความคิดไปต่อยอดกับธุรกิจของตนเองรับไม่มากแค่30ท่านเองนะครับเพราะว่าจะได้ดูแลให้ทั่วถึงนะครับบทสนทนาและโอกาสในการสร้างเครือข่ายอย่างทั่วถึงกันไม่ใช่ใบแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมครับเราดูแลนะครับออกเดินทาง 20-26 กันยายนเนี่ยอีก2เดือนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ขอเบอร์ขอโปรแกรมทริปที่ละเอียดเลยว่าเนี่ยไปไหนมานะนี่ก็พูดนี่ก็ละเอียดมากอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สมัครไปเลยแล้วกันนะLINE แล้วก็ Thinking Radio ตาม @Thinking Radio นะครับ @Thinking Radio นะครับอย่าไปจีนเพื่อดูว่าเขาทำอะไรสำเร็จแล้วแต่ไปดูว่าเขากำลังทำอะไรก่อนที่โลกจะวิ่งตาม
1: นี
0: ่เมื่อก่อนเนี้ยจีนเนี่ยมันวิ่งตามโลกแล้วก็พูดตรงๆนะประเทศไทยเนี่ยตอนที่เรากำลังละล้าอยู่นะเราก็เนี่ยได้ BO อะไร Eastern Seaboard มากันหลงละเริงกู้เงินเราจะหลังฮ่องกงคืนจีนเราก็กู้เงินโดยตรงละล้ามาแล้วเอาเงินผิดประเภทนะทุนสำรองไม่พอเละเทะเลยจีนยังแย่อยู่เลยนะ2.50ในจีนยังไม่รวยเลยนะ

0: ก็ปล่อยไปเรื่อยๆเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆเสร็จอ้าวปาทักษิณมาเล่นการเมืองเล่นการเมืองเสร็จอ้าวก็โดนปฏิวัติอะไรเราก็เลยจะเนี่ยนะโอ้จีนมันไปไหนมาไหนแล้ว
1: เริ่มมันเริ่มมีหัวหอกระดับโลกขึ้นมาเรื่อยแล้วนั้นมีเรโนโวมีอะไรเข้ามาเยอะ
0: ๆท่านผู้ฟังนี่คือเวลาแต่ละวินาทีมันมีความสำคัญนะคือประเทศแต่ละประเทศเนี่ยนะมันในวันนั้นก็พูดกันในที่ผมจัดคนเดียววันพฤหัสอ่ะคนละเด็ดคือในโลกของฟุตบอลเนี่ยผมเมื่อก่อนนึกถึงใครอ่ะฟุตบอลอ่ะผมนึกถึงประเทศหลายฟุตบอลอ่ะ
1: ฟุตบอลเหรอบราซิลอ่ะ
0: บราซิลกำลังแย่เลยบราซิล
1: เออ
0: เยอรมันกำลังแย่เลยตกรอบแรก3ครั้งแล้ว ไอ้ครั้งสุดท้ายนี่ก็ถือว่าตกรอบแรกเพราะว่ามันเพิ่มเป็น4 8ทีม อิตาลีเหรอสี่แชมป์โลกไม่ได้เข้าบุตรบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยมันสามครั้งติดนะแม้กระทั่งครั้งนี้เขาเพิ่มรอบเขาเพิ่มจำนวนทีม48ทีมยังตกรอบเลยคุณดูดิ
1: มันสะท้อนนะครับ
0: เอาเฉพาะในฟุตบอลเนี่ยนะนึกไปถึงงานเขียนของอาร์เธอร์ซีบรูคอะ Your professional design coming sooner faster than you think คือการดีคลายอะคือการตกต่ำทางด้านวิชาชีพของท่านเนี่ยจะมาถึงเร็วกว่าที่ท่านคิดนะmyself included ตัวผมก็เป็นเหมือนกันนะ
1: ไม่มีใครหลีกได้นะ
0: จะไปลาหมดแล้วฮะลาทุกคนลาไปก่อนนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณอนุทินบอกมีคนทำบัญชีทรัพย์สินให้หลังล่าสุดบ้าน20ล้านคอนโดไม่ปรากฏรายการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงบัญชีทรัพย์สินล่าสุดของนายกรัฐมนตรีไม่ปรากฏบ้านพักตากอากาศที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาราคา20ล้าน5แสนบาทและคอนโดมิเนียม2แห่งที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ในบัญชีทรัพย์สินว่าไม่ปรากฏแสดงว่าไม่มีเมื่อผู้สื่อข่าวซักว่าแล้วมันหายไปไหนนายกรัฐมนตรีตอบว่ามันไม่ได้หายมันไม่รู้ตนแจ้งบัญชีทรัพย์สินมากี่ครั้งแล้วมันเคยมีหรือไม่ซึ่งผู้สื่อข่าวจึงตอบว่าเคยมีสมัยรัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายอนุทินตอบว่าไม่ใช่ไม่น่าใช่หากมีก็ต้องขายอย่างถูกต้องถ้ามีตนมีคนทำบัญชีทรัพย์สินให้ถูกต้องมันทำมาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเยอะให้คนทำแล้วตนคอยตรวจสอบผู้สื่อข่าวจึงถามว่าหากไม่อยู่แล้วแสดงว่าขายแล้วใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบว่าเอามาให้ดูก่อนว่าไม่อยู่หรือเปล่าส่วนที่เป็นห้องชุดวอเตอร์ฟอร์ดพาร์คคอนโดมิเนียมที่กรุงเทพมหานครซึ่งไม่มีปรากฏนายกรัฐมนตรีตะโกนขึ้นมาว่าวอเตอร์ฟอร์ดที่ไหนฉันยกให้เมียคนแรกแล้วไงเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกโดยก่อนเดินทางออกจากวงสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีย้ำว่าข้อตกลงการหย่าร้างเมื่อผู้สื่อข่าวย้ำถึงคอนโดมิเนียมที่เชียงใหม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่มีส.ส.พรรคประชาชนรับหนังสือคดีหัวส.ว.ปนิดาจี้กกต.เร่งส่งสารย้ำไม่ต้องรอสอบจนสิ้นสงสัยนายพันธินนุ่มเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนรับยื่นหนังสือจากนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นผู้แทนพรรคประชาชนเรื่องหลักฐานคดีเลือกตั้งส.ว.โดยระบุว่าขณะนี้สำนวนอยู่ในชั้นของการพิจารณาของกกต.อ้างถึงพยานหลักฐานที่มีความชัดเจนเชื่อมโยงไปถึงกระบวนการหัวสว.อาจจะเข้าข่ายการกระทำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นเรื่องที่ขัดต่อความมั่นคงตามประมวลกฎหมายอาญาโดยขอให้พรรคประชาชนพิจารณาว่าจะทำอย่างไรเพราะไม่ไว้ใจกกต.ในการพิจารณาขณะเดียวกันจะไปยื่นต่อสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าพฤติการของกระบวนการหัวสว.แต่ระดับคนในรัฐบาลและสว.รวมไปถึงคนที่อยู่นอกสภาขอให้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา49หรือใช้สิทธิ์แจ้งความดำเนินคดีแก่พนักงานสอบสวนเกี่ยวกับความมั่นคงด้านนางสาวพนิดาระบุว่าขอบคุณทนายอั๋นที่นำข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ในวันนี้หลังจากนี้จะศึกษาดูข้อมูลและหลักฐานว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรต่อไปสุดท้ายอย่างที่ศาสตราจารย์สิริพานนกสวนสวัสดีฝากให้ในเวทีเปิดหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือกกต.ไม่ได้มีหน้าที่ในการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงให้สิ้นสงสัยก่อนแล้วค่อยฟ้องศาลแต่กกต.มีหน้าที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่สามารถรวบรวมได้จากการไต่สวนหากพึงเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นสามารถส่งสารทั้งหมดได้ทันทีกระดยิงซีแอตเทิลตายเพิ่มเป็น3คนเหตุร้ายในระหว่างงานเทศกาลอาหารสุดสัปดาห์ที่เมืองซีแอตเทิลของสหรัฐอเมริกาที่คนร้ายกระดยิงทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น3คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนเหตุเกิดขึ้นช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นระหว่างงานเทศกาลอาหารประจำปีในซีแอตเทิลเซ็นเตอร์ใกล้กับหอคอยสเปซนิดเดิลนอกจากมีผู้เสียชีวิต3คนยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4คนรวมไปถึงเด็กเล็กอายุ2ปีอีก1คนด้วยในขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของการก่อเหตุโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้2คนแต่ล่าสุดแจ้งว่าผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัว1คนและอีก1คนหลบหนีไปได้ขณะนี้กำลังออกไล่ล่าส่วนรายละเอียดและแรงจูงใจยังไม่มีการเปิดเผย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14:10 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะวันจันทร์ที่27 กรกฎาคม 2569นะครับก็อยู่ด้วยกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะต้องแจ้งคุณผู้ฟังก่อนสักนิดนึงนะเพราะว่าวันหยุดเนี่ยมันจะมีต่อเนื่องเลยนะวันอังคารใช่ไหมอังคารที่28วันพุธที่29แล้วก็วันพฤหัสบดีที่30 กรกฎาคมนะบางท่านอาจจะหยุดหัวหยุดท้ายนะก็เลยทำให้หยุดยาว9วันบางท่านอาจจะหยุดวันนี้นะก็หยุดเท่าไหร่ละ1 2 3 4 5 6วันนะบางท่านอาจจะไปหยุดวันศุกร์วันนี้ทำงานก็เป็น6วันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่การบริหารจัดการของแต่ละคนนะแต่ว่าของเราเนี่ยช่วงแรกนะเราก็สรุปข่าวสารต่างๆเหมือนเช่นเคยนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4อันนี้เดี๋ยวเราว่ากันนะเพราะว่าหลายท่านคงพอทราบอะถ้ามันเป็นหยุดแบบอย่างเงี้ยนะแล้วก็รวมไปถึงถ้ามันเป็น long weekend เนี่ยอาจจะเป็นรายการพิเศษเป็นเทปพิเศษไปนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วกันนะครับวันนี้นะประชุมครม.นะเพราะว่าเลื่อนมาจากพรุ่งนี้นี่วันหยุดเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีเขาเลื่อนมาเป็นประชุมวันนี้27 กรกฎาคมหลายคนก็ตามอยู่นะรอกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะสรุปแล้วเนี่ยนะรัฐบาลจะมีการยื่นอุทธรณ์ยังไงนะขยายเวลายังไงรวมไปถึงเรื่องของการปรับเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราพอรู้พอทราบหรือไม่นะครับผมค่อยๆสรุปแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้สำคัญนะตอนที่กี่โมงล่ะตอนเที่ยงนะทางด้านของคุณศิรพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะท่านปลัดกระทรวงการคลังคุณลวลนแสงสนิทนะผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังนะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะรวมไปถึงทางรองอธิบดีกรมการปกครองนะท่านรองอธิบดีวินัยโตเจริญแล้วก็โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็ร่วมกันแถลงข่าวหลังจากที่ประชุมครม.เสร็จเพราะเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนใช่ไหมท่านโฆษกบอกอย่างนี้บอกว่ามติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้มีการทบทวนเรื่องของเกณฑ์การให้สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพราะว่ามีบางประเด็นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเนี่ยนะครับก็เลยทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ที่จะช่วยคนที่ยากไร้ที่สุดเนี่ยเดือดร้อนที่สุดไม่บรรลุเป้าหมายเนี่ยอันนี้มันอาจจะไม่ได้เต็มที่นะเขาก็เลยเร่งแล้วไปดำเนินการพิจารณาปรับเกณฑ์นะถึงกระบวนการที่จะให้ประชาชนเนี่ยรับเรื่องราวหรือว่าส่งเรื่องทบทวนสิทธิการร้องทุกข์การอุทธรณ์เนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยศิริพงษ์บอกเพิ่มเติมนะบอกว่าวันนี้มีมติให้เลื่อนกำหนดการอุทธรณ์กรณีที่ผู้ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจากเดิมว่าจะสิ้นสุด31 กรกฎาคมวันศุกร์นี้อันนี้เลื่อนใหม่เลื่อนไปเป็นวันที่20 กันยายนแต่ผมเข้าใจว่าตอนที่เราจะต้องไปกดทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะอันนี้ถึง31 สิงหาแต่หลังจากนั้นเนี่ยช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือจริงๆก็ตั้งแต่คุณทบทวนสิทธิ์เนี่ยจนถึง20 กันยายนเนี่ยต้องไปชี้แจงไปจัดการเอกสารไปจัดการอะไรให้เรียบร้อยนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะประมวลผลแล้วจะไปใช้พร้อมกันในวันที่1 ตุลาคมนะท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์ก็บอกเพิ่มเติมนะบอกว่าจากเดิมเนี่ยที่หมดสิทธิ์31 กรกฎาคมใช่ไหมอันนี้เลื่อนเป็น20 กันยายนนะนอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็มีการขอขยายระยะเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยไปจนถึงวันที่30 กันยายนโดยผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมทุกคนครับ13,180,000 คน อันเนี้ยที่ถือบัตรอยู่จะได้รับสิทธิ์ไปจนถึง30กันยายน2569ส่วนที่ผ่านการคัดกรองคือชุดใหม่อันนี้จะไปใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569เพราะฉะนั้นอันนี้ชัดเจนละ13,180,000คนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ยาวได้อีก2เดือนก็คือเดือนสิงหาและเดือนกันยาที่รัฐบาลท็อปอัพให้จากเดิมเนี่ยเงินที่จะไปซื้อของเนี่ยได้300บาทเป็น 1,000 บาท2เดือนที่เหลือนะสิงหากันยาก็เหมือนกับ2เดือนที่แล้วอ่ะนะ2เดือนก่อนหน้านี้ก็คือกรกฎาแล้วก็มิถุนายนนะครับนอกจากนี้ครม.ยังมีมติรับทราบเรื่องของเกณฑ์แล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยแล้วก็สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากที่สุดนะคุณสิริพงษ์กล่าวว่าหนึ่งในหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อสังคมนะฐานรากและสังคมเนี่ยได้ถือพิจารณาก็คือเกณฑ์อายุรถโดยเป็นหลักการว่าถ้ารถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีที่มีมูลค่าไม่สูงแต่หากเป็นรถเก่ารถสะสมนะพวกรถคลาสสิกอะไรพวกนี้ใครครอบครองอยู่นี่เขาบอกไม่ให้นะถึงแม้จะเกิน20ปีนะไม่เกี่ยวนะเฉพาะอายุที่เกิน20ปีที่ไม่มีมูลค่าสูงนะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะที่มีอายุเกิน15ปีไม่เกิน300ซีซีนะแล้วก็ไม่เข้าข่ายที่เป็นพวกมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนะทางกรมขนส่งทางบกจะดำเนินการถอนบัญชีให้กับท่านเลยโดยจะแจ้งไปที่กระทรวงการคลังเองกลุ่มนี้บอกไม่ต้องมาอุทธรณ์ส่วนที่จะต้องไปอุทธรณ์นะเช่นรถที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ยังไม่ได้มีการจดยกเลิกทะเบียนอันนี้ต้องไปอุทธรณ์สามารถอุทธรณ์ได้ที่ขนส่งนะแล้วก็ศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสก็ได้อันนี้ที่วันสต็อปเซอร์วิสนี่เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยเขาจะไปร่วมกับหน่วยงานที่เขาจะทำให้บริการทุกอำเภอนะเนี่ยไปอุทธรณ์ที่นี่ก็ได้นะรวมไปถึงช่องทางของรัฐด้วยนะครับคุณสิริพงษ์บอกเพิ่มเติมนะบอกว่านโยบายของนายกรัฐมนตรีเนี่ยรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะที่ต้องมีการทบทวนใหม่ก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ถือเป็นความพยายามของรัฐบาลและเข้าใจว่าทุกครั้งที่มีการทบทวนคนที่ไม่ได้เนี่ยอาจจะไม่พอใจส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือเราได้ค้นพบอีก2ล้านกว่าคนอันนี้เป็นกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือบอกค้นพบอีก2ล้านกว่าคนที่เขาไม่เคยได้สิทธิ์แล้วก็มาเจอกับเรานะนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอ่ะท่านเอกนิติธันประภาสเคยบอกก่อนหน้านี้บอกว่าไอ้กลุ่มที่มาเจอใหม่เลยจริงๆเนี่ยนะ2ล้านกว่าคนเนี่ยคือกลุ่มนึงก็คือมาจากกลุ่มตกหล่นที่มหาดไทยกับของทางพม.ที่เขาไปลุยดูแล้วก็กลุ่มที่แจ้งมหาดไทยไปเจอเองอีกทีนึงนะแล้วก็ไปแจ้งนะว่าขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ามีรายได้ไม่เข้าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะที่เราว่ากันไปส่วนทางปลัดลวัลลนนะบอกวันนี้ครม.เนี่ยมีมติเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเรื่องแรกก็คือคนเดิมที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะใช้สิทธิ์ได้จนถึง30กันยายนจนเสร็จสิ้นโครงการส่วนกลุ่มใหม่จะใช้วันที่1เรื่องที่2ที่มีการทบทวนสิทธิ์ค่อนข้างหลากหลายนะก็มีการขยายระยะเวลาไปอีก1เดือนนะซึ่งจากเดิมเนี่ยเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ถึง31กรกฎาคมอันนี้ขยายไปถึง31สิงหาคมนะหรือ30สิงหาคมและหลังจากนั้นก็บอกว่าขยับระยะเวลาในการยื่นเอกสารจากเดิม16สิงหาไปเป็นวันที่20กันยาอ่ะอย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะครับส่วนเกณฑ์พวกในการถือหุ้นหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้อาจจะดูทั้งหมดนะคุณลวรนบอกว่าแต่ในครั้งนี้จะเว้นให้สำหรับรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือว่าวิสาหกิจเพื่อชุมชนส่วนการมีบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งถือว่ามีวิถีชีวิตการดำรงอยู่เนี่ยที่สูงกว่าคนปกตินะเพราะว่าเข้าสู่ตลาดทุนได้นะอันนี้ท่านปลัดลวรนบอกนะบอกว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยบัญชีหลักทรัพย์บางประเภทนี่มันไม่มีการเคลื่อนไหวเลยตั้งแต่เปิดมาก็จะคืนความเป็นธรรมให้กับกลุ่มนี้แหละเพราะว่าบางครั้งมีโปรโมชั่นของบริษัทนะคนไปเปิดแลกของได้ของรางวัลอะไรพวกนี้เขาก็ไปเปิดบัญชีกันนะอันนี้ก็ เดี๋ยวไปตรวจสอบนะหรือแม้แต่กรณีของนักเรียนนักศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยหรือว่ากศน.เนี่ยถ้าหากยังเรียนอยู่จริงๆอันนี้จะแยกรายชื่อออกมานะแต่ถ้าไม่ได้เรียนนะอันนี้อาจจะไปพิจารณาในแง่ของนอมินีเพิ่มเติมอ่ะอันนี้ก็ผมสรุปให้คร่าวๆนะครับสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะจริงๆก็เหมือนกับที่เราเคยคุยมาก่อนหน้านี้เหมือนกับที่เรารับทราบมาก่อนหน้านี้เกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปสัปดาห์ที่แล้วได้คุยให้ฟังไปนะครับไม่ได้แตกต่างนะครับส่วนเรื่องที่สองนะจริงๆประเด็นข่าววันนี้ผมต้องบอกคุณผู้ฟังนะค่อนข้างหลากหลายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนอกเหนือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาถ้าเราเห็นทางคณะกรรมการที่เขาไปพิจารณาเรื่องแลนด์บิดโดยที่มีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิตินิติธันประภาสเป็นประธานที่เป็นศึกษาทบทวนนะเมื่อวันศุกร์สิศุกร์เย็นๆออกมาพูดค่อนข้างชัดเจนนะว่าผลการศึกษาเนี่ยมันความเป็นไปได้ทางธุรกิจต่ำแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นภาระกับงบประมาณแล้วก็มีความเสี่ยงรอบด้านด้วยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพวกทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะบอกเลยบอกไอ้พวกนี้นะมันมีความเสี่ยงหมดนะแล้วก็อาจจะกระทบถึงพวกวิถีชุมชนนะชายฝั่งเรื่องของความมั่นคงทางอาหารผืนป่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็พิจารณาแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำอ่ะถ้าบอกว่าโอ้โหมันผลกระทบมันเยอะผลตอบแทนการลงทุนต่ำอย่างเงี้ยนะผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำอย่างนี้หมายความว่าจะเลิกเลยใช่ไหมพับเลยใช่ไหมท่านก็บอกว่าคงเป็นไปตามก็คือมากหมายความว่าพับแผนแลนด์บริดจ์พับแผนนะยิ่งทางเลขาสสช.สำนักงานเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยคุณดนุชาพิชยนันท์เนี่ยพูดถึงเรื่องของผลการศึกษาโดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจโลกปี2568เนี่ยจากการปรับปรุงเนี่ยบอกว่าพบว่าการศึกษาผลตอบแทนทางการเงินเนี่ย rate of return เนี่ยมันลดลงนะลดลงจาก 8% เหลือเพียงแค่ 4.8% ถ้าเมื่อเทียบกับความคุ้มค่าหรือว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิบอกว่าจากเดิมเนี่ยอาจจะเป็นบวกที่ 600,000 ล้านบาทแต่นี่มันติดลบเลย 1,287 ล้านบาทพิจารณาจากอะไรบอกไปดูจากนี้แหละปริมาณตู้สินค้าเนี่ยอันนี้จะลดลงนะ 15-16%ส่งผลให้ผลตอบแทนลดลง 38% ไปดูจากสายการเดินเรือหลัก9สายบอกที่เขาเดินเรืออยู่รอบโลกอ่ะจะมาใช้จริงๆเนี่ยบอกว่ามีเพียงรายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันส่วนแบ่งการตลาดน้อยไม่คุ้มนะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกรัฐมนตรีนะถามท่านท่านนายกอ่ะนะก็ถามประเด็นเนี้ยถามว่าเอ๊ะสรุปว่าจะพับเลยหรือเปล่านะท่านก็ไม่ได้พูดแบบตรงไปตรงมานะบอกว่าถ้ามันมีเหตุจำเป็นนะถ้ามันมีเหตุจำเป็นอาจจะหยิบขึ้นมาทำก็ได้นะแต่ว่าเท่าที่ผมฟังเนี่ยจริงๆมันก็รู้แล้วรู้มาก่อนหน้านี้เพราะว่าผมเคยแนะนำคุณผู้ฟังบอกว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมให้สัมภาษณ์แล้วก็ลงเป็นเอ็กซ์คลูซีฟในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอ่ะนะหน้า15ต่อหน้า16ด้วยนะรู้สึกว่า2หน้าเลยนะก็ประเด็นคือท่านพูดค่อนข้างชัดท่านพูดค่อนข้างชัดนะว่าถ้าหากมีไม่ได้ทำแลนด์บริดจ์เนี่ยสิ่งที่จะทำก็คือว่าจะต้องไปพัฒนาโดยเฉพาะทางฝั่งอันดามันคือจะไปพัฒนาท่าเรือน้ำลึกระนองแล้วนอกจากนี้ก็คือจะต้องทำให้พวกโครงข่ายที่มันเป็นที่เราเรียกว่า missing link นะไปใช้ระบบคมนาคมอ่ะนะที่จะมีการเชื่อมโยงนะแม้ท่าเรือระนองอ่ะต้องทำรถไฟนะเข้ามาที่ระบบรางนะอะไรพวกอย่างเงี้ยอาจจะต้องทำตรงนั้นเพิ่มเติมถ้าหากไม่ได้ทำแลนด์บริดจ์จริงๆนะอันนี้ก็ไม่ได้พ้นจากความคาดหมายจริงก็หลายคนก็คงคิดเหมือนกันคิดตรงกันนะฮะว่าถ้ามีการศึกษานี่ก็หมายความว่ามันทบทวนแล้วทบทวนอีกใช่ไหมหรือว่าเวลาที่สั่งบอกให้ไปทบทวนหมายความว่าอันนี้ไม่ทำไม่เอาเนี่ยนี่คือชัดที่สุดแล้วนะบอกอ้าวนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทางกระทรวงการคลังไปทบทวนหมายความว่า ไอ้เรื่องที่จะต้องทบทวนเนี่ยนายกไม่เอาไม่เห็นด้วยว่าท่านไปดูซิว่ามันจะปรับแก้ยังไงนะนี่ก็เหมือนกันนะลักษณะของเราดูเลยดูจากคำสั่งอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะรู้ทิศทางว่ามันจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งส่วนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากที่ใช้ฟอสซิลอ่ะใช้น้ำมันอ่ะจะมาใช้โซลาร์เซลล์อะไรพวกอย่างเงี้ยแล้วก็จะใช้จากพระราชกำหนดให้กับอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินที่อันเนี้ย200,000 ล้านเนี่ยนะก็บอกนะฮะอันนี้ผมว่าค่อนข้างชัดนะว่าเดินหน้าแน่นอนพอ200,000 ล้านมาเนี่ยนะบอกเดินหน้าแน่นอนบอกสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือให้คนเนี่ยติดโซลาร์เพราะว่าปัจจุบันค่าไฟฟ้าแพงรัฐบาลก็สนับสนุนพลังงานสะอาดอีกต่างหากโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่อยู่ในฐานภาษีจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอันนี้ก็น่าสนใจถูกไหมก็ดึงคนเข้ามาในฐานภาษีแอบดึงเข้ามานะฮะแล้วก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยสามารถขายไฟฟ้าคืนได้บอกว่าวงเงินที่จะใช้สำหรับก้อนนี้ที่จะหนุนในพวกโซล่าเนี่ยนะโซล่าเซลล์เนี่ยผมเข้าใจว่าทั้งหน่วยงานของรัฐแล้วก็ที่จะให้ประชาชนไปติดโดยจะให้มาตรการลดหย่อนภาษีหรือว่าจะให้มาตรการอะไรอื่นๆเนี่ยที่มันจะออกมาเนี่ยซึ่งคณะกรรมการเขากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยท่านบอกว่าวงเงินเนี่ยไม่เกิน100,000 ล้านโอ้ใช้เยอะนะใช่ไหมใช้ประมาณเนี่ยวงเงินเนี่ยประมาณ100,000 ล้านนะอันนี้ก็อัปเดตเรื่องของเศรษฐกิจนะส่วนครม.ต่ออายุใช้แวดไปอีก 7% ไปอีก1 ปีอันนี้ก็ธรรมดาเพราะว่าต่อมาอย่างนี้ตลอดปีต่อปีปีต่อปีตลอดเพราะมันจะไปสิ้นอายุตอน30 กันยายนนะนะเว้นแต่แต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะต่อไปตลอดชีวิตต่อไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราเนี่ยอันนี้ลดลงมาจากเดิมนี่ที่เขาให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 10% นะเราก็ลดหย่อนลงมาเก็บที่ 7% นะและหลังจากนั้นก็ต่อมา 7-7-7-7 ตลอดถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มรายได้แต่ผมคิดว่ายังไงมันต้องมีอ่ะนะเศรษฐกิจไม่ดีมันสามารถลดแบตได้มันก็ต้องลดแบตถูกไหมฮะถ้าเศรษฐกิจมันดีนะจะต้องคนมีเงินจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นมีความสามารถในการชำระเงินรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องหารายได้เข้าสู่รัฐบาลมันถึงเวลามันจะต้องปรับมันก็ต้องปรับนะอันนี้ก็ต้องว่ากันที่อนาคตนะเพราะว่ารัฐบาลก็ตั้งเป้าไว้อยู่แล้วนะก็มีแผนการคลังระยะปานกลางที่มีการพูดถึงเรื่องนี้นะฮะซึ่งก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะทำยังไงต่อไปนะครับอ่ะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางเศรษฐกิจนะจริงๆถ้าเชื่อมโยงด้วยอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับทั้งสังคมและเศรษฐกิจและเกี่ยวข้องกับในแวดวงราชการคือแนวทางหนึ่งอ่ะที่จะทำให้รัฐบาลซึ่งเขารู้อยู่แล้วงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยงบที่เกี่ยวข้องกับงบรายจ่ายประจำเนี่ยมันค่อนข้างสูงแบบสูงมากเลยไม่ใช่ค่อนข้างสูงเราสูงมาก 60-70% เนี่ยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะสิ่งที่รัฐบาลจะทำที่มีแผนแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีประกรณ์อินทรพันธ์ไปดำเนินการก็คือการปรับลดองค์กรส่วนหนึ่งก็มีการพูดถึงเรื่องของการ early retire คุณผู้ฟังจำได้ใช่ไหมฮะ early retire นี่ก็ตอนนั้นก็มีการพูดกันเยอะว่าอ้าว early นี่ส่วนใหญ่รัฐบาลเวลา early ใช่ไหมอ้าวก็ต้องทำงานมาแก่แล้วพูดแบบตรงไปตรงมานะอายุเยอะแล้วอ่ะไม่ใช่แก่ผมขออภัยพูดผิดอายุเยอะแล้วแต่ผมไม่ควรยอมรับความจริงนะผมจะ50แล้วผมก็ถือว่าผมแก่นะไม่ใช่ผมไม่แก่ก็ต้องอายุพอสมควรหรือเวลารับราชการอีก2ปี5ปีถึงจะเข้า early retire ได้อะไรพวกเนี้ยเมื่อก่อนนี่เป็นแบบนี้แต่ตอนเนี้ยเขามีแนวทางอย่างน้อยๆที่เราเห็นเป็น2กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่1ก็คือข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปอายุราชการ25ปีขึ้นไปกลุ่มนี้ถ้าเออร์ลี่ยังไงเขาได้บำนาญ นะเพราะเขาทำราชการมา25ปีนะบอกไม่รวมเวลาทวีคูณนะแล้วก็เหลืออายุราชการอย่างน้อยอีก2ปีอันนี้คือกลุ่มที่1เป็นกลุ่มเป้าหมายหมายความว่าอะไรหมายความว่าอายุ50ขึ้นไปเหลือเวลาราชการ2ปีแล้วก็ทำงานติดต่อกันมา25ปี ันนี้คุณอาจจะเข้าเกณฑ์จะ early ได้แต่ให้ผลตอบแทนเท่าไหร่ไม่รู้นะแล้วกลุ่มที่2ฮะก็คือกลุ่มข้าราชการพลเรือนนี่แหละแต่อายุอยู่ระหว่าง40ถึง49ปีมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปถ้าฟังแบบนี้ก็คือเขาจะเปิดโอกาสให้ early ได้ตั้งแต่คนที่อายุ40ถูกไหมขึ้นไปแล้วก็มีอายุราชการอย่างน้อยๆ10ปีแต่ยังไม่ได้ทำตอนนี้นะครับตอนนี้ทางกพ.เนี่ยเขารับฟังความคิดเห็นอยู่เขารับฟังความคิดเห็นอยู่ก็คงเปิดให้ประชาชนเข้าไปแสดงความเห็นเปิดให้ข้าราชการเข้าไปแสดงความเห็นบอกว่า2 วัน 2 วันคนไปแสดงความเห็น 80,000 คนอ่ะไม่ธรรมดานะคนสนใจเรื่องนี้เยอะนะใช่ไหมฮะเนี่ยมี2แนวทางเนี่ยถามว่าเราอยากไปแสดงไหมถ้าใครอยากไปแสดงเชิญเลยฮะ22กรกฎาคมถึง5สิงหาคมที่ www.law.go.th แล้วลองหาดูแล้วกันว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปแสดงความเห็นนะว่าเห็นด้วยเหมาะสมยังไงหรือไม่นะแต่ไอ้ตัวการคำนวณในการ early แล้วได้ผลประโยชน์เนี่ยในการออกจากราชการเนี่ยนะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ผมไม่มีรายละเอียดนะแต่รู้ว่าตอนนี้เขากำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่ว่าถ้าทำมาทั้ง2แนวทางเนี่ยโอเคไหมไม่ใช่ว่าเอาแนวทางใดแนวทางหนึ่งอย่างเดียวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างเดียวอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่เรารู้ครับว่าการจัดราชการในบางส่วนเนี่ยภารกิจหน้าที่เนี่ยหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยมันมีความซ้ำซ้อนกันอันนี้ต้องยอมรับความจริงจะบอกว่าโอ้ยไม่จริงหน่วยงานฉันไม่ได้ซ้ำซ้อนนะหลายหน่วยงานด้วยนะข่าวที่ออกมาไม่กี่หน่วยงานเนี่ยผมซ้ำซ้อนเดี๋ยวถ้ามันไม่ซ้ำซ้อนหรือมันไม่เชื่อมโยงไม่เกี่ยวข้องกันคุณลองดูสิเนี่ยภารกิจเรื่องน้ำมีต้อง40กว่าหน่วยใช่ไหมเจ้าน้ำขาดน้ำแรงอะไรเงี้ยคนที่เกี่ยวข้องเรื่องน้ำมีทั้ง40กว่าหน่วยแล้วไม่มีแต่ละคนมีขอบเขตอำนาจความรับผิดชอบของตัวเองนิดนึงบางทีอาจจะเยอะนะแต่ว่าพอรวมกันเสร็จปุ๊บรับผิดชอบทั้งหมดไม่ได้อะแล้วอยู่ๆก็ต้องไปตั้งไอ้สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรืออะไรสทนช.อะไรอ่ะนะแล้วเป็นหน่วยกลางอีกนะเนี่ยเพื่อจะบริหารจัดการในหน่วยต่างๆที่อยู่กระจัดกระจายรวมกันซึ่งก็ไม่รู้สัมฤทธิ์ผลมากน้อยขนาดไหนนะแต่ก็เชื่อว่าน่าจะพอสั่งการแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้นะแต่มันก็จะมีหน่วยงานบางประเภทครับที่มันซ้ำซ้อนแบบซ้ำซ้อนจริงๆงานอาจจะน้อยงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นภารกิจเหมือนกันนะถ้าลองนายกประกอบพูดเลยบอกไอ้หน่วยงานที่มันซ้ำซ้อนเนี่ยก็จะต้องดำเนินการปรับลดหรือว่ายกเลิกยุบมันไปซะผมได้ยินชื่ออันแรกแล้วผมก็โอเคธนาคารอะไรธนาคารที่ดินเนี่ยนะธนาคารที่ดินเนี่ยบอกเนี่ยธนาคารที่ดินเนี่ยนะชื่อเขาชื่ออะไรล่ะสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนบอกอันเนี้ยซ้ำซ้อนเนี่ยแต่รองประกรณ์บอกเลยเนี่ยซ้ำซ้อนนี่น่าจะเป็นหน่วยแรกๆเลยที่ต้องจัดการบอกว่าจะนำไปรวมกับทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติก็ได้นะนอกเหนือจากนี้มีอื่นอันอื่นอีกนะอย่างปยป.พูดถึงด้วยนะสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและความสามัคคีปองดองแล้วก็บอกว่ามีหน่วยงานองค์การมหาชนอีก 4-5 แห่งนะที่ไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีแล้วให้โอกาสหลายปีแล้วยังไม่แล้วเสร็จยังไม่เรียบร้อยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องถ้าไปดูเรื่องการเมืองนะการเมืองเนี่ยผมต้องบอกว่าไอ้การเปิดประเด็นถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดิมเรื่องหัวสวที่พยายามดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่มีการเลือกสวหรือว่าการได้มาซึ่งสวจนถึงปัจจุบันก็ต้องบอกว่ามี2ปีแล้วเต็มๆเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามันครบรอบ2ปีเนี่ยใช่ไหมของสวอ่ะนะเขามีการจัดงานสัมมนาอะไรกันด้วยนะครบรอบ2ปีเลือกสวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาค2เนี่ยนะคุณผลิตวัชรศิลป์นะคุณไอติมนะแล้วก็รวม คุณเป๋าไอรออะไรเงี้ยนะหลายต่อหลายคนเขาก็ไปสัมมนางานนี้ก็ไปร่วมกันตีแผ่อันนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะว่ามันก็สร้างความสั่นคลอนเรื่องของความเชื่อมั่นและได้รับผลกระทบต่อทางรัฐบาลถึงแม้ว่าคนที่ออกมาเป็นพยานต่างๆอะไรเนี่ยนะอาจจะเรียกว่าเป็นส่วนได้ส่วนเสียก็ว่าได้เพราะเป็นกลุ่มสวสำรองถ้าหากสวหลักมีอันเป็นไปจริงๆก็ต้องเลื่อนลำดับเขาก็มีโอกาสขึ้นมาเป็นสวอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่เขาก็มีหลักฐานมีที่เขากล่าวอ้างได้ว่ามันมีการดำเนินการอย่างไรคุณในทีมนี่บอกเลยบอกโอ้โหมันมีเป็น5ลำดับเลยตั้งแต่เริ่มเลยก็คืออะไรล่ะตั้งแต่หาคนก่อนเลยอะนะตั้งแต่หาคนเลยนะแบ่งทีมหาผู้สมัครนะขยับไปจ้างผู้สมัครนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแบบเก็บตัวตามศูนย์ทำโพยเลือกตั้งในระดับประเทศนะมีเรื่องของการเลือกตามโพยแล้วสุดท้ายก็คือช่วงของการปฐมนิเทศก่อนเข้ารับตำแหน่งสว.บอกโอ้โหนี่มันเป็น5ฉากที่มีการตรวจเจอนะหรือกกต.ก็บอกว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลเก่าและข้อมูลอยู่ข้างในนะอันนี้ก็ต้องดูว่าทางรัฐบาลจะทำยังไงกกต.ยังมีเวลาคณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีเวลาเพราะตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการไต่สวนอยู่ใช่ไหมของชุดใหญ่ก็กำหนดเดทไลน์ไว้สิ้นเดือนสิงหาคมนะจะเสร็จหรือเปล่าเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะเสร็จถ้าไม่มีการขยายระยะเวลาไปเพิ่มเติมนะเขาก็ต้องประชุมกันจันทุกจันเนี่ยนะคงไม่จันเป็นจันแล้วตรงคนต้องเป็นทุกจันแล้วนะแล้วนอกเหนือจากนี้นะที่เมื่อวานที่เขาสัมมนาเขาก็คุยกันนะอ้าวแล้วอย่างนี้ฉากทัศน์ที่มันจะออกมามันจะมีได้กี่ฉากล่ะก็ต้องไปดูเพราะกกต.จะเป็นคนส่งเรื่องถ้าหากมีการหัวสว.จริงใช่ไหมไปที่ศาลฎีกาก็อาจจะส่งฟ้องทั้งหมดตามชุด26ใช่ไหมยกคำร้องทั้งหมดคดีไม่มีมูลว่ากันไปหรือบางส่วนที่มีพยานหลักฐานแน่นหนาก็มีการล่างฉากทัดให้ดูว่ามันน่าจะออกได้2ทาง3ทางนะครับและสุดท้ายครับเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเห็นว่าเขาจะมีการออกหมายจับเพิ่มนะ2คนนะจากผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง2หน่วยงานนะก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะสำหรับช่วงแรกของรายการนะน่าจะเพียงพอแล้วนะข่าวสารต่างๆวันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะครบถ้วนแหละนะส่วนจะเหลืออะไรยังไงเดี๋ยวเราว่ากันต่อละกันโอ้แสดงความยินดีกับวัดมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชด้วยนะเป็นมรดกโลกใช่ไหมอันนี้ต้องยินดีกันชื่นชมกัน 14:38 นครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์

0: ื่อสมอง024594646 line at royal house
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI เนรมิตภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
4: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

าสู่ช่วงที่2ของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ต้องเรียนผู้ฟังนะช่วงแรกผมมาสรุปข่าวสารต่างๆนะมาทางสายโทรศัพท์นะหรือว่าผ่านทาง Zoom มาอันนี้แล้วแต่ว่า อยู่จุดไหนอย่างไรนะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่ทราบกันนะเป็นช่วงของวันหยุดที่มันเป็นฟันหล่อแล้วก็ตกลงกับคุณวีระไว้นะครับคุณวีระก็บอกว่าอ่ะยังไงก็นอกเหนือจากที่จะต้องไปประชุมกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นฟันหล่อด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีวันหยุดต่อเนื่องอีก2วัน3วันนะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ถือโอกาสนะว่าขอได้ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเหมือนกันนะคุณวีระก็บอกผมมาแจ้งผมมาแต่ว่าสำหรับช่วงแรกเนี่ยผมก็สรุปข่าวสารให้ฟังตามปกตินะครับช่วงที่2วันนี้นะเอาอะไรดี คือต้องบอกคุณผู้ฟังนะจัดรายการไปบางทีก็คิดไปนะว่าเอ๊ะจะเอาอะไรมาให้คุณผู้ฟังดีนะเพราะว่าผมก็มีของที่ค้างเอาไว้กับคุณผู้ฟังเยอะมากนะแต่คิดว่าวันนี้นะน่าจะเอาอะไรล่ะหนังสือนะหนังสือเก่าของคุณวีระตั้งแต่ปี2542ชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าผมเคยอ่านให้ฟังเนี่ยไปแล้วทั้งหมด6ตอนนะในตอนที่ชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่แต่ว่าตอนเนี้ยนะหรือว่าชุดที่คุณวีระตั้งขึ้นเนี่ยว่าเป็นชื่อเรื่องเก่าเล่าใหม่เนี่ยมีทั้งหมด7ตอนนะหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อตอนอื่นๆนะฮะแล้วแต่นะซึ่งในนี้มีโอ้โหเยอะนะรวมเบ็ดเสร็จนี่ผมว่าน่าจะกว่า60ตอนน่ะนะรวมในชื่อต่างๆกันนะ60ตอนนะเนี่ยอย่างเรื่องเก่าเล่าใหม่มี7ตอนทบทวนอดีตมี2ตอนนะแง่คิดจากอดีตมี2ตอนผิดถูกหรือผิดพลาด2ตอนหลังจากนั้นก็มาเต็มเลยวันมหาเจษฎาบดินทร์ขุนคลังจากเบาลิ่งถึง IMF นะเรื่องเก่าเล่าสนุกโอ้เยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าในตอนที่ชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมคุยให้ฟังไปแล้วทั้งหมด6ตอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะในเบรกที่2ผมก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมอ่านต่อเนื่องดีกว่าแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าใช่ไหมชั่วโมงที่2เนี่ยเรามาดูอีกสักนิดนึงว่าเราจะเอาอะไรมาฝากกันดีไปติดตามเรื่องเก่าเล่าใหม่กันครับเรื่องเก่าเล่าใหม่ตอนที่7จากหนังสือเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าคุณวีระธีรพัฒน์เขียนไว้อย่างนี้ครับถึงแม้ว่าผมจะพาคุณไปร่วมกันขุดคุ้ยความเป็นไปในประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาตอนกลางซึ่งแตกแต่จริงโดยบังเอิญว่าในช่วง417ปีของอาณาจักรอยุธยานั้นเมื่อเสียกรุงครั้งแรกตั้งแต่ตั้งกรุงมาได้ประมาณ200ปีและมาเสียกรุงครั้งที่2ก็อีก200ปีต่อมาโดยมีช่วงพัก3รัชกาลของพระมหาธรรมราชาพระนเรศวรพระเอกาทศรสเป็นช่วงพักหรือว่าอินเตอร์มิชั่นพอดีแต่ในระหว่างนำเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นี้ผมก็คอยสดับตับฟังว่าจะมีเรื่องใหม่อะไรใหญ่โตที่สมควรจะพูดถึงเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่าดูแล้วยังไม่เห็นครับแต่ในสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์นู้นเป็นอย่างช้าก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้มาตรการกระตุ้นการส่งออกและการลงทุนซึ่งคุณทารินคุณพิสิทธิ์คุณพิเชษฐ์กำลังร่วมคิดกันจนผมร่วงผมงอกผมขาวไปหลายเส้นก็น่าจะเสร็จพร้อมเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันจะเรียกว่าบังเอิญหรือไม่ก็ไม่ทราบได้ทางรายการบ้านเลขที่5ซึ่งทำให้ผมต้องมีกิจตื่นตีห้าครึ่งทุกวันเพื่อไปตั้งวงคุยกับคุณยอดมนูพมรมนตรีตอน7โมงเศษทางทบ5ในช่วงเงินทองต้องรู้เขาได้ตระเตรียมจัดรายการเสวนาพิเศษเงินทองต้องรู้ภาคพิสดารขึ้นในช่วงตอนบ่ายถึงบ่าย3โมงวันเสาร์ที่19มิถุนายนที่จะถึงนี้ที่โรงแรม Imperial Queen's Park แถวถนนสุขุมวิทซอยเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วครับที่จริงได้มีการวางแผนเตรียมการกันมาก่อนว่าจะคุยเรื่องภาวะเศรษฐกิจการเงินของไทยในครึ่งปีหลัง2542ว่าทำไมต้องฟื้นความบังเอิญที่ว่าก็กลายเป็นดีไปโดยปริยายผมไม่มีรายละเอียดมากกว่านี้แต่ถ้าหากใครสนใจและมีเวลาว่างโทรศัพท์ไปสอบถามที่โทรศัพท์หมายเลข370-1324
370-1325และ370-1326กันเอาเองก็แล้วกันด้วยเหตุที่ยังไม่มีอะไรใหม่เรื่องเก่าเล่าใหม่ที่ผมเล่าค้างเอาไว้เป็นความในแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเราไม่ค่อยรู้ชีวิตส่วนพระองค์มากนักนั้นแต่ก็พอทราบว่าทรงมีพระราชโอรสอย่างแน่นอนและไม่ใช่แค่มีพระราชโอรสเท่านั้นแต่ยังทราบต่อไปด้วยว่าเกิดเรื่องยุ่งในช่วงปลายรัชกาลก่อนเสด็จสวรรคตอีกต่างหากขออนุญาตคัดความจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพันรัตน์มาโดยละเอียดเพื่อให้คุณเห็นภาพมีภูมิหลังก่อนดังนี้ครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมายถึงพระเอกาทศรสมีพระราชบุตรสองพระองค์องค์หนึ่งพระนามว่าเจ้าฟ้าสุทัศน์พระอนุชาทรงมีพระนามว่าเจ้าฟ้าศรีสาวภาคประชวรพระยอดเสียพระเนตรข้างหนึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงยกพระราชบุตรผู้พี่ขึ้นเป็นพระมหาอุปราชถ้าหากความในพงศาวดารไม่ผิดพลาดก็ต้องบอกว่าหรือว่าหมายความว่าพระเอกาทศรสทรงมีพระมเหสีอย่างแน่นอนเพราะลูกเธอที่เกิดแต่พระมเหสีเท่านั้นถึงจะอวยยศโปรดเกล้าเป็นเชื้อพระวงศ์โดยมีคำนำหน้าว่าเจ้าฟ้าได้ส่วนลูกเธอที่เกิดแต่พระสนมเห็นจะมียศฐาบรรดาศักดิ์ต่ำกว่าและเป็นไปได้ว่าจะเป็นพระเชษฐาพระอนุชาร่วมพระมารดาเดียวกันด้วยแต่ต้องเรียนว่าเรื่องนี้เป็นการสันนิษฐานตีความเอาเองนะครับคราวนี้เมื่อทรงยกพระราชบุตรองค์โตคือเจ้าฟ้าสุทัศน์เป็นพระมหาอุปราชหรือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งเป็นตำแหน่งวังหน้าแบบเดียวกับที่ทรงเคยได้รับโปรดเกล้าในสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วเหตุการณ์ดูเหมือนจะไม่เรียบร้อยความในพงศาวดารมีต่ออย่างนี้ครับอยู่มา4เดือนเสร็จพระมหาอุปราชอันนี้หมายถึงเจ้าฟ้าสุทัศน์กราบทูลพระกรุณาว่าจะขอพิจารณาคนออกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าจักเป็นกบฏหรือพระมหาอุปราชาความกลัวสมเด็จพระราชบิดาเป็นกำลังออกจากที่เฝ้าเสด็จมาพระราชวังบวรสถานมงคลเวลาค่ำก็เสวยยาพิษสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโทมนัสโสกาดูลภาพถึงพระราชโอรสเป็นอันมากแล้วให้แต่งการพระราชทานเพลิงพระศพอย่างพระมหาอุปราชด้วยเหตุที่ความในพงศาวดารไม่ได้ระบุปีพ.ศ.ที่ยกเจ้าฟ้าสุทัศน์เป็นอุปราชแต่ถ้าหากให้เดาจากปีที่ทรงจัดระบบกฎหมายใหม่ที่เรียกกันว่าตั้งพระราชกำหนดกฎหมายอัยการในปีพุทธศักราช 2138ซึ่งเป็นช่วงเวลาประมาณ2ปีหลังจากเสด็จขึ้นครองราชก็ดูจะมีเหตุผลรองรับได้ว่าน่าจะทรงแต่งตั้งพระราชโอรสองค์โตเป็นพระมหาอุปราชในปีนั้นและเมื่อพิจารณาต่อไปว่าทรงอยู่ในราชสมบัติ6หรือว่า9ปีแล้วแต่จะอ้างอิงพงศาวดารฉบับไหนเป็นสำคัญก็หมายความว่าเมื่อเกิดกรณีเจ้าฟ้าสุทัศน์น่าจะเป็นช่วงกลางรัชกาลไม่ใช่ช่วงท้ายรัชกาลการที่ทรงโปรดเกล้าเจ้าฟ้าสุทัศน์และหลังจากนั้นอีก4เดือนเจ้าฟ้าสุทัศน์เสวยยาพิษสิ้นพระชนเพราะน้อยพระทัยที่สมเด็จพระราชบิดาระแวงสงสัยเมื่อไปกราบทูลปลดคนออกคนที่ว่าต้องเป็นขุนนางระดับสำคัญอย่างแน่นอนเพราะมิฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหารุนแรงและอาจจะเป็นขุนนางที่ไม่โปรดของเจ้าฟ้าสุทัศน์ด้วยเหตุอะไรก็ตามทีด้วยน่าจะเป็นเหตุให้สงสัยหรือตั้งข้อสันนิษฐานได้ว่าการเมืองในราชสำนักในสมัยนั้นคงจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ยิ่งพิเคราะห์ต่อไปว่าเมื่อเจ้าฟ้าสุทัศน์พระมหาอุปราชสิ้นพระชนและได้รับพระราชทานเพลิงพระศพสมพระเกียรติก็น่าจะเชื่อว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดและเชื่อได้ว่าพระพรานามัยของสมเด็จพระเอกาทศรสยังสมบูรณ์ดีแน่นอนงานพระราชทานเพลิงศพเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ถ้าหากไม่มีพระเจ้าแผ่นดินทรงกำกับอย่างใกล้ชิดหรือว่าคุมอำนาจและกลไกในราชสำนักและขุนนางไม่ได้แล้วล่ะก็ต้องบอกว่ายากครับในเมื่อยังทรงแข็งแรงดีในเวลานั้นและเสด็จสวรรคตหลังจากนั้นอีกหลายปีผมถือเอาตามพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาที่กำหนดปีขึ้นครองราชเป็นปี2136และปีเสด็จสวรรคตเป็นปี2144หรืออยู่ในราชสมบัติ9ปีก็มีเหตุให้น่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปทราบความจากพงศาวดารหลายฉบับตรงกันว่าเมื่อเจ้าฟ้าสุทัศน์สิ้นพระชน
ก็มิได้โปรดเกล้าพระโอรสรองคือเจ้าฟ้าศรีเสวภาคขึ้นเป็นพระมหาอุปราชด้วยเหตุนี้เมื่อเสด็จสวรรคตบรรดาขุนนางต้องไปอัญเชิญเจ้าฟ้าศรีเสวภาคเสด็จขึ้นครองราชผ่านพิภพแต่ก็ทรงอยู่ในราชสมบัติได้เพียงแค่ปีกับอีก2เดือนเท่านั้นเหตุการณ์หลังจากนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมเล่าไว้ก่อนตอนแรกว่าพระพิมลธรรมวัดระฆังได้รวบรวมผู้คนและขุนนางเข้ามายึดอำนาจปราบดาภิเษกขึ้นครองราชส่งพระ

ยุทธยาฉบับวันวฤทธิ์ในช่วงที่สมเด็จพระเอกาทศรสสิ้นพระชนก็จะเห็นว่าไม่มีการบรรยายเหตุการณ์เจ้าฟ้าสุทัศน์รวมถึงการขึ้นครองราชช่วงสั้นๆของพระศรีเสาวภาคซึ่งต่างจากพงศาวดารฝ่ายไทยทุกฉบับที่พูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดตรงกันหมดแต่ที่ฉบับวันวฤทธิ์บอกความแตกต่างจากคนอื่นก็คือระบุว่าพระเจ้าทรงธรรมคือพระโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งฉบับของไทยไม่มีการเขียนตรงไปตรงมาอย่างนั้นจะเชื่อใครไม่เชื่อใครคงไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับตรงนี้ผมก็หาความกระจ่างจากที่ไหนไม่ได้เหมือนกันงานนี้ถ้าหากจะขุดค้นกันให้ลึกซึ้งก็ต้องพึ่งเอกสารต่างชาติในช่วงหลังจากนั้นต่อไปครับแต่ผมออกจะปักใจเชื่อว่าพระพิโมนธรรมหรือพระเจ้าทรงธรรมในภายหลังน่าจะไม่ใช่เชื้อพระวงศ์แต่จะเป็นสามัญชนหรือเคยเป็นทหารผ่านศึกมาบวชเป็นพระศึกษาตำรับตำราจริงๆจังๆจนมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งคนธรรมดาและขุนนางเป็นจำนวนไม่น้อยสุดท้ายหรือว่าสุดแท้แต่จะคิดหรือว่าตีความกันไปและถ้าหากคำนวณที่ทรงครองราชยาวนานถึง25ปีอันนี้ตามพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาหรือ19ปีตามพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวฤทธิ์ก็น่าจะขึ้นครองราชเมื่อมีพระชนมายุไม่น้อยและต้องทรงพระปีชาสามารถไม่น้อยเช่นกันจึงทรงอยู่ในราชสมบัติหลังจากยึดอำนาจปราบดาพิเศษได้ยืนยาวขนาดนั้นถ้าหากตัดความเชื่อหรือว่าบันทึกของวันวฤทธิ์ออกไปว่าพระเจ้าทรงธรรมไม่ใช่เชื้อพระวงศ์และขึ้นครองราชหลังจากบวชเป็นพระจนเป็นพระพิมลธรรมซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งพระในระดับสูงนั้นผมปักใจเชื่อว่าน่าจะทรงเป็นบุคคลรุ่นเดียวหรือสมัยเดียวกับพระเอกาทศรสด้วยซ้ำไปและน่าจะได้มีการเสริมบารมีมีอำนาจอย่างค่อยเป็นค่อยไปในระหว่างบวชเป็นพระตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรหรืออย่างน้อยในแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรสถ้าหากให้จินตนาการผมว่าน่าจะเป็นทหารหรือว่านายทหารที่เคยรบทัพจับศึกในแผ่นดินพระนเรศวรอย่างแน่นอนและเมื่อผลัดแผ่นดินก็อาจจะไปบวชเพื่อหลีกราชภัยแต่ยังมีความสัมพันธ์กับขุนน้ำขุนนางอยู่ถึงขนาดรับจะหมื่นสีสรลักษณ์เป็นลูกเลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นพระพริมลธรรมอยู่นี่ก็ต้องบอกว่าฝันเป็นตุเป็นตะเอาเองนะครับแต่ที่ฝันหรือว่าคิดเอาอย่างนี้ก็จับความจากเรื่องในพงศาวดารว่าเมื่อเสด็จขึ้นครองราชปรากฏว่าทางกองกำลังต่างชาติที่เรียกว่าอาสาญี่ปุ่นซึ่งมีทั้งทหารและพ่อค้าไม่พอใจพระองค์ถึงขนาดยกพลเข้ามาที่บริเวณท้องสนามหลวงซึ่งก็คงอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังถ้าหากให้เดาเพราะทราบจากแหล่งข้อมูลอื่นว่าทหารอาสาญี่ปุ่นเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระเอกาทศรสอยู่ไม่น้อยและถ้าหากทหารอาสาญี่ปุ่นจะมีเรื่องกับพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ก็น่าจะเป็นความเดิมไม่ใช่ความใหม่หรือไม่ก็ไม่พอใจการเปลี่ยนแปลงในอยุธยาเพราะไม่ใช่ธุระโดยตรงของกองกำลังต่างชาติอยู่แล้วแถมช่วงเวลาที่ขึ้นครองราชก็มีความเป็นไปในรัชกาลที่แตกต่างจากช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการลบทับจับศึกตลอดเวลาด้วยใครที่สนใจจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมก็มีเอกสารพ่อค้าฮอลันดาที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วในชื่อว่าเรื่องราวเกี่ยวกับราชอาณาจักรสยามในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและสมเด็จพระเจ้าประสาททองแปลมาจากข้อเขียนของพ่อค้าฮอลันดาชื่อโยเซาเทนซึ่งระบุปีพ.ศ.ที่บันทึกไว้ว่าเป็นค.ศ.1663หรือตรงกับพุทธศักราช2206เอกสารที่ว่าอยู่ในรวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารประวัติศาสตร์ชุดที่4ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดพิมพ์ขึ้นในปี2541ที่ผ่านมานี้เองเอาละครับสมควรแก่เวลาสมควรแก่ความเพลิดเพลินเรื่องเก่าเล่าใหม่ของผมของคุณแล้วครับสัปดาห์นี้คงต้องพากลับเข้าสู่สถานการณ์ปัจจุบันสักทีน่าจะมีเรื่องที่ต้องรู้ต้องทราบต้องเข้าใจหลายเรื่องอยู่เหมือนกันวันจันทร์อย่าลืมซื้อวัฒจักรรายวันอ่านปากท้องชาวบ้านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่ตอนที่7นะก็ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายในชื่อตอนว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่นะจากหนังสือเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าคุณวิระธีรพัฒน์เขียนไว้นะตั้งแต่ปี2542นะฮะหลังจากนั้นตอนต่อไปเนี่ย
ที่ถัดจาก

เรื่องเก่าเล่าใหม่ตอนที่7นะชื่อตอนก็คือทบทวนอดีตตอนที่1อันนี้เขียนไม่เยอะนะเข้าใจว่าน่าจะมีอยู่แค่2ตอนนะทบทวนอดีตตอนที่1แล้วก็ทบทวนอดีตตอนที่2แต่ว่าจะมาฝากกันยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเวลาก็งวดมาพอดีนะเพราะว่าหมดแล้วสำหรับชั่วโมงแรกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวรวรรณนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะหารือความพร้อมนับถอยหลัง77วันไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569โดยมีนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมจัดประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจระหว่าง 12-18 ตุลาคม2569เหลือเวลาเตรียมงานอีก77วันซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่จะต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพของไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นานาประเทศในโอกาสที่ได้รับการประชุมที่สำคัญจะได้เป็นการยกระดับให้สูงขึ้นและเป็นโอกาสของประเทศไทยโดยเฉพาะด้านการค้าเศรษฐกิจการเมืองและภาพลักษณ์การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมที่มีความสำคัญไม่แพ้กับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกหรือการประชุมสุดยอดอาเซียนผู้นำอาเซียนจึงขอให้ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่คณะรัฐมนตรีขอยืดเวลาบัตรคนจนทั้งใหม่และเก่าทบทวน 10-31 สิงหาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองและนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกันแถลงความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนายสิริพงษ์กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เลื่อนกำหนดการอุทธรณ์กรณีผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมเป็นวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคมและใช้เวลาในการพิสูจน์สิทธิ์จนถึงวันที่20กันยายน2569นอกจากนี้กระทรวงการคลังได้ขอให้ขยายเวลาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันวันที่1ตุลาคม2569หลังการเลื่อนระยะเวลาการอุทธรณ์หรือทบทวนสิทธิ์ในส่วนของการปรับเกณฑ์ใหม่สำหรับผู้ครอบครองรถยนต์อายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน15ปีหากผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อกดทบทวนสิทธิ์ทางกรมการขนส่งทางบกจะดูข้อมูลและตัดเงื่อนไขดังกล่าวออกให้รวมถึงกรณีที่เป็นรถคลาสสิกเก็บสะสมก็จะไม่เข้าข่ายให้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเช่นเดียวกันครม.เห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ให้ข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณ 2568 ถึง 2570 โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ที่เห็นชอบโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมซึ่งมีเป้าหมายปรับขนาดอัตรากำลังพลให้เหมาะสมลดความคับคั่งของกำลังพลระดับสูงเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารกำลังพลและช่วยประหยัดงบประมาณด้านบุคลากรของรัฐในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
9: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ

0: Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสื
0: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ข้าสู่ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะก็ยังอยู่กับผมณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะครับชั่วโมงที่2วันนี้นะก็เป็นพิเศษหน่อยนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ตกค้างเอาไว้นะก็จริงๆก็เหมือนกับชั่วโมงแรกแหละครับในเบรกที่2มันมีอะไรที่ตกค้างผมก็พยายามเคลียร์ให้มันครบถ้วนนะจะได้ไม่มีอะไรติดค้างนะเวลาที่เราฟังเนี่ยแน่นอนฮะมันอาจจะมีแบบไม่ได้ปฏิปต่อนะแต่ว่าจะเป็นช่วงอย่างนี้แหละช่วงที่เป็นโอกาสพิเศษนะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะหาสิ่งต่างๆนะที่นอกเหนือจากการเปิดสายคุยกันนะบางทีก็หลายท่านก็บอกว่าโอ้มันก็จำเจไปนะถ้าไปฟังเรื่องเล่าที่คุณวีระเคยคุยให้ฟังหรือแม้แต่เป็นเรื่องใหม่เพราะว่าถ้าช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะสังเกตว่าถ้าช่วงคุณวีระไม่อยู่เนี่ยนะผมก็พยายามแหละนะว่าจะหาของที่ใหม่ๆมาฝากกันมาเสิร์ฟกันก็ต้องใช้แหล่งต่างๆที่มันพอจะมีได้นะที่เกี่ยวข้องกับคุณวีระเพราะว่าเรามีข้อตกลงกันไว้ว่าอย่างน้อยๆต้องได้ยินเสียงคุณวีระถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามหาก็พยายามดูหลายซอสที่ตอนนี้มันมีเพิ่มขึ้นนะอย่างการประชุมกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่เขาให้มีการถ่ายทอดสดในการประชุมเนี่ยนะก็บางช่วงบางตอนที่กรรมาธิการเขามีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็หน่วยรับงบประมาณเขามีการชี้แจงเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจโดยเฉพาะที่คุณวีระตั้งข้อสังเกตในหลายๆกระทรวงนะที่ผ่านมาก็พยายามนะแล้วก็มาเปิดให้ฟังในช่วงที่คุณวีระไม่สามารถที่จะเข้ามาได้เพราะว่าติดภารกิจในการทำหน้าที่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงดีอีไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงะรับงบประมาณตรงไหนก็ตามทีนะที่เห็นว่าน่าสนใจนะก็เอามาเปิดให้ฟังนะหลายท่านก็บอกเอออย่างนี้ก็ดีเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะบางท่านบอกเฮ้ยไม่ได้คุณณัฐพงษ์คือของบางอย่างมันฟังกันอยู่นะแล้วก็มันต้องอยากให้ต่อเนื่องนะอยากให้มันจบให้มันให้มันถึงที่สุดอะให้มันถึงดีกานะจะได้รู้ว่าสุดท้ายปลายทางแล้วมันคืออะไรนะคือผมก็รับปากครับว่าทั้ง2อันเนี่ยผมจะจัดสรรให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะแล้วก็เท่าที่โอกาสจะเอื้ออำนวยนะอย่างวันเนี้ยนะผมเปิดค้างเอาไว้สำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรคือก่อนหน้านี้ช่วงที่มีเป็นลองวีคเอนด์หรือว่าช่วงที่คุณวีระอาจจะติดภารกิจบางทีติดภารกิจผมยังต้องมานั่งจัดสดเลยนะเปิดสายคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็พยายามแหละนะให้มันสมเหตุสมผลแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายได้มากที่สุดผมเปิดคุยเฟื่องเรื่องเขมรฮะไม่ว่าจะเป็นสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ไปแล้วแล้วเปิดที่ค้างเอาไว้นะก็คือแผ่นที่4ฮะหริหราไรร่อรวยปราสาทพระโคปราสาทปากคลองปราสาทโลเลยนะนอกเหนือจากนี้ก็มีอีกหลายเรื่องนะเพราะว่าต้องเข้าใจละนะเราถึงแม้ว่าไอ้ความสัมพันธ์นะในช่วง1ปีที่ผ่านมานะอาจจะไม่ราบรื่นนะแต่ว่าเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมันข้ามพ้นเรื่องของปัจเจกหรือว่าเรื่องของบุคคลต่อบุคคลเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ไปนะบางทีอาจจะงั้นลองจินตนาการเห็นภาพเห็นรูปนะถูกไหมบางทีก็อยากไปนะไม่ใช่ว่าไม่อยากไปนครวัดนครธมอย่างเงี้ยนะผมก็อยากไปซ้ำนะเพราะว่าไปแล้วมันก็คือเวลาเดินทางแต่ละทีมันก็จะได้อะไรที่แตกต่างกันประสบการณ์แตกต่างกันนะไม่ใช่ว่าแต่ละครั้งจะซ้ำกันหมดทุกเรื่องไม่ใช่นะแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปเนี่ยถามว่าทำยังไงก็หนึ่งก็เนี่ยมีหนังสือมีรูปอะไรก็ดูไปนะแล้วก็อ่านทำความเข้าใจไปไอ้นี่ก็ดีแล้วก็นอกเหนือจากนี้ถ้ามีคนมาอธิบายให้ฟังนะแล้วก็หลับตาสักนิดนึงจินตนาการตามที่ผู้เชี่ยวชาญอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์เนี่ยนะเขาอธิบายให้ฟังผมว่าก็น่าสนใจที่ผมค้างเอาไว้ก็คือนี่แหละครับหริหราไลร่อรวยปราสาทพระโคปราสาทปากคลองปราสาทโลเลยซึ่งเปิดมาได้แค่10นาทียังไม่จบวันนี้ชั่วโมงแรกไม่ได้เปิดแน่นอนเพราะว่าผ่านไปแล้วเพราะว่าเอาเรื่องเก่าเล่าสนุกมาอ่านให้ฟังแต่ว่าชั่วโมงที่2นะวันนี้จะเปิดเต็มๆเลยนะสำหรับแผ่นที่4ฮะคุยเฟื่องเรื่องเขมรไปติดตามกับคุณวีระธีรพัฒน์และอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์กันครับ
1: ครับต้องกระซิบบอกกายบอกว่าขอให้หยุด ตรงตำแหน่งที่เราจะมองเห็นคันบารายนะฮะนะฮะเพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ทำให้เห็นว่าเออนี่เราเข้ามาในเขตที่เรียกว่าเป็นฮาริฮาลาลายแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นคันบารายยาวมากนะยาวมากแต่ว่าไม่มีน้ำเลยนะน้ำน่ะหายไปหมดแล้ว
2: คือมันเป็นบารายที่สร้างเมื่อประมาณสักคศ800กว่าๆนะ
1: ใช่ใช่
2: ปีนี้มันคศ2000แล้วนะอาจารย์
1: ใช่ครับ
2: มัน 1,200 ปีแล้วนะ
1: เพราะนั้นน้ำมันไปหมดแล้ว
2: น้ำมันจะไม่มีบ้างก็ไม่น่าประหลาดใจ
1: ใช่ครับ
2: เชิญอาจารย
1: ์นี่พอเราเห็นตรงนี้ปั๊บเราจะได้รู้ว่าอ๋อเมืองในตั้งมันตั้งในภูมิสถานประมาณไหนยังไงแล้วมันผ่านเป็นทุ่งลาบนะฮะเข้ามาทีนี้พอมาถึงตรงตำแหน่งที่จะต้องเข้าไปในกลุ่มปราสาทชุดแรกผมขอสรุปกว้างๆก่อนว่าไอ้ร่อรวยที่เราว่าเนี่ยนะฮะมันจะมีปราสาทหลักเนี่ยอยู่3หลังด้วยกันหร
2: ือ
1: 3ชุดนะฮะ
2: ครับครับไม่ใช่หลังเล็กๆนะอาจารย์นะเวลาอาจารย์บอกปราสาทมี3หลังไม่ใช่เรียกว่ากลุ่มของปราสาทบางคนโอ้ยมี3หลังจะไปทำไมเราเนี่ยใช่มั้ย
1: 3กลุ่มคุณวีระกลุ่มที่อยู่ทางปีกทางด้านขวามือตรงที่รถจะเลี้ยวเข้ามาเนี่ยนะ มันจะเป็นอันนึงคือพระโคนะฮะและเดี๋ยวจากพระโคเนี่ยพอเราขับเลยลึกเข้าไปเจออีกกลุ่มนึงเรียกว่าบากองนะอันนี้อยู่ทางซีกขวาของถนนแต่ทางซีกซ้ายของถนนซึ่งต้องขับเลยไปอีกหน่อยเนี่ยนะฮะมันคือรอเลยไออันนี้เนี่ยที่บอกว่าเดิมทีสมัยก่อนนั้นตั้งอยู่กลางบารายเอานะคุณเวลา
2: ทีนี้อาจารย์จะพาเริ่มที่ไหนก่อน
1: ทีนี้เราควรจะมาทางด้านพระโคก่อนครับนะฮะเพราะมันถึงก่อนเข้ามาทางด้านพระโคก่อนคราวนี้คนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ก็ทำไมไม่ไปดูนครวัดนครธงกันเลยมาดูปราสาทอะไรแถวร่อรวยอะไรเงี้ยนะฮะคือ
2: แล้วไปก็ไม่เห็นนักท่องเที่ยวคนอื่นก็เลย
1: ไม่มี
2: ไม่อยู่กลุ่มเดียวเดินเข้าไป
1: พวกเราเนี้ยนะฮะก็แปลกใจนะฮะนี่ต้องพูดถึงเจตจำนงนิดหนึ่งคือว่าถ้าเราอยากจะเที่ยวเขมรอย่างให้รู้ที่มาที่ไปนะรู้ว่าก่อนที่จะมาเป็นนครวัดนครธมเนี่ยเขาเป็นมาอย่างไรนะฮะเพราะว่านครวัดนครธมเนี่ยไม่ได้สร้างภายในคืนเดียวนะฮะเขาจะต้องมีพัฒนาการมาก่อนล่วงหน้านะฮะเหมือนชีวิตคนนั่นแหละในวัยหนุ่มวัยเด็กของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วเรามาดูตรงนี้กัน
2: เหมือนกับเวลาผมพาไปเที่ยวยาอาจารย
1: ์
2: ผมบอกว่าเฮ้ยยังไม่ต้องไปเที่ยววัดมงคลบพิตรหรอกน
1: ะ
2: คุณมาทางนี้ทางฝั่งตะวันออกนี่นะที่เขาเรียกว่าอโยธยาวัดกูดีดาวได้เนี่ยช
1: ุ
2: มชนโบราณก่อนมีวิทยาคล้ายๆกันนะอาจารย์นะ
1: คล้ายๆกันครับคืออันนี้โดยหลักการว่าทำไมต้องร่ำรวยและทำไมจึงควรมาร่ำรวยก่อนนะฮะเพราะเราจะได้เห็นขั้นตอนพัฒนาการของบ้านเมืองหรืออารยธรรมเขมรใช่ไหมฮะ
2: แต่บริษัททัวร์เขาจะบอกนี่บอกไปทำไมไม่มีอะไรให้ดูหรอกนะ
1: ใช่ครับคือมักจะเจออย่างนี้เรื่อย
2: ไปทำไม
1: นะฮะมักจะเจออย่างนี้เรื่อยนะฮะทีนี้พอเรามาตรงจุดนี้เนี่ยปราสาทแรกที่ถ้าเข้าไปดูได้เนี่ยก็คือพระโค
2: ปราสาทพระโค
1: ที่ผมอยากจะแนะนำนะฮะทีนี้อยากจะบอกก่อนว่าปราสาทในกลุ่มปราสาททั้ง3ส่วนเนี่ยพระโคบากองแล้วก็
2: ร
1: ่
2: อรวย
1: เนี่ย3ตัวเนี่ยนะครับคุณวีระถึงแม้ว่าจะเป็นของร่วมยุคกันแต่เป็นของที่ตั้งอยู่บนภูมิสถาปัตย์ที่ต่างกันที่บอกอย่างนี้เพราะว่าเมื่อท่านไปดูเนี่ยอย่าคิดว่าเอ้ยอยู่เฉยเราก็เดินไปดูประสงค์ประสาทแต่ว่าให้เริ่มดูตั้งแต่ว่าของพวกนี้เนี่ยมันตั้งอยู่ในพื้นที่อย่างไรลักษณะเป็นอย่างไรน
2: ี
1: ่มันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรนะฮะมันจะได้เที่ยวได้สนุกคือว่าเราดูตรงรายละเอียดนี้นิดหน่อยเราก็จะเห็นว่าพระโคเนี่ยนะฮะเป็นปราสาทในเป็นกลุ่มปราสาทที่สร้างในรุ่นแรก
2: ๆ
1: นะฮะนะตัวของปราสาทเนี่ยนะที่เป็นตัวปรางประธานเนี่ยมันจะอยู่บนพื้นราบเลยเป็นยกพื้นขึ้นมาไม่สูงเท่าไหร่นัก
2: อันนี้เข้าใจว่าสมัยอินทรวรมันที่
1: นี่เป็นอินทรวรมัน
2: ครับผมเชิญฮะ
1: นี่ในขณะที่ปราสาทบางอันอย่างเช่นร่อรวยหรือร่อเลยเนี่ยนะมันจะสร้างกลางบาลายอย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับและก็บากองเนี่ยนะฮะมันจะเป็นปราสาทแบบภูเขาน ะฮะเพราะนั้นพอดูภูมิสถานของทั้ง3ตัวเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันทีเดียว
2: มันต้องมีสัญลักษณ์หรือว่ามันต้องมีความหมายในเกิดในเชิงการใช้หรือการสร้างจุดมุ่งหมายต้องไม่เหมือนกัน
1: มันน่าจะมีนัยยะที่แตกต่างกันอยู่ด้วยนะฮะเพราะนั้นจึงสร้างแตกต่างกัน
2: ครับ
1: เอาล่ะครับทีนี้เราก็มาถึงไอ้ตัวแรกก่อนคือพระโคนะฮะนี้พอเรามาดูพระโคปั๊บเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราจะเริ่มจำตั้งแต่ตรงนี้แล้วไปคิดถึงตัวอื่นๆก็คือว่าลักษณะหรือเอกลักษณ์ของศิลปะสถาปัตยกรรมเขมรนะฮะคือมันอย่างนี้ฮะคุณวีระ
2: ครับ
1: มันเป็นของที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนะฮะไม่ใช่โอ้นึกจะสร้างอันนี้ก็สร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างตรงนั้นอีกอันนึงอะไรขึ้นมาของทุกอย่างเนี่ยนะฮะถูกวางอยู่บนผังที่เป็นระบบเริ่มตั้งแต่ยุคเก่าสุดนี่
2: ค
1: ือผมเริ่มก็คือตั้งแต่ไอ้พระโคนะฮะซึ่งก็ถือว่าเก่าสุดในกลุ่มของประวัติศาสตร์ยุคพระนครเริ่มเป็นแบบแผนตั้งแต่ช่วงนั้นเลยครับเพราะนั้นพอก่อนที่เราจะเดินเข้าไปในตัวศาสนสถานเนี่ยนะฮะสังเกตดูก่อนว่ามันมีคูน้ำล้อมรอบนะฮะขุดอย่างเป็นระเบียบแบบแผนเป็นระบบนะครับไม่ใช่ว่าขุดตามใจตัวเอง
2: เป็นรูปทรง
1: ฮะเป็นรูปทรงเหลี่ยม
2: เกือบจะจัตุรัสนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับใช่ครับเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีร่องรอยของแนวกำแพงที่ล้อมรอบให้เห็นนะฮะว่าไอ้ของพวกนี้เนี่ยนะฮะมันมีผังอย่างเป็นระบบมีทั้ง
2: แล้วความว่ามันต้องมีคูน้ำแล้วก็มีกำแพงล้อมรอบ
1: มีกำแพงล้อมรอบ
2: ซึ่งจะมีกี่ชั้นก็สุดแท้แต่
1: ซึ่งจะมีกี่ชั้นเนี่ยก็สุดแล้วแต่นะฮะแล้วก็ก็จะมีผังตัวอาคารซึ่งวางไว้ในลักษณะที่ค่อนข้างจะได้ดุลยภาพคือถ้าเรายืนอยู่ตรงกลางแล้วเรามองไปซ้ายขวาเนี่ย มันจะอยู่ในประมาณใกล้เคียงกันเหมือนกันนะฮะ
2: สมมติว่าพอลงจากรถนะอาจารย์นะ
1: ครับ
2: อาจารย์ก็ไปยืนอยู่ตรงด้านหน้าของปราสาท
1: ตรงทางที่จะเข้าเนี่ยนะคร
2: ับหลับตาไม่ขึ้นไป
1: ครับ
2: ปกติเนี่ยผมก็แนะนิดนึงคุณผู้ฟังว่าปราสาทเขมรเนี่ยเราควรจะเข้าทางทิศตะวันออกนะอาจารย์นะ
1: ครับ
2: เพราะมันจะหันหน้าทางตะวันออก
1: ทั้ง3หลังเนี่ยนะครับหันหน้าทางทิศตะวันออกแล้วก็ในกรณีของพระโคอันแรกเนี่ยทางเข้าก็ต้องเข้าทางทิศตะวันออกครับ
2: เข้าทางทิศตะวันตกไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวไปกับคนไม่รู้เรื่องมันพาเข้าทิศตะวันตกหลงตายจะบอกให
1: ้ใช่ครับ
2: โอเคครับอาจารย์เชิญต่อ
1: ครับนะฮะคุณวีระคราวนี้พอเราเริ่มมองปั๊บเราก็เห็นแสดงว่าผังเป็นสังคมที่ค่อนข้างเป็นระเบียบแบบแผนนะทุกอย่างหมดนะไม่ว่าจะมองซ้ายมองขวาเพราะนั้นตั้งแต่เข้าไปเลยในการดูคูน้ำดูแนวกำแพงซึ่งปราสาทนี้มันพังซะเยอะนะฮะในเรื่องของสิ่งปลูกสร้าง
2: แล้วก็ว่าไอ้ที่ไอ้รอบพอเข้าจากทางด้าน
1: ตะวันออก
2: ซุ้มประตูทางตะวันออก
1: ครับ
2: นะคือซุ้มประตูนี่เขาเหม็นเขามีเทคนิคเข้าเทอมเรียกว่าโคปุระนะจ๊ะ
1: ใช่ครับ
2: นะพอเข้าทางซุ้มประตูตะวันออกปั๊บเนี่ยมองซ้ายมองขวามันจะเห็นของเป็นกองๆเป็นดินๆเป็นหินๆอยู่นะ
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่า
1: ซึ่งนั่นแหละครับมันก็เป็นตัวอาคารที่ปรักหักพังลงมาบ้างอะไรบ้างแต่ต้องใช้จินตนาการนิดหน่อยนะเราถึงจะพอรู้ว่าอันเนี้ยนะมันเป็นอย่างประมาณนี
2: ้อันนี้เป็นห้องสมุดนะอะไร
1: ใช่ครับใช่ครับทีนี้พอเราเริ่มเดินเข้ามาเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่ท้ายที่สุดเราจะรับรู้ก็คือว่าไอ้บริเวณพื้นที่ที่เราเข้าไปเยี่ยมหรือศาสนสถานไอ้ตัวนี้เนี่ยและตัวอื่นๆด้วยเนี่ยมันเป็นของส่วนตัว

0: นี้แหละนะฮะมันไม่ได้เป็นของที่ปลูกสร้างเพื่อที่จะให้เหมือนกับเราไปเที่ยววัดกันหรืออะไรทำนองคล้ายๆอย่างนี้
1: คือเข้าได้เฉพาะมีคนเกี่ยวข้องเฉพาะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวว่
0: าทรัพย์สินส่วนตัวเพราะว่ามันสร้างอยู่บนคติของเทวราชานะฮะหรือการกษัตริย์ที่เป็นเทพเจ้านะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อย่างเช่นกรณีของพระโคเนี่ยนะฮะเป็นของที่ปลูกให้เพื่ออุทิศให้กับวงวานว่านเคลือนะฮะหรือบรรพบุรุษของผู้สร้างที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะแล้วถือว่า
1: ก็คือญาติโกโหติกาของอินทระวรมันเนี่ยนะครับ
0: และถือว่าเมื่อได้ตายไปแล้วเนี่ยก็กลับไปเป็นส่วนหนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้านะฮะเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยให้เรารู้เลยว่าพอเราเริ่มเดินเข้าไปเนี่ยความรู้สึกนี้ค่อยปลูกฝังเข้ามาได
1: ้ให้รู้นะว่าเฮ้ยนี่ของนี่สถานที่ส่วนตัวเขานะ
0: ที่เป็นสถานที่ส่วนตัวศักดิ์สิทธิ์ในทำนองนี้เนี่ยนะครับปราสาทอันนี้เนี่ยเป็นหรือพระโคเนี่ยเป็นของที่สร้างให้กับพระศิวะอุทิศให้กับพระศิวะเป็นหลักนะฮะแต่นี้ของที่นำมาสร้างที่เราจะเห็นได้ชัดเนี่ยผมอยากจะให้ดูองค์ประกอบที่มันจะเป็นของที่เข้ามาม ันมีของที่เป็นหลักอยู่4ส่วนด้วยกันนะฮะอย่างน้อยเท่าที่เรามองเห็นด้วยตาขณะนี
1: ้
0: หนึ่งคือศิลาแรงฮะศิลาแรงเนี่ยเราคง รู้จักกันนะฮะมันเป็นดินประเภทหนึ่งนะฮะยินพี่ต้องเอาขึ้นมาตากแล้วมันนั้นพวกศิลาแรง
1: มันจะแดงๆนะจ
0: ๊
1: ะ
0: ใช่ส่วนใหญ่เขามักจะมาใช้เป็นทางกำแพงบ้างเป็นทางเดินบ้างปูพื้นทางเดินหรือสมัยหลังอย่างตอนสร้างนครวัดอะไรพวกนี้เอาเป็นฐานข้างล่างนะครับแล้วมันจะมีส่วนประกอบของอีกสิ่งหนึ่งเข้ามาแต่เราจะไม่เห็นมากในยุคนี
1: ้
0: แต่เราจะไปเห็นมากในยุคหลังคือหินทรายนะฮะหินทรายเนี่ยในยุคนี้ก็เห็นเอามาเป็นทับหลังบ้างเอามาเป็นรูปสลักรูปเคารพบ้างเอามาเป็นฐานขององค์ปรางซึ่งเป็นปรางกลุ่มปรางประธานบ้างหินทราย
1: หินทรายนี่มันจะแข็งแรงกว่าศิลาแรงไหมจ๊ะ
0: แข็งแรงกว่าฮะแล้วมันไม่ได้เป็นของในถิ่นตรงนั้นคือพอเราดูปั๊บเนี่ยเราต้องคิดว่าไอ้นี่เนี่ยมันตัดมาจากอีกที่หนึ่งแล้วมันถูกชักลากหรือเอาลงแม่น้ำหรืออะไรมาก็ได้นะชักลากมาแล้วเอาขึ้นมาสร้าง
1: ใส่แพร่ถ่อมาจ๊ะ
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นและของที่เด่นมากนะครับคุณวีระคืออิฐนะฮะอิฐนี่มีกรรมวิธีการทำอีกอย่างหนึ่งหรืออีกเทคโนโลยีหนึ่งใช่ไหมครับเราต้องเอาดินเหนียวมา
1: ปั้นแล้วไปเผา
0: ครับก็ว่าบางทีต้องผสมแกลบหรืออะไรด้วยนะเพื่อให้มันแข็งแรงอะไรเงี้ยนะแต่อิฐนี่เป็นคล้ายๆกับว่าวัสดุหลักที่ถูกเอามาใช
1: ้
0: นะฮะเพราะว่าเป็นของที่เอามาใช้สร้างองค์ปรางนะครับแล้วก็คุณวีระอัศจรรย์มากถ้าไปดูตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ดูนะว่าการเรียงอิฐและการเชื่อมอิฐเนี่ยมันสนิทจนกระทั่งเราไม่เห็นช่องนะฮะปกติเนี่ยอิฐเนี่ยเรามักจะต้องมีปูนส
1: ออ
0: ันนี้คงใช้ยางไม้อะไรทำเหมือนกาวสอมันเรียบกันหมดเลยครับคุณวีระ
1: ติดกันสนิทเลยใช่ไหม
0: สนิทเลยครับซึ่งโอเป็นที่น่าอัศจรรย์นะฮะ
1: เขาว่าช่างคนไหนถ้าเกิดว่าติดไม่สนิทที่คอขาดนะอาจารย์นะ
0: ขึ้นได้เหมือนมีในพม่ามีเรื่องเล่านะครับ
1: เอาเส้นผมแย่เอาไว้ได้ตัดคอเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วเสร็จละอีกตัวหนึ่งนะฮะพอโครงมันเป็นอิฐเนี่ยนะฮะที่พระโคเนี่ยนะฮะของที่ประดับบนปรางเนี่ยนะฮะก็จึงเป็นปูนปั้นนะฮะเป็นปูนปั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าไอ้ความรู้ทางด้านช่างของขอมเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะคิดว่าขอมเนี่ยทำกับเรื่องของหินเป็นหลัก
1: ไม่ใช่
0: มันเริ่มต้นของมันเนี่ยมันมีร่องรอยว่ามันมีช่างที่หลากหลายกว่านั้นนะฮะแต่ต่อไปอาจจะเป็นความนิยมด้วยแฟชั่นหรือเพื่อความคงทนอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งนี่ไงทำไมเราถึงต้องมาที่นี
1: ่
0: เห็นไหมฮะมันทำให้รู้จักและทำความเข้าใจในมิติที่ลุ่มลึกขึ้นนะฮะคือเห็นของที่หลากหลายและของเหล่านี้ถูกเอามาประกอบหล่อหลอมรวมกันเพื่อสร้างศาสนสถาน
1: เอาละคราวนี้เอาพูดถึงอาจารย์พูดถึงรายละเอียดว่ามันสร้างอะไรเงี้ยเหมือนกับเราเดินนะจ๊ะนะพอเราเดินจากไอ้ข้างนอกชั้นนอกสุดนะพอเข้าไปชั้นที่2ใช่ไหมจ๊
0: ะฮะมันมีกำแพงทั้งหมด3ชั้น
1: 3ชั้นนะ
0: ครับครับ
1: พอเราเข้าไปชั้นที่2มองไปตรงข้างหน้าเนี่ยน่าจะเห็นอย่างน้อยๆปราสาทสัก6หลังนะอาจารย์นะ
0: คือมองเข้าไปเนี่ยนะฮะจะเห็นเพราะว่าไอ้ตัวแนวกำแพงตัวอะไรเนี่ยมันปรัก
1: หักพัง
0: ไปมากนะฮะทีนี้ไอ้ตัว6หลังที่เห็นเนี่ยถ้าสม

0: ติว่าเราดูในเชิง proportion คุณวีระนะฮะมันตั้งเรียงกันนะฮะมันตั้งเรียงกันแต่ว่ามันไม่ได้เรียงเป็น6หลังเรียงกันมันเป็น2ชั้นชั้นแรก3ชั้นหลัง3นะฮะ
1: เป็น2แถว
0: เป็น2แถว
1: แล้วใน2แถวเนี่ยไม่ได้ตั้งแบบตรงกันสมมติใช่ไหมอาจารย
0: ์ตรงฮะ
1: ตรงนะ
0: ตรงนะตั้งตรงกัน
1: ตั้งตรงกัน
0: นะฮะเพียงแต่ว่าองค์กลางซึ่งเป็นองค์แรกบนของแถวแรกขององค์กลางเนี่ยนะฮะจะตั้งเหลื่อมลึกเข้าไปภายในนิดหน่อยเมื่อเทียบกับอีก2องค์ที่ขนาบข้
1: าง
0: แต่ถ้าคุณวีระมองจากทางประตูเข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะเห็น3องค์นี้เป็นหลัก
1: อ
0: ันนี้เป็นลักษณะของระบบที่เราจะเห็นของเขมรนะในการคำนวณในการวางจัดตำแหน่งให้ดูสวยงามได้ลงตัวเห็นไหมฮะเพราะนั้นไอ้ฐานตรงกลางเนี่ยนะครับคุณวีระเขาวางเป็น2ชั้นเนี่ยมันพอดีกันเลยและรับกันกับพื้นที่ที่จะสร้างกำแพงล้อมเป็นชั้น
1: ๆ
0: นะฮะถ้าสมมติว่าทำเป็น6เรียงเนี่ยมันจะยืดยาวไปมันจะไม่ได้ลักษณะรูปเหลี่ยมที่เกือบจะเป็นจัตุรัสนะครับ
1: มันจะไม่เป็นตึกแบบเพนทากอน5เหลี่ยมอะไรอย
0: ่
1: าง
0: งี้เนาะใช่ๆนะฮะมันจะไม่ได้ลงตัวอะไรอย่างงั้นนะมันจะไม่ลงตัวอะไรเพราะนั้นพอเรามองเข้าไปพั่วเนี่ยนะฮะเราจะเห็นไอ้ตัวปรางประธานเนี่ย6หลังไอ้3หลังซึ่งจริงๆแล้วพอเข้าไปถึงเดินเข้าไปถึงในสุดเนี่ย6หลังระหว่างทางที่เดินเข้าไปแต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีอาคารขนาบข้างอยู่เสม
1: อ
0: นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ปลักหักพังนะและไกด์ก็จะบอกเราว่าตรงนี้เป็นห้องสมุดบ้างนี่เป็นอาคารอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่เราจะเดินตรงเข้าไปข้างในสุด
1: ก่อนจะเดินตรงอาจารย์มันน่าจะมีรูปอะไรสำคัญอยู่ด้านหน้าไหมอาจารย์เป็นรูปโคอะไรป่ะผมไม่แน่ใจนะ
0: คืออย่างนี้ครับศาสนสถานนี้เนี่ยเรารู้ว่าได้สร้างให้กับพระศิวะเนี่ยนะฮะเพราะรูปโคที่คุณวีระว่านี่เองเพียงแต่ว่ารูปโคเนี่ยมันอยู่ในสุดครับคือคุณวีระต้องเดินผ่านกำแพงชั้น3เข้าไปนะฮะแล้วพอมองไปเนี่ยรูปโคเนี่ยนะฮะจะมี3ตัวนะฮะนั่งหันหน้าเป็นท่าหมอบซึ่งนั่งหันหน้าไปทางศาสนสถาน
1: หันหน้าเข้าหาศาสนสถาน
0: ใช่แล้วหันก้นให้เรา
1: เหมือนกับเป็นเค้าชิ่งนะเค้าชิ่งไทเกอร์แล้วนี่อันนี้เป็นเค้าชิ่งบูนะ
0: ครับ
1: เป็นงัวหมอบนะจ๊ะนะ
0: เป็นวัวหมอบซึ่งบางทีเค้าก็ถือว่าคล้ายๆดูประหนึ่งทวารบาลบ้างหรืออะไรแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็คล้ายๆกับว่ามันบอกให้เห็นว่านี่เป็นพาหนะของพระศิวะนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะให้พระศิวะส่ง
1: อาจจะเป็นเพราะอันนี้มันเลยทำให้เรียกปราสาทนี่ว่าปราสาทพระโคด้วยนะจ๊ะ
0: แน่นอนครับ
1: ครับผม
0: เรียกพระโคแล้วก็อันนี้เนี่ยนะฮะเราก็เห็นว่าโคทั้ง3ตัวที่สร้างวางหมอบอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นโคที่ทำด้วยหินทรายนะครับคติอันเดียวกันนี้เนี่ยเป็นคติที่เราจะเห็นมีตกทอดมาในสมัยหลังด้วยอย่างเช่นเมื่อเราไปดูบันทายสีนะฮะก็มีการสร้างโคนะเอาไว้หน้าองค์ปราสาทที่ใกล้ๆกับว่าสร้างให้เพื่อเป็นที่ประทับของพระศิวะนะครับเพราะนั้นตรงนี้พอเราเดินเข้าไปในสุดปั๊บเราก็จะเห็นเจอโค3ตัวนี้ก่
1: อ
0: นนะฮะแล้วเราจะเห็นพื้นที่เป็นพื้นฐานในการที่เขาจะสร้างปราสาทขึ้นไปข้างบนซึ่งนะฮะยกระดับขึ้นมาพอควรแต่ไม่ได้สูงอะไรมากนักก้าวขึ้นไปได้
1: เมตร2เมตรอาจารย์บันไดสามขั้น
0: ไม่ถึง
1: สัก50เซน
0: นะฮะ
1: บันไดสัก 3-4 ขั้นอาจารย
0: ์ไม่สูงเท่าไหร่และไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับคุณวีระมันคือหินทรายนะฮะและเขาก็สร้างปราสาทเนี่ย
1: บนนี่ทีนึง
0: 6หลังเนี่ยนะฮะบนหินทรายตัวนี้นะครับแล้วก็ปราสาทองค์กลางเนี่ยนะครับก็คือองค์ที่เขาอุทิศให้กับพระศิวะแต่มันจะมีเรื่องปรากฏอยู่นะฮะเพราะว่าไอ้ตรงปราสาทองค์กลางเนี่ยนะฮะมันจะมีกรอบประตูและกรอบประตูเนี่ยมันมีศิลาจารึกนะฮะก็เรียกจารึกกรอบประตูนะฮะไอ้ตัวจารึกเนี่ยนะฮะมันจะบอกไว้ว่าอันนี้สร้างให้ใครอันไหนสร้างให้ใครอะไรยังไง
1: อ
0: ันนี้จึงทำให้เรารู้ไงคุณวีระว่าปราสาททั้ง6หลังเนี่ยนะฮะสร้างให้กับบรรพบุรุษนะฮะแต่3หลังข้างหน้าเนี่ยก็สร้างให้กับผู้ที่เป็นกษัตริย์มาก่อนนะฮะอันนี้เพื่อเป็นการอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอินทรวรมันเนี่ยสามารถที่จะแสดงตนอันสัมพันธ์กับกษัตริย์ที่มีมาก่อนหน้าบางทีเนี่ยนะครับคุณวีระการสร้างของอย่างนี้เนี่ยโดยนัยยะหนึ่งเนี่ยเราดูว่าเป็นการแสดงถึงความเคารพความอะไรกับบรรพบุรุษที่มีมาแต่ในอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงความชอบธรร
1: ม
0: ว่าฉันนี่สืบสายแน่เลยนะฮะจากกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มาแล้ว

0: มันให้ความชอบธรรมในการขึ้นมามีอำนาจด้วย
1: อาจารย์ครับองค์กลางเนี่ย
0: ครับ
1: สร้างอุทิศให้พระศิวะ
0: องค์กลางเนี่ยนะฮะอย่างนี้ครับคุณวีระองค์กลางเนี่ยสร้างอุทิศให้กับชัยวรมันที่สองซึ่งเมื่อสวรรคตแล้วเนี่ยนะฮะไปเป็นพระศิวะนะฮะในพระนามหนึ่งซึ่งเป็นพระนามหลังจากสวรรคตแล้วคือพระเมศวรา
1: หรือประเมศวน
0: ปรเมศวน
1: หรือเอาแบบไทยก็เรียกว่าปรเมศวน
0: นะครับก็คือชัยวรมันที่สองซึ่งเป็นคนที่มาสร้างอาณาจักรนี
1: ้
0: เห็นไหมฮะก็เป็นบรรพบุรุษเริ่มสุดเลย
1: อันนี้
0: ก็เป็นองค์กลางนะฮะเพราะนั้นไอ้อันนี้ที่ว่ายกให้เนี่ยก็คืออย่างนี้นี่เองเห็นไหมฮะเพราะนั้นตัวของอินทาวรมันเนี่ยก็แสดงตนว่าเป็นอันเดียวกันกับชัยวรมันนะฮะ
1: อ
0: ันนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้เป็นแบบตัวอย่างอันหนึ่งนะฮะนี่ความสวยงามที่ผมอยากจะให้ดูในที่นี้เนี่ยนะครับนอกจากดูการเรียงอิฐดูอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยนะฮะ เราจะเห็นอย่างเช่นเรื่องของทับหลังเป็นทับหลังที่เกจิอาจารย์ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ถือว่าเป็นรุ่นแรก
1: ๆ
0: นะเป็นทับหลังรุ่นแรกๆที่เราจะเห็นรูปหน้าการกลืนมาลายอะไรเงี้ยนะฮะผมก็ไม่สู้จะเชี่ยวชาญรายละเอียดลงไปนักบอกไปถูกผิดนะฮะแต่ว่านี่คือสิ่งที่คนเขานิยมดูกัน
1: พูดถึงเรื่องหน้าการจังไอ้หน้าการหรือว่าไอ้ตัวกาลาเนี่ยคล้ายๆว่ามันไปขอพรพิเศษ
0: อ๋อเลย
1: ไปขอพรพิเศษพระศิวะที่จะกินทุกอย่างเลยพระศิวะบอกมึงกินตัวเองกินตัวมึงเองไปด้วยเลยก็แล้วกันมันก็เลยกินหางกินตัวกินเตอจนพระศิวะบอกเฮ้ยถ้ามันกินต่อไปมันกินหัวแน่นะจะกินอาจารย์นึกภาพว่ามันกินทุกอย่างรวมทั้งตัวมันเองด้วยไงมันก็เลยกินเข้าไปกินไปจนในที่สุดพระศิวะต้องห้ามบอกเอ้ยกินแค่นี้พ
0: อ
1: ก็เลยเหลือแต่หัวนั่นอาจารย
0: ์ครับ
1: ไม่งั้นเนี่ยกินหมดแล้ว
0: ครับ
1: อันนี้แต่ว่าก็อาจจะเป็นคล้ายๆว่ากาลาหรือว่าการหรือว่าหน้าการที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันก็คือการเวลา
0: ใช่
1: การเวลาก็กลืนสรรพสิ่ง
0: ครับ
1: รวมทั้งตัวมันเองด้วยผมก็เสริมนิดหน่อยนะอาจารย์นะพอสนุก
0: ขอบคุณมากครับคุณวีระซึ่งอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นในยุคแรกๆแล้วก็สวยมากนะฮะคุณวีระ
1: มันจะมีเป็นพวงมาลัยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับและเสร็จแล้วพวงมาลัยเนี่ยมันขยายออกเป็น2แนวนะฮะแล้วก็ตรงปลายมาลัยนั้นเนี่ยนะฮะมันจะมีสัตว์ลักษณะหนึ่งที่ดูคล้ายกับตัวเหรานะฮะแต่ว่าตัวมันเนี่ยเหมือนกับราชสีห์แต่ว่ามีหัวที่มีงวงด้วยเป็นช้างอะไรทำนองนี
1: ้
0: ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้น
1: ครับ
0: นะฮะและเสร็จแล้วต่ำลงมาจากตัวหน้าพวงมาลัยของหน้าการเนี่ย
1: ค
0: ุณวิระมันมีคล้ายๆกับว่าเป็นทำออกมาเป็นลำตัวของพญานาคนะฮะแล้วก็ย้อนขึ้นไปกลายเป็นพญานาค5เศียรแล้วบนคอพญานาคนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายตัวด้วยกันเนี่ยจะมีเทวดาเนี่ยขี่อยู
1: ่
0: นะฮะคือดูสวยงามฮะคุณวีระสวยงามนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมหลักของเขมรก็คือการที่มีกรอบประตูที่เป็นหน้าบันที่สลักละเอียดยิบเลย
1: นี่
0: นะะ
1: นี่เราเลือกว่าเราใช้กล้องจุลทรรศน์สองอาจารย์นะเราดูแต่ละจุดแบบนี้นะทับหลังอย่างนี้นะ
0: ใช่
2: ก็ถือว่าได้ครึ่งทางนะเราไม่ให้เสียเวลานะอยากจะเปิดให้ครบนะเพราะฉะนั้นเราพักกันสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
3: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู
2: ้ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
4: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
3: เลือกนี่สิครับ
1: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
3: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
1: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
3: อ้าวสายต่อ
0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่โคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube อ
0: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะThinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดพิเศษสำหรับรายการไม่ได้วันหยุดสำหรับคุณผู้ฟังนะแต่ว่าสายท่านเนี่ยผมเห็นแล้วโอ้ยคือมันเป็นฟันหล่อเพราะฉะนั้นก็หยุดเพิ่มไปอีก1วันใช่ไหมแล้วก็ยาวเลยเนี่ยจุกเสาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย2วัน3วันนี่ผมบอกเลยนะครับรถเดินทางออกต่างจังหวัดรถติดหลายพื้นที่นะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยถนนมิตรภาพเนี่ยเลี้ยวขวาเนี่ยตรงสระบุรีเนี่ยนะนั่นโอ้โหรถติดเลยนะก็เห็นคนก็บ่นกันเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็นี่แหละเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือหลังจากวันเนี้ยวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10หลังจากนั้นมีอาสาฬหบูชามีเข้าพรรษามันหยุดหลายวันต่อเนื่องนะเขาก็เลยใช้โอกาสเนี้ยหยุดหนึ่งเพิ่มอีก1วันนะก็เลยเป็นได้หยุดยาวหลายวันนะเราก็ใช้บริการนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีของที่ยังต้องมาฝากคุณผู้ฟังมีเรื่องที่ติดค้างกันไว้คุณวิระก็เลยปรึกษากับผมแล้วก็คุยกันว่าถ้าอย่างนั้นโอกาสนี้คุณวิระจะได้พักผ่อนจากช่วงของกรรมธิการด้วยนะถึงแม้ว่าวันนี้จะต้องไปลุยในกรรมธิการก็ตามทีแต่ว่าจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังผมก็บอกถ้าอย่างนั้นก็เอาอย่างนี้ละกันว่าเราก็เปิดคุยเฟื่องเรื่องเขมรที่ค้างอยู่เนี่ยให้คุณผู้ฟังฟังคุณเวลาก็บอกโอเคได้ณัฐพงศ์แต่ว่าลองดูแล้วกันถ้ามีอย่างอื่นเนี่ยในชั้นกรรมธิการจะหาเปิดหรือว่าจะเป็นส่วนไหนอย่างไรเนี่ยให้ผมลองจัดสรรดูนะวันนี้ผมขออนุญาตจัดสรรเรื่องเนี้ยผมอยากจะเปิดให้จบจริงๆจะได้จบเป็นเรื่องๆนะสำหรับฮาริฮาลาไลร่อรวยปราสาทพระโคปราสาทบาคองปราสาทโลเลยที่คุณวีระติรพัฒน์คุยกับอาจารย์สุเนศจุตินทรานนท์ในคุยเฟื่องเรื่องเขมรแผ่นที่4ไปติดตามกันต่อครับ
1: เราดูแต่ละจุดแบบนี้นะทับหลังอย่างนี้นะ
2: ใช่
1: ครับ
2: นะฮะ
1: จานต่อฮะ
2: ไอ้ตรงนี้ใช่เรียกว่าทับหลังขอโทษทีบอกปิดไปคือทับหลังนะฮะทับหลังที่เป็นไอ้ตัวนี้นะฮะไม่ได้เป็นหน้าบันเป็นอีกอย่างนึง
1: ครับ
2: น
1: ี่
2: อีกอย่างหนึ่งของที่สวยที่มันคุณวีระที่คนจะดูก็คือไอ้พวกลายปูนปั้นนะฮะที่ประกบติดไอ้ปราสาทแต่ว่ามันก็พังซะเยอะแต่ว่าเราจะเห็นนะฮะและตรงตัวปราสาทเนี่ยมันจะทำเป็นซุ้มแล้วก็มีเทวดาที่เป็นเสมือนทวารบาลหรืออะไรเงี้ยอยู่ในซุ้มประตูด้วย
1: เมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้จนถึงตรงบริเวณที่เป็นปรางองค์กลาง
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมที่อาจารย์บอกว่าเป็นอุทิศให้ปรเมศวรหรือว่าชัยวรมันที่2ซึ่งเป็นต้นเง้าของอินทราวรมันอีกทีนึงนะครับอันนี้ปราสาทข้างๆอีก2ปราสาทนี่ก็อุทิศให้กษัตริย์เหมือนกัน
2: ใช่ครับทางด้านขวาเนี่ยนะครับกล
1: ่
2: าวกันว่าอุทิศให้กับตาของพระองค์
1: ตาน
2: ะฮะผู้ที่เป็นตาของพระองค์ชื่อค่อนข้างจะเหยียดยาวอยู่นะฮะ แล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยให้พ่อนะฮะแต่ทีนี้3หลังข้างหลังเนี่ยนะฮะให้กับผู้ที่เป็นมเหสีของแต่ละองค
1: ์
2: นะครับคือท้ายที่สุดก็คือครบเซต
1: ใช่
2: นะฮะครบเซต
1: ครบเซต
2: นะฮะครบเซตทีนี้อันนี้เนี่ยถึงบอกว่านี่เป็นของที่ค่อนข้างจะส่วนตัวนะฮะที่ทำไว้อันนี้เนี่ยเป็นจุดชุดแรกที่พอเราไปถึงปั๊บเนี่ยเราควรจะเข้าไปเยี่ยมชม
1: ถ้าได้ดูครบๆอย่างนี้ก็จะเรียกว่าเกือบจะพอมองเห็นให้สังเกตปูนปั้นให้สังเกตรูปเลิฟอะไรพวกนี้ประกอบกันแล้วก็หาคนอธิบายหน่อยนะอาจารย์
2: ได้ครับฮะแล้วก็สิ่งที่จะให้ดีเนี่ยนะครับคือว่าถ้าสมมติว่ามีรูปมีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ถ้ามีคนเล่าตำนานให้ฟังได้มันจะทำให้พวกรูปสลักเหล่านั้นเนี่ยมีชีวิตชีวา
1: พวกลายปูนปั้นเนี่ยมันจะมีคติเต็มไปหมดแต่ว่าเราเนี่ย คือแค่ว่าแค่นี้ก็เหลือรับประทานแล้วอาจารย
2: ์
1: นะฮะไปได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไปได้เยอะแล้วเนี่ย
2: คร
1: ั้งนี้มันจะมีอันนึงอาจารย
2: ์
1: ผมไม่แน่ใจว่าที่ไอ้บันไดทางขึ้นนะอาจารย์นะมันมีสิงใช่ไหมอาจารย
2: ์
1: ตรงทางเข้าปราสาททั้ง3หลังข้างด้านหน้ามีสิงด้านละคู่ด้านละคู่มีอะไรเป็นพิเศษไหมอาจารย์ตรงนี
2: ้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะจำไม่ได้แน่
1: จำไม่ได้แน่นะครับ
2: จำอ้อมเดี๋ยวฮะขอคิดดูนะฮะว่ามันมีบันไดขึ้นไปอย่างที่คุณวีระว่าในใช่แล้วและบันไดขึ้นที่ทั้ง3อันเนี่ยนะฮะมันมีสิงอย่างละคู
1: ่
2: นะฮะคือตัวปราสาทที่เราเห็นเป็น3หลังเนี่ยนะครับคุณวีระมันจะมีประตูที่เปิดออกหันหน้าทางทิศตะวันออกแล้วเข้าไปในตัวปราสาทได้แต่ที่เหลือนั้นเป็นประตูล็อกแล้วตรงไอ้ทางขึ้นเนี่ยนะฮะมันจะตรงเข้าไปที่ประตูเข้าไปกับไอ้ตัวแนวประตูเลย
1: ตรงแนวประตู
2: แล้วก็จะมีสิงแบบสิงเขมร3ตัวเพราะนั้นมันจะเป็นวัวกับสิง ที่ประจันกันเห็นไหมฮะวัวเนี่ยสามตัว
1: หันหน้าเข้าไป
2: หันหน้าเข้าไปและสิงห์เนี่ยซึ่งประจันอยู่ตรงราวบันไดนะฮะหันหน้าออกครับเป็นประมาณนั้น
1: อันนี้ก็แต่ที่จริงพื้นที่ตรงนี้มันไม่กว้างขวางหรอกจ้าเน
2: า
1: ะ
2: อ๋อไม่กว้าง
1: เวลาไปเดินจริงๆเนี่ย
2: กว้าง
1: ถ้าเกิดว่าเดินถ้าเกิดแบบว่าถ้าจะดูแค่หินกับปราสาทเนี่ยผมว่าสัก5นาทีก็จบละแต่ถ้าเกิดดูอย่างเราเนี่ยชั่วโมงนึง
2: ครับครับใช่ฮะคือว่าถ้าสมมติว่าจะดูเอารายละเอียดนะครับแล้วก็ดูเพื่อพยายามทำความเข้าใจอารยธรรมของเขาเนี่ยคงก็ใช้เวลาหน่อย
1: อันนี้ท่านปราสาทแรกผมจะเอาโดยสังเกตอย่างนี้แค่นี้อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
2: ปราสาทแรกนี่คิดว่าคงตอนนี้ยังไม่มี
1: ปราสาทพระโคนะฮ
2: ะ
1: เป็นที่เก็บคล้ายๆว่าเหมือนกับเป็นสร้างอุทิศให้กับกษัตริย์ในอดีตแล้วก็พระมเหสีของกษัตริย์ในอดีต3พระองค์รวมเป็นทั้งหมด6พระองค์
2: จะรวมเป็นทั้งหมด6อยู
1: ่แล้วก็มีอกเป็นปราสาทเนี่ย6หลังอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
2: ครับ
1: นะเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่คุณผู้ฟังถ้ามองเห็นก็มองเห็นอย่างที่ท่านอาจารย์พูดแล้วก็ไปดูบางจุดที่พูดเนี่ยก็ถือว่าเข้าแล้ว
2: ครับ
1: คราวนี้อาจารย์พอเราออกจากปราสาทพระโคอาจารย์บอกว่ามันจะมีปราสาทใกล้ๆกันอีกปราสาทนึงชื่อปราสาทบาคองใช่ไหมอาจารย
2: ์บาคอง
1: บาคองหรือบาคองเนี่ยนะอาจารย์เชิญครับอาจารย์ครับ
2: คือก่อนที่จะไปบาคองเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ข้อคิดนิดหนึ่งซึ่งคุณวีระก็เคยเตือนไว้หลายทีแล้วว่าปราสาทเหล่านี้เนี่ยนะฮะเข้าใจว่าต่อไปเนี่ยเขาคงจะไม่ให้เข้าไปใกล
1: ้
2: นะฮะเพราะนั้นอย่างบันทายสีเนี่ยซึ่งต่อไปเขาปิดล้อมรั้วหมดเราเข้าไม่ได้เพราะนั้นถ้ายังมีจังหวะไปได้เนี่ยนะฮะเร็วหน่อยก็ดีเหมือนกันจะได้เข้าไปดูรายละเอียด
1: ผมกะว่าอย่างช้านะฮะอาจารย
2: ์
1: ภายใน2ปีจากนี้ไป2ปีเนี่ยมันจะให้ดูจากข้างนอกละ
2: ใช่ครับ
1: ไม่มีทางเข้าไปจับแล้ว
2: ไปส่องอย่างที่เราจะอธิบายกันได้เนี่ย
1: จะไม่เห็นขนาดไม่เห็นก็ต้องใช้กล้องคล้ายๆกล้องส่องทางไกลดูแล้ว
2: ครับ
1: ครับผมคราวนี
2: ้นี่จากตรง
1: ปราสาทพระโค
2: นที่ตัดเข้าไปเนี่ยนะฮะพระโคนเนี่ยเราแล่นรถลึกเข้าไปอีกหน่อยเนี่ยนะฮะก็จะถึงปราสาทบากองนะฮะไอ้ปราสาทบากองเนี่ย
1: แล้วปราสาทบากองนี่อยู่ทางด้านทิศใต้ของปราสาทพระโคนนะจ๊ะนะ
2: ครับครับครับครับเดี๋ยวก่อนนะฮะ
1: ใช่ฮะทิศใต้
2: ใช่ฮะทิศใต้ขับลึกลงไปนะฮะทีนี้มันอย่างนี้ฮะคุณวีระคือว่าบากองเนี่ยนะเขาถือว่าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น state temple เลยนะก็คือว่าเป็นวัดหลวงของอินทราบรมันที่หนึ่งนะเป็นวัดหลวงของอินทราบรมันที่หนึ่งคราวนี้ตรงนี้เนี่ยที่ผมพูดถึงลักษณะภูมิสถานคุณวีระพอเข้าไปของบากองเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นอันดับแรกสุดเลยก็คือตัวบารายนะฮะแต่ว่าให้บารายที่มันอยู่ล้อมรอบนอกขนาดใหญ่เลยไม่ใช่บารายสะ
1: เรียกว่าตระพังดีกว่า
2: ตระพังนะ
1: สะเล็ก
2: ที่มันก็ใหญ่นะแต่ว่าก็แต่ก็นะกุดอันนี้เนี่ยนะฮะมันแปลสภาพไปแล้วเราไม่ค่อยเห็นเพราะนั้นพอเราไปถึงตัวปราสาทเนี่ยนะฮะที่เราจะเดินผ่านบันไดหน้าเข้าไปสู่ตัวปราสาทชั้นในเนี่ยนะ
1: ค
2: ุณวีระไอ้ตัวน้ำคูน้ำที่ล้อมข้างนอกเนี่ยนะฮะเราไม่ได้เห็นละเพราะว่ามันแปลสภาพไปแล้วแต่ขออย่าให้คิดว่ามันแค่นั้นพอไปถึงเนี่ยให้นึกไว้เลยว่าก่อนที่เราจะเข้ามาอยู่ตรงตัวคูปราหน้าสุดของหน้าที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันมีคูน้ำล้อมรอบอยู่ก่อนแล้วนะนี่พอเราไปถึงปั๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะมีบันไดนาคคุณวีระไอตัวบันไดนาคเนี่ยเป็นนาค5เสียนแต่ก็เป็นนาคยุคแรกๆนะฮะเอางี้ก่อน
1: เดี๋ยวเวลาอาจารย์พูดถึงบันไดนาคหมายความว่าบันไดนั้นมีนาคเป็นราวสะพานใช่ไหมอาจารย
2: ์คือเป็นบอกว่าเป็นสะพานดีกว่านะฮะเป็นสะพานที่จะเชื่อมนะฮะระหว่างพื้นที่นอกศาสนสถานเนี่ยกับข้างนอกเนี่ยเข้าไปสู
1: ่องค์ประตูชั้นแรก
2: ประตูชั้นแรกของศาสนสถานนะฮะคือจะเชื่อมเข้าไปนั้นต้องอาศัยบันไดนี
1: ้
2: ไอ้ต้องอาศัยทางเดินนี
1: ้
2: ทางเดินหน้าซึ่งบางคนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนรุ้งนะฮะที่เชื่อมระหว่างโลกที่เป็นโลกิยะกับโลกุตระที่จะเข้าไปว่าประมาณนั้น
1: คล้ายๆว่าสะพานสายรุ้งนะจ๊ะ
2: สะพานสายรุ้ง
1: สะพานสายร
2: ุ้ง
1: สะพานสายรุ้งนี่เจอทุกที่นะจ๊ะนะ
2: ใช่
1: เวลาไปเขมรต้องเข้าใจประสาคือเขาบอกว่าเวลามนุษย์จะไปเดินขึ้นไปสวรรค์จ๊ะมันต้องเดินต่ายไปตามรุ้งกินน้ำ
2: อ๋อเหรอฮะ
1: ก็เลยเป็นที่มาของสะพานสายรุ้ง
2: อ๋อฮะ
1: ครับผม
2: ฮะงี้ในคติตรงนี้เนี่ยเขาคงประมาณเอาว่าไอ้ ปราสาทต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันเป็นตัวแทนของจักรวาลหรือกำแพงแต่ละชั้นที่เราจะผ่านเข้าไปเนี่ยก็เป็นเหมือนแต่ละชั้นของจักรวาลแล้วขั้นระหว่างชั้นเนี่ยหรือระหว่างภูเขาซึ่งเป็นแนวที่ล้อมรอบเขาที่เป็นศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยมันมีน้ำนะฮะนี่ไอสัตว์ที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยนะฮะที่มันนั่นเนี่ยผมประมาณเอาว่าก็คงถือว่าเป็นนาคเนี่ยแหละที่จะเป็นตัว

0: มาตั้งแต่สมัยชัยวรมันที่3แล้วมาสำเร็จลงในสมัยอินทรวรมันที่1ก็ดีนะฮะแต่มันก็มีร่องรอยให้เห็นตรงช่องอาคารสองข้างทางหรืออะไรเงี้ยนะฮะที่ว่าน่าจะเป็นของที่มามีการซ่อมแซมเพิ่มเติมกันในสมัยนครวัดด้วยนะฮะเพราะนั้นมันเป็นของ อย่างน้อย2ยุค2สมัย
1: ครับ
0: นะ2ยุค2สมัย
1: จะพูดอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ว่าปราสาทบาคองเนี่ยถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ของทางด้านเมืองเก่าฮาริฮาราไรจะพูดได้ไหมอาจารย
0: ์คืออันนี้เนี่ยนะครับถ้าจะคือถ้าสมมติว่าดูในขณะนี้เอางี้ก่อนดูในเชิงโครงสร้างเนี่ยนะฮะน่าจะได
1: ้
0: เอานะดูในเชิงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมดูในเชิงโครงสร้างเนี่ยจึงว่าน่าจะได้นะฮะเพียงแต่ว่าเราไม่เห็นไอ้ตัวแนวกำแพงของฮาริฮาราไรชัดเหมือนกับกรณี
1: ของนครธม
0: นครธ
1: ม
0: กับบายอนนะฮะมันก็เลยก้ำกึ่งแต่มันอย่างนี
1: ้คุ
0: ณวีระดูโดยโครงสร้างปราสาทนี้เนี่ยนะเป็นปราสาทรุ่นแรก
1: ๆ
0: ของการสร้างปราสาทขุนเขาหรือ Temple Mountain คือสร้างปราสาทขึ้นมาให้เป็นภูเขาหรืออยู่บนภูเขาที่เป็นตัวแทนของใจกลางของจักรวาล
1: แล้วมันต้องมีการยกสเต็ปเป็นชั้นๆขึ้นไป
0: คุณวีระผมเดาเอาว่าไอ้คูน้ำขนาดใหญ่เนี่ยนะที่ล้อมรอบอยู่ถึง2ชั้นเท่าที่เห็นเนี่ยขณะนี้นะฮะมันคือดินที่จะเอาไปถ
1: ม
0: บนไอ้ตัวปราสาทนี
1: ้
0: ที่จะทำให้ขึ้นไปได้หลายชั้น
1: มันเป็นความชาญฉลาดเอาดินไปถมอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: เหมือนกับสร้างทางรถไฟอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: 2ข้างทางรถไฟเป็นคูหมดไปเย
0: อ
1: ะ
0: ฮะใช่ฮะอันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าเพื่อทำให้เป็นภูเขาจำลองนะฮะเรารู้ถึงว่าเอ๊ะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ชั้นที่ทำขึ้นไปนี้เนี่ยมันเป็นชั้นภูเขาจำลองละนะฮะทำไมคุณไม่คิดว่ามันเป็นชั้นอย่างอื่นต้องดูอย่างนี้ครับคุณวีระคือว่าคนที่เขาดูโครงสร้างตรงนี้เนี่ยนะเขาจะดูประกอบกับภาพสลักนูนต่ำนะฮะมันมีภาพสลักนูนต่ำหลายแห่งแต่แห่งหนึ่งเนี่ยจำได้ที่เราไปดูกันคือที่บันทายสีนะฮะเป็นรูปของพระศิวะที่นั่งอยู่บนยอดสุดและมีพระแม่อุมาเนี่ยนั่งอยู่บนตักด้วยความตกใจที่ไอ้เจ้าทศกัณฐ์เนี่ยพยายามที่จะเขย่า
1: เข้
0: าไกลลาดนะฮะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นปางหนึ่งเป็นนั่นหนึ่งของพระศิวะแต่ไอ้รูปภูเขาที่เขาทำเนี่ยมันเป็น5ชั้นขึ้นไปคุณวีระเพราะนั้นพอเรามาดูไอ้ชั้น5ชั้นที่ทำขึ้นไปที่ปากองเนี่ยนะฮะเรารู้เลยว่าชั้นทั้ง5เนี่ยทำขึ้นไปเพื่อแทนภูเขาและตรงปรางตรงกลางสูงสุดที่สร้างข้างบนเนี่ยนะฮะก็เป็นเสมือนบ้านหรือที่อยู่ของพระศิวะนั่นเองเห็นไหมฮะลักษณะการสร้างโครงสร้างตรงนี้เนี่ยมันไปคล้ายครับคุณวีระกับที่พนมบาแกงนะฮะแล้วก็ที่ปักศรีจำปกนะฮะนี่ไอ้ตรงพนมบาแกงที่เอาไปสร้างเนี่ยมันมีส่วนใกล้เคียงอาจจะมีรายละเอียดที่ต่างนะฮะแต่พนมบาแกงเนี่ยเป็นเขาแรกสุดคุณวีระที่มันเป็นเขาอยู่แล้วแล้วไปสร้างปราสาทเป็นขุนเขาซ้อนอยู่บนเขาแล้วเอาตรงนี้เป็นใจกลางเห็นไหมของเมืองยโสธรปุระเพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นใจกลางของเม
1: ื
0: องคลิฮาราไลก็น่าจะมีแนวโน้มที่เป็นไปได
1: ้
0: เมื่อเทียบเคียงทั้งในเชิงศิลปะและเชิงโครงสร้างระหว่างตัวปราสาทตัวนี้นะครับกับตัวพนมบาแกง
1: อาจารย์ครับปราสาทที่เวลาเราเข้าจากทางด้านตะวันออก
0: ใช่
1: ของประตูทางเข้านะฮะแล้วเรามองตรงไปเราจะเห็นเป็นปราสาทมีบันไดขึ้นไปประมาณสัก5ชั้น
0: 5ชั้น
1: แล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นยอดปราสาทตรงกลางใหญ่ๆเนี่ยจากตรงที่อาจารย์มองเห็นแล้วเดินเข้าไปจนถึงตัวที่เป็นตัวปราสาทที่จะไปเดินขึ้นไปได้เนี่ยไกลไหมฮะอาจารย์ฮะ
0: อ๋อไกลครับอันนี้ใหญ่นะฮะค
1: ุ
0: ณวีระอันนี้ใหญ่พอสมควรไกลพอสมควรเหมือนกันฮะคุณวีระ
1: ครับผม
0: ฮะก็เราจะเห็นไอ้ตัวปราสาทที่สร้างแยกมันเนี่ยใหญ่โดดเด่นเป็นสง่าอยู่นะฮะ
1: หมายความว่าในอนาบริเวณนั้นก็มีสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นประกอบกันด้วยใช่ไหม
0: มีสิ่งปลูกสร้างอื่นอยู่ด้วยฮะอย่างเช่นมีอาคารขนาบอยู่สองข้างจากโคปุระที่เข้ามาเนี่ยนะฮะก็มีอาคารมีอะไรอยู่ก่อนที่จะมาถึงไอ้5ชั้นตรงนี
1: ้
0: นะฮะที่จะเป็นแนวทางบันไดขึ้นไปแล้วก็จะมีซุ้มประตูอยู่ด้วยนะฮะก่อนที่จะเข้าไปในส่วนที่จะเป็นอาคาร5เป็นชั้น5ชั้น
1: ครับผม
0: นะฮะนี่ไอ้ตัวชั้น5ชั้นนี้เนี่ยนะฮะมีคนสันนิษฐานว่า มัน

น่าจะหมายความว่าเป็นตัวแทนของคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นโลกคือไม่ใช่เป็นโลกเลยแต่ว่าเป็นระดับหรือเป็นชั้นของสัตว์แต่ละประเภทที่อยู่ไหมนะฮะอย่างเช่นว่ามีคนตั้งข้อสันนิษฐานว่า

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทยขณะนี้เวลา 16:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณสีหศักดิ์แจ้งนโยบายจีนเดียวหลังไต้หวันโวยเชื่อโยงการเมืองภายในยืนยันข้อความเดิมไร้นัยยะเติมท้ายด้วยสันติวิธีไทยไม่เพียงพล้ำนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ไต้หวันออกแถลงการผิดหวังรัฐบาลไทยสนับสนุนนโยบายจีนเดียวว่าสิ่งที่ปรากฏในคำแถลงร่วมในการเยือนของนายกรัฐมนตรีเป็นถ้อยแถลงคำเดิมที่ปรากฏอยู่ในรัฐบาลทุกยุคที่ผ่านมาไม่มีนัยยะอะไรอีกทั้งยังมีการเติมท้ายด้วยคำว่าสันติวิธียืนยันว่าไทยไม่ได้พลาดท่าแต่ยึดถ้อยคำเดิมและจะไม่ไปไกลกว่าที่เคยคุยไว้กันในอดีตไต้หวันเองก็น่าจะรับรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นของเดิมไม่มีการผูกมัดใดๆส่วนการที่ไต้หวันออกแถลงการดูเหมือนมีความรุนแรงนายสีหศักดิ์กล่าวว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องภายในของเขาหรือไม่แต่ขอย้ำว่าเราต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยสันติวิธีนายสีหศักดิ์ยังได้กล่าวถึงการเรียกประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคงต้องมีการประชุมในสัปดาห์นี้เพราะมีมิติเรื่องของประเทศมาเลเซียซึ่งจะต้องขอความร่วมมือเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ผู้ก่อเหตุใช้พื้นที่พักพิงขณะเดียวกันการแก้ปัญหาบุคคล2สัญชาติได้หารือกันมาโดยตลอดนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศเพิ่งพบปะกันซึ่งเจตนาในการพูดคุยเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่ามีความสำคัญต่อประเทศมาเลเซียเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดนและไทยอยากพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกษตรเร่งตรวจ SPS ไทยมาเลคาดเปิดขากุ้งปลากระพงทันสิ้นเดือนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการเปิดการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียจะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านการตรวจประเมินมาตรการด้านสุขอนามัยพืชและสุขอนามัยสัตว์หรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จโดยฝ่ายไทยพร้อมเข้าตรวจประเมินระบบการผลิตปลากระพงของมาเลเซียในขณะที่ฝ่ายมาเลเซียจะเข้าตรวจประเมินการผลิตกุ้งของไทยซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาแล้วนายสุริยะกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้แล้วเสร็จทันกรอบระยะเวลาที่กำหนดวันที่30กรกฎาคมแม้จะดำเนินงานจะล่าช้ากว่ากำหนดบ้างแต่ก็เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานเนื่องจากการเปิดการค้าระหว่างกันส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศด้านนายวชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมประมงรายงานว่าขั้นตอนด้านเอกสารมีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ50เหลือเพียงการตรวจประเมินภาคสนามโดยวันนี้ไทยและมาเลเซียได้เริ่มการตรวจประเมินมาตรการ SPS ระหว่างกันแล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมหากผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเชื่อว่าจะสามารถกลับมาเปิดการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกันได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดคณะรัฐมนตรีแถลงนำเงินรฟม.ทดลองจ่ายสายสีส้มนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทดลองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์ตามปีงบประมาณ 2,569 จำนวน 9,414 ล้านบาทและให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณคืนให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทั้งจำนวนต่อไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิด ทิศสู่ความสงบผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31 กรกฎาคมถึง 9 สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02-721-3999
9: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
11: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลายเรื่องเรื่องสอบท้องถิ่นครับวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์มีคำที่น่าสนใจบอกว่าเดินหน้าไปแล้ว7 action โอ้โหนี่ไม่รู้ว่าใครไปเตรียมแผนหรือเทคนิควิธีการในการสื่อสารมีตั้งแต่ย้ายผู้บริหารตั้งรองปลัดตั้งกรรมการสอบตั้งท่านรองนายกให้ความร่วมมือตำรวจปปช.เตรียมยกเลิกบัญชี 5,000 กว่ารายชื่อและให้รอดูหมายเรียกนี่ไล่เรียงกันมาถึง7 action ปกติในการทำงานครับเขาบอกการทำงานมี3ส่วนครับ input output outcome ครับ1ก็คือลงมือลงแรงไปเท่าไหร่อันที่2คือผลของการลงมือลงแรงแล้ว3ก็คือผลลัพธ์มูลค่าหรือคุณค่าของการลงมือลงแรงสำคัญที่สุดเวลาเราทำงานถ้าเราเป็นงานระดับบนงานระดับสูงเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่วัดกันสิ่งที่ทำหรอกครับเขาวัดกันที่ผลของงานว่าทำไปแล้วผลลัพธ์กันออกมากันยังไงแบบไหนอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าการทำงานสมัยนี้เนี่ย จะอ้างอิงเฉพาะว่าทำอะไรไปบ้างไม่ได้นะก็อยากจะให้ดูเรื่องของผลของสิ่งที่ทำน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญขณะเดียวกันวันนี้ต้องเรียกว่ายังเป็นประธานกสทช. อยู่เพราะว่ายังไม่มีการทูลเกล้าขอให้พ้นจากประธานกสทช.คุณหมอสรณะเข้าประชุมครับแต่ว่ากรรมการกสทช.อีก3ท่านวันนี้ท่านก็ใช้สิทธิ์ลาก็ทำให้ไม่สามารถที่จะทำงานที่ค้างค้างอะไรกันต่อไปได้ในระดับที่จำเป็นจะต้องมีบอร์ดในการตัดสินใจนี่ก็ยังคงเป็นประเด็นค้างคานะครับเพราะว่าฝั่งหนึ่งเขาก็มีบอร์ดสรรหาเขาก็มีมติก็คือไม่ให้คุณหมอไปต่อในขณะที่คุณหมอก็บอกว่าถ้ายังไม่ได้มีการโปรดเกล้าให้ออกท่านก็ยังทำหน้าที่ขณะเดียวกันท่านก็มีประเด็นในทำนองว่าคณะกรรมการสรรหาเนี่ยมันหมดอายุมันหมดหน้าที่ตรงนั้นไปแล้วแล้วก็เตรียมที่จะยื่นศาลปกครองครับแล้วก็จะไปดัดหน้าที่จนกว่าที่จะมีปลดกล้าส่วนประเด็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันกรณีเรื่องของสว.ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่เคยร่วมวงเจรจาก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งคำถามกันถึงเรื่องการไปปรากฏตัวที่โรงแรมแถวรางน้ำท่านนายกก็บอกโอ้ใครๆก็ไปเจอกันก็สวัสดียกมือไหว้คุณสมรู้สุขสำรวยครับก็ออกมาตอบโต้ฝ่ายค้านบอกคลิปเก่า2ปีแล้วกกต.ตรวจสอบจบแล้วแล้วก็เตรียมที่จะให้ฝ่ายกฎหมายถอดเทปแล้วก็ฟ้องด้วยเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ยังคงอยู่ในกระแสส่วนเรื่องน้องเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอ่างทองครับวันนี้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองกับคุณหมอโรงพยาบาลอ่างทองที่เป็นคุณหมอเด็กนี่ในข่าว NBT Connect นี่เขาออกมาบอกว่ายืนยันไม่ฟ้องพ่อแม่เด็กและตอนให้สัมภาษณ์ก็เหมือนมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะด้วยก็อาจจะเข้าใจครับบางทีประเด็นมันอาจจะขำหรือขำไม่ออกแต่ว่าก็ออกสัมภาษณ์ในลักษณะมีติดตลกหน่อยย้อนไปผิดถูกอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าเรื่องของการให้สัมภาษณ์ฟังดูแล้วเป็นประเด็นหลายคนนำไปขยายกันต่อส่วนบ้านเราใกล้ๆนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมธนาคารโลก IMF World Bank 2026เราถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นนี่แหละงานนี้ที่ทำให้คลองเตยชุมชนไผ่สิงโตอะไรต่อไม่อะไรดูดีขึ้นตอนนั้นก็จะมีที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตอนนั้นอาจจะดูน่าตื่นเต้นกว่านี้เพราะว่าไทยเราเองกับงานแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ขณะเดียวกันนะครับเรื่องของแลนด์บิดท่านนายกก็บอกว่ายังไม่ได้พับนะแต่ว่าจะดัน missing link ก่อนรอจังหวะเหมาะสมค่อยปัดฝุ่นนี่ก็เป็นการส่งสัญญาในขณะที่ก่อนท่านี้หลายคนก็คอมเมนต์กันผมกับคุณมนตรีเนี่ยแหละที่คุยว่าเอ๊ะบางสื่อเนี่ยเหมือนก็ช่วยว่าเขาถอยเขาพับเขาหนีเขาไม่ได้หนีนะอาจจะลดขนาดลดไซส์ลงมาก่อนเพื่อหลบกระแสหรือไม่อย่างไรขณะเดียวกันวันนี้ท่านประธานสภาโสภณสารัมครับเห็นปลูกต้นไม้ปีนต้นไม้ไปตัดแหมท่านถือได้ว่าเป็นประธานสภาที่ทำหน้าที่ได้เยี่ยมนะครับท่านก็ปรับปรุงภูมิทัศน์รัฐสภาก็ทำเป็นกิจกรรมที่มีชื่อด้วยคำว่าเฉลิมพระเกียรติด้วยท่านเองนี้ถือว่าสุดยอดครับเพราะว่าทำภารกิจที่ครอบคลุมแล้วก็มากกว่าภารกิจของประธานสภาก่อนหน้านี้ที่ใครทำมาก่อนหน้านี้ท่านทำได้หลากหลายหน้าที่จริงๆครับทั้งมีกิจกรรมทางศาสนาทั้งเปิดให้มีการขายของในพื้นที่สภาท่านไปเปิดงานเองลงไปรณรงค์ยาเสพติดในพื้นที่ของท่านอาจจะเป็นงานติดพันแล้วก็มีนำเต้น แอร์ระบงแอร์ระบิกริมน้ำโอ้น่าสนใจนี่ถือได้ว่าไม่ธรรมดากับบทบาทที่เราได้ประธานสภาประมุขฝ่ายนิติบัญญัติที่ทำหน้าที่ได้อย่างขยันขันแข็งผมมีคุณมนตรีจัดรายการอยู่ด้วยกันนะครับสวัสดีครับคุณมนตรีครับ
12: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับแหมคุณอภิรักษ์นะทิ้งท้ายเรื่องของท่านประธานโสพลนะผมเติมอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มักจะมีคำถามไปถึงท่านและฝ่ายค้านนั่นแหละนะครับที่พูดถึงเรื่องนะสิ่งที่ท่านประธานทำนั้นไม่ใช่หน้าที่ของท่านอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ท่านยืนยันนะว่าสิ่งที่ท่านทำนะก็คือนะนี่แหละหน้าที่ของประธานการบริหารอาคารเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาเติมให้นิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยเผื่อมีเวลาค่อยไปลงในรายละเอียดอื่นๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหรือว่าจะเอาอีกสักหน่อยหนึ่งครับคุณอภิรักษ
11: ์เอาสักหน่อย
12: เก
11: ี่
12: ยวกับเรื่องนะเกี่ยวกับเรื่องอันหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของการซ่อมแซมนะครับอาคารต่างๆนั้นเนี่ยพอมาถึงตอนนี้แล้วนะครับก็ยังเป็นคำถามอยู่นะครับว่าตกลงจะอะไรยังไงเนี่ยนะก็วันนี้นะครับท่านประธานโสพลนะครับท่านพูดถึงเรื่องของอาคารรัฐสภานะครับว่าหลังจากที่หมดประกันแล้วการดูแลอาคารขนาดใหญ่นะก็เป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการนะครับแต่ขณะนี้ยังปรับยังปรับการดูแลไม่ได้นะเพราะมีปัญหาเรื่องงบประมาณและคนที่ชำนาญการในการที่จะดูแลด้านภูมิทัศน์นะซึ่งในรายละเอียดนี่มีประโยคใหญ่อยู่อันหนึ่งซึ่งถ้าจะสรุปสั้นๆก็คือนี่แหละครับท่านก็ยอมรับแล้วว่าเมื่อวันเวลาระยะเวลาที่มันสิ้นสุดลงเกี่ยวกับเรื่องของการรับประกันนั้นมันหมดไปแล้วท่านบอกว่าเมื่อประกันเมื่อหมดประกันแล้วรัฐสภาต้องมีหน้าที่ดูแลทุกส่วนซึ่งเราก็ได้ของบประมาณไปแล้วเพื่อดูแลรักษาซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นระบบไอทีอุปกรณ์ต่างๆบันไดลิฟต์รวมถึงบริเวณด้านนอกอาคารที่มีพื้นที่ประมาณ100ไร่ต้องดูแลเราสร้างไว้ก็ต้องรักษาสร้างง่ายแต่รักษายากเพื่อทำให้สภาเป็นมิติใหม่เป็นแลนด์มาร์คเป็นสภาของประชาชนจริงๆประชาชนก็ร่วมต้องร่วมกันเป็นเจ้าของที่นี่อยากปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการให้ที่นี่เป็นเหมือนบ้านนะเน้นไม่ใช่สร้างภาพไม่ใช่พิธีกรรมอย่างน้อยทุกคนก็เอาเป็นว่านักข่าวก็ผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านพูดยาวจนไม่มีจังหวะจะแทรกหรือเปล่าก็เลยทำให้ไม่ได้ไปถามถึงประเด็นนะครับว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ทั้งสวใครต่อใครกระทุ้งนะครับวันนี้มันจะหมดระยะเวลาที่รับประกันแล้วนะจะต้องทำอะไรยังไงเขาถึงขั้นชี้จุดว่ามีกี่ร้อยจุดและแต่ละจุดจะต้องใช้เงินงบประมาณเท่าไหร่นะฮะก็นับถอยหลัง7วันอันตรายปรากฏว่าไม่มีใครถามถึงนะไม่แน่ใจว่าเพราะไม่มีจังหวะที่จะแทรกหรือนะเพราะอะไรกันแน่ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เมื่อหมดประกันไปแล้วรัฐสภาต้องมีหน้าที่ดูแลทุกส่วนเราได้ของบประมาณไปแล้วเพื่อดูแลรักษาซ่อมแซมครับคุณอภิรักษ์ครับ
11: ก็ถ้าจะเทศนาบอกกันว่าจะซ่อมวัดจะปรับปรุงวัดกันยังไงคนเขาก่อสร้างกันมาเสร็จแล้วยังมีปัญหาอยู่ท่านก็บอกว่าก็วัดเป็นของทุกคนวัดเป็นของชาวบ้าน
12: ครับ
11: ทุกคนต้องมีหน้าที่ช่วยกันดูแลก็เปิดให้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของต่อไปนี้พื้นที่ทั้งหมดเป็นเจ้าของเรามีออกกำลังกายแล้วก็มาเต้นแอโรบิกกันได
12: ้ครับ
11: ใครอยากจะมีการค้าขายก็มาช่วยค้าขายกันได้ใครอยากจะยืนแสดงพลังอะไรก็สามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้กันได้ต่อคำถามที่ว่าเอาเป็นว่า อย่าให้แตกสามัคคีกันเลย อย่าไปสอบถามประเด็นอะไรที่ไม่สร้างสรรค์เราต้องมีความสร้างสรรค์ก็ดีครับก็ถือได้ว่าใบลานก็ได้มีการคนอ่านให้ฟังครับว่าเป็นยังไงแบบไหนทีนี้เรื่องของหัวสวครับวันนี้มีหลายคำพูดที่มีออกมานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อก็ออกมาเยอะอย่างวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหัวสวเนี่ยที่มีการเปิดข้อมูลอะไรกันออกมาเนี่ยท่านนายกบอกว่าก็เราก็ทำหน้าที่ไม่มีความจำเป็นใดๆนะเรื่องสวที่เราจะไปเกี่ยวข้องก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนักข่าวถามว่าณตอนนี้เวลานี้มีหน่วยงานใดที่เชิญไปชี้แจงแล้วหรือยังท่านนายกบอกว่าก็ยังไม่มีใครเชิญแต่ก็ให้การเป็นลายลักษณ์อักษรมาปีกว่าแล้วส่วนกรณีการฟ้องร้องคุณยิ่งชีพผู้อำนวยการไอลอว์เนี่ยในฐานะส่วนตัวนายกบอกว่าก็ดำเนินการตามสิทธิ์ที่มีอยู่มีช่วงเวลาให้ทนายไปหาข้อมูลประกอบคำฟ้องส่วนจะมีการตั้งวอร์รูมสู้หรือไม่นายกบอกว่าไม่มีจะตั้งวอร์รูมสู้ทำไมในเรื่องนี้เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องนักข่าวถามว่าหากมีการอภิปรายในเรื่องนี้ที่ประชาชนสนใจนายกบอกว่าเรื่องนี้มันเริ่มมาเป็นปีแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดก็ไม่ได้เห็นจะไวตรงไหนช้าจะตายนักข่าวถามว่ามันเป็นเหตุผลที่อาจจะทำให้รัฐบาลเนี่ยมีปัญหาไหมเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยท่านนายกก็บอกก็คือวันนี้ไม่ได้เป็นผู้พิพากษาถ้าถามกันตรงๆพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้ส่วนเกี่ยวข้องคนที่เป็นตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยก็บอกผู้สื่อข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะเตือนไปแล้วว่าไม่ให้ลูกพรรคไปเกี่ยวข้องแวะใดๆกับเรื่องสวเพราะพรรคไม่ได้เกี่ยวข้องหนังสือก็แหมมันก็จะมีแต่ถามคนโน้นคนนี้แล้วก็มาทำเป็นเรื่องเป็นราวนักข่าวถามย้ำไหมบอกย้ำอยู่แล้วนะครับนักข่าวถามตกลงท่านนายกไปพูแมนไหมอันเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการถามเพื่ออยากจะได้คำตอบจริงๆหรือเป็นการชงหรือเปล่าเพราะวันก่อน มีคนก็ถามว่าเอ๊ะเห็นนายกไปพูแมนตอนนั้นวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าท่านนายกก็บอกไม่ไปก็จบแล้วหรือบอกว่าไปไม่ด้วยเหตุผลอะไร1 2 3 4เพราะว่าแถวๆนั้นก็เป็น1ในศูนย์บัญชาการที่ทางซีกฝั่งนี้ก็ใช้อยู่เป็นประจำท่านนายกบอกก็อยู่ที่นู่นเป็นประจำ
12: ครับ
11: ต้องถามเดี๋ยวว่าวันไหนที่ไม่ได้ไปอ่ะอย่าถามไปว่าไปวันไหน อยู่ตรงนั้นมาแต่ไหนแต่ไรคุณมนตรี
12: ครับ
11: แล้วก็บอกนี่เทปัญญากิก็อร่อยบุฟเฟ่ก็ดีนะคุ้มราคาเนี่ยจะโปรโมทได้ด้วยนี่นักข่าวถามว่ามีคนนำไปเชื่อมโยงไงที่นายกอยู่ในร่วมวงที่มีผู้สมัครสวเนี่ยนายกบอกว่าก็บอกแล้วก็ต้องไปอ่ะโรงแรมภูแมนมีวันไหนที่ไม่ได้ไปบ้างก็ไปใช้สปาตั้งแต่วันนี้เขาเปิดอ่ะโอ้มีสปาอีกด้วยเนี่ยเพิ่งรู
12: ้
11: ส่วนวันที่เขารวมตัวกันเนี่ยนักข่าวก็ถามมีการทักทายจนเกิดความเข้าใจผิดไหมท่านนายกบอกก็ทักทุกคนน่ะเพราะว่าดื่มกาแฟอยู่ตรงล็อบบี้ตั้งแต่ยังไม่มีตำแหน่งตอนเนี้ยไปนั่งไม่ได้แล้วรปภ.ไม่ยอมให้นั่งแล้วก็ไม่ทราบหรอกว่าใครจะมารวมตัวกันคนก็ต้องเยอะสื่อมวลชนก็คงจะได้เห็นกันนักข่าวถามว่าได้เจอใครที่เป็นสว.ชุดปัจจุบันไหมท่านนายกบอกเพียบเลยโรงแรมเนี่ยเหมือนโรงแรมสมัยก่อนแถวพญาไทราชเทวีรุ่นพ่อที่อยู่กันทั้งวันน่ะเช้าก็อยู่เที่ยงก็อยู่เย็นก็อยู่สลับกันร้านญี่ปุ่นร้านอิตาเลียนร้านอาหารจีนร้านบุฟเฟ่ต์เป็นเรื่องปกติมันไม่ได้แสดงอะไรไม่มีอะไรกอไผ่ใช่ไหมนายกบอกตรงนั้นไม่มีกอไผ่เวลาเขาถามเอาเนื้อท่านก็ออกดอกข้างๆเวลาเขาถามเชิงเปรียบเทียบท่านก็ตอบแบบแหมตรงนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่เนี่ยท่านไม่ตายมาจริงนักข่าวถามว่าอ่ะมันมาเชื่อมกับเรื่องหัวสวเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมท่านนายกบอกแหมถ้าถามตัวท่านเองท่านก็บอกไม่สามารถเพราะมันไม่เกี่ยวส่วนมีการตั้งข้อสังเกตว่าปรากฏตัวอยู่ในวงเจรจาเนี่ยท่านนายกบอกไม่มีครับเจอคนเป็นหมื่นเป็นพันทุกวันมีแต่คนมาขอถ่ายรูปไม่เคยไปเดินขอใครและก็นับคะแนนจากตรงเนี้ยใครมาขอถ่ายรูปให้ถ่ายทุกคนอย่างน้อยก็คงได้สักครึ่งคะแนนเป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านเองนักข่าวถามในเวทีเรื่องหัวสวเมื่อวานมีการเปิดเผยว่าอดีตที่ปรึกษาของท่านนายกเคยให้ผู้สมัครสวเซ็นใบลาออกล่วงหน้าเพื่อการันตีตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โอ้โหอ่ะท่านนายกทุกคำตอบทุกคำถามก็ดูเหมือนว่าก็ไม่ตายบอกใครอ่ะใครแม่เรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นใครมาลาออกก็ให้ออกไม่เคยดึงให้ใครอยู่ถ้าใครจะไปสมัครสสหรือสวท่านมาขอท่านเซ็นก็เซ็นเพราะมันใครที่ไม่อยากทำงานแล้วก็ให้ออกเท่านั้นนักข่าวถามมีคนไปร้องเรียนจนอาจจะถึงขั้นยุบพรรคภูมิใจไทยกังวลไหมท่านนายกบอกไม่ได้กังวลอะไรเพราะไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่รำคาญ
12: โ
11: อ้นักข่าวถามรำคาญแบบไหนสมเพศสมเพศ
12: โอ้เพศสองครั้ง
11: เอออันนี้ผมก็อ่านตามที่เห็นนะอ๋อสมเพศสองครั้งนี่ไทยบีเบ้ก็ถามนะถามว่ากังวลไหมท่านบอกไม่ได้ทำอะไรจะไปกังวลทำไมนักข่าวถามลำคาญไหมลำคาญนักข่าวถามต่อตอนนี้ลำคาญแบบไหนสมเพศสมเพศโอ้โหคุณมนตรีไม่ธรรมดาฮะท่านนายกให้เวลาท่านนายกเยอะเลย
12: ผมนับดูแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมด14คำถาม
11: โอ้โห
12: เฉพาะกรณีเกี่ยวกับเรื่องของกรณีหัวไม่หัวสวและคำถามที่ท่านตอบแบบยืดยาวมากที่สุดก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการไปที่โรงแรมนะพูแมนนะตรงนั้นมีหลายช็อตหลายตอนมีทั้งอาหารมีทั้งอะไรต่อไม่อะไรและท่านไปปักหลักอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นคำถามที่คุณพริษฐ์ต้องการได้รับคำตอบนั้นเนี่ยวันนี้มีคำตอบแล้วที่บอกว่าไปก็บอกไม่ไปก็ไม่บอกไม่ไปก็บอกมาตกลงท่านไปและถามว่าไปวันไหนไม่ต้องถามแบบนี้ถามว่าวันไหนที่ไม่ไปก็ชัดเจนแจ่มกระจ่างนะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวไม่หัวสวที่มีการพาดพิงไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็นักการเมืองในพรรคของท่านอีกหลายคนก็ถัดต่อจากนี้ก็คงจะนะไม่มีภาค3แล้วมั้งคุณอภิรักษ์รอภาค2เมื่อวานที่ฝ่ายค้านเขาจัดเวทีเสวนานั้นเนี่ยพยานปากสำคัญ4ปากที่เอามาเมื่อวานนะถึงแม้ในสายตาของใครคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะครับที่มาตอบคำถามนักข่าวในช่วงก่อนเข้าประชุมครม.ในวันนี้ท่านนักข่าวก็ถามถึงเรื่องที่มีการพูดคุยคุณยิ่งชีพนะไปเปิดเผยในเวทีคุณพระดอนปริศนานันทกุลก็บอกว่าเรื่องเก่าทั้งนั้นนะเป็นเรื่องเก่าที่นำมาประติดประต่อแล้วก็มาเล่าใหม่นะมันก็เลยทำให้สังคมเองก็ให้ความสนใจนะเพื่อที่จะดูว่าเรื่องเก่าต่างๆเหล่านี้นะหลักฐานอะไรต่อไม่ไรที่ถูกนำมาเปิดเผยจากพยานบุคคลเพียงแต่ว่ายังไม่มีสลิปหรือมีอะไรซึ่งเข้าใจว่าถ้ามีขนาดนี้แล้วไม่รู้ว่าจะเอามาเปิดเผยในวันไหนต่อจากนี้ถ้าไม่มีภาค3แล้วนะภาคต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกกต.ถ้าพิจารณาเรื่องนี้ครบถ้วนตามไทม์ไลน์อีก4ครั้งก็ดูว่าผลการตัดสินของขออภัยกกต.ใช่ไหมผมพูดไม่ผิดเมื่อกี้นะก็อยู่ที่กกต.ว่าท่านจะมีมติในเรื่องนี้ออกมาอย่างไรเพราะว่ามีผู้เกี่ยวข้องมากถึง229คนและคนที่ถูกออกมาเปิดเผยเนี่ยนะ9คนและเมื่อวานก็มีรายชื่อมีอะไรโอ้เพิ่มอีกมากมายไม่รู้ว่าจะยังมีใครติดใจสงสัยที่จะถูกพาดพิงและนำไปฟ้องร้องหมิ่นประมาทกันอีกหรือเปล่าอ่ะก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นสถานีต่อไปก็เป็นเรื่องของ7กกต.ว่าท่านจะเห็นด้วยเห็นต่างหรือว่าจะออกซ้ายออกขวาอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของมติของกกต.ครับคุณพิรักษ์ครับ
11: ครับอ่ะ16นาฬิกา29เดี๋ยวเบรกกันต่อเผื่อมีต่อค่อยมาเติมกันอีกทีหนึ่งพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาครับ
12: ครับ
10: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับอีกพักหนึ่งเดี๋ยวจะใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวจะสบายเกินไปคุณมนตรี
6: คร
5: ับ ก็ถูกคนตั้งคำถามแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะทำให้มันคลายความสงสัยไปได้หรือเปล่าถ้าเราจำกันได้เรื่องของเครื่องบินเจ็ต800กว่าล้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคือทางซีของทางเพื่อไทยเนี่ยก็คงจะเห็นอาจารย์เชนยศชนะกับคุณสุริยะสองคนนี่แหละที่เคลื่อนไหวที่เหลือก็ไปวัดไปวากันตามเนื้อผ้ากันไปวันนี้นักข่าวสัมภาษณ์ถึงกรณีที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินปปช.ครั้งล่าสุดไม่มีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแล้วท่านสุริยะท่านบอกว่าขายไปแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของนายโกมลจึงรุ่งเรืองกิจหรือพี่ชายต้องไปถามนายโกมลอันนี้ก็เป็นประเด็นที่นักข่าวก็ตั้งคำถามกันก่อนหน้านี้เนี่ยแหละก็คือว่าเอ๊ะเครื่องบินหนึ่งลำแล้วมันจะถูกแจกแจงหุ้นเป็นของคนนี้เท่านี้คนนี้อะไรกันยังไงแบบไหนคุณสุริยะเคยให้สัมภาษณ์ครับว่าตอนนั้นเคยอยากได้เครื่องบินเอาไว้ใช้งานมีการคุยกับเพื่อนเพื่อนแนะนำว่าเบนสมิธกำลังจะขายนี
6: ่
5: นอกเหนือจากความเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยก็ต้องดูปฏิสัมพันธ์กับทางเบนสมิธด้วยก็นำไปสู่การซื้อในช่วงต้นเดือนสิงหา67 Gulfstream G550 มูลค่าของเครื่องบินเจ็ตลำนั้น862,191,500 ล้านบาทมีการนำเข้ามีการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อ13กันยา67ตอนนั้นก็ชี้แจงว่ามีการถือครองทรัพย์สินนี้ตามสัดส่วนมูลค่า30ล้านบาทเพราะเป็นมูลค่าที่เหลืออีกกว่า832ล้านเป็นการถือครองโดยกลุ่มญาติพี่น้องท่านนายกเองจริงๆก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊อันนี้เคยแจ้งว่ามีตอนนี้ไม่มีอ๋อท่านก็ตอบว่าก็มีการโอนให้อดีตภรรยาไปเรียบร้อยแล้ว
6: คร
5: ับ วันนี้ก็มีจริงๆเรื่องพวกนี้วันนี้ก็มีดีเทลนิดๆหน่อยๆออกมาเติมกันอย่างละเล็กอย่างละน้อยครับคุณมนตรี
6: คือผมเติมใน
5: ขยายหน่อยครับคุณมนตรี
6: นายกรัฐมนตรีนิดหนึ่งน่าจะถึงวงรอบที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยได้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินช่วงขาเข้าขาออกนะก็วันนี้นะเมื่อมีการเปิดเผยตามวงรอบนักข่าวเขาก็จะไปไล่เรียงดูว่าเอ๊ะนะตรงนี้ทำไมไม่มีนะเหมือนกับกรณีของท่านรัฐมนตรีเกษตรคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อสักครู่นะครับที่ท่านเข้าหุ้นกันซื้อเครื่องบินและตอนนั้นก็บอกว่าของท่านประมาณ อาจจะได้ปีกได้เครื่องยนต์หรือได้อะไรไม่รู้ที่รวมกันแล้วก็เป็นเครื่องบินเจ็ตนะฮะ1ลำแต่กล่าวสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยอุ้ยผู้สื่อข่าวเนี่ยนะก็ไปซักไซ้ไล่เรียงมีอยู่2จุดหลักนะครับที่มาถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าบัญชีทรัพย์สินล่าสุดของนายกเนี่ยไม่ปรากฏว่ามีบ้านพักตากอากาศที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในนักข่าวรู้นะว่าบ้านพักตากอากาศหลังนี้ราคา 20.5 ล้านบาท 20 ล้าน 5 แสนบาทนะครับแล้วก็คอนโดมิเนียมอีก2แห่งนะที่กรุงเทพกับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ปรากฏว่าไม่มีพอไม่มีถาม2ประเด็นนี้ปุ๊บนะนายกก็บอกว่าไม่ปรากฏแสดงว่าไม่มีก็เหมือนก็จะชวนคุยนะไม่ปรากฏแสดงว่าไม่มีผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าแล้วมันหายไปไหนล่ะครับท่านนายกนะนายกก็ตอบว่ามันไม่ได้หายมันไม่รู้ผมแจ้งบัญชีทรัพย์สินมากี่ครั้งแล้วแล้วมันเคยมีหรือไม่ผู้สื่อข่าวตอบว่าเคยมีนะผู้สื่อข่าวสังเกตสังขารบอกว่าเคยมีสมัยรัฐบาลคุณแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีท่านนายกก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่น่าใช่ถ้ามีก็ต้องขายอย่างถูกต้องถ้ามีผมมีคนทำบัญชีทรัพย์สินให้อย่างถูกต้องมันทำเองไม่ได้หรอกมันเยอะให้คนทำให้แล้วผมก็คอยตรวจสอบก็เลยถามเอ๊ะถ้าไม่อยู่แล้วแสดงว่าขายแล้วใช่หรือไม่นายกก็บอกว่าเอามาให้ดูก่อนว่าไม่อยู่หรือเปล่าจังหวะนี้ในข่าวเขาบอกว่านายกหัวเราะชี้มือไปที่ผู้สื่อข่าวพร้อมกับบอกว่าอย่ามาพูดเปล่าๆนะเหมือนกับต้องเอามาดูว่ามันมีหลักฐานมีอะไรหรือเปล่ายังไม่จบทีนี้นักข่าวลงลึกเลยแล้วห้องชุดนะฮะวอเตอร์ฟอร์ดพาร์คคอนโดมิเนียมที่กรุงเทพโอ้โหรู้ถึงขั้นว่าอยู่ชื่ออะไรตรงไหนยังไงคุณอภิรักษ์ครับนะนักข่าวบอกว่าตรงนี้ก็ไม่ปรากฏมีชื่อนายกนะฮะพอถึงตอนเนี้ยนายกก็ตะโกนขึ้นว่าโอ้ยวอเตอร์ฟอร์ดที่ไหนฉันยกให้เมียคนแรกนะบอกว่าเมียคนแรกเลยนะฉันยกให้เมียคนแรกไงเป็นส่วนหนึ่งของsentiment นะฮะโดยแล้วก็เดินออกมาแล้วก็บอกว่านั่นน่ะคือผู้สื่อข่าวก็ขวงเล็บว่าคือมันเป็นข้อตกลงก่อนหย่าร้างนะครับก็เหมือนกับว่าจะหย่าก็สมบัติอันไหนก็ให้ใครไปอ่ะก็กลายเป็นว่านะฮะเรื่องที่บ้านพักตากอากาศนะไม่มีนะแต่เรื่องคอนโดที่กรุงเทพนั้นเนี่ยก็ยกให้เป็นเรื่องของการหย่าร้างตามเงื่อนไขที่ให้กันไปทีนี้คอนโดมิเนียมที่เชียงใหม่นายกตอบเลยนะอันนั้นไม่มีก็เป็นปัญหาของคนรวยหรือเปล่าครับคุณอภิรักษ์ที่บางทีเนี่ยจำไม่ได้ว่ามีทรัพย์สินอยู่ที่ตรงไหนยังไงบ้างมีอยู่คนหนึ่งนะครับก็นะไปให้การต่อปปช.แม่ผมจะเล่าดีไหมเอาเล่าท่านผู้ฟังก็คงติดตามเรื่องนี้มาตลอดแต่ปปช.ยุคนั้นไม่ใช่ยุคนี้นะฮะไม่เชื่อนะฮะเพราะที่ไม่ได้ใส่บัญทรัพย์สินบางรายการไว้ในบัญชีเพราะไม่อยากให้ภรรยารู้สารภาพเลยผมเป็นคนกลัวเมียนะก็เลยไม่ใส่นะปปช.ไม่เชื่อชี้มูลความผิดเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญศาลท่านก็ฟังว่าเป็นเหตุผลที่ไม่มีน้ำหนักจะเอามาเป็นประเด็นว่าไม่ใส่เอาไว้ด้วยเหตุผลแห่งการนะฮะเกียร์มัวอย่างเนี้ยไม่ได้ก็ดูเหมือนเป็นเรื่องเป็นราวต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปหลายปีอยู่เหมือนกันนั่นคือปัญหาของคนมีทรัพย์สินเยอะๆครับคุณพิรักษ์ครับ
5: ครับเอานายกเป็นประธานของเรื่องอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับกรณีที่เราได้เห็นภาพกันเนี่ยเหมือนกับตัวแลนบริดจ์ไม่ได้ไปต่อตอนแรกผมก็คุยกับคุณมนตรีหลังไมค์โอ้รัฐบาลถอยภูมิใจไทยถอยอะไรกันยังไงแบบไหนคุณมนตรีบอกโอ้ยไม่ได้ถอยนะเขาจะทำเป็นท่าลงท่าเรือต่อกลายเป็นว่าตอนแรกเหมือนกับข่าวจะตั้งใจให้ได้เห็นว่ารัฐบาลยอมถอยซึ่งผมก็มองว่าเซนนั้นเป็นเซนที่ดูดีแต่ก็แอบที่จะเดินหน้าไปต่อข้างหน้าแต่ไปมาเนี่ย การให้สัมภาษณ์ดูเหมือนว่าไม่ได้ถอยนะแค่รอท่านนายกต้องการจะให้เซ็นมันออกแบบนั้น
6: ครับ
5: กรณีโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยท่านนายกบอกไม่ได้พับแต่เป็นการทำโครงการตามสถานการณ์ปัจจุบันณตอนนี้ทำมิดซิ่งลิงก์หรือโครงการเชื่อมต่อรถไฟจะทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็ไปปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งและเมื่อมันมีเวลาอันสมควรเมื่อไหร่มีความจำเป็นในตอนนั้นหรือมีความเหมาะสมทางภูมิรัฐศาสตร์ก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลาจริงๆถ้าเป็นคำนี้ย่อหน้านี้เนี่ยฟังแค่ส่วนเดียวเนี่ยก็จะได้เห็นภาพนี้แต่ถามว่าเหตุผลที่ท่านรองเอกนิติไม่ได้ไปต่อเนี่ยโหผมมองดูแล้วทั้งเรื่องความคุ้มค่าทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มันดูเหมือนว่าเหตุผลในการที่จะไปต่อมันไม่น่าจะได้ในระยะอันใกล้หรือยังไงแต่ท่านนายกบอกแบบทีนี้นักข่าวถามถ้าเรือระนองจะทำใหม่หรือใช้จุดเดิมพัฒนาขึ้นมาในส่วนของรายละเอียดท่านนายกบอกต้องไปศึกษาซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงยกระดับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยผลการศึกษากับนายเอกนิติท่านรองนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ต้องใส่ดอกจันนะคุณมนตรี
6: ครับ
5: โครงการใหญ่ของรัฐบาลควรไปศึกษาเนี่ยท่านเอกนิติบอกมาแล้วว่าถอยด้วยเหตุผล1 2 3 4วันนี้คนถามนายกบอกไม่ได้คุยแต่นายกก็บอกว่าพร้อมที่จะไปต่
6: อ
5: คร
6: ับ
5: เหตุผลมันเนื้อหามันเปลี่ยนอ่ะมันก็เลยกลายเป็นเป็น2มุมในการสื่อสารมั้ยท่านนายกบอกยังไม่ได้คุยเลยท่านนายกบอกว่ายังมีโครงการอีกมากมายที่ต้องไปทำตรงนั้นไม่แน่ใจว่าไปส่งกำลังใจให้กับคนแถวระนองหรือไปส่งให้กำลังใจในแถวแถวชุมพรหรือทางฝั่งน้ำเงินทางซีกใต้ไหมท่านบอกว่านี่มันจะต้องมี mixing link จะเป็นเชื่อมต่อเชื่อมโยงพลุดไฟทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ผ่านตะวันตกถ้าเชื่อมได้ก็จะมาฝั่งตะวันตกได้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าอันนี้ดอกจันทิ้งเอาไว้ก่อนนะเรื่องนี้ทีนี้ส่วนเรื่องรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินในฐานะที่เป็นประธานกรรมการบอร์ดประธานบอร์ด EEC จะประชุมเมื่อไหร่นักข่าวถามท่านบอกเร็วๆนี้นักข่าวถามว่ามีแนวทางที่จะยกเลิกสัญญาจริงๆไหมท่านนายกบอกยังไม่ไปถึงขนาดนั้นเฮ้แต่ก่อนหน้านี้พูดถึงว่ามันเหมือนกับว่าเอ๊ะยกเลิกไม่ได้ไม่ใช่เหรอแล้วต้องศึกษารายละเอียดอย่างที่บอกการยกเลิกสัญญาใดต้องให้ความเห็นชอบทั้งสองฝ่ายแต่ส่วนใหญ่เวลาทำสัญญาภาครัฐไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาและต่อให้ภาครัฐผิดสัญญาก็มีกระบวนการแก้ไขเยียวยาไม่เคยเห็นว่ามีการยกเลิกสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนเพราะสัญญาค่อนข้างรัดกุมรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ไม่แน่ใจว่าไม่แม่นหรือว่าตั้งใจที่จะรอจังหวะรอดูฟ้าดูฝนรอดูบวกลบอะไรกันหรือเปล่าเพราะทางฝั่งนู้นเอกชนเขาก็ไม่ได้เขายกเลิกนะแต่เขาขอเหมือนเขาขอยุติหรือคำไหนเนี่ยไม่แน่ใจแต่ตอนแรกท่านนายกเหมือนขึงขังวันนี้แต่วันนี้เหมือนจะยังไม่ได้ 100% นะคุณมนตรี
6: ผมเห็นในตอนท้ายนะที่นักข่าวถามถึงกระแสข่าวขณะที่นายกเดินทางเยือนฝรั่งเศสได้มีการหารือกับ CP ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะนักข่าวก็หยิบมาถามต่อเนื่องจากเรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับนายกย้อนถามผู้สื่อข่าวว่าข่าวจากใครครับพร้อมกับหัวเราะแล้วกล่าวต่อว่าใครรายงานคุณล่ะซึ่งสื่อก็ตอบกลับว่าไม่สามารถบอกแหล่งข่าวได้ท่านนายกก็สวนกลับทันทีว่าผมก็บอกไม่ได้พร้อมกับหัวเราะก็เลยตกลงไม่แน่ใจว่าในระหว่างไปที่ฝรั่งเศสนั้นได้ไปหารือกับเอกชนในเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะนายกนะฮะบอกไม่ได้เพราะนักข่าวไม่สามารถนะฮะบอกว่าใครเป็นแหล่งข่าวใครเอามาให้ในเมื่อบอกไม่ได้ก็ผมก็บอกไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าได้คุยหรือไม่ได้คุยกันครับคุณเวลาครับ
5: ครับคุณมนตรีไปตรงไหนต่อไหมครับเชิญครับ
6: ผมยังเมื่อสักครู่ผมใส่ดอกจันที่คุณวิรักษ์พูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีประเด็นที่แตกต่างจากท่านรองเอกนิตินะเรื่องของแลนด์บริดจ์คือท่านเอกนิติท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าการที่ทบทวน แสดงว่าเหมือนกับคำที่ถามนายกเมื่อกี้ว่าแสดงว่าพับแผนแล้วใช่ไหมนะท่านรองเอกนิติก็บอกใช้คำอย่างนั้นก็ไม่ผิดพูดอย่างนั้นก็ได้นั่นก็คือเหมือนกับจบแล้วแต่วันนี้นายกนะฮะเหมือนกับจะสื่อเพื่อที่จะส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าที่บอกว่าไม่ได้พับไม่ได้พับการดำเนินการนะฮะสามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลานั่นก็คือถ้าวันใดวันหนึ่งนะเวลามันเหมาะสมนะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ได้เรื่องอื่นๆได้ก็นำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลาก็ยังไม่ได้ปิดประตูสนิทซะเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของแลนด์บริดจ์ถ้าจะมีการสื่อสารว่าจะทำหรือไม่ทำแต่วันนี้นะสถานการณ์ยังไม่ได้นะในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังไม่ได้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับมันถึงเวลาก็ยังสามารถหยิบยกขึ้นมาได้อยู่ตลอดเวลาครับคุณวีระครับ
5: เหมือนมันไม่ได้เหมือนไม่ทำนะมันเหมือนว่านั่งร้านอ่ะก่อไว้ก่อนด้วยซ้ำไปเห็นด้วยหรือเปล่าอันนี้ถ้าผมแปลความหมายประมาณนั้นนะครับคุณมนตรี
6: ครับอีกสักเรื่องคุณวีระแล้วก็น่าจะผมดูจากรายละเอียดนะที่รัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะรวมทั้งปลัดรวรนแสงสนิทได้ออกมาแถลงนะครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้แล้วก็มีคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะรวมถึงคุณวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองต้องบอกว่าทั้งกระทรวงการคลังซึ่งเป็นภาคราชการนะตั้งแต่ปลัดยันในส่วนของผู้อำนวยการนะสสก.ที่ว่านะแล้วก็มีกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองแต่นะกระทรวงคมนาคมมีเข้าใจว่าในฝ่ายการเมืองคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยนะจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องที่แถลงในวันนี้ก็ดังที่ปรากฏเป็นข่าวบนหน้าสื่อไปแล้วนะครับจากการประชุมของบอร์ดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่วันนี้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติตามนั้นนะไปดูว่าตามนั้นน่ะมันมีหลักๆอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็บอกว่าครม.มีมติให้เลื่อนกำหนดการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิม31กรกฎาคมไปเป็นวันที่20กันยายนอันนี้คือประเด็นแรกก็เป็นไปตามข่าวที่ได้มีการสื่อสารกันเอาไว้ถัดมากระทรวงการคลังได้ขอให้มีการขยายเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปจนถึง30กันยายนนะขยายเวลานะใครที่บอกว่าจะแค่กลางทางแล้วก็จะปรับไปใช้เรื่องของ60 40นั่นน่ะใครที่เป็นผู้ถือบัตรเดิมนะครับก็ยังจะสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึง30กันยายนตรงนี้ผมใส่ดอกจันนะเดี๋ยวคุณพิรักษ์เผื่อจะเติมนะครับ
5: ครับ
6: เพราะในรายละเอียดไม่ได้ระบุนะระบุเพียงแต่ว่าขยายผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยสามารถใช้ได้ไปจนถึง30กันยายนทีนี้มันก็จะมีคำถามตามมาก็คือนะผู้ที่ได้บัตรเดิมนั้นเนี่ยมีทั้งผู้ที่นะมายืนยันตัวตนเพื่อที่จะขอรับบัตรต่อและมีจำนวนหนึ่งประมาณสัก 500,000 กว่าหรือ 600,000 เนี่ยนะก็เข้าใจเอาเองว่าด้วยเกณฑ์และเงื่อนไขแบบเนี้ยตัวเองไม่น่าจะเข้าข่ายก็เลยไม่มายืนยันตัวตนเพราะฉะนั้นตรงนี้นะจะต้องถูกปรับออกไปด้วยเหตุผลของการไม่มายืนยันตัวตนหรือเมื่อยังเป็นผู้ถือบัตรเดิมก็ยังได้สิทธิ์เดิมอยู่ต่อไปอีกหรือไม่อันนี้ใส่ดอกจันเอาไว้นิดหนึ่งถัดมานะฮะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกชุดใหม่จะได้เริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนะฮะก็ของใหม่จะเริ่ม1ตุลาคมนะฮะนอกจากนี้ครม.ยังมีมติรับทราบเรื่องกฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์ต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อสอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากที่สุดนะเกณฑ์ที่ทบทวนมีอะไรบ้างนะ 1. หลักเกณฑ์เดิมที่คณะกรรมการนะครับบอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะฮะ พิจารณาให้ก็คือเรื่องอายุของรถนะฮะอายุของรถที่บอกรถยนต์อายุเกิน20ปีที่มีมูลค่าไม่สูงแต่หากเป็นรถเก่ารถสะสมเช่นรถคลาสสิกหากใครมีครอบครองรถเหล่านี้กรมการขนส่งจะมีหน้าที่คัดออกนะมีหน้าที่คัดออกนะทางไม่ต้องไปแสดงไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะหน่วยงานราชการเขาจะทำหน้าที่ดีดออกเองนะไม่ต้องเดือดร้อนสำหรับรถที่มีอายุนะ20ปีมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุเกิน15ปีไม่เกิน300 cc และไม่เข้าข่ายเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิกขนส่งก็จะดีดออกอีกเหมือนกันนะไม่ต้องไปแจ้งไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะ2หน่วยงานนี้เขาจะติดต่อกันเองนะไม่ต้องไปอุทธรณ์ทีนี้กรณีที่ต้องไปอุทธรณ์นะคือรถไม่ได้ใช้และยังไม่ได้ไปแจ้งยกเลิกทะเบียนตรงนี้ต้องอุทธรณ์ส่วนนะต้องไปอุทธรณ์ที่ขนส่งนะหรือไปที่ศูนย์ One Stop Service ซึ่งก็แนะนำว่าให้ไปที่ตรงนี้นะแต่ละอำเภอเขาจะมี101110เนี่ยก็ไปจัดการเรื่องนี้อ่ะเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงที่ว่ามาเนี่ยแม้จะเป็นนะของเดิมที่เป็นข่าวไปแล้วผมก็นะติดใจอยู่นิดเดียวก็คือในกรณีที่เป็นผู้ถือบัตรเดิมนะแต่ไม่ได้ไปยืนยันตัวตนด้วยเหตุผลเข้าใจว่าไม่เข้าข่ายนะ 5-6 แสนคนนะจะถูกดีดออกด้วยเหตุผลที่ไม่ไปยืนยันตัวตนตั้งแต่แรกหรือถือว่ายังเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมที่ยังจะได้ใช้สิทธิ์ต่อไปอีก2เดือนครับคุณพิรักษ์ครับก็ดูเหมือนจะยังไม่น่าจะยังไม่น่าจะเสด็จน้ำสักเท่าไหร่ครับ
5: ครับน่าจะยังไม่ได้เสด็จน้ำเพราะว่าเงินที่เตรียมจำนวนที่กะเกณฑ์เอาไว้กับรูปแบบที่รันไปแล้วเนี่ยมันเหมือนออกมาอย่างหนึ่งอ่ะคุณมนตรีพอถึงเวลาเนี่ยบางครั้งบางทีจะมาเปลี่ยนแพ็กเกจมันต้องดีไซน์ให้มันพอดีกับเงินจังหวะแล้วก็เรื่องคนด้วย
6: ครับ
5: ผมย้อนไปที่เรื่องของคดีหัวสวได้ฟังจากฝั่งฝ่ายรัฐมีการอธิบายกันไปยืดยาวครับทีนี้ในฝั่งของรัฐที่มีการตอบโต้กันก่อนหน้านี้ก็จะมีคุณสุขสมรวยครับที่ออกมาตั้งคำถามว่ามันนานแล้วแล้วก็เป็นประเด็นที่ได้มีการชี้แจงไปแล้วเนี่ยทั้งฝั่งของฝ่ายค้านวันนี้คุณผลิตคุณผลิตเวลามาแต่ละดอกเนี่ยเขาก็จะเรียงเป็น1 2 3 4เขาเรียงมาอย่างนี้ครับ1ครับที่ท่านบอกว่าจัดเลี้ยงเนี่ยที่จัดที่พรรคภูมิใจไทยในวันที่18พฤษภาคม67 2วันก่อนการเปิดรับสมัครสวไม่เกี่ยวกับการเลือกสวเพราะมีการถ่ายทอดสดทั้งงานโดยไม่มีการพูดถึงเรื่องสวบนเวทีคุณผลิตบอกว่าถ้าหากงานดังกล่าวเกี่ยวกับสวท่านคงไม่ประกาศกลางเวทีที่ถ่ายทอดสดหรอกแต่ที่หลายคนสงสัยว่าอาจจะเชื่อมโยงเพราะอย่างน้อย4คนในงานกลายมาเป็นผู้สมัครสวไม่กี่วันหลังจากจัดงานอย่างน้อย3คนในงานถูกตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำตัวสวจากอำนาจเจริญ2เดือนหลังจากจัดงานจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณผลิตแต่ถามว่าผมว่าก็พอเป็นไปได้อยู่นะก้อมแก้มเพราะว่าคนที่สนใจการเมืองอ่ะเวลา

0: ส่วนถูกเลือกเป็นสว3การที่บอกว่าการจัดเลี้ยง18พฤษภาคม67เคยมีคนร้องไปที่กกต.แล้วและก็ไม่เคยถูกกกต.เรียกไปสอบโดยเข้าใจว่ายุติไปแล้วคุณผลิตบอกว่าเรื่องนี้เป็นการเฉพาะจะจบลงหรือไม่อย่างไรเป็นคนละเรื่องของข้อกล่าวหาส่วนข้อที่4ครับคำถามที่คุณผลิตบอกว่าถามและท่านยังไม่ได้ตอบเลยก็คือว่าท่านไม่เคยรับรู้หรือไม่เคยสั่งการให้ทีมงานของท่านโอนเงินหรือจ่ายเงินให้กับผู้สมัครสวในห้วงเวลาที่ใกล้เคียงกับการเลือกสวคำถามนี้ยังไม่ได้คำตอบท้ายที่สุดนี้คุณผลิตบอกว่าทางฝั่งรู้เนี่ยคุณสุขสำรวยบอกว่าทำไมพูดช้าไปคุณผลิตบอกไม่ได้พูดช้าหรอกครับที่พูดตอนนี้เพราะคดียังไม่จบและสังคมมีความกังวลและกำลังจะมีมติในอีกหนึ่งเดือนเพื่อตัดตอนให้เรื่องของท่านและบุคคลในพรรคท่านไม่ไปถึงศาลอันนี้เป็นความเห็นของคุณผลิตถ้าช้าก็เป็นช้าที่กกต.เขามีหน้าที่และเข้าถึงหลักฐานได้มหาศาลแต่กลับสอบสวนนานกว่า2ปีโดยที่ยังไม่ส่งเรื่องใดๆไปถึงศาลเสถียรเอาเป็นว่าในเกมของการสื่อสารเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนคุณผลิตเอ่ยหรือสไตล์ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเรียงมาเป็นประเด็นประเด็นแบบนี้มันก็คงหงายกันนะแต่ว่าณตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเปิดประเด็นอะไรกันมาแบบไหนเนี่ยทางฝั่งเนี้ยเขาตอบเขาโต้แบบที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจในหลายๆครั้งนะคุณบุตรี
1: ครับก็แบบอีกฝั่งหนึ่งเวลาตอบโต้เนี่ยนะอย่างผมเห็นนะพอยังพอมีเวลาอยู่นิดหนึ่งนะครับอย่างคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับอันวันนี้นะจริงๆท่านมีหลายประเด็นนะประเด็นที่ท่านต้องการจะสื่อสารในวันนี้ผมเห็นเป็นประเด็นหลักก็คือเรื่องสองนอหนึ่งพอนะที่เย็นนี้จะนัดพบปะพูดคุยแล้วก็เห็นไส้ในของข่าวนะก็นะจะมีการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรกันระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดปัตตานีในวันที่1สิงหาคมนะก็เพื่อที่จะสื่อสารให้เห็นว่าที่บอกว่าสองนอนหนึ่งพอนะฮะมีปัญหากันนั้นก็เป็นการยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาแต่ผมเอาประเด็นในส่วนของนักข่าวเขาถามนะว่าเอ๊ะครูใหญ่ให้คำปรึกษากรณีที่แกนนำหลายๆคนเนี่ยถูกพาดพิงถึงในคดีหัวสวด้วยหรือเปล่าคุณพิพัฒน์บอกเลยโอ้ยก่อนหน้านี้นะตนก็ไม่มีชื่อแต่รอบนี้มีชื่อก็ยังงงอยู่ยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งหรือเกี่ยวข้องอะไรนอกจากนี้ยังมีการกล่าวอ้างถึงลูกสาวของตนซึ่งทำงานอยู่ในเป็นพนักงานอยู่ในบริษัทเขาไม่เคยมายุ่งการเมืองเพราะฉะนั้นจะต้องไปถามคนที่ให้ข่าวไปเอาข่าวเท็จมาจากไหนแล้วก็บอกว่าจะหารือกับทางทีมทนายว่าจะดำเนินการอะไรได้บ้างนะหากต้องไปแจ้งความก็ต้องทำนะเพราะเวลาพูดควรจะคัดกรองไม่ใช่อยากจะพูดอะไรก็พูดก็มีอยู่ตอนท้ายก็บอกว่าคือถ้ามาพาดพิงถึงตัวท่านเองไม่เป็นไรแต่นี่ไปพาดพิงถึงลูกสาวเขาเป็นแค่พนักงานบริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยขออย่าเหมารวมทั้งหมดอ่ะก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะฮะในครม.ในนักการเมือง9คนที่ถูกพาดพิงถึงเรื่องของหัวสว.ครับคุณวิระครับ
0: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
5: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบุเกสามีตำบลตันยุกมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสณเมนวัดจำปาธารารามอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ก่อนพิธีพระราชทานเพลิงศพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เยี่ยมครอบครัวของผู้เสียสละพูดคุยรับฟังปัญหาและให้กำลังใจบิดามารดาและญาติผู้สูญเสียด้วยตนเองยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้เสียสละและจะดูแลทุกมิติอย่างต่อเนื่องจากนั้นได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวญาติพี่น้องและประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขาพลโทอดุลกล่าวว่าการสูญเสียกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติเป็นความเจ็บปวดของทุกคนในกองทัพพร้อมย้ำว่าไม่มีอะไรจะเจ็บปวดไปมากกว่าการต้องสูญเสียลูกน้องผู้ที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประชาชนและรักษาความมั่นคงของประเทศผลตรวจปืนยิงถล่มจุดตรวจบุเกสามีพบมี14กระบอกเคยนำมาก่อเหตุยิงปลัดอำเภอจะนะและแฟนสาวเสียชีวิตความคืบหน้าเหตุกลุ่มคนร้ายถล่มจุดตรวจบุเกสามีตำบลตันยงวัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ6คนเจ้าหน้าที่สามารถออกหมายจับนายอาซิซันมาดาแอร์1ในคนร้ายที่ก่อเหตุซึ่งคาดว่ามีจำนวน13คนและได้เชิญตัวนายมาหะมัสรีมาสอบสวนขยายผลล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีได้รับทราบผลการตรวจสอบหลอกกระสุนปืน3ชนิดคือ M16 อาก้าและอาวุธปืนพกขนาด9มมจำนวนกว่า200ปลอกที่คนร้าย13คนใช้ก่อเหตุพบว่าอาวุธปืนที่คนร้ายใช้มีจำนวน14กระบอกคนร้ายบางคนใช้อาวุธปืน2กระบอกซึ่ง1ใน14กระบอกเคยใช้ก่อเหตุยิงนายมนชัยจิตกมลการปลัดอำเภอจะแนะพร้อมแฟนสาวเสียชีวิตเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าการก่อเหตุครั้งนี้เป็นความร่วมมือของแกนนำที่เคลื่อนไหวรับผิดชอบในพื้นที่5อำเภอของจังหวัดนราธิวาสคือจะไอร้องระแงะหรือเสาะจะแนะและศรีสักคอนที่ส่งสมาชิกแนวร่วมใน5กลุ่มละ2ถึง3คนร่วมปฏิบัติโดยมีนายอาซิซันมาดาแอร์ที่ถูกออกหมายจับเป็นหัวหน้าชุดส่วนการปฏิบัติการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วม3จังหวัดคือนราธิวาสยะลาและปัตตานีที่พบว่ากลุ่มแกนนำผู้ก่อเหตุ4คนหลบหนีไปกบดานเทือกเขาเมาะแต่ประกอบไปด้วยนายมะซาฟีตีโมนายอับดุลเลาะมะแซนายอิสมาเอลแจ๊ะแวร์และนายอาซิซันมาดาแอร์เจ้าหน้าที่ยังคงเดินลาดตระเวนพิสูจน์ทราบตีวงล้อมกระชับให้พื้นที่แคบลงแต่พบอุปสรรคฝนตกโดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมายังไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าแจ้งว่าได้ตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้2คนและวิสามัญฆาตกรรมผู้ก่อเหตุอีก3คนยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงไม่ปรากฏเหตุการณ์ตามที่มีการกล่าวอ้างและไม่มีรายงานการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานทางราชการเท่านั้นเนื่องจากการเผยแพร่ข่าวปลอมอาจสร้างความตื่นตระหนกทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้กระทำความผิดและการบังคับใช้กฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ ก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questionsWe look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12 AUG Half Marathon

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6และ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์นะครับเรื่องสถานการณ์ใต้วันก่อนเราก็เห็นความเด็ดขาดของท่านเสนาธิการก็ใช้คำว่าไล่ล่าขณะเดียวกันท่านรัฐมนตรีท่านก็ออกมาบอกว่าอย่าใช้คำนั้นและตอนหลังจากนั้นก็บอกว่าก็ไม่ได้ว่าจะไปอ่อนข้อหรือจะไปอะไรกันยังไงก็คงขยับกันแบบพอดีพอดีนั่นก็เป็นกึ่งๆกับประเด็นเรื่องของการสื่อสารที่ยังไม่เข้าที่ก็ทางวันนี้ทางตำรวจชุดคลี่คลายคดีที่ยิงถล่มจุดตรวจบูเกะซามีที่ระแงะนราธิวาสกรณีล่าสุดทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บ6นายเนี่ย6รายเนี่ยมีปลอกกระสุน3ชนิดที่คนร้าย13คนใช้ก่อเหตุครับก็เป็นอาวุธปืนที่เขาดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นชนิดเดียวกันกระบอกเดียวกับที่ใช้ยิงปลัดอำเภอเจแนะพร้อมแฟนสาวเสียชีวิต1มิถุนายน69แนวทางการสอบสวนก็เป็นความร่วมมือทราบว่าเป็นความร่วมมือของแกนนำรับผิดชอบใน5อำเภอนราธิวาสโดยมีนายอซีซันที่ถูกเจ้าหน้าที่ออกหมายจับ1คนเป็นหัวหน้าชุดในการลงมือการปรับแผนเจ้าหน้าที่ใน13อำเภอนะครับให้ดูแลจุดตรวจจุดความปลอดภัยจัดให้มีการสังเกตการติดตั้งตะข่ายโดยรอบมีแนวป้องกันมีแผนกั้นความมั่นคงฝ่ายปกครองก็มีการประชุมปลัดจังหวัดในอำเภอปลัดอำเภอรับมอบแนวนโยบายโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสฐานวิสามนายในแต่ละพื้นที่นะครับคอยทำงานประสานทหารตำรวจโดยชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมนราธิวาสยะลาปัตตานียังคงลาดตระเวนอยู่เทือกเขาเมาะแต่สกัดกั้นคนร้ายที่น่าจะยังคงพยายามในการหลบหนีขณะเดียวกันทางผู้ว่านราธิวาสก็สั่งปลัดอำเภอครับคุมเข้มความปลอดภัยให้กับฝ่ายปกครองทำงานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงสร้างความเชื่อมั่นในตัวพื้นที่โดยแต่ละหมู่บ้านก็มีการแยกกันออกมาเป็น7โซนครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดูแลต่อด้วยกำนันปลัดอำเภอตามลำดับนอกจากนี้ก็ให้ปลัดอำเภอหัวหน้าชุดชคต.ปฏิบัติงานเชิงรุกประจำอยู่ฐานอยู่กับทางเจ้าหน้าที่กองอาสาที่ดูแลและต้องทำงานเชิงรุกกันอย่างจริงจังทีนี้กับนโยบายผมไม่แน่ใจครับว่าเรามีที่ปรึกษา เรามีรัฐมนตรีที่ต้องทำหน้าที่โดยเฉพาะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านที่ปรึกษาคือท่านอาจารย์วันน
6: อครับ
5: ผมว่าเบอร์ใหญ่ๆแบบนี้แล้วแต่สถานการณ์ก็ยังคงเข้มหนักขึ้นทุกวันนะคุณมนตรี
6: ในส่วนของฝ่ายนโยบายผมเห็นทั้งสองท่านนะครับออกมาสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องปัญหาภาคใต้ทั้งท่านอาจารย์วนอซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและหมวกอีกใบของอาจารย์วนอก็คือเป็นที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งคณะเนี้ยนะฮะคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรองนายกศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วนะเป็นประธานวันนี้ก่อนเที่ยงนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ท่านรองนายกศิริศักดิ์นะซึ่งก็เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะไปหลายที่หลายทางพอกลับมาปุ๊บก็ถามถึงเรื่องนะ การจะเรียกประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านรองนายกเสศักดิ์บอกว่าคงต้องมีการประชุมที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้จะมีการประชุมนะเพราะมีมิติในเรื่องของประเทศมาเลเซียที่จะต้องขอความร่วมมือเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ผู้ก่อเหตุใช้พื้นที่พักพิงในขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาบุคคล2สัญชาติได้มีการหารือกันมาตลอดและนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศเพิ่งพบปะกันซึ่งเจตนาในการพูดคุยเพื่อเกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่ามีความสำคัญต่อประเทศมาเลเซียเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดนและเราอยากพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างไรก็ตามทั้งรัฐบาลและตนให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราต้องไปดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีนัยยะอย่างไรนะท่านก็ไล่เรียงนะฮะเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆซึ่งก็ยังไม่ได้บอกว่าสัปดาห์นี้จะเป็นวันไหนทีนี้นักข่าวถามว่ากลุ่ม BRN นะฮะก่อเหตุเพื่อให้รัฐบาลยอมรับการมีตัวตนหรือไม่รองศิริศักดิ์ก็บอกว่าเรารู้ว่าเขามีตัวตนแต่สิ่งที่เขาทำความรุนแรงเรารับไม่ได้ถ้าต้องการพูดคุยก็ต้องลดความรุนแรงและต้องมานั่งตรวจสอบด้วยว่าการก่อเหตุมีที่มาที่ไปอย่างไรส่วนจะเป็นเรื่องอื่นที่สอดแทรกเข้ามาหรือไม่นั้นตนไม่ทราบต้องขอหารือกันก่อนซึ่งต้องการให้สถานการณ์ดีขึ้นและไม่ให้เกิดความรุนแรงไปมากกว่านี้คำว่าส่วนจะเป็นเรื่องอื่นที่สอดแทรกเข้ามาหรือไม่ตนไม่ทราบนั้นเนี่ยคือผมดูเวลาข่าวท่านรองนายกศิริศักดิ์ให้สัมภาษณ์ในเวลา11โมงเศษแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยในช่วงสาย8โมงครึ่งจารย์วรรณอให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของปมปัญหาภาคใต้และมีอยู่ช่วงหนึ่งครับคุณอภิรักษ์ครับที่น่าจะหมายถึงประเด็นเรื่องอื่นที่สอดแทรกซึ่งความหมายนั้นเนี่ยในคือเป็นที่เข้าใจกันว่าเขาเรียกว่าภัยแทรกซ้อนนะฮะซึ่งเดิมเนี่ยก็มองเห็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนเรื่องของปัญหาความอะไรเป็นประชาชนชั้นสองไม่ได้รับการดูแลเกิดช่องโหว่ช่องว่างตรงนี้แต่ตอนหลังมีคำว่าภัยแทรกซ้อนภัยแทรกซ้อนที่ว่าก็พุ่งเป้าไปที่เรื่องของปัญหายาเสพติดนะฮะตรงนี้ผมพาไปดูที่ท่านอาจารย์วรรณอให้สัมภาษณ์จริงๆเนี่ยนักข่าวถามคำถามนี้ถามว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอยู่ในเครือข่ายที่จะพูดคุยด้วยหรือไม่อาจารย์วรรณอก็บอกว่าตนยังไม่ทราบฝ่ายที่เป็นผู้ดูแลจะเป็นผู้ประเมินแต่ยอมรับว่ากลุ่มผู้เห็นต่างมีหลายกลุ่มมีทั้งฝ่ายนักคิดที่ต้องการสันติสุขและฝ่ายปฏิบัติการที่ใช้กำลังออกมาถึงตรงนี้ใส่ดอกจันไว้จันวนอบอกว่าขอให้เพ่งเล็งไปยังสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเช่นยาเสพติดสินค้าเถื่อนซึ่งผลประโยชน์เหล่านี้อาจมีส่วนที่ไม่อยากให้เหตุการณ์ยุติก็ได้จึงต้องดำเนินการควบคู่กันไปตรวจสอบทุกฝ่ายเพราะจังหวัดที่เกิดเหตุรุนแรงเป็นจังหวัดที่มียาเสพติดแพร่หลายและมีสถิติการจับกลุ่มได้จำนวนไม่น้อยและประเทศที่ติดกับชายแดนเราก็เพ่งเล็งอยู่ตลอดจนถึงการค้าน้ำมันเถื่อนที่ต้องดำเนินการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายถือเป็นผลร้ายกับประชาชนโดยไม่หยุดยั้งเพราะนั้นประเด็นที่อาจารย์วรรณอพูดถึงให้เพ่งไปยังสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเนี่ยมีทั้งยาเสพติดสินค้าเถื่อนนะฮะและก็น้ำมันเถื่อนอะไรต่างๆทั้งหลายที่เถื่อนนั้นเนี่ยน่าจะถูกมัดรวมไว้เป็นนะเรื่องอื่นๆที่นะครับท่านรองศิริศักดิ์พูดถึงว่าจะมีอะไรที่สอดแทรกเข้ามาหรือไม่นั้นท่านไม่ทราบรวมความทั้งหมดนะที่ผมหยิบยกขึ้นมาก็คือน่าจะเป็นเรื่องของภัยแทรกซ้อนที่นอกเหนือจากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับคุณพิรักษ์ครับ
5: อันนี้มันเป็นคำตอบที่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าโยนไปที่ประเด็นยาเสพติดเพราะว่ามันง่ายดีในการที่จะให้เป็นตัวการเนี่ยผมนึกไม่ออกจริงคุณมนตรีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นประเด็นเรื่องของมุมมองแนวความคิด ป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นประเด็นเศรษฐกิจว่าตอนหลังพอมาหยิบเรื่องยาเสพติดมันเป็นประเด็นเบี่ยงหรือเป็นประเด็นจริงหรือเปล่าคุณมนตรีหรือว่าเป็นไปได้หมดว่าจะยังไงฮะ
6: คือเราในฐานะอยู่นอกพื้นที่แล้วก็ติดตามข่าวสารเนี่ยได้เห็นจากข่าวที่ปรากฏบนหน้าสื่อนะแล้วก็ที่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สัมภาษณ์นะส่วนที่เขาไม่ให้สัมภาษณ์นั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นก็อาจารย์วนอยู่ในพื้นที่นะอยู่ในพื้นที่มานานเนี่ยถ้าเราย้อนความไปเนี่ยนะตั้งแต่คุณพิรักษ์กับผมเริ่มทำข่าวเนี่ยกรณีนะเหตุเผาโรงเรียนพร้อมกัน35แห่งนะผมย้อนความไปสมัยที่อาจารย์วนอยังอยู่กับพรรคความหวังใหม่เกิดขึ้นในยุคนั้นน่ะในยุคพรรคความหวังใหม่ยุคของพลเอกชวลิตจงใจยุทธแล้วก็มีการเผาโรงเรียนพร้อมๆกัน35แห่งแล้วก็ไล่เรียงยาวนานมาจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ปล้นปืนนะซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่อย่างมากก็ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆทั้งหมดนะครับก็นักการเมืองที่อยู่ในพื้นที่คนที่อยู่ในพื้นที่ก็ย่อมจะมีข้อมูลแล้วก็ได้รับทราบได้เห็นความเคลื่อนไหวส่วนจะพูดทั้งหมดไม่พูดทั้งหมดหรือว่ายังไงก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้สัมผัสและก็ได้รับรู้มากกว่าคนที่อยู่นอกพื้นที่ครับคุณพิรักษ์ครับ
5: คุณมนตรีผมวนกลับมาที่เรื่องข้าราชการท้องถิ่นหน่อยแล้วก็ลงรายละเอียดให้กับนายกรัฐมนตรีให้ได้เห็นภาพกันนะครับว่าท่านเองมีความแข็งขันในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรตอนประมาณเที่ยงครับนายกรัฐมนตรีให้คำตอบจากคำถามเรื่องของการทุจริตสอบเนี่ยนักข่าวถามท่านอะว่าเอ๊ะตกลงเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีแอคชั่นอะไรไหมหลังจากที่ท่านรองประกรณ์มีการรายงานข้อได้จริงท่านนายกบอกว่าติดตามข่าวบ้างไหมตอนนี้มีหลายแอคชั่นแล้วนะแอคชั่นที่1ย้ายผู้บริหารกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนะแอคชั่นที่2ตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสอบสวนข้อได้จริงอันนี้คือท่านรองเซเบ้ใช่ไหมก่อนที่จะพบว่ามีใบประกาศผลคะแนนและใบคำตอบมีคะแนนไม่ตรงกันแอคชั่นที่3คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับผู้ที่คาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตแอคชั่นที่4ตั้งคุณประกรณ์มาตรวจสอบข้อเท็จจริงแอคชั่นที่5ร่วมมือกับตำรวจปปช.ออกหมายเรียกออกหมายจับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการประกันตัวและดำเนินคดีต่อไปแอคชั่นที่6คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทเตรียมยกเลิกบัญชีผู้สอบขึ้นทะเบียนเป็นข้าราชการท้องถิ่น 5,924 คนแล้วส่งให้จังหวัดดำเนินการตามกฎหมายอันนี้มันก็มีดอกจันอีกนะว่าทำไมต้องส่งไปทั้งนั้น7ขอแอคชั่นที่7จริงๆนี่เป็นแอคชั่นนะขอให้รอดูการออกหมายเรียกและหมายจับซึ่งจะมีการขยายผลไปถึงเส้นทางทางการเงินและความเชื่อมโยงต่างๆและแบบนี้ทำไมถึงบอกว่าไม่ทำอะไรวันนี้บรรยากาศอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นทีนี้นักข่าวถามเนี่ยก่อนหน้านี้นายกเคยท้วงติงอ่ะให้มีการชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นตอนนั้นน่ะคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกกลางอ่ะเดินหน้าต่อต้องรับผิดชอบอะไรไหมท่านนายกบอกว่าเลยมาแล้วท้วงติงไปแล้วแต่คณะกรรมการเขาก็มีมติออกมาเองได้นักข่าวถามเนี่ยมันขัดนโยบายนายกไหมท่านนายกบอกเขามีอำนาจแต่สุดท้ายเมื่อมีข้อที่จริงหลายอย่างออกมาเขาก็ต้องกลับไปตรวจสอบโดยกเนี่ยกของสทเนี่ยกกลางเนี่ยมีคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยทั้งคนในกรมตัวแทนท้องถิ่นและผู้สมัครที่สุดท้ายมันเป็นไปตามสิ่งที่ผมได้บอกเอาไว้ไงที่ผมติงเอาไว้แสดงว่าเซนส์ผมถูกไงแต่ของพวกเขาก็ใช้ดุลยพินิจไม่เกี่ยวกับผมซึ่งผมไม่สนแล้วเกิดอะไรขึ้นก็บอกให้เชื่อนายกรัฐมนตรีดีกว่านักข่าวถามเป็นบทเรียนไหมท่านบอกว่าก็ต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเองไม่ว่าจะอันตรายหรือไม่เพราะบอกแล้วไม่น่าจะใช่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลแต่ยังน้อยข้าราชการประจำในกระทรวงที่กำกับดูแลก็ต้องถูกดำเนินการตามนโยบายทำตามนโยบายในการจัดการนะคุณมนตรี
6: ครับ
5: แต่เรื่องนี้มันถูกปล่อยปละ หรือถูกให้มีเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่น่าคำถามน่าตั้งคำถามเหมือนกันนะในฐานะหัวหน้ารัฐบาลยกเลิกบัญชีเนี่ยพอแล้วไหมเพียงพอไหมท่านนายกส่วนนั้นก็ทำตามหน้าที่ส่วนการดำเนินคดีมีทั้งตำรวจปปช.และคณะกรรมการของท่านประกรณ์ก็มีหลายส่วนไม่มีทางที่จะหลุดไปได้เลยจริงๆนักข่าวก็คงจะถามเนี่ยถ้าจะถามไม่ชัดก็คงจะพูดถึงการแสดงออกทางการเมืองความเสียหายในมุมของฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ข้างบนสุดในการกำกับดูแลแต่ผมก็เข้าใจคำถามพยายามไปถึงแต่ว่าเนื้อหามันไม่ได้กดดันไปถึงตรงนั้นอ่ะมันก็ไม่ต้องมีมันก็เลยไม่ได้มีคำตอบเป็นออกมาหรอกครับว่าจะต้องแสดงความรับผิดชอบแต่ว่าถ้าในความจริงก็ไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในกระทรวงหรือกรมกลองแล้วฝ่ายบริหารต้องไปรับผิดชอบทั้งหมดแต่มันก็สะท้อนว่าอย่างที่ท่านนายกบอกก็ต้องไปอยู่ที่ทางหน่วยงานที่เขามีปปช.มีอะไรฮะคุณมนตรี
6: ก็แม้มีหลายแอคชั่นนะครับแต่อีกแอคชั่นหนึ่งที่หลายคนก็รอดูตอนแรกจะเกิดตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมแต่ก็เนื่องจากนะยังไม่เรียบร้อยต้องรอทำรายงานนั่นคือเรื่องของการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบได้แล้วก็ประกาศนะผลสอบนะเรียงลำดับตามคะแนนใหม่นะซึ่งก็ปรากฏว่านะยังไม่ได้มีการประชุมและบังเอิญว่ามันมีเรื่องของการสอบนะภายในของสถ.ซ้อนเข้ามาที่มีการถ่ายทอดสดกันนะเข้าใจว่าวันนี้ก็คงจะประกาศนะผลสอบกันหรือยังเพราะว่าดูจากรายละเอียดที่ท่านรองปลัดเซมเบ้ท่านพูดถึงนั้นเนี่ยก็จะทำให้เสร็จนะครับโดยที่ไม่ต้องทอดเวลาไว้นานมันก็เลยทำให้เรื่องของการจัดประชุมกกลางที่เลื่อนออกไปยังไม่มีกำหนดนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้นัดหมายเข้าใจว่านะวันเนี่ยวันนี้นะวันราชการเดี๋ยวก็หยุดอีก3วันกลับมาอีกทีวันที่31สิงหาคมไม่แน่ใจว่าจะมีการติดต่อสื่อสารเพื่อมีการประชุมกันภายในเดือนสิงหาคมนี้หรือเปล่าคุณรักผมไปอีกแอคชั่นหนึ่งนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีก็คือกรณีของคุณหมอสรณะคุณใบชัยพฤกษ์นะฮะประธานกสทช.ที่เป็นประเด็นอยู่ณเวลานี้นะครับเอามาที่นายกรัฐมนตรีเพราะว่าความเคลื่อนไหวที่กสทช.นั้นเนี่ยก็วันนี้ไม่มีการประชุมนะครับเพราะว่า
5: ประชุมไม่ได
6: ้องค์ประชุม
5: ลาไปครบ
6: มีการลาแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ไม่เข้าประชุมมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะประชุมได้นักข่าวก็มาถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับถึงการทูลเกล้านะฮะพูดง่ายๆก็คือทูลเกล้าให้ประธานกสทช.เนี่ยนะพ้นจากตำแหน่งเพราะว่าท่านได้รับการโปรดเกล้าในเมื่อจะต้องนะครับเอาท่านออกจากตำแหน่งเนี่ยมันก็จะต้องมีการทูลเกล้าอีกเหมือนกันนะท่านนายกก็บอกว่าก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายระบุว่าต้องให้สมาชิกวุฒิสภามีมติออกมาเมื่อผลของวุฒิสภาออกมาอย่างไรก็ทำตามนั้นไม่มีทางที่จะทำผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญนะฮะทีนี้นะครับนายกท่านก็บอกว่าส่วนที่ประธานกสทช.ออกมาระบุว่าไม่ยอมรับมติคณะกรรมการสรรหาที่บอกว่าขาดคุณสมบัตินั้นเนี่ยนะนายกบอกว่าทุกคนทำหน้าที่ของตนเองนะซึ่งวันที่มีมติคณะกรรมการสรรหาออกมาตนก็ถามรองนายกประกรณ์นะเนื่องจากมีข่าวว่าต้องเร่งดำเนินการทูลเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งแต่รองนายกประกรณ์ก็ให้ความเห็นว่าต้องรอที่ประชุมวุฒิสภานะตอนท้ายนายกบอกเมื่อเรื่องจากวุฒิสภามาถึงผมเมื่อไหร่ผมก็ต้องลงนามผมใช้ดุลพินิจไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องรอแต่ทีนี้ผมสงสัยอยู่อันหนึ่งคุณมิลาครับว่านายกซึ่งได้รับคำชี้แนะจากรองนายกประกรณ์ที่บอกว่าต้องรอที่ประชุมวุฒิสภาก็เลยไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เมื่อคณะกรรมการสรรหามีมตินะครับเอกฉันท์4-0ออกมาแล้วเนี่ยต้องส่งไปที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาแล้ววุฒิสภาเลขาธิการจะส่งไปที่นายกเลยหรือว่าจะต้องย้อนกลับเข้าที่ประชุมใหญ่วุฒิสภาอีกคือฟังอย่างนี้ ม่แน่ใจว่านะฮะข่าวมีความคลาดเคลื่อนหรือว่าขั้นตอนจะต้องเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้รับรองรายชื่อนะผมเนี่ยเข้าใจว่ากระบวนการน่าจะสิ้นสุดที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาจากนั้นก็ส่งชื่อให้นายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ต้องรอดูอีกทีเพราะว่าวันนี้คุณหมอสรณะเนี่ยโอ้โหท่านออกมานะฮะก็เสียงดังฟังชัดอยู่เหมือนเดิมนะฮะก็ยังคือไม่ยอมรับนะฮะมติแล้วก็ยังยืนยันที่จะเดินหน้าต่อเพื่อนะพูดง่ายก็คือเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองครับคุณอภิรักษ์ครับ
5: ขอบคุณครับพักกันก่อนช่วงหน้าเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
6: ครับ

0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6และ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: หวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อ้าวสายต่อไป
11: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
10: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
12: เลือกนี่สิครับ
10: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
12: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
10: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
12: อ้าวสายต่อไป
0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
13: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์ขานพิชิตวณิชนะครับอเมริกากับทางอิหร่านถล่มกันมายาวๆแล้วก็2วันที่นิ่งๆกันไปสถานการณ์ยังคงไม่ตอบได้แน่ชัดนะครับว่าเจาะกันยังไงแบบไหนแต่การขยายวงยังอยู่ในระดับที่น่ากลัวเพราะว่ามันไปกินพื้นที่ที่มากกว่าจุดที่เป็นประเด็นปัญหาไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยยืนกันครับ
14: ครับ
0: สายตรงสุทธิชัยยืน
15: แม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐจะประกาศหยุดยิงชั่วคราวหลังจากถล่มอิหร่านมา13วันเต็มๆวันนี้เข้าสู่วันที่2ที่ไม่มีการถล่มอิ ิหร่านก็บอกว่าถ้าอเมริกาไม่โจมตีอิหร่านอิหร่านก็จะพักการถล่มพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางเช่นกันแต่ว่าสมรภูมิรบนี่มันขยายไปที่ทะเลแคสเปียนครับจากอ่าวเปอร์เซียขยายมาที่ทะเลแดงระหว่างกลุ่มฮูติกับซาอุดิอาระเบียแล้วมันก็ลามไปถึงทะเลแคสเปียนกลายเป็นว่ามีตัวละครจากสงครามยูเครนคือยูเครนนี่มาถล่มเรือสินค้าของอิหร่านในทะเลแคสเปียนกลายเป็นว่าตอนนี้จุดที่รบกันเนี่ยนอกจากตัวยูเครนที่รัสเซียถล่มอยู่ก็คือที่อ่าวเปอร์เซียช่องแคบโฮมุสทะเลแดงช่องแคบแบบอัลมันเดบแล้วก็ยังลามมาถึงทะเลแคสเปียนซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเขตปลอดภัยของขั้วอำนาจยูเรเชียคือยุโรปกับเอเชียแต่กลายเป็นสมรภูมิเดือดเต็มที่เลยครับเพราะว่ามีการโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านเกิดระเบิดตาย1บาดเจ็บ1ข่าวบอกว่าเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนเพราะว่ายูเครนเข้ามามีบทบาทในสงครามอิหร่านแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอาบาสอารักชีส่งสารเตือนผ่านรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์กีลาฟรอฟและผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปกาจาคาลัสบอกว่าการโจมตีครั้งนี้จะปล่อยไว้โดยไม่มีการตอบโต้ไม่ได้ฝ่ายรัสเซียก็ประณามการกระทำของยูเครนว่าเป็นการผจญภัยที่บ้าบิ่นกำลังจะลากรัฐชายฝั่งแคสเปียนเข้าสู่กองไฟของสงครามการบุกเข้าสู่ทะเลแคสเปียนของยูเครนไม่ใช่แค่การขยายพื้นที่ทางทหารนะครับมันเป็นการส่งสัญญาณว่ายูเครนมองพันธมิตรมอสโกอิหร่านนั้นเป็นโครงข่ายทหารเดียวกันที่จะต้องถูกทำลายทุกที่ทุกจุดประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนออกมาแถลงเลยบอกว่ายูเครนนั้นได้ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งมากจากการโจมตีระยะไกลในพิกัดนี้หัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์นี้คือสงครามข่าวกรองดาวเทียมครับเซเลนสกี้ยืนยันความพร้อมในการที่จะแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองเชิงลึกให้กับอเมริกาบอกว่ายูเครนตรวจพบรัสเซียใช้ดาวเทียมช่วยอิหร่านสอดแนมและชี้เป้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางอย่างน้อย4แห่งคือบาเรน2แห่งรวมถึงฐานทัพเรือที่ตั้งของกองทัพเรือที่5ของสหรัฐและรัสเซียก็ช่วยให้ข่าวกรองอิหร่านในการโจมตีจอร์แดน1แห่งคูเวต1แห่งข้อมูลข่าวกรองบอกว่าภาพถ่ายดาวเทียมจากรัสเซียถูกส่งตรงไปที่อิหร่านทั้งก่อนและหลังการโจมตีเพื่อประเมินความเสียหายเซเลนสกี้บอกว่านี่คือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ยูเครนกำลังนำมาเป็นไพ่ตายในการดึงสหรัฐเข้ามาเป็นพันธมิตรในสมรภูมิแคสเปียนเห็นไหมครับว่ามันยุ่งยากวุ่นวายขนาดไหนดังนั้นนี่เป็นประเด็นที่เพิ่มความตึงเครียดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วครับการที่ยูเครนเข้ามามีบทบาทในสงครามอิหร่านนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ที่ค่อนข้างร้อนแรงรัสเซียแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยสถานะทางกฎหมายของทะเลแคสเปียนก็คือชี้นิ้วไปกล่าวหายูเครนนั่นแหละซึ่งในอนุสัญญาฉบับนี้ระบุห้ามมิให้กองกำลังทหารจากประเทศที่3เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคการโจมตีด้วยโดรนหรือขีปนาวุธพิสัยไกลของยูเครนและข่าวกรองของสหรัฐกับอิสราเอลนั้นเนี่ยกำลังทำให้กฎระเบียบที่มอสโกพยายามรักษาไว้ตลอดกว่า20ปีกลายเป็นเพียงกระดาษไร้ความหมายแต่ประเด็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นี่แหละมันเปลี่ยนไปเลยโดยสิ้นเชิงเพราะว่ามันกลายเป็นทะเลแคสเปียนนั้นเปลี่ยนสถานะจากเส้นทางค้าขายปิดกลายมาเป็นสมรภูมิส่วนหน้ามีอาเซอร์ไบจานเป็นจุดเปราะบางที่สุดครับอาเซอร์ไบจานเข้ามามีส่วนร่วมเป้าหมายถัดไปมีการตรวจพบโดรนไม่ทราบสัญชาติเหนือกรุงบากูและเหตุโจมตีที่สนามบินนาคีเจวานวันที่4มีนา คือต้นปีนี้แปลว่าตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาแล้วเนี่ยมีสัญญาณว่าสงครามนี้ลามเข้าไปถึงแคสเปียนแล้วครับทะเลแคสเปียนนี่เป็นทะเลปิดใหญ่ที่สุดในโลกล้อมรอบด้วย5ประเทศเป็นอย่างน้อยครับรัสเซียคาซัคสถานเติร์กเมนิสถานอิหร่านอาเซอร์ไบจันไม่มีทางออกทางมหาสมุทรโดยตรงครับแต่กลับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะอะไรเพราะว่าทะเลแคสเปียนนั้นเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกใต้ทะเลแคสเปียนมีแหล่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติมหาศาลประเทศอย่างคาซัคสถานและอาเซอร์ไบจานนั้นต้องพึ่งพาการส่งออกพลังงานผ่านภูมิภาคนี้ยุโรปมองแคสเปียนเป็นแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อลดการพึ่งพารัสเซียขณะเดียวกันหลังสงครามยูเครนเนี่ยความสำคัญของทะเลแคสเปียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยครับเพราะเป็นส่วนหนึ่งของที่เขาเรียกว่า International North South Transport Corridor มันเป็นระเบียงการขนส่งเหนือใต้นานาชาติมีรัสเซียอิหร่านอินเดียอาวเปอร์เซียอยู่ในสมการนี้ครับเส้นทางนี้ช่วยให้รัสเซียหลีกเลี่ยงข้อจำกัดจากยุโรปและทะเลดำได้บางส่วนกันเลยทีเดียวรัสเซียใช้ฐานกองเรือแคสเปียนอยู่ตรงนี้ถึงแม้จะเป็นทะเลปิด5ประเทศเนี่ยที่ล้อมรอบแคสเปียนก็มีกองเรือของตัวเองรัสเซียมีแน่นอนอิหร่านใช้เป็นพื้นที่ปลอดภัยทางตอนเหนือมีการยิงขีปนาวุธจากเรือในทะเลแคสเปียนสู่เป้าหมายในตะวันออกกลางมาแล้วหลายรอบครับดังนั้นทะเลแคสเปียนจึงเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางทหารอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อมีกรณียูเครนยิงใส่เรือสินค้าอิหร่านในทะเลแคสเปียนจึงกลายเป็นประกายไฟอีกประกายหนึ่งทำให้สงครามนี้ต้องมองระดับไม่ใช่แค่ภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ลามไปถึงแคสเปียนเอเชียยุโรปก็ถูกดึงเข้ามาในสมการซึ่งยิ่งวันก็ยิ่งน่าตกใจมากขึ้นครับ
0: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
13: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับผมมีข่าวเบาๆมาเตือนคุณผู้ชมหน่อยจะเดินทางไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้อาจจะต้องเตรียมตัวกันเยอะนะล่าสุดสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินดูไบเซี่ยงไฮ้ครับเปลี่ยนเส้นทางไปลงฉุกเฉินที่สนามบินนานาชาติหางโจวเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากอากาศมีปัญหาเครื่องบินนี้เป็น Airbus A380 ลำใหญ่ที่สุดผู้โดยสารติดอยู่บนเครื่อง373คนครับอยู่บนห้องโดยสารถึง12ชั่วโมงในระหว่างที่อยู่บนลานจอดระบบการปรับอากาศในเครื่องขัดข้องครับอากาศร้อนอบอ้าวมีผู้โดยสารอย่างน้อย3คนเป็นลมหมดสติครับแล้วก็มีเด็กเลือดกำเดาไหลก็ต้องเรียกทีมแพทย์พยาบาลเข้ามาช่วยเหลือถึง2ครั้งผู้โดยสารไม่พอใจแล้วก็มีการประท้วงแล้วก็ตำรวจก็ต้องขึ้นมาระงับเหตุนะครับขณะที่สายการบินลูกเรือเขาก็ชี้แจงว่าไม่สามารถให้ลูกเรือลงจากเครื่องได้เพราะว่ามันเป็นการลงฉุกเฉินอะแล้วก็ไม่สามารถคืออยู่บนเครื่องบินก็ถือว่ายังไม่ต้องผ่านตม.ทีนี้ทางท่าอากาศยานหางโจวบอกว่าลูกเรือชุดเดิมก็ปฏิบัติหน้าที่เกินชั่วโมงที่กฎหมายกำหนดก็ต้องมีการส่งลูกเรือชุดใหม่มาจากเซี่ยงไฮ้แล้วก็มีความล่าช้าในการเดินทางครับแล้วก็ตัวเครื่องก็มีปัญหาทางเทคนิคซ้ำอีกสุดท้ายก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับทยอยลงจากเครื่องในช่วงเช้าขณะที่ก็มีการประสานผู้โดยสารเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้หลังๆจะได้ยินข่าวกันอยู่บ่อยนะครับเครื่องบินขัดข้องหรือการเดินทางมีปัญหาต้องมีการหยุดบ้างต้องมีการเปลี่ยนบ้าง

0: ้องมีการดีเลย์ซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยผู้โดยสารก็อาจจะต้องอยู่บนเครื่องเพื่อความปลอดภัยเพื่อกติกาอะไรต่อไม่อะไรบ้างผมใส่ดอกจันก็คือว่าเผื่อช็อกโกแลตไหมเผื่อขนมไหมเผื่ออะไรกันไว้บ้างนะครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าดูจากข่าวก็มีเกิดขึ้นกันอยู่บ่อยๆแม้กระทั่งใครที่เดินทางไปญี่ปุ่นเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆยุโรปบางทีรถไฟบางทีก็หยุดวิ่งบ้างหรืออะไรก่อเหตุการณ์ไม่ปกติบ้างเนี่ยถ้าไม่ได้เตรียมเอาไว้บางทีเจอบางสถานการณ์ที่อาจจะรับไม่ทันครับคุณมาตรีฮะ
1: คุณอภิรักษ์ผมด้วยความที่ไม่ใช่คนเดินทางนะครับเวลามีปัญหาขัดข้องระบบของเครื่องบินไม่ทำงานจนชนิดที่ทำให้มันเป็นปัญหาทั้งเรื่องของสภาพภายในตัวเครื่องแล้วก็อาหารที่อาจจะตัดเตรียมไปเครื่องดื่มเลยเฉพาะที่เสิร์ฟไปหมดแล้วหมดเลยหรือไม่สามารถที่จะขอให้ส่งมาเพิ่มเติมเพราะมันไม่สามารถที่จะยืดหยุ่นหรือทำอะไรได้เลยนะนอกจากอยู่แล้วก็จนกระทั่งเป็นปัญหาขึ้นนะครับ
0: ผมไม่แน่ใจว่าเคสเนี่ยมันเป็นดับเบิลหรือเปล่าหนึ่งก็คือเวลาลงฉุกเฉินนะครับอย่างสมมติบางทีมันก็จะมีเรื่องของเงื่อนไขตอมงตอมอหรือมีอะไรคือหนึ่งก็คือเงื่อนไขเรื่องกติกากฎหมายก็คืออันหนึ่งสองก็คือว่าเครื่องบินลงทางนู้นไม่ได้แลนด์ไม่ได้หรือมีปัญหาขัดข้องหรือลงฉุกเฉินเนี่ยปกติเครื่องบินเวลาลงมาภาคพื้นอ่ะเขาก็จะมีท่อมาเติมน้ำมันหรือจะดันไปใช้ระบบแอร์ที่อยู่ใต้พื้นของตัวสนามบินเป็นหลักตรงนั้นก่อนเพื่อที่จะไม่ได้ใช้น้ำมันที่อยู่บนเครื่องแต่ว่ารอบนี้ฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเสียไปหมดนะคุณมนตรีเครื่องก็มีปัญหาลงมาแล้วก็ไม่สามารถอะไรได้มันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็ออกไม่ได้เครื่องก็มีปัญหากลายเป็นว่าต้องอยู่บนเครื่องแล้วก็อากาศปรับอากาศไม่ทำงานมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ก็ต้องเตรียมรับมือกันให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
1: ผมถามแบบไม่รู้นะถ้าเกิดว่าเขาทำได้เขาคงทำไปแล้วนะฮะ
0: ก็ขอใจว่าจะใช่อย่างนั้น
1: แต่ทีเนี้ยนะไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มันมีกรณีล่าสุดอีกแล้วคุณอภิรักษ์ที่เป็นข่าวว่าคนไทยที่ไปถูกจับเรื่องยาเสพติดที่ญี่ปุ่นทั้งที่ในสถานการณ์แบบนี้นั้นเนี่ยนะเอาละธุรกิจเรื่องการรับฝากรับหิ้วรับอะไรเนี่ยมันก็เป็นรายได้พิเศษแต่ยิ่งถ้ามีสถานการณ์อย่างนี้มันก็จะย่อมต้องมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นและทำไมต้องพลาดอีกจนได้แล้วก็เป็นการพลาดชนิดที่โอ้โหมันเป็นปัญหานะเพราะถ้าเรารับหิ้วของได้ค่าหิ้วเท่านั้นเท่านี้นะยิ่งของที่จะต้องหิ้วในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้ถ้าไม่
0: ม
1: ั่นใจ
0: ระวัง
1: มันขาดความระมัดระวังหรือว่ามันเกิดช่องโหว่ช่องว่างอะไรถึงทำให้พลาดอีกจนได้ซึ่งไม่น่าพลาดในสถานการณ์แบบนี้คุณพิรักษ์ครับ
0: ผมเชื่อว่าถ้าคนพลาดคงไม่น่าพลาดนะคุณมนตรีเพราะตามข่าวถึงขนาดนี้หรือถ้าแรงมันต้องคุ้มค่าถึงกล้าที่จะเสี่ยงแล้วทีเนี้ยไม่รู้ว่ารู้เท่าถึงการหรือรู้เท่าไม่ถึงการเอาง่ายๆอย่างที่เราเห็นเคสกันคล้ายๆกันล่าสุดถ้าเรามีใครมาฝากผมผ้าสักผืนพรมสักแผ่นแล้วเขาบอกเอาพรมมาสะบัดแล้วไอ้ฝุ่นที่ออกมามันเป็นยาเสพติดทั้งนั้นไอ้เราก็พอนึกได้นะคุณมนตรีแต่ทำไมคนขนาดนั้นบางทีนึกไม่ได้คือเราก็ไม่แน่ใจว่าประมาทหรือว่าหวังผล
1: อ
0: ะบางทีก็เดายากอยู่เหมือนกันนะคุณถ้าเป็นเราก็ไม่กล้าช่วงนี้ เราก็เดาเขาไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมเขาก็ยังกล้ากันอยู่คุณมนตรี
1: ก็ยังมีข่าวอย่างนี้ก็เลยต้องหยิบมาพูดเพื่อที่จะได้ตระหนักกันเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับไปดูนะข่าวท่านนายกรัฐมนตรีต่ออีกสักหน่อยช่วงนี้ท่านยังอยู่ในระหว่างที่จะต้องเดินสายนะเยือนประเทศในกลุ่มอาเซียนนะหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งที่2หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้รองโฆษกลลิดาเพลิดวัฒนาก็แถลงนะครับถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีว่านายกได้แจ้งก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมในวันนี้นะเรื่องการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่าง3ถึง4สิงหาคมนี้โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมประเด็นความร่วมมือและข้อเสนอสำคัญเพื่อผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจและก็วัฒนธรรมและถัดมานะกับรองโฆษกนะลลิดายังบอกว่านายกได้สั่งให้ทุกหน่วยงานเร่งรับมือมาตรการการค้าของสหรัฐโดยไม่มองเฉพาะภาษีแต่ให้เร่งแก้ไขปัญหาเสี่ยงสำคัญทั้งประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินพร้อมกับพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับนะรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเจรจากับประเทศคู่ค้าลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและก็รักษาความสามารถในการแข่งขันและการส่งออกของไทยในระยะยาวกล่าวเฉพาะประเด็นข้างต้นก็เข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภาจะเปิดอีกครั้งหนึ่ง25สิงหาคมและอาจจะนะฮะไม่แน่ใจนะครับไม่มีการสื่อสารเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับเรื่องของเปิดวิสามันเข้าใจว่าถ้านะจะเปิดก็คงจะรองรับเรื่องของพระราชกำหนด 400,000 ล้านบาทนะแต่ก็ไหนๆปลายเดือนก็จะเปิดสมัยประชุมเป็นการทั่วไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเปิดวิสามันอีกหรือเปล่าดังนั้นในช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยใช้เวลาช่วงปิดสมัยประชุมเยือนต่างประเทศครับคุณพิรักครับ
0: ครับคุณมนตรีมีการเมืองตรงไหนท่านรองพิพัฒน์จะเกริ่นไว้จะไปแวะท่านหน่อยไหมครับ
1: เมื่อช่วงเบรกเมื่อสักครู่เกริ่นท่านไว้จริงๆเนี่ยประเด็นที่ท่านต้องการนะตอบคำถามแล้วก็อธิบายกับสื่อก็คือเรื่องของกระแสข่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณมิรักคงได้เห็นข่าวชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยก็อ่านก็ด้วยความว่าก็มันด้านหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งเราก็คิดตามกรณีข่าวว่ามีความร้าวฉานร้าวลึกเกิดขึ้นในพรรคสีน้ำเงินโดยปฏิปต่อจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี70ก็มีส.ส.คนหนึ่งนะเดินตรงดิ่งไปที่ส.ส.พรรคประชาชนพร้อมกับยื่นโน้ตที่เป็นเอกสารเขียนด้วยลายมือให้และในข่าวก็ยังกำชับว่าเป็นคนสำคัญที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณเนวินชิดชอบฝากมาให้นะคุณพิรักนะตามท้องเรื่องระบุไว้อย่างนั้นเสร็จแล้วนะทางพรรคประชาชนส.ส.ฝ่ายค้านก็ออกมาแถลงและก็โยงไปที่คุณพิพัฒน์ราชกิจประการเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นนะปัญหาแลนด์บริดจ์และจากนั้นไม่นานทางรองนายกเอกนิติก็มีการแถลงนะเรื่องของการยกเลิกหรือทบทวนหรือพับแผนอะไรก็ว่ากันไปก็กลายเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่านี่คือปมปัญหาภายในของพรรคสีน้ำเงินนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสองนอหนึ่งพอว่ายังไม่จบนะยังมีอะไรที่จะต้องนะเช็คบินอะไรกันก็ว่ากันไปวันนี้รองนายกพิพัฒน์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แหละนะฮะโดยนะครับท่านบอกว่ามันมีความพยายามสร้างความแตกแยกนะโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งตนไม่ทราบแต่ยืนยันว่าได้มีการประชุมในทุกสัปดาห์ขออย่าไปกังวลว่าจะเป็นตนนายกและครูใหญ่ใช้คำว่าครูใหญ่นะฮะพวกเราเป็นพรรคการเมืองที่พร้อมเสมอมองว่าเป็นเรื่องของผู้ไม่หวังดีแต่พวกเราชัดเจนนะเสมอหนึ่งจะบอกนะครับแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าเอ๊ปมปัญหาตรงนี้จะส่งผลกับเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่นะฮะรองนายกพิพัฒน์ก็บอกว่าตนไม่แน่ใจเนื่องจากเกี่ยวข้องกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยแต่ในส่วนของภูมิใจไทยไม่มีปัญหาแน่นอนตนเห็นมีข่าวมา 2-3 วันแล้วว่ามีการดิสเครดิตไม่ถูกกันระหว่างนอกับพอทีนี้เข้าเรื่องท่านบอกว่าในวันที่31กรกฎาคมเนี่ยตนและครูใหญ่จะไปทำบุญร่วมกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหากไม่คุยกันจะไปด้วยกันได้อย่างไรและในวันที่1สิงหาคมนี้ก็จะไปแข่งฟุตบอลกระชับมิตรจังหวัดบุรีรัมย์กับปัตตานีนี่คือข้อเท็จจริงตนไม่ทราบว่าผู้ไม่หวังดีนั้นเป็นใครเมื่อตรวจสอบตามเพจต่างๆส่วนใหญ่เป็นเพจอวตารไม่รู้มาจากประเทศไหนเป็นเรื่องยากและสุดท้ายพวกเราทำงานต้องมาโดนโจมตีแบบไม่รู้ที่มาที่ไปพวกเราจะหาตัวตนได้อย่างไรถึงขณะนี้ได้แจ้งไปยังกระทรวงดีเอ และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด

0: นะต่อๆกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับทีมปัตตานีจะมีขึ้นเวลา 17:30 นที่สนามเรนโบว์สเตเดียมนะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ที่ถ้าเป็นที่บุรีรัมย์คงไม่ใช่สนามนี้แสดงว่าเป็นที่ปัตตานีเพราะเป็นการล่องใต้ของครูใหญ่คือคุณเนวินชิดชอบอ่ะก็คงจะได้เห็นภาพบรรยากาศนะฮะหนึ่งนอกับอีกหนึ่งพอนะที่มีข่าวว่ามีปัญหากันได้มาปะกันนะไปทำบุญไปไหว้พระแล้วก็นั่งคู่กันในสนามฟุตบอลนัดกระชับมิตรที่ว่านี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: สมัยนี้นี่ทั้งครูทั้งโกมาเจอกันสมัยก่อนต้องมีพ่อลงพ่อเลี้ยงเดี๋ยวนี้พ่อเลี้ยงหายกันไปนะช่วงเวลาหนึ่งนะคุณมนตรีก็ในเกษตรครับวันนี้มีการย้ายบิ๊กกระทรวง9ตำแหน่งนะครับโดยรองปลัดกระทรวงเกษตรไปเป็นอธิบดีกรมหม่อนไหมคุณนรมนสงวนวงศ์อธิบดีกรมฝนหลวงนะครับคนใหม่ก็เป็นคุณสรัญญูพูลลาภจากกรมหม่อนไหมท่านอธิบดีฝนหลวงวิทยาแก้วมีครับไปเป็นอธิบดีกรมชลประทานจากอธิบดีกรมชลครับคุณสุริยพลนุชอนงไปเป็นผู้ตรวจจากผู้ตรวจคุณทิติโลหะปิยพันธ์ไปเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรจากผู้ตรวจกระทรวงเกษตรไปเป็นรองปลัดนะครับท่านพงไทยไทยโยธินเลขามกชนะครับไปเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์คุณชัยวัฒน์โยธะคนคุณอิงออนปัญญากิจผู้ตรวจไปเป็นเลขาธิการมกอชคุณธีรพลหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรก็เป็นไปตามระเบียบที่ข้าราชการที่ดีก็ควรต้องปฏิบัติตามอันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมาเงียบๆแต่ว่าก็ขยับกันแบบเยอะๆเลยทีเดียวครับคุณมนตรีครับ
0: คือเขาบอกว่ามันยังมีตรงจุดที่ต้องใส่ดอกจันอยู่บ้างนะครับหนึ่งก็คือนะครับอย่างอธิบดีกรมฝนหลวงนะไปเป็นอธิบดีกรมชลประทานเนี่ยค
1: ุ
0: ณว
1: ิ
0: ทยาแก้วมีตามข่าวเขาบอกว่า1ปีนะย้ายมา2กรมเข้าใจได้นะตอนที่อธิบดีกรมฝนหลวงที่ท่านลาออกนะฮะก็มาจากที่คุณวิทยาแก้วมีมาแม่แต่พอมาอยู่ได้ไม่นานนะโยกอีกครั้งมากรมใหญ่อะกรมชลประทานเนี่ยถือว่าเป็นกรมบวก
1: งบเยอะงบเยอะบวกบวกดูจากงบเยอะ
0: เขาใส่ดอกจันนะไว้สองดอกจันและอีกอันหนึ่งนะที่มีคนเอาไปเชื่อมโยงนะจะเข้าครม.พร้อมกับปลัดตั้งแต่หนก่อนแต่ถูกรองอัปกรณ์ท่านเบรกว่าเอ๊ะนายจะมาทีเดียวแล้วปลัดใหม่ไม่มีโอกาสเลยเหรอนะมันก็เลยทำให้ย้ายตรงนั้นน่ะยังไม่ทำและมายื่นในวันนี้จากเดิมเนี่ยเขาบอกว่า12เก้าอี้สุดท้ายเหลือ9เก้าอี้นะสองสาวที่ยังอยู่ที่เดิมก็คือคุณสุมิตราวัฒนาที่อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะไม่ได้ไปไหนเช่นเดียวกันกับคุณอัญชลีสุวะจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็ยังปึกอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนครับคุณพิรักษ์ครับ
1: หมดเวลาข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับพรุ่งนี้เจอข่าวเด่น4โมงเย็นนะครับคุณมนตรีและผมลาสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 105.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
5: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mpod HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
10: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com

0: 18นาฬิกากับอีก4นาทีสวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมวารินสัจเดลวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ครับวันที่ตลาดหุ้นบ้านเราลบไป 19.92 จุดนะครับมีแรงขายเพื่อลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาวนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดไปที่ 1624.47 จุดครับลดลงไป 1.21% ก็คือ 19.92 จุดนะครับด้วยวอลลุ่มวันนี้ 88,483.62 ล้านบาทเปิดตลาดก็ปรับตัวลงและบ่ายก็ลงต่อเนื่องนะครับทำจุดสูงสุดที่ 1,635.87 จุดจุดต่ำสุด 1,622.64 จุดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น248หลักทรัพย์ลดลง215หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง189หลักทรัพย์นะครับโดย Top 5ในวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในหมวดที่ต้องจับตาดูเดลต้าเป็นหลักด้วยเหมือนกันนะครับดัชนีปรับตัวลงหลังจากถูกแรงกดดันจากเดลต้าที่ถ่วงดัชนีกว่า20จุดมาฟังมุมมองของคุณกิตพลไพศาลกิจกันนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kayhen ประเทศไทยจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณกิตพลครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับมองตลาดวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าดูอินเด็กซ์ก็จะเห็นภาพหนึ่งถ้าดูไส้ในก็จะเห็นอีกภาพหนึ่งครับถ้าเราดูอินเด็กซ์ก็จะรู้สึกว่าตลาดมันดูแย่มากๆเพราะว่าปรับตัวลดลงถึง19จุดนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเราไปดูภาพของทางด้านไส้ในก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเกิดโรเตชันในระหว่างกลุ่มโดยกลุ่มที่มีแรงขายหนักๆ ก็จะเป็นตัวท่านกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผลประกอบการเนี่ยมันต่ำกว่าที่ตลาดเองเคยคาดเอาไว้แต่จริงๆแล้วต่อให้ไม่มีประเด็นเรื่องผลประกอบการเนี่ยเราก็เห็นว่าเดลต้าหรือว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นกลุ่มที่เอาเปอร์ฟอร์มตลาดมากที่สุดตั้งแต่ต้นปีนะครับเพราะฉะนั้นพอสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มเห็นภาพของการเดินหน้าไปต่อของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยต้องบอกว่าต่อให้ไม่ได้มีประเด็นเรื่องของตัวผลประกอบการเนี่ยเรื่องของการโรเตทไปยังกลุ่มที่อิงเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้นหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากภาพของสถานการณ์หลายๆอย่างที่น่าจะก็ค่อยคลี่คลายในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ทำให้ตัวของทางด้านเดลต้าเนี่ยมีโอกาสที่จะมีแรงขายอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็เห็นว่าวันนี้นอกจากเดลต้ากลุ่มที่ขึ้นมาเยอะเองเช่นก็เหมาะก่อสร้างนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นกลุ่มที่ของอุตสาหกรรมที่มีประเด็นความไม่แน่นอนเกี่ยวกับโครงการที่เป็นแลนด์บริดจ์เนี่ยทั้งหมดก็จะโดนเทคหมดเลยนะซึ่งถามว่าจริงๆแล้วมีประเด็นเปลี่ยนแปลงอย่างมีเนี่ยสำคัญในเชิงปัจจัยพื้นฐานของหุ้นพวกนี้ไหมผมคิดว่าไม่มีนะครับแต่ว่าโดยหลักผมคิดว่าก็เป็นการเทคโปรฟิตแล้วก็โรเทชันจากกลุ่มที่ขึ้นมาเยอะๆครับไปยังกลุ่มอื่นที่จริงแล้วเนี่ยยังขยับขึ้นไม่มากครับ
0: ครับผมตลาดปิดกี่วันนะครับแล้วเปิดมาแนะนำยังไงดีครับ
1: ครับก็เราปิดทำการ2วันนะครับวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนี้นะครับก็ถ้ามาดูแล้วเนี่ยถามว่ามันจะมีอิมแพคเยอะๆหรือเปล่าเนี่ยเราก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีประเด็นที่ impact น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าปกติเวลาที่เป็นช่วงของการประกาศผลประกอบการเนี่ยจริงๆแล้วปัจจัยของการขับเคลื่อนตลาดเนี่ยมันจะไปขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในของแต่ละประเทศมากกว่านะครับในฝั่งของต่างประเทศอาจจะมีเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการประชุมเฟดอาจจะมีเรื่องของตัวเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาซึ่งถามว่ามี impact กับบ้านเราไหมมีบ้างแต่ว่าน่าจะไม่เยอะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงของการประกาศผลประกอบการนะครับทีนี้ถ้ามาดูในฝั่งของทางด้านประเด็นที่มันจะกระทบในฝั่งของบ้านเราเนี่ยเราเห็นผลประกอบการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไปแล้วนะครับซึ่งเขาน่าจะแข็งแกร่งพอสมควรเลยแล้วก็ถ้าไปดูแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้หรือกลับมาเนี่ยที่เราเจอเนี่ยเราก็คงจะเจอผลประกอบการของสผ.นะครับแล้วก็ของหุ้นพลังงานอื่นๆซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังออกมาในเกณฑ์ที่น่าจะมีกำไรสูงมากๆครับแล้วก็ในภาพของหลายๆกลุ่มเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะออกมาดีหรือไม่ดีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แย่มากครับเพราะสมมติว่าต่อให้ไม่ดีเนี่ยเราก็อ้างได้ว่าเนี่ยไตรมาส2เนี่ยมันโดนผลกระทบสงครามจริงๆแล้วพอผ่านสงครามไปแล้วเนี่ยครึ่งปีหลังหลายๆอย่างมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะบางกลุ่มก็จะได้แรงหนุนจากมาตรการภาครัฐนะครับบางกลุ่มก็อาจจะมีปัจจัยเฉพาะตัวจากการที่สถานการณ์มันอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่คาดนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้ามองแล้วในช่วง2วันข้างหน้าตอนนี้ที่ตลาดติดยาวก็จริงเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงภาพของตลาดอย่างมีนัยสำคัญนะครับสำหรับภาพรวมตลาดรวมเรามองเป็นบวกครับแล้วก็ความเสี่ยงเดียวถ้ามันจะมีในช่วงของ1เดือนข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นสถานการณ์ในตอนออกกลางนะครับเพราะจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าที่สถานการณ์ตอนออกกลางมันไม่ได้กระทบเศรษฐกิจไม่ได้แย่มากๆส่วนนึงเนี่ยเป็นเพราะราคาน้ำมันที่มันไม่ได้สูงแบบสุดๆนะครับเพราะว่า หลายประเทศก็มีการปล่อยสำรองน้ำมันออกมาช่วยกดราคาน้ำมันอยู่แต่ทีนี้เกิดสถานการณ์ทางการคุยกันไม่เรื่องแล้วลากยาวเนี่ยไอ้นักตักน้ำมันสำรองของหลายประเทศที่เคยเทลงมาเพื่ออัดน้ำมันให้มันไม่สูงเนี่ยถ้าถึงจุดหนึ่งมันหมดหน้าตากเนี่ยอันเนี้ยราคาน้ำมันอาจจะเหวี่ยงขึ้นแบบงงๆที่เรางงเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้แรงแต่ทำไมราคาน้ำมันเนี่ยกลับไปร้อยไปร้อยยี่สิบได้นะครับแต่นั้นผมคิดว่าถ้ามาดูวันนี้เนี่ยถ้าจะมีความเสี่ยงก็จะเป็นเรื่องราคาน้ำมันเป็นหลักเลยแต่ว่านอกนั้นประเด็นอื่นโดยภาพรวมเนี่ยโดยเฉพาะโมเมนตัมเศรษฐกิจภายในประเทศโดยรวมเนี่ยต้องถือว่าสัญญาณหลายอย่างเนี่ยไปในทางที่มันดีขึ้นครับ
0: ครับแนะนำกลยุทธ์การลงทุนสำหรับหัดกับสุกนี้ได้ไหมครับ
1: ได้ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วจะเป็นในช่วงที่เราคุยกันก็คือว่าภาพของตลาดเองเนี่ยเราคิดว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการที่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบก็ได้เยอะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันมีโอกาสที่มันจะปรับดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่พวกที่เป็นอิงเศรษฐกิจในประเทศนะครับหรือว่ากลุ่มที่เป็นพวกที่โดนดีเรทลงมาเยอะๆอย่างเช่นท่องเที่ยวการแพทย์นะครับหรือว่าซึ่งถามว่ากลุ่มพวกนี้นอกจากเรื่องของการที่ลงมาเยอะในสองสามปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยยังมีสัญญาณเชิงบวกอาจจะเรื่องของตัวการเข้าสู่ไฮซีซันของการท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงภาพของการที่กลุ่มพวกนี้เคยโดนผลกระทบจากสงครามมาเยอะเนี่ยวันนี้พอสงครามถ้ามันไม่ได้แรงกว่านี้แล้วเนี่ยหลายในตัวน่าจะเห็นภาพของผลประกอบการที่ฟื้นดีขึ้นแต่นั้นก็ต้องบอกว่าถ้ามองแล้วผมคิดว่านักทุนเองสามารถที่จะหาจังหวะนี้ได้นะครับในการที่จะมองทั้งกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มการแพทย์แล้วก็กลุ่มที่อาจจะเป็นตัวคอมเมอร์สด้วยนะถ้ามาดูเพียงกับถ้าเพียงกับในช่วงสั้นเนี่ยคอมเมอร์สเองที่เด่นหน่อยในเชิงผลประกอบการอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกโฮมอินพุทเมนต์นะครับโฮมโปรโกลบอลดูโฮมแต่ว่าถ้ามองแล้วในภาพใหญ่ๆสมมติว่าเอ๊ะเราบอกว่าเราชอบอะไรที่มองไกลไปถึงปลายปีได้เลยเนี่ยตัว CRC ที่เป็นคอมเมอร์สที่ค่อนข้างจะจับตลาดในกลุ่มที่เป็นกำลังซื้อระดับกลางถึงสูงเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีแนวโน้มที่ดีแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการที่ภาพของเศรษฐกิจระยะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อรายได้เนี่ยต้องบอกว่าคนก็จะไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับดังนั้นก็นอกจากตัวการแพทย์ตัวท่องเที่ยวซึ่งหลายคนคุ้นตาอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าในรอบนี้ท้องตัวของธนาคารอีกหลายตัวเนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่น่าสนใจครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับคุณกิตพลครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณกิตพลไพรเพศังกิตรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Canadian ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับกับตลาดหุ้นไทยวันนี้ที่ช็อต5เนี่ยนะครับอันดับ1คือเดลต้าครับปิดไปที่285บาทลดลงไป22บาทมูลค่าการซื้อขาย 8,128 ล้านบาทอันดับที่2 DBL ครับปิดไปที่194บาทเพิ่มขึ้นมา3บาทมูลค่าการซื้อขาย 5,529 ล้านบาทนะครับอันดับที่3 PTT ปิดไปที่39บาทลดลงไป50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 5,055 ล้านบาทและอันดับที่4 KBank ครับปิดไปที่242บาทเพิ่มขึ้นมา2บาทมูลค่าการซื้อขาย 4,391 ล้านบาทอันดับที่5 SCB ปิดไปที่154บาท50สตางค์ลดลงไป50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 4,051 ล้านบาทนะครับบ้านเราหยุดทำการ2วันกลับมาเปิดทำการใหม่วันพฤหัสบดีนะครับสำหรับสถาบันการเงินส่วนภูมิภาคน่าจะยังคงมีความเคลื่อนไหวตลอดต่อเนื่องทั้งสัปดาห์นะครับรายการของเราเช่นเดียวกันนะครับก็พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับมาดูภูมิภาคกันหน่อยครับวันนี้ Shanghai Composite ปิดบวกครับปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มชิปขณะที่นักลงทุนมองข้ามปัจจัยลบจากรายงานที่บ่งชี้ว่ากำไรของภาคอุตสาหกรรมจีนชะลอตัวลงนะครับ Shanghai Composite ปิดไปที่ 3,858.25 จุดเพิ่มขึ้นมา 44.05 จุดคิดเป็น 1.15% ครับหางเสียงฮ่องกงปิดบวกในวันนี้เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางหลังอเมริกาและอิหร่านระงับการโจมตีซึ่งกันและกันซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลงนะครับหางเสียงปิดไปที่ 25,207.18 จุดเพิ่มขึ้นมา 243.95 จุดคิดเป็น 0.98% นิกเคอิโตเกียวปิดบวกครับหลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงจากความหวังว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนั้นจะผ่อนคลายลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับความกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยังคงจำกัดแรงบวกของตลาดเอาไว้นะครับนิกเคอิปิดไปที่ 64,931 เพิ่มขึ้นมา300ต่อจุดคิดเป็น 0.5% ครับคอสปี้ครับคอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้ปิดบวกเกือบ 1% หลังจากนักลงทุนกลับเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขานรับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลายนะครับคอมโพสิตปิดไปที่ 6,755 เพิ่มขึ้นมา60ต่อจุดคิดเป็น 0.97%ออสเตรเลียปิดพุ่งขึ้นในวันนี้นะครับมีแรงหนุนจากการร่วงลงของราคาน้ำมันท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่คลี่คลายลงหลังจากอเมริกาและอิหร่านระงับการโจมตีกันชั่วคราว S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,894 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา121จุดคิดเป็น 1.39% All Ordinaries ปิดไปที่ 9,063 จุดเพิ่มขึ้นมา122จุดคิดเป็น 1.37% นะครับความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจและธุรกิจในบ้านเราวันนี้นะครับขึ้นทางด่วนฟรีนะครับช่วงวันหยุดยาว28

0: 29 33วันเลยนะครับวิ่งฉิว3สายทางรวม63ด่านนะครับแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านของครม.ครับไฟเขียวยืดเวลาให้บัตรคนจนรายเดิมใช้สิทธิ์ถึง30กันยายนเร่งปรับข้อมูลคืนสิทธิ์ให้4กรณีนะครับสนพ.ผนึก3การไฟฟ้า OR ครับ Oil and Retail ตั้ง Thailand EV Roaming ครับเชื่อมโยงข้อมูลสถานีชาร์จ EV นะครับวราวุฒิกลางโรดแมปปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยโชว์90วันส่งเสริมลงทุนระบบอัตโนมัติกว่า 1,000 โครงการ GIT ไทยลงนาม2หน่วยงานจีนร่วมสร้างโอกาสใหม่ช่วยเหลือให้เข้าถึงตลาดจีนนะครับนั่นคือความเคลื่อนไหวในบ้านเราในวันนี้นะครับแล้วก็มาดูความเคลื่อนไหวในภูมิภาคกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้องค์กรเฝ้าระวังเตือนกองทัพเมียนมาปรับโครงสร้างยกระดับทิ้งระเบิดสังหารหมู่พลเรือนนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาตอนนี้นะครับที่ยังคงต้องจับตาเฝ้าระวังแล้วก็ยังมีเรื่องของฟิลิปปินส์ครับเกิดระเบิดต้องสงสัยก่อนที่ประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียร์จะแถลงนโยบายประจำปีนะครับศาลเกาหลีใต้ตัดสินจำคุก18เดือนยุนซอกโยผิดกฎหมายเลือกตั้งรอลงอาญา3ปีฮิงาชิโนะเคงุเจ้าพ่อนิยายสืบสวนญี่ปุ่นเสียชีวิตแล้วนะครับในวัย68ปีนะครับส่วนอินเดียนะครับตำรวจอินเดียเนี่ยถูกพักการหลังใช้ปืนไรเฟิล AK-47 ยิงขึ้นฟ้าสลายม็อบที่มารวมตัวกันคัดค้านรัฐบาลนะครับม็อบของนักศึกษาซึ่งวันนี้ครับอย่างที่เราได้เกริ่นไว้นะครับเราจะพูดคุยกันกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามเรื่องของการเมืองของอินเดียนะครับหลังจากที่ล่าสุดนั้นพอมีม็อบที่ปลุกติดจุดติดโดย Cockroach Janata Party นะครับอนาคตของนายโมดีนะครับนเรนทราโมดีเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอกลับมาพูดคุยกันในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับแต่ก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมมีทริปชวนทุกท่านไปเที่ยวเมืองจีนมาฝากกันในช่วงนี้นะครับกับ CEO Vision Business Trip ครับเจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนนะครับสำหรับใครที่อยากได้ไอเดียใหม่ๆมาพัฒนาตัวเองนะครับนี่คือ Trip CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนที่รวมเรื่องดูงานเรื่องธุรกิจและเรื่องกิน lobster เรื่องเที่ยวเมืองโบราณไว้ในทริปเดียวกันนะครับสุดพิเศษลงตัวที่สุดเลยครับไฮไลท์ของทริปนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเราไม่ได้แค่พาไปถ่ายรูปแล้วจบไปแต่เราจะพาคุณไปสัมผัสกับนวัตกรรมระดับโลกและสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆนะครับเราจะพาไปเจาะลึกดูงานที่โรงงานไฮเซนส์หรือว่าไฮเซนส์ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกส่งออกไปถึง160ประเทศทั่วโลกนะครับไปตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกไปดูให้เห็นกันกับตานะครับว่าโลกอนาคตนั้นเขาหมุนไปถึงไหนกันแล้วนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับเรามีโอกาสได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกพิเศษที่เมืองเชียงเต่าอีกด้วยนะครับโอกาสสร้างเครือข่ายระดับคอนเนคชั่นคุณภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับนอกจากนั้นนะครับเราจะไปเติมความรู้กินเที่ยวจัดเต็มไม่แพ้กันนะครับไข่มุกแข่งทะเลเหลืองเราจะพาคุณไปเดินเล่นรับลมทะเลชิวๆกันที่ชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเลขึ้นตึก81ชั้นและภูเขาเซียวหยูซานชมวิวเมืองเชียงเต่าแบบ360แบบ360องศากันเลยนะครับเช็คอินแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ทั้งย่านปาต้ากวนหอผู้ว่าการเยอรมันเชียงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลและย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ 1,400 กว่าปีที่เมืองโบราณจีโมพลาดไม่ได้นะครับกับโรงงานเบียร์ชิงเต่าไปพบกับต้นตำรับระดับตำนานกันสิ่งที่เลยนะครับก็ต้องมีเบียร์เทสติ้งกันหน่อยนะครับก่อนกลับเนี่ยเราจะพาไปละลายซับกันให้จุใจนะครับที่ไปเหรียญพลาซ่าทริปนี้คุ้มๆนะครับ7วัน4คืนได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งเพื่อนใหม่คอนเนคชั่นใหม่ๆและไอเดียธุรกิจใหม่ๆออกเดินทางกันในวันที่20ถึง26กันยายนนี้ครับแต่ขอประสิทธิ์ดังๆนะครับว่าเรารับจำกัดเพียงแค่ 30ท่านเท่านั้นเพื่อให้ทุกท่านได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและ Exclusive ที่สุดเลยนะครับสนใจขอโปรแกรมทัวร์กันได้นะครับสำรองที่นั่งกันได้ที่ Official Line Account ของคลื่นความคิด Thinking Radio นะครับแอดกันเข้ามาครับที่ @thinkingradio มี @sign ข้างหน้านะครับต่อด้วยคำว่า Thinking Radio พิมพ์ติดกันนะครับกับทริปนี้ครับ CEO Vision Business Trip ไปเที่ยวชิงเต่ากันนะครับระหว่างวันที่20ถึง26กันยายนนี้นะครับ CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนครับ18นาฬิกากับอีก20นาทีช่วงหน้านะครับในช่วงก่อนติดเศรษฐกิจวันนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาม็อบที่อินเดียนั้นถึงจุดพีคนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็สลายตัวกันไปแต่ชั่วคราวแล้วครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าม็อบนี้จะกลับมากันอีกเมื่อไหร่นะครับกับความที่มีความไม่พอใจเกิดขึ้นในระบบการศึกษาของอินเดียนะครับซึ่งก็สั่นคลอนรัฐบาลของนเรนทราโมดีด้วยนะครับการเมืองของอินเดียจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจพักสักครู่นึงครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
3: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบ Cozy ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่า ฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดล
11: กลับมาติดตามช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับอยู่กับผมวารินสัจเดียวในช่วงนี้เกาะติดเศรษฐกิจครับแต่ก่อนที่เราจะไปทักทายรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกับอนาคตของอินเดียด้วยนะครับกับการเมืองที่กำลังร้อนรุ่มอยู่ตอนนี้เรามาดูข่าวนี้กันสักเล็กน้อยนะครับข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ก่อนนะครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569นี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือทาง worldwideweb.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามรออยู่แล้วครับ
8: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
11: ก็ติดเศรษฐกิจวันนี้ชวนรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุยเรื่องอินเดียกันหน่อยครับเมื่อรัฐบาลโมดีเนี่ยกำลังถูกเขย่าด้วยพรรคที่ทำท่าจะแซง BJP แล้วนะครับ BJP เนี่ยคือ Bharatiya หรือภารตะนะครับ Janata ก็แปลว่า People Party BJP ด้วยพรรค CJP ครับ Cockroach Janata Party นะครับ Cockroach ที่แปลว่าแมลงสาบแรกๆเด็กๆ เขาก็ทำกันขำๆนะครับพวก Gen Z เพราะว่า Chief Justice หรือว่าประธานศาลฎีกาเนี่ยดันไปเปรียบเด็กเหล่านี้ที่กำลังตกงานว่าเป็นเหมือนพวกแมลงสาบเนี่ยนะครับเขาก็เลยไปตั้งเป็นพรรคขำๆแต่พอมันมีปัญหาเกิดขึ้นกับการสอบที่เป็นการสอบระดับประเทศที่คัดคนเข้าไปเรียนแพทย์เนี่ยนะครับแล้วข้อสอบรั่วขึ้นมาแล้วจนทำให้เด็กที่เขาเตรียมตัวกันเป็นปีลงเงินกันไปเยอะเก็บหอมรอมริบนะครับเพื่อสอบหมดกำลังใจนะครับเมื่อข้อสอบมันรั่วแล้วก็ทำให้ไม่ต่ำกว่า20คนมันครับฆ่าตัวตายเนี่ยมันเลยเกิดการลุกฮือขึ้นมาโดยกลุ่มที่ก็เป็น follower ของบรรดา CJP เนี่ยนะครับอาจารย์หรือว่า Cockroach Janata Party เนี่ยคือทั้งคนที่ก่อตั้งพรรคนี้และคนที่เป็นโฆษกพรรคเนี่ยคือถูกทุกข้อนะฮะหน้าตาหล่อพูดจาฉะฉานคือได้ใจ Gen Z เลยนะครับ
12: เขาก็ฉลาดด้วยผมก็ตามดูเขาอยู่นะฮะโฆษกเนี่ยเขาเป็นนักข่าวเขาเป็นผู้แบบว่า investigative journalist ชื่อซอร์ฟดัสนะครับแล้วก็ทางคนที่ก่อตั้งพรรคเนี่ยก็คือกลับมาจากอเมริกานั่นแหละนะครับก็เลยกลายเป็น movement แล้วล่าสุดที่ผมตามเนี่ยคือข้อเรียกร้องก็คือก็ต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคุณธเรนทราเนี่ยลาออกสุดท้ายก็ลาออกแล้วนะครับ

0: โมดีโมดีรับแรงกดดันไม่ไหวแต่มันจะลามไปสู่การให้รัฐบาลโมดีซึ่งเป็นสมัยที่สามแล้วเนี่ยลาออกหรือเปล่าหรือว่าจากนี้ไปเนี่ยต่อไปพรรค CJP เนี่ยมันจะกลายเป็นพรรคอย่างเป็นทางการหรือเปล่าครับตั้งกันมาแบบประชดก็ตามเนี่ยฮะตามคําประชดของคุณประธานศาลฎีกาคุณสุริยการเนี่ยนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต่อจาก BJP ก็ต้องเป็น CJP นะครับจริงๆผมว่าคนอินเดียจำนวนมากเนี่ยmovement ครั้งนี้มันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เพราะว่าผิดหวังนะครับผิดหวังแน่นอนก่อนหน้านี้ก็ผิดหวังซ้ำซากจากพรรคคองเกรสใช่ไหม Indian National Congress นะครับต่อหลังก็มาผิดหวังจาก BJP อีกนะครับแล้วในการผิดหวังของ BJP มันก็ไม่ได้เห็นอีกขั้วหนึ่งก็คือพรรคคองเกรสได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านของเขายังสมบูรณ์นะครับตลอดช่วงเวลาโอ้โมดีขึ้นมาตั้งแต่ปี2014วันนี้เนี่ย2026แล้วนะฮะ12ปีแล้วเนี่ยมันมีปัญหาหลักๆเลยที่คนอินเดียเขาไม่พอใจนะครับแล้วไอ้ปัญหาพวกนี้พอมันเกิดขึ้นเรื้อรังแล้วเขาเริ่มรู้สึกไม่มีความหวังเนี่ยมันก็เลยมีทางออกแบบนี้เริ่มจากมีมแล้วก็กลายเป็น snowball effect แล้วก็กลายเป็นโมเมนตัมที่หลายๆเมืองออกมาประท้วงกันนะครับผมคิดว่ารากเหง้าของปัญหาที่คนไม่พอใจรัฐบาล BJP เนี่ยมันมี4ข้อนะครับแล้วเดี๋ยวจากไอ้รากเหง้าที่มันเป็นไฟสุมขอนอยู่เนี่ยพอมันมีอะไรไปสปาร์กนิดนึงมีอะไรไปจุดติดนิดนึงเนี่ยซึ่งนั่นก็คือไอ้การพูดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะป่าหาเท้าอ่ะ
0: ก้อยฆ่าเขาอ่ะ
1: ศาลฎีกานะครับมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันพรึบจุดติดนะครับเรามาดูกันที่ root cause ก่อนเรามาดูกันที่ต้นตอของปัญหาก่อนผมคิดว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดมีอยู่4เรื่องเรื่องแรกก็คือปัญหาการศึกษาและการว่างงานของคนรุ่นใหม่คน Gen Z นะครับเราเคยเห็นภาพใช่ไหมไอ้การสอบแบบขี้โกงกันอ่ะไม่ใช่ในประเทศไทยนะครับอันนี้อินเดียในอินเดียเนี่ยเวลาเขาสอบกันเนี่ยโอ้โหเขามีคนไปยืนเกาะหน้าต่างเกาะประตูมีคนไปทำการทุจริตทุกวิถีทางนะครับจนในที่สุดมันมีวิกฤตเขาเรียก paper leaks นะครับก็คือวิกฤตข้อสอบรั่วโดยเฉพาะมันดันไปเป็นการทุจริตและหลุดข้อสอบแบบถ้าประเทศไทยเราเรียกข้อสอบ entrance นะครับแต่ว่าที่อินเดียเขาเรียก NEET NEET ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจทำไมอินเดียถึงใช้ NEET นะเพราะว่าปกติในแวดวงการศึกษาใน NEET เนี่ยมันย่อมาจาก Not in Education, Employment or Training
0: ของอินเดียเนี่ยเขาใช้คำว่า National Eligibility Cum Entrance หรือว่า Entrance Test Undergraduate ก็คือ NEET คือ NEET
1: มันก็เลยไปซ้ำชื่อกันกับ NEET ที่เป็นตัวย่อสากลแล้วมันก็เลยงงนิดนึงนะครับแต่ว่ามันทำให้นักเรียนนักศึกษาที่เขาตั้งใจเรียนหนังสืออ่ะตั้งใจมาทำข้อสอบอ่ะแล้วก็มีโอกาสคิดว่าตัวเองจะได้พลิกชีวิตให้กลายเป็นคนที่มีอนาคตมีการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจสังคมเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาถูกโกงนะครับเขารู้สึกว่าเอ้ยกลายเป็นคนที่มีเงินมากกว่าถึงแม้จะไม่ได้มีสติปัญญาสามารถที่จะได้โอกาสมากกว่าเขาอ่ะเพียงเพราะว่ามีเงินไปโกงเพียงเพราะว่านิสัยไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้น
0: แล้วคือต้องแล้วคือเด็กไงอาจารย์คือเก่งแค่ไหนก็ตามแต่ก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะคือฆ่าตัวตายอ่ะมันน่าสงสารไงฮะอาจารย์
1: ใช่แล้วมันก็เลยกลายเป็นประเด็นจุดติดถูกต้องไหมครับเท่านั้นยังไม่พอถึงแม้ช่วงเวลาที่นอกจากการต้นทางคือเข้าสู่การศึกษาแล้วคนที่จบออกมาเนี่ยก็มีปัญหาอีกเพราะว่าถึงแม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา GDP ของอินเดียโตเยอะมากแล้วสิ่งที่โมดีให้คอมมิตเมนต์ให้คำสัญญาประชาคมไว้ในการหาเสียงตั้งแต่สมัยแรกเลยก็คือจะทำให้เกิดการจ้างงานพูดกันเป็นล้านล้านตำแหน่งถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบัณฑิตจบใหม่จำนวนมากไม่มีงานทำฮะเราเห็นการทำงานต่ำระดับ under employment จำนวนมากที่แบบแหมคนเรียนจบปริญญาตรีกลับต้องไปทำงานแบบคนจบมัธยมอ่ะมันทำงานไร้ระบบมันทำงานไร้ฝีมือมันทำงานนอกระบบมันทำงานต่ำกว่าความเป็นจริงแล้วก็ในที่สุดคนจำนวนมากเลยก็เลือกที่จะเดินทางออกนอกประเทศนะครับแล้วที่สัมพันธ์ที่สุดก็คือที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยมีระบบรองรับระบบหนึ่งซึ่งทำให้คนที่รู้สึกฉันยากจนฉันว่างงานในชนบทแล้วฉันเป็นวัยรุ่นผู้ชายฉันยังมีโอกาสนั่นก็คือระบบการเกณฑ์ทหารอินเดียเนี่ยมีระบบการเกณฑ์ทหารซึ่งใหญ่มากนะฮะกองทัพอินเดียนี่ใหญ่มากไอ้ระบบการเกณฑ์ทหาร ตอนเนี้ยมันกลายเป็นที่พึ่งมันไม่เหมือนประเทศไทยนะประเทศไทยคนไม่อยากเกณฑ์ทหารอินเดียเนี่ยคนยากจนจํานวนมากรู้สึกว่าการเกณฑ์ทหารแล้วเข้าไปอยู่ในกองทัพแล้วก็อยู่ในกองทัพยาวๆและในที่สุดก็มีตําแหน่งแห่งที่เนี่ยเป็น career path ที่ดีถูกต้องไหมครับแต่ว่านาทีนี้เนี่ยอินเดียกำลังจะเปลี่ยนเป็นระบบที่เรียกว่าอาคณีพาสนะครับ AGNI น่าจะเป็นว่าอาคณีอ่ะใช่ไหมฮะอาคณีพาสนะครับที่จะเปลี่ยนระบบเป็นคัดเลือกการสมัครทหารแล้วก็ทหารที่เป็นพลทหารเนี่ยจะมีอายุการทำงานเพียงแค่ระยะสั้น4ปีเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ยากจนในชนบทที่เคยคิดว่าเอออย่างน้อยฉันยังมีกองทัพไว้เป็นอาชีพที่มั่นคงในระยะยาวก็กลายเป็นคนว่างงานอีกมันก็ซ้ำเติมเรื่องนี้มากแล้วคนที่อยู่ในเกณฑ์พวกนี้คือคนที่อยู่ในเจนซีถูกต้องไหมคนที่อยู่ในยุคอายุ15ไปแล้วจนถึงอายุสัก25ซึ่งพวกนี้แน่นอนเขาเรียนหนังสือแล้วเขาไม่มีอนาคตหรือเขากำลังจะเข้าเรียนแต่เขาไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าเรียนได้หรือเปล่าเพราะมีคนโกงในขณะเดียวกันคนที่ยากจนเคยพึ่งการเกณฑ์ทหารได้ก็ไม่สามารถทำได้เพราะนั้นมันกลุ่นๆละนะครับเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ตามมาอีกเป็นเสาหลักที่สองของความโกรธแค้นพรรค BJP ก็คือเงินเฟ้อในอินเดียมันสูงมากค่าครองชีพในอินเดียมันสูงมากแล้วมันเกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับแน่นอนที่สุดเรารู้แหละว่าอันนี้มันเป็นปัจจัยทั้งภายในแต่มันบวกด้วยปัจจัยภายนอกที่สำคัญก็คือไอ้ประเด็นความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยที่มันกลายเป็นสงครามแล้วทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งอินเดียต้องนำเข้ามีราคาสูงนะครับในขณะเดียวกันไอ้พวกมหาเศรษฐีที่มันมีเครือข่ายใกล้ชิดกับภาครัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกลางที่เดลีหรือรัฐบาลแต่ละรัฐอ่ะที่เขาเรียกโอริการ์ฟอ่ะก็คือพวกแบบเป็นกลุ่มทุนใหญ่ใช่ไหมฮะมันรวยเอารวยเอาแล้วมันใช้ชีวิตหรูหราอู้ฟู่ฟู่ฟ้ามากๆในขณะที่เกษตรกรกับผู้ใช้แรงงานในชนบทเนี่ยมันยากจนต่ำเตี้ยเรี่ยดินถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นพวกนี้มันกลับถูกซ้ำเติมด้วยหลายๆเรื่องในอินเดียอย่างเช่นไอ้การเปลี่ยนระบบภาษีแน่นอนการเปลี่ยนระบบภาษีมันดีมากสำหรับอินเดียในช่วงแรกของรัฐบาลโมดีถูกต้องไหมที่เมื่อก่อนนี้แต่ละรัฐมีภาษีการค้าของตัวเองแต่ละรัฐเวลาขนสินค้าข้ามจากรัฐหนึ่งไปอีกรัฐหนึ่งต้องเสียภาษีศุลกากรภายในประเทศอ่ะแต่ณปัจจุบันโมดีเอาระบบ GST ที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศมาใช้ซึ่งมันดีแต่ปัญหาก็คือมันใช้โดยที่ทุกคนไม่พร้อมเพราะฉะนั้นพอมันใช้โดยที่ทุกคนไม่พร้อมเนี่ยไอการทำธุรกิจของ SME ซึ่งไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยเนี่ยจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้มันยังโซซัดโซเซมันยังไปไม่ถึงนะครับไอเนี่ยเป็นแรงกดดันที่สองแล้วคุณลองนึกภาพดูถ้าคุณจะเข้าเรียนก็เข้าเรียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีงานทำอีกแล้วคุณเจอปัญหาค่าครองชีพเงินเฟ้อสูงเนี่ยคุณเริ่มถูกบีบคั้นละแล้วเวลาถูกบีบคั้นมากๆเสาหลักที่3ที่เป็นปัญหาต้นตอก็คือคนจำนวนมากในอินเดียเนี่ยเขามีศรัทธาครับเขามีประเด็นของศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ปัญหาคือรัฐบาล BJP อ่ะมันมีวาทกรรมชาตินิยมฮินดูไงเขาเรียกว่าฮินดูถวาใช่ไหมครับฮินดูนาชันนอลิซึม BJP เนี่ยผลักดันวาระทางการเมืองจำนวนมากเลยที่มันริดรอนสิทธิของคนกลุ่มน้อยอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นชาวมุสลิมถูกต้องไหมมันนโยบายบางอย่างเนี่ยมันละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยนะในเรื่องของเสรีภาพในการนับถือศาสนานโยบายบางอย่างมันนำไปสู่ hate speech ถูกต้องไหมครับแล้ว hate speech พวกนี้เนี่ยไอ้คำพูดที่มันแฝงด้วยความเกลียดชังดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเนี่ยมันบางทีบางกระแสมันจุดติดนะมันจุดติดถึงขนาดที่คนในหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆบางหมู่บ้านเนี่ยศาสนาหนึ่งอีกศาสนาหนึ่งเนี่ยมันเผาบ้านกันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันรุนแรงมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกกลุ่มนึงซึ่งอาจจะรุนแรงมากกว่ากลุ่มอิสลามด้วยแต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวก็คือ North Eastern India ไอ้ภูมิภาค7สาวน้อยทางเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียซึ่งเขานับถือผีอ่ะเขานับถือธรรมชาติเขานับถือแบบกลุ่มชาติพันธุ์อ่ะไอ้พวกเนี้ยยิ่งโดนหนักกว่าอีกเพราะว่าพวกฮินดูทวาพยายามกลืนชาติเขาเยอะนะครับเพราะนั้นพอไปมาแบบนี้เนี่ยประกอบกับไอ้การเขาเรียกเสาหลักที่4ก็คืออินเดียเนี่ยมันมีสถาบันประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งมากแล้วคนหนึ่งซึ่งทำให้สถาบันประชาธิปไตยแข็งแกร่งมากเลยก็คือสื่อมวลชนในอินเดียสื่อมวลชนในอินเดียนี่มัน เกาะติดนะครับมันทำข่าวเชิงแบบสืบสวนสอบสวนลงลึกมากแล้วเดี๋ยวไอ้คนที่ทำเรื่องพวกนี้เดี๋ยวมันจะกลายมาเป็นแกนนำของพรรค CJP ด้วยถูกต้องไหมคร
0: น
1: ั
0: ี
1: บ
0: ่ไงคุณซอรับดาสเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่าแบ็กกราวนด์คือจบ journalist จากอามิตี้university ที่อินเดียนะครับแล้วก็เป็น investigative journalist เป็นนักข่าวแนวสืบสวนสอบสวนแล้วคือฉะฉานมากตอนนี้เป็นโฆษกของพรรคแล้วอ่ะก็คือต่อไปเส้นทางต่อไปก็คือเข้าสู่การเมืองอะฮะ
1: ใช่แล้วพอรัฐบาลอินเดียไปใช้วิธีการแบบกดดันสื่อเยอะๆอ่ะ
0: แล้วก็ไปตั
1: ห
0: ด
1: ลัง
0: อ
1: ๆ
0: ิ
1: เน
0: น
1: ี่
0: เ
1: ย
0: ทอร์เน็ตอ่ะไปแบบ
1: ถูกใช่คนเจนซีเขารับเรื่องพวกนี้ไม่ได้ถูกต้องไหมครั
0: ไม
1: บ
0: ่ได้
1: แล้วไปสนับสนุนสื่อเชียร์รัฐบาลเดี๋ยวนี้เขาเรียกส
0: อ
1: ื่
0: ือ
1: เชีย
0: ม
1: ร์รัฐบาลว่าโมดีมีเดีย
0: โม
1: โม
0: ด
1: ด
0: ี
1: ี้ม
0: ม
1: ี
0: ี
1: เด
0: เด
1: ี
0: ีย
1: เยอะมากนึกออก
0: ส
1: ไหม
0: ื่อ
1: เพรา
0: อ
1: ะ
0: ว
1: ฉะน
0: ย
1: ั้น
0: อืมอื
1: ส
0: ม
1: ื่ออวยสื่อไอโอเนี่ยพวกนี้โอ้ประเทศไทยก็เยอะนะเอาจริงเพราะนั้นพอเจอแบบนี้เข้าไปเนี่ยประกอบกับไอ้ BJP ตอนนี้มันเริ่มจะไม่ใช่ทำลายแค่เสาหลักเรื่องสื่อมวลชนฐานันดรที่สี่ละมันเริ่มไปเซาะเรื่องของประชาธิปไตยในอินเดียอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะลดสิทธิ์ของกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนนอกวรรณะพวกทลิตอะพวกพหูจารย์อะกำลังจะถูกรอนสิทธิ์หลายๆอย่างที่เดิมเคยมี privilege สูงมากเพราะว่า
0: ครั
1: ค
0: บ
1: นกลุ่มนี้ในสังคมอินเดียก็น่าสงสารจริงๆถูกต้องไหมครับคนไทยเรียกเขาว่าดันทานนอกวรรณะแต่ในอินเดียเนี่ยเขาเรียกทาเลชเนี่ยเพราะนั้นคนกลุ่มนี้ไปมา40%ของประชากรอ่ะเพราะฉะนั้นพอไอ้สี่เรื่องเนี้ยมันสุมขอนอยู่แล้วในที่สุดมันดันมีเมื่อเขาเรียกอะไรอ่ะวันที่15 พฤษภาคมถูกต้องไหมวันที่15 พฤษภาคมในอีประธานศาลฎีกาของอินเดียใช่ไหมฮะสุริยากานต์นะครับประธานศาลฎีกาของอินเดียเนี่ยมันดันให้สัมภาษณ์แล้วมันไปเปรียบเปรยกับไอ้พวกที่แบบเด็กเยาวชนที่มันว่างงานแล้วมันก็เกรียนอยู่ในคีย์บอร์ดเนี่ยดันไปเรียกเขาว่าเป็นคล้ายๆปรสิตอ่ะดันไปเรียกเขาเป็นแม
0: แร
1: ล
0: ง
1: ง
0: ส
1: สั
0: า
1: ตว
0: บ
1: ์จบเลยจบเลยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นพอถึงแบบนี้ปุ๊บวันที่16 พฤษภาคมนักข่าวสืบสวนสอบสวนสุดหล่อของคุณวารินก็เริ่มต้นมีมใช่ไหมตั้งเล่นๆทำเล่นๆถูกต้องไหมครับแต่คนมัน take it serious อะคนมันเอาจริงๆอะจากตลกร้ายใช่ไหมที่มันมาพร้อมกับสโลแกนว่าเสียงของคนเกลียดค้านและคนว่างงานใช่ไหมแล้วก็สร้างมี
0: ท
1: ม
0: ี่
1: ล
0: แร
1: ้อ
0: ก
1: เลียนแถลงการของรัฐบา
0: ใช
1: ล
0: ้ AI อ่ะใช้ AI ทำนโยบายพรรคทำโปสเตอร์พรรคเป็นแมลงสาบอะไรเงี้ยคือทำไปทำมามี follower ใน Instagram มากกว่าของโมดีและ
1: โม
0: BJP
1: ดี
0: แล้วอ่ะ
1: ใช่ถูกต้องครับแล้ว
0: แล้วเพ
1: ม
0: ราะ
1: ู
0: ว่า
1: ล
0: อา
1: ฐ
0: จา
1: าร น
0: ย์ครับ60-70%ของประชากรอินเดียคือกลุ่มนี้ไงฮะคือ youth
1: ใช่
0: ถูกไหมครับแ
1: อ
0: ต่
1: ิน
0: โม
1: เดีย
0: ดี
1: มี
0: นี่
1: อั
0: คื
1: ต
0: อ
1: ราการ
0: พ
1: เก
0: ล
1: ิด
0: าด
1: สู
0: อย
1: ง
0: ่าง
1: ม
0: แร
1: างก
0: แล้วตอนนี้
1: อินเดียมีอัตราการเกิดสูงมากอินเดียเป็นประชากรที่เยาว์วัยมากถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเจนซีเนี่ยกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่แล้วเจนซีพวกนี้เนี่ยเติบโตเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่อินเดียมันพัฒนาอย่างที่มันไม่เคยพัฒนามาก่อนอ่ะเพราะนั้นคนพวกนี้แน่นอนก็คล้ายเจนซีหลายๆประเทศอ่ะเซนซิทีฟแต่ในขณะเดียวกันถ้าเขารวมพลังกันได้เนี่ยเขาก็เป็นคลื่นมหาประชาชนแล้วเวลาใช้คำว่าคลื่นมหาประชาชนในอินเดียเนี่ยถ้าใครไม่เคยไปอินเดียคุณจะนึกภาพไม่ออกว่าไอ้คลื่นมหาประชาชนมันเป็นยังไงถูกต้องไหมครับ
0: ใช่แค่ไม่ต้องการเมืองอะแค่ไปเที่ยววัดแขกอะสักวัดหนึ่งอะจิ้มมาเหอะสแตมปีดเหยียบกันตายที่มันเกิดขึ้นนี่คือพลังศรัทธาเขาแบบมันแรงมากคือแต่ก็ต้องให้คือคนกลุ่มนี้ก็เกิดมาในช่วงที่หมุกคือโมดีนี่สมัยที่สามแล้วนะครับถ้าไม่
1: คร
0: ม
1: ั
0: ี
1: บ
0: โมดีในคนกลุ่มนี้ก็จะไม่เห็นความเจริญหรือความหวังแบบนี้แต่บังเอิญว่ามันเกิดปัญหานี้ได้ไงฮะคือโมดีเขาก็ทำให้อินเดียมาไกลมากนะครับอาจารย์และคนอินเดียเองก็ภาคภูมิใจกับอินเดียมากขึ้นจากการที่โมดีขึ้นมาปรับโครงสร้างต่างๆแล้วทำให้อินเดียแบบว่าผงาดขึ้นมาบนเวทีโลกได้ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับช่องว่างที่ทำให้ต่อไม่ติดกับคนกลุ่มนี้ทำไมเขามองไม่เห็นผลงานของโมดีมันทำไมแล้วทำไมมันถึงยังว่างงานคือแสดงว่าคอร์รัปชันก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมครับถึงแม้
1: แน่
0: ค
1: น
0: ืออ โม
1: น
0: ดีคนเดียวคงไม่พออ่ะแต่ว่าทั้ง BJP เนี่ยมันก็ยังคอร์รัปอยู่ใช่ไหมครับ
1: คือ10 ปี15 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอินเดียมันดีขึ้นจริงๆเมื่อเทียบกับโอ้โหผมเคยไปอินเดียครั้งแรกนี่ น่าจะเกิน25 ปีที่แล้วมันคนละเรื่องนึกออกไหมฮ
0: ค
1: ะ
0: นละเรื่อง
1: มันดีข
0: อ
1: ึ้
0: ื
1: น
0: ม
1: จริงๆแต่ปัญหาคือเด็กกลุ่มนี้เขาเกิดไม่ทันนะฮะวันที่เด็กกลุ่มนี้เขาจําความได้เนี่ยเขาคนจะเริ่มจําความได้มีความคิดโน่นนี่อาจจะ10 ปีถึงอายุ10 ขวบเพราะนั้นถ้าอายุ10 ขวบตอนนั้นถ้าเขาเริ่มอายุ10 ขวบก็คือเจนซีวันนี้ฮะใช่ไหมเขาเริ่มจําความได้ในวันที่เขาก็เห็นโมดีคือเด็กกว่าจะสนใจเรื่องการเมืองได้ก็ประมาณสิบขวบเข้าทีเนเจอร์สอะเพราะฉ
0: อ
1: ะ
0: ื
1: นั้
0: ม
1: นเขาก็เห็นโมดีอะแล้วเขาก็เห็นเฮ้ยทำไมตัวเลข GDP อินเดียโตปีหนึ่งตั้งหลายเปอร์เซ็นต์แต่ทำไมพวกเขาไม่เห็นได้ประโยชน์จากพวกนั้นเลยอะ
0: แล้วก็ตกงานอืม
1: แล้วก็ตกงานในขณะที่เขาก็เห็นคือแล้วอินเดียมันก็สื่อมันก็เปิดกว้างมากขึ้นถูกต้องปะในห้วงเวลาเดียวกันคุณเห็นจีนไปถึงไหนอะ
0: อื
1: คือมัน
0: ม
1: เลี่ยงไม่ได้นะครับสำหรับคนอินเดียที่จะเทียบตัวเองกับจีนตลอดเวลา
0: ชัวร
1: เ
0: ์
1: พ
0: ครรา ั
1: ะ
0: บ
1: ว่ามันเป็นประเทศขนาดยักษ์มีอารยธรรมที่เก่าแก่มีศักยภาพสูงถูกต้องไหมมีทรัพยากรมหาศาลมีพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วอยู่ติดกันกั้นกันอยู่ด้วยแค่เทือกเขาฮิมาลัยอ่ะ
0: อื
1: มันเปรี
0: ม
1: ยบเทียบกันตลอดเวลาถูกต้องไหมครับแล้วนาทีนี้เนี่ยกระแสหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในอเมริกาด้วยซ้ำก็คือกระแสแบบอยากเป็นคนจีนอ่ะเออแต่ในขณะเดียวกันอินเดียเขากลับเจอใช่ไหมพอถึงปลายเดือนพฤษภาคมเขาเจอปัญหาเรื่องข้อสอบ Entrance หลุดถูกต้องไหมครับ
0: อืมอืม
1: พอถึงจุดนั้นเนี่ยไอ้จุดปะทุของคนที่มันอยู่ในวัยเดียวกับมันร่วมสมัยถูกต้องไหมมันร่วมความรู้สึกเดียวกันอ่ะเพราะว่า
0: อื
1: เจน
0: ม
1: ซัดชีวิตของเขาตอนนี้คือการเข้ามหาลัยเจนซัดส่วนหนึ่งก็คือชีวิตของเขาคือจบมหาลัยแล้วหางานทําม
0: อืม
1: มันเป็นเรื่องที่ทัชมันเป็นเรื่องที่ไปขยี้เขาโดยตรงอ่ะเพราะฉะนั้นต้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมามันก็เลยเปลี่ยนจากการเคลื่อนไหวออนไลน์ลงสู่ถนนถูกต้องไหมฮะ
0: อื
1: แล้
0: ม
1: วก็แน่นอนที่สุดพอมันเป็นเรื่องการศึกษาคนที่ต้องโดนก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถูกเรียกร้องให้ลาออกแล้วพอกดดันมากๆปะช่วงปลายเดือนมิถุนา BJP ทำอะไรรัฐบาล BJP ห้ามใช้บัญชี X นึกออกไหมแต่
0: อืม
1: ขอโทษนะไอเด็กกลุ่มนี้มันโตมากับดิจิตอลว่ะคุณวันที่มันถูกห้ามใช้บัญชี X ซึ่งเดิมเคยมีบัญชีเดียวอ่ะ
0: อ
1: พ
0: ือ ม
1: มันถูกห้ามใช้ปุ๊บมันเปิดกันคนละ20 บัญชีอ่ะนึกออกไหมมันยิ่งเพิ่มจำนวนมหาศาลแบบแตกตัวเป็นแบบ chain reaction น่ะเพราะฉะนั้นนาทีนี้มันไม่ใช่แค่เรียกร้องเรื่องการศึกษาละมันไปเรียกร้องเรื่องเสรีภาพในการสื่อสาร
0: อื
1: แล้ว
0: ม
1: มันก็เริ่มกระบวนการปักหลักพักค้างใช่ไหมมันก็เริ่มอดอาหารโน่นนี่นั่นถูกต้องไหมแล้วพอถึ
0: ผ
1: ง
0: มดู
1: วันที่
0: อืมอืม
1: ครับพอผ่าน
0: เส
1: ไป
0: ร็จ
1: เดื
0: ๆ
1: อ
0: ค
1: น
0: รั
1: หน
0: บ
1: ึ่งคราวนี้มันเดินหน้าไปปิดรัฐสภาแล้วอะแล้ว
0: อ
1: ท
0: ื
1: ี่สํ
0: ม
1: าคัญพอถึงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แต่เฉพาะในเดลีแล้วไงมันไปพูเน่มันไปโคลกาตามันไปไฮเดอราบาดซึ่งไอ้เมืองพวกนี้สังเกตดูนะมันเป็นเมืองเขาเรียกอะไรล่ะอย่างโกลกาตามันเมืองหลวงเก่าก็จริงแต่มันเมืองประชากรหนาแน่นมาก
0: เยอ
1: เ
0: ะ
1: พราะ
0: ม
1: นั้น
0: าก
1: คนรุ่นใหม่เยอะใช่ไหมครับมหาลัยดีๆอย่างยูนิเวอร์ซิตี้กาลกัตตาอยู่ตรงนั้นถูกต้องไหมปูเน่เนี่ยมันศูนย์กลางในการเทรนคนเรื่องการเงินถูกต้องไหมไฮเดอราบาดเนี่ยมันไอทีเพราะนั้นมันเป็นที่ที่คนรุ่นใหม่กลุ่มนี้เขารวมตัวกันนะครับเพราะฉะนั้น2 วันที่แล้วโมดีก็เลยต้องมีแถลงการใช่ไหมแล้วในที่สุดก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็ลาออกพอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาลาออกก็พรรคแมลงสาบของเราก็ประกาศยุติการชุมนุมชั่วคราวแต่
0: ช
1: ป
0: ั่
1: ระ
0: ว
1: ก
0: ค
1: า
0: รา
1: ศ
0: ว
1: ก็ประกาศปุ๊บชั่วคราวใส่ใกล้ค
0: ช
1: ำส
0: ั่ว
1: ำคั
0: ค
1: ญ
0: ร
1: เล
0: ายว
1: ชั่วคราว
0: คือผมมองว่ามีโอกาสเป็นพรรคอย่างเป็นทางการแน่นอนเพราะว่านี่คือสมัยที่สามของโมดีแล้ว BJP ถ้ายังอยู่ใน mindset แบบนี้เนี่ยคือเสร็จเด็กรุ่นนี้แน่นอนนี่คืออนาคตของประเทศถูกไหมครับ60-70%แล้วข้อเรียกร้องเขามันก็ simple ก็มันก็ดูสมเหตุสมผลมากๆเลยเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเกินจริงเลยนะครับเขาบอกว่านักเรียนที่ต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าผิดหวังจากการที่เขาตั้งใจสอบแล้วมารู้ว่าข้อสอบรั่วแล้วก็ต้องยกเลิกผลการสอบเนี่ยเขาก็ฆ่าตัวตายเพราะว่าเขาเก็บเงินมาทั้งปีบางครอบครัวก็ยากจนอ่ะเขาขอรับผิดชอบครอบครัวเหล่านี้รัฐมนตรีศึกษาต้องลาออกนั้นออกไปแล้วนะครับตำรวจที่ใช้ความรุนแรงกับคนที่ออกมาประท้วงอย่างสันติ ฟาดแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กแล้วก็สตรีอะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องจัดการกับตำรวจเหล่านี้นี่ไม่ใช่ตำรวจเราจะรู้สึกปลอดภัยได้อย่างไรนะครับนี่คือข้อเรียกร้องเขาแล้วก็อาจจะลามไปสู่ตัวโมดีเองหลังๆมาครับบอกโมดีเองก็ต้องอ้อแล้วก็ right to information ใช่ไหมครับเขาก็เรียกร้องให้เขาได้เข้าถึงเนี่ย
1: ข้อมูล
0: ข้อมูลข่าวสารก็คือเรื่องของการไม่ไปปิดกั้นการแสดงออกของพวกเขาคือสำหรับอินเดียมันเรื่องใหญ่มากนะครับอาจารย์
1: ค
0: ปิ
1: ือ
0: ติ
1: หลายๆท่านไม่เคยเห็นนะฮะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าคนอินเดียเนี่ยวัฒนธรรมอันหนึ่งซึ่งแข็งแกร่งมากคือวัฒนธรรมการอ่านหนังสือพิมพ์
0: ใช่
1: แม้แต่ในเราพูดชุมชนแออัดหรือสลัมอ่ะเรารู้แหละว่าในอินเดียมันมีสลัมขนาดใหญ่จํานวนมากแต่ในสลัมแต่ละที่ผมไปดูมาหลายที่ละหน้าสลัมอ่ะเขาจะมีบอร์ดใหญ่ๆนะและบอร์ดใหญ่ๆเนี่ยทุกเช้าอ่ะมันจะมีหนังสือพิมพ์ไปติดอ่ะทีละหน้าเป็นหน้าหน้าหน้าเพราะนั้นหนังสือพิมพ์หนึ่งเล่มเนี่ยไม่ได้อ่านแค่หนึ่งคนนะฮะ
0: อื
1: หนังส
0: ม
1: ือพิมพ์เล่มที่บางทีมันอ่านกันทั้งชุมชนแล้วสิ่งที่เสร็จปั๊บมันเป็นวัฒนธรรมของคนอินเดียเลยก็คืออ่านหนังสือพิมพ์เสร็จปุ๊บนั่งกินใจกันนั่งกินชาแล้ว
0: คุย
1: ถ
0: เ
1: ก
0: หมือ
1: แ
0: น
1: ถ
0: ส
1: ล
0: ภาง กาแฟถกก
1: โอ
0: ัน
1: ้มันถกแถลงแล้วโอ้โหถกแถลงกันจริงจังพวกนี้
0: อ
1: ล
0: า
1: ึ
0: จ
1: ก
0: ารย์เคยดู
1: พวกนี้ส
0: อ
1: า
0: าย จา
1: ล
0: รย
1: ึ
0: ์เ
1: ก
0: คยดูโลกสภาหรือว่าโลกสภาของเขาไหมฮะสภาล่างเวลาเขาเวลาเขาคุยกันอ่ะคือหรือแม้แต่รายการทีวีรายการข่าวนะมันจะเหมือนจะตบกันตายแล้วอ่ะ
1: อามิตาฟไงในรายการข่าวอามิตาฟปัจจันน่ะโอ้โหมันแบบ
0: คือ
1: ล
0: แบ
1: ง
0: บ
1: ลึกอ่ะอยู่ได้ไหมฮะ
0: มอด
1: คื
0: เร
1: อเว
0: เต
1: ล
0: อ
1: า
0: ร์นี่
1: เ
0: ต
1: ห
0: ้องปรามคอมเมนเตเตอร์แบบมันเถียงกันจะเอาเป็นเอาตายอ่ะ
1: ใช่บางทีเราเห็นแบบเดี๋ยวนี้เวลาจัดเวทีสัมมนาเขาชอบเรียกแบบ panel discussion ว่า global cafe ทุกครั้งผมได้ยินคำว่า global cafe นี่ผมถึงโลกสภาทุกครั้งอ่ะใช่ไ
0: โ
1: ห
0: ล
1: ม
0: กสภา
1: ไอ้โล
0: ของ
1: ก
0: อิน
1: ก
0: เ
1: ั
0: ด
1: บ
0: ีย
1: global เนี่ยมันคำเดียวกันแล้วขอโทษส่วนใหญ่เวลาเราคุยกันในไอ้ panel discussion เนี่ยแม้ม
0: เ
1: ั
0: อ
1: นไม่
0: อ
1: เคยถึงจริงเหมือนขนาดแบบอาจจะ
0: คือคำว
1: ร
0: ่
1: า
0: าย
1: การผมกระแสอาจจะได้แต
0: ค
1: ่ว่า
0: คือคำว่าโลกของเราเนี่ยมาจากภาษาแขกคือเขาก็เรียกโลก
1: ใช
0: ฮ
1: ่
0: ะโลกสภาโลกของเขาค
1: โ
0: ื
1: ล
0: อป
1: ก
0: ระชาชนอ่ะก็คือสภาของประชาชนโลกสภาเราเอาคำนี้มาจากภาษาแขกแล้ว
1: ใช่
0: สภากันใช่ไหมเขาก็เรียกสภาเราก็เอาคำนี้มาจากเขาเหมือนกันแต่ของเขามันอีกเลเวลหนึ่งเลยฮะนะครับเถียงกันแบบเอาเป็นเอาตายอ่ะคือคุณไม่มีข้อมูลคุณจะมามั่วนิ่มจะมาเป็นเหมือนบางพรรคในบ้านเราที่ละไม่ได้
1: ต
0: ต
1: อน
0: าน ย
1: ี้
0: แน่น
1: ค
0: อ
1: ื
0: น
1: อสิ่งซึ่งคนเราส่วนใหญ่จะได้เห็นจากแค่โลกสภาที่นิวเดลีไอ้ที่ดุกว่าคือสภาของแต่ละรัฐ
0: ใช่
1: โอ้โหสภาของแต่ละรัฐนี่ดุเดือดเลือดล้านกว่าที่เดลีเยอะที่เดลีมันยังออเดอร์ถูกไหมมันยังแบบมันยังเป็นทางการมันยังใส่สูตรผูกเน็กไทอ่ะแต่พอลงไปที่ระดับรัฐเนี่ยไอ้การถกแถลงแบบนี้นี่มันคือจิตวิญญาณประชาธิปไตยของอินเดียแท้ๆโอเค
0: สุดสุ
1: มั
0: ด
1: นวุ่นวายมันสับสนมันไร้ระเบียบแต่ทุกคนมันเข้าถึงสิทธิอะ
0: หว
1: ทุ
0: ง
1: กค
0: ส
1: น
0: ิทธ
1: ม
0: ิ
1: ั
0: ์
1: น
0: ของ
1: ร
0: ต
1: ู
0: ัว
1: ้
0: เอ
1: ว่าง นี่คือ
0: ม
1: ส
0: า
1: ิ
0: ก
1: ทธิของผมแล้วถ้า
0: ทุก
1: คุ
0: ค
1: ณ
0: น
1: มา
0: หว
1: ละ
0: ง
1: เมิ
0: สิ
1: ด
0: ทธิ์
1: ผมมีเรื่องและผม
0: ใช
1: ก็
0: ่
1: จ
0: โ
1: ะ
0: ดย
1: ไม่คือเอาเข้าจริงคนอินเดียเขาไม่มาถือสากันแบบเรื่องแบบโอ๊ยคุณทําเสียงดังเนี่ยไหมโอ้ถ้าถือกันเรื่องทำเสียงดังนี่ขอโทษอินเดียแม่งยิงกันตายหมดประเทศไปละแต่ว่าคนอินเดียเขาถือว่านี่คือสิทธิในการแสดงออก
0: ใช่
1: นี่คือเสรีภาพของคุณ as
0: แต่เข
1: long
0: า
1: as คุณไม่มาทำให้ผมเดือดร้อนคุณทำไป
0: คือเพราะเราต้องเข้าใจว่าเขาถูกปล้นประเทศไปตั้ง400กว่าปีโดย British Raj ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาหวงแหนและไม่เกี่ยวกับความจนรวยด้วยซ้ำคือไม่เกี่ยวกับวรรณะด้วยซ้ำคือทุกคนเขารู้สึกว่าเขามีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยังไงอาจารย์อาจารย์มองอนาคตการเมืองของอินเดียกับประเทศที่โอ้โหแหมโมดีมาด้วยวิชั่น2030เนาะเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ลงทุนมหาศาลเลยแล้วแต่เด็กพวกนี้ตกงานเนี่ยแล้วมันจะแก้ปัญหานี้ยังไงอะครับแล้วเราเองอะเราก็อยากจะทำมาค้าขายกับอินเดียด้วยเนี่ยเราควรจะมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับกับความเปลี่ยนแปลงที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมอินเดียฮะ
1: ผมคิดว่าเราต้องเข้าใจว่าเงื่อนไขบริบทของเขาเป็นแบบนั้นวิธีคิดของเขาเป็นซึ่งมันแตกต่างจากวิธีคิดและบริบทของเราถูกต้องไหมครับแล้วเวลาเรามองอินเดียเนี่ยผมยังยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่าอย่ามองอินเดียประเทศเดียวมันใหญ่เกินไปกว่าที่คุณจะทำอะไรได้มันใหญ่มากแล้วมันไดเวอร์สมันหลากหลายมากเกินไป คุณมองอินเดียเป็นพื้นที่ดีกว่าแน่นอนทุกคนอยากรวยแหละขายของให้คน1,400ล้านคนถูกต้องไหมครับแต่คุณอย่าลืมว่าคน1,400ล้านคนนี่มันแตกต่างหลากหลายมากไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาสังคมวัฒน

0: ษาเพราะนั้นสินค้าและบริการทุกอย่างในประเทศไทยเนี่ยมันมีที่ทางมันมีโอกาสอยู่ในแต่ละที่ของอินเดียเลือกให้ถูกที่เลือกให้ถูกทางแล้วเข้าใจอย่างที่เขาเป็นเข้าใจว่าโอ้เขาต้องดิ้นรนต่อสู้อ่ะเพราะนั้นการเจรจาต่อรองเป็นเรื่องที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาทํามาตลอดทั้งชีวิตดังนั้นบางครั้งคุณคิดว่าเจรจาต่อรองกันเสร็จแล้วลงนามกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้แค่ให้ CEO ของสองบริษัทมายืนแลกเอกสารกันแล้วถ่ายรูปแต่ขอโทษก่อนถ่ายรูปช็อตสุดท้ายมันยังขอเจรจาเลยอ่ะคำถามคือถ้าคุณเข้าใจว่าเขาขอเจรจาเขาขอถกแถลงใหม่ทันทีทุกอย่างไฟนอลไลซ์แล้วแล้วคุณก็แค่คุยกับเขาแล้วในที่สุดถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วจบทําการค้ากันต่อหรือเขามาเจรเขามาขอเจรจาใหม่เขามาขอถกแถลงวันนี้ไหมแล้วคุณโกรธแล้วคุณกลับบ้านแล้วคุณก็ขาดโอกาสที่จะค้าขายกับเขาไอเนี่ยมันอยู่ที่เราละดูตรงมาคุณคิดว่าคุณจะไปเปลี่ยนคน1,400 ล้านคนซึ่งเขาเป็นแบบนี้กันมาตลอดประวัติศาสตร์ได้เหรอเพราะนั้นโอกาสมันอยู่ที่เราจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นใช่ไหมฮะบางคนก็มองเรื่องเดียวกันคนนึงเห็นเป็นโอกาสคนนึงเห็นเป็นความแบบสกปรกรกรุงรังก็ถึงบอกว่าอินเดียเนี่ยมันยังมีอีกหลายเรื่องที่แต่เราต้องไปกันสักครั้งอะคุณวาริน
1: เห็นคลื่นความคิดเขากำลังคำถามอยู่นะครับมีอาจารย์พาไปเที่ยวจีนแล้วเนี่ยอาจารย์ปิติเองก็เซียนเรื่องอินเดียไม่น้อยกว่าประเทศอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผู้ฟังคลื่นความคิดรอฟังทริปนี้กันนะครับน่าจะช่วงปลายปีแหละเห็นเขากำลังเคลียร์คิวกำลังวางแผนกับอาจารย์อยู่นะครับแล้วผมก็ไปด้วยก็จะได้ไปสัมผัสกันแล้วยิ่งคุยกันสนุกมากกว่านี้โอ้โหแล้วยิ่งผ่านเรื่องวันนั้นอาจจะมีพัก CJP แล้วก็ได้นะครับอาจจะได้ไปเราอาจจะได้ไป global cafe กันกับคุณซอรอฟดาสก็ได้เอาอีกคำหนึ่งที่ฮิตมากเดี๋ยวนี้ซึ่งผมก็ฮามากเลยคือแบบ fireside chat คือ
0: fireside chat fireside chat global cafe
1: ฮัลโหลแต่แล้วคุณมีเตาผิงให้ผมไหมบนเวทีอ่ะบนก่อนผมก็แซวทางคนจัดงานไปแล้วแบบว่าแล้วอยู่ไหนล่ะไฟร์ไซด์แบบว่าชอบใช้กันจังคำนี้เอามาแต่เปลือกอีกแล้วอ่ะน่ารำคาญบางที
0: ต้องจุดไฟลง
1: ไฟร์ไซด์แชทแต่มันก็ไม่ได้นั่งโซฟาไม่ได้จิบกาแฟก็ยังนั่งอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่แค่เปลี่ยนชื่อเรียกให้มันกลายเป็นไฟร์ไซด์แชท
0: อีกอันหนึ่งซึ่งอินเดียมันก็สะท้อนในนี่เยอะมากเลยนะนอกจาก global cafe แล้วเนี่ยเวลามันมีสัมมนาทางวิชาการในอินเดียเนี่ยเรื่องแรกที่เขาทำก่อนคือต้องจุดเทียนใช่ไหมเขาต้องเอาเทียนมาเป็นสวยๆเลยแล้วเขาจุดเทียนทางปัญญากันก่อนแล้วถึงเริ่มเสวนากันแล้วไอ้มันนั่งเสวนากันหน้าไอ้เทียนพวกนั้นเลยไอ้เนี่ยฝ่ายชายจัด
1: เทียนร่วมสาบาน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราไปเปิดวงสนทนาแบบนี้กันที่อินเดียบ้างดีฮะดีแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงน้ำขอบคุณนะครับที่คุยเรื่องนี้กับผมเสนอไปตั้งแต่สุดสัปดาห์แล้วครับว่าอยากชวนอาจารย์คุยเรื่องนี้แล้วหมดเวลาของรายการแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์กลับอยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งวันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่31 กรกฎาคมและเดี๋ยวรอดูตารางอาจารย์สมชายว่าสิงหาคมท่านว่ายังไงนะครับว่าจะสะดวกมาอยู่วันศุกร์กับเราแล้วหรือยังนะครับกับภารกิจที่ท่านติดอยู่ในขณะนี้นะครับไม่งั้นก็ต้องกวนอาจารย์ปิติต่อไปจันทร์และศุกร์นะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับพบกับรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับแม้จะมีวันหยุดเยอะสัปดาห์นี้แต่เราก็ยังพบกันทุกวันสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio

0: ที่ Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดBrainco อุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่021368989หรือ LINE @digitalfocus
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ EconBiz ปากท้องต้องคิดช่วง EconBiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ1ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณจันทร์ถึงพฤหัสบดีทุกสัปดาห์พบกับ EconBiz ผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์คือความคิดนะครับเราเจอกัน4วันติดต่อกันครับแล้ววันนี้นะฮะก็มาถึงสู่สัปดาห์สุดท้ายนะครับของเดือนกรกฎาคมเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่5นะครับเดือนนี้มีถึง5สัปดาห์ด้วยกันนะครับจันทร์ที่27กรกฎาคมครับมาพร้อมกับฟ้าฝนเป็นใจหลายพื้นที่เหลือเกินนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้และมะรืนก็จะหยุดยาวถึง2วันติดต่อกันนะครับเห็นหลายคนก็จับรถจับลาขับรถออกนอกกรุงเทพไปกลับบ้านเดินกันเป็นที่เรียบร้อยก็ฝากขับรถต่างๆเป็นไปด้วยความระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยกันนะครับโดยเฉพาะฟ้าฝนตอนนี้ที่ลงมานะฮะอ่ะวันนี้ครับตลาดหุ้นก็เปิดอยู่ฮะทองคำก็เปิดอยู่นะครับแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้หุ้นก็จะปิด2วันยาวนะครับแต่ทองคำนั้นเปิดทุกวันไม่มีหยุดนะครับแล้ววันนี้ก็ปรากฏว่าพอหอมปากหอมคอกับทองคำสุทธิปรับทั้งหมด15รอบนะครับขึ้น250บาทครับ ทองคำแท่งรับซื้อ 64,900 ขายออก 65,100 บาทครับรูปพรรณรับซื้อ 63,596 บาท 20สตางค์นะครับขายออกรูปพรรณอยู่ที่ 65,900 บาทแม่วันนี้โกลด์สปอตราคาทองคำที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับเปิดตอนเช้าสวยเลยนะฮะ 4,106 ดอลลาร์คิดว่าจะยืนได้ 4,100 แต่ปิดตลาดปรากฏว่าหลุดนะฮะมาอยู่ที่ 4,094 ดอลลาร์ครับเงินบาทนะครับ 33.54 เปิดตลาดแล้วก็อ่อนค่าลงไปที่ 33.58 ก็เป็นอันว่าไม่ได้หลุดจนกระทั่งไปถึง 33.60 ก็เงินบาทซื้อขายในประเทศก็จะหยุด2วันแต่ตามที่ต่างตลาดก็จะเปิดทำการตามปกตินะครับส่วนหุ้นไทยวันนี้ครับเพลย์เซฟไปก่อนฮะ2วันอะไรก็เกิดขึ้นได้และโดยเฉพาะในสถานการณ์ของตะวันออกกลางด้วยนะครับวันนี้ก็เลยเทหุ้นไทยตกไป 19.92 จุดหลุดไป 1.21% ครับปิด 1,624 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 88,483 ล้านบาทก็นั่นแหละครับเวลาอยู่ยาวต้องระมัดระวังกันจริงๆก็โดยเฉพาะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานที่เป็นวันหยุดเนี่ย TSD เนี่ยเจอมือแฮกเจาะข้อมูลเข้าไปเนี่ยนะครับนี่ไม่รู้ตกลงว่าข้อมูลของนักลงทุนนั้นมีอะไรหลุดลุ่ยหลุดหายกันไปบ้างแต่ทาง TSD กับตลาดหลักทรัพย์และก.ล.ต.ก็รีบทำงานทันทีครับเพราะว่าวันนี้ก็ยังเป็นวันทำการกันอยู่นะครับเอาละครับกลับเข้ามาติดตามประเด็นที่น่าสนใจกันนะฮะครบครึ่งปีแรกนี่นะครับบรรดาชาวธุรกิจ SME ไทยเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่วันนี้อยากรู้แล้วโดยเฉพาะอยากรู้ไปมากกว่านั้นเนี่ยนะครับก็คือรีเซ็ตเกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจ SME กันด้วยนะฮะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณแสงชัยธีรกุลวานิชประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยนะครับสวัสดีครับคุณแสงชัยครับ
6: สวัสดีครับพี่บัญชาครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแฟนๆรายการทางบ้านด้วยครับ
5: ครับคุณแสงชัยครับครึ่งปีผ่านมาเนี่ยได้คุยกับบรรดาสมาชิกของสมาคม SME แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
6: ครับก็ถือว่าเป็นครึ่งปีแรกที่ค่อนข้างหนักหน่วงในไตรมาส1นะครับเพราะว่าไตรมาส1เนี่ยเราเจอวิกฤตการณ์ที่ถาโถมเข้ามาในเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็ความไม่แน่นอนความผันผวนนะครับเรื่องต้นทุนนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบมาจนถึงไตรมาส2ครึ่งปีแรกของปี2569นี้นะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ SME ไทยเนี่ยยังต้องรองรับนะครับหามาตรการหรือว่ากลยุทธ์ในการที่จะต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของผลกระทบทางด้านต้นทุนนะครับซึ่งก็มีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบเนี่ยกว่า 95% นะครับของประเทศไทยนะครับจากการสำรวจของสสว.เนี่ยนะครับได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตการณ์ในเรื่องของพลังงานครั้งนี้แล้วก็ยิ่ง อย่างที่พี่บัญชาพูดถึงเรื่องของสภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังมีเรื่องของนอกจากภาษีการค้านะครับก็ยังมาในเรื่องของการตอบโต้ด้วยภาษีแรงงานนะครับที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีท็อปอัพมาให้กับประเทศไทยแล้วก็หลายๆประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองว่าอาจจะต้องมีการเร่งการปรับตัวแล้วก็ฟื้นฟูในเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นครับพี่บัญชา
5: ครับโอ้โหฟังแล้วก็น่ากลัวนะ 95% ของธุรกิจ SME ทั้งหมดทั่วประเทศไทยก็3ล้านกว่ารายที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราคาพลังงานเนี่ยนะครับแต่นี่ก็ยังโชคดีนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่โจมตีกันต่อนะน้ำมันวันนี้ก็ลงมาเยอะนะครับ
6: ครับก็แต่เราน่าจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงในระยะยาวครับเพราะว่าความผันผวนจากตัวผู้นำนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนโยบายต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นที่ต้องเฝ้าจับตามองแล้วก็ต้องมีฉากทัศน์ที่จะไม่ทำให้เราเนี่ยนะครับไปตกอยู่ในสภาวะความเสี่ยงที่สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจแล้วก็พลังงานของประเทศไทยด้วยครับ
5: อืมครับก็เนาะแล้วก็พยายามเอาใจช่วยกันทุกฝ่ายโดยเฉพาะไตรมาสที่2ก็เพิ่งผ่านไปแล้วก็เราก็ก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่3แล้วเนี่ยผมก็ได้ยินมานะครับบรรดานักเศรษฐศาสตร์ของสำนักวิจัยสังกัดธนาคารชื่อดังต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยตอนนี้มันผ่านจุดต่ำสุดไตรมาสที่2ไปแล้วเท่าที่ได้คุยกับสมาชิก SME เนี่ยเขารู้สึกอย่างนั้นไหมครับ
6: ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยครับคือพี่ประชาคือเราพูดเนี่ยเรามองว่าเข้าใจว่านักวิเคราะห์หรือว่านักวิเคราะห์หรือนักวิจัยเนี่ยก็น่าจะประเมินมาจากฐานข้อมูลปัจจัยรอบด้านด้วยกันนะครับแต่ในด้วยมันต้องอาจจะต้องมาดูในบริบทเชิงลึกนะครับที่จะเป็นเชิงลึก และเชิงรุกที่จะไปอยู่ในกลุ่มของผู้ประกอบการที่เป็นรายย่อยครับพี่บัญชาวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าสถานการณ์เนี่ยพ้นขีดต่ำสุดทางเศรษฐกิจมาแล้วแต่ว่าทีนี้พ้นขีดต่ำสุดทางเศรษฐกิจของขนาดธุรกิจรายไหนครับรายย่อยรายย่อมรายกลางหรือรายใหญ
5: ่
6: ถ้าประเมินเศรษฐกิจคือเรามองว่าวันนี้เนี่ยรายใหญ่ก็ยังมีขีดความสามารถในการที่จะมีภูมิคุ้มกันที่จะต้านทานสภาวะความผันผวนของทางเศรษฐกิจตรงนี้ได้ดีนะครับดีเยี่ยมนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าธุรกิจบางรายในตลาดหลักทรัพย์ก็ยังมีม้วนพับมาให้เห็นกันอยู่นะครับพี่บัญชาติดตามข่าวสารอยู่ใช่ไหมครับมีบางกิจการที
5: ่
6: เริ่มประกาศออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการพ้นจุดต่ำสุดเนี่ยมันต้องไปดูในบริบทของขนาดกิจการนะครับและคลัสเตอร์กิจการด้วยครับถ้าเราพูดถึงภาพรวมเนี่ยเราบอกว่าพ้นต่ำสุดแต่ว่าภาพรวมพ้นต่ำสุดเนี่ยขนาดกิจการที่เป็นรายย่อยนะครับแล้วในบางคลัสเตอร์ที่มีความแข่งขันกันค่อนข้างสูงแล้วมีความเข้มข้นอย่างเช่นธุรกิจที่เป็นธุรกิจค้าส่งค้าปลีกนะครับก็ยังมีความผันผวนอยู่ธุรกิจในภาคบริการในบางส่วนบางเซกเตอร์นะครับก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงมาอย่างรอบด้านนะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่ได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเราอาจจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวจากจีนลดลงแต่เราได้จากยุโรปมาเสริมใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยที่มาทดแทนกันได้นะครับในส่วนหนึ่งเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภาคการส่งออกนะครับพี่บัญชาทราบแล้วว่าวันนี้เนี่ยภาคการส่งออกของเราเนี่ยเรายังเผชิญกับเรื่องของ transshipmentนะเรายังเผชิญกับเรื่องของแหล่งกำเนิดสินค้านะครับเรากำลังเผชิญแม้ว่าวันนี้เราได้ปราบเรื่องของทุนเทานอมินีอย่างเข้มข้นนะครับอันนี้ชื่นชมหน่วยงานภาครัฐนะครับที่เข้ามาทำตรงนี้อย่างเต็มที่แต่การพ้นจากจุดต่ำสุดเนี่ยมันจะต้องมีกลไกหลายๆกลไกเข้ามาร่วมด้วยครับนอกจากในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโลกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะกลางและระยะยาวนะครับรวมถึงเรื่องวันนี้เนี่ยเราเป็นพระเอกก็คือเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนเรื่องของนักลงทุนที่เป็น FDI นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการทำเรื่อง FDI เนี่ยต้องทำควบคู่ไปกับการทำ TDI ที่จะส่งเสริมให้นักลงทุนของชาวไทยเนี่ยเข้าไปปักอินกับ FDI หรือเข้ามาช่วยส่งเสริมในเรื่องของการลงทุนของคนไทยที่จะช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศหรือพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดครับพ
5: ี่
6: บัญช
5: าอันนี้ชัดเลยนะครับเพราะว่ามันก็ยังประเด็นนะเรียกว่าจับไม่ทันอะไรกันอยู่สักทีนึงก็เรื่องการใช้โลโก้คอนเทนต
6: ์
5: หร
6: ือ
5: ว่าทำยังไงเราจะได้นักใช้เยอะๆอย่างนี้นะ
6: ครับใช่ครับวันนี้ผมวิวัฒนาการที่จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยขับเคลื่อนเนี่ยก็คือเรื่องของโลโก้คอนเทนต์อย่างที่พี่บัญชากรุณายิงประเด็นไว้ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราทำเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสินค้าที่เป็น SME สินค้าที่เป็น Made in Thailand นะครับจะช่วยส่งเสริมให้อีโคซิสเต็มของชิ้นส่วนของวัตถุดิบของปัจจัยการผลิตเนี่ยต่างๆเนี่ยมาอยู่ในประเทศแล้วเงินก็จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศมากขึ้นครับ
5: ฮะนี่แหละคือถ้าใช้ local content ใช่ไหมครับมันก็เกิดตัวทวีคูณของเศรษฐกิจทุกฝ่ายใช่ไหมครับแล้วนั่นแหละมันก็หมายความว่ารายได้ของภาคธุรกิจ SME เนี่ยมันก็น่าจะฟื้นคืนได้ดีขึ้นถ้ามีการใช้ local content มากขึ้นเราก็เลยตั้งหวังนะทีนี้พอรายได้มันเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะกลับเข้ามาสู่เกี่ยวกับเรื่องว่าทั้งเจ้าของกิจการก็ดีทั้งลูกทีมลูกน้องของกิจการก็ดีเนี่ยนะครับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็อยากที่จะได้ผลประโยชน์หรือว่าดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆท่ามกลางเนาะรายได้เจ้านายมันก็ไม่ค่อยคงเส้นคงวานะเศรษฐกิจก็เป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะมันก็เลยมีแนวคิดในการที่จะรีเซ็ตเกี่ยวกับเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการประกันสังคมแบบยกแผงสำหรับธุรกิจ SME ใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับพี่บัญชาครับวันนี้อย่างที่พี่บัญชาพูดได้ถูกต้องเลยครับวันนี้เนี่ยเรามองว่าคุณค่าของแรงงานเนี่ยยังมีความสำคัญนะครับต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและต่อนายจ้างนะครับต่อผู้ประกอบการในขณะเดียวกันเนี่ย เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าผู้ประกอบการและพนักงานที่เป็นครอบครัวของผู้ประกอบการด้วยกันในการประกอบกิจการนะครับที่จะทำดำเนินธุรกิจได้อย่างมีความเข้มแข็งเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบนะครับความเข้มแข็งของนายจ้างและความเข้มแข็งของแรงงานหรือของลูกจ้างเนี่ยควบคู่กันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย มันก็จะมีตัวช่วยที่เรียกว่ามาตรการและการอำนวยความสะดวกต่างๆหรือการออกแบบมาตรการต่างๆของภาครัฐที่จะไปเป็นตัว

0: ัวช่วยส่งเสริมเติมเต็มนะครับให้การให้การขับเคลื่อนธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะเป็นไปแล้วสามารถรักษาการจ้างงานสร้างแรงงานที่มีคุณค่าและสร้างผู้ประกอบการที่เข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจไทยได้นะครับพี่บัญชาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเรามองว่าเรื่องของการปฏิรูปหรือการรีเซ็ตประกันสังคมเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่จะต้องทำแล้วให้เกิดimpact นะครับและได้รับประโยชน์ทั้งนายจ้างผู้ประกันตนนะครับและภาครัฐนะครับหรือสำนักงานประกันสังคมร่วมด้วยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่าประโยชน์หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยถ้า เกินกว่ารายรับหรือเกินกว่าขีดความสามารถในการที่จะดูแลเนี่ยนะครับมันก็จะกระทบต่อความมั่นคงของระบบประกันสังคมนะครับหรือการที่จะทำให้การจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเนี่ยนะครับมีการเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่อาจจะไม่สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์หรือสอดคล้องกับอนาคตที่จะสร้างความมั่นคงให้กับภาคแรงงานหรือผู้ประกันตนได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการไม่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งสำคัญเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจนะครับความโปร่งใสธรรมาภิบาลและต้องมีความยืดหยุ่นให้กับระบบประกันสังคมของไทยด้วยครับ
1: ครับโอ้ถ้าไปเทียบกับก่อนสมัยโควิดนะแล้วก็หลังโควิดมาเนี่ยคืออะไรมันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเยอะมากมายขนาดนี้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาเทียบกับแบบเดิมกับแบบปัจจุบันที่เราจะเสนอเข้าไปใหม่เนี่ยมันจะมีจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญอะไรบ้างครับ
0: สิ่งที่เปลี่ยนแปลงสำคัญเนี่ยเราอาจจะต้องมาทบทวนดูกันว่านะครับวันนี้เนี่ยเรามีบอร์ดประกันสังคมที่เป็นทั้งฝั่งนายจ้างฝั่งผู้ประกันตนนะครับแล้วก็ฝั่งภาครัฐนะครับวันนี้เรามองว่าเราทำอย่างไรเราไม่อยากเรียกว่าเป็นฝั่งหรือเป็นฝากหรือเป็นฝ่ายแต่วันนี้เนี่ยเราจะทำให้ประกันบวกสังคมให้เป็นไทยยั่งยืนได้อย่างไรนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราต้องการให้ประกันสังคมเนี่ยนำประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนความยั่งยืนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผลประโยชน์ของผู้ประกันตนเพียงฝ่ายเดียวหรือผลประโยชน์ของนายจ้างเพียงฝ่ายเดียวนะครับหรือภาครัฐได้ประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวนะครับแต่วันนี้เนี่ยแนวคิดของการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศของประกันสังคมที่ทำให้ฝ่ายนายจ้างเนี่ยนะครับได้รับประโยชน์ร่วมด้วยนะครับแล้วก็เขาสามารถขับเคลื่อนสร้างความยั่งยืนให้เกิดการจ้างงานให้เกิดการพัฒนาแรงงานอย่างมีคุณค่าและเพิ่มผลิตภาพนะครับแล้วก็ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมได้รับการดูแลสวัสดิการที่ดีทั้งของบริษัทแล้วก็ของประกันสังคมในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผู้ประกันตนก็ได้สิทธิประโยชน์นะครับที่มีความเหมาะสมนะครับแล้วก็ภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะดำเนินบริหารจัดการร่วมกับบอร์ดประกันสังคมเนี่ยไปอย่างมีธรรมาภิบาลโปร่งใสนะครับและทำให้ประกันสังคมเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะครับของผู้ประกันตนในอนาคตที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตนะครับในเรื่องของภายหลังจากพ้นจากวัยทำงานเป็นวัยเกษียณนะครับเป็นผู้สูงอายุนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามองว่าเราเองก็มีเรื่องของกลยุทธ์นะครับที่จะทำในเรื่องของทลายกำแพงนะครับที่เราจะต้องสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายที่จะปลุกพลังประกันสังคมเนี่ยนะครับให้เกิดขึ้นแต่จะเป็นพลังที่ไม่ได้มาจากนายจ้างหรือมาจากประกันสังคมหรือมาจากภาครัฐแต่เราจะต้องแท็กทีมนะครับคอลแลบทั้ง3ส่วนนะครับมาเป็นพลังที่จะทำให้ประกันสังคมไทยยั่งยืนขึ้นนะครับ8เรื่องด้วยกันครับ
1: ครับนะฮะ8เรื่องเลยนะฮะโอ้โหรอบด้านเลยเนี่ย
0: แต่เรื่องนี้ดูเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านเรียนพี่บัญชาเนี่ยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยเราจะมองว่า8เรื่องนี้เนี่ยเป็น8เรื่องที่อาจจะอยู่ในใจของทั้งนายจ้างผู้ประกันตนแล้วก็ภาครัฐนะครับ
1: อย่างเช่น
0: นะครับพี่บัญชาขออนุญาตครับเรื่องแรกเลยเนี่ยครับเราต้องถามว่ากลยุทธ์วันนี้เนี่ยเราต้องการตอบโจทย์คนในระบบและจูงใจคนนอกระบบให้เข้ามาสู่ในระบบประกันสังคมใช่ไหมครับ
1: โอ้แน่นอนฮะ
0: อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ภาครัฐต้องการเนี่ยก็คือการจะทำยุทธศาสตร์กลยุทธ์เนี่ยทำอย่างไรให้สิทธิประโยชน์หรือการจูงใจให้ตอบโจทย์คนในระบบประกันสังคมเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ในระบบประกันสังคมทั้ง3มาตรา33 39และ40เนี่ยอยู่ในระบบให้มากที่สุด

0: เราจะพบว่าเรามีปัญหากับมาตรา40นะค่อนข้างเยอะครับพี่บัญชา
1: ใ
0: ช่มาตรา40ก็คือแรงงานอิสระหรือผู้ประกอบการอิสระที่จะมาอยู่ในมาตรา40นะครับซึ่งก็เผชิญกับปัญหาเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยอาจจะมองว่าผู้ประกันตนในมาตรานี้อาจจะมองว่าได้รับการดูแลอาจจะไม่เทียบเท่ากับมาตรา33นะครับนะครับและที่สำคัญเนี่ยการเฟส2เนี่ยการจูงใจคนนอกระบบเข้าสู่ในระบบวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่าเรามีแรงงานนอกระบบเนี่ยอยู่เกือบ20ล้านคนนะ
1: ท่านสิ
0: ครับทีนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับที่จะทำในเรื่องของการรักษาฐานผู้ประกันตนในปัจจุบันให้อยู่และสามารถมีมาตรการในการจูงใจแรงงานนอกระบบเข้าสู่ในระบบ
1: นะครับ
0: อย่างเช่นพี่ครับนะครับเห็นไหมฮะพี่ที่แบบเป็นเรื่องขอโทษนะที่ใช้คำว่าแกร็บจริงๆก็ต้องใช้คำว่าพี่ที่ทำเรื่องของ delivery นะครับdelivery ต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้เราอาจจะต้องมาดูครับว่าการสร้างความคุ้มค่าที่จะให้คุณค่าเนี่ยตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการและแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจและเขาสามารถมีขีดความสามารถในการที่จะมาเข้าสู่ในระบบประกันสังคมของเราได้ครับอันนี้เป็นเรื่องแรกครับ
1: อันนี้เรื่องแรกนะครับ
0: ครับเรื่องที่สองครับวันนี้เรามองว่าการที่จะทำให้ภาคแรงงานเนี่ยมีความยั่งยืนต้องทำให้นายจ้างยั่งยืนครับเพราะไม่งั้นจะเท่ากับว่าเรามีลูกจ้างแล้วเราไม่มีนายจ้างมันก็เป็นไปได้ยาก
1: ไปไม่รอดนะ
0: เพราะงั้นเนี่ยการมีผู้ประกันการมีแรงงานการมีลูกจ้างก็คือต้องมีนายจ้างทีนี้เนี่ยกลยุทธ์เพิ่มขีดความทีนี้กลยุทธ์ในการเพิ่มสภาพคล่องให้กับนายจ้างก็คือการที่จะจัดระบบให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในลักษณะของการที่จะมีเขาเรียกว่าผู้ประกอบการ SME ที่มีเครดิตเทอมในการที่จะซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจที่จะแข่งขันได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่วยรักษาและเพิ่มการจ้างงานนะครับโดยใช้นวัตกรรมทางการเงินสนับสนุนนายจ้างด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับแล้วก็มีกลไกในการที่ช่วยนายจ้างเนี่ยสามารถเข้าสู่สินเชื่อทางการเงินในระบบนะครับด้วยการจัดเครดิตสกอร์ลิงนะครับโดยการเอาเรื่องของการส่งเงินสมทบประกันตนนะครับให้กับผู้ประกันตนหรือให้กับแรงงานเนี่ยนะครับมาประเมินด้วยนะครับเพื่อที่จะดูเครดิตหมุนเวียนซัพพลายเชนให้กับนายจ้างตรงนี้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมตรงนี้ก็จะช่วยดึงดูดให้นายจ้างที่อยู่นอกระบบเข้าในระบบเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับครับผมเรื่องที่3เนี่ยก็คือจะเป็นกลยุทธ์นะครับในการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกันตนและนายจ้างให้มีทักษะสมรรถนะขีดความสามารถนะครับที่จะเป็นสิ่งที่จะไปยกระดับสู่งานที่มีคุณค่าเป็นแรงงานสีเขียวผู้ประกอบการสีเขียวนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าอาจจะต้องมีการจัดระบบเครดิตสกอร์ลิงในเรื่องของทักษะขีดความสามารถประสบการณ์นะครับเพื่อที่เราจะยกระดับค่าแรงขั้นต่ำสู่ค่าแรงที่มีมาตรฐานตามผลิตภาพแรงงานครับอันนี้เรามองว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญนะครับและมีบทบาทอย่างยิ่งในการที่จะยกระดับนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคมร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมการจัดหางานกับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสสวนะครับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับถ้าเผื่อสามารถที่จะบูรณาการได้แล้วก็เรื่องที่4ก็คือจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์เพิ่มประกันตนนายจ้างครับนะครับวันนี้พี่บัญชาเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องไปซื้อประกันด้วยตัวเองนะครับก็อาจจะได้ส่วนลดหรือได้ราคาก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยเรามองว่าเราสามารถใช้ประกันสังคมเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยนะครับให้นายจ้างนะครับฝั่งนายจ้างเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้ามาสู่ในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นนะครับก็จะช่วยทำให้นายจ้างเนี่ยสามารถไปใช้กองทุนเงินทดแทนเวลาเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมฮะเพราะวันนี้เนี่ยฝั่งผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็สามารถไปใช้เงินของกองทุนเงินทดแทนได้และที่สำคัญเนี่ยก็ยังสามารถไปเข้าศูนย์ฟื้นฟูดูแลสมรรถภาพของคนงานแรงงานได้ด้วยนะครับมีรูประบบกลไกการเยียวยาที่ดี

0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าการที่จะให้ความสัมพันธ์กับนายจ้างคือการเพิ่มทางเลือกให้นายจ้างเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาสู่ในระบบผู้ประกันตนได้นะครับโดยที่นำเอาอุตสาหกรรมประกันภัยเนี่ยเข้ามาอยู่ในอีโคซิสเต็มนี้นะครับทั้งประกันชีวิตประกันภัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้ครอบคลุมความคุ้มครองนะครับในการรับสิทธิประโยชน์ของนายจ้างนะครับได้ตามความต้องการหรือตามโจทย์ซึ่งก็จะนำไปสู่กลยุทธ์ที่5คือยกระดับประกันสังคมของผู้ประกันตนที่ออกแบบเองได
1: ้
0: ทั้งฝั่งนายจ้างและฝั่งลูกจ้างวันนี้พี่บัญชาต้องการที่จะมีรูปแบบการวางแผนอนาคตทั้งประกันตนทั้งประกันภัยต่างๆในธุรกิจใช่ไหมฮะวันนี้เราสามารถใช้เครื่องมือของเรื่องของประกันสังคมเนี่ยมาทำให้ธุรกิจเนี่ยมีความมั่นคงจากอุตสาหกรรมประกันภัยที่จะเข้ามาต่อชิดซอนะครับที่จะมาให้รับความคุ้มครองผ่านประกันสังคมนะครับมาช่วยเรื่องของการบริหารจัดการให้กับนายจ้างขณะเดียวกันเนี่ยลูกจ้างเองเนี่ยมีทั้งผู้ที่เป็นโสดสมรสมีบุตรไม่มีบางส่วนก็เป็น LGBT นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบการดูแลสวัสดิการในชีวิตตัวเองการวางแผนอนาคตทั้งบำเหน็จบำนาญเนี่ยมันควรที่จะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถที่จะมีการเลือกทางเลือกได้เพิ่มขึ้นรวมถึงการออมเพื่ออนาคตนะครับทุนการศึกษาเล่าเรียนบุตรนะครับแล้วก็ตกของตนเองด้วยนะครับมันจะเป็นการสร้างความหลากหลายให้กับทางเลือกที่จะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยนะครับสามารถที่จะออกแบบเองได้ครับ
1: ครับคือข้อนี้นะดีมากครับ
0: แล้วก็กลยุทธ์ที่6เนี่ยที่เรามองนะครับก็คือกลยุทธ์การยกระดับการรักษา5ดาวว
1: ัน
0: นี้เราต้องยอมรับว่าประกันสังคมเนี่ยนะครับพยายามพัฒนาเรื่องของคุณภาพการรักษาอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เนี่ยเรามองว่ามันยังมีช่องว่างที่ยังสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาลสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์นะครับเรื่องของมาตรฐานการบริการที่จะสะดวกรวดเร็วเท่ากับการรักษาของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำนะครับและอาจจะต้องมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพพื้นฐานฟรีเพื่อการเฝ้าระวังและการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆอ่ะโรค NCD ที่เกิดจากการทำงานที่เกิดจากอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาขอตรวจและรับการรักษาได้ด้วยนะครับ
1: เล่าเหรอครับ
0: ซึ่งบางส่วนเนี่ยใช่ครับซึ่งบางส่วนเนี่ยมีสิทธิประโยชน์อยู่นะครับแต่ในเรื่องของการรับรู้ในเรื่องของการที่จะเชิญชวนนะครับทั้งฝั่งผู้ประกันตนเองเนี่ยในแต่ละมาตราเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์เนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องมาชำเชิงลุกเพิ่มขึ้นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันแล้วก็ยกระดับให้การประกันสังคมเนี่ยไปสู่ wellness และ well-being ทั้งภาคแรงงานและนายจ้างในระบบประกันสังคมครับ
1: โอ้ครับ
0: ครับ
1: โอ้หกข้อนี่ก็เด็ดๆทั้งนั้นเลยต่อเลยครับ
0: ทีนี้พี่บัญชาครับมันมาสู่กลยุทธ์ที่7ก็คือกลยุทธ์การเพิ่มคุณค่ากองทุนเงินทดแทนและกองทุนและเพิ่มผลตอบแทนกองทุนประกันสังคมนะครับสองกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เป็นกองทุนหลักและเป็นกองทุนที่มีบทบาทความสำคัญอย่างยิ่งยวดของประกันสังคมซึ่งกองทุนเงินทดแทนเนี่ยเรามองว่ามันมีโอกาสที่จะทำแปลงสภาพนะครับให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีอยู่ประจำแต่ละภาคนะครับส่งเสริมให้เกิด PPP ครับการลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการที่จะปฏิรูปศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคเนี่ยไปสู่ศูนย์ฟื้นฟูเรื่องของ longevityเป็นศูนย์การแพทย์สุขภาพบำบัดจิตกายภาพบำบัดและการออกกำลังกายของผู้ประกันตนการดูแลสุขภาพนะครับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งมีทุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยไปยกระดับสมรรถนะพัฒนาสถานประกอบการเนี่ยให้มีความปลอดภัยให้มีคุณภาพลดอุบัติเหตุและสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยซอฟต์โลนด้วยนะครับวันนี้มีเรื่องนี้อยู่แต่เราจะต้องขยายเรื่องนี้เนี่ยให้มีผลกระทบกับผู้ประกอบการในแต่ละนายจ้างเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนายจ้างที่มีเขาเรียกว่ามามีลูกจ้างหรือมีผู้ประกันตนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุ หรือมาใช้กองทุนเงินทดแทนสูงเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการช่วย

0: เป็นเรื่องของการที่จะไปลดที่ต้นเหตุนะครับ
1: ครับ
0: ครับรวมถึงการที่จะทำเงินทำเขาเรียกว่าเพิ่มผลตอบแทนกองทุนประกันสังคมนะครับให้เกิดการร่วมลงทุนนะครับในธุรกิจนวัตกรรมของกลุ่มนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับสนับสนุนนะครับสินเชื่อเพื่อเครดิตการค้ารูปแบบการลงทุนในสถานประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยด้วยการยกระดับมาตรฐานสินค้าบริการก็คือพูดง่ายนะครับวันนี้เนี่ยเรามีผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยประมาณราวๆสัก 480,000 ถึง 500,000 รายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะทำอย่างไรที่ทำให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยสามารถได้ใช้ประโยชน์คือกองทุนประกันสังคมเนี่ยไปลงทุนในกลุ่มของสินทรัพย์ในกลุ่มของหน่วยลงทุนต่างๆนะครับที่เป็นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสูงๆนะครับวันนี้เรามองว่าอาจจะต้องมาพิจารณาทบทวนในการที่จะทำให้กลุ่มการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ SME หรือผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีเนี่ยในระบบประกันสังคมเนี่ยเพื่อไปเพิ่มมูลค่านะครับพัฒนาการลงทุนนะครับที่จะทำให้ระบบประกันสังคมเนี่ยเขาเรียกว่าดูแลผู้ประกอบการในระบบร่วมด้วยในการร่วมลงทุนนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความแข็งแรงนะครับที่มีเทคโนโลยี AI การพัฒนานวัตกรรมต่างๆตรงนี้เข้าไปช่วยเสริมนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้มีความเขาเรียกว่ามุ่งเป้ามากขึ้นขณะเดียวกันก็ต้องมีเรื่องของแดชบอร์ดที่จะเป็นพอร์ตการลงทุนที่โปร่งใสเปิดเผยข้อมูลและเข้าถึงได้นะครับครับสำหรับมาสู่กลยุทธ์ที่8ครับสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของeco government ครับนะครับ eco government ในที่นี้คือหมายความว่าการเชื่อมโยงข้อมูลอัจฉริยะที่อยู่ในระบบนิเวศของหน่วยงานภาครัฐนะครับอาจจะร่วมกับภาคเอกชนด้วยองค์กรสมาคมต่างๆในการที่จะทำเรื่องของฐานข้อมูลการวิเคราะห์ประเมินติดตามตรวจสอบและการส่งต่อรวมถึงการออกแบบนโยบายมาตรการสนับสนุนผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างเป็นระบบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกเชนนะครับเพื่อที่จะพัฒนาบริการภาครัฐนะครับให้ตอบโจทย์นะครับอาจจะมีเรื่องของโปรแกรมการช่วยในเรื่องของการส่วนลดอีคูปองสำหรับนายจ้างในระบบประกันสังคมนะครับที่อาจจะต้องไปใช้ลดต้นทุนในการซื้อสินค้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจนะครับหรือการลดต้นทุนให้กับผู้ประกันตนในแต่ละมาตราในการลดค่าครองชีพนะครับระบบแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดใหม่สนับสนุนโลคอลอีโคโนมีนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของทั้งนายจ้างและลูกจ้างอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ครับโอ้คือฟังมา8ข้อเนี่ยนะฮะคือเป็นครอบคลุมหมดเลยล่ะทั้งฝั่งของนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ความแตกต่างของสภาพการจ้างหรือความแตกต่างทางด้านของทางเพศหรือว่าพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของทั้งลูกจ้างแล้วก็นายจ้างคือมันเป็นยุคใหม่จริงๆนะฮะทีนี้พอทั้งหมดทั้ง8ข้อเรามาย้ำๆกันหมดเนี่ยนะฮะอันนี้ถามตรงๆเลยนะครับว่าเราคาดหวังว่าทั้ง8ข้อเนี่ยจะรับการตอบสนองเนี่ยเอาแบบไหนอ่ะคือครบเลยไหมหรือว่าได้ครึ่งหนึ่งก็ดีหรือไงครับ
0: พี่บัญชาครับคืออันนี้เป็นสิ่งที่เรามองว่าเราต้องการชุดประเด็นต่างๆเหล่านี้ที่จะมาตอบโจทย์ความต้องการของพวกเราที่เป็นชาวไทยเป็นทั้งนายจ้างและลูกจ้างเรามองว่าถ้าเราคอมมิตเมนต์เนี่ยแล้วเราเห็นความสำคัญจาก8เรื่องนี้ร่วมกันเนี่ยเราสามารถที่จะผลักดันไปทีละเรื่องนะครับหรือบางเรื่องเนี่ยสามารถที่จะผลักดันไปได้ก่อนเลยเนี่ยเราก็สามารถทำคู่ขนานไปได้ครับเรามองว่า2ปีของวาระการทำประกันสังคมเนี่ยของบอร์ดประกันสังคม2ปีเนี่ยเรายังมองว่าน้อยไปด้วยซ้ำนะฮะจริงๆวาระบอร์ดประกันสังคมเนี่ยควรจะสัก 3-4 ปีนะครับเพื่อให้ขยายเวลาเนี่ยให้สามารถที่จะมีระยะเวลาในการดำเนินงานตรงนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันจะไปได้หรือไม่ได้มันต้องอยู่ที่การแท็กทีมของทั้งนายจ้างบอร์ดนายจ้างนะครับบอร์ดที่เป็นส่วนของนายจ้างที่เป็นส่วนของผู้ประกันตนและที่เป็นส่วนของภาครัฐนะครับที่จะมีคอมมิชเมนต์ร่วมกันและเห็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นให้กับความมั่นคงความมั่งคั่งและความยั่งยืนของระบบประกันสังคมของประเทศไทยครับ
1: ครับผมคือแน่นอนฮะถ้า SB ทั้งหมดหรือว่าทั้งประกันสังคมมันถูกยกระเบียบแบบแผนหรือว่าโอเวอร์ฮอลยกเครื่องใหม่ๆนี่นะครับคำถามผมคือว่ามันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทั้งนายจ้างลูกจ้างในขณะที่จะเจอสารพัดวิกฤตในอนาคตเนี่ยดีกว่าเดิมไหมฮะ
0: เรามองว่าดีกว่าเดิมครับเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเรามองว่าการขับ

0: พื่อเนี่ยอย่างเช่นนะฮะเรื่องเดิมๆที่ทำไว้ได้ดีเนี่ยเราก็จะมาขยายผลต่อพี่บัญชาเคยได้ยินเรื่องของสินเชื่อผู้ประกอบการ SME เนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเคยทำมาแล้วนะครับแต่ว่าการเข้าถึงเนี่ยยังมีข้อจำกัดอยู่เยอะเราก็จะไปปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับทำให้อาจจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีการจัดเครดิตสกอร์ลิงนะครับและการเพิ่มการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำเนี่ยให้กับผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยพี่บัญชาอาจจะเคยได้ยินเรื่องสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน
1: เออใช
0: ่รายละเพื่อซื้อสินเชื่อที่อยู่เพื่อปล่อยนะครับให้กับผู้ประกันตนหรือแรงงานเนี่ยนะครับในระบบประกันสังคมนะครับที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยในการซื้อเนี่ยไม่เกินวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทถ้าจับตัวเล็กไม่ผิดนะครับ อย่างนี้เนี่ยในอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากนะครับระยะเวลาเพียงแค่ 2-3 วันเนี่ยเต็มวงเงินเลยครับ
1: โอ้เหรอฮะ
0: ใช่ครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามองว่ามันเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของพี่น้องแรงงานของประกันตนนะครับซึ่งเรามองว่าอะไรที่ทำดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะมาดูจุดอ่อนนะครับแล้วก็มาขยายผลนะครับเพื่อที่จะทำให้ระบบประกันสังคมของเราเนี่ยสามารถที่จะมี enhancement นะครับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาครับ
1: ครับไม่หรอกเพราะว่าที่พูดถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันอะไรนี่นะฮะคือมันตั้งแต่สมัยปี40นะคุณแสงชัยแล้วก็เลื่อยมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเราเนี่ยคืออันนี้พูดตรงนะ SCB ถ้าใครเปิด40จนถึงปีนี้ถือว่าเก่งมากเลยนะ
0: ใช่ครับพี่บัญชาผมว่าถ้าอยู่มันจากปี40ถึงปัจจุบันนี้เนี่ยถือว่าเขาเรียกเผชิญชะตากรรมทางเศรษฐกิจมาอย่างโชคโชนครับ
1: ใช่กลายเป็น SME เหล็กไปแล้วอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้จุดหนึ่งที่เห็นมาตลอดเลยเข้าถึงเงินทุนก็ยากเดี๋ยวนี้ธนาคารก็มองว่าเฉพาะไซส์ก็บอกว่ามีความเสี่ยงและพอไซส์อยู่ในธุรกิจแบบอะไรอันนี้ก็ไม่รู้ก็มีความเสี่ยงขึ้นอีกเนี่ยฮะมันก็เลยขายเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะไปสะดุดหยุดลงกับแผนที่เราต้องการจะยกเครื่องประกันสังคมตรงนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: เรามองว่ามันตอบโจทย์แต่มันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดที่เราคาดหวังนะครับพี่บัญชาอันนี้เราพูดตรงๆแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่เรามองว่าน่าจะทำได้และเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งอุตสาหกรรมเลยอย่างเช่นการนำนายจ้างเข้ามาสู่ในระบบประกันสังคมร่วมด้วยตรงนี้จะเป็นการเพิ่มพอร์ตประกันสังคมเนี่ยให้มีขนาดที่โตขึ้นนะครับมีความเข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะว่านายจ้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือจุดกำเนิดของธุรกิจใช่ไหมฮะท
1: ี
0: นี้เนี่ยถ้าจะมีลูกจ้างได้คือต้องมีนายจ้างก่อนถูกไหมครับ
1: ผมถูกต้องเลย
0: มาตรา33มันคงไม่สามารถเกิดมาได้ถูกไหมฮะถ้าไม่มีนายจ้างถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับนายจ้างแล้วเราเห็นคุณค่าของนายจ้างก็คือเราจะต้องทำให้นายจ้างเนี่ยมีความมั่นคงนะครับที่จะสามารถที่จะมาตอบโจทย์ดูแลคนในครอบครัวซึ่งเป็นพี่น้องแรงงานเหล่านี้นะครับเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องนะครับให้ดีขึ้นได้เรามองว่าอย่างที่พี่บัญชาบอกว่าวันนี้เนี่ยนักธุรกิจผู้ประกอบการหลายท่านเนี่ยถ้าจากปี40ถึงปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะอายุ50กว่า60กันแล้วถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: น่าจะ60เกิน60กันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนอกจากการที่ผู้บริหารหรือว่าเจ้าของกิจการในยุคนั้นเนี่ยยังดำเนินธุรกิจอยู่การส่งต่อให้กับทายาทการส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่นะครับอันเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีความเป็นเขาเรียกว่าการถ่ายทอดsuccessorไปจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับวันนี้เราทำยังไงให้ธุรกิจ SME แล้วก็ผู้ประกอบการขนาดใหญ่เนี่ยมีความยั่งยืนร่วมกันเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วยกันในการพัฒนาคุณภาพแรงงานเพราะวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการที่อยู่ที่เก่งหรือที่สามารถที่จะพาองค์กรรอดได้เนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบของแรงงานที่มีคุณภาพด้วยครับ
1: ใช่ครับนะฮะก็นี่แหละเขาถึงบอกไงว่าถ้าเจ้านายเจ้าของกิจการรอดเนาะลูกจ้างลูกน้องก็มีรอยยิ้มก็ไปด้วยกันได้นะแต่ถ้าเจ้านายไม่รอดยุ่งนะฮะทั้งตัวใครตัวมันนะครับประมาณนี้
0: ใช่ครับพี่บัญชาเพราะงั้นเนี่ยเราเป็นครอบครัวครับ เพราะเรามองว่า

0: SME เนี่ยจ้างงานจำนวนไม่เยอะนะครับแล้วก็เรามองว่าสมาชิกในครอบครัวก็คือพี่น้องแรงงานของเราที่เราต้องดูแลไปด้วยกัน
1: ครับครับโอ้วันนี้เคลียร์ชัดเลยสถานการณ์ของ SME จากเรื่องแรกนะแล้วก็มาถึงเรื่องของระบบประกันสังคมซึ่งเราเสนอเข้าไป8ข้อจริงใจเราก็หวังให้มันได้ครบทุกข้อนั่นแหละครับเพราะก็เชื่อว่าตกผลึกนะแล้วก็เสด็จน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะฮะว่าที่สุดแล้ว SME ไทยจะก้าวเข้าสู่ในยุคใหม่ต่อไปกันยังไงกับความแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแสงชัยธีรกุลวานิชประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยด้วยนะครับขอบคุณครับคุณแสงชัยครับ
0: ครับขอบคุณมากครับพี่บัญชาขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
1: ครับสวัสดีครับนะฮะเพื่อนชัยเป็นเจ้าข้าวเจ้าของธุรกิจ SME ก็คงได้มองเห็นนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเรื่องที่ทํายังไงจะให้มีผลประโยชน์สวัสดิการความพึงพอใจไปในทิศทางที่อยู่รอดด้วยกันทุกฝ่ายนะครับมันจะไม่เหมือนสมัยเมื่อก่อนนะฮะแต่คิดว่าคนทำงานจะให้ตัวเองรอดแต่เจ้านายไม่รอดยุคนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับเพราะสถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนกันแบบชนิดชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวนี้แผนระยะยาวไม่มีฮะระยะแบบสั้นสุดเนี่ยอาทิตย์นึงก็เปลี่ยนแผนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป
7: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
8: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
1: ทุ่ม45นาทีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยังคงอยู่ที่ 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดกับ Econbiz ผมบัญชาชุมชัยเวศนะครับแหมนะรายการโปรแกรมทัวร์เมื่อสักครู่ที่ได้ยินไปก็ดีนะฮะได้ทั้งเลื่อนท่องเที่ยวผ่อนคลายบรรยากาศแต่ดูงานก็ได้อีกต่างหากนะครับโลกยุคสมัยนี้เนี่ยนะมันต้องเชื่อมต่อกันเยอะๆนะครับมาถึงเรื่องราวที่วันนี้เราเก็บทางด้านสถานการณ์และการลงทุนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับใสนะตลาดหุ้นอเมริกาจะเปิดวันแรกของสัปดาห์ใหม่นี้ใสนะฮะด้วยเหตุผลของอะไรทราบไหมฮะมาจากที่กองทัพสหรัฐเนี่ยหยุดโจมตี2วันที่ผ่านมาก็คือสุดสัปดาห์นี่ถ้ารวม

นี้เข้าไปด้วยเนี่ยนะครับมันจะเป็นวันที่3แล้วนะฮะหลังจากที่โจมตีมา13วันติดต่อกันแล้วก็หยุดนะขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะรอบนี้เนี่ยตัวไก่เกลียนจะเป็นโอมานนะฮะซึ่งโอมานก็พยายามจะฟื้นว่าเอ้ยกลับมาคุยนะฮะเรื่องของบันทึกความเข้าใจข้อหยุดจริงที่ว่าทรัมป์บอกจบไปละแล้วก็เป็นที่มาของการโจมตี13วันติดต่อกันเนี่ยนี่ข่าวทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยไล่มาตั้งแต่เช้าวันนี้ในเอเชียนี่นะครับน้ำมันก็ลงทองคำก็ขึ้นนะดอลลาร์เองก็อ่อนตัวอะไรต่างๆนี่นะครับตอนนี้ครับดัชนีหุ้นล่วงหน้านะฮะของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับอีกประมาณ45นาทีที่จะเปิดทำการเนี่ยปรากฏว่าบวกใสๆเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นดัชนีหุ้นดาวโจนส์นะครับจะพุ่ง584จุด 1.12% ครับขึ้นไปอยู่ที่ 52,708 จุดนะครับดัชนีหุ้น S&P 500ครับถ้าเปิดตอนนี้แล้วก็จะบวก63จุดนะฮะวิ่งที่ 7,510 จุดบวก 0.85% และก็ดัชนีหุ้น Nasdaq นะครับโอ้บวก375จุดเลยนะครับถ้าเปิดทำการตอนนี้ก็จะบวกไป 1.33% นะฮะหรือว่า 28,661 จุดก็ถือว่าใสมากๆนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันดิบในเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเนี่ยนะครับ90เหรียญ45เซนต์ตกไปตั้ง6เหรียญ35เซนต์ครับหรือประมาณ 6.56% นี่ยังหลุด90ไม่ได้เลยนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐอีก45นาทีจะเปิดทำการเนี่ยตอนนี้ปรากฏว่าก็เทขายออกมาละ5เหรียญ29เซนต์นะครับชุดลงไปตรงเนี้ยก็มีเห็นแหละครับ 5.95% 84ดอลลาร์ไม่มีทอนนะครับเนี่ยไม่รู้คืนนี้เขาจะประกาศลดราคาน้ำมันมีผลวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดกันหรือเปล่านะฮะเพราะว่าลงมาตั้ง 6% อย่างเงี้ยเหนาะเลยนะฮะไม่รู้ได้เอาใจช่วยถ้าลดก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับต่อมานี่นะฮะราคาทองคำนะครับ Gold Future สัญญาส่งมอบทองคำล่วงหน้าก็ปรากฏว่าดีขึ้นมาแต่ไม่แรงเท่าไหร่ครับ16เหรียญ70เซนต์ต่อออนซ์ครับขึ้นมาที่ 0.41% หรือประมาณ 4,087 เหรียญ30เซนต์ต่อออนซ์ครับแวะเวียนไปดูวงการคริปโตกันหน่อยนะฮะBitcoin เองก็ขึ้นมา410ดอลลาร์ก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับแค่ประมาณ 0.64% วิ่งอยู่ที่ 65,066 ดอลลาร์ต่อ1 Bitcoin นะครับเอากลับเข้ามาบ้านเรากันนะครับวันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีนะเพราะว่าเดี๋ยวจะหยุดยาวกัน2วันเนี่ยนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยยังไงก็ต้องตรึงกันแล้วครับไม่มีใครกล้าลดหรือว่ากล้าขึ้นเนี่ยนะฮะคือคณะรัฐมนตรีไฟเขียวต่อเวลาอายุแบบ 7% ไปอีก1ปีนะครับเอาวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ประชุมกันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับวาระนี้ยังไงก็ต้องเข้านะครับเพราะว่าเดิมทีนี่นะครับวันที่30กันยายน2569เนี่ยจะเป็นวันที่ครบอายุเรื่องของการที่เราตรึงนะ 7% แบบนี้ทีนี้พอเข้าประชุมกันเสร็จปั๊บก็มีมติครม.อันต่อไปนะครับต่อขยายระยะเวลาการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในประเทศไทยเนี่ยไปจนถึง30กันยายน2570นะครม.เขาก็เหตุผลครับพยุงค่ากองชีพรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าคือถ้าใครขึ้นเนี่ยนะครับโอ้โหมีผลกับเรื่องของการเลือกตั้งแน่นอนนะฮะแล้วก็ผ่านมากี่ยุคกี่สมัยกี่นายกก็ไม่มีการที่จะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าถ้าขึ้นแล้วก็พวกเดือดร้อนกันทั่วประเทศแต่ทั้งหมดมันก็ต้องอยู่กับสภาวะเหตุการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจกันด้วยนะครับอย่างที่บอกไปไงว่ามันขึ้นกับสถานการณ์เศรษฐกิจคือเราจะเห็นการส่งออกดีวันดีคืนโต 20% นะฮะแต่ไอ้ที่มันไม่โตเลยคือกำลังการผลิตโรงงานยังไม่ได้เหมือนกันนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสสอเนี่ยสังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับวันนี้ก็แถลงไอ้ดัชนีตัวนี้เรียกว่าดัชนี MPI คือดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมดัชนีตัวนี้มันเป็นตัวฟ้องฮะท่านผู้ชมต้องฟังครับคือถ้ามันขึ้นนี่แสดงว่าไงฮะโรงงานเปิดเดินเครื่องเพิ่มสายการผลิตจ้าง OT พนักงานกลับเข้ามาเต็มกะแต่ถ้าไอ้ดัชนีตัวนี้มันลงนี่หมายความว่าไงฮะอุ้ยเลื่อนการผลิตตัดลดกำลังการผลิตลดกะของการผลิตตัด OT อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าดัชนีล่าสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่ 57.61 จุดนะ 57.61 จุดก็ปรากฏว่าผมหดตัวต่อยฮะหดตัว 3.10% นะครับรวมเป็นเสร็จกลายเป็นว่าดัชนีการใช้กำลังการผลิตในไตรมาสที่2เนี่ยยอดก็ยังลงเหมือนกันลงไป 1.79% นะครับคุณสุภกิจบุญสิริวันนี้ก็แถลงเรื่องนี้นะครับทีนี้มันก็กลายเป็นปมหนึ่งที่น่าสนใจไงเพราะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่าคือส่งออกเนี่ยโต 20% แล้วบ้านเรามันก็เป็นฐานการผลิตโรงงานอยู่แล้วทีนี้ก็มีความคิดความอ่านอย่างนี้ครับว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับไอ้เจ้าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม PMI เนี่ยMPI เนี่ยมันควรจะมีการทบทวนใส่ข้อมูลอัปเดตใหม่ๆเพื่อสะท้อนสิ่งที่แท้จริงในผลในภาคการผลิตของประเทศไทย
ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่งั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนชัดเจนครับว่าอ่ะก็ที่โตส่งออกนั่นเพราะอะไรล่ะครับมีทั้งสวมสิทธิ์ส่งออกทรานชิปเมนต์นะฮะซึ่งมันไม่ได้เกิดจากการเดินเครื่องของโรงงานที่ควรจะเป็นเลยแม้แต่น้อยนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการทบทวนนะการคำนวณการชี้แจงการสื่อสารที่เจ้าดัชนีตรงนี้เป็นไปในทิศทางไหนอย่างไรที่มันสะท้อนความเป็นจริงมากที่สุดนะครับทีนี้ออกมาจากวงการของอุตสาหกรรมก็มาต่อกันที่อสังหาริมทรัพย์กันต่อเอาวันนี้เนี่ยสำนักวิจัยของทาง KKP นี่แหละครับเขาก็ทำการวิจัยเสร็จแล้วก็เปิดเผยออกมานะครับว่าอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพกับปริมณฑลตอนนี้สู้กันดูเดือดมากเลยนะครับบทวิเคราะห์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์กรุงเทพปริมณฑลซึ่งหมายถึงนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็นครปฐมเนี่ยนะครับ5เดือนแรกปีนี้นะเทียบกับ5เดือนแรกปีที่แล้วปรากฏว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างนี้ครับคือแม้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันฟื้นตัวในแง่จำนวนยูนิตที่ขายหรือจำนวนยูนิตที่โอนนะครับแต่ปรากฏว่ามูลค่าครับคือราคาไงฮะไอ้มูลค่าการโอนเนี่ยกับขยายตัวต่ำอย่างชัดๆงงไหมฮะจำนวนห้องเนี่ยขายกับโอนได้แต่ราคาทำไมมันถึงได้ตกต่ำขนาดนั้นนะครับคืออันนี้ชัดมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแน่ๆนะครับแล้วก็เป็นที่ชัดเจนเลยครับว่าบ้านมือสองเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าท่วมท้นมีสัดส่วนมากกว่าบ้านมือหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหมือนอย่างทุกครั้งที่เราเคยคุยกับคนที่อยู่ในวงการอสังหาว่ามันก็มาถึงยุคที่แบบว่าบ้านมือสองมากกว่าบ้านมือหนึ่งแล้วนะครับเขาพิเคราะห์งี้เนี่ยนะฮะในกรุงเทพมหานครเนี่ยมียอดโอนรวมกันเพิ่มขึ้น 17% แต่มูลค่าขยายตัวแผ่ว 4.4% เห็นไหมฮะยอดโอนปาไป2หลักนะแต่ว่ามูลค่าอยู่แค่หลักเดียวนะครับในขณะที่สมุทรปราการนี่นะฮะยูนิตโอนเนี่ยโต 7.4 แต่อะไรรู้ไหมฮะมูลค่าการโอนในสมุทรปราการติดลบ 9.5% โอ้โหเหลือเชื่อเลยครับนะเนี่ยมันกำลังสะท้อนทั้งเรื่องกำลังซื้อการผลิตสารพัดสารเพเนี่ยเงินมันไม่หมุนจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกบทวิจัยนึงที่น่าสนใจนะเอามาฝากกันเนี่ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะฮะอย่างที่ BOI เขาก็บอกไปว่าเรื่องการขอการส่งเสริมการลงทุนของเราเนี่ยโอ้ยเยอะแยะนะโตแบบโตวันโตคืนมากเลยนี่นะครับและหนึ่งในนั้นก็คือการขอส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างศูนย์ Data Center ให้สู่ยุคที่เรียกกันว่า AI นะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับเรื่องนี้เขาก็มีประเด็นกันเยอะโดยเฉพาะที่ต่างประเทศบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่รู้สึกว่ารู้สึกเท่าที่ควรแต่ต่างประเทศตอนนี้นะอเมริกาอังกฤษเขาต่อต้านกันนะฮะต่อต้านถึงกับเรื่องว่าให้ทบทวนควบคุมโครงการที่จะลงทุนเกี่ยวกับเรื่อง AI ด้วยเหตุผลที่ว่าอะไรครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะกินน้ำกินไฟแย่งน้ำแย่งไฟชาวบ้านจนกระทั่งมันจะผลิตไฟไม่พอสำหรับเรื่องของอุตสาหกรรมที่เรียกกันว่า AI นะครับเรื่องนี้เลยทำให้รองนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีคลังครับเอกนิตินิติธรรมประภาสเนี่ยนะฮะก็บอกว่าโครงการ Data Center เนี่ยนะครับรับหนังสือแจ้งมาแล้วว่ามีการใช้ไฟฟ้าแล้ว16โครงการซึ่งประเทศไทยกำลังวางยุทธศาสตร์เรื่องการส่งเสริมการลงทุนกลุ่มนี้ก็เลยสั่งการให้ DOI เนี่ยนะครับทำยุทธศาสตร์ Data Center แบบให้มันชนิดพิเศษแยกออกมาเลยเนี่ยครับเพื่อที่จะได้สนับสนุนได้ถูกลุ่มถูกทางนะครับแล้วก็จะเน้นมูลค่ามากกว่าจำนวนโครงการนะฮะอันนี้ก็ทราบประเสริฐว่าคงจะมีความรู้สึกว่าควรจะตระหนักแล้วล่ะครับว่าถ้าเข้ามาเยอะเนี่ยไฟน้ำมันไม่พอใช้จริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นด้านไฟฟ้าก็เติมความพร้อมเรื่องพลังงานไฟฟ้านะครับเพราะว่าถ้าไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยยังไงก็ไม่พอเลี้ยงบ้านเลี้ยงอุตสาหกรรมเลี้ยงอะไรเนี่ยครับแล้วยังจะต้องไปเลี้ยง data center ที่ใช้ไฟมากมายอีกก็จะไม่พอนะครับน้ำก็เหมือนกันทรัพยากรด้านน้ำก็บริหารจัดการน้ำแล้วก็ไม่ให้เกิดสถานการณ์แย่งน้ำชุมชนเพื่อเอาน้ำไปเลี้ยงธุรกิจ Data Center นะครับ3ฮะดูแลสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษโดยเฉพาะเรื่องของเสียงท่านผู้ชมเคยได้ยินใช่ไหมเวลาไอ้พวกเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างมันอยู่รวมกันเยอะแยะนี่นะครับโอ้โหเสียงไม่เบาเลยนะฮะแล้วก็ข้อ4ก็คือสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยนะครับในเรื่องการบริหารจัดสรรทรัพยากรได้แบบมั่นคงและก็มั่งคั่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎที่ก็กำลังออกมาแล้วนะครับมาถึงเรื่องราวที่น่าสนใจต่อไปเนี่ยนะฮะก็คือตอนเนี้ยหยุดยิงมา2วันแล้วก็น่าจะเป็นหยุดยิงมาที่3ต่อนะครับส่วนจะเจรจาหรือเปล่ายังไงก็ต้องว่ากันต่อไปแต่ปรากฏว่าเรือที่ผ่านช่องแคบเนี่ยมันยังน้อยอยู่เลยนะฮะนี่ขนาดหยุดโจมตีของอเมริกา13วันแล้วแล้วก็ไม่มีการโจมตี3วันแต่จำนวนเรือมันไม่ยังเพิ่มขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นนะเป็นข้อมูลจากบริษัทเดินเรือเคเพอร์เนี่ยนะครับก็บอกว่าในช่องแคบปั๊บเอ็นมันเดฟที่อยู่ทางฝั่งทะเลแดงนี่นะครับมีเรือผ่านมาแค่11ลำ
ฮอร์มูซเนี่ยยังต่ำกว่า10ลำต่อ

0: ี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอาทางนั้นเขาก็ขู่ๆกันอยู่ที่เขาจะยิงเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันต่อไปนะครับอ่ะมากสทช.เตือนมาอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของ SMS หลอกลวงนะฮะจำได้นะครับว่าช่วงนี้มันจะมีเบอร์แปลกๆจากต่างประเทศใช่ไหมขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกแล้วก็6แล้วก็3หลักต่อมาแต่ตอนนี้มันจะเป็น SMS แปลกๆเข้าข่ายหลอกลวงนะครับคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลฮะรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เนี่ยนะครับก็ฝากบอกกันมาครับว่าปัจจุบันโอ้มีฉาชีพเยอะนะใช้ SMS เนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือลวงประชาชนนะครับแถมนะมักจะแอบอ้างด้วยเช่นรัฐธนาคารบริษัทขนส่งผู้ให้บริการโลจิสติกส์นี่นะฮะส่ง SMS พร้อมกับแนบลิงก์ให้กดทีนี้ปรากฏเข้าไปปั๊บทีนี้ก็เจอหลอกลวงเลยครับนะเงินหายบัญชีถูกปิดมันก็ฝากนะครับให้ประชาชนระมัดระวังสังเกตให้ดีๆนะครับว่า SMS แบบมันลวงๆเนี่ยมันจะมีลักษณะอะไรบ้างข้อแรกตรวจสอบชื่อผู้ส่งถ้าสะกดผิดใช้ตัวอักษรแปลกๆไม่เคยเจอหรือตัวอักษรสลับกับตัวอักษรที่เป็นธรรมชาติอันนี้ตั้งข้อสงสัยว่ามันผิดปกติแล้วล่ะครับแล้วก็ที่สำคัญจะแนบลิงก์มาด้วยอันนี้อย่าไปกดเลยนะฮะต่อมาข้อที่2ฮะSMS ที่แบบสะกดผิดเพราะใช้ภาษาผิดปกติไม่ใช่ภาษาธรรมชาตินะครับและก็มีเนื้อหาในการสร้างความตื่นตกใจนะเหมือนแบบโพสต์พวก Facebook ใช่ไหมฮะนะครับบัญชีถูกครับต้องยืนยันตัวตนเอาวัสดุตกค้างรีบเปลี่ยนรหัสหรือกระตุ้นความอยากได้เช่นรับเงินรางวัลด่วนกดลิงก์ตรงนี้ไอ้อย่าเด็ดขาดนะครับส่วนข้อ3นะหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่มากับ SMS เพราะมันเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแตะปั๊บขโมยข้อมูลแล้วก็เงินหายปุ๊บหนีเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าแตะเด็ดขาดนะครับแล้วข้อที่4เนี่ยบุตรหลานเนี่ยสำคัญนะฮะช่วยคำแนะนำกับผู้สูงอายุในครอบครัวได้เรื่องการระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS แบบแปลกๆไม่ว่าจะเป็นทำให้กลัวชิงรางวัลชิงโชคนะครับงั้นเรื่องนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันตรวจสอบกันนะครับอ่ะเวลาหมดเรียบร้อยครับสำหรับ Econbiz ในวันนี้กันนะครับเราจะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะฮะตั้งแต่เวลาทุ่มถึง2ทุ่มจันทร์ถึงพฤหัสบดีในแต่ละสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่นะครับพอดีลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะMCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
2: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในความเป็นอยู่รวมถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและการโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการผู้ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์และสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องและทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการดูแลพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราช

ทานไปพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันกับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ผู้พิการรวมถึงเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชาย574คนและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิง654คนอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อให้ได้รับประทานอาหารอิ่มอร่อยและหลากหลายอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีอาทิไก่ทอดพิซซ่าและไอศกรีมรวมถึงน้ำดื่มและน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายเดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองแก่ผู้พิการด้านจิตใจและพฤติกรรมเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปโดยรับตัวจากโรงพยาบาลทางจิตเวชที่ผ่านการบำบัดจนทุเลาแล้วครอบครัวไม่พร้อมหรือปฏิเสธการดูแลมาเข้ารับการคุ้มครองเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงที่ผ่านการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลด้านจิตเวชทางนี้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงให้การคุ้มครองดูแลฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและพฤติกรรมให้แก่ผู้พิการด้านจิตเวชซึ่งได้รับการรักษาและอาการทุเลาแล้วและให้การฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติสุขกับครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
7: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
11: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิน Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับผมวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์อยู่กับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้จันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะครับบ้านเราพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้ก็ดูเหมือนถ้าการเมืองก็จะหนักหน่วงหน่อยฮะมีประเด็นร้อนกันอยู่แต่ว่าชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยแห่งนี้ท่านฟังทราบนะครับว่าวิกฤตสุขภาพทางใจ อยู่ในภาวะที่ไม่ธรรมดาทีเดียววันนี้ในช่วงของเวทีความคิดฮอตอิชชูนะครับเราจะคุยเรื่องของวิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษาครับ
15: เวทีความคิดฮอตอิชชูวิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษา
14: เป็นเรื่องที่เป็นภาระที่เรียกว่าหนักขึ้นนะครับสำหรับวิกฤตสุขภาพจิตแต่แน่นอนครับเราไม่ค่อยได้พูดถึงนี้เท่าไหร่นักวันนี้จะไปฟังมุมมองข้อเท็จจริงและดูที่ว่าเราจะหาทางแก้ปัญหาหรือจะมีหนทางใดในที่พึ่งทางใจสำหรับผู้ที่มีประเด็นเรื่องสุขภาพจิตนะครับกับคุณอมรเทพสัจจมุนีวงศ์นะครับเป็นผู้ที่ก่อตั้งแอปสติฮะสติแอปพลิเคชันที่พึ่งของผู้มีเรื่องของสุขภาพจิตนะอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีคุณอมรเทพครับ
16: สวัสดีครับผม
14: ครับคุณอมรเทพครับคุณอมรเทพได้ยินไหมครับขอครับคุณอมรเทพขอบขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติกับรายการเป็นที่เขาคิดจากคุณอมรเทพครับเอ๊ะก่อนอื่นคุณอมรเทพช่วยแนะนำให้หน่อยว่าสติแอปพลิเคชันที่ใครๆพูดถึงเนี่ยนะฮะช่วยอธิบายนิดนึงว่าสติแอปพลิเคชันนี้ทำเรื่องอะไรบ้างครับคุณอมรเทพครับ
16: ตัวสติแอปนะครับเราทำงานด้านของการสร้างกลไกทางการดูแลสุขภาพจิตในมิติของชุมชนนะครับ
14: มิติของชุมชนครับ
16: เพื่อที่ว่าให้สังคมหรือชุมชนเนี่ยมีพลังที่จะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยเป็นที่พึ่งทางใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็จะเป็นงานที่เราทำไม่ว่าจะเป็นผ่านระบบแอปพลิเคชันมือถือก็คือสามารถดาวน์โหลดสติแอปบน Android กับ Google ได้บน Android กับ iOS ได้นะครับก็จะสามารถคุยอาสาของเราได้หรือว่าบางทีเราก็จะมีป๊อปอัพเป็นอาสาที่ไปอยู่ตามจุดต่างๆนะครับผมจะเป็นอาสามานั่งมีหูของเราก็ถ้าใครรู้สึกเครียดเจออาสาของเราก็สามารถไปนั่งคุยกับเขาบนมานั่งได้อ่ะครับผมแล้วก็ระบายความรู้สึกทางใจได
14: ้ครับนั่นแปลว่าไม่ได้เฉพาะสื่อติดต่อสื่อสารกันทางแอปพลิเคชันหรือออนไลน์เท่านั้นใช่ไหมครับ
16: ใช่ครับเราพยายามจะทำให้มันเป็นกลไกที่อยู่ได้ทั้งในพื้นที่ออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยอ่ะครับผม
14: ทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะครับภาวะสุขภาพจิตของคนไทยแน่นอนฟังคุณอมรเทพนี่มันไม่ใช่เคส by เคสอย่างเดียวเรื่องของชุมชนนะกระบวนการชุมชนที่ช่วยกันดูแลด้วยเพราะว่าสุขภาพจิตของไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
16: ก็ต้องบอกว่าผมตีว่าของทั่วโลกก่อนเลยละกันนะคร
14: ับทั่วโลกนะครับ
16: ปัญหาด้านสุขภาพจิตอ่ะมันค่อนข้างจะมีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นปีต่อปีอะครับผมถ้าเราดูมาเนี่ยปัญหาสุขภาพจิตจะไม่เหมือนปัญหาสุขภาพกายอื่นๆอย่างเช่นเราเมื่อก่อนเป็นโรคหัวใจก็หาวิธีการรักษาโรคหัวใจแล้วก็คนที่เป็นโรคหัวใจก็อาจจะจำนวนน้อยลงหรือว่า คนที่เป็นเบาหวานเนาะบางทีมันไปขึ้นมาก็ลงหรือ HIV มันขึ้นแล้วก็มันก็ลงหร
14: ือโควิด
16: มันหายไปแต่ปัญหาสุขภาพจิตมันเป็นปัญหาที่มันไม่เคยมีตัวเลขที่ลดลงครับมันมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มข
14: ึ้
16: น
14: ไปเรื่อยๆมันเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะอะไรครับ
16: คือปัญหาสุขภาพจิตมันมีความซับซ้อนในตัวของมันเองครับคือ
14: ถ้า
16: ผมลองวาดภาพให้ดูอะเวลาคนมองเรื่องสุขภาพจิตอะคนมักจะมองมันแค่เป็นปัจเจกบุคคลหรือปัจเจกทางใจเนาะก
14: ็
16: ค
14: ือว่าใช่
16: ก็อ่อนแอไงก
14: ็อ่อนแอไง
16: ไปป่วยทางใจไงก็เนี่ยไม่ดูแลไม่แบบไม่จัดการคำคิดของตัวเองอะไรต่ออะไรคนก็จะมีเนาะพูดประมาณนี้ว่าอย่าเศร้าสิอย่าเครียดสิอะไรสิเราเป็นที่ปัจเจกบุคคลแต่จริงๆแล้วปัญหาสุขภาพจิตอะครับมันซับซ้อนมากกว่านั้นมันจะต้องดูในหลายๆมุมมองมากๆเลยครับในสุดอย่างเช่นทางกาย
14: ทาง
16: กายเนี่ยก็คืออย่างเช่นตัวเพศเองก็มีส่วนบอกได้ว่าคุณมีความเสี่ยงจะเป็นโรคจิตเวทด้านไหนมากกว่ากันอย่างเช่นเพศชายอาจจะมีความเสี่ยงเป็นโรคจิตเภทที่เห็นอาการหลอนอะไรอย่างเงี้ยครับมากกว่าเพศหญิงส่วนเพศหญิงอาจจะมีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าเพราะว่ามีการเปลี่ยนของฮอร์โมนที่มากกว่าของเพศชายนะครับหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะปัญหาสุขภาพจิตมันถูกส่งต่อทางกรรมพันธุ์ได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าครอบครัวเรามีประวัติเป็นโรคซึมเศร้าโรคจิตเภทหรือโรคแพนิคโรค PTSD อะไรก็ช่างอ่ะครับมันมีความเป็นไปได้ที่ว่าเราจะส่งทอดโค้ดนั้นผ่าน DNA ของเราไปรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นได้อ่ะครับมันก็มีปัจจัยมีทางกายด้วยเหมือนกันหรือพอเรามาดูทางใจก็บางคนอาจจะความยืดหยุ่นทางจิตใจอาจจะยังไม่มากพอเนาะสิ่งที่เราเรียกว่า resilience อะครับหรืออาจจะเคยมีบาดแผลทางใจอะไรมาก่อนที่ทำให้เขาแบบอยู่ดีๆมันมากระตุ้นเอาตอนที่อายุมากขึ้นแล้วหรือบางคนเนี่ยมีความอ่อนไหวค่อนข้างเยอะนั่นหมายความว่าถ้าเขา ล้มลงเนี่ยการที่เขาจะลุกขึ้นมาทางใจอาจจะทำได้ยากสำหรับตัวเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นความอ่อนไหวทางใจของเขาหรือมันก็จะมีเรื่องของมิติสังคมที่เราอยู่มีความเหลื่อมล้ำสูงไหมสังคมที่เราอยู่มีความเครียดสูงไหมสังคมที่เราอยู่เนี่ยมีปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาอะไรเยอะไหมการเมืองที่เราอยู่เป็นการเมืองที่โปร่งใสไห
14: ม
16: หรือถ้าเราไม่มองแค่ในมิติสังคมเราไปมองมิติของenvironment นะครับผมเราก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็มีผลก
14: ระ
16: ทบกับจิตเราอย่างเช่นเราจะพูดถึง PM 2.5 หลายคนมักจะพูดว่าก็สูดเข้าไปเรามักจะพูดที่เรื่องปอดหรือเลือดกำเดาไหล
14: เรื่องกายภาพมากกว่า
16: เขาก็ไม่รู้ว่าเฮ้ย PM 2.5 พอมันเข้าไปปอดมันเข้าเลือดมันไปไหนบ้างวะมันก็ไปที่สมองก็ผ่านสิ่งที่เราเรียกว่า blood brain barrier ได้ครับแล้วมันก่อให้เกิดเรื่องของระบบประสาทที่มีการอักเสบได้แล้วก็การอักเสบของระบบประสาทก็ก่อให้เกิดเป็นโรคจิตเวทหรือโรคซึมเศร้าได้ด้วยเหมือนกันหรืออากาศร้อนที่มากขึ้นก็มีส่งผลอย่างเช่นที่แคนาดาก็มีตัวเลขว่าอากาศที่มันร้อนขึ้นเน
14: ี่
16: ย
14: โอ้ใช่
16: ที่อากาศร้อนขึ้นจะมีจำนวนของผู้เข้าไปรับบริการด้านจิตเวชภาวะฉุกเฉินที่สูงขึ้นด้วยเราก็เลยต้องมองว่าเฮ้ยปัญหาสุขภาพจิตมันมองแค่เรื่องของมิติใจไม่ได้ละเราต้องมองใจกายสังคมสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไปด้วยกันพอโลกของเรามันวิวัฒนาการเร็วขึ้นนะครับมันเร็วมากเนาะมันเลยทำให้ว่าประเด็นเรื่องสุขภาพจิตมันก็เลยสูงขึ้นบวกกับการลงทุนด้านสุขภาพจิตอ่ะมันไม่เคยสอดคล้องกับปัญหาที่เราเจอด้วยอ่ะครับมันก็เลยจะเป็นประเด็นปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนในตัวของมันเอง
14: อันนี้คือสภาพสุขภาพจิตของทั่วโลกนะฮะที่ของประเทศไทยแล้วเราถือว่าถึงขั้นวิกฤตหรือยังฮะถ้าเรื่องสุขภาพจิตของคนไทยในประเทศไทยครับ
16: ผมว่าเราอาจจะยังไม่ถึงขั้นวิกฤตแต
14: ่
16: เรายังไม่เตรียมพร้อมถึงวันที่มันจะวิกฤตครับเราย
14: ัง
16: ต
14: ้
16: องทำงานอีกเยอะมากเรายังเน้นเรื่องของการรักษาค่อนข้างเยอะใน
14: เป็นรายบุคคลไปครับ
16: ใช่ครับมันเลยกลายเป็นนโยบายที่เป็นนโยบายที่แบบ react ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเราไม่ได้เป็นนโยบายที่ proactive ที่จะไปแก้ไขปัญหาก่อนที่มันจะเกิดครับมันก็เลยพอเรามาดูนโยบายหลายๆครั้งจะเป็นมุ่งเน้นไปที่การสร้างบุคลากรทางการแพทย์การสร้างบุคลากรที่จะมาดูแลแต่เราไม่ได้มาดูว่าจริงๆแล้วเราจะต้องอย่างเช่นตอนนี้ถ้าผมพูดตัวเลขอะครับจริงๆแล้วประเทศไทยเราอะจำนวนของคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีโรคจิตเวทครับอยู่ที่ประมาณ 2.7 ถึง 3 ล้านคนเนาะแต่ตัวเลขที่เราคาดการณ์ว่าเป็นผู้ป่วยโรคจิตเวทในประเทศไทยอะครับมีอยู่ประมาณ10ล้านคน
14: โอ้ตัวเลขทางนี้เลยเหรอ
16: ใช่ครับนั่นหมายความว่ามีแค่ประมาณ 30% ของคนที่ตอนนี้เข้า

0: สู่กระบวนการรักษาได้แล้ว70ล้านคนเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการรักษาได้แล้วมันก็มีหลายๆปัจจัยในนั้นไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาที่ค่อนข้างสูงถ้าเราไปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจ่ายด้วยเงินสูงมากเกือบ 1,800 ถึง 2,400 ต่อครั้งที่ไปเจอหมอ
1: ต่อครั้งนะครับ
0: ใช่ครับต่อครั้งแล้วบางคนไม่ได้ไปแค่ครั้งเดียวไงบางคนไปเป็นเดือนไปเป็นปีไปตลอดชีวิตนี่เนาะหรือว่าถ้าเราไปด้วยโรงพยาบาลรัฐอ่ะเราอาจจะไม่ได้จ่ายด้วยเงินแต่เราจ่ายด้วยเวลาที่เราจะต้องใช้กับโรงพยาบาลเองหรือว่ากว่าเราจะทำการนัดหมายกับแพทย์ได้อ่ะครับมันเป็นเพราะว่าเรามีจำนวนจิตแพทย์เนี่ยประมาณ840ถึง850คนในประเทศไทยมันทำให้ว่าการกระจายตัวของจิตแพทย์นะครับ
1: ไม่เกี่ยวอันนี้ของประเทศไทยเลยใช่ไหมที่ตัวเลขที่ให้มา
0: ของประเทศไทยตัวเลขที่ให้มาของประเทศไทยครับ
1: โอ้โห
0: ก็แปลว่าจิตแพทย์อะประมาณ 1.2 คนต่อประชากรแสนคน
1: 1.2 ต่อประชากร2ครับ
0: ใช่แล้วพอเรามาดูในมิติของนักจิตวิทยาครับคนที่ได้ใบรับรองวิชาชีพในขนาดของคะแนนของจิตวิทยาจะเป็นแค่นักจิตวิทยาคลินิก
1: คร
0: ับ แต่ว่าเราจะจริงแล้วเรามีนักจิตวิทยาหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาสังคมนักจิตวิทยาปรึกษาเนาะและนักจิตวิทยาที่ทำบำบัดอื่นๆแต่นักจิตวิทยาปรึกษาเนี่ยไม่มีวิชาชีพรองรับมันเลยทำให้ว่าหลายๆคนที่สามารถจบมาแล้วทำงานได้อ่ะอาจจะไม่ได้รับจ้างก็เลยไปทำงานอื่นแทนอย่างเช่นอาจจะไปเป็นฝ่ายบุคคลในบริษัทไปทำคอนเทนต์ไปทำเรื่องของการวิเคราะห์ต่างๆนานาแทนมันก็เลยทำให้ว่าคนที่เป็นบุคลากรที่จะมาช่วยดูแลตรงนี้ได้อะก็อาจจะหายไปด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ครับเมื่อสักครู่คุณนวลเทพพูดถึงว่าเราเน้นเรื่องการรักษาเป็นหลัก
0: ใช่
1: สิ่งที่ควรจะเป็นต้องเน้นยังไงครับที่ไม่ใช่เรื่องการรักษาเป็นหลักครับ
0: เราจะต้องเน้นวิธีการป้องกันและส่งเสริมนะครับคุณมิสุทธ
1: ิ์ป้องกันและส่งเสริมครับ
0: ถ้าเรามองผมอยากให้ทุกคนลองจินตนาการเป็นพีระมิดเนาะพีระมิดอ่ะก็คือมันจะเป็นพีระมิดขององค์กรอนามัยโลกซึ่งเขาบอกว่าแก่นบนสุดอ่ะคือจะเป็นจิตแพทย์เนาะลงมาค่อยจะเป็นนักจิตนักบำบัดแต่ว่าแก่นสุดที่ว่ามันเป็นฐานของพีระมิดอ่ะมันคือการที่คนสามารถดูแลใจตัวเองได้หรือการที่สังคมและชุมชนมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ซึ่งกันและกันนั่นคือแก่นที่สำคัญที่สุดแล้วก็มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดแต่เรายังไม่สามารถสร้างฐานของพีระมิดนี้ให้มันแข็งได้อะครับผมมันเลยเป็นงานที่เราจะต้องผลักดันกันเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการอบรมบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ด้านการดูแลใจตัวเองอบรมคนทั่วไปให้มีการรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้นว่าถ้าเราเจอคนเครียดเราจะต้องคุยกับเขายังไงรับฟังเขายังไงสะท้อนความรู้สึกเขายังไงหรือถ้าถึงจุดที่ว่าคนเราต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาเราจะเชื้อชวนเขาในการที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้องยังไงได้บ้างเพื่อที่จะลดตราบาปลงมาครับตรงนี้มันเป็นงานที่จะต้องทำมากๆเลย
1: เราที่คุณอมรเทพพูดถึงเนี่ยนะหมายถึงใครบ้างฮะที่ต้องมาช่วยกันผลักช่วยกันดันทำเรื่องนี้ให้เป็นจริงครับ
0: จริงๆแล้วตอนนี้ก็ต้องเป็นหลายหน่วยงานหลายหน่วยงานเลยครับถ้าผมมองก่อนว่ากลุ่มไหนเนาะที่สามารถทำงานตรงนี้ได้ด้วยครับในสังคมเราจริงๆแล้วมันคือทุกกลุ่มในสังคมเลยคุณจะอยู่ที่ไหนในสังคมของเราอ่ะบริบทของคุณอยู่ยังไงอ่ะคุณสามารถทำงานตรงนี้ได้หมด อย่างเช่นเราอาจจะอบรมบุคคลทั่วไปอาจจะคนขับแท็กซี่เราอบรมเขาให้เป็นนักดูแลใจด้วยได้ไหมสมมติขับแท็กซี่อยู่สังเกตการดูว่าผู้โดยสารคนนี้อาจจะมีภาวะแปลกๆอาจจะต้องดูแลใจเขาไหมหรือว่าตำรวจรปภ.คุณป้าคุณน้าคุณอาข้างบ้านคือมันมีหลายมิติหลายกลุ่มมากที่เราสามารถอบรมได้แล้วก็ต่างประเทศมีทำกันนะครับแต่ว่าหน่วยงานอ่ะที่จะต้องมาช่วยเหลือก็จะมีจริงๆแล้วตอนนี้ที่ทำหนักๆเลยอ่ะก็จะมีสสส.ที
1: ่ทำ
0: งานนะครับจะมีสถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิตในคณะจิตวิทยาจุฬาที่ก็ทำงานทางด้านนี้อยู่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับว่าเราจะทำงานเรื่องของส่งเสริมป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิตยังไงได้บ้างแต่พอเราทำมาปุ๊บอ่ะบางทีมันยังไปติดที่ภาครัฐที่ยังมองว่าการทำงานของสุขภาพจิตอ่ะมันไปตกอยู่แค่กรมสุขภาพจิต
1: อ๋อกรมเดียวเท่านั้น
0: มันจริงๆแล้วอ่ะมันไปตกอยู่แค่กรมสุขภาพจิตหรือกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้เพราะว่าทุกกระทรวงอ่ะมันมีผลกระทบหมดอย่างเช่นที่ผมบอกว่าเฮ้ยถ้าเรื่องของธรรมชาติเรื่องของฝุ่น PM อ่ะมันอาจจะไปอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมไหมมันไปอยู่ที่กระทรวงเกษตรไหมมันไปอยู่ที่กระทรวงดูแลเรื่องของพวก environment ของเราไหมเนาะหรือถ้ามันเป็นเรื่องของการเงินอ่ะมันจะต้องไปดูการคลังไหมมันจะต้องไปดูเรื่องของ commerce ไหมใช่ไหมถ้าหากว่ามันดูเรื่องของมิติ การเมืองมันต้องไปอยู่ที่มหาไทยไหม

0: คือทุกองค์กรอ่ะมันเลยมีส่วนสำคัญมากๆที่จะมาทำงานด้านสุขภาพจิตครับแล้วมันไปไว้อยู่แค่ที่กรมสุขภาพจิตไม่ได้เพราะน่าจะเป็นกรมหนึ่งกรมที่ได้รับเงินน้อยที่สุดในกระทรวงสาธารณสุขด้วยครับ
1: น้อยใช่นั่นแปลว่าเป็นการมองเฉพาะส่วนเฉพาะจุดไม่ได้มองโดยองค์รวมที่มันโยงใหญ่มีผลซึ่งกันและกันถูกไหมครับ
0: ใช่ใช่ครับใช่มันเลยยังเป็นปัญหาที่ค่อยๆต้องค่อยๆแก้ไม่ได้ค่อยหรอกจริงแล้วมันควรจะรีบแล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นมันจะแก้ได้ไหมเดี๋ยวเพิ่งยิ่งนโยบายของรัฐมุมมองการมองเรื่องนี้หรือทัศนะของรัฐเนี่ยมันยังเป็นอย่างนี้มันจะมีโอกาสแก้หรือจะมีโอกาสที่ทำให้มันดูดีขึ้นไหมครับ
0: จริงแล้วผมก็ทำงานกับกรมสุขภาพจิตนะครับแต่ผมว่ามันเราทำงานแค่ฝ่ายเดียวไม่ได้เราต้องทำงานกันหลายฝ่ายครับแล้วก็ผมว่าบางทีภาระหน้าที่ของภาครัฐอาจจะทำให้เขาขยับตัวได้ช้าหรือว่าผมก็ไม่อยากจะพูดนะผมไม่รู้ผมพูดถูกหรือผิดเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราที่ในฐานะคนมองจากข้างนอกอ่ะเรารู้สึกปัญหามันรุมเร้าเยอะกว่าเวลาเราอยู่ในภาครัฐเราอยู่ในภาคเราก็จะรู้สึกมันมีความแน่นอนในชีวิตอยู่แล้วที่ว่ามันอาจจะทำให้เขาก็ทำงานตามระเบียบไปเราอยู่ข้างนอกอะชีวิตของเรามันมีความไม่แน่นอนสูงมากมันเลยทำให้เรายิ่งต้องแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีว่าปัญหามันเยอะขนาดนี้เราจะแก้ไขอะไรยังไงดีอะผมไม่รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นเสียงจากข้างนอกที่คอยผลักเข้าไปข้างในให้แบบไปเขย่าตัวภาครัฐว่าเฮ้ยมันต้องแก้อะไรสักอย่างแล้วเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปต่อไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเราบอกว่าปัญหาสุขภาพจิตกำลังเยอะขึ้นปัญหาสุขภาพจิตเยอะไม่พอเรามีจำนวนของเด็กที่เกิดน้อยลงใช่ไหมครับเรามีจำนวนของผู้สูงอายุที่มากขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าการตายของเด็กอายุ17 13ถึง19ในประเทศไทยการตายอันดับ3คือการฆ่าตัวตายส่วนผู้สูงอายุที่อายุเกิน57ปีเป็นกลุ่มที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จสูงที่สุดมันมีปัญหาเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตของเราด้วยละเราว่าเด็กที่เกิดมาใหม่น่าจะมีความเครียดมากกว่าเดิมละบวกกับชนชั้นกลางตอนนี้ที่เป็น the back ของประเทศเราก็จะต้องมีความเหนื่อยล้าความแบบเบิร์นเอาท์ความอะไรไปอีกสิ่งเหล่านี้มันก็ไปส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเราด้วยมันเลยกลายเป็นว่าเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เหมือนแบบเป็นการเขย่าภาครัฐว่าเฮ้ยมันต้องแบบมาทำงานแบบนี้จริงๆจังๆแล้วนะมันปล่อยไว้ไม่ได้แล้วครับ
1: เมื่อคุณบอลที่ผมก็ได้ยินเยอะนะเรื่องของเด็กเพราะนั้นเรียนนักศึกษาที่เรียกว่าฮะค่าตัวตายมากขึ้นอ่ะมันเป็นเหตุและผลจากอะไรฮะถึงได้เกิดเพราะว่าอย่างนี้มากขึ้น
0: ผมว่ามันมีหลายปัจจัยมากมากเลยครับผมว่าส่วนหนึ่งอ่ะถ้าดูจากตัวเลขอ่ะครับมันมีทั้งในมิติของการที่เด็กอ่ะคุณวิสุท
1: ธิ์
0: เวลาเวลาเราโตมาครับผมว่าคุณวิสุทธิ์กับผมน่าจะห่างกันพอสมควรนะ
1: คร
0: ับ สมมติคุณวิสุทธิ์อันนี้อายุ60กว่าๆอายุ30จะ40อย่างเงี้ยครับตอนนี้คุณวิสุทธิ์เกิดมาคุณวิสุทธิ์เล่นเกมอะไรแบบกิจกรรมอะไรนอกบ้านหน้าบ้านเล่นเกมบอลลูนสีบอลลูนโป้งวิ่งไล่จับอะไรอ่ะรุ่นผมก็เล่นแบบนั้นเหมือนกันเพราะสังคมมันยัง
1: เป็นอ๋อเหรออ๋อแต่ว่าสองรุ่นอย่างรุ่นเราเนี่ยก็กับว่ากันใกล้เคียงกันไม่ได้แตกต่างมากมาย
0: แต่ว่าเด็กใครครับสังคมมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนไปในมิติที่ว่าไอ้สิ่งที่เมื่อก่อนเราเคยรู้สึกว่ามันผ่านรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นมามันยังเป็นเรื่องใหม่อยู่แต่สำหรับเด็กรุ่นใหม่อ่ะมันเปลี่ยนเร็วมากเมื่อก่อนนี้คือแบบเราดูไป5-6วัน10วัน1ปี5ปีบางทีโลกยังไม่เปลี่ยนเลยแต่เดี๋ยวนี้เป็นนาทีทุกๆนาทีโลกมันกำลังเปลี่ยนแล้วพอโลกที่มันกำลังเปลี่ยนทุกๆนาทีครับมันมีแรงกดดันให้คนรุ่นใหม่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแรงกดดันนี้ไม่พอคนรุ่นใหม่ก็ใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นพอใช้โซเชียลมีเดียก็จะมีการไปเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้คนนั้นมากขึ้นมันก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจสภาพทางสังคมของเขาบวกกับการที่ว่าคนรุ่นใหม่ใช้มือถือมากขึ้นกลายเป็นว่าโลกของเขาอ่ะมันกว้างอยู่บนฝ่ามือเขาแต่ถ้าเขาไม่มีตัวนั้นแล้วอ่ะโลกรอบข้างคราวนี้อาจจะเขาไม่รู้จักใครเลยก็ได้มันก็ก่อให้เกิดความเหงาที่สูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับปัญหายาเสพติดบางทีเราไปในพื้นที่แออัดหรืออะไรก็จะเจอเด็ก10 11 12 13ก็เริ่มใช้สารเสพติดเหล่านี้แล้วอ่ะครับผมมันก็เป็นจุดที่มากระตุ้นด้วยเหมือนกันแล้วก็พอเรามาดูว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้โลกเขามาใช้ AI ด้วยอะไรด้วยกลายเป็นว่าเด็กเริ่มคุยกับ AI มากขึ้นแล้วพอเด็กคุยกับ AI มากขึ้นอ่ะมันทำให้เขาบางทีไม่มีป

0: ฏิสัมพันธ์กับสังคมแล้วเขามีปฏิสัมพันธ์กับ AI มากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นโลกที่กำลังเชฟสังคมของเราไปในมิติที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันก็เป็นตัวที่กระตุ้นให้เด็กเนี่ยมีภาวะเครียดที่สูงขึ้นได้ด้วยเหมือนกันแล้วมันก็จะส่งผลไปอื่นๆต่ออาจจะไปถึงการฆ่าตัวตายหรือเกิดเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตได้อะครับ
1: ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าสภาพยังเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะมันจะเป็นไงต่อเดี๋ยวพูดเรื่องประเด็นเรื่องสุขภาพจิตในประเทศไทยฮะ
0: ผมว่าประเทศไทยเราอะเรายังมีความกระตือรือร้นในระดับหนึ่งนะครับผม
1: ครับ
0: จริงๆแล้วถ้าเราไปดูสำนักความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตเขาก็พยายามทำงานเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ความรอบรู้ให้กับกรมสุขให้กับบุคคลทั่วไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก
1: ็
0: สถาบันวิชาการทางสุขภาพจิตเองจริงๆแล้วตอนนี้เขาก็ทำงานเรื่องของงานวิจัยแล้วก็เรื่องของการสร้างระบบในมิติของเอาทุกกลุ่มในสังคมเรามาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนะครับผมว่าในบางมิติประเทศไทยเราก็ยังทำได้ดีกว่าหลายประเทศในอาเซียนแล้วก็เราเองก็ภาคสังคมก็ยังพอมีความกระตือรือร้นอยู่ที่จะมาทำงานทางด้านนี้ครับผมว่าเรายังโอเคอยู่แต่ถ้าเรายังไปในสปีดเดิมเท่าที่เราไปอยู่ทุกวันเนี้ยอนาคตอาจจะไม่แน่จริงๆแล้วเราควรจะเร่งสปีดในการหาคำตอบแล้วก็การหาวิธีการดูแลให้มันได้เร็วกว่านี้แล้วครับแต่ผมว่าณตอนนี้ยังพอไปได้อยู่ยังถูไถไปได้อยู่ครับ
1: ยังพอได้ใช่ไหม
0: เราต้องมีความหวังครับเราไม่มีความหวัง
1: ใช่โอเคชอบคำนี้มากใช่เราต้องมีความหวังเราทุกคนต้องมีความหวังเราต้องช่วยกันนะคงเป็นผลไปได้ฝ่ายไม่ได้นะครับ
0: ใช่ครับยิ่งทำงานภาคสังคมถ้าหมดหวังนี้ก็คือผมไม่รู้ใครจะมีหวังได้อีกละถ้าคน
1: ใช่ประเด็นหนึ่งของภาคสังคมคือนอกจากลงมาทุ่มเทเต็มที่เป็นก็เรื่องให้เป็นองค์กรที่ช่วยกันจุดไฟแห่งความหวังให้มีตลอดด้วยและทุกฝ่ายต้องช่วยกันนะคุณอมรเทพนี้ถ้าเกิดว่าผู้ฟังหรือผู้ที่จะมีส่วนร่วมนะฮะกับทางสติจะต้องทำอะไรบ้างครับช่องทางไหนบ้างครับ
0: ก็คือสำหรับใครที่ตอนนี้ต้องการใครสักคนรับฟังนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดสติแอปผ่าน Apple App Store ก็ได้หรือ Google Play Store ก็ได้นะครับผมแล้วก็
1: สตินะฮะสะกดจะว่า
0: สะกด S-A-T-I ได้เลยคร
1: ับ คร
0: ับ แล้วก็ถ้าหากว่าไม่ไหวก็สามารถคุยกับอาสาเราได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อาสาเราทุกคนก็ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้นมาละที่เราทำงานสร้างคอร์สนี้ร่วมกับคณะจิตจุฬาแล้วก็มหิดลราชสุดานะครับอันนี้ต้องบอกด้วยว่าผู้รับสายของเราบางคนจริงๆแล้วเป็นผู้พิการที่ได้รับการอบรมแล้วก็มาช่วยเหลือดูแลใจของเราด้วยนะครับ
1: ก็สามารถ
0: ทำตรงนี้ได้หรือว่าถ้าไม่อยากจะคุยกับใครแค่อยากจะแทร็กอารมณ์ตัวเองไปเรื่อยๆครับเราก็มีเป็นเหมือน mood diary บนระบบเราก็สามารถใช้ตัวระบบเราแล้วก็แทร็กอารมณ์ตัวเองไปรายวันได้ด้วยเหมือนกันหรือว่าถ้าต้องการเข้าสู่กระบวนการรักษาก็สามารถไปหาดูโรงพยาบาลคลินิกในระบบได้นะครับเผื่อว่าเจอโรงพยาบาลคลินิกจิตเวชไหนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับส่วนสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราจิตใจโอเคอยู่ตอนนี้แต่เราอยากจะเป็นเพื่อนรับฟังให้คนอื่นก็สามารถไปที่sti.app.co นะครับแล้วก็สามารถเลือกที่จะอบรมเป็นผู้รับฟังได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็จะอบรมในเรื่องของการปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้นได้ฟรีซึ่งเป็นคอร์สที่ทางสติเองทำร่วมกับสสส.แล้วก็สถาบันวิชาการทางสุขภาพจิตคณะจิตจุฬาแล้วก็มหิดลราชสุดานะครับผมก็สามารถอบรมได้ฟรีถ้าอบรมเสร็จอยากจะมาเป็นอาสาก็ได้อบรมเสร็จไม่อยากเป็นอาสาแต่สามารถเอาความรู้นั้นนะไปใช้ในสังคมอยู่ได้เหมือนกันครับ
1: ได้ครับนะขอบพระคุณมากนะครับคุณอมรเทพครับคุณอมรเทพสัจจบุญวงศ์ครับโฟลเดอร์ผู้ก่อตั้งสติแอปพลิเคชันขอบพระคุณนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับเอาละครับพักกันสักครู่แล้วทุกฝั่งช่วงหน้าคุณแคนสาริกาจะไปตามติดเรื่องของการบ้านการเมืองครับ
2: เวทีความคิดฮอตอิชชูวิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจใครที่รักษาร
3: องศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio

0: ทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
4: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่โคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด

คุณแกนสาริกานะครับจะพาเราไปดูเรื่องของการบ้านการเมืองหลายเรื่องด้วยกันนะครับผลเลือกตั้งนายกอบจที่101คุณแกนมาคุยให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ผลออกมาแล้วนะคะขณะเดียวกันที่อุดรเขต3ก็จะมีการเลือกตั้งซ่อมด้วยนะครับจะรับสมัคร1-5 สิงหาคมนี้แล้วก็วันที่30 สิงหาเป็นวันหย่อนบัตรตอนนี้พรรคภูมิใจไทยกำลังคัดบุคคลที่จะลงไปชิงชัยนะครับในตำแหน่งนี้นะฮะพรรคเพื่อไทยก็ไม่แพ้กันนะครับขณะที่พรรคของคุณธรรมนัสก็ดูเหมือนจะส่งเช่นกันเดี๋ยวคุณแกจะเล่าให้ฟังแต่ว่าที่ดูเหมือนปีนี้จะเงียบเงียบไปหน่อยนะฮะแต่ว่ากระแสก็ไม่ตกนะฮะสำหรับชายที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรครับวันเกิดครบรอบ77 ปีแล้ว

0: ครับคุณแกนส่งมาให้ดูว่าก็มีกิจกรรมนะฮะโอกาสครบรอบ70 ปีหลายกิจกรรมเหมือนกันนะดูเหมือนจะเงียบแต่ก็ไม่ถึงกับเงียบครับไปดูบรรยากาศไปดูสีสันและไปดูการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรในโอกาสครบรอบ77 ปีครับพี่แกนสวัสดีครับ
1: อันนี้ก็คือครับ
0: พี่แกนมาเงียบไหมเรื่องคุณทักษิณตอนปีนี้หรือว่ายังไงครับ
1: เขาตั้งใจเงียบครับตั้งใจเงียบ
0: ตั้งใจเงียบเหรอทำไมต้องตั้งใจเงียบ
1: ครับตอนนี้ก็อย่างที่เคยคุยกันเรื่องตอนวันเกิดคุณยิ่งรักแหละนะครับ
0: ครับ
1: ก็เลยก็เงียบเหมือนกันครับแต่ก็จะมีกิจกรรมที่ว่านี่แหละแต่กิจกรรมก็เล็กๆกับวิสุทธิ์ไม่ใหญ่อะไรมากนะครับ
0: ครับ
1: มีกิจกรรมของคนรักคุณลูก
0: ม
1: ี
0: มี
1: เฉพาะกลุ่มครับครับ
0: มีทำบุญที่เชียงใหม่นะมีนัดรวมตัวภาคประชาชนมีชินวัตรแฟนคลับอวยพรทางออนไลน์นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นไปตามคาดอ่ะ
0: คร
1: ับ ที่เราคุยว่าเป็นพระสุริยลอยก็ยังเดินยุทธศาสตร์ถอยผมแยกว่าถอยแต่บางแต่กูรูการเมืองบางท่านเนี่ยใช้คำว่านี้ครับใช้คำว่าตีไพ่หมอบ
0: ตีไพ่หมอบนะ
1: ครับครับครับในช่วงในห้วงเวลานี้นะ
0: ครับตอนนี้คุณทักษิณอยู่ไหนเนี่ย
1: อยู่ก็ถ้าดูจากคุณทางคุณแทนการสื่อสารมาเมื่อสัปดาห์ก่อนวันจันทร์เนี่ยอยู่แถวยุโรป
0: อยู่แถวยุโรปเที่ยวกันนะครับลูกสาวนะ
1: ไปหาหมอครับหมอ
0: มาหาหมอฮะ
1: คุณอิงกลับแล้วคุณอิงกลับมาแล้วครับมาแล้วครับ
0: อิงกลับมาแล้วแล้วคุณยิ่งรักก็เจอกันอยู่ดีใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็มันน่าจะอยู่แถวยุโรปหรืออาจจะมากลับมาดูใบก็แล้วแต่แล้วพอจะ
0: ครับ
1: ท่านไปที่ทั่วละท่านอดีตนายกนะครับ
0: ครับ
1: ก็ยังเป็นกรณีถอยเหมือนเดิมที่สุดถอยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคือหลังจากออกตัวจากเรือนจำที
0: ่ครับ
1: ผมเคยอีคอกับพิสุไว้ก็เจนแบบนี้ผมคือบางคนก็พยายามจะมองว่าจะโน่นนี่แต่ผมมองว่าณวันนี้มันถอยแล้วผมจะโยงไปถึงการตั้งซ่อมที่จะเกิดขึ้น
0: เลือกตั้งครับที่เราเห็นครับพาไปเลยฮะ
1: เดี๋ยวก่อนโยงไปเลือกตั้งซ่อมเดี๋ยวไปเรื่องนายกอบจเลข
0: ครับที่ร้อยเอ็ดนะ
1: อันนี้ก็เกี่ยวกับคุณทักษิณถอย
0: ฮะ
1: คือบางคนอาจจะอ้าวแล้วคุณทักษิณถอยแล้วทำไมเพื่อไทยชนะเยอะแยะล่ะตั้ง300,000
0: เพื่อไทยตั้ง300,000ขณะที่สองใช่ไหมคุณนิรันนาเมืองรักได้แค่77,000จะเป็น500,000
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูปี65นะครับการเลือกออกจอร้อยเอ็ดเมื่อปีประมาณ65เนี่ย
0: ครับ
1: คุณเสกสิทธิ์ครั้งนั้นก็ชนะนะครับ
0: เสกสิทธิ์ใบนิยมพงษ์
1: ได้แค่300,000คะแนน
0: ครับ
1: ได้แค่300,000ปี65
0: หกห้าได้300,000ปีนี้ได้303,000
1: ครับปีแล้วปี65เนี่ยนะครับโอ้โหกันหาเสียงคึกคักมาก
0: ครับ
1: คุณแพทองธารไปเดินสายโค้งสุดท้ายสี่อำเภ
0: อครับในปีที่แล้วปี65นะ
1: เอาว่าได้300,000ปีนี้คุณเฉลี่ยสิทธิ์หาเสียงโดยที
0: ่ไม่มีคนอื่น
1: ไม่มีใครไปช่วย
0: ลุยเดียวเลย
1: ลุยเดียวเองแล้วก็ใช้โซเชียลใช้รถแพร่เดินสายไม่มีปลาสายย่อยปลาสายใหญ
0: ่คะแนนเพิ่มมา
1: 300,000
0: ครับเกิดอะไรขึ้น
1: แต่ยิงแล้วที่สุดคนที่ผิดน้อยมากคนที่ผิดน้อย
0: ครับ
1: ในที่นี้แต่ครั้งที่แล้วเนี่ยคนก็คนที่ผิดก็เยอะแต่ก็แค่55%
0: 55%นะคนใช้สิทธิ์นะ
1: มาสาเหตุที่3-3มันอยู่อย่างนี้1คุณเสกสิทธิ์เหมือนแข่งกับเงาตัวเอง
0: แข่งกับเงาตัวเองนะฮะ
1: เพราะว่าคู่แข่งที่ลงสนามอีก2คนเนี่ยไม่พูดตรงๆ

0: แข็งแรงพอถ้า
1: คุณนิรันดร์นาเมืองรักก็ถือว่ามีเนมอยู่ใช่ไหมฮะนิรันดร์นาเมืองรักอีกคนนึงคือบุญชิต
0: อ๋อสสเก่าแล้วก็ได้ยินมาก็ได้พอกระแสเพื่อไท
1: ยพอกระแสเพื่อไทย
0: แล้วหลังก็ย้ายไปอยู่ยังไงก็เอาลูกชายมาเรียนก็แพ้ข่าว
1: ครับ
0: คุณเนี่ยก็ลงนักอะลงไม่ลงก็รู้ว่าแพ้แต่ก็ลงแทบไม่ออกหาเสียงอะ
1: ครับ
0: ต่างจากปี65นะท่านผู้ชมปี65เนี่ยคู่แข่งคุณเศรษฐกิจเนี่ยคือใครคุณจุลีพรหินทิพย์นะครับ
1: โอ้ดีแต่ว่าลูกเอ้ยลูกสาวคุณนิสิตป่ะ
0: ป้าครับน้องสาว
1: อ๋อน้องสาวคุณนิสิตหินทิพย์เหร
0: อโอ้
1: ครับ
0: แล้วคุณก็ราชินีคนคือ
1: โอ้นี่ก็บิ๊กเนมนะ
0: ครับ
1: ที่เป็นภรรยาคุณเอกภาพเอกภาพใช่ไหมคนซื่อ
0: ครับภรรยาคุณเอกภาพ
1: ภรรยาครับ
0: แล้ววันนี้ก็เป็นสสร้อยเอ็ดนะครับพรรคกล้าทำ
1: ครับ
0: ครั้งที่แล้วเนี่ยคุณจีพรแพ้ก็ได้102นะครับคุณราชินีแพ้ก็ได้101
1: ครับ
0: สองคนนี้รวมกัน202ขณะที่คุณสิทธิชนะได้300,000ถ้วน
1: ครับ
0: รวมแล้วก็500,000แต่เช่นนี้คุณสิทธิ303คุณนิรันดร์70,000แปลว่าหายไปแสนกว่าคือคุณนิรันดร์รวมกับคุณสิทธิก็400,000
1: 303บวก75,000แล้วมา400,000นะ
0: เยอะกว่าอันนี้ก็เห็นว่าคือทั้งที่คือการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ใครก็รู้ว่าคุณเสกสิทธิ์นอนมาแน่นอน
1: ครับ
0: เหมือนแข่งคนเดียวอ่ะเป็นแข่งคนเดียวที่ก็ต้องน่ารุ้นหน่อยก็เป็นวันที่23สิงหาคมอยู่
1: 23สิงหาที่มีการเลือกตั้งซ่อมเนี่ย
0: ไม่ใช่ครับเลือกตั้งนายกอบจก
1: าฬสินธุ์อ๋อเลือกตั้งอบจกาฬสินธุ์ครับครับ
0: ครับครับก็พูดมาก็สองคนประกาศก็คุณอันนี้คนเก่าคือคุณเฉลิมขวัญนะครับเหล่าตระกูลแล้วก็คุณประเสริฐบุญเรืองนะครับที่สองตัวเก่าที่โอนี้ก็การหาเสียงก็ดูจะคล้ายๆร้อยเอ็ดแต่ว่าจะมีความคึกคักมากกว่า
1: ครับ
0: คึกคักมากกว่าแล้วก็คงเป็นที่คาดหมายแหละคือทางเพื่อไทยคุณเฉลิมขวัญก็น่าจะชนะแต่จะไม่ขาดขนาดนี้นะเพราะว่าคราวนี้คุณประเสริฐบุญเรืองเนี่ยสู้มากกว่าคุณนิรันดร
1: ์ครับ
0: คุณประเสริฐนี้เป็นสสเก่าแต่ก็ลงทุนพอทุกคนในการต่อสู้ครั้งนี้ครับก็น่าจะเป็นการต่อสู้ที่ทมน้ำทมเนื้อนะครับแต่ว่าถึงที่สุดเนี่ยเพื่อไทยก็ชนะแต่จะไม่ชนะประมาณร้อยก็ถือว่าทิ้งขาดครับแต่ว่าการตัดสินจะไม่เป็นแบบนี้ที่สุดจะเป็นแบบนี้ถึงชนะก็อาจจะก็พอคือทางคุณประเสริฐถ้าถึงแพ้ก็คงไม่น่าเกลียดเท่ากับคุณนิรันดร
1: ์ครับ
0: ตามเนื้อตามรูปการต่อสู้นะ
1: ครับ
0: ครับก็คือการเลือกตั้งท้องถิ่นอบจทั้งร้อยเอกสิทธิ์เนี่ยไม่มีผลต่อการเมืองระดับประเทศนะครับ
1: ถือว่าเป็นการเมืองท้องถิ่นโดยเฉพาะ
0: เพราะว่าคู่ต่อสู้ก็คุณเสกโอเคคุณเสกสิทธิ์คุณเฉลิมขวัญเนี่ยลงในนามพรรคใส่เสื้อพรรคมีส.ส.ของพรรคเพื่อไทยไปให้กำลังใจนะครับในชัดเจนแต่ว่าฝั่งคุณนิรันดร์ที่ลงไว้เอกคุณประเสริฐเนี่ยก็ลงในนามอิสระเรื่องส่วนตัวขายความเป็นส.ส.เก่าแต่ว่าคุณนิรันดร์เนี่ยไม่เตรียมตัวอะไรมาเลยเท่าไหร่แต่ขณะที่คุณพอเสร็จบุญเรืองที่ตัดสินเนี่ยเตรียมตัวพอทุกคน
1: ครับ
0: แล้วเหมือนมีเดิมพันกับอนาคตของตัวเองอยู่เป็นทุกคน
1: ครับ
0: ก็

0: ไม่ให้สีสันของทางการนี้จะดูท่าทางจะคึกคักกว่าร้อยเอ็ดครับครับครับ
1: ครับแล้วถ้าไปดูเรื่องเลือกตั้งซ่อมที่อุดรตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่แกน
0: ก็อย่างนี้พี่สิคือวันนี้ก็เราไม่ทราบว่าพักไหนเอาเป็นว่าอย่างนี้พี่สิพักภูมิใจไทยนะแชมป์เก่านะครับ
1: ภูมิใจไทยแชมป์เก่าอ่ะ
0: ส่งผู้สมัครร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์ค่ะตัวรักษาพื้นที่นะ
0: พักไปก่อนพักเพื่อไทยรองแชมป์ครับโอกาสส่งผู้ตรวจ
1: 20% แปลว่าอะไรฮะไม่ส่งยอมแพ้แล้ว
0: เหมือนผมบอกคุณที่ถึงเหมือนผมบอกคุณที่ถึงจนผมตอนต้น
1: ค่ะ
0: วันนี้คุณที่ถึง
1: ตั้งใจอยู่เงียบ
0: เป็นยุทธศาสตร์
1: ถอย
0: นิดหนึ่งให้หมอก
1: เดี๋ยวนี้พี่แกถอยนี่ก็ถอยจริงๆใช่ไหมตัวคุณทักษิณหรือว่าพัก
0: ก็ถอย
1: พักก็ถอยตัวคุณทักษิณก็ถอย
0: ครับ
1: โอกาสส่งลงที่นี่ประมาณ
0: 20%รวมพักไปเชิญน้องไปเชิญแน่นอนและอีกพักนึงพักกล้าทำ
1: กล้าทำคุณตัวนั้นที่ส่งไหม50-50แล้ว
0: เพราะว่าตัวผู้สมัครอะอยากลงก็ขึ้นอย่างคุณนนท์พงเผ่า
1: คนสมัครพร้อมลงอยู่ที่พรรคจะส่งหรือไม่ส่งอีกเรื่องหนึ่ง
0: ใช่ครับทั้งเพื่อไทยอะพูดหลอกกับพร้อมลงที่สุดพร้อมมาก
1: ครับแต่พรรคไม่ส่งอาจจะไม่ส่ง
0: อาจจะไม่ส่งวันนี้โอกาสที่เพื่อไทยจะส่งพูดหลอกเป็นตั้งซ่อมสามคืออำเภอเพิ่มนะครับอยู่อุดรธานีมีแค่20%
1: ครับแต่ว่าเท่านั้นภูมิใจไทยก็ถ้าก่อนนอนมาดิภูมิใจส่งใครแล้วครับ
0: ตอนนี้ภูมิใจไทยอย่างนี้ที่สุดคือเหมือนที่ผมคุยที่สุดว่าภรรยาของสสหลังที่เราพบ
1: ครับ
0: ในเรื่องอย่างจริงจริงในตำ
1: คือสสหลังนี่เสียชีวิตนะแล้วก็จะส่งภรรยาแทน
0: ภรรยาก็ภรรยาจะจะลงปรากฏภรรยาเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยไม่ครบ90 วัน
1: อ้าวตกมาเลยสิ
0: เขามาคุณเรียมชุลพลลูกสาวของคุณ
1: ลูกสาว
0: หลัง
1: ของคุณหลัง
0: เขาจองเขาจองดอน
1: ลงไหมฮะ
0: เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยไม่ครบ90 วัน
1: โอ้ทั้งแม่ทั้งลูกนี่เป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไม่ครบถ้าหลัก90 วัน
0: ครับ
1: ก็เลยหมดสิทธิ์ที่จะลง
0: มีข่าวว่าคุณทรงศักดิ์ทองศรีอ่ะ
1: ครับคุณพลอีสาน
0: พิชดาภาอายุวัฒน์หรือชื่อแตงกวาเลยครับพระอายุพูดว่าพศ62โดยนายพรรคภูมิใจไทยข้ามมาเลยเขตสาม
1: ย้ายเขตมา
0: ครับครับ
1: คราวที่แล้วคุณแตงกวาคะแนนดีเปล่าไม่แน่ใจฮะที่เขตสองเนี่ย
0: ไม่ค่อยดีแ
1: ม่ไม่ค่อยดี
0: แต่ก็ยังไม่แน่นะพี่สิทธิ
1: ์ว่า
0: อันนี้เราก็ฟังแค่รายงานข่าวถ้ามองจากความจริงผมว่าตระกูลชุลพลเนี่ยเขาดูแลพื้นที่มานานเขาจะยอมให้นักการเมืองหน้าใหม่คนหนึ่งเนี่ยนะเป็นลูกสาวนายกเพิ่งปีตำบลหนองทุ่งลงเนี่ยจากอำเภอเมืองอีกอย่างเลยข้ามเขตมาลงพื้นที่เนี่ยมันกระไรอยู่เรื่องเกินนะ
1: อ๋อถูกไปแล้วฮะ
0: เพราะว่ายังไงเนี่ยตระกูลชุลพลเนี่ยถือว่าเป็นบ้านใหญ่เลยสำหรับอำเภ
1: อครับทุรพลนะ
0: ทุรพล
1: ครับ
0: คือเมื่อว่าอำเภอเทนเนี่ยคุณหลังเนี่ยถือว่าเป็นบ้านใหญ่ไม่ใช่บ้านใหญ่ระดับเป็นระดับอำเภอเป็นยกอบต.เชียงหวางมานานเป็นนักการเมืองมาลงที่สอดคล้องมาหลายสมัยแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเนี่ย ผมว่าต้องรอวันที่1สิงหาคมเสร็จซึ่งเป็นวันเปิดรับสมัครนะครับ
1: ยังมีเวลาอยู่
0: ยังมีเวลาอยู่ซึ่งทางตระกูลที่อาจจะหาคนที่อาจจะเครือญาติอาจจะสายลงไปที่เป็นน้องที่พักพุ่มในครบอยู่แล้วเนี่ย
1: มัน
0: มากกว่า
1: เพราะมันนั้นก็จะเกิดเพราะว่าพักแตกได้นะใช่ไหมฮะเพราะว่ามันมีการข้ามเขตมาแล้วก็ไม่ใช่คนที่เป็นเครือข่ายตัวเอง
0: คุณแตงกวาเนี่ยคุณพิจาภาเนี่ยถ้าเกิดมึงรุ่นใหม่ขึ้นตรงกับคุณทรงศักดิ์เป็นดาวรุ่งทางการเมืองนี้ก็แล้วแต่ผมว่ายังไงเนี่ยเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์เป็นวันพระราชทานเพลิงศพเป็นหลังคุณอนุพินชาวตะกินเดินทางไปเองนะ
1: ก็ไปเองเลยนะ
0: แล้วก็ในงานเนี่ยคุณสราวุธเพชรพนมพรนายกอบจอุดรธานีพรรคเพื่อไทยยกทีมมาต้อนรับมาร่วมงานกัน
1: ครับ
0: ที่แล้วก็มาเสียจบคุณหลังเนี่ยเพราะว่าลูกสาวคุณหลังเนี่ยเป็นสจในสังกัดคุณสราวุธเพชรพนมพรการไม่ต้องเป็นแบบนี้อันเนี่ยดูจากการเคลื่อนไหวของคุณราวุฒิเสถียรพรที่เป็นผู้นำแกนนำเพื่อไทยในเนี้ยในอีดอนเนี่ยก็ในนู้นก็จะอาจจะสอนว่าเกิดสายข่าวที่ว่าเพื่อไทยจะได้ส่งผู้สมัครเข้าไปเป็นหัว
1: ครับ
0: คุณสมบัติมุ่งตกเนี่ยที่เคยลงเหนือแล้วที่แข่งกับคุณหลังเหนือน้ำเพื่อไทยเนี่ยลูกคุณสมบัติเนี่ยอยากลงแบบนี้เพราะข่าวแล้วก็ได้แค่ได้คะแนน26,000
1: ครับ26,000
0: คุณหลังเนี่ยคุณหลังนี่ได้35,000
1: ครับ
0: ก็ต้องจับตาดูอยู่ตอนนี้ส่วนทั้งพรรคประชาชนเนี่ย
1: น่าจะส่งแม
0: ่ได้ยอมคุณหลังคนเก่า
1: ส่งหรือไม่ส่งครับพี่แกโทษนะครับ
0: ตรง
1: ก็ส่งผู้สมัครคนเก่าแล้วคะแนนคนเก่าเป็นไงบ้างครับตอนที่ของพรรคประชาชน
0: ไม่เกิน15,000คือคนเนี้ยผมจำชื่อไม่ได้โทษทีลงสมัครในนามพรรคก้าวไกลตั้งแต่ปี 2006
1: ครับ
0: เห็นเนี้ยได้15,000ลงในนามพรรคประชาชนที่เห็นเนี้ยเมื่อปีเนี้ยต้นปีก็ได้16,000
1: เพิ่มมา10,000
0: ครับประมาณนี้แต่ก็นั่นจะถูกว่าเป็นโอกาสของทางพรรคประชาชนไม่ได้แม้ว่าจะคุยกับชาวบ้านพบปะจะได้ได้ไม่ไว้ก็ได้พูดถึงปัญหาของรัฐบาลที่เป็นที่อ่อนนะครับเพราะว่าทางพรรคประชาชนคงส่งแน่ก็เรื่องการซ่อมก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่5สิงหาคมเป็นวันรับจอมสมัครคิดว่าปลายอาทิตย์นี้ก็จะรู้แล้วว่าคุณพิชัยจะส่งใครกันแน่นะครับแล้วส่วนเพื่อไทยจะพลิกอะไรหรือเปล่าว่าจะตัดเลือดไม่ตรงหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งส่วนทางกล้าทำเนี่ยมีคนอยากลงเป็นผู้สมัครอดีตผู้สมัครนายกอบจอุดรธานีนะครับคุณธนวัฒน์หรือเกษตรจังหวัดเก่าเก่าเคยลงคนนี้เคยลงตั้งแต่ท้องถิ่น
1: ครับ
0: เคยลงจากสสมาสองรอบละสอบตกทั้งสองครั้งแต่ก็อยากลงที่เขตนี้ทั้งที่ไม่เคยลงนับตอนลงสองสสก็ไปลงเขตอื่นแต่จะมีลงเขตนี้ผมว่าทางแกนำพรรคกล้าทำคงช่างใจอยู่นะครับพี่เถิดช่างใจหลวงพูดว่าไงจากลง
1: แต่พรรคต้องคิดดังหน่อย
0: ฮัลโหลครับ
1: ตอนที่สถานการณ์ทางอีสานเนี่ยถ้าฟังจากพี่แคนนี่แปลว่าทางพรรคเพื่อไทยน่าจะถอยนั้นที่นั่งจะตกอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าภาพรวมของอีสานนะ
0: อ๋อยัง
1: ยัง
0: ไม่ใช่ว่าถอยในวันนี้

0: ก็
1: ก็ต้อง
0: การเมือง
1: รอดู
0: แม้จะดูนิ่งๆแต่เพิ่งไว้วางใจซึ่งกันและกันนะโดยว่าคนเกมทางการเมืองนะครับขอบพระคุณพี่แกนสาริกาครับพี่แกนครับ
1: สวัสดีครัก บ
0: ั
1: ส
0: บ
1: วัสดีครับ
0: คุณแกนสาริกาวันนี้ก็วิเคราะห์เรื่องการเมืองของทางอีสานให้ฟังนะครับก็คุณแกก็บอกแล้วว่าวันเกิดคุณทักษิณเนี่ยครบรอบ77 ปีนะครับเมื่อวันที่26 กรกฎาคมคุณแกใช้ว่าตั้งใจทำให้เงียบอ่ะคือจะทำแบบเล็กๆนะฮะแล้วก็ต้องการที่จะเรียกว่าฮะเป็นความสงบชั่วคราวนะฮะเงียบๆแต่ถ้าไม่เกริกมากขนาดนั้นคุณยศนันก็ถือว่าสร้างนะคุณยศนันให้แจ้งเกิดให้ได้เคยคุยพี่แกว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะถ้าตีความหมายพูดแกไม่ได้แปลว่าคุณทักษิณจะหยุดสักทีเดียวช่วงนี้เงียบนะเงียบไม่ค่อยขยับแต่เลือกตั้งคราวหน้าอะไรก็ไม่แน่นอนนั่นนี่คือวิดีโอคิดในวันนี้นะครับขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติรับฟังมาโดยตลอดวันนี้ทีมงานและผมวิสุทธิ์กุลวัชพงศ์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
4: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
5: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
6: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
7: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
7: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
6: Mcot Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
9: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกดัชนีอุตสาหกรรมมิถุนายน69หดตัว 3.1% และไตรมาส2หดตัว 1.79%นายสุภกิจบุญสิริผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอเปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน2569อยู่ที่ระดับ 94.99 หดตัวร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีอัตราการใช้กำลังผลิตอยู่ที่ร้อยละ 57.61 เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมปิโตรเลียมหดตัวประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อส่งผลให้ราคาพลังงานและค่าขนส่งมีความผันผวนโดยภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาส2ปี2569อยู่ที่ระดับ 95.96 หดตัวร้อยละ 1.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 57.47 อย่างไรก็ตามดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน2569ยังมีแรงสนับสนุนสำคัญจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ทยอยฟื้นตัวโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นซึ่งได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและลดค่าครองชีพของภาครัฐภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสสอประเมินว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งขยายวงกว้างจนส่งผลกระ

0: กระทบต่อเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงและช่องแคบบับเอลบันเดบจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการขนส่งสินค้าต้นทุนโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมไทยดังนั้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ดังกล่าวผู้ประกอบการควรเร่งบริหารความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยกระจายแหล่งวัตถุดิบและตลาดส่งออกลดการพึ่งพาประเทศหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวมวลกรมศุลกากรกวาดล้างสิ่งของผิดกฎหมายภูเก็ตยึดยาบ้าไอซ์มูลค่ากว่า25ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรขานรับนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรภาคที่5นำกำลังเข้าตรวจสอบพัสดุพันธุ์ณบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบพัสดุพันธุ์ต้องสงสัยจึงนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางศุลกากรด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และใช้น้ำยาเคมีทดสอบเบื้องต้นผลการตรวจสอบยืนยันพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าซุกซ่อนอยู่ภายในกระติกน้ำแข็งบรรจุกล่องพัสดุประกอบด้วยไอซ์เม็ดแอมเฟตามีนลักษณะเป็นผลึกสีขาวขุ่นน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 5.26 กิโลกรัมและยาบ้าบรรจุในถุงพลาสติกสีน้ำเงินรวม 100,000 เม็ดรวมมูลค่าของกลางที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ประมาณกว่า25ล้านบาทเข้าข่ายความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตตำรวจภาค5ชวนตำรวจ159สพ.งดเหล้าบุหรี่ตลอดพรรษา90วันพานุเมธตันรักษารายงานค่ะ
1: ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยสสส.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือเปิดแคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันภายใต้โครงการตำรวจภูธรภาค5งดเหล้าเข้าพรรษาลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคมโดยพลตำรวจโทกิตาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีที่จะตอบสนองต่อมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติและสอดคล้องกับนโยบายบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2569ด้วยถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพข้าราชการตำรวจช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวป้องกันอุบัติเหตุและนำความสุขมาสู่สังคมสำนักงานเครือข่ายองค์กรก้อนเล่าก็เผยว่าผลลัพธ์จากการดำเนินการมาตลอด3ทศวรรษเรื่องของการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาโดยปี2567ที่ผ่านมาก็มีความสำเร็จชัดเจนมีผู้เข้าร่วมทั้งประเทศกว่า13ล้านคนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้กว่า10,000ล้านบาทความร่วมมือกับตำรวจภูธรภาค5ครั้งนี้ก็จะใช้นวัตกรรม5ชอช้างคือชวนช่วยชมเชียร์และเชิดชูให้กำลังใจเป็นต้นแบบค้นหาตำรวจหัวใจหินที่จะสามารถงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด90วันซึ่งทางตำรวจภูธรภาค5ได้มีการประสานสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ภาคเหนือ159แห่งเข้าร่วมภารกิจดังกล่าวพันเวทตันรักษาสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดข่มความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
8: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
9: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกเล่า965ประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่27กรกฎาคมแล้วค่ะจะสิ้นเดือน7กันแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะอยู่กับเรากันมาหลายชั่วโมงคุณผู้ฟังที่ฟังรายการสดตั้งแต่ตี5กันจน3ทุ่มนี้อาจจะเพลิดเพลินกับสาระและข้อมูลข่าวสารกันส่วนเวลานี้ก่อนนอนค่ะบอกเล่า965อยู่เป็นเพื่อนกันทุกจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์และทุกวันจันทร์ก็จะมีคิดอย่างป๊อปกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาผู้ที่ทำทั้งงานเป็นนางแบบเป็นผู้กำกับเป็นมิสอะไรนางสาวไทยมิสไทยแลนด์นะคะแล้วก็เป็นครูสอนโยคะตอนนี้มีแนวคิดกับมุมมองแล้วก็สถานการณ์ข่าวสารบ้านเมืองอย่างไรรวมถึงรอบตัวที่คุณป๊อปได้เจอจะมาบอกเล่า965กันในค่ำคืนนี้นะคะคุณป๊อปพร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อป
3: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
2: ค่ะต้อนรับสู่สิ้นเดือน7แล้วนะคะเราเพิ่งฉลองราศีปูกันไปเมื่อต้นเดือนนี
3: ้โอ้โห
2: เร็วมาก
3: เร็วจริงๆค่ะก็เนาะก็คือจะถึงปลายเดือนแล้วค่ะ
2: วันจันทร์สิ้นเดือนแล้วเนี่ยดูสิสัปดาห์หน้าก็เป็นเดือนใหม่แล้วว่าคุณป๊อปค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะก็เวลาบ่าไปเร็วจริงๆนั้นเนี่ยคือก็ฝนตกเยอะมากแล้วก็เนาะก็ดีใจอยู่บ้านแล้วก็ฝนตกเยอะมากจริงๆค่ะพี่เก่งเป็นไงที่ฝั่งพี่โดนเยอะไหมคะฝน
2: โอ้วันนี้อสมทเห็นเมฆมืดมาตั้งแต่บ่ายพอสักบ่ายสามเนี่ยเหมือนสองทุ่มเลยมืดฟ้ามัวดินจริงๆเลยแล้วก็พอสัก5โมงเย็นก็เข้าสูตรค่ะฝนตกรถติดใช่ไหมแล้วพี่เก่งก็ลองสั่ง delivery มา1ชั่วโมงเต็มๆอ่ะสั่งตั้งแต่6โมงครึ่งได้มาทานกันตอนทุ่มครึ่งอ่ะคุณป๊อปนี่ดูดิ delivery แค่ตรงนี้เองนะ4แยกพระราม9มาอสมทอ่ะไม่ไกลเลยอ่ะอืม
3: แต
2: ่ฝนตกอ่ะออเดอร์เยอะเขาก็เลยบอกว่ามันต้องใช้เวลาในการทำเยอะเพราะออเดอร์เยอะคนติดฝนไปไหนไม่ได้คุณกรุงเทพนี่ถ้าเจอฝนเจอน้ำท่วมนี่ไปไหนไม่รอดเลยนะคุณป๊อปใช่ไหมตอนนี้คุณป๊อปอยู่กรุงเทพไหมเนี่ย
3: อยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพอยู่แล้วค่ะก็อยู่ไปก็คือคือทุกครั้งนะคะคือวันนี้ก็คือล้างรถเมื่อไหร่ก็
2: ฝนตกเมื่อนั้น
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ใช
3: ่โทษเราเองค่ะ
2: วันหนึ่งเราจะต้องคิดมากเลยนะจะล้างรถดีไหมล้างแล้วฝนจะตกไหมพอคิดปุ๊บล้างปั๊บตกจริงๆเลยใช่ไหมนี่มันเหมือนอาถรรพ์ของคนชอบล้างรถอ่ะพอล้างปุ๊บไม่ได้ทันทีมาเลยเอ๊แล้วเห็นใน IG คุณป๊อปไปดำน้ำอะไรที่ไหนยังไงคะ
3: ก็ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรมากมายก็คือก็เพื่อนเขาบอกว่าอยากจะไปตกปลากันแล้วก็มีเรือที่เขาก็จะแบบว่าพาไปเด็กไปแบบว่าไปว่ายน้ำกันก็คือโชคดีไปค่ะพี่เก่งคือว่ามันมีเรือสองลำเรือเล็กด้วยนะคะก็คือว่าเราก็แบบว่าไปตบแบบไม่ไปว่ายน้ำก็เด็กๆกว่าเพราะว่าเรือตบปลามันก็มีคนเยอะมากไปตบปลากันใช่ไหมคะ
2: ก็จะมีทริปท่องเที่ยวก็คือจะมีแฟชั่นแนวตกปลากับแนวดำน้ำถูกไหมเราก็จะไปดำน้ำกัน
3: คือต้องให้รับทราบคือว่าคลื่นมันค่อนข้างจะแรงตอนเรืออยู่นิ่งๆนะคะเรือเล็กนะคะที่ใครที่อยู่บนเรือที่แบบไม่ว่ายน้ำกันอ่ะคือว่าก็จะเมาเรือเพราะมันคลื่นจะคุ้มๆไปเรื่อย
2: ๆใช่ใช
3: ่ใครว่ายน้ำไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่บนน้ำพอไปเรื่อยๆอยู่บนเรือเนี่ยนะคะมันก็จะโครงไปเรื่อยๆตุ่มอาเจียนกันใหญ่เลยค่ะ
2: โอ้ใช่ใช
3: ่
2: การอยู่บนเรือที่มีคลื่นลมนี่นะทรมานนะคุณป๊อปเนาะอาเจียนกันใช่ไหมเพราะว่ามันจะเมาง่ายแต่ก็ไม่ได้ทานยาแค่เมาไปก่อนเน
3: า
2: ะก็อาจจะไม่คาดคิด
3: จริงแล้วคือถ้าอยู่บนเรือแล้วมันก็ มันก็จะไปแบบยังไปมันจะโครงไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าแบบอยู่ในน้ำไปว่ายน้ำไปไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะพี่เก่งมันไม่เป็นอะไรค่ะ
2: ค่ะ
3: ก
2: ็ว่ายน้ำก็สดชื่นหน่อยเย็นๆไหมคะน้ำเย็นไหม
3: ไม่เลยค่ะ
2: ไม่เย็นเลยใช่ไหมโอเค
3: ไม
2: ่ก็เห็นว่ามีปลามากน้อยโอ้โหเยอะแยะเลยน่าสนุกนะน้องๆที่เขาไปว่ายน้ำแล้วเจอปลาอะไรแบบนี้เขาตื่นเต้นกันไหมคะคุณป๊อป
3: ถ้าเป็นแบบว่าถ้าเป็นคนที่ว่ายน้ำเป็นก็โอเคแต่ว่าถ้าพาแบบไปกับเด็กๆที่เด็กมากแล้วก็งอแงมากแล้วก็ลองให้ตลอดเวลาก็จะกรี๊ดหน่อยนึงค่ะ
2: มีโอกาสได้ลงทะเลช่วงเขาเรียกว่าโลซีซั่นก็คือช่วงคลื่นลมเนี่ยอาจจะต้องแบบละเอียดนิดนึงเนาะเพราะว่าทางเรือเองอาจจะต้องบอกผู้โดยสารบอกลูกเรือบอกนักท่องเที่ยวหน่อยว่าวันนี้คลื่นลมแรงขนาดไหนจะได้เตรียมตัวกันไหมจริงไหมคุณป๊อป
3: มันไม่ได้ค่ะพี่คือแล้วแต่ค่ะคือว่ามันอยู่ที่เรือได้ละคันคือเราไปบนแบบว่าไปเขาแบบวีบีบเรือเล็กค่ะ
2: มัน
3: เรือเล็กไปนิดนึงถ้าเรือใหญ่หน่อยนึงก็อาจจะแบบว่าไม่เมามากไหมคะแต่นี่คือเรือมันเล็กมันคือก็มันไม่มีหลังคาด้วยแหละ
2: ค่ะ
3: นะคะเรือเล็กขนาดนั้นเลยแหละนะคะก็คือว่ามันก็จะโครมไปเรื่อยๆละกันช่วงเวลาที่น้ำที่มันขึ้นมาในช่วงเวลากับใกล้เที่ยงอ่ะนะคะก็นะเวลาตอนนั้น
2: อ
3: ่ะที่มันจะค่อนข้างจะน้ำลงไปตุ้มตุ้มตุ้
2: ม
3: ก็จะมาแล้วค่ะ
2: ค่ะถ้าเล่นน้ำนี่ก็ต้องไม่กลัวแดดใช่ไหมคุณป๊อปเราไปเล่นทะเลกันเนี่ยเราไม่กลัวแดดกันอยู่แล้วใช่ไหม
3: ถ้าอยากจะเป็นอย่างนั้นก็คือว่าอยู่บ้านดีกว่า
2: เออนะใช่ใช่ใช่มีความสนุกของการไปเล่นน้ำทะเลได้มาถ่ายทอดบอกเล่ากันไหมคุณป๊อปตอนนี้ทะเลเรามีความสวยงามไหม
3: มันดีอยู่แล้วล่ะค่ะพี่คือถ้าสมมติว่ามันไม่มีคนก็ดีไปก็ไปเที่ยวก็สบายดีมีคนเยอะมันก็ไม่เที่ยวสูงเท่าไหร
2: ่
3: ช่วงเวลาตอนนี้ก็คือเป็นลองวีแกนเนาะก
2: ็
3: ไปเที่ยวตอนช่วงลองวีแกนก็จะไม่ไปเท่าไหร่
2: ต
3: รงนี้ก็จะเป็นคือจำได้เพิ่งปับปีก่อนที่จะไปเที่ยวนะคะตอนช่วงเวลาเนี้ยนะคะตอนช่วงปลายเดือนเนี้ยนะคะลืมว่าเป็นลองวีแกนนะคะคนค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะต้องไปตอนต้องเลือกเวลากับวันเหมือนกันค่ะใช
2: ่จัดตารางเขาเรียกว่าท่องเที่ยวก็มีเพื่อนพี่บางคนเนี่ยก็บอกอยู่เขาใหญ่เขาก็บอกไม่ไปช่วงลองวีคเอนด์เหมือนกันรถติดแย่งกันกินแย่งกันใช้ใช่ไหมมันก็จะเป็นโอกาสของร้านค้าร้านชำเทศกาลอะไรได้ยินร้านบางร้านเหมือนกันนะบอกเนี่ยลูกค้าบอกว่าเงินไทยช่วยไทยหมดแล้วพันแรกพันที่สองเดือนนี้ไม่พอใช้ช่วงวันหยุดยาวเผลอไปใช้การเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยกันตั้งแต่ต้นเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่สิ้นเดือนเนี่ยเหลืออีก3วันมันหยุดวันอังคารพุธพฤหัสบดีเนี่ยคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็ต้องใช้จ่ายแบบเต็มพิกัดจ่าย 100% ไงพี่ป๊อป
3: ค่ะก็นานนั้นค่ะ
2: แล้วตอนนี้คุณป๊อปมีเรื่องที่จะมาคิดอย่างป๊อปบอกเล่าให้คุณผู้ฟังกันเห็นส่งไลน์มามีเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะคุณป๊อปค่ะ
3: เรื่องอะไรคะพี่เก่งเราเอามาเลยค่ะเล่าไปเลยเลยค่ะ
2: นี่เห็นอยู่ว่าเรื่องที่มีคนทำอาหารใน Instagram ที่ส่งมาให้พี่เก่งวันนี้ใช่ไหม
3: พี่เก่งเล่าเลยค่ะเพราะว่าบอกว่าทำไม่ได้แล้วค่ะจริงๆว่าเราส่งอะไรไปให้ค่ะถ้าจะให้เรากลับไปดูก็พอตอนนี้แบบว่ายืมมือถือค่ะไม่เอามันตาใส
2: ่
3: จะเล่าเรื่องอะไรคะเอามาเลยค่ะ
2: เดี๋ยวนะพี่เก่งเปิดดูใน IG ก็จะเจอว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับการกินอาหารที่วายอีริกวายออลออฟเดอะไฟร์สพี่เก่ง
3: อ๋อมันนะเดี๋ยวมันไม่ใช่เกี่ยวเรื่องการกินมั้งคะใช่ไหมคะ
2: เกี่ยวกับเรื่องไฟใช่ไหม
3: ตอนนี้มันมีช่วงนี้มันมีไฟเยอะมหาศาลขึ้นมาแล้วก็คือที่ยุโรปที่
2: คืนความร้อน
3: ที่ฝรั่งเศสแล้วก็คืออิตาลีคือตอนนี้คือเขาก็จับได้แล้วค่ะคือว่าคนมันมีคนที่ตั้งใจให้แบบว่าไฟลุกขึ้นมามันผูกด้วยแบบหางแมวเอาหางแมวแล้วคือมันแบบผูกบอกว่าให้มันไฟลุกขึ้นมาตอนที่อากาศร้อนแล้วก็แห้งด้วยล่ะค่ะก็มันค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็นะประมาณนั้นแหละค่ะ
2: ก็เหมือนกับว่ามีมนุษย์เนี่ยแหละพิเรนเอาไฟไปผูกหางแมวใช่ไหมทำให้ไฟมันลามวิ่งกันมันเหมือนมีคำโบราณในคนไทยเคยบอกว่าที่เท่าแมวดิ้นตายคือเหมือนในเรื่องเล่าของคนโบราณเขาบอกว่าอยากจะขอที่ดินที่เท่าแมวดิ้นตายแต่ปรากฏว่าแมวเนี่ยผูกเชือกเอาไว้แล้วกว่าจะดิ้นตายเนี่ยหลายพื้นที่หลายไร่เพราะฉะนั้นการที่แมววิ่งไปไกลๆมันก็ทำให้พื้นที่ไฟไหม้ที่คุณป๊อปบอกว่ามันไปผูกอยู่หางแมวนี่ก็คือลุกลามไปมากเลยใช่ไหม
3: ก็ตามข่าวนั่นแหละค่ะมั้งคะตามข่าวนั่นค่ะ
2: เดี๋ยวนะแล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งที่บอกว่าไม่ใช้พลาสติกฟาบริกซอฟเทนเนอร์
3: ก็คือตอนนี้นะคะคือว่าคือมันมีเคมีเยอะมากนะคะที่อยู่ใน
2: ชีวิตเรา
3: ในการซักเสื้อผ้าไปนะคะคือว่ามันเคมีคือการที่แบบว่าน้ำยาปะผ้านุ่มเนี่ยมันคือใส่เข้าไปเคมีเยอะๆเนี่ยมันทำให้มีสิทธิ์เป็นแบบว่ามะเร็งในเม็ดเลือดได
2: ้
3: เพราะว่าเคมีพวกนี้เนี่ยคือมันกลิ่นที่จะออกมาหอมได้เนี่ยมันเป็นแบบเคมีต้องเคลือบเสื้อผ้าไปคือตอนที่เราใส่เสื้อผ้าไปแล้วคือเป็นแบบมันเคลือบเคมีเยอะๆมากๆเนี่ยมันก็ซึมซับเข้าไปในผิวร่างกายเหมือนกันนะคะก็คือให้ระวังมากๆเพราะว่าแบบอากาศในประเทศไทยมันแบบมันชื้นอยู่แล้วแล้วยิ่งคือคนเราเนี่ยคือเราใส่น้ำยาปะผ้านุ่มไปเนี่ยมันก็คือเคลือบยาเข้าไปในเสื้อผ้าแล้วมันคือทำให้แบบโซ่ติดมากขึ้นมากมายถึงต่างหากนะคะก็ให้ระวังแล้วกันนะคะจริงๆส่วนตัวเราเองเนี่ยคือไม่ใช
2: ้
3: นะคะให้ระวังเรื่องเคมีมากๆแล้วกันคือเราเองคือว่าแค่แบบว่านะคะเอาพวกแบบนะคะการสระผมเนี่ยก็จะมีบอกว่า
2: ครีมนวด
3: ครีมนวดเราก็ไม่ใส่เหมือนกันค่ะพี่เก่งเดี๋ยวนี้ระวังมหาศาลคือขนาดว่าทาเล็บก็ไม่ทาเล็บเหมือนกันคือต้องระวังเรื่องเคมีก็คือมันโดนผิวเรื่องร่างกายเรามันกลิ่นที่เข้าไปร่างกายเราเนี่ยมันสำคัญมากเลยล่ะว
2: ่
3: าอะไรที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเคมีก็เยอะมากแล้วมันก็ทำอินฟลูเมชันเกิดขึ้นในเคมีก็ร่างกายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็คือทำให้เป็นมะเร็งมากขึ้นนะในคนเราค่ะ
2: ในการพบผู้ป่วยผู้ที่มีอาการใกล้ชิดกับมะเร็งมากขึ้นเนี่ยในครอบครัวมันเยอะขึ้นแล้วก็ที่คุณป๊อปส่งมาก็คือตรวจพบสารเบนซีนในน้ำยาปรับผ้านุ่มซึ่งก็เป็นสารเคมีสกัดซึ่งส่งผลเพราะว่าเพื่อนพี่เก่งหลายคนน่ะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มไม่ได้เลยปรากฏว่าพอใส่ปุ๊บจะเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวเพราะเหมือนกับแบบแพ้เพราะว่ามันมีทั้งหัวน้ำหอมมีทั้งกลิ่นใช่ไหมฮะแล้วก็มีสารเคมีที่ทำให้ผ้านุ่มฟูพอโดนเหงื่อเข้าไปปุ๊บเนี่ยหลายคนก็จะมีอาการแพ้ผื่นอันนี้ก็มีการตรวจทดสอบว่าพบสารเบนซีนในน้ำยาปรับผ้านุ่มถ้าคุณป๊อปหลีกเลี่ยงเรื่องสารเคมีอย่างเงี้ยโอเคเราสระผมใช้สารสกัดธรรมชาติหรือว่าเราจะหมักผมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติได้มั้ยหมักมีหลายคนบอกว่าหมักด้วยน้ำหมักน้ำผึ้งน้ำหมักของมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยคุณป๊อปก็ช่วยได้ฮะ
3: แล้วถ้าคนอยากตามอะไรก็ได้ที่มาแล้วกันนะคะคือแล้วถ้าคนอยากจะทราบอะไรขึ้นมาอืมนะคะคือในบ้านเราเองเนี่ยคือพยายามที่จะไม่ใช้เคมี
2: ค่ะ
3: เคมีในแบบว่าการที่แบบว่าจะล้างห้องน้ำล้างอะไรขึ้นมาเนี่ยก็คือน้ำส้มสายชู
2: ค่ะ
3: นะคะผสมกับน้ำยาล้างจานก็มีบ้างนะคะก็คือว่ามันเนี้ยเหมือนกัน ดริงก์โซดานะคะถือว่านะคะถูๆกับว่าเนี่ยน้ำส้มสายชูกับแบบใส่กับครับสบู่น้ำยาล้างจานฉีดเข้าไปอะค่ะพี่เก่งคือทำเองดีกว่าบางทีเคมีก็มันเยอะเกินไปที่เราฉีดเข้าไปในร่างกายในฉีดเข้าไปในบ้านเราเองเราเคยมีเพื่อนนะคะคนนึงมีหมาชิวาว่าแล้วคือน้ำยาที่ทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยนะคะมันล้มเข้าไปบนพื้นน้องหมาชิวาว่าไปแบบกลิ้นมันโดนผิวนะคะแล้วก็เอียแล้วก็ตาย
2: โอเค
3: ถ้าไม่บอกว่าฆ่าเชื้อได้ขนาดนั้นคือว่าต้องลองฟังนี่จริงๆนะคะว่าบางทีมันห้องน้ำเราเองบ้านเราเองเนี่ยมันอยู่กับน้องหมาหรืออยู่กับสัตว์ขึ้นมาเนี่ยต้องระวังมากๆขนาดคือใครมีสัตว์หมาและแมวขึ้นมาเนี่ยปลูกผักอะไรขึ้นมาปลูกต้นไม้อะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีสิทธิ์เป็นพิษให้กับน้องหมาน้องแมวได้ด้วยเหมือนกันก
2: ็
3: ต้องระวังนะคะคือเนี่ยมันฉีดสเปรย์ฉีดยาฉีดฆ่าแมงทั้งหลายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่มันอยู่ใกล้ๆเราเองเนี่ยหายใจเข้าไป
2: ค
3: ือเราไม่เชื่อหรอกว่าคือน้ำยาที่มันฉีดฆ่าปลวกฆ่าแมงสาบมันฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันอยู่ในบ้านเราอยู่ในแบบติดตัวเราเนี่ยเป็นหลายร้อยปีมันไม่ออกไปอะค่ะแล้วอย่าลืมไปว่าแมงสาบมันมาก่อนพวกมนุษย์นะคะแมงสาบบอกว่าจ
2: ิ๊ดๆๆๆ
3: เข้าใจแล้วแล้วเราก็จะแบบว่าเปลี่ยนแผนนะคะปรับตัวเองได้แต่มนุษย์เนี่ยจะตายก่อนแมงสาบถ้าฉีดยาคุณนี้ไปค่ะ
2: ค่ะความทนทานของเขาเรียกว่าดื้อสารเคมีก็เยอะขึ้นเนาะคือจากเดิมอาจจะเคยฉีด1กระป๋องตายเดี๋ยวนี้2กระป๋องก็ยังไม่ตายต้องเพิ่มเป็น3กระป๋องแล้วนี่ค่ะบริษัทกำจัดปลวกตอนนี้ก็มาในเทรนด์ว่าใช้สารเคมีให้ลูกค้าเลือกว่าจะใช้สารเคมีกำจัดปลวกไหมหรือจะใช้สารธรรมชาติน้ำหมักธรรมชาติแต่ก็อาจจะต้องจ่ายบ่อยหน่อยคือมาฉีดบ่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
3: มันไม่มีอะไรที่ดีหรอกนะคะฉ
2: ี
3: ดเข้าไปในร่างกายในรอบตัวเรานะคะคือมันมีการวิธีการจำกัดพวกนี้นะคะคือเป็นช็อกสีขาวนะคะฟอร์แร็กนะคะแล้วก็คืออย่างอื่นที่เราใช้ป้องกันได
2: ้
3: มีการปลูกบางอย่างที่จะช่วยบ้างนะคะก็คือว่าปลูกบ้านที่บอกว่ามันกันได้นะคะคือว่าบางทีไม้ที่เป็นไม้อัดเนี่ยนะคะก็คือว่าอยากจะใส่เยอะเกินไปนะคะระวังขึ้นเรื่องการปลูกขึ้นมาได้
2: มันเป็นอาหารปลวกชั้นดีเลยนะพวกไม้อัดกาวพวกเศษผงขี้เลื่อยอย่างเงี้ยก็ต้องหลีกเลี่ยงใช่ไหมเฟอร์นิเจอร
3: ์ก็เลือกได้ค่ะจริงๆค่ะ
2: พี่เก่งเจอเขาบอกว่าบางคนใช้ผมหมักด้วยน้ำมันมะกอกหรือน้ำผึ้งผสมมะนาวอะไรอย่างเงี้ยคุณป๊อปเราก็พยายามหลีกเลี่ยงสารเคมีใช้สารธรรมชาติกัน
3: ค่ะแล้วก็คือว่าอะไรที่เป็นคือแค่บางทีมันมีอะไรที่บอกว่าอาหารเกลืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันคือที่บอกว่าคิดในใจว่ามันต้องทำร้ายพ่อเราหรือเปล่านะคะมันทำให้ขึ้นเสียงหรือเปล่านะคะว่าแบบเกลือบ้างน้ำผึ้งบ้างแบบอะไรที่มันเลอะเทอะเกินไปก็อย่าเอานะคะนะคะวันนี้พูดแบบว่าคือมันทำจักรมาให้อยู่แล้วล่ะค่ะเดินไปถึงขั้นนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือแบบบางทีเราคนไทยเองแล้วคือคนเอเชียเองนี่คือแบบว่าโอ้โหเห็นโฆษณาทาจักรแล้วให้แบบดับกลิ่นไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค
2: ือ
3: ค
2: นตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยมี
3: ขนาดนั้นนะคะเราไม่ใช่แบบว่ากลิ่นฝรั่งมันไม่
2: เหม็นขนาดนั้น
3: มันไม่ต้องทาก็ได้แต่ของพวกนี้คือใส่อะไรเข้าไปร่างกายเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งสูงมากๆเกินไปนะคะก็ต้องระวังมากๆเลยค่ะคือเราใส่อะไรเข้าไปร่างกายคือเองคือจริงๆพี่เก่งคือเรารู้อยู่แล้วค่ะน้ำมันปลอมที่มันอยู่ในท้องตลาดอาหารการกินนะคะน้ำมันพืชทั้งหลายที่มันทำให้เป็นน้ำมะเร็งได้น้ำมันแบบนะคะน้ำตาลปลอมน้ำมันปลอ
2: ม
3: ของที่เป็นแบบว่าพวกแบบว่า natri in one ทั้งหลายของพวกนี้คือมันก็เป็นพิษของร่างกายเหมือนกันนะคะพี่เก่ง
2: มีคุณผู้ฟังถามว่าอย่างคุณป๊อปลองแนะนำว่าดูแลผมกับผิวยังไงที่เป็นธรรมชาติเพราะทราบว่าคุณป๊อปหลีกเลี่ยงสารเคมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่หลายๆคนน่ะจะผิวเหี่ยวย่นเขาก็จะรู้สึกว่าต้องทาน้ำมันทาโลชั่นทาสารพัดครีมอันนี้คุณป๊อปมีสูตรอะไรที่แนะนำไหม
3: ขอพูดด้วยความที่มันส่วนตัวเรามากๆนะคะคือว่า เราเองคือเราไม่ชอบใส่ครีมกันแดดนะคะพูดตรงๆนะคะแล้วเราจะเลือกเวลาที่จะใส่อะไรขึ้นมานะคะเราเชื่อจริงๆว่าการที่สิ่งที่เรากินเข้าไปในร่างกายนะคะคือถ้าเป็นน้ำมันปลอมน้ำตาลปลอมเนี่ยมันทำให้เพนผิวเนี่ยเป็นมะเร็งมากกว่าแต่ถ้าเรากินอะไรเป็นธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยมันไม่เป็นแล้วคือไม่เคยผิวไม่เคยไหม้อะไรเลยส่วนตัวเรามากๆเหมือนกันนะคะแล้วเราเลือกเวลาที่เราจะออกลงน้ำด้วยเหมือนกันนะคะก็คือเวลาของการที่จะลงอะไรขึ้นมานะคะไม่โดนไม่เคยผิวไหม้ไม่มีอะไรนั้นเลยอ่ะจริงๆคือบางทีมาแบบตอนช่วงไปที่ไปแบบไปเที่ยวทะเลขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มันแบบไม่สุดคือว่าไอ้พวกแบบแมงเหมือนคล้ายๆเหมือนแมงวีที่มันมากัดๆๆขึ้นมาที่พี่เก่งเคยเป็นไหม
2: เคย
3: แล้วมันคือมันเจ็บมากกว่าคือยุงกัดอีกอ่ะ
2: ใช่ใช่
3: นะคะพวกแมงพวกนี้คือมันมาอยู่มันบอกว่าคือใกล้ต้นไม้นะคะต้นมะพร้าวหรือว่าต้นไม้ที่มันแบบว่าอยู่พวกนี้ไปแล้วมันคือมันเล็กมากกว่าแมงวีมากๆเลยอันนี้พวกนี้กัดแล้วก็หัวเป็นแผลคันๆแล้วจะคันขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเป็นแผลเป็นเดือนแล้วค่ะพี่เก่ง
2: ค่ะ
3: อันนั้นคือเราต้องทายาทาน้ำมันประกอบอะไรขึ้นมาเพื่อจะให้แบบว่าผิวหายคัน
2: ค่ะ
3: นั้นน่ะจะต้องระวังมากกว่าครับพี่เก่ง
2: คือบางคนเนี่ยบอกว่าไปเที่ยวป่าเดินน้ำตกไปริมทะเลไปเจอต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรที่จะขึ้นอยู่ตามทะเลต้นหูกวางต้นอะไรเงี้ยก็เจอแมลงสัตว์กัดต่อยก็อาจจะแพ้แต่ก็คือมันก็อาจจะมียาหม่องมีบาล์มที่คอยดูแลติดตัวเอาไว้ได้ใช่ไหมคุณป๊อปเน
3: า
2: ะอันนี้ก็คือเบื้องต้น
3: พูดตรงๆนะคือถ้าใครไม่เคยโดนมันก่อนเนี่ยมันจะคันมากกว่ายุงอีก
2: เออใช่
3: แล้วก็มันเล็กมากกว่าแบบยุงอีกด้วยค่ะเหมือนแมงสีเลยแหละนะคะมันเหมือนแบบ
2: ทรมาน
3: ในทะเลดิ้นทะเลขึ้นมาเลยแหละแล้วมันดูดเลือดแบบโอ้ยแบบมันแบบว่ามันเป็นแผลขึ้นมาแล้วมันจะตุ่มๆสีแดงๆขึ้นมาแล้วยิ่งคันแล้วยิ่งเกาแล้วม
2: ัน
3: ย
2: ิ่
3: งแผลขึ้นมาเลยค่ะ
2: ใช่ใช
3: ่นะคะคือตอนช่วงมันเกิดก็คือแบบเต็มขาเลยเต็มหมดเลยแบบขาลายโชคดีไปเนี่ยคือไม่ประกวดนางงามแล้วคือเต็มที่เอาเลยเต็มที่นะคะ
2: คุณแมลงคุณอยากจะทำอะไรผิวน้องป๊อปทำเต็มที่
3: แบบทั้งหัวไปแล้วค่ะจริงๆคือหัวว่าท้ายชีวิตจริงๆคือต้องแบบเล่นเต็มที่อย่าเป็นห่วงเรื่องการกลัวดำแมงอะไรตัดขึ้นมาถ้ากลัวก็อยู่บ้านไปเถอะแล้วกันนะคะแต่คือต้องใช้ชีวิตไปนะคือต้องบอกว่าช่างหัวมันไปนะคะ
2: กัดก็คันไปแล้วเดี๋ยวเราก็หายาทาแก้คันใช่ไหมแต่คุณป้าไม่ต้องทานยาแก้แพ้อะไรใช่ไหมไม่ถึงขนาดทานยาแก้แพ
3: ้มันไม่ช่วยเลยละค่ะคือถึงขั้นนี้แล้วค่ะต้องใช้ชีวิตเต็มที่ละ
2: ใช้ยาหมองกันน้ำมันเหลืองทาแค่ผิวแล้วที่พี่เก่งเคยโดนอยู่
3: มันไม่ช่วยเท่าไหร่จริงๆมันคันที่สุดๆแล้วล่ะค่ะเราทุกอย่างที่จะฆ่าเชื้อไปก็ทาแทนมันจะคันคันคันก็จะแนะนำมาว่าบางทีเห็นเราใส่กางเกงขายาวขึ้นมาไม่ใช่อะไรหรอกค่ะมัน
2: โดนแมลงคันใช่ไหม
3: ใช่ใช่มากๆเลยค่ะ
2: นี่ก็อีกไม่กี่วันจะสิ้นเดือนแล้วคุณป๊อปฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยว่าจะต้องดูแลร่างกายหรือว่าคิดอย่างป๊อปในช่วงนี
3: ้เนาะมันก็ไม่มีอะไรมากมายอะค่ะคือช่วงนี้คือว่าฝนตกบ่อยนะคะก็เราเองก็คือว่าก็ไม่มีอะไรมากมายก็คือว่าก็ดูแลตัวเองเหมือนเดิมแหละนะคะก็นอนตรงเวลากินตรงเวลาของเราไปแล้วก็คือว่าก็ที่สำคัญคือก็นะต้องระวังเรื่องการนอนให้พอจริงๆบางทีแบบว่าเวลาของการที่เรานอนไม่พอคือเดี๋ยวนี้นะคะที่มันสำคัญที่สุดคือว่าทุกคนเนี่ยมันติดมือถือมหาศาลมากเลยพี่เก่งเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้คือเด็กที่มันเล่นเยอะเกินไปเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยอะนะคะมันไม่ใช่แค่เด็กแต่ว่าคนที่สูงวัยเหมือนกัน
2: ค
3: ่ะเวลาคือออกไปข้างนอกมองไกลๆบ้างมันคือมันทำร้ายจิตแบบว่าทำร้ายทั้งร่างกายทำร้ายแบบว่าสายตาด้วยเหมือนกันนะคะ
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้จะทานอะไรจะใช้อะไรตั้งแต่หัวจดเท้านี่ก็พยายามหลีกเลี่ยงสารเคมีให้มากเพราะว่าชีวิตเราตอนนี้24ชั่วโมงอยู่กับสารเคมีเนาะคุณป๊อปเนาะใช่
3: มันมือมันแบบรูเวย์ของการแบบมือถือด้วยคือแบบ EM EMF ของการที่แบบว่าไฟฟ้าทั้งหลายด้วยเน
2: า
3: ะค
2: ือ
3: บางทีก็อยู่ห่างๆกับพวกนี้ไปแล้วก็มองไกลๆนะคะเหยียบหญ้าบ้างเหยียบทรายบ้าง คือพี่เก่งเชื่อไหมคะว่าการที่ไปเหยียบทรายเดินทรายบ่อยๆเนี่ยคือมันทำให้เราเนี่ยหายเจ็บขาเจ็บเท้า
2: ค่ะ
3: แล้วก็คือนอนหลับมากขึ้นต่างหากค่ะ
2: ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะเดือนสิงหาคมเดือนที่หลายๆคนอาจจะมีกิจกรรมเพราะว่าจะต้องเตรียมตัวเกษียณกันก็มีนะหลายๆคนก็อาจจะต้องวางโปรแกรมชีวิตกันขอให้พักผ่อนวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหะแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวกันนะคะคุณป๊อปขอบคุณมากค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคิดอย่างป๊อปทุกวันจันทร์นะคะกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาซึ่งก็จะมีมุมมองมีการดูแลสุขภาพแล้วก็ให้แง่คิดที่จะมาบอกเล่าถึงชีวิตของเราที่อยู่ท่ามกลางอาหารเคมีคอลการปรุงแต่งของหลายๆอย่างที่มันทำเทียมขึ้นมาเนยเทียมเอยหรือแม้กระทั่งครีมเทียมน้ำตาลเทียมหลายๆอย่างแต่ชีวิตเราถ้ากลับไปหาเวลาอยู่กับธรรมชาติได้เนาะวันนี้เราอาจจะไม่ต้องใช้มือถือสักครึ่งวันนะวันหยุดนี่ดิฉันบอกได้เลยว่าหลายท่านบอกติดต่อไม่ได้วันหยุดบอกต้องขออภัยจริงๆค่ะเพราะว่าก็ลองใช้ชีวิตแบบไม่มีเครื่องมือไฟฟ้าอยู่บ้างแล้วก็อาจจะต้องรักษาสุขภาพอัดยาอัดวิตามินซีกันนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราได้กลับมาสดชื่นกันในวันทำงานอีกทีช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวจะกลับมาบอกเล่า965กันในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
6: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ไลน์@ thinking radio ทริปชิงเต่า 7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดาก
2: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของบอกเล่า965นะคะมีคุณผู้ฟังก็แนะนำมาว่าหมักผมบำรุงผมจากธรรมชาติมีหลายสูตรแต่ถ้าใครไม่รู้ตัวเองแพ้เนี่ยให้ผสมแล้วก็เอามาทาที่ใต้ท้องแขนก่อนนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้หรือไม่แพ้เพราะว่าบางท่านนี่แพ้หัวหอมน้ำตาไหลร้องไห้แบบแสบตากันไปทั้งวันทั้งคืนก็มีสูตรหมักผมจากหัวหอมเหมือนกันนะคะก็คือเอาหัวหอมใหญ่เนี่ยนะคะมาปอกเปลือกตัดรากให้เหลือแต่เนื้อขาวๆระบดละเอียดคั้นเอาแต่น้ำหัวหอมใหญ่เนี่ยนะคะแล้วก็เอาสำลีไปจุ่มน้ำสกัดของหัวหอมใหญ่อันนี้แหละค่ะชโลมให้ทั่วหนังศีรษะนะคะย้ำว่าเอาไปแตะหมักบนโคนหนังศีรษะโคนผมนะคะเขาบอกว่าทำทุกสัปดาห์ละครั้งก็จะช่วยให้เส้นผมรากผมแข็งแรงค่ะหรืออีกหนึ่งสูตรท่านที่รู้จักว่านหางจระเข้ที่บ้านปลูกว่านหางจระเข้ก็เอาเนื้อในใสๆของว่านหางจระเข้นะคะปอกเปลือกให้เรียบร้อยบดให้ละเอียดแล้วก็เอาแต่น้ำเอาน้ำที่บดจากว่านหางจระเข้ที่ไม่มีเปลือกแล้วนะคะปอกเปลือกแล้วไปหมักผมทิ้งไว้45นาทีค่ะก็ใช้ได้จะทำให้เส้นผมนุ่มเงางามนะคะอันนี้ก็คือหมักด้วยน้ำว่านหางจระเข้เลยเดี๋ยวถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็สอบถามกันมาได้ใน LINE แอดแต่เรามีเรื่องบอกเล่าดีๆอีก 4-5 ข่าวค่ะคุณคะข่าวแรกเลยนะคะก็ผู้ที่เตรียมจะทำกิจกรรมงานวันแม่ไปเจอกันค่ะที่บูธ MCOT บูธอสมทบูธ 96.5 ในงาน Expo นะคะของ12สิงหาฮาฟมาราธอนครั้งที่31วันที่10 11 12เราจะมีแจกกาแฟให้ชิมกันนะคะแล้วก็ในรายการของคลื่นความคิดก็จะแจกเซตนี้ค่ะเซตนี้ก็คือ so cuteXOCUBE so cute เป็น freeze dry coffee ค่ะอร่อยแค่ไหนก็เดี๋ยวรอร่วมรับตัวอย่างไปชิมกันนะคะวันพฤหัสในรายการตลาดนัดนะคะนี่เราเอามาโชว์กันก่อนแล้วคุณผู้ฟังรอติดตามใครอยู่กับเราวันที่พฤหัสนี้ช่วงรายการตลาดนัดเราจะแจกให้10ท่านนะคะแต่ใครที่ไปวิ่งกับเรา 8,000 ท่านเนี่ยก็จะได้ชิมที่บูธของอสมทค่ะมาอีกหนึ่งข่าวดีค่ะก็จะมาบอกคุณผู้ฟังกันว่าตอนนี้เนี่ยเราเข้มงวดกับพวกมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นแนะนำให้สังเกตว่า SMS ที่มันหลอกลวงประชาชนเนี่ยมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรตอนนี้เขาก็ทำสรุปรวบรวมมาบอกคุณผู้ฟังกันนะคะขอเตือนเลยค่ะของสำนักงานกสทช.มาแนะนำประชาชนให้สังเกต SMS หลอกลวงเพื่อลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเนี่ยนะคะคุณขาดิฉันเปิดโทรศัพท์คุณผู้ฟังเนี่ยก็คงจะเปิดโทรศัพท์ที่มันมีข้อความมาเป็นร้อยมาเป็นพันเลยค่ะคุณขาจะหลอกแจกเงินจะนู่นนี่นั่นให้คลิกเลยให้ได้รางวัลลุ้นรางวัลทุกอย่างคุณมันเชื้อเชิญให้กดมากเลยนี่ค่ะวันนี้สำนักงานกสทช.มาแนะนำให้สังเกตโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลนะคะรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าปัจจุบันมิจฉาชีพมันยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะมักแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคาร บริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นโดยสามารถสังเกต SMS ที่อาจเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆได้แก่ข้อแรกนะคะตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่แนบมาไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่งอันนี้ผิดสังเกตค่ะแก๊งหลอกลวงมิจฉาชีพข้อ2 SMS ที่มีคำสะกดผิดใช้ภาษาผิดปกติมีเนื้อหาลักษณะความเอาความตกใจมาบอกเราอะเร่งให้ดำเนินการทันทีเช่นข้อความจะระบุว่าบัญชีคุณจะถูกระงับคุณต้องกดยืนยันตัวตนในลิงก์นี้คุณมีพัสดุตกค้างอันนี้เจอบ่อยสำหรับคุณที่สั่งของออนไลน์เลยนะข้อความมาเลยคุณมีพัสดุตกค้างสั่งซื้อแล้วไม่พลาดอะไรอย่างเงี้ยหรือมีข้อความว่าขอให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านหรือมาบอกเรากระตุ้นความอยากได้เช่นคุณได้รับเงินรางวัลถ้าคุณกดลิงก์นี้เพื่อรับสิทธิ์มันก็จะมาเป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพแหละค่ะคุณขานิยมมากดังนั้นคุณต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการนั้นก่อนนะคะทั้งนี้กสทช.ยืนยันว่าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับถึงคุณทุกกรณีค่ะข้อที่3ที่ให้สังเกตนะคะข้อแรกนี่ตรวจสอบชื่อผู้ส่งข้อ2นี่มีข้อความสะกดผิดหรือว่าเชิญกดลิงก์รับสิทธิ์ข้อ3เนี่ยค่ะหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS เพราะอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมมันมาขโมยข้อมูลคุณสังเกตชื่อเว็บไซต์ URL เลยค่ะมักจะสะกดผิดหรือเติมตัวอักษรเกินมาหรือลิงก์จากมิจฉาชีพมักจะเป็น URL สั้นๆหรือหลอกให้แอดไลน์ปลอมมีคนส่งข้อความมาให้คุณแอดไลน์ที่เบอร์นี้ปุ๊บปุ๊บแอดไลน์ที่ลิงก์นี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันดูดคุณไปหมดเลยค่ะคุณขามิจฉาชีพทั้งนั้นและสุดท้ายค่ะข้อ4คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะกรุณาให้บุตรหลานให้คำแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวหรือคุณบุตรหลานที่ฟังอยู่แล้วก็นำคำแนะนำไปบอกผู้สูงอายุด้วยค่ะว่าให้ระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS ข้อความใดที่มันสร้างให้คุณเกิดความกลัวอันนี้คนดีๆเขาไม่ส่งกันนะคะมิจฉาชีพแน่นอนข้อความการชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆอันเนี้ยมิจฉาชีพแน่นอนค่ะคุณขา4หัวข้อนี้สังเกตได้เลยอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะอย่าไปกดลิงก์เลยนะคะอันนี้คือความปรารถนาดีคำแนะนำจากสำนักงานกสทช.ค่ะพอพูดถึงเรื่องเงินที่มือถือบางท่านเนี่ยใช้แอปอยู่ในมือถือเดียวกันถูกไหมคะมันก็จะส่งข้อความข้อมูลอะไรต่างๆมาทาง SMS อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันพยายามเลี่ยงได้ดิฉันใช้วิธีว่ามือถือไหนที่มีแอปพลิเคชันทางธุรกรรมการธนาคารก็จะไม่เปิดอ่าน SMS เลยนะคะจะไม่กดลิงก์กดใดๆทั้งสิ้นมีอะไรก็โทรศัพท์เข้ากันละกันนะคะมาอีกหนึ่งข่าวค่ะของธนาคารออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนค่ะ จะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ค่ะออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินค่ะให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.0% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีค่ะและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนถ้าใครฝากเงินน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีถ้าเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่ยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะไม่ใช่นับยอดเงินฝากรวมสะสมนับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31 สิงหาคม 2569นี้ค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทร1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องการดูแลการบริหารเงินการออมเงินแล้วก็มาดูเรื่องความปลอดภัยดิฉันเห็นข่าวแต่ละเหตุการณ์เนี่ยนะคะโอ้โหความปลอดภัยในเวลาที่เรามาทำงานคนที่อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็อยากจะรู้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นให้อยู่ที่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาก็จัดไปเลยค่ะมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิดV360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ค่ะคุณจะดูภาพสดจะคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือค่ะความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งบ้านและนอกบ้านนะคะในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนคุณเพิ่มหน่วยความจำ Memory SD Card ได้สูงสุดถึง 128 กิกะไบต์บันทึกต่อเนื่องได้30วันนี่ถ้าคุณผู้ฟังไปเที่ยวหรือกลับบ้านต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลนะคะกับผู้ใหญ่เด็กหรือสัตว์เลี้ยงที่ถูกให้อยู่ห่างกับคุณ30วันเลยค่ะ Memory สามารถเก็บได้สามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาก็เกือบจะครบวงกลมแล้วนะคะเพราะว่าวงกลมนี้360องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาค่ะควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดด้วยรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษนี้จากชอปมาเนียนะคะซื้อ1แถม1ราคา 1,290 บาทค่ะแม้ถ้าหาร2ก็ตกแค่645บาทเองนะคะคุณคะโทรศัพท์ไปสั่งจองได้เลยค่ะ02-114-3990เบอร์นะคะโทรสั่งมิสเตอร์ CCTV ของ Shopmania 02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียทีนี้ช่วงสุดท้ายเนี่ยค่ะดิฉันอยากชวนคุณผู้ฟังไปสัมผัสศูนย์โรงงานที่ล้ำเขาเรียกว่าล้ำโลกเลยอะ เราไปดูเพื่อต่อยอดแนวคิดว่าเขาจากโรงงานท้องถิ่นในเมืองประมงริมทะเลของจีนเนี่ยชิงเต่าเขามีประวัติยาวนานมาเกือบ 2,000 ปีนะฮะมีต้นแปะก๊วยอายุ 1,600 ปีมีเมืองโบราณ 1,400 กว่าปีแล้วก็มีวัฒนธรรมจีนโบราณแถมมีช่วงหนึ่งเยอรมนีเข้าไปยึดอยู่ที่นั่นก็มีสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมแบบเยอรมนีแบบยุโรปอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ภายในไม่กี่ปีค่ะเขาเพิ่งเปิดนี่นะคะศูนย์พัฒนานี่ดิฉันได้ฟังข่าวปุ๊บว่าเขาเปิดศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์โอ้โหคุณค่ะพอบอกว่าเปิดปุ๊บนี่เพิ่งเปิดไปเมื่อต้นปีนี้คลื่นความคิดก็ขอจองคิวเข้าไปชมเลยค่ะเพื่อให้แฟนๆได้กลับมาอัปเดตธุรกิจได้กลับมาต่อยอดทางความคิดไปดูศูนย์พัฒนาอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุผู้ประกอบการของไทยเราอาจจะต้องไปดูเพื่อเอากลับมาทำศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือจะทำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับซัพพอร์ตตรงนี้หรือจะทำกิจการใดๆก็ต่อยอดได้นะคะเราจะพาเข้าไปเลยค่ะในศูนย์ชิงเต่า Humanoid Robot Data Training Center แล้วก็อีกหนึ่งโรงงานเป็นผู้นำเทคโนโลยีเขาบอกว่าไม่ใช่แค่โรงงานแล้วค่ะเพราะมันเป็นศูนย์ R&D เป็นศูนย์ที่ใหญ่มากจากโรงงานท้องถิ่นทำเครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงไม่กี่ปีตอนนี้เขาเรียกว่าใหญ่ครับโลกเพราะส่งออกไป160ประเทศทั่วโลกนะคะเขาก็มาตั้งสาขาอยู่ที่เมืองไทยก็มีแต่เราไปดูต้นตำรับเลยเพราะว่าเขาเริ่มต้นโรงงานสินค้าแบรนด์ไฮเซนที่นี่ค่ะที่ชิงเต่านี่ขนาดเป็นแค่เมืองประมงธรรมดานะคะคุณไปเนี่ยคุณก็จะได้ทานซีฟู้ดคุณไปคุณก็จะได้ทานล็อบสเตอร์ที่เราเซอร์วิสจัดให้ท่านละหนึ่งตัวเต็มๆเลยอ่ะพูดง่ายๆเรียกว่าซีฟู้ดกินกันคุ้มค่าแล้วก็อาหารถ้าเผื่อท่านใดอยากไปชมวัฒนธรรมนะเราไปดูนวัตกรรมล้ำโลกกันมาละ2แห่ง3แห่งที่ชิงเต่าเราจะไปดูความเป็นเมืองประมงของเขาเราจะไปดูความมีวัฒนธรรมหลากหลายของเขาว่าเยอรมนีมาอยู่แล้วเนี่ยเขาได้รับวัฒนธรรมรับสถาปัตยกรรมกันยังไงแล้วย่านที่คุณหลายคนบอกว่าไปชิงเต่าแล้วห้ามพลาดเนี่ยเราก็พาไปแน่นอนนะคะเมืองหลายๆเมืองอย่างของเราเนี่ยดิฉันไปดูที่สุพรรณบุรีแล้ว

0: ทรงคุณค่าขนาดไหนเขาไปทำวัฒนธรรมวิถีชนชั้นสมัยยุคอาณานิคมยังไงก็ต้องพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสกันนะคะแล้วก็เมนูท้องถิ่นบอกได้เลยว่าไปกับคลื่นความคิดมีอาหารที่ต้องทานต้องได้แล้วต้องถึงค่ะว่าเราอยากให้คุณผู้ฟังได้ทั้งแนวคิดไปกับคลื่นความคิดนี้ต้องได้แนวคิดแน่นอนไปต่อยอดไปเจอแล้วก็ได้ฟังผู้ประกอบการในท้องถิ่นเรารอคุณผู้ฟังอยู่ทักกันมาได้ที่ LINE @thinkingradio นะคะตัว A กลมๆแล้วก็ thinking thinking radio พิมพ์ติดกันนะคะขอย้ำว่า @thinkingradio นี่พิมพ์ติดกันค่ะเรามีทีมงานที่จะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสนวัตกรรมแล้วก็มีดินเนอร์ทอล์กซึ่งดิฉันเนี่ยทำงานกับคลื่นความคิดมาตลอด22ปีนะคะเราก็จัดทอล์กและพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ในแต่ละพื้นที่ไปจีนแล้วก็ไปพบกับทางท่านผู้ประกอบการที่จีนมาหลายครั้งมากเลยทริปแรกที่ไปก็คือตอนนั้นไปเซินเจิ้นไปพบผู้บริหารธนาคารไปพบผู้ประกอบการแล้วก็ตัวแทนธุรกิจไทยที่เกี่ยวข้องกับคนไทยแล้วก็ที่เซินเจิ้นเราไปโอซาก้าเราไปเซี่ยงไฮ้เราไปหลายๆสถานที่ไปต่างประเทศกันและเราก็เชื่อว่าผู้ที่ดูแลรู้ข้อมูลการค้าการลงทุนณเมืองนั้นเนี่ยก็พร้อมที่จะให้คณะของคลื่นความคิดนะคะได้เข้าไปรับสาระข้อมูลการถ่ายทอดประสบการณ์จากแขกพิเศษที่เราจะเชิญมาร่วมในดินเนอร์ทอล์คค่ะและทริปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกิจกรรมของเราจะต้องมีแขกพิเศษมาร่วมดินเนอร์ทอล์คกับคลื่นความคิดเป็นประจำค่ะงานนี้ทักกันมาได้ที่ LINE @thinkingradio นะคะคุณผู้ฟังเองจะได้ไปกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์แล้วก็คุณชันเดชบัวหันแห่งรายการ 96.5 อัปเดตแล้วก็ CEO Vision ค่ะวันนี้เวลาของบอกเล่า965หมดแล้วนะคะกลับมาจะเจอกันใหม่ค่ะเวลาเดิม 3 ทุ่มทุกวันสวัสดีค่ะ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
6: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2560

0: 19 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยคร
4: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: วันนี้วันศุกร์นะคะแน่นอนว่าเรามีช่วงของถามมาต่อไปค่ะคำถามส่วนใหญ่ของคุณผู้ชมทางบ้านสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างสนใจเกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยค่ะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกันตนเนี่ยแหละค่ะการคิดคำนวณสูตรแคร์ที่ว่าค่ะคนยังสับสนอยู่นะคะ
2: น่าจะสับสนอยู
1: ่เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอบคำถามให้ไล่เรียงนะตามแต่วิสัยและความสามารถของรายการฟังหูไว้หูของเราแล้วกันนะจันค่ะแต่ทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากข่าวละอเภสัชมอบให้นั่นเองนะคะก่อนที่จะตอบคำถามต้องถามอาจารย์นิดนึงการประชุมของคณะกรรมการวิสามันเนี่ยค่ะจันค่ะ
2: งบประมาณใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่งบประมาณ
2: มีอะไร
1: ปี2570เนี่ยเท่ากับว่า3สัปดาห์ได้ยังคะ
2: เราเริ่มประชุมวันที่2หรือวันที่3กรกฎาคมวันที่3กรกฎาคม
1: ก็3สัปดาห์ได้แล้วแหละ
2: ได้ก็เท่ากับว่าเอาว่าสัก 40%
1: ความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วตัดเยอะไหม
2: ไม่ทราบเพราะว่าไอ้ตัดนี่มันต้องไปรวบรวมตัวเลขจากคณะอนุกรรมาธิการที่เขามี8คณะ
1: 7 คณะ
2: ที่ตัดพวกที่ดินสิ่งปลูกสร้างอะไรพวกนี้แผนพัฒนาจังหวัดแผนบูรณาการฝึกอบรมครุพันธ์ ICT อะไรพวกเนี้ย
1: ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็ถ้ามันเนี่ยมันเป็นรายละเอียดนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าชั้นอนุกรรมาธิการ8คณะ7คณะเนี่ยที่เขาไล่ตามห้องกรรมคือวิธีการเป็นอย่างนี้ห้องกรรมาธิการห้องใหญ่ที่ถ่ายทอดสดทาง YouTube เนี่ยอันนี้เขาจะเป็นภาพรวมนะแล้วก็ให้ความเห็นอะไรต่ออะไรแต่เขาไม่ได้มีหน้าที่ไปตัดรายการเมื่อลงไปถึงคณะอนุกรรมาธิการ7ชุดเนี่ยไอรายการที่เขาจะเข้าช่องไหนเนี่ยเขาก็จะตัดเฉพาะส่วนนั้นเฉพาะเซกชันนั้นเนี่ยไปเข้าคณะอนุกรรมาธิการซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย10 คนแล้ว10 คนเนี่ยต้องเป็นกรรมาธิการห้องใหญ่เนี่ย2 คนนี่เขาก็ไปดูก็จะมีประธานแล้วก็มีที่เหลือผสมกันแล้วก็อาจจะตั้งที่ปรึกษาขยงนึงซึ่งไม่เกี่ยวอะไรมานั่งฟังได้เฉยแต่ลงมติไม่ได้แต่เขาให้สิทธิ์กรรมาธิการที่เป็นข้างบนเนี่ยที่เป็นอยู่ห้องใหญ่เนี่ย72 คนเนี่ยเราจะไปเข้าร่วมเสวนาร่วมถกเถียงเริ่มสอบถามอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างจะเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรล่ะมันถึงไม่ใช่เป็นคนลงมติก็จริงนะในการตัดทอนเนี่ยแต่ว่าทิศทางที่เขาได้มาจากที่เขาดูเป็นภาพรวมเนี่ยมันก็จะช่วยได้บางคนก็อาจจะสนใจเฉพาะไอเทมไหนหน่วยราชการไหนหน่วยรับงบประมาณไหนเขาก็จะเข้าชุดเล็กไปสอบถามข้อมูลเพราะมันจะเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งเมื่อคณะอนุกรรมาธิการแต่ละชุดเขาตัดได้เรียบร้อยเป็นทั้งหมดรายการนี้จะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องค่าบุคลากรนี่ไม่เกี่ยวเงินชำระนี่ไม่เกี่ยวอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวมันมีอะไรที่คุณไม่ต้องไปตัดเขาตัดมาเรียบร้อยแล้วเขาทำมาเสร็จแล้วคุณไม่ต้องยุ่งเขาจะอันนี้พอทำนี้ก็แต่ละคณะก็โอเคตัดทอนไม่ได้เท่าไหร่ตอนนี้อยู่ในขั้นตัดทอนห้องใหญ่ก็กำลังจะจบละอีกประมาณสัก2 อาทิตย์ก็ห้องใหญ่ก็จบแล้วก็จะไปทำอีกแบบละไปเรื่องแปรยัตติไปเรื่องจัดกลุ่มเอาคนมาคุยอะไรแบบนึงห้องเล็กก็ทำเสร็จก็ส่งมาห้องใหญ่ตกลงว่าคณะนี้ตัดได้เท่านี้เมื่อทั้งหมดเอาเงินมารวมกันแล้วว่าตัดลดงบประมาณรายจ่ายที่คุยกับหน่วยรับงบมาทั้งหมดแล้วได้เงินเท่าไหร่ก็จะมานั่งคุยกันว่าเงินที่ปรับลดเนี่ยเราไม่ได้ตัดทิ้งเพราะงบประมาณรายจ่ายมันมีตัวเลขอยู่แล้ว 3.788 ล้านบาทเนี่ยเราจะเกลี่ยให้ใครก็มาดู priority อันไหนที่น่าสนใจไหนจำเป็นเขาจะทำรายการอีกรายการนึง
1: ค่ะ
2: เป็นรายการเปลี่ยนโอนหรือถ่ายโอนอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้แล
1: ้
2: วแล้วถึงจะ final ก็ไปทำเป็นรายงานของคณะกรรมการที่ทำพิจารณาเสร็จแล้วก็จะส่งเข้าไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาคือเรียกว่าในวาระที่2แล้วก็วาระที่3แล้วหลังจากนั้นเมื่อลงมติเรียบร้อยแล้วจบก็ไปวุฒิไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับที่เขาทำมาแล้วคุณแค่ได้แต่พูดแล้วก็ลงมติเอาไม่เอาแค่นั้นจบก
1: ็
2: หลังจากนั้นก็มาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะส่งมาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็นำพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570ที่ทำเสร็จแล้วรูปร่างหน้าตาแตกต่างจากตอนแรกเรียบร้อยแล้วเนี่ยขึ้นกับคมทุนพระเจ้าอยู่หัวผมจะอยู่หัวลงพระประมาภิไธยประกาศลงในราชกิจจาก็เดินไป
1: ค่ะ ค่ะอันนี้คือโปรเซสเนาะแต่ในการตั้งข้อสังเกตค่ะคือในการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศก็คือคึกคักมากแล้วคนก็ให้ความสนใจมากเป็นความรู้มากเหมือนกันนะคะ
2: ผมมีความเป็นห่วงอยู่เรื่องนึงเนี่ย
1: อะไรคะ
2: ผมไม่รู้ว่าไอ้ที่เราทดลองถ่ายทอดสดจากห้องกรรมาธิการให้ทางบ้านรู้เท่ากับคนที่อยู่ในห้องเนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือผลเสียกับฝ่ายการเมืองครับ
1: กับฝ่ายการเมือง
2: กับฝ่ายที่เป็นพรรครัฐบาลเอางี้แล้วกันมันจะเป็นผลดีผลเสียนี่ผมไม่แน่ใจ
1: ค่ะ
2: แต่ใจผมเนี่ยค่อนข้างหวั่นอยู่ว่าถ้ามีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2571เนี่ยอาจจะไม่ยอมให้ถ่ายทอด
1: เพราะดูจากปรากฏการณ์ในครั้งนี้เหรอคะ
2: ไม่คือคนถ้ามันรู้เท่ากันมันปกครองยาก
1: โอ้ยนี่มันยุคสมัยไหนแล้วเล่า
2: ไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
1: ใช่
2: แม้แต่คนที่เป็นกรรมาธิการก็ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจกลไกนะคือคนมาชี้แจงก็เข้าใจเฉพาะส่วนของเขา
1: ค่ะ
2: ไอ้คนที่มองเป็นภาพใหญ่ภาพรวมในคณะกรรมาธิการวิสามันก็ไม่ใช่ทุกคนอันนี้ผมพูดตามตรงนะก็ไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะเข้าใจเขาอาจจะมีเหลี่ยมมีมุมที่ต่างไปคนที่มาจากพรรคการเมืองเป็นส.ส.ในเขตเลือกตั้งเขาก็มีประเด็นของเขาคนที่มาจากส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเขาก็มีประเด็นของเขาใช่ไหมอันนี้เราพูดถึงว่าทุกคนทำด้วยความสุจริตใจนะไม่มีใครคิดจะไปช่อฉนทุจริตคดโกงอะไรเนี่ยนะเราไม่คิดอย่างนั้นเราคิดว่าเรามองเป็นเจตนาบริสุทธิ์ว่าทุกคนตั้งใจทำอย่างนี้แต่ถึงขนาดนั้นเนี่ยความเข้าใจต่อสิ่งที่ทำก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมบอกตามตรงว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิชาหินน่ะ
1: ก็จริง
2: เป็นหนึ่งในวิชาที่หินพอสมควร
1: ค่ะ
2: นะในแง่ภาพรวมทางเศรษฐกิจมันยังง่ายกว่าถูกไหมไอ้เงี้ยเราเดินนี่เราชินละมันจะมีคนมาแถลงข่าวอย่างงู้นอย่างนี้ตลอด
1: เดี๋ยวค่อยดูภาพรวมของเศรษฐกิจแต่นุ่นขออนุญาตอาจารย์นิดหนึ่งค่ะนุ่นขอถามถึงความรู้สึกและใจของอาจารย์กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ออกมาในฐานะที่ไปเป็นกรรมาธิการด้วยและครั้งนี้ค่ะอาจารย์ก็ฉายภาพให้ดูแล้วก็ไปแตะของหลายหน่วยงานเหมือนกันนะคะหลายคนก็มองว่าคนที่จะพูดแบบนี้แอคชั่นแบบนี้เปิดฉากแบบนี้อาจารย์หวั่นใจในส่วนของตัวเองบ้างไหมคะกลัวบ้างไหมกังวลบ้างไหม
2: ผมเฉย
1: ๆค่ะ
2: เพราะผมบอกแล้วไงว่าผมไม่มีผลประโยชน์ผมไม่มีบาดแผลผมไม่มีเรื่องอะไรให้คุณมาว่าผมว่าผมมีส่วนได้ส่วนเสียอะไร
1: ค่ะ
2: นะเพราะฉะนั้นผมก็ใจสบาย
1: ๆค่ะ
2: แล้วใครที่จะมาตำหนิผมเนี่ยผมบอกเลยนะว่าผมใกล้จะเป็นพระอยู่แล้ว
1: ยังไม่ได้เป็นเหรออาจจะเป็นไปแล้วนะ
2: มันคือเราผมไม่ได้บอกตัวเองบริสุทธิ์ผุดพองนะแต่ผมเจตนาผมเนี่ยเป็นเจตนาดีเจตนาบริสุทธิ์แต่แน่นอนน่ะด้วยสันดานเดิมวาสนาเก่าเนี่ยผมอาจจะเจรจาผงผางพูดจาอะไรแล้วก็อาจจะไม่สุภาพปิยวาจาไม่มีอะไรเงี้ยแต่ในแง่สติปัญญาที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้ผมก็คิดว่าผมก็หนึ่งในตองอูกันแล้วกัน
1: ค่ะเขาบอกว่ายามบ้านเมืองอ่ะมันเกิดวิกฤตเกิดความวุ่นวายเราก็ต้องการบัณฑิต
2: เราต้องฟังเสียงบัณฑิตแต่ผมไม่ใช่นะผมเป็นริ้วล้อธรรมดา
1: เดี๋ยววันหลังจะทบทวนให้ครับมันมีหลักที่อาจารย์ให้ไว้อยู่อาจารย์แต่ถ้าดูอันเนี้ยฝั่งของงบประมาณถ้าดูภาพรวมของเศรษฐกิจอะค่ะก็จะมี
2: มันยากเดี๋ยวอยู่นะคือในแง่พลังของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลทำแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมมันจะมีทั้งบวกทั้งลบอะนะการเคลื่อนย้ายการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาระลอกใหม่นี่ก็น่าสนใจ
1: ค่ะ
2: นะมันก็จะเกิดลักษณะที่บางเซกเตอร์เนี่ยขยายตัวนะแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบรัฐบาลก็มีนโยบายดำเนินการเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็พยายามลดค่าใช้จ่ายของประชาชนซึ่งก็มีรูปธรรมนะอย่างเรื่องน้ำมันนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเหตุการณ์แวดล้อมทางต่างประเทศเนี่ยมันขึ้นลงมันยังไม่นิ่งมันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ซึ่งมันก็กระทบสิ่งที่กระทบที่เราเห็นเนี่ยสองอันอันนึงเราเห็นค่าเงินบาทอ่อนซึ่งผมไม่แปลกใจนะผมเคยพูดไปแล้วว่าเงินบาทจะไปแข็ง30-31เป็นไม่ได้หรอก
1: ค่ะ
2: นะตอนนี้พอเราขาดดุลการค้าขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมันก็เป็นสัญญาณที่เงินบาทจะต้องอ่อนตอนนี้ก็33.83-34 บาท
1: ทำไมเราถึงขาดดุลมาก
2: อ้าวก็สุทธิที่รับเป็นเงินตราต่างประเทศนำรับมาเนี่ยน้อยกว่าจ่ายออก
1: ค่ะ
2: เท่าเน็ตเนี่ยคือเงินตราต่างประเทศไหลออกอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งแต่ไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะถ้าเศรษฐกิจมันดีขยายตัวสูงมันจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมันก็พอก้มแก้มไ อีกอันก็คือเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันค่อนข้างมีข้อจำกัดนโยบายการเงินก็ลดดอกเบี้ยไม่ได้มีแต่คงนโยบายการคลังก็ใช้แบบสุดริมทิ่มประตูแล้วทั้งหนี้สาธารณะเอ่ยก็มีซีลิ่งจะชนซีลิ่งนะงบประมาณก็ติดกับดักนะลงทุนร้อยละ20มันก็มีเรื่องของมันแหละ
1: ค่ะ
2: ทางด้านรายได้ก็จัดเก็บได้ค่อนข้างน้อยการบริหารจัดการเงินของรัฐที่มาจากรัฐวิสาหกิจและรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะเรียกว่ายังทำได้ไม่เต็มที
1: ่
2: มันก็มีเขาก็มีความรู้สึกว่าบางอย่างอยากจะเก็บไว้ไม่อยากจะปล่อยออกอะไรเงี้ยมันก็คิดไม่ตรงกันแต่ว่าเอาเป็นว่าที่เขาประเมินใหม่เนี่ยเห็นว่าวันนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยประเมินเศรษฐกิจน่าจะขยายตัวปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหม
1: ขยายตัวค่ะเป็น 2.5% จากเดิมเขาให้ไว้ที่ 1.6% ค่ะอาจารย
2: ์ก็พอได้
1: ก็ดูจากอะไรล่ะ
2: ก็ดูจากหลายตัวสิมีอะไรบ้าง
1: ส่งออกค่ะอาจารย์หลักๆเลยค่ะเขาคิดว่าการส่งออกจะโตแรงที่ 12.5% เพราะว่าเดิมอ่ะก็คาดว่ามันน่าจะอยู่ที่ตัวเลข 6.2% การส่งออกเนี่ยจะเป็นตัวผลักดันค่ะกรอบของเงินเฟ้อค่ะก็ยังอยู่ในกรอบ 1.5-2.5% แต่อันเนี้ยอาจารย์ไม่ห่วงเรื่องของภาวะเงินเฟ้อเพราะว่าท้ายที่สุดมันไปเชื่อมโยงกับราคาพลังงานและราคาพลังงานก็ยังไม่
2: นิ่งไม่ใช่อัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันสะท้อนราคาไม่ใช่เงินเฟ้อไปทำให้ราคาน้ำมันขึ้น
1: ไม่แต่มันเป็นตัวที่สะท้อนไงว
2: ่
1: าเรายังอยู
2: ่ไม่ราคาสินค้าและบริการมันเพิ่มขึ้นมันก็ฉายภาพออกมาเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
1: ค
2: อน sumer price index ที่เอามาเทียบกันส่วนต่างนั่นถ้ามันเพิ่มขึ้นลดลงเนี่ยเป็นร้อยละเท่าไหร่เนี่ยอันนั้นก็คืออัตราเงินเฟ
1: ้
2: อต้องพูดอย่างนี
1: ้
2: อันนี้คืออันนี้มันเหตุไม่ใช่ผลโอเค
1: แต่ทั้งเหตุและผลนะท้ายที่สุดอาจารย์เราก็ต้องกลับไปดูที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกราคาพลังงานในตลาดโลก
2: มันก็ธรรมดาตอนนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยว
1: ่
2: าตอนนี้ราคาน้ำมันดิบดูไบที่ตลาดสิงคโปร์เนี่ยนะเอาไว้ว่าประมาณสัก97-98เหรียญประมาณ
1: 98เหรียญค่ะอาจารย์เพิ่มขึ้นมาประมาณ35เซนต์
2: ไอ้ที่น่ากลัวเนี่ยคือราคาน้ำมันดีเซล
1: ค่ะ
2: ตอนนี้มันยังขึ้นไม่หยุดเลยเป็นเท่าไหร่แล้วล่ะ
1: ตอนนี้ประมาณ172เหรียญด้วยกันค่ะเพิ่มขึ้นมา4เหรียญ16เซนต์ค่ะส่วนสำเร็จรูปเบนซินเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ128เหรียญค่ะแต่ลงมานะคะ3เหรียญ90เซนต์ด้วยกันค่ะ
2: ณราคานี้การบริหารจัดการทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยจะยากเพราะจะไม่มีการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเท่าไหร่ก็เก็บเท่านั้นและไอ้ที่ควรจะยกเลิกก็ไม่เลิกกองทุนอนุรักษ์พลังงาน5สตางค์ต่อลิตรเก็บแบบนิ่มๆเนี่ยก็ไม่เลิกมันก็ไม่ได้ตัดทอนคราวนี้ถ้าเกิดว่าจะคงราคาเอาไว้ในลักษณะที่มันต่างจากราคาต้นทุนเนี่ยมันก็ต้องมีคนอุดหนุนในขณะนี้ที่เราดูตารางเราก็จะเห็นว่าเอาแค่2ตัวพอน้ำมันแก๊สโซฮอลเบนซินนะแก๊สโซฮอล95เนี่ยเราก็อุดหนุนอยู่ลิตรละเท่าไหร่ล่ะ
1: ใช้กองทุนอุดหนุน3บาท81สตางค์
2: 3บาท81สตางค์เราใช้วันละ30ล้านลิตรก็100ล้านละ ที่จะต้องจ่ายดีเซลหมุนเร็ว อุดหนุนเท่าไหร
1: ่อุดหนุน8บาท76สตางค์ค่ะสูง
2: 9บาทแล้วกันอุดหนุน9บาทอุดหนุน9บาทเราใช้70ล้านลิตรก็9763ก็630ล้าน
1: ต่อวัน
2: บวกกับอีก100ล้านเป็น700ถึง750ล้านต่อวันถ้าอันนี้เป็นราคาที่คำนวณณราคาอ้างอิงที่ต่างประเทศที่ต่างประเทศเมื่อวานนะยังไม่ได้เอาเป็นวันนี้วันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีถ้าจะคงราคาน้ำมันสำเร็จรูปลิตรละ36บาท
1: 69สตางค์
2: 69สตางค์เอาไว้เนี่ยก็เงินจากกองทุนก็ต้องไหลออกอย่างที่ผมเล่าก็คือต้องชดเชยด้วยกองทุนน้ำมันแต่คิดว่ารัฐบาลตอนนี้เห็นที่เคยพูดอ่ะไอ้ซีลิ่ง35บาทเนี่ยมันไม่มีหรอกนะคืออยากให้เป็นยังไงมันไม่ได้อย่างนั้นหรอกมันก็ทะลุมาจะเกือบจะ37แต่เราก็ต้องนึกย้อนกลับอ่ะว่าตอนนั้นมันเราเคย50 48 47มันเคยลงมาตอนนี้มันลงไปสุดทางแล้วมันก็ปรับตัวขึ้นมาก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีจะไปปิดช่องแคบอะไรสักอย่างที่ทะเลแดงอ
1: ่ะ
2: ทั้งอ่าวเอมอ่าวเยเมน
1: อ่ะเอามันเดฟอะไรสักอย่าง
2: เราเคยคุยให้ฟังไปหมดแล้วนานแล้วเราไม่ต้องไปพูดแล้วขอพูดทอแมทอะไรไม่พูดแล
1: ้
2: วไม่จำเป็นต้องพูดเขาจะดีลอะไรกันผมก็ขี้เกียจอ่านแล้วบางทีมองตรง
1: เรื่องภาษีเราก็ขี้เกียจอ่านแล้วนะภาษีของทรัมป์อ่ะก็ขึ้น
2: ไม่คนละเรื่องกันอันนี้มันเป็นการใช้กฎหมายเดิ
1: ม
2: นะเทรดแอคพระราชบัญญัติการค้าซึ่งเอาไว้ตอบโต้กับคนที่ ตั้งเงื่อนไขขึ้นมาแล้วก็ขึ้นภาษีนำเข้าเขาก็โดนกันทั่วหน้าแหละเพราะว่าเขาเป็นตลาดนำเข้าที่ใหญ
1: ่
2: ใช่ไหมทุกคนอยากไปแข่งกับเขามันก็ตั้งกติกามันเองคือก่อนหน้านี้เขาก็เก็บร้อยละ10เป็นเบสใช่ไหมตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 2.5 แต่มันมีรายการที่มันยกเว้นต้องไปดูในรายละเอียดน
1: ะ
2: ไม่ใช่ว่าคือคนที่เก็บเนี่ยคือเขาเก็บผู้นำเข้าเขาไม่ได้เก็บเราเราขายของให้เขาเนี่ยเขาผู้นำเข้าไปบวกอันนี้ถ้าเกิดมันแพงขึ้นผู้นำเข้าก็อาจจะเรียกว่าอะไรล่ะอาจจะลดการนำเข้ามันก็จะกระทบกับการส่งออกแต่บางรายการมันไม่ใช่หรอกบางรายการจะแพงจะถูกยังไงจะภาษีอะไรนี่นะมันก็ต้องส่งออกไปได้เพราะบริษัทอเมริกันมาตั้งโรงงานในไทยแล้วมันก็ส่งกลับไปขายอเมริกาส่วนหนึ่งขายที่อื่นด้วยแต่พวกนะพริกกะปิน้ำปลาข้าวสารอาหารแห้งอันนี้ถ้า 100% ของบ้านเรานี่มันยังมีเรื่องมาตรฐานคุณภาพอีกอะไรอีกแล้วก็มันแพงขึ้นแต่มันก็ชดเชยด้วยค่าเงินบาทที่อ่อนลงเห็นไห
1: ม
2: ต้องดูอย่าง
1: น
2: ี้
1: แต่ละอย่างนี่มันก็เชื่อมกันเนาะ
2: เชื่อมแล้วแหละมันเชื่อมจนหวานเจี๊ยบเลย
1: คือแต่เรื่องนี้มันไม่หวานเจี๊ยบสักทีเลยค่ะและท้ายที่สุดคนก็ยังสะสมพอสมควรนะคะจึงเป็นคำถามที่ส่งมาเยอะเลยนั่นก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันนะคะสวัสดีการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะคะจำนวนคำถามเนี่ยเยอะมากๆนุ่นขอฉายเป็นภาพหนังตัวอย่างและให้อาจารย์ตอบให้ฟังแบบโอเวอร์ออลเป็นภาพรวมโดยหลักการแล้วกันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณป้าผมเนี่ยอายุ80ปีเขาไม่ได้ทำงานแล้วอยู่บ้านเอื้ออาทรเคยได้บัตรแต่รอบนี้ไม่ได้เนื่องจากเขาแจ้งว่ามีประกันชีวิตเกิน 12,000 บาทต่อปีทางน้องสาวเป็นผู้ทำให้ปีละ 12,000 บาทในกรณีเสียชีวิตและก็ไม่ได้ต่อบัตรสวัสดิการแล้วก็ทำอุทธรณ์แล้วนะคะติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเขาแจ้งว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลผู้ที่มีการจ่ายประกันชีวิตเกินปีละ 12,000 บาทจะไม่มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการค่ะอาจารย
2: ์อันนั้นก็ตามเกณฑ
1: ์ตามเกณฑ์ของเขาแล้วเขาจะมีทบทวนไหมล่ะคะ
2: คือก็มันตามเกณฑ์มันก็ไม่ได้
1: แล้วก็มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งค่ะที่รอบนี้เขาไม่ผ่านเพราะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดค่ะ
2: เขาก็บอกแล้วว่าถ้าคุณถือหุ้นบริษัทจำกัดเขาก็ไม่ให้ก็จบ
1: อ้าวแล้วที่บอกว่าจะอนุโลมให้ทบทวนให้
2: เฉพาะวิสาหกิจชุมชนก
1: ับ
2: บริษัทประชารัฐสามัคคีอะไรพวกนั้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ซึ่งอันนั้นมันขอชื่อไปเป็นผู้ถือหุ้น
1: ค่ะ
2: ถ้าเกิดคุณเป็นถือหุ้นบริษัทเนี่ยไม่ว่าจะคุณอาจจะได้รับการชักจูงหรือว่าคุณจะถูกหลอกหรือคุณเขามีอะไรตอบแทนให้แล้วก็เอาชื่อคุณไปเป็นกรรมการมันก็เป็นกรรมเก่าอะ
1: กรรมเก่าคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะอาจารย์อยากรู้ว่ามีช่วงอายุที่เท่าไหร่บ้างและเขาเป็นใครภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนอยากให้อาจารย์เอามาช่วยบอกหน่อยได้ไหม
2: ไม่ผมไม่มีข้อมูลผมไม่ได้เป็นปลัดกระทรวงการคลัง ผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผมจะไปกระตือรือร้นขนาดนั้นทำไม
1: อ้าวอาจารย์แล้วสุดท้ายอ่ะสมมติถ้าเสด็จน้ำเขาได้ตัวเลขหลังจากผ่านอุทธรณ์แล้วเรียบร้อยทบทวนสิทธิ์เรียบร้อยอ่ะเขาจะมีข้อมูลเหล่านั้นออกมาให้เราเห็นไหม
2: ก็ถึงตอนนั้นก็ไม่มีใครสนใจแล้วล่ะ
1: คุณ
2: จริงเพราะว่าจริงตอนนี้มันอยู่ตัวเลขมันอยู่ระหว่าง9.5 ล้านที่เรียบร้อยแล้วกับที่จะแอดอัพเข้ามาอย่างที่เขาพูดว่ามีรถยนต์เลยน
1: ะ
2: ที่จะหลุดไปเลยอ่ะตามเกณฑ์ใหม่แม้แต่ว่า15ปี20ปีอะไรนั้นน่ะก็ต้อง2ล้านกว่าแล้วยังมีเกณฑ์เรื่องคือผมว่าเรื่องมันซาแล้วถ้าถามผมคำถามวนน่ะน
1: ะ
2: ใครที่กลัวใครที่จะอุทธรณ์ก็ไปทบทวนสิทธิ์ไปหาข้อมูลละนั่นไป
1: ได้จนถึงเมื่อไหร่ที่ทบทวนสิทธิ์อ่ะคะ
2: ไม่เท่าว่าจะวันที่21กันยานู่นล่ะ
1: นู่นถึงนู่นเลยค่ะ31สิงหาคมค่ะไอ้เรื่องของการทบทวนสิทธ
2: ิ
1: ์แต่ให้รออะไรอาจารย์ตอนนี
2: ้รอผลที่จริงรอจริงๆเอาให้ชัดเจนเนี่ยประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่27
1: ก็วันจันทร์หน้า
2: คือตอนนี้พูดไปก็ไม่คนก็คงไม่ต่างนะแต่ให้เขาแถลงตัวเลขชัดเจนเพราะเขาไปรันในคอมพิวเตอร์แล้วเขาจะบอกจำนวนเองนะไม่ต้องไปนั่นอะไรมากแล้วคือพูดจนเบื่อแล้วไม่อยากพูดแล้ว
1: งั้นพูดเรื่องนี้อาจจะไม่เบื่อนะคะที่ผ่านมาค่ะอาจารย์คุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยทันเลยค่ะอาจารย์แล้วตอนนี้เห็นว่าจะมีพันธบัตรรัฐบาลรุ่นพิเศษออม plus เนี่ยออกมาร อบนี้ก็กลัวว่าจะไม่ทันอีกค่ะอาจารย์พอจะมีอะไรช่วยแนะนำบ้างไหม
2: รอบนี้ที่จะออกเนี่ยผมเข้าใจว่าขายช่วงวันที่3ถึง5สิงหาคม
1: ค่ะ
2: วงเงินเนี่ย 4,000 ล้านนะแบ่งออกเป็น2ก้อน
1: ค่ะ
2: ก้อนนึงเนี่ย 2,000 ล้านขายผ่านแอปเป๋าตังค์ ทำง่ายๆแบบนี้แล้วกันไอ้ที่ขายผ่านแอปแอปเป๋าตังเนี่ยลงทุนขั้นต่ำ100แล้วจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้แต่แบบใครมาก่อนได้ก่อนใครมาที่หลังหมดก็จบไป
1: first come first serve
2: ที่เรียกว่า first come first serve มันคือไม่ได้สนใจอ่ะคือถ้าคุณบริการคุณอันนี้ก็เข้าไปซื้อในอะไร wallet สบม. อะไรนั่นน่ะ
1: wallet สบน.ค่ะ
2: สบม.
1: บม.บนแอปเป๋าตังที่ว่าเนี่ย
2: เคยทำคราวนี้อีกวิธีนึงเนี่ยอันนี้ซื้อแล้วได้แน่ๆ ได้แบบขั้นต่ำที่เขาจัดสรรอันนี้วงเงินก็ 2,000 ล้านเหมือนกันท
1: ั้
2: งหมดเป็น 4,000 ล้านก้อนหลังเนี่ย 2,000 ล้านแต่วิธีเนี่ยทุกคนที่สนใจจะได้เพราะเขาบอกเลยว่าทุกคนที่นั่นน่ะเขาจะจัดสรรให้คนละ1,000 บาท
1: คือเริ่มลงทุนเนี่ย 1,000 บาทแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดถูกไหมคะแต่มันเป็นรูปแบบ small lot first ไอ้ที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไง
2: ก็คือว่าแจกไพ่รอบวงแบบว่าเจ้ามือแจกไพ่รอบวงถ้าครบแล้วก็แจกอีกใบนึงครบแล้วก็แจกอีกใบนึงเวียนไปจนกว่าจะครบจะครบ 2,000 ล้านบาท
1: เพื่อให้ได้แบบเท่าเทียมกันแบบนั้นไหมคะอาจารย์
2: ก็ใครๆอันนี้จะเกิดประเด็นอย่างนี้เราโอนเงินไปซื้อ
1: ค่ะ
2: ไม่ได้ว่าเราจะไม่ได้เต็มจำนวนหรือจะได้เต็มจำนวนนี่เราไม่รู้ล่วงหน้าแต่อย่างน้อยๆเราจะต้องได้เงินลงทุนพันธบัตรรัฐบาลที่จะออกมาเนี่ยซึ่งมี2ชนิดอายุ3ปี
1: ค่ะ
2: ดอกเบี้ยเท่าไหร่ล่ะ
1: ดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปี
2: ประเภท10ปี
1: 10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 2.8% ต่อปี
2: แล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือนไงถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: จ่ายดอกทุก3เดือนค่ะ
2: ทุก3เดือน
1: ครา
2: วนี้ไอ้อันแรกเนี่ยมันรู้อยู่แล้วไปทำที่ไอ้อะไรล่ะ
1: แอปเป๋าตัง
2: แอปเป๋าตังเนี่ยผมไม่พูดถึงนะผมจะพูดถึงเฉพาะไอ้ที่แบบได้ทุกคนนะแล้วก็แต่ว่าเขาจัดสรรแบบนี้อันนี้เขาจะมีชื่อเฉพาะซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่คือเป็นชื่อเฉพาะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: บอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์ม
2: มันเป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์แล้วก็ธนาคารพาณิชย์ที่มีอนุญาตค้าหลักทรัพย
1: ์ค่ะ
2: แล้วก็ทาง
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยสบน.ด้วย
2: แล้วก็สำนักบริหารหนี้สาธารณะ
1: ค่ะ
2: คือข้างบนเนี่ยอาจจะบางคนไม่ได้เพราะมันหมดก่อนข้างล่างทุกคนจะได้อย่างน้อยขั้นต่ำ1,000
1: ค่ะ
2: คือลักษณะของวิธีคิดตอนนี้เขาอยากให้ออมทุกเดือน
1: ค่ะ
2: นั้นถ้าเกิดว่าเราเริ่มออมตรงนี้ก็เปิดบัญชีแต่คราวนี้การจัดสรรเนี่ยมันจะใช้แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรล่ะใช้บริษัทหลักทรัพย์เป็นคนบริหารจัดการมีตั้ง20กว่าบริษัทอะ
1: พอถ้าทั้งหมดเลยอะค่ะอาจารย์เท่ากับว่า24รายเป็นธนาคารพาณิชย์เนี่ย6รายแล้วก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์เนี่ย18รายด้วยกัน
2: ผมจำชื่อไม่ได้นะท่านไปนั่นเอง
1: นี่เราขึ้นกราฟ
2: เพราะฉะนั้นใครที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อะมันก็จะสะดวกเพราะมันปีการโอนเงินอะไรกันอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: อ
2: ันนี้แต่กรรมวิธีก็ไม่มีอะไรซับซ้อน
1: ค่ะ
2: แล้วก็คือเราจะซื้อก็มีแต่ต้องไปเข้าระบบของเขาอ่ะ
1: แล้วเราก็ต้องมีบัญชีซื้อขายหุ้นอะไร
2: ถ้าเรามีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้วมันก็ทำเหมือนเราซื้อหุ้นนั่นแหละเพียงแต่ว่านี่เรียกว่าพันธบัตรแล้วที่สำคัญก็คือว่าระหว่างทางเนี่ยเราขายตลาดรองได้แต่เขาอยากให้เราถ้าเกิดคนลงทุนสักเดือนละ 5,000 ก็ลงทุนไปเรื่อยๆรอบนี้ก็จะมีแบบ3ปีกับ10ปีก็ท่านก็เลือกเอาโดยอัตราดอกเบี้ย
1: รุ่นอายุอะนะค่ะแล้วเมื่อไหร่อะคะถ้าเป็นในลักษณะของบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มอะค่ะ
2: จะเปิดต่อเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้
1: 3สิงหาคมค่ะไปจนถึงวันที่5สิงหาคมค่ะอันนี้ถ้าบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์ม
2: นะอันนี้สำหรับงวดเดือนสิงหา
1: ค่ะ
2: งวดเดือนกันยาก็จะออกแบบนี้อีกถ้าไม่ได้คือได้ทุกเดือนอะถ้าเกิดใครจะจองอะนะได้ทุกเดือนกันยาก็จะมีแบบนี้อีก
1: ค่ะ
2: แล้วผมอันนี้คือปีงบประมาณรายจ่ายปี2569มันจบเดือนกันยาแต่ต่อไปทางสำนักบริหารหนี้สาธารณะเขาก็ต้องกู้เงินถ้าเกิดเขาจะเลือกใช้ให้ประชาชนมาลงทุนแบบนี้ก็ต้องมีตุลาการว่าเห็นว่าจะทำทุกเดือนนะเดือนละ 4,000 เขาจะไม่ออกพันธบัตรแบบเดิมแบบพันธบัตรออมทรัพย์อะไรที่เคยทำเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีใบไม่มีใบนะไม่มีพันธบัตรที่เป็นกระดาษเป็นหลักฐานมาส่งมาให้เราที่บ้านเป็นระบบที่เรียกว่า scriptless
1: ค่ะ
2: ก็ใช้ก็เหมือนเราซื้อขายหุ้นแล้วเราไม่ได้เอาใบหุ้นนะคล้ายๆแบบนั้น
1: แล้วนุ่นจะรู้ได้ยังไงอะว่า ผลในการจัดสรรนะคะว่าเราจะได้รับการจัดสรรนะคะ
2: เขาต้องแจ้งเราสิ
1: เขาก็ต้องแจ้งเรานะคะเราก็จะรู้เนี่ยวันที่6สิงหาคมด้วยกันแต่อาจารย์
2: คะ
1: ด้วยดอกเบี้ยประมาณเนี้ยมันจูงใจไหมแต่สำหรับฐานะของนุ่นในมุมมองของนุ่นก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะเพราะว่าเราได้ออมไปด้วยอ่ะ
2: ได้ออมไปด้วยเนี่ยดีแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยเราก็ทิศเทียบอย่างนี้สิอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ระยะยาวอ
1: ่ะ
2: ปกติธนาคารพาณิชย์เขาไม่ค่อยมีเงินฝาก10ปีนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาระยะเทียบเคียงเอาเงินฝากประจำ2ปีเทียบกับออมทรัพย์พันธบัตรของรัฐบาล3ปีเนี่ยผมว่าดอกสูงกว่าดอกเบี้ยของรัฐบาลสูงกว่าแต่ไอ้ดอกเบี้ยนั้นเรื่องเล็กไอ้นี่เขาเรียกว่า risk free ไม่มีความเสี่ยงยังไม่เคยมีนะครับที่ธนาคารที่รัฐบาลออกพันธบัตรแล้วครบกำหนดไม่มีดอกเบี้ยจ่ายเหมือนหุ้นกู้หรือไม่มีเงินต้นมาถ่ายถอนหุ้นกู้แบบเอกชนไม่เคยมี
1: ค่ะ
2: เพราะว่าแม้แต่ในพระราชบัญญัติงบประมาณก็ต้องเขียนเลยว่าอันดับแรกคุณต้องตั้งงบประมาณชำระหนี้เงินกู้ให้ครบถ้วนเห็นไหมแล้วก็มีโปรแกรมที่คุณจะต้องชำระคืนเงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ4ของงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี
1: ค่ะ
2: อันนี้ทางสำนักบริหารนี่เขาก็จะเป็นคนดูเรโชนี
1: ้
2: ก็ผมคิดว่าเนี่ยพอได้ภาพว่ารูปร่างหน้าตาประมาณไหน
1: งั้นขอความรู้เพิ่มเติมสอดคล้องกับคำถามนี้เลยนะคะเพราะอยากได้ความรู้ว่าเวลาที่เราเอาเงินของเราไปลงทุนเนี่ยค่ะอาจารย์ขาเก
2: ี่
1: ยวกับการคำนวณภาษีเช่นเราเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนในพันธบัตรในลักษณะที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยต้องถูกเอามาคำนวณในการเสียภาษีด้วยไหมคะสำหรับการลงทุนแล้วก็การออมเง
2: ิน ไม่เพราะว่ารายได้ที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ยเมื่อถูกหักหน้าที่จ่ายไปแล้วอ่ะเขาไม่ต้องเขาให้สิทธิ์เราที่จะไม่เอามาคำนวณ
1: ค่ะ
2: ถ้าเกิดเราเสียเรทภาษีสูงๆโดนหัก 15% ไปแล้วเราก็ไม่เอามาคำนวณถ้าเราเสียภาษี 20-30% เอามาเราก็ซวยสิใช่ไหมปกติเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้เลยนะแนะนำเป็นการทั่วไปเลยว่าให้แยกไปเลยอะไรที่เราลงทุนในลักษณะที่เขาหักหน้าที่จ่ายแล้วเขาให้เงื่อนไขว่าเราไม่ต้องเอารายได้ดอกเบี้ยนั้นมาคำนวณรวมกับรายได้อื่นๆในแบบรายการยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพงศ์อดอ9091ส่วนใหญ่เขาก็เลือกแบบนี้ยกเว้นคนที่เขาไม่มีงานทำหรือไม่มีรายได้แล้วรายได้น้อยมีแต่รายได้จากดอกเบี้ยเขาอาจจะได้ประโยชน์อันนี้ผมก็ไม่ค่อยสนใจ
1: แต่เรื่องนี้อาจารย์ต้องสนใจและเห็นวันนี้เนี่ยนะคะในชั้นกรรมาธิการเนี่ยได้สอบถามด้วยค่ะแล้วคุณผู้ชมเองก็สนใจเรื่องของสูตรแคร์บำนาญชราภาพ
2: เดี๋ยวจ
1: ๋า
2: เราคุยกับคุณ
1: จุลพ
2: ันธ์อมรวิวัฒน์ไปเคลียร์แล้วไม่ใช่ยังมีคำถามอีกเหรอ
1: ก็ยังมีคำถามอยู่ค่ะอยากรู้ของประกันสังคมด้วยอยากรู้เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ด้วยยังมีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังนะคะในระบบประกันสังคมกับเขาบ้างไหมคะ
2: ผมออกมาตั้งแต่ปี40แล้ว
1: เอาแสดงว่าก็เคยอยู่
2: ก็มันต้องบังคับอะสมัยก่อนอะบังคับแล้วพอเศรษฐกิจล่มสลายปี40ผมตกงานไม่มีบริษัทผมไม่ได้เป็นลูกจ้างก็ไม่ได้มีประกันสังคมกับผม
1: แล้ววันนี้ที่เป็นไวรัลที่บอกว่า300บาทของอาจารย์นี่คือ
2: ตั้งแต่สมัยที่เขาเก็บเงินประกันสังคมอะแต่ตอนนั้นอะรู้สึกมันยังไม่มีบำนาญชราภาพหรือไงเนี่ย
1: ค่ะ
2: แต่จริงก็ผมก็คือมันก็ใช้ไปหมดกับที่คือเวลาเราจ่ายเบี้ยประกันสังคมเนี่ยมันก็หักเป็นเข้าไอ้พวกกองทุนชดเชยการว่างงานเป็นเรื่องบาดเจ็บรักษาพยาบาลซึ่งถ้าเราไม่ใช้เขาก็เก็บไปมันจะมีส่วนหนึ่งที่เหลือตอนหลังเนี่ยถึงมาเหลือจัดเป็นบำนาญชราภาพซึ่งท่านก็ต้องลงยาวเลยอะไรเง
1: ี้
2: ยนะมันเพิ่งจะเริ่มนะมันเพิ่งจะเริ่มไอ้เรื่องบำนาญชราภาพมันก็เกิดความลักลั่นในช่วงที่ผ่านมาวันนี้ผมก็ถามทางเลขาธิการอะไรเขาก็ไอ้สูตรเนี่ยที่เราคุยกับคุณจุลพันธ์เนี่ยมันน่าจะประมาณสักกลางปีหน้าถึงจะเริ่มใช้
1: แล้วตอนนี้อยู่ในโปรเซสอะไร
2: ก็โปรเซสกำลังทบทวนอะไรก็ยังไม่ได้ดันแต่ว่าไปตกมันทำไมเขาถามว่าไงล่ะ
1: ประกันสังคมค่ะปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมท่านนี้อายุ66ปีเขาได้รับบำนาญต่อเดือนอยู่ที่ 4,350 บาทเง
2: ื่อ
1: นไขประกันสังคมเขาจะได้รับอานิสงส์จากการคิดสูตรแคร์ไอ้ที่ว่าเนี่ยหรือเปล่า
2: ไม่น่าได้เพิ่มแต่ไม่ได้น้อยลงกว่านั้นไม่น่าได้เพิ่มแต่ไม่น่าน้อยไม่น่าได้คืออันนี้เขาใช้เต็มแม็กเลยนะ5เดือนสุดท้าย5ปีสุดท้ายที่มาคำนวณเนี่ยเขาทำงานเงินเดือนเกิน เกิน 15,000 น
1: ่ะ
2: ที่มันจ่าย750เต็มอ่ะแล้วมันออกมาประมาณ 4,800
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ บำนาญชราภาพที่ใหม่นี้ตัวคุณผู้ชมท่านนี้อยู่ในม.33แล้วก็มาต่อด้วยม.39ในช่วงท้ายก่อนอายุครบ55ปีเลยโดนสู่คำนวณ5ปีสุดท้ายก็เลยทำให้ผลประโยชน์การหายไปจะมีคำถามว่าจะมีการชดเชยการคำนวณย้อนหลังให้มั้ย
2: ชดเชยให้ชดเชยให
1: ้ค่ะแต่หลายคำถามเลยอาจารย์คือคนน่ะเค้าอยากรู้ว่าถ้ามันเป็นเม็ดเงินเท่านี้เขาจะได้ยังไงซึ่งวันนั้นเราคุยกับท่านรัฐมนตรีเหมือนกัน
2: แต่ละคน
1: ขึ้นช้า
2: ไม่ขึ้นช้าก็ไม่ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนทำ33แล้วกลับไป39แล้วกลับมาใหม
1: ่
2: การนับอะไรเนี้ยคืออันนี้มันต้องให้เครื่องคอมพิวเตอร์คำนวณเป็นลายหัว มันคือไม่ใช่ว่ามีสูตรเสิร์ชอะไรนั่น
1: คื
2: ออนุมานเอา
1: โอเค
2: บางคนเขาลาแล้วเขาตกงานแล้วเขากลับมาใหม่บางคนทำ33แล้วตกงานเขากลับมาใหม่ไปใช้39รักษาสิทธิ์แล้วพอเขาได้งานเขากลับมา33เนี่ยมันนับยากอย่าไปตอบปัญหาจินไตแบบนี้เอาประเด็นนะ
1: จินไตคือ
2: ก็ปัญหาที่เขาไม่ตอบไม่พยากรณ์ไง ประเด็นก็คือว่าจากเดิมอ่
1: ะ
2: ที่มันเป็นสูตรตายตัวถ้าครบ55แล้วเนี่ยนะถ้าเกิด5ปีหลังเนี่ยเราออกจากระบบจาก33มาอยู่39เนี่ยเขาใช้วิธีคิดราคาตรงนั้นมาคำนวณบำนาญชราภาพซึ่งมันต่างกันกับคนที่เขาไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นราคามันก็ต่างกันแต่ดีเทลมันเยอะมากผมไม่กล้าตอบหรอก
1: มันต้อง
2: ใช้คอมพิวเตอร์รันมันก็ต้องดูอดีตของคุณว่าคุณส่งเบี้ยคุณส่งเบี้ยประกันสังคมมากี่ปีตอนนั้นเงินเดือนคุณเท่าไหร่ตอนนี้คุณเงินเดือนเท่าไหร่มันยาก
1: คนที่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา40นี้เขามีบำเหน็จ
2: ไม่เกี่ยว
1: ถามถึงแลนด์บริดจ์บ้างดีกว
2: ่
1: า
2: 39ก็ไม่เกี่ยว
1: อ๋อโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะอาจารย
2: ์เลิกแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนและSEC นี่เต็มๆมันคือพรบ SEC ป่ะคะ
2: ไม่ใช่
1: มันคืออะไร
2: เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต
1: ้ SEC เนี่ยเหรอ
2: SEC ก็เหมือน EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1: สรุปว่าเขา
2: จะเดี๋ยวฟังพูดแซงขึ้นมาทำไมหร
1: อก็อยากอ่านคำถามไม่จบอาเชิญอาจารย์ต่อค่ะ
2: ไอ้เนี่ยมันจะมีพระราชบัญญัติ
1: ค่ะ
2: ที่จะจัดตั้งเป็นสำนักงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ไอ้ตัวนั้นน่ะคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นกฎหมายแต่ไอ้คอนเซปต์เขตเศรษฐกิจพิเศษมันก็เป็นคอนเซปต์ซึ่งมันอาจจะทำได้หลากหลายรูปแบบรูปแบบที่เขาคิดกันก็คือว่าสร้างท่าเรือน้ำลึก2ฝั่งนะมีทางรถไฟมีถนนมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่เขาคิดแล้วก็คิดว่าให้สัมปทานต่างชาติมาลงทุนเพราะมันเป็นโปรเจกต์ใช้เงินสุทธิแล้วกว่าจะจบรายการเป็นล้านๆ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าพอมันมาไปคำนวณความเป็นไปได้อะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยทางท่านรองเอกนิติธันประภาสซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีคลังรองนายกเนี่ยท่านก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูความเป็นไปได้ทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านการเงินเนี่ยก็สรุปผลนายกให้เวลา90วันนะเขาไม่เอาแล้วเขาสรุปเลยวันนี้แถลงข่าวเลย
1: เขาบอกว่า
2: เนี่ยเขาจะมีนะคณะทำงานนี่มีเลขาสภาพัฒน์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระทรวงคมนาคม3อันเนี่ยมาแถลงร่วมกันว่าโครงการนะโครงการศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งเพื่อเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันที่เรียกว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยไม่ทำแล้ว
1: เพราะอะไรล่ะคะ
2: ก็บอกว่าง่ายๆนะว่ามีความเป็นไปได้ต่ำเสี่ยงต่อภาระงบประมาณแล้วมีความเสี่ยงเยอะแยะไปหมดจะเสนอคณะรัฐมนตรีทางคุณอนุชาประธานคณะทำงานที่สำคัญที่สุดนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เลขาสภาพัฒน์บอกว่าผลตอบแทนทางการเงินเนี่ยลดลงจาก 8% นะ Rate of Return เนี่ย ROR เนี่ยเหลือ 4.8%
1: ค่ะ
2: แล้วถ้าเกิดคิดมูลค่าปัจจุบันจากที่ลงทุนไปกลับมาเนี่ยมันติดลบก็คือโครงการนี้เจ๊งอ่ะพูดง่ายๆนะไม่คุ้มนะสิ่งคณะที่2ก็ดูเรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมบอกพื้นที่บางอย่างเนี่ยที่จะทำเนี่ยมันต้องผ่านป่าไม้เขาสูง
1: ส่งผลต่อระบบด้วย
2: ใช่แล้วก็ยังมีสรุปแต่ว่าจริงๆเนี่ยเรากลับมาดูของเดิมมากกว่าก็คือว่าจะพัฒนาท่าเรือระนองเนี่ย

0: ให้เป็นท่าเรือน้ำลึกยังไง
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็มีรถไฟเชื่อมต่อระหว่างทางฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันเนี้ยแล้วก็ยังเชื่อมโยงไปนู่นถ้าในอนาคตรถไฟจากจีนลิ่งลงมาก็เชื่อมโยงแบบนี
1: ้
0: ก็ที่จริงอันนี้ก็เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันไม่ใช่ไม่เคยได้ยินแต่ว่ามันประเด็นมันอยู่ที่ว่าจะเป็นรัฐบาลลงทุนเองหรือเป็นรัฐบาลลงทุนร่วมกับเอกชนซึ่งไม่ใช่แบบสัมปทานแบบนั้นการคิดมันก็คิดคนละแบบแต่ครั้งเนี้ยคือก็โอเคก็ตอบโจทย์นึงแต่มันต้องมีการลงทุนอย่างน้อยๆสำหรับผมนะถ้าเรือน้ำลึกต้องมี2ฝั่งแถวแหลมฉบังเนี่ยโอเคอยู่แล้วชัดเจนยิ่งยังขยายได
1: ้ยังได้อยู
0: ่ยังไม่ยังเขาขยายอยู่ด้วย
1: นะ
0: แล้วมันพื้นที่ด้วยอะไรด้วยแล้วทำมานานแล้วก็ต่อเนื่องเชื่อมโยงขยายใหญ่ๆทั้งฝั่งระนองเนี่ยมันไม่มีถ้าเรือน้ำลึกที่ระนองที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันติดตรงที่มันเป็นตรงนี้มันเป็นพม่ากับเราตรงเนี้ยมันแคบมาก มันต้องลดลงมาข้างล่างลดลงมาข้างล่างผมไม่รู้นะแต่ว่ามันต้องลดลงมาครับลดลงมาข้างล่างเพื่อเข้าสู่ที่เป็นตัวทะเลอันดามันที่ห่างจากเกาะสองลงมาน่ะถ้าใครเคยไประนองอ่ะนะมันอาจจะกระทบอะไรเขาก็ผมไม่ค่อยรู้ผมเคยไปเกาะแถวๆนั้นผมเคยไปดับน้ำนะก็โอเค
1: สวยไหมทางแถบนั้นนะคะ
0: ถ้าพูดถึงปะการังไม่เท่าไหร่ต้องเข้าไปที่พม่าเลยเราต้องไปทางนู้นเลยเมื่อก่อนผมไปพม่าแล้วไปดำน้ำที่พม่าแต่นั้นทะเลมันไม่มีคนน่ะใช่ไหมมีไอ้ตัวลิ้นน่ะมันจะสมบูรณ์มากแต่ของเรามันลิ้นทะเลม
1: ัน
0: เจ็บๆนะด้านน้ำมันก็ยุงทะเลลิ้นทะเลเน
1: ี่
0: ยนะยังมีของบ้านเราไม่มีละเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าปรับโครงการมาพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้มีท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันที่ระนองมีถนนแล้วก็รถไฟเชื่อมระหว่างสองฝั่งนะเรายังมีท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็อาจจะวกขึ้นเหนือเชื่อมกับจีนอะไรก็ว่ากันไปนะก็คิดว่าไม่ต้องเถียงกันละไอ้ที่เราพูดกันสองข้างเรือมาขนถ่ายขนเทยเนี่ย
1: ไม่ต้องพูดละ
0: ไม่ต้องพูดละ
1: โอเคพับแล้วนะ
0: พับ
1: โอเคขอบคุณสำหรับความรู้ที่มอบให้ในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าว ินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
7: แม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐจะประกาศหยุดยิงชั่วคราวหลังจากถล่มอิหร่านมา13วันเต็มๆวันนี้เข้าสู่วันที่2ที่ไม่มีการถล่มอิหร่านก็บอกว่าถ้าอเมริกาไม่โจมตีอิหร่านอิหร่านก็จะพักการถล่มพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางเช่นกันแต่ว่าสมรภูมิรบนี่มันขยายไปที่ทะเลแคสเปียนครับจากอ่าวเปอร์เซียขยายมาที่ทะเลแดงระหว่างกลุ่มฮูติกับซาอุดีอาระเบียแล้วมันก็ลามไปถึงทะเลแคสเปียนกลายเป็นว่ามีตัวละครจากสงครามยูเครนคือยูเครนนี่มาถล่มเรือสินค้าของอิหร่านในทะเลแคสเปียนกลายเป็นว่าตอนนี้จุดที่รบกันเนี่ยนอกจากตัวยูเครนที่รัสเซียถล่มอยู่ก็คือที่อ่าวเปอร์เซียช่องแคบโฮมุสทะเลแดงช่องแคบแบบอัลมันเดฟแล้วก็ยังลามมาถึงทะเลแคสเปียนซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเขตปลอดภัยของขั้วอำนาจยูเรเชียคือยุโรปกับเอเชียแต่กลายเป็นสมรภูมิเดือดเต็มที่เลยครับเพราะว่ามีการโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านเกิดระเบิดตาย1บาดเจ็บ1ข่าวบอกว่าเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนเพราะว่ายูเครนเข้ามามีบทบาทในสงครามอิหร่านแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอาบาสอารักชีส่งสารเตือนผ่านรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟและผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปกาจาคาลัสบอกว่าการโจมตีครั้งนี้จะปล่อยไว้โดยไม่มีการตอบโต้ไม่ได้ฝ่ายรัสเซียก็ประนามการกระทำของยูเครนว่าเป็นการผจญภัยที่บ้าบิ่นกำลังจะลากรัฐชายฝั่งแคสเปียนเข้าสู่กองไฟของสงครามการบุกเข้าสู่ทะเลแคสเปียนของยูเครนไม่ใช่แค่การขยายพื้นที่ทางทหารนะครับมันเป็นการส่งสัญญาณว่ายูเครนมองพันธมิตรมอสโกอิหร่านนั้นเป็นโครงข่ายทหารเดียวกันที่จะต้องถูกทำลายทุกที่ทุกจุดประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนออกมาแถลงเลยบอกว่ายูเครนนั้นได้ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งมากจากการโจมตีระยะไกลในพิกัดนี้หัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์นี้คือสงครามข่าวกรองดาวเทียมครับเซเลนสกี้ยืนยันความพร้อมในการที่จะแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองเชิงลึกให้กับอเมริกาบอกว่ายูเครนตรวจพบรัสเซียใช้ดาวเทียมช่วยอิหร่านสอดแนมและชี้เป้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางอย่างน้อย4แห่งคือบาเรน2แห่งรวมถึงฐานทัพเรือที่ตั้งของกองทัพเรือที่5ของสหรัฐและรัสเซียก็ช่วยให้ข่าวกรองอิหร่านในการโจมตีจอร์แดน1แห่งคูเวต1แห่งข้อมูลข่าวกรองบอกว่าภาพถ่ายดาวเทียมจากรัสเซียถูกส่งตรงไปที่อิหร่านทั้งก่อนและหลังการโจมตีเพื่อประเมินความเสียหายเซเลนสกี้บอกว่านี่คือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ยูเครนกำลังนำมาเป็นไพ่ตายในการดึงสหรัฐเข้ามาเป็นพันธมิตรในสมรภูมิแคสเปียนเห็นไหมครับว่ามันยุ่งยากวุ่นวายขนาดไหนดังนั้นนี่เป็นประเด็นที่เพิ่มความตึงเครียดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วครับการที่ยูเครนเข้ามามีบทบาทในสงครามอิหร่านนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ที่ค่อนข้างร้อนแรงรัสเซียแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยสถานะทางกฎหมายของทะเลแคสเปียนก็คือชี้นิ้วไปกล่าวหายูเครนนั่นแหละ ซึ่งในอนุสัญญาฉบับนี้ระบุห้ามมิให้กองกำลังทหารจากประเทศที่3เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคการโจมตีด้วยโดรนหรือขีปนาวุธพิสัยไกลของยูเครนและข่าวกรองของสหรัฐกับอิสราเอลนั้นเนี่ยกำลังทำให้กฎระเบียบที่มอสโกพยายามรักษาไว้ตลอดกว่า20ปีกลายเป็นเพียงกระดาษไร้ความหมายแต่ประเด็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นี่แหละมันเปลี่ยนไปเลยโดยสิ้นเชิงเพราะว่ามันกลายเป็นทะเลแคสเปียนนั้นเปลี่ยนสถานะจากเส้นทางค้าขายปิดกลายมาเป็นสมรภูมิส่วนหน้ามีอาเซอร์ไบจานเป็นจุดเปราะบางที่สุดครับอาเซอร์ไบจานเข้ามามีส่วนร่วมเป้าหมายถัดไปมีการตรวจพบโดรนไม่ทราบสัญชาติเหนือกรุงบากูและเหตุโจมตีที่สนามบินนาคีเจวานวันที่4มีนาคือต้นปีนี้แปลว่าตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาแล้วเนี่ยมีสัญญาณว่าสงครามนี้ลามเข้าไปถึงแคสเปียนแล้วครับทะเลแคสเปียนนี่เป็นทะเลปิดใหญ่ที่สุดในโลกล้อมรอบด้วย5ประเทศเป็นอย่างน้อยครับรัสเซียคาซัคสถานเติร์กเมนิสถานอิหร่านอาเซอร์ไบจานไม่มีทางออกทางมหาสมุทรโดยตรงครับแต่กลับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะอะไรเพราะว่าทะเลแคสเปียนนั้นเป็นศูนย์กลางพลังงานโลกใต้ทะเลแคสเปียนมีแหล่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติมหาศาลประเทศอย่างคาซัคสถานและอาเซอร์ไบจานนั้นต้องพึ่งพาการส่งออกพลังงานผ่านภูมิภาคนี้ยุโรปมองแคสเปียนเป็นแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อลดการพึ่งพารัสเซียขณะเดียวกันหลังสงครามยูเครนเนี่ยความสำคัญของทะเลแคสเปียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยครับเพราะเป็นส่วนหนึ่งของที่เขาเรียกว่า International North South Transport Corridor มันเป็นระเบียงการขนส่งเหนือใต้นานาชาติมีรัสเซียอิหร่านอินเดียอาวเปอร์เซียอยู่ในสมการนี้ครับเส้นทางนี้ช่วยให้รัสเซียหลีกเลี่ยงข้อจำกัดจากยุโรปและทะเลดำได้บางส่วนกันเลยทีเดียวรัสเซียใช้ฐานกองเรือแคสเปียนอยู่ตรงนี้ถึงแม้จะเป็นทะเลปิด5ประเทศเนี่ยที่ล้อมรอบแคสเปียนก็มีกองเรือของตัวเองรัสเซียมีแน่นอนอิหร่านใช้เป็นพื้นที่ปลอดภัยทางตอนเหนือมีการยิงขีปนาวุธจากเรือในทะเลแคสเปียนสู่เป้าหมายในตะวันออกกลางมาแล้วหลายรอบครับดังนั้นทะเลแคสเปียนจึงเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางทหารอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อมีกรณียูเครนยิงใส่เรือสินค้าอิหร่านในทะเลแคสเปียนจึงกลายเป็นประกายไฟอีกประกายหนึ่งทำให้สงครามนี้ต้องมองระดับไม่ใช่แค่ภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ลามไปถึงแคสเปียนเอเชียยุโรปก็ถูกดึงเข้ามาในสมการซึ่งยิ่งวันก็ยิ่งน่าตกใจมากขึ้นครับ
6: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์

0: Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love Proud Sneh 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Radio Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันก็จะมาพูดคุยร่วมกันกับดร.สุสายเชื้อครับอาจารย์อยู่แล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องนะครับวันนี้บอกประเด็นที่จะอาจารย์จะคุยกับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องของมาตรการ301ของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอัปเดตอีกหลายเรื่องที่จะคุยกันอาจารย์ครับมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมเริ่มได้เลยนะครับอาจารย์เชิญครับ
3: ครับขอบคุณครับก็คุยเรื่องราคาน้ำมันก่อนนะครับเพราะว่าเราทราบกันว่าเดิมทีที่มีไอ้ MOU ระหว่างอเมริกากับอิหร่านเดิมทีก็ทำให้ตลาดเนี่ยรู้สึกค่อนข้างจะเป็นห่วงน้อยลงทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยลงมาเหลือประมาณ72เหรียญนะครับถ้าจำได้แต่ว่าก็อยู่ได้อีกไม่นานหลังจากที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาน้ำมันก็กระชากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจุดสูงสุดเนี่ยขึ้นไปวันพฤหัสที่ผ่านมาเป็นแต่100เหรียญต่อแบเรลเลยนี่คือราคาเบรนท์นะครับราคาเบรนท
2: ์
3: ก็พอวันศุกร์ก็ไหลลงมาอีกแล้ว97พอช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่าหลังจากที่อเมริกาโจมตีอิหร่านติดต่อกันไป13ครั้งใน13วันก็หยุดโจมตีไป2วันก็คือ2วันที่ผ่านมาราคาน้ำมันก็ไหลลงกลับไปใหม่นะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณ92เหรียญต่อแบเรลเพราะว่ามีข่าวด้วยว่านอกจากมีการหยุดโจมตีอันเนี้ยนะครับก็มีข่าวด้วยว่าทางโอมานเองก็พยายามที่จะไปคุยกับทางเตหะรานคือทางอิหร่านว่าเออควรจะเจรจากันต่อไปแล้วทางอเมริกาเองก็พูดว่าก็ยังเปิดทางเรื่องของการเจรจาด้านการทูตอยู
2: ่แต
3: ่ทรัมป์เองแกก็พูดไปกลับนะครับว่าเดิมทีพูดเหมือนกับว่าจะโจมตีครั้งยิ่งใหญ่โจมตีอิหร่านครั้งยิ่งใหญ่ไปเลยฉันก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าตกลงไปทางไหนกันแน่ข่าวล่าสุดอีกอันนึงก็บอกเหมือนกันว่าทรัมป์เนี่ยถูกเตือนโดยทั้งรองประธานาธิบดีแล้วก็ตัวผู้นำทางด้านทหารของอเมริกานะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอเมริกาบอกว่าเอ้ยโจมตีไป13วันนี้ก็อาวุธก็ใช้ไปเยอะคร
2: ั
3: ้งกระสุนเลยก็หายไปเยอะเนี่ยก็มันก็ทำดูมันทำไปแล้วก็ไม่ได้ทำให้อิหร่านเปลี่ยนพฤติกรรมแต่อย่างใดฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงไอ้การหยุดครั้งนี้เนี่ยมันหยุดด้วยสาเหตุอะไรกันแน่นะครับถ้าในแง่บวกถ้าหยุดในแง่ที่ เพื่อให้มีการเจรจาทูตก็ไม่ว่ากันนะครับอันนั้นที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็มีประเด็นที่ดีในเชิงที่ว่าอิหร่านก็ตอบสนองเช่นกันพออเมริกาหยุดโจมตีอิหร่านก็หยุดเหมือนกัน
2: เขาบอกว่าถ้าหยุดมาเราก็หยุดบ้างถ้าโจมตีเราเนี่ยโจมตีกลับ
3: ก็เลยยังมีการคาดหวังกันในเชิงบวกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นอาจจะกลับมาเจรจากันอาจจะกลับไปที่โต๊ะเจรจาอีกก็ได้หรือเปล่านี่มองข้างหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็ต้องบอกเอ๊ะถ้าลองที่ทรัมป์หยุดเนี่ยเพราะว่าอเมริกาโจมตีไปแล้วไม่ได้ประโยชน์หรือเปล่านะครับแต่ว่ายังหาทางจะโจมตีอยู่แต่จะหาเปลี่ยนวิธีโจมตีหรือเปล่าอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่านอกจากนั้นแล้วมันมีการเปิดอีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับที่เราเห็นที่ทางฮูตี้ที่เยเมนเนี่ยก็โจมตีซาอุดีอาระเบียแล้วก็พยายามปิดกั้นการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียผ่านช่องแคบทางทะเลแดงใช่ไหมครับที่อย่างที่เราเห็นซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะทำให้ยิ่งเป็นห่วงใหญ่เลยเพราะไอ้แบบแอลแมนเดฟที่เป็นทางออกของน้ำมันออกจากทะเลแดงที่ซาอุดิอาระเบียใช้อยู่เนี่ยที่ใช้ไอ้ท่อน้ำมันเรียกว่ายันบูเนี่ยตอนนี้ก็ใช้หนักมากนะครับแล้วล่าสุดตอนหลังเนี่ยตามข่าวเหมือนกับว่าผ่านช่องแคบแบบแอลแมนเดฟเนี่ยเรือผ่านได้น้อยมากคือช่วงที่ผ่านมาบอกว่าผ่านแค่10ลำเท่านั้นเองเมื่อวันที่23กรกฎาคมแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่ามีผ่านได้2ลำคือเรือของจีนเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่น่าเป็นห่วงมากสำหรับการขนส่งน้ำมันออกมาจากแถวนั้นเพราะว่าจากแถวตะวันออกกลางเพราะว่าเดิมทีอย่างที่เราทราบย้ายมาจากช่องแคบฮอร์โมซก็ย้ายมาทางฝั่งนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ฝั่งนี้เดิมทีเนี่ยซาอุดิอาระเบียก็พึ่งพามากเลยส่งออกน้ำมันไปค่อนข้างเยอะ ส่งออกน้ำมันผ่านไอ้ช่องแคบแบบแมนดิฟเนี่ยไปถึงประมาณสักวันละประมาณสัก3ล้านแบรลต่อวันเพิ่มกว่าปกตินะครับ
2: ครับ
3: ก็เลยมีความเป็นห่วงตรงนี้ประเด็นสุดท้ายก็คือยูเครนเองเนี่ยก็เปิดฉากโจมตีใช้โดรนเนี่ยโจมตีเรือโยนเจไอ้ถังน้ำมัน
2: เจอผลของ
3: ช่องที่ท่อน้ำมันแคสเปียน
2: แล้วผมเห็นข่าวนี้ผมก็เลยงงเอ๊ะยูเครนเกี่ยวเลยด้วยหรือเปล่าง
3: งเกี่ยวเพราะว่าน้ำมันอันเนี้ยมันเป็นมันเหมือนกับเป็นพระซัพพลายของน้ำมันอีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับคือทั้งโลกเนี่ยไม่ว่าจะมาจากกลางหรือมาจากอเมริกาหรือมาจากไหนอีกที่หนึ่งที่มาก็คือมาจากตรงนี้ครับที่มาทางทะเลดำเนี่ย Black Sea เนี่ย
2: ครับ
3: โจมตีไปตรงนี้ก็เดิมทีเนี่ยก็สามารถจะส่งออกน้ำมันได้ประมาณ 1.5 ล้านแบรลต่อวันแบบนี้เข้าไปก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะส่งออกได้อีกหรือเปล่าได้เท่าไหร่หรือเปล่านะครับอย่างน้อยๆดีไม่ดีมันอาจจะช็อตได้สักประมาณ1ล้านแบรลต่อวันหนึ่งล้านแบรลปอนด์อาจจะฟังดูไม่เยอะแต่ว่ามันก็ทับถมไปจากช่องแคบฮอร์มูสทับถมไปจากช่องแคบแบบแอลแมนเดฟด้วยใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ให้เริ่มเป็นห่วงโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเดิมทีเนี่ยก็ใช้น้ำมันที่มีการปล่อยสต็อกน้ำมันเอาออกมาจากการสำรองฉุกเฉินของแต่ละประเทศเนี่ยใช้ไปเกือบหมดแล้วอย่างเช่นอเมริกาถ้าจำได้เนี่ยเขาได้ปล่อยน้ำมันออกมาถ้าผมจำไม่ผิดในตอนนั้นเขาปล่อยมาตั้งแต่เดือนมีนาแล้ว
2: ครับ
3: ตั้งแต่เดือนมีนาแล้วซึ่งพอตั้งแต่เดือนมีนาแล้วเนี่ยนี่เวลาผ่านมาเท่าไหร่แล้วก็เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาเนี่ยที่ปล่อยมาประมาณ100ล้านแบรลเนี่ยมันก็คงใช้ไปหมดแล้วนะครับเขาต้องมีความเป็นห่วงว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจคือในอีกด้านหนึ่งเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาจีนก็นำเข้าน้ำมันดิบน้อยมาก
2: ครับ
3: ก็จีนเขาก็พยายามที่จะอั้นๆการนำเข้าแล้วเขาใช้สต็อกของเขานะครับมาหลายเดือนเลยก็ตามข่าวเนี่ยการนำเข้าจากจีนลดลงไป30ประมาณสัก 30% บางท่านผมจำไม่ผิดนะครับแต่คำถามคือว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยจีนอาจจะต้องเริ่มนำเข้ามากขึ้นแล้วหรือยังเพราะว่าถึงจุดนึงเนี่ยก็คงอั้นไม่ไหวนะครับอันนั้นเป็นอีกอันหนึ่ง
2: ส่วนแสดงว่ายูเครนมีเป็นปรปักษ์กับอิหร่านด้วยซึ่งไม่ได้เฉพาะรัสเซียนะ
3: ไม่ได้กับอิหร่านครับกับรัสเซียครับกับรัสเซียตรงนั้นเป็นพื้นที่ของรัสเซียที่ใช้ขนส่งคราวนี้อิหร่านตามข่าวเนี่ยเหมือนบอกว่าอิหร่านกล่าวหาว่าทางยูเครนในโจมตีเรือของอิหร่านแต่ยูเครนตามข่าวเหมือนก็บอกว่าไม่ใช่เขาโจมตีเป้าหมายที่เป็นของรัสเซียอันนี้ก็ต้องไปเคลียร์กันนะครับต้องไปเคลียร์กันว่าตกลงว่ายังไง
2: วุ่นวายพอสมควรครับ
3: แต่ว่าก็มี3ประเด็นหลักๆที่ผมว่านะก็คือช่องแคบฮอร์มูสช่องแคบแบบแอลแมนเดฟแล้วก็แม้กระทั่งตรงทะเลดำตรงแคสเปียนไพป์ไลน์ด้วยเนี่ยที่มันเริ่มจะมีผลต่อการใช้พลังงานยังมีระยะสำคัญหรือเปล่าในครั้งหน้าคราวนี้จุดที่อันตรายในข้างหน้าเนี่ยเข้าใจว่าอีก 2-3 เดือนประมาณเดือนกันยาเนี่ยทางยุโรปต้องเริ่มสต็อกอัพไอ้พวกแก๊สธรรมชาติแล้วเพราะว่าเตรียมสำหรับหน้าหนาวแล้วด้วย
2: เข้าปลายปีครับ
3: ใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะไปในทิศทางไหนส่วนตัวผมเองผมกลัวว่าราคาน้ำมันมันจะไม่ลงไปเท่าไหร่เพราะผมไม่แน่ใจว่าอิหร่านกับอเมริกาจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่านะคร
2: ับมันเหมือนยิงโยมโจมตีแล้วก็หยุดแล้วน้ำมันก็ขึ้นแล้วก็มาลงนะครับคือนี่มันสถานการณ์สงครามที่มันเกิดขึ้นจริงๆหรือมันเป็นเรื่องทางการเมืองหรือไงไม่แน่ใจ
3: ก็เป็นที่ก็สรุปก็เป็นที่ว่าทรัมป์แกไปนึกว่าจะโจมตีแล้วล้มรัฐบาลอิหร่านได้ง่ายๆครับมันไม่ง่ายแล้วก็กลายเป็นว่ารัฐบาลอิหร่านก็ยังยืนหยัดอยู่ได้แล้วเขาก็ยังเปลี่ยนยุทธศาสตร์แล้วว่าไม่ได้ต้องการแค่วุฒินิวเคลียร์แล้วต้องการจะคุมช่องแคบของมอสโกด้วยยุทธศาสตร์หลักมีอยู่แค่นี้ครับแล้วก็ทรัมป์ก็ไม่รู้จะออกตัวยังไงจะหาบันไดลงยังไงก็ลงก็ไม่ได้จะปล่อยให้ถ้าปล่อยให้อิหร่านคุมช่องแคบฮอร์มูซ คือนึกว่าหันหลังกลับแล้วก็ให้อิหร่านคุมช่องแคบฮอร์มุซโอ้โหรับรองโดนถล่มแน่เลยจะเสียความน่าเชื่อถือของอเมริกาในการเลือกตั้งปลายปีนี้ก็คงโดนถล่มหนักว่าทำไปทำมากลายเป็นว่าให้อิหร่านคุมช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่ก่อนหน้าที่ทรัมป์โจมตีอิหร่านก็ไม่ได้มีอิหร่านก็ไม่ได้คุมช่องแคบแต่อย่างใดอะไรเป็นต้นเงี้ยมันก็เลยผมคิดว่าเขาก็เกลียดไม่เข้าขายไม่ออกนะครับแต่ว่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องตามต่อไปแล้วกันในความเห็นของผมเนี่ยผมกลัวว่าในที่สุดแล้วราคาน้ำมันจะเป็นขาขึ้นมากกว่าขาลงจากราคาน้ำมันปัจจุบัน
2: ก็
3: เตรียมไว้นิดนึงเพราะว่าที่ประเทศไทยราคาน้ำมันจริงๆยังไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าไหร่แล้วก็ไอ้น้ำมันที่จะแพงมากเป็นพิเศษคือน้ำมันดีเซลแล้วในกองทุนน้ำมันก็ค่อนข้างจะอุ้มดีเซลค่อนข้างมากของน้ำมันก็ติดลบอยู่เยอะก็เป็นห่วงเพราะว่าการทำแบบนี้มันทำได้ถ้าเรามั่นใจว่ามองไปข้างหน้าแล้วราคามันจะลงแล้วแต่หลังกองทุนน้ำมันเนี่ยก็จะคล้ายๆก็ได้เงินเข้ามาแล้วก็ลดหนี้แต่ว่าถ้าเกิดคาดการผิดแล้วราคาดีเซลมันไม่ลงเนี่ยกองทุนน้ำมันก็มีปัญหาว่าจะขาดดุลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเป็นภาระในที่สุดนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากคุยที่มีคนจะมาถามกันอยู่ตอนหลังนี่ก็คือเรื่องของภาษีศุลกากรของทรัมป์นะครับ
2: นี่อยู่ตอนแรกเหมือนแกว่ามีข่าวมันเน็บนะครับทรัมป์ว่าจากการรบแล้วหรือไงถึงได้มายุ่งเรื่องนี้อีกแล้วทำนองนั้น
3: คือต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าประธานทรัมป์เนี่ยแกชอบเรื่องนี้อยู่แล้วสำหรับแกเรื่องการเก็บภาษีศุลกากรเนี่ย
2: คร
3: ับที่แกพูดมาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ที่แกบอกว่าคำว่า tariff คำว่าภาษีศุลกากรเนี่ยเป็นคำที่สวยหรูที่แกชอบมากเลยเป็นอยู่ใน DNA ของแกที่แกอยากจะเก็บภาษีศุลกากรซึ่งในอเมริกาเองเนี่ยคนอเมริกันแล้วก็ผมเข้าใจว่าคนที่เกี่ยวข้องหลายๆคนเนี่ยก็งงว่าตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยทำให้ราคาสินค้าที่อเมริกาก็สูงขึ้น
2: ครับ
3: แล้วประชาชนก็เดือดร้อนอยู่แล้วคุณยังดันไปขึ้นภาษีศุลกากรอีกเนี่ยจะยิ่งทำให้ประชาชนยิ่งเดือดร้อนยิ่งจะมีผลกระทบเชิงลบในทางการเมืองอีกเข้าไปอีกด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าดูเหมือนทรัมป์แกก็ไม่ค่อยได้มองในด้านนั้นเท่าไหร
2: ่
3: ผมอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเรื่องภาษีเนี่ยศุลกากรเนี่ยจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงจะได้เข้าใจร่วมกันนะครับ
2: ครับ
3: ขอใช้เวลานิดนึงก็คือถ้าจำได้เนี่ยข่าวที่ออกมาล่าสุดเนี่ยออกมาว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาวันที่3กรกฎาคมเนี่ยใช้มาตรา301อำนาจภายใต้มาตรา301ของกฎหมายการค้า1974ของอเมริกาเนี่ยนะครับเก็บภาษีศุลกากรกับ60ประเทศ
2: ครับ
3: รัน 10% หรือ 12.5% นะครับอันนี้เนี่ย60ประเทศนี่รวมถึงประเทศไทยด้วยเราโดน 12.5
2: คือซึ่งสูงสุดเลยครับ
3: สูงสุดคือ10หรือ 12.5
2: ครับ
3: แล้วก็เสียเปรียบบางประเทศที่เขาโดนน้อยกว่าที่ซึ่งเป็นการตัดสินที่จริงๆแล้วไม่ค่อยถูกหลักการอะไรเท่าไหร่เลยนะครับมีบริษัทมีธุรกิจขนาดย่อมของอเมริกาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยได้ยื่นฟ้องศาลแล้วว่าการใช้มาตรา301อันนี้ใช้ผิดหลักการผิดประเภทผิดกฎหมายนะครับมาตรา301อันนี้เนี่ยนะครับหลักการของมันคือถ้ามีประเทศต่างถ้ามีประเทศอื่นๆเนี่ยมีมาตรการมีนโยบายที่ทำให้อเมริกาเสียเปรียบทำให้อเมริกาเนี่ยได้รับผลกระทบก
2: ็
3: ถูกฟ้อง301ได้หรือที่สำคัญอีกอันนึงคือถ้าทำละเมิดสนธิสัญญาของอเมริกาหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยก็ฟ้อง301ได้แต่ต้องมีการทำอะไรที่ทำให้อเมริกาเสียเปรียบได้รับผลกระทบที่ไม่สมเหตุสมผลกับอเมริกันนะครับ อันนี้ปกติเอกชนเป็นคนฟ้องแต่กรณีเซ็กชั่น301ที่ใช้เก็บภาษี 10-12.5% เนี่ย USTR เป็นคนเลือกที่จะฟ้องเองเลือกที่จะจะไปเริ่มการสืบสวนเอง
2: ครับ
3: เขาสืบสวนกรณีที่เขาอ้างว่าไอ้60ประเทศรวมทั้งเราเนี่ยนำเข้าสินค้าที่มีการใช้แรงงานบังคับแล้วเราเนี่ยป้องกันการนำเข้าอันนี้ไม่เพียงพอรวม60ประเทศรวมถึง EU ด้วยซึ่ง EU เขาหัวเราะบอกเฮ้ยเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยไม่มีหรอกยิ่ง Human Rights มากกว่าเข้มข้นกว่าอเมริกาที่ซ้ำเพราะฉะนั้นชัดเลยว่าอันนี้เป็นการอ้าง Section 301แล้วก็ฟ้องด่าไปตั้ง60ประเทศปกติ301เนี่ยจะฟ้องเฉพาะบางเรื่องและเฉพาะบางประเทศไม่ใช่ฟ้องพร้อมกัน60ประเทศ
2: ครับ
3: นะครับฉะนั้นตรงเนี้ยอย่าไปสนใจสาระของกฎหมายมากเลยเขาจะหาข้ออ้างมาเก็บภาษีมากกว่า
2: อืม
3: นะครับย้ำนะครับปกติ Section 301เนี่ยจะฟ้องเฉพาะกรณีและฟ้องเป็นรายประเทศแต่อันเนี้ยเล่นฟ้อง60ประเทศแล้วฟ้องโดยข้อหาที่ฟังดูแปลกๆมากการนำเข้าสินค้าที่มีการใช้แรงงานบังคับมาม
2: ีใช้แรงงานบังคับหมายถึงว่าใช้แรงงานผิดกฎหมายเหรอครับหรือว่าไง
3: แรงงานผิดกฎหมายนักโทษกดราคากดค่าจ้างให้ต่ำๆแล้วนำเข้ามาแล
2: ้
3: วทำให้อเมริกาเสียหายนี่คือข้อหาอเมริกาเสียหายนะครับงั้นตรงนี้อย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากว่าอย่าไปคิดมากว่าเขาทำอย่างสมเหตุสมผลไม่ต้องไปคิด
2: ครับ
3: สมเหตุสมผลหรอกนะครับแต่เขาจะทำเขาทำเพราะเขาใช้มาทดแทนไอ้กฎหมายที่อ้างเอามาใช้เนี่ยแล้วมันหมดอายุลงไปอันนี้ผมขอถอยหลังกลับไปนิดนึงมาเริ่มใหม่ถ้าจำได้เนี่ยวันที่2เมษายน2025ซึ่งวันนั้นเนี่ยทรัมป์จำได้ไหมครับมีออกข่าวใหญ่เลย CNN ออกข่าวที่แกถือโปสเตอร์ใหญ่ๆจำได้ไหมที่มีรายประเทศหลายๆประเทศเลยแล้วว่าเก็บภาษีเท่าไหร่จ
2: ้า
3: ข้างกับรัฐมนตรีพาณิชย์ลุตนิกเนี่ยยกป้ายยกไอตารางใหญ่ๆขึ้นมาวันนั้นคือวันที่25เดือนเมษายน2025ประมาณ15เดือนกว่าที่แล้วแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยใช้อ้างว่าเกิดภาวะฉุกเฉินในอเมริกาขาดดุลการค้าแล้วก็เก็บภาษีประเทศต่างๆ 10% ถึง 50% เลยวันนั้นเนี่ยอ้างกฎหมายเรียกว่า IEPA นะครับคือ International Economic Emergency Powers Act นะครับหลังจากอ้างอันนั้นแล้วก็เกิดความผันผวนกันมากมายเราก็วุ่นวายกันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเวลาผ่านมาเกือบปีหนึ่งนะครับคือประมาณเดือนกุมภาของปีนี้วันที่20กุมภาของปีนี้เนี่ยศาลสูงของอเมริกาก็ตัดสิน6-3ว่าใช้ IEPA เนี่ยผิดยกเลิกซะห้ามผิดรัฐธรรมนูญนะครับทีมของทรัมป์ก็เลยอ้างอีกกฎหมายหนึ่งชื่อ Section 112นะครับของกฎหมายเนี่ยเก็บภาษี 10% ภาษีนำเข้าทุกอย่างเลย 10% แต่อำนาจเนี้ยมันเป็นอำนาจที่ใช้ได้แค่150วันจากวันที่10กุมภาพันธ์2026
2: ครับ
3: 22เนี่ยเป็นเซคชั่นที่พูดแบบว่าถ้าอเมริกาขาดดุลชำระเงินเยอะๆเพราะว่าคนเอาเงินดอลลาร์แลกออกไปนอกประเทศเนี่ยใช้อำนาจนี้ได้ซึ่งก็ไม่ตรง
2: 122ไม่นานไม่ใช่112
3: 1122ครับ122
2: โอเค
3: section 122ของกฎหมาย
2: ครับครับ
3: อันนี้เนี่ยก็แก้ผ้าเอาหน้ารอดไปเก็บภาษี 10% แต่มันมีอายุแค่150วันเพราะในหลักการเนี่ยต้องการป้องกันไม่ให้เงินไหลออกให้เงินไหลออกมากเกินไปคราวนี้ไอ้กฎหมายอันเนี้ยที่ใช้ไป150วันที่เริ่มต้นจากวันที่20กุมภาพันธ์เนี่ยมันหมดอายุลงวันที่24กรกฎาคมเลยจำเป็นจะต้องเอาไอ้การตัดสินของ Section 301เนี่ยมาประกาศใช้วันที่23เพราะอีกอำนาจการจะหมดวันที่24พอดี
2: อ๋อครับ
3: ครับก็เลยเกิดอันนี้ขึ้นมาก็เลยเกิดไอ้ที่เราโดน 12.5 ขึ้นมาโอเค
2: เอามาต่อเอามาแทนไอ้122ที่หมดอายุ
3: มาเชื่อมต่อมาตรา122
2: ครับ
3: นะครับ122ก็มาเชื่อมต่อเดิมทีที่ใช้ IEPA แล้วก็ใช้แล้วถูกศาล ฎีกาตัดสินว่าผิดกฎหมายเนี่ยก็เลยมาเชื่อมต่อใช่ไหมก็เลยมีตอนที่หนึ่งคือใช้ไอเอป้าตั้งแต่เดือนเมษาปีที่แล้วมาถึงก
2: ุ
3: มภาปีนี้พอกุมภาภาพก็ใช้122มันก็หมดอายุอีกวันที่23กรกฎาก็เลยต้องมาใช้24กรกฎาก็ต้องมาใช้กฎหมายใช้ section 301เมื่อวันที่23ที่ผ่านมา
2: ครับ
3: ถามว่าเราโดน 12.5 ใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช
2: ่
3: 12.5 เนี่ยนะครับมัน on top คือเพิ่มไปจากที่อเมริกาเก็บปกติที่เรียกว่ากฎเก็บ MFN นะครับเก็บ Most Favored Nation เนี่ยอเมริกาโดยเฉลี่ยก่อนหน้าที่ทรัมป์จะเข้ามาเนี่ยเขาเก็บภาษีเฉลี่ยแค่ 2%
2: ครับ
3: ดังนั้นก็เลย2บวก 12.5 ก็จะเป็น 14.5 ยกตัวอย่างนี้โดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยถ้าเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรเนี่ยก็จะโดนหนักกว่านี้สินค้าเกษตรเนี่ยจะเฉลี่ยโดนประมาณ4ก็บวก 12.5 นั่นคือสิ่งที่โดนเสร็จแล้วเนี่ยมันยังมีนี่ว่าบางส่วนนะครับอันนี้เป็นผลจากการเมืองเนี่ยทีมทรัมป์รู้ว่าอเมริกาไม่มีของแล้วก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายของประชาชนสูงเกินไปก็เลยมี exclusion list ก็มีส่วนที่เขาบอกไม่โดนแล้วก็ exclusion list ไปเพราะฉะนั้นแม้ว่า 12.5 เนี่ยมันในหลักการมันจะ cover ตั้ง 99% ของสินค้าที่นำเข้าจากอเมริกาแต่เนื่องจากมีการข้อยกเว้นเนี่ยเข้าใจว่ายกเว้นไปเกือบ 50% ของสินค้าที่จำเป็นที่อเมริกาต้องเอาเข้า
2: ครับ
3: นะครับโอเคมีอีกส่วนนึงอีกเสี้ยวนึงที่โดนหนักกว่านั้นคือเสี้ยวที่โดนมาตรา232คือมาตราที่ว่าด้วยการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจอันนั้นเนี่ยก็จะโดนหนักกว่าอีกอย่างเช่นโดน25หรือ 30% อย่างเช่นภาษีเหล็กกล้าภาษีอลูมิเนียมแล้วก็ภาษีอย่างเช่นยางรถยนต์จากไทย
2: อ๋อนี่อันที่ขึ้นไปแล้วคร
3: ับ ใช่ครับแล้วก็มีภาษีชิ้นส่วนรถยนต์จากไทยเนี่ยก็โดน25ไปแล้ว
2: คร
3: ับ อันนั้นก็จะไม่เกี่ยวข้องกับ 12.5 ก็โดนเพราะโดน
2: คร
3: ับ ฉะนั้นมันก็เลยมีความสลับซับซ้อนมากเลยตอนนี้ไปส่งของไปที่อเมริกาเนี่ยมีความยุ่งยากยุ่งเหยิงมากเลยนะครับ
2: คุณต้องไปดูคุณต้องไปโฟกัสเอาว่าคุณอยู่กลุ่มสินค้าประเภทไหนแล้วโดนเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่ทั้งหมดจะโดน 12.5 ทั้งน
3: ั้นถูกต้องแต่มันแย่กว่านั้นอีกตรงที่ว่ามันมีเซ็กชัน301อีกอันนึงที่เราจะมีสิทธิ์โดนอีกโดนอีกชั้นหนึ่งนะครับเมื่อกี้มีเซ็กชัน301เรื่อง forced labor หรือเรื่องการบังคับ
2: การ
3: ใช้แรงงานบังคับ USCR เนี่ยเขาสอบสวนไทยและอีก15ประเทศอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่เรียกว่าคือเรื่องที่เรียกว่าการมีกำลังการผลิตส่วนเกินแล้วก็ขายของมาที่อเมริการาคาแพงไอ้ราคาถูก
2: อันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจประเด็นนี้ผมอ่านเจอเหมือนอาจารย์รบกวนอธิบายนิดนึง
3: ครับคืออย่างนี้ครับเมื่อเดือนมีนาเนี่ยเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ย
2: ครับ
3: CR เขาเริ่มการสอบสวนเซ็กชัน301 2กรณีกรณี forced labor เล่าให้ฟังแล้วเมื่อกี
2: ้ครับ
3: นะครับและอีกกรณีหนึ่งคือเขาใช้คำว่า structural excess capacity ก็คือมีกำลังการผลิตส่วนเกินที่ยืดเยื้ออยู่ในโครงสร้างของเศรษฐกิจหมายความว่าประเทศเราเนี่ยโดยไม่รู้ทำไมนะมีกำลังการผลิตเกินเอาไว้เยอะมากเลยและไอ้ที่เกินเนี่ยมันใช้ในประเทศไม่พอก็เลยต้องไปขายในต่างประเทศดั้มราคาถูกๆไปที่อเมริกาและก็นั่นคือที่เขากล่าวหาเรานะครับเขากล่าวหาว่าอย่างนั้นไม่ใช่เราคนเดียวคือกล่าวหา16ประเทศนะครับไอ้16ประเทศเนี่ยต้องบอกว่าก็ประเทศหลักๆก็คือในเอเชียแล้วนี่แหละก็คือผมเรียงเลยนะครับมีจีนมีญี่ปุ่นมีอินเดียมีเกาหลีใต้มีไต้หวันมีเม็กซิโกมีเวียดนามมีสิงคโปร์มีสวิตเซอร์แลนด์มีนอร์เวย์มีอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีเขมรมีไทยมีบางประเทศแล้วก็มีสหภาพยุโรปด้วยดังนั้นในกลุ่มนี้ก็จะมีที่ไม่ใช่เอเชียเนี่ยก็จะมีสหภาพยุโรปใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: มีสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีนอร์เวย์นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นเอเชียซะเกือบทั้งหมดคราวนี้อันเนี้ยเขาอ้างว่าประเทศไทยเนี่ย มีการใช้กำลังการผลิตต่ำกว่า 60% ต่อเนื่องมา2ปีนะครับแล้วเราก็มีการเกินดุลการค้ากับอเมริกามหาศาลซึ่งข้อ2นี่จริงข้อ1ก็จริงแต่เดี๋ยวผมจะให้ฟังว่ามันจริงเพราะอะไรข้อ1มันจริงเพราะจริงๆเนี่ยเราพูดตรงๆคือเหมือนกับว่ามีสินค้าจีนราคาถูกเข้ามาแล้วของไทยเราขายไม่ได้จริงไหมครับ
2: อือฮึครับ
3: มากกว่าแต่เขาใช้มาอ้างอันเนี้ยนะครับแต่เขาก็อ้างด้วยเขาก็ยอมรับด้วยว่ามี concern regarding supply chain circumvention คือเขาอ้างว่าโอเคของเราเนี่ยมีการ transshipment หรือมีการส่งสินค้าผ่านเป็นตัวกลางให้ส่งสินค้าของจีนผ่านมาที่อเมริกาด้วยก็มี3ข้อหาอันนี้นะครับตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมยังเป็นห่วงอยู่เพราะอันเนี้ยแม้ว่าคดีเนี่ยจะเริ่มสอบสวนพร้อมกันยังไม่มีผลออกมายังไม่มีผลออกมาเหมือนรอให้เราเจรจากับเขาก่อนถ้าจะเจรจาเขาไม่เป็นที่พอใจอันนี้เราจะโดนอีกล็อกหนึ่งครับ
2: เดี๋ยวไปอีกแป๊บนึงได้ไหมอาจารย์ฟังแล้วดูเหนื่อยเหมือนกันนะเรื่องนี้ค่อนข้างดึงตัวมาตรการหลายเรื่องมาผสมกันแล้วก็ท้ายที่สุดเราก็คือความต้องการของอเมริกาที่จะขึ้นภาษีนั่นแหละแต่ว่าใช้วิธีไหนกลไกอะไรเครื่องมืออะไรมันก็ไล่เรียงกันมาที่อาจารย์บอกมาสักครู่เดี๋ยวพักเบรกกันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าขยายความเพิ่มเติมกันต่อสักครู่ครับ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะThinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
8: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
8: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: ก่อนจะไปพูดคุยกันกับอาจารย์สุภวุฒิสายเชื้อต่อนะครับมีข่าวสารดีๆครับท่านไหนกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นครับแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้นะครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินครับแต่คุณมีบ้านห้องชุดนะครับแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดมีที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.thสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โทร GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับคุยกันต่อนะครับอาจารย์ครับผมไปดูข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของมาตรการ301ที่พูดถึงคือถ้าฟังดูไส้ในอ่ะเขาพูดถึงเรื่องความโปร่งใสในการทำธุรกิจซัพพลายเชนมาตรฐานแรงงานสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้คือฟังดูเหตุผลก็ฟังดูดีนะอาจารย์แต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่ข้ออ้างที่เราคุยกันหรือว่าที่มีการพูดถึงหรือเปล่า
3: อ๋อเป็นข้ออ้างแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเป็นข้ออ้างแน่นอน
2: คือไปอ่านรายงานบางฉบับมันเขียนเหตุผลดูดีทีเดียว
3: ใช่ครับแต่ว่าถ้าแกะลึกๆไปก็จะเห็นอย่างเช่นกรณีของประเทศไทยเนี่ยถ้าบอกว่าเรามีกำลังการผลิตส่วนเกินก็เราต้องส่งออกเราจนกระทั่งในประเทศเนี่ยมีแล้วก็ใช้ไม่หมดแล้วก็ต้องส่งออกไปใช่ไหมครับคือเรา excess capacity แปลว่าอย่างนั้นแต่มาดูตัวเลขมันฟ้องเนี่ยว่าจริงๆการค้าเราไม่ได้ค้ากับอเมริกาคนเดียวเราค้ากันทั้งโลกใช่ไหมครับถ้าจะดูจริงๆเราต้องเกินดุลการค้ากับทั้งโลกมหาศาลจริงไหมมันไม่ใช่แค่กับอเมริกาแต
2: ่
3: ประเทศไทยเราเนี่ยเรากำลังขาดดุลการค้าหนักมากเลยปีนี
2: ้
3: หนักมากเลยปีนี้ตั้งแต่ต้นปีนะครับเราขาดดุลการค้ามกราถึงเดือนมิถุนาเนี่ยขาดดุลการค้าไป 31,700 ล้านเหรียญสหรัฐ1ล้านล้านบาทนะครับ1ล้านล้านกว่าบาทนะครับเฉพาะเดือนเมษาขาดดุลไป 10,000 ล้านพฤษภา 5.7 พันล้านแล้วก็มิถุนาอีก 6.5 พันล้านเยอะมากเลย เยอะมากเลยฉะนั้นมันไม่ใช่ excess capacity หรอกถ้ามองในแง่นี้นะครับตอนที่เรากลายว่าเราตอนหลังเนี่ยเรานำเข้าสินค้าทุนมาลงไอ้ data center และอื่นๆเองแล้วเราก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงมากเลยเราไม่ได้มี excess capacity แน่นอนดูแบบนี้แต่ประเทศที่มีจริงๆคือจีนในช่วง6เดือนแรกของปีนี้จีนเกินดุลการค้าเก
2: ิน
3: ดุลการค้า 576,000 ล้านเหรียญอันนั้นน่ะของจริงนั่นน่ะของจริงไม่ว่าจะดูในมิติอะไรเขาเกินดุลการค้ากับหลายๆประเทศไปหมดเลยแล้วก็โดยรวมก็เกินดุลการค้าด้วยนะครับแต่ประเด็นมันกลับมาอย่างนี้ว่าอเมริกาจะใช้อันเนี้ยมันไปอำนาจมากดดันเราให้เปิดตลาดโน่นนี่นั่นแล้วถ้าเราไม่ยอมเนี่ยดีไม่ดีเราจะโดนอีกล็อกหนึ่งเราจะโดนอีกล็อกหนึ่ง on top ขึ้นไปอีกจาก 12.5 ที่โดนไปแล้วอันนี้ก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเงียบมากเลยไม่มีข่าวเลยว่าตกลงฝ่ายไทยเราเจรจาไปถึงไหนแล้วก็ท่าทีอเมริกาเป็นยังไงแล้วก็อเมริกาจะตัดสินจะออกตัวเลขมาเมื่อไหร่นะครับไม่ทราบจริงๆอันนี้ไม่ทราบจริงๆไม่มีข้อมูลแล้วก็เป็นไปได้ว่าที่อเมริกาเขาดีเลย์อยู่เขาอาจจะในใจเขาสองจิตสองใจว่าการเก็บภาษีแบบนี้นะครับมันจะทำให้คนอเมริกาเองได้รับผลกระทบรุนแรงแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้คนอเมริกาเขาบ่นอยู่แล้วว่าของเขาก็แพงค่าครองชีพก็สูงอาจจะมีประเด็นการเมืองอันนี้อยู่ด้วยส่วนหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ก็เจรจากับฝ่ายไทยก็ยังไม่เสร็จเข้าใจว่ายังไม่เขาไม่แน่ใจไปถึงไหนตกลงกันได้หรือไม่ได้ยังไงมีจุดที่ตรงไหนที่คุยกันยังตกลงกันไม่ได้ที่จะต้องมีการตัดสินใจกันแล้วก็มีเดดไลน์เมื่อไหร่นี่ไม่ทราบเลยจริงๆแต่มันเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะกระทบกับการส่งออกของไทยอีกล็อกหนึ่งนะครับซึ่งถ้ากระทบเนี่ยมันจะกระทบแรงเพราะว่าเราส่งออกไปที่อเมริกาตอนนี้สัดส่วนเราส่งออกไปที่อเมริกาเนี่ยมันสูงถึงประมาณสัก 25% ของการส่งออกทั้งหมดแล้ว
2: ไปย้อนความดูพออาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ผมก็เปิดหน้าข้อมูลข่าวตามเว็บไซต์พอคลิกเข้าไปก็ไปเจอว่าเหมือนเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนเรามีการเข้าไปเจรจา
3: เอาไปครับไปเจรจาใช่ไปเจรจาแต่เจรจาแล้วผลเป็นไงไม่เคยบอกไหมครับ
2: ผมพยายามหาผลให้อาจารย
3: ์ไม่มีครับไม่มีครับไม่มี
2: ตอนนั้นถ้ารองนายกสุวัตจีไปกับคณะ
3: ใช่ครับ
2: ด้วยฮะ
3: ไม่มี
2: พยายามที่จะเจรจาภายใต้มาตรา301กรณีแรงงานมีผลจากผลเบื้องต้นทำให้ไทยอยู่ในกลุ่มที่ถูกเก็บภาษีเพิ่มเติม 12.5%
3: คร
2: ับ ผมไม่มีรายละเอียดขนาดใช่ถึงที่อาจารย์พูดถึงใช่ใช่
3: ไม่มีครับไม่มีครับ
2: ต่อให้มีผลการเจรจาผลการเจรจาเขาออกมาไม่ได้เป็นผลบวกแน่นอนเพราะผลลัพธ์แล้วเราก็โดนอยู่ใน
3: ขายมันจะโดนมากกว่านี้ไงครับที่ผมบอกไงมันจะโดนมากกว่านี้เพราะมันจะมีอีกเคสหนึ่งไงนี่เคสผ่านไปแล้วนี่จบแล้วโดนไปแล้ว12.5แต่มันจะโดนอีกไงครับโดนอีก16ประเทศเนี่ยมีสิทธิ์จะโดนอีกไงครับ
2: โอ้โหครับอ
3: ันนี้กรณีของจีนผมไม่แน่ใจว่าทรัมป์เองแกก็แย้งไม่กล้าชนจีนแล้วหรือเปล่าแล้วจริงๆทรัมป์เนี่ยจะเชิญจีนมาจะได้เชิญประธานดีซีจิ้นผิง
2: ใช่ครับ
3: ที่อเมริกาเดือนกันยาด้วย
2: ครับ
3: ทรัมป์ก็อาจจะเกรงใจจีนฉะนั้นถ้าเกรงใจจีนแต่ไม่รู้เกรงใจเราหรือเปล่าเนี่ยและประเทศอื่นๆหรือเปล่าแค่ไหนก็ต้องไปดูอีกทีครับอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกกันสองที่อเมริกาเนี่ย25% ทีนี้บางคนอาจจะบอกไม่เป็นไร 25% ในจริงๆไม่ได้ส่งออกเยอะขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันมีหลายสินค้าที่เราส่งออกไปเนี่ยเป็นสินค้าที่ทำโดยบริษัทของอเมริกาเองนะครับซึ่งอันนั้นเขาคงจะไปดูแลแก้กันเองได้หรือไม่ก็เป็นไปได้ว่ามันมีสินค้าอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของบริษัทซีเกตบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของฮีลิตแพ็กการ์ดและอะไรอื่นๆเนี่ยที่ถึงเวลาเก็บภาษีที่ไม่ดีทางอเมริกาก็จะยกเว้นเพราะว่าอเมริกาเองเขาก็ต้องใช้ของก็เป็นไปได้นะครับแต่มันก็กระทบกับคนไทยอยู่ดีก็แต่ว่าคำถามคือว่ามันจะอาจจะไม่ยกเว้นก็ได้แล้วถ้าไม่ยกเว้นก็มีคนไทยทำงานอยู่ดีอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าอย่างนั้นดีไม่ดีมันมีสินค้าของคนไทยจริงๆในพวกส่งออกข้าวส่งออกพวกอาหารส่งออกพวกเครื่องประดับส่งออกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยประมาณสัก600,000-700,000 บาทนะครับที่เป็นของคนไทยเลย
2: คร
3: ับนะครับแล้วก็อันเนี้ยดีไม่ดีจะเป็นเป้าหรือเปล่า แต่ตัวเลขกลมๆเนี่ยอย่างน้อยถ้าจำไม่ผิดประมาณสัก600,000 ล้านบาทที่เป็นของคนไทยแล้วก็กระทบกับคนไทยที่จ้างงานคนไทยเป็นนับล้านคนเหมือนกัน
2: ก็เป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะย้าย เช่นสมมติซีเกตจะย้ายฐานการผลิตไปอยู่ประเทศอื่น
3: ไม่ครับไม่ได้ประเทศไทยแปลกมากตามเท่าที่ผมรับทราบมาเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่คนไทยเราเก่งมากในการประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ
2: ์
3: มา40 ปีแล้ว
2: โอ้คร
3: ับ แล้วก็ถ้าคือเนื้อออกไหมถ้ามันทำได้นะป่านนี้จีนเอาไปทำแล้วก็ยัง
2: ทำได้ไม่ทำนานแล้ว
3: ส่วนใหญ่นะครับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ยก็ทำที่โดยที่เมืองไทยก็จะมีทำโดย3 บริษัทใช่ไหมครับคือ Seagate Western Digital แล้วก็ Toshiba
2: ใช่
3: แล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็มาประกอบที่เมืองไทยแล้วประเทศไทยครองตลาดซึ่งเดิมทีจำได้ว่าระบบ Hard Disk Drive เนี่ยเป็นอะไรที่ของล้าสมัย
2: เหมือนจะไม่ใช้แล้ว
3: ครับใช่แต่ปรากฏว่าพอมียุค AI กลายว่า Hard Disk Drive เนี่ยต้องใช้เพราะว่ามันเป็นวิธีเก็บข้อมูลที่เสถียรที่คงทนและถูกที่สำหรับใช้ใน data center ฉะนั้นก็เลยมีบูมมากเลยเรื่องของการทำฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อันนี้นะครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าในบางส่วนเนี่ยเราก็มีศักยภาพตรงนี้จริงๆแล้วใช้คนไทยจริงๆทำมาตลอดเราก็เข้าใจว่าไม่มีทางเทรนที่ไหนทำได้ง่ายๆที่อื่นนะครับเอามาแข่งไม่ได้นะครับ
2: อ
3: ันนี้ก็คือภาพรวมซึ่งก็เป็นห่วงว่าอันนี้เป็นดาวน์ไซด์ริสของประเทศไทยแล้วประเทศไทยจะมีดาวน์ไซด์ริส2 อันใช่ไหมข้อหนึ่งคือราคาน้ำมันสูงแล้วเราก็นำเข้าน้ำมันเยอะอันที่2ก็คือเรื่องของอเมริกาเนี่ยนะครับและเรานำเข้าน้ำมันเนี่ย10%กว่าของ GDP เราส่งออกไปที่อเมริกา25%ของ GDP ถ้า2 อันนี้กระทบรุนแรงเนี่ยมันกระทบประมาณ1/3ของ GDP ของประเทศไทยครับภาพโดยรวมๆนะครับ
2: ครับ
3: นี่อยากขอเปลี่ยนเกียร์ไปคุยอีกเรื่องนึง
2: ได้ครับ
3: คนละเรื่องเลยนะครับคือเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: โอ้ที่มีปัญหากันนะอาจารย์
3: คือเราจะเห็นว่ามีปัญหาว่าคนตกหล่น
2: ใช่ครับ
3: ผมอยากจะดูในภาพใหญ่มากกว่าว่าตัวเลขมันบอกอะไรเรา
2: ค
3: ือจำข่าวจะเป็นเน้นว่าคุณลุงคุณป้าพวกนี้ไปตกหล่นไปได้คุณตาคุณยายไม่ตกหล่นไปได้แต
2: ่
3: ผมมาดูภาพใหญ่ดีกว่าว่าภาพใหญ่เนี่ยมันมีอะไรที่น่าเป็นห่วงแค่ไหนอย่างไร
2: ครับก็
3: มีข่าวออกมาผมเห็นออกมาเยอะเลยเนี่ยก็เลยอยากจะมาไฮไลท์ตรงนี้นะครับมามุ่งย้ำเน้นตรงนี้ว่าทำไมประเทศไทยเราเนี่ยดูน่าเป็นห่วงกว่าที่คิดเพราะว่าคนที่อยู่ในช่วงอายุวัยทำงานคืออายุ18 ถึง 60 ปีเนี่ยมีคนลงทะเบียนขอบัตรสวัสดิการตั้ง 11.8 ล้านคน 11.8 ล้านคน
2: ครับ
3: เราพงนึกภาพนะคนพวกนี้ในหลักการควรจะทำงานได้มีงานทำกลับไปดูตัวเลขประเทศไทยเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในแรงตลาดแรงงานเนี่ยมีอยู่41 กว่าล้านคน
2: ครับ
3: นะครับ41 กว่าล้านคนแล้วมีงานทำ41 ล้านคนเหมือนกันประเทศไทยเนี่ยตามตัวเลขสถิติของทางการเนี่ยมีคนว่างงานไม่กี่แสนคนนะครับ
2: ใช่ก็เราอัตราการว่างงานน้อย
3: ก็เรามีประชากรอยู่ในแรงอยู่ในวัยแรงงานเนี่ยนะครับ 41.6 ล้านคนมีคนมีงานทำประมาณ41 ล้านคนว่างงานในตัวเลขเนี่ยว่างงานแค่600,000 คน
2: ครับ
3: แต่ทำไมคนที่ต้องไปขอบัตรคนจนเขาไปขอนะเขายังไม่ได้นะครับแต่ขอเนี่ยตั้ง 11.8 ล้านคนคราวนี้บางคนบอกให้เขาขอไปแต่ผมพูดจริงๆนะลองนึกภาพนะครับเราอยากเป็นคนที่ไปขอบัตรคนจนเลยถ้าเราไม่จนจริง
2: ๆคนอยากขอเพราะไม่จนหรือคนอยากขอที่ไม่จนจริงมีนะอาจารย์ผมได้ยินอยู
3: ่อาจจะมีแต่ว่านึกออกไหมว่าใครอยากที่จะไปที่ไหนไปคุยกับเพื่อนว่าผมเนี่ยมีบัตรคนจน
2: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็
3: ไม่ใช่ว่าบัตรคนจนนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นคือบัตรคนจนนั่นแหละ
2: ใช่
3: อยากจะไปโม้ว่าเนี่ยผมมีบัตร
2: ได้บัตรนะ
3: มันไม่น่าจะมีถึง11 ล้านคนที่กล้าไปลงนี้ถ้าไม่ลำบากจริงๆ
2: มันก็ไม่น่าภูมิใจเท่าไหร่อ่ะพูดตรงๆ
3: ไม่น่าภูมิใจเลยคราวนี้เด่นที่ว่าโอเคแล้วปรากฏว่ากรองมาแล้วได้รับสิทธิ์เนี่ย 5.4 ล้านคน 5.4 ล้านคนจาก41ล้านคนที่มีงานทำเป็นยังไงได้ยังไงว่าคนไทย41ล้านคนเนี่ยนะครับที่มีงานทำเนี่ยจนตั้ง 5.4 ล้านคนคืออ
2: าจารย์ก็จะบอกว่ามัน
3: แล้วเงินเดือนไม่พอได้เงินเดือนไม่พอกิน
2: อ
3: ่ะนะครับ
2: กี่เปอร์เซ็นต
3: ์เยอะขนาดน
2: ี
3: ้ทำไมมันเยอะขนาดนั้นซึ่งดูอย่างนี้แล้วเนี่ย KPI หลักน่าจะเป็นว่าเราทำยังไงให้ประเทศเราเนี่ยสร้างงานให้คนที่เขาอยู่ในวัยแรงงานที่มีงานทำแล้วไม่ต้องไปพึ่งบัตรสวัสดิการของรัฐ
2: อ๋อ
3: ส่วนของเอาส่วนของคนที่ทำงานน่ะคือในหลักการถ้าคุณมีงานทำงานมันน่าจะให้ผลตอบแทนเพียงพอที่จะไม่ต้องไปขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ครับ
3: ถึงขนาดตั้ง5ล้าน 5.4 ล้านคนดีไม่ดีขอสัก1ล้านคนยังฟังดูไม่ค่อยดีเลยแต่5ล้านคน 5.4 ล้านคนนี่เยอะมาก
2: ครับ
3: นะครับคราวนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยก็จะปรากฏว่ามีคนไปลงทะเบียนเนี่ย7ล้านคนแล้วได้รับสิทธิ์เนี่ย4ล้านคน4ล้านคนคราวนี้คำถาม4ล้านคนถ้าเราดูข่าวเนี่ยจะเหมือนก็ดีไม่ดี4ล้านคนเนี่ยน้อยไปเพราะคนที่ตกหล่นส่วนใหญ่ที่เป็นข่าวเนี่ยจะกลายเป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยจริงมั้ย
2: ใช่ใช่ครับอาจจะมากกว่านั้นตัวเลขจริง
3: อาจจะมากกว่านั้นแต่คราวนี้คำถามคือถ้าตั้ง4ล้านคนนี่เยอะมั้ยผมก็ต้องบอกว่ากลับไปเช็คดูตัวเลขแล้วก็ต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยเยอะมากๆเลย
2: เพราะบ้านเราเข้าสังคมผู้สูงวัยนานแล้วอาจารย์หรือเปล่า
3: แต่คุณวรพงษ์นึกภาพนะครับคนที่อายุ60ปีหลังจากทำงานมาแล้วเท่าไหร่35ปีมีประชากรอยู่ในวัยตอนนี้ประมาณ14ล้านคน14ล้านคนลงทะเบียนตั้ง7ล้านคนครึ่งนึงเหรอคิดว่าตัวเองจนหลังจากทำงานมาทั้งชีวิตนึกภาพสิครับรัฐบาลบอกว่าจนจริง 4.1
2: ล้านตัวเลขนี้มาภาพมันก็จะขึ้นว่ามันน่าตกใจ
3: คือเกือบ1ใน3เนี่ยของผู้สูงอายุเนี่ยจนนะครับเนี่ย
2: ครับ
3: ให้ดูแล้วค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงคราวนี้ผมก็เลยไปเจาะข้อมูลดูเพิ่มเติมนะครับข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยได้มาจากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุที่เขามีทำตัวเลขทุกปีนะครับคุณวรพงษ
2: ์
3: แล้วก็ตัวเลขล่าสุดเนี่ยตัวเลขเป็นอย่างนี้ครับผมไปดูตัวเลขนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เราเริ่มต้นก่อนว่ามีคนสูงอายุ60ขึ้นไปเนี่ยประมาณ14ล้านกว่าคน14ล้านกว่าคนเนี่ยได้รับสิทธิ์ไปแล้วเนี่ย4ล้านคน 4.1 ล้านคนก็เป็นคนจนเนี่ยประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งสูงมากนะครับก็กลับไปดูตัวเลขถ้ากลับไปดูตัวเลขต่างๆที่เท่าที่มีอยู่เนี่ยในไอ้รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: มันก็พ้องออกมาใกล้เคียงเหมือนกันเขาบอกว่าเขาคำนวณสัดส่วนคนจนปี2564นะครับปี2564ของทางรายงานอันนี้บอกว่าจะมีอยู่ประมาณ 18.1% ซึ่งอันนี้มันคงเป็นตัวเลขที่คำนวณที่จนจริงๆอันนี้เขาใช้เขาเรียกว่าดัชนีความจนในหลายมิติ Multi-Dimensional Poverty Index คือจนทั้งในด้านการศึกษาด้านการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพความเป็นอยู่และความมั่นคงทางการเงินตัวเลขออกมาเนี่ยสำหรับคนอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมีทั้ง 18.1% นะครับ 18.1% กลับไปดูตัวเลขที่ทางการเขาทำตัวเลขมาให้ดูเนี่ยนะครับก็บอกว่าคนกลุ่มพวกนี้ต้องพึ่งพาเงินของรัฐบาลอยู่ค่อนข้างมากเลยคือมันมีตัวเลขที่ดูที่น่าเป็นห่วงตรงที่ว่ามีตัวเลขที่ถอยหลังไป10ปีนะครับคุณวรพงษ
2: ์ครับ
3: รายได้หลักของผู้สูงอายุเนี่ยมาจากตรงไหน เมื่อปี2545รายได้หลักมาจากบุตร 58.1.47

0: พิ่มขึ้นเรื่อยๆบุตรหลานก็เลี้ยงไม่ค่อยไหวเรื่อยๆ
1: อืมผมเหลือเวลาแค่สักหนึ่งนาทีอาจารย์โทษที
0: ครับก็หนึ่งนาทีก็ไม่มีอะไรก็เล่าให้ฟังว่า
1: ค
0: นเนี่ยเป็นห่วงแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนผู้สูงอายุเนี่ยยังทำงานที่ทำงานอยู่เนี่ยก็มีอยู่ไม่เยอะอาจจะมีอยู่สัก30-40%แล้วก็ส่วนใหญ่ทำงานในภาคเกษตรซึ่งมีรายได้แค่13,623 บาทต่อเดือน
1: ขอ
0: โทษครับด้านเกษตรด้านภาคการผลิตนะฮะส่วนน้อยไปลงไปทำงานที่นั่นส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ภาคเกษตรกรรมที่มีรายได้เพียง5,459 บาทต่อเดือนครับ
1: สรุปคือว่าสถานการณ์ตัวเลขของผู้ที่ถือบัตรคนจนและจนจริงๆและเป็นผู้สูงวัยถ้าลงโฟกัสลงไปอีกเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเพราะผู้สูงวัยได้รับการดูแลจากบุตรหลานน้อยลงรัฐต้องอุ้มมากขึ้นนะ
0: คร
1: ับผมประมาณนี้ขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์โอ้ข้อมูลอันนี้ผมว่าเป็นประโยชน์ที่เราเห็นภาพใหญ่โดยรวมแทนที่เราโฟกัสแต่เรื่องว่าใครหลุดรอดจากบัตรไม่ได้ยังไงอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ
0: คุณครับ
1: สวัสดีครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลายเรื่องเรื่องสอบท้องถิ่นครับวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์มีคำที่น่าสนใจบอกว่าเดินหน้าไปแล้ว7 action โอ้โหนี่ไม่รู้ว่าใครไปเตรียมแผนหรือเทคนิควิธีการในการสื่อสารมีตั้งแต่ย้ายผู้บริหารตั้งรองปลัดตั้งกรรมการสอบตั้งท่านรองนายกให้ความร่วมมือตำรวจปปช.เตรียมยกเลิกบัญชี 5,000 กว่ารายชื่อและให้รอดูหมายเรียกนี่ไล่เรียงกันมาถึง7 action ปกติในการทำงานครับเขาบอกการทำงานมี3ส่วนครับ input outputเอาคำครับหนึ่งก็คือลงมือลงแรงไปเท่าไหร่อันที่สองคือผลของการลงมือลงแรงแล้วสามก็คือผลลัพธ์มูลค่าหรือคุณค่าของการลงมือลงแรงสำคัญที่สุดเวลาเราทำงานถ้าเราเป็นงานระดับบนงานระดับสูงเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่วัดกันสิ่งที่ทำหรอกครับเขาวัดกันที่ผลของงานว่าทำไปแล้วผลลัพธ์กันออกมากันยังไงแบบไหนอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าการทำงานสมัยนี้เนี่ยจะอ้างอิงเฉพาะว่าทำอะไรไปบ้างไม่ได้ก็อยากจะให้ดูเรื่องของผลของสิ่งที่ทำน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญขณะเดียวกันวันนี้ต้องเรียกว่ายังเป็นประธานกสทช. อยู่เพราะว่ายังไม่มีการทูลเกล้าขอให้พ้นจากประธานกสทช.คุณหมอสรณะเข้าประชุมครับแต่ว่ากรรมการกสทช.อีก3ท่านวันนี้ท่านก็ใช้สิทธิ์ลาก็ทำให้ไม่สามารถที่จะทำงานที่คั่งค้างอะไรกันต่อไปได้ในระดับที่จำเป็นจะต้องมีบอร์ดในการตัดสินใจนี่ก็ยังคงเป็นประเด็นค้างคานะครับเพราะว่าฝั่งหนึ่งเขาก็มีบอร์ดสรรหาเขาก็มีมติก็คือไม่ให้คุณหมอไปต่อในขณะที่คุณหมอก็บอกว่าถ้ายังไม่ได้มีการปลดเกล้าให้ออกท่านก็ยังทำหน้าที่ขณะเดียวกันท่านก็มีประเด็นในทำนองว่าคณะกรรมการสรรหาเนี่ยมันหมดอายุมันหมดหน้าที่ตรงนั้นไปแล้วแล้วก็เตรียมที่จะยื่นสายปกครองครับแล้วก็จะไปดัดหน้าที่จนกว่าที่จะมีปลดกล้าส่วนประเด็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันกรณีเรื่องของสว.ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่เคยร่วมวงเจรจาก่อนอันนี้ก็มีการตั้งคำถามกันถึงเรื่องการไปปรากฏตัวที่โรงแรมแถวรางน้ำท่านนายกก็บอกโอ้ใครๆก็ไปเจอกันก็สวัสดียกมือไหว้คุณสมรู้สุขสมรวยครับก็ออกมาตอบโต้ฝ่ายค้านบอกคลิปเก่า2ปีแล้วกกต.ตรวจสอบจบแล้วแล้วก็เตรียมที่จะให้ฝ่ายกฎหมายถอดเทปแล้วก็ฟ้องด้วยเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ยังคงอยู่ในกระแสส่วนเรื่องน้องเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอ่างทองครับวันนี้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองกับคุณหมอโรงพยาบาลอ่างทองที่เป็นคุณหมอเด็กนี่ในข่าว NBT Connect นี่เขาออกมาบอกว่ายืนยันไม่ฟ้องพ่อแม่เด็กและตอนให้สัมภาษณ์ก็เหมือนมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะด้วยก็อาจจะเข้าใจครับบางทีประเด็นมันอาจจะขำหรือขำไม่ออกแต่ว่าก็ออกสัมภาษณ์ในลักษณะมีติดตลกหน่อยย้อนไปผิดถูกอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าเรื่องของการให้สัมภาษณ์ฟังดูแล้วเป็นประเด็นหลายคนนำไปขยายกันต่อส่วนบ้านเราใกล้ๆนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมธนาคารโลก IMF World Bank 2026 เราถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นนี่แหละงานนี้ที่ทำให้คลองเตยชุมชนไผ่สิงโตอะไรต่อไม่อะไรดูดีขึ้นตอนนั้นก็จะมีที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตอนนั้นอาจจะดูน่าตื่นเต้นกว่านี้เพราะว่าไทยเราเองกับงานแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ขณะเดียวกันนะครับเรื่องของแลนด์บิดท่านนายกก็บอกว่ายังไม่ได้พับนะแต่ว่าจะดัน missing link ก่อนรอจังหวะเหมาะสมค่อยปัดฝุ่นนี่ก็เป็นการส่งสัญญาในขณะที่ก่อนหน้านี้หลายคนก็คอมเมนต์กันผมกับคุณมนตรีเนี่ยแหละที่คุยว่าเอ๊บางสื่อเนี่ยเหมือนก็ช่วยว่าเขาถอยเขาพับเขาหนีเขาไม่ได้หนีนะอาจจะลดขนาดลดไซส์ลงมาก่อนเพื่อหลบกระแสหรือไม่อย่างไรขณะเดียวกันวันนี้ท่านประธานสภาโสพลสารัมครับเห็นปลูกต้นไม้ปีนต้นไม้ไปตัดแหมท่านถือได้ว่าเป็นประธานสภาที่ทำหน้าที่ได้เยี่ยมนะครับท่านก็ปรับปรุงภูมิทัศน์รัฐสภาก็ทำเป็นกิจกรรมที่มีชื่อด้วยคำว่าเฉลิมพระเกียรติด้วยท่านเองนี้ถือว่าสุดยอดครับเพราะว่าทำภารกิจที่ครอบคลุมแล้วก็มากกว่าภารกิจของประธานสภาก่อนหน้านี้ที่ใครทำมาก่อนหน้านี้ท่านทำได้หลากหลายหน้าที่จริงๆครับทั้งมีกิจกรรมทางศาสนาทั้งเปิดให้มีการขายของขายของในพื้นที่สภาท่านไปเปิดงานเองลงไปรณรงค์ยาเสพติดในพื้นที่ของท่านอาจจะเป็นงานติดพันแล้วก็มีนำ

0: เต้นแอโรบงแอโรบิกริมน้ำโอ้น่าสนใจนี่ถือได้ว่าไม่ธรรมดากับบทบาทที่เราได้ประธานสภาประมุขฝ่ายนิติบัญญัติที่ทำหน้าที่ได้อย่างขยันขันแข็งผมมีคุณมนตรีจัดรายการอยู่ด้วยกันนะครับสวัสดีครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับแม่คุณอภิรักษ์นะทิ้งท้ายเรื่องของท่านประธานโสพลนะผมเติมอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มักจะมีคำถามไปถึงท่านและฝ่ายค้านนั่นแหละนะครับที่พูดถึงเรื่องนะสิ่งที่ท่านประธานทำนั้นไม่ใช่หน้าที่ของท่านอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ท่านยืนยันนะว่าสิ่งที่ท่านทำนะก็คือนะนี่แหละหน้าที่ของประธานการบริหารอาคารเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาเติมให้นิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยเผื่อมีเวลาค่อยไปลงในรายละเอียดอื่นๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหรือว่าจะเอาอีกสักหน่อยหนึ่งครับคุณอภิรักษ
0: ์เอาสักหน่อย
1: เก
0: ี่
1: ยวกับเรื่องนะเกี่ยวกับเรื่องอันหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของการซ่อมแซมนะครับอาคารต่างๆนั้นเนี่ยนะพอมาถึงตอนนี้แล้วนะครับก็ยังเป็นคำถามอยู่นะครับว่าตกลงจะอะไรยังไงเนี่ยนะก็วันนี้นะครับท่านประธานโสพลนะครับท่านพูดถึงเรื่องของอาคารรัฐสภานะครับว่าหลังจากที่หมดประกันแล้วการดูแลอาคารขนาดใหญ่นะก็เป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการนะครับแต่ขณะนี้ยังปรับยังปรับการดูแลไม่ได้นะเพราะมีปัญหาเรื่องงบประมาณและคนที่ชำนาญการในการที่จะดูแลด้านภูมิทัศน์นะซึ่งในรายละเอียดนี่มีประโยคใหญ่อยู่อันหนึ่งซึ่งถ้าจะสรุปสั้นๆก็คือนี่แหละครับท่านก็ยอมรับแล้วว่าเมื่อวันเวลาระยะเวลาที่มันสิ้นสุดลงเกี่ยวกับเรื่องของการรับประกันนั้นมันหมดไปแล้วท่านบอกว่าเมื่อประกันเมื่อหมดประกันแล้วรัฐสภาต้องมีหน้าที่ดูแลทุกส่วนซึ่งเราก็ได้ของบประมาณไปแล้วเพื่อดูแลรักษาซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นระบบไอทีอุปกรณ์ต่างๆบันไดลิฟต์รวมถึงบริเวณด้านนอกอาคารที่มีพื้นที่ประมาณ100ไร่ต้องดูแลเราสร้างไว้ก็ต้องรักษาสร้างง่ายแต่รักษายากเพื่อทำให้สภาเป็นมิติใหม่เป็นแลนด์มาร์คเป็นสภาของประชาชนจริงๆประชาชนก็ร่วมต้องร่วมกันเป็นเจ้าของที่นี่อยากปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการให้ที่นี่เป็นเหมือนบ้านนะเน้นไม่ใช่สร้างภาพไม่ใช่พิธีกรรมอย่างน้อยทุกคนก็เอาเป็นว่านักข่าวก็ผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านพูดยาวจนไม่มีจังหวะจะแทรกหรือเปล่าก็เลยทำให้ไม่ได้ไปถามถึงประเด็นนะครับว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ทั้งสสสวใครต่อใครกระทุ้งนะครับวันนี้มันจะหมดระยะเวลาที่รับประกันแล้วนะจะต้องทำอะไรยังไงเขาถึงขั้นชี้จุดว่ามีกี่ร้อยจุดและแต่ละจุดจะต้องใช้เงินงบประมาณเท่าไหร่นะฮะก็นับถอยหลัง7วันอันตรายปรากฏว่าไม่มีใครถามถึงนะไม่แน่ใจว่าเพราะไม่มีจังหวะที่จะแทรกหรือนะเพราะอะไรกันแน่ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เมื่อหมดประกันไปแล้วรัฐสภาต้องมีหน้าที่ดูแลทุกส่วนเราได้ของบประมาณไปแล้วเพื่อดูแลรักษาซ่อมแซมครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ก็ถ้าจะเทศนาบอกกันว่าจะซ่อมวัดจะปรับปรุงวัดกันยังไงคนเขาก่อสร้างกันมาเสร็จแล้วยังมีปัญหาอยู่เขาบอกว่าก็วัดเป็นของทุกคนวัดเป็นของชาวบ้าน
1: ครับ
0: ทุกคนต้องมีหน้าที่ช่วยกันดูแลก็เปิดให้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของต่อไปนี้พื้นที่ทั้งหมดเป็นเจ้าของเรามีออกกำลังกายเราก็มาเต้นแอโรบิกกันได
1: ้ครับ
0: ใครอยากจะมีการค้าขายก็มาช่วยค้าขายกันได้ใครอยากจะยืนแสดงพลังอะไรก็สามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้กันได้ต่อคำถามที่ว่าเอาเป็นว่าอย่าให้แตกสามัคคีกันเลย

0: อย่าไปสอบถามประเด็นอะไรที่ไม่สร้างสรรค์เราต้องมีความสร้างสรรค์ก็ดีครับก็ถือได้ว่าใบลานก็ได้มีการคนอ่านให้ฟังครับว่าเป็นยังไงแบบไหนทีนี้เรื่องของหัวสวครับวันนี้มีหลายคำพูดที่มีออกมานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อก็ออกมาเยอะอย่างวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหัวสวเนี่ยที่มีการเปิดข้อมูลอะไรกันออกมาเนี่ยท่านนายกบอกว่าก็เราก็ทำหน้าที่ไม่มีความจำเป็นใดๆเรื่องสวที่เราจะไปเกี่ยวข้องก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนักข่าวถามว่าณตอนนี้เวลานี้มีหน่วยงานใดที่เชิญไปชี้แจงแล้วหรือยังท่านนายกบอกว่าก็ยังไม่มีใครเชิญแต่ก็ให้การเป็นลายลักษณ์อักษรมาปีกว่าแล้วส่วนกรณีการฟ้องร้องคุณยิ่งชีพผู้อำนวยการไอลอเนี่ยในฐานะส่วนตัวนายกบอกว่าก็ดำเนินการตามสิทธิ์ที่มีอยู่มีช่วงเวลาให้ทนายไปหาข้อมูลประกอบคำฟ้องส่วนจะมีการตั้งวอร์รูมสู้หรือไม่นายกบอกว่าไม่มีจะตั้งวอร์รูมสู้ทำไมในเรื่องนี้เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องนักข่าวถามว่าหากมีการอภิปรายในเรื่องนี้ที่ประชาชนสนใจนายกบอกว่าเรื่องนี้มันเริ่มมาเป็นปีแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดก็ไม่ได้เห็นจะไวตรงไหนช้าจะตายนักข่าวถามว่ามันเป็นเหตุผลที่อาจจะทำให้รัฐบาลเนี่ยมีปัญหาไหมนะภูมิใจไทยเนี่ยท่านนายกก็บอกก็คือวันนี้ไม่ได้เป็นผู้พิพากษานะถ้าถามกันตรงๆพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้ส่วนเกี่ยวข้องคนที่เป็นตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยก็บอกผู้สื่อข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะเตือนไปแล้วว่าไม่ให้ลูกพรรคไปเกี่ยวข้องแวะใดๆกับเรื่องสวเพราะพรรคไม่ได้เกี่ยวข้องหนังสือก็แหมมันก็จะมีแต่ถามคนโน้นคนนี้แล้วก็มาทำเป็นเรื่องเป็นราวนักข่าวถามย้ำไหมบอกย้ำอยู่แล้วนะครับนักข่าวถามตกลงท่านนายกไปภูแมนไหมอันเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการถามเพื่ออยากจะได้คำตอบจริงๆหรือเป็นการชงหรือเปล่าเพราะวันก่อน มีคนก็ถามว่าเอ๊ะเห็นนายกไปภูแมนตอนนั้นวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าท่านนายกก็บอกไม่ไปก็จบแล้วหรือบอกว่าไปไม่ด้วยเหตุผลอะไร1 2 3 4เพราะว่าแถวๆนั้นก็เป็น1ในศูนย์บัญชาการที่ทางซีกฝั่งนี้ก็ใช้อยู่เป็นประจำท่านนายกบอกก็อยู่ที่นู่นเป็นประจำ
1: ครับ
0: ต้องถามเดี๋ยวว่าวันไหนที่ไม่ได้ไปอ่ะอย่าถามไปว่าไปวันไหน อยู่ตรงนั้นมาแต่ไหนแต่ไรคุณมนตรี
1: ครับ
0: แล้วก็บอกนี่เทปัญญากิก็อร่อยบุฟเฟ่ก็ดีนะคุ้มราคาเนี่ยจะโปรโมทได้ด้วยนี่นักข่าวถามว่ามีคนนำไปเชื่อมโยงไงที่นายกอยู่ในร่วมวงที่มีผู้สมัครสวเนี่ยนายกบอกว่าก็บอกแล้วก็ต้องไปอ่ะโรงแรมภูแมนมีวันไหนที่ไม่ได้ไปบ้างก็ไปใช้สปาตั้งแต่วันนี้เขาเปิดอ่ะโอ้มีสปาอีกด้วยเนี่ยเพิ่งรู
1: ้
0: ส่วนวันที่เขารวมตัวกันเนี่ยนักข่าวก็ถามมีการทักทายจนเกิดความเข้าใจผิดไหมท่านนายกบอกก็ทักทุกคนน่ะเพราะว่าดื่มกาแฟอยู่ตรงล็อบบี้ตั้งแต่ยังไม่มีตำแหน่งตอนเนี้ยไปนั่งไม่ได้แล้วรปภ.ไม่ยอมให้นั่งแล้วก็ไม่ทราบหรอกว่าใครจะมารวมตัวกันคนก็ต้องเยอะสื่อมวลชนก็คงจะได้เห็นกันนักข่าวถามว่าได้เจอใครที่เป็นสว.ชุดปัจจุบันไหมท่านนายกบอกเพียบเลยโรงแรมเนี่ยเหมือนโรงแรมสมัยก่อนแถวพญาไทราชเทวีรุ่นพ่อที่อยู่กันทั้งวันน่ะเช้าก็อยู่เที่ยงก็อยู่เย็นก็อยู่สลับกันร้านญี่ปุ่นร้านอิตาเลียนร้านอาหารจีนร้านบุฟเฟ่ต์เป็นเรื่องปกติมันไม่ได้แสดงอะไรไม่มีอะไรกอไผ่ใช่ไหมนายกบอกตรงนั้นไม่มีกอไผ่เวลาเขาถามเอาเนื้อท่านก็ออกดอกข้างๆเวลาเขาถามเชิงเปรียบเทียบท่านก็ตอบแบบแหมตรงนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่ท่านไม่ตายมาจริงนักข่าวถามว่าอ่ะมันมาเชื่อมกับเรื่องหัวสวเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมท่านนายกบอกแหมถ้าถามตัวท่านเองท่านก็บอกไม่สามารถเพราะมันไม่เกี่ยว ส่วนมีการตั้งข้อสังเกตว่าปรากฏตัวอยู่ในวงเจรจาเนี่ยท่านนายกบอกไม่มีครับเจอคนเป็นหมื่นเป็นพันทุกวันมีแต่คนมาขอถ่ายรูปไม่เคยไปเดินขอใครและก็นับคะแนนจากตรงเนี้ยใครมาขอถ่ายรูปให้ถ่ายทุกคนอย่างน้อยก็คงได้สักครึ่งคะแนนเป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านเอง นักข่าวถามในเวทีเรื่องหัวสวเมื่อวานมีการเปิดเผยว่าอดีตที่ปรึกษาของท่านนายกเคยให้ผู้สมัครสวเซ็นใบลาออกล่วงหน้าเพื่อการันตีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโอ้โหอ่ะท่านนายก

0: ทุกคำตอบทุกคำถามก็ดูเหมือนว่าก็ไม่ต่างกับใครอ่ะใคร
1: อืม
0: แม่เรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นใครมาลาออกก็ให้ออกไม่เคยดึงให้ใครอยู่ถ้าใครจะไปสมัครส.ส.หรือส.ว.ท่านมาขอท่านเซ็นก็เซ็นเพราะมันใครที่ไม่อยากทำงานแล้วก็ให้ออกเท่านั้นนักข่าวถามมีคนไปร้องเรียนจนอาจจะถึงขั้นยุบพรรคภูมิใจไทยกังวลไหมท่านนายกบอกไม่ได้กังวลอะไรเพราะไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่รำคาญ
1: โ
0: อ้นักข่าวถามรำคาญแบบไหนสมเพศสมเพศโอ้
1: เพศสองครั้ง
0: เอออันนี้ผมก็อ่านตามที่เห็นนะอ๋อสมเพศสองครั้งนี่ไทยบีเบ้ก็ถามนะถามว่ากังวลไหมท่านบอกไม่ได้ทำอะไรจะไปกังวลทำไมนักข่าวถามรำคาญไหมรำคาญนักข่าวถามต่อตอนนี้รำคาญแบบไหนสมเพศสมเพศโอ้โหคุณมนตรีไม่ธรรมดาท่านนายกก็ให้เวลานายกเยอะเลย
1: ผมนับดูแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมด14คำถาม
0: โอ้โห
1: เฉพาะกรณีเกี่ยวกับเรื่องของกรณีหัวไม่หัวสวและคำถามที่ท่านตอบแบบยืดยาวมากที่สุดก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการไปที่โรงแรมนะพูแมนนะตรงนั้นมีหลายช็อตหลายตอนมีทั้งอาหารมีทั้งอะไรต่อไม่อะไรและท่านไปปักหลักอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นคำถามที่คุณผลิตต้องการได้รับคำตอบนั้นเนี่ยวันนี้มีคำตอบแล้วที่บอกว่าไปก็บอกไม่ไปก็ไม่บอกไม่ไปก็บอกมาตกลงท่านไปและถามว่าไปวันไหนไม่ต้องถามแบบนี้ถามว่าวันไหนที่ไม่ไปก็ชัดเจนแจ่มกระจ่างนะฮะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวไม่หัวสวที่มีการพาดพิงไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็นักการเมืองในพรรคของท่านอีกหลายคนก็ถัดต่อจากนี้ก็คงจะนะไม่มีภาค3แล้วมั้งคุณอภิรักษ์รอภาค2เมื่อวานที่ฝ่ายค้านเขาจัดเวทีเสวนานั้นเนี่ยพยานปากสำคัญ4ปากที่เอามาเมื่อวานนะถึงแม้ในสายตาของใครคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะครับที่มาตอบคำถามนักข่าวในช่วงก่อนเข้าประชุมครม.ในวันนี้ท่านนักข่าวก็ถามถึงเรื่องที่มีการพูดคุยคุณยิ่งชีพนะไปเปิดเผยในเวทีคุณพระดอนปริศนานันทกุลก็บอกว่าเรื่องเก่าทั้งนั้นนะเป็นเรื่องเก่าที่นำมาประติดประต่อแล้วก็มาเล่าใหม่นะมันก็เลยทำให้สังคมเองก็ให้ความสนใจนะเพื่อที่จะดูว่าเรื่องเก่าต่างๆเหล่านี้นะหลักฐานอะไรต่อไม่ไรที่ถูกนำมาเปิดเผยจากพยานบุคคลเพียงแต่ว่ายังไม่มีสลิปหรือมีอะไรซึ่งเข้าใจว่าถ้ามีขนาดนี้แล้วไม่รู้ว่าจะเอามาเปิดเผยในวันไหนต่อจากนี้ถ้าไม่มีภาค3แล้วนะภาคต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกกต.ถ้าพิจารณาเรื่องนี้ครบถ้วนตามไทม์ไลน์อีก4ครั้งก็ดูว่าผลการตัดสินของขออภัยกกต.ใช่ไหมผมพูดไม่ผิดเมื่อกี้นะก็อยู่ที่กกต.ว่าท่านจะมีมติในเรื่องนี้ออกมาอย่างไรเพราะว่ามีผู้เกี่ยวข้องมากถึง229คนและคนที่ถูกออกมาเปิดเผยเนี่ยนะ9คนและเมื่อวานก็มีรายชื่อมีอะไรโอ้เพิ่มอีกมากมายไม่รู้จะยังมีใครติดใจสงสัยที่จะถูกพาดพิงและนำไปฟ้องร้องหมิ่นประมาทกันอีกหรือเปล่าอ่ะก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นสถานีต่อไปก็เป็นเรื่องของ7กกต.ว่าท่านจะเห็นด้วยเห็นต่างหรือว่าจะออกซ้ายออกขวาอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของมติของกกต.ครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ครับเดี๋ยวเบรกกันต่อเผื่อมีต่อค่อยมาเติมมาอีกทีหนึ่งพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวถึงจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่ง

0: ิต Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยคร
4: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
2: ปัทมาพรหาญชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
1: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
2: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
3: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับอีกพักหนึ่งเดี๋ยวจะใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวจะสบายเกินไปคุณมนตรีก็ถูกคนตั้งคำถามแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะทำให้มันคลายความสงสัยไปได้หรือเปล่าถ้าเราจำกันได้เรื่องของเครื่องบินเจ็ต800กว่าล้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคือทางซีของทางเพื่อไทยเนี่ยก็คงจะเห็นอาจารย์เชนยศชนะกับคุณสุริยะสองคนนี่แหละที่เคลื่อนไหวที่เหลือก็ไปวัดไปวากันตามเนื้อผ้ากันไปวันนี้นักข่าวสัมภาษณ์ถึงกรณีที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินปปช.ครั้งล่าสุดไม่มีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแล้วท่านสุริยะท่านบอกว่าขายไปแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของนายโกมลจึงรุ่งเรืองกิจหรือพี่ชายต้องไปถามนายโกมลอันนี้ก็เป็นประเด็นที่นักข่าวก็ตั้งคำถามกันก่อนหน้านี้นี่แหละก็คือว่าเอ๊ะเครื่องบินหนึ่งลำแล้วมันจะถูกแจกแจงหุ้นเป็นของคนนี้เท่านี้คนนี้อะไรกันยังไงแบบไหนคุณสุริยะเคยให้สัมภาษณ์ครับว่าตอนนั้นเนี่ยเคยอยากได้เครื่องบินเอาไว้ใช้งาน มีการคุยกับเพื่อนเพื่อนแนะนำว่าเบนสมิธกำลังจะขายนี
9: ่
8: นอกเหนือจากความเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยก็ต้องดูปฏิสัมพันธ์กับทางเบนสมิธด้วยก็นำไปสู่การซื้อในช่วงต้นเดือนสิงหา67 Gulfstream G550 มูลค่าของเครื่องบินเจ็ตลำนั้น862,191,500 ล้านบาทมีการนำเข้ามีการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อ13 กันยา 67ตอนนั้นก็ชี้แจงว่ามีการถือครองทรัพย์สินนี้ตามสัดส่วนมูลค่า30 ล้านบาทเพราะเป็นมูลค่าที่เหลืออีกกว่า832 ล้านเป็นการถือครองโดยกลุ่มญาติพี่น้องท่านนายกเองจริงๆก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊อันนี้เคยแจ้งว่ามีตอนนี้ไม่มีอ๋อท่านก็ตอบว่าก็มีการโอนให้อดีตภรรยาไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มีจริงๆเรื่องพวกนี้วันนี้ก็มีดีเทลนิดๆหน่อยๆออกมาเติมกันอย่างละเล็กอย่างละน้อยครับคุณมนตรี
9: คือผมเติมใน
8: ขยายนะครับคุณมนตรี
9: นายกรัฐมนตรีนิดนึงน่าจะถึงวงรอบที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยได้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินช่วงขาเข้าขาออกนะก็วันนี้นะเมื่อมีการเปิดเผยตามวงรอบนักข่าวเขาก็จะไปไล่เรียงดูว่าเอ๊ะนะตรงนี้ทำไมไม่มีนะเหมือนกับกรณีของท่านรัฐมนตรีเกษตรคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อสักครู่นะครับที่ท่านเข้าหุ้นกันซื้อเครื่องบินและตอนนั้นก็บอกว่าของท่านประมาณอาจจะได้ปีกได้เครื่องยนต์หรือได้อะไรไม่รู้ที่รวมกันแล้วก็เป็นเครื่องบินเจ็ตนะฮะ1 ลำแต่กล่าวสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยโอ้ยผู้สื่อข่าวเนี่ยนะก็ไปซักไซ้ไล่เรียงมีอยู่2 จุดหลักนะครับที่มาถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าบัญชีทรัพย์สินล่าสุดของนายกเนี่ยไม่ปรากฏว่ามีบ้านพักตากอากาศที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนักข่าวรู้นะว่าบ้านพักตากอากาศหลังนี้ราคา20.5 ล้านบาท20,500,000 บาทนะครับแล้วก็คอนโดมิเนียมอีก2 แห่งนะที่กรุงเทพกับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ปรากฏว่าไม่มีพอไม่มีถาม2 ประเด็นนี้ปุ๊บนะนายกก็บอกว่าไม่ปรากฏแสดงว่าไม่มีนะก็เหมือนกับจะชวนคุยนะไม่ปรากฏแสดงว่าไม่มี ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ามันหายไปไหนแล้วครับท่านนายกนะนายกก็ตอบว่ามันไม่ได้หายมันไม่รู้ผมแจ้งบัญชีทรัพย์สินมากี่ครั้งแล้วแล้วมันเคยมีหรือไม่ผู้สื่อข่าวตอบว่าเคยมี นะผู้สื่อข่าวสังเกตสังขารบอกว่าเคยมีสมัยรัฐบาลคุณแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีท่านนายกก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่น่าใช่ถ้ามีก็ต้องขายอย่างถูกต้องถ้ามีผมมีคนทำบัญชีทรัพย์สินให้อย่างถูกต้องมันทำเองไม่ได้หรอกมันเยอะให้คนทำให้แล้วผมก็คอยตรวจสอบก็เลยถามเอ๊ะถ้าไม่อยู่แล้วแสดงว่าขายแล้วใช่หรือไม่นายกก็บอกว่าเอามาให้ดูก่อนว่าไม่อยู่หรือเปล่าจังหวะนี้ในข่าวเขาบอกว่านายกหัวเราะชี้มือไปที่ผู้สื่อข่าวพร้อมกับบอกว่าอย่ามาพูดเปล่าๆนะเหมือนกับต้องเอามาดูว่ามันมีหลักฐานมีอะไรหรือเปล่าแต่ยังไม่จบทีนี้นักข่าวลงลึกเลยแล้วห้องชุดนะฮะวอเตอร์ฟอร์ดพาร์คคอนโดมิเนียมที่กรุงเทพโอ้โหรู้ถึงขั้นว่าอยู่ชื่ออะไรตรงไหนยังไงคุณอภิรักษ์ครับ
8: ครับ
9: นักข่าวบอกว่าตรงนี้ก็ไม่ปรากฏมีชื่อนายกนะฮะพอถึงตอนเนี้ยนายกก็ตะโกนขึ้นว่าโอ้ยวอเตอร์ฟอร์ดที่ไหนฉันยกให้เมียคนแรกนะบอกว่าเมียคนแรกเลยนะฉันยกให้เมียคนแรกไงเป็นส่วนหนึ่งของเอ๊ะsentiment นะฮะโดยแล้วก็เดินออกมาแล้วก็บอกว่านั่นน่ะคือผู้สื่อข่าวก็ขวงเล็บว่าคือมันเป็นข้อตกลงก่อนหย่าร้างนะครับก็เหมือนกับว่าจะหย่าก็สมบัติอันไหนก็ให้ใครไปอ่ะก็กลายเป็นว่านะฮะเรื่องที่บ้านพักตากอากาศนะไม่มีนะแต่เรื่องคอนโดที่กรุงเทพนั้นเนี่ยก็ยกให้เป็นเรื่องของการหย่าร้างตามเงื่อนไขที่ให้กันไปทีนี้คอนโดมิเนียมที่เชียงใหม่นายกตอบเลยนะ อันนั้นอ่ะไม่มีก็เป็นปัญหาของคนรวยหรือเปล่าครับคุณอภิรักษ์ที่บางทีเนี่ยจำไม่ได้ว่ามีทรัพย์สินอยู่ที่ตรงไหนยังไงบ้างมีอยู่คนหนึ่งนะครับก็ไปให้การต่อปปช.แม่ผมจะเล่าดีไหมเอาเล่าท่านผู้ฟังก็คงติดตามเรื่องนี้มาตลอดแต่ปปช.ยุคนั้นไม่ใช่ยุคนี้นะครับไม่เชื่อนะฮะเพราะที่ไม่ได้ใส่บัญทรัพย์สินบางรายการไว้ในบัญชีเพราะไม่อยากให้ภรรยารู้สารภาพเลยผมเป็นคนกลัวเมียนะก็เลยไม่ใส่นะปปช.ไม่เชื่อชี้มูลความผิดเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญศาลท่านก็ฟังว่าเป็นเหตุผลที่ไม่มีน้ำหนักจะเอามาเป็นประเด็นว่าไม่ใส่เอาไว้ด้วยเหตุผลแห่งการนะฮะเกียร์มัวอย่างเนี้ยไม่ได้นะก็ดูเหมือนเป็นเรื่องเป็นราวต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปหลายปีอยู่เหมือนกันนั่นคือปัญหาของคนมีทรัพย์สินเยอะๆครับคุณพิรักษ์ครับ
8: ครับเอานายกเป็นประธานของเรื่องอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับกรณีที่เราได้เห็นภาพกันเนี่ยเหมือนกับตัวแลนด์บริดจ์ไม่ได้ไปต่อตอนแรกผมก็คุยกับคุณมนตรีหลังไมค์โอ้รัฐบาลถอยภูมิใจไทยถอยอะไรกันยังไงแบบไหนคุณมนตรีบอกโอ้ยไม่ได้ถอยนะเขาจะทำเป็นท่าลงท่าเรือต่อกลายเป็นว่าตอนแรกเหมือนกับข่าวจะตั้งใจให้ได้เห็นว่ารัฐบาลยอมถอยซึ่งผมก็มองว่าเซนนั้นเป็นเซนที่ดูดีแต่ก็แอบที่จะเดินหน้าไปต่อข้างหน้าแต่ไปๆมาๆเนี่ยการให้สัมภาษณ์ดูเหมือนว่าไม่ได้ถอยนะแค่รอท่านนายกต้องการจะให้เซนมันออกแบบนั้น
9: ครับ
8: กรณีโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยท่านนายกบอกไม่ได้พับแต่เป็นการทำโครงการตามสถานการณ์ปัจจุบันณตอนนี้ทำ Missing Link หรือโครงการเชื่อมต่อรถไฟจะทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็ไปปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งและเมื่อมันมีเวลาอันสมควรเมื่อไหร่มีความจำเป็นในตอนนั้นหรือมีความเหมาะสมทางภูมิรัฐศาสตร์ก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลาจริงๆถ้าเป็นคำนี้ย่อหน้านี้เนี่ยฟังแค่ส่วนเดียวเนี่ยก็จะได้เห็นภาพนี้แต่ถามว่าเหตุผลที่ท่านรองเอกนิติไม่ได้ไปต่อเนี่ยโหผมมองเลยทั้งเรื่องความคุ้มค่าทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มันดูเหมือนว่าเหตุผลในการที่จะไปต่อมันไม่น่าจะได้ในระยะอันใกล้หรือยังไงแต่ท่านนายกบอกแบบทีนี้นักข่าวถามถ้าเรือระนองจะทำใหม่หรือใช้จุดเดิมพัฒนาขึ้นมาในส่วนของรายละเอียดท่านนายกบอกว่าต้องไปศึกษาซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงยกระดับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยผลการศึกษากับนายเอกนิติท่านรองนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ต้องใส่ดอกจันทร์นะคุณมนตรี
9: ครับ
8: โครงการใหญ่ของรัฐบาลควรไปศึกษาเนี่ยท่านเอกนิติบอกมาแล้วว่าถอยด้วยเหตุผล1 2 3 4วันนี้คนถามนายกนายกบอกไม่ได้คุยแต่นายกก็บอกว่าพร้อมที่จะไปต่
9: อ
8: ครับเหตุผลมันเนื้อหามันเปลี่ยนอ่ะมันก็เลยกลายเป็นเป็นสองมุมในการสื่อสารไหมท่านนายกบอกยังไม่ได้คุยเลยท่านนายกบอกว่ายังมีโครงการอีกมากมายที่ต้องไปทำตรงนั้นไม่แน่ใจว่าไปส่งกำลังใจให้กับคนแถวระนองหรือไปส่งให้กำลังใจในแถวชุมพรหรือทางฝั่งน้ำเงินทางซีกใต้ไหมท่านบอกว่านี่มันจะต้องมี missing link จะเป็นเชื่อมต่อเชื่อมโยงพรุ่งไฟทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ผ่านตะวันตกถ้าเชื่อมได้ก็จะมาฝั่งตะวันตกได้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าอันนี้ดอกจันทิ้งเอาไว้ก่อนนะเรื่องนี้ทีนี้ส่วนเรื่องรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินในฐานะที่เป็นประธานกรรมการบอร์ดประธานบอร์ด EEC จะประชุมเมื่อไหร่นักข่าวถามท่านบอกเร็วๆนี้นักข่าวถามว่ามีแนวทางที่จะยกเลิกสัญญาจริงๆไหมท่านนายกบอกยังไม่ไปถึงขนาดนั้นแต่ก่อนอันนี้พูดถึงว่ามันเหมือนกับว่าเอ๊ะยกเลิกไม่ได้ไม่ใช่เหรอและต้องศึกษาละเอียดอย่างที่บอกการยกเลิกสัญญาใดๆต้องให้ความเห็นชอบทั้งสองฝ่ายแต่ส่วนใหญ่เวลาทำสัญญาภาครัฐไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาและต่อให้ภาครัฐผิดสัญญาก็มีกระบวนการแก้ไขเยียวยาไม่เคยเห็นว่ามีการยกเลิกสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนเพราะสัญญาค่อนข้างรัดกุมรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ไม่แน่ใจว่าไม่แม่นหรือว่าตั้งใจที่จะ รอจังหวะรอดูฟ้าดูฝนรอดูบวกลบอะไรกันหรือเปล่าเพราะทางฝั่งนู้นเอกชนเขาก็ไม่ได้เขายกเลิกนะแต่เขาขอเหมือนเขาขอยุติหรือคำไหนเนี่ยไม่แน่ใจแต่ตอนแรกท่านนายกเหมือนขึงขังวันนี้แต่วันนี้เหมือนจะยังไม่ได้ 100% นะคุณมนตรี
9: ผมเห็นในตอนท้ายนะที่นักข่าวถามถึงกระแสข่าวขณะที่นายกเดินทางเยือนฝรั่งเศสได้มีการหารือกับ CP ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะนักข่าวก็หยิบมาถามต่อเนื่องจากเรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับนายกย้อนถามผู้สื่อข่าวว่าข่าวจากใครครับพร้อมกับหัวเราะแล้วกล่าวต่อว่าใครรายงานคุณล่ะซึ่งสื่อก็ตอบกลับว่าไม่สามารถบอกแหล่งข่าวได้ท่านนายกก็สวนกลับทันทีว่าผมก็บอกไม่ได้พร้อมกับหัวเราะก็เลยตกลงไม่แน่ใจว่าในระหว่างไปที่ฝรั่งเศสนั้นได้ไปหารือกับเอกชนในเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะนายกนะฮะบอกไม่ได้เพราะนักข่าวไม่สามารถนะฮะบอกว่าใครเป็นแหล่งข่าวใครเอามาให้ในเมื่อบอกไม่ได้ก็ผมก็บอกไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าได้คุยหรือไม่ได้คุยกันครับคุณเวลาครับ
8: ครับคุณมนตรีไปตรงไหนต่อไหมครับเชิญครับ
9: ผมยังเมื่อสักครู่ผมใส่ดอกจันที่คุณวิรักษ์พูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีประเด็นที่แตกต่างจากท่านรองเอกนิตินะเรื่องของแลนด์บริดจ์คือท่านเอกนิติท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าการที่ทบทวนแสดงว่าเหมือนกับคำที่ถามนายกเมื่อกี้ว่าแสดงว่าพับแผนแล้วใช่ไหมนะท่านรองเอกนิติก็บอกใช้คำอย่างนั้นก็ไม่ผิดพูดอย่างนั้นก็ได้นั่นก็คือเหมือนกับจบแล้วแต่วันนี้นายกนะฮะเหมือนกับจากสื่อเพื่อที่จะส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าที่บอกว่าไม่ได้พับการดำเนินการนะฮะสามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลานั่นก็คือถ้าวันใดวันหนึ่งนะเวลามันเหมาะสมนะเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ได้เรื่องอื่นๆได้ก็นำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลาก็ยังไม่ได้ปิดประตูสนิทซะเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของแลนด์บริดจ์ถ้าจะมีการสื่อสารว่าจะทำหรือไม่ทำแต่วันนี้นะสถานการณ์ยังไม่ได้นะในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังไม่ได้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับมันถึงเวลาก็ยังสามารถหยิบยกขึ้นมาได้อยู่ตลอดเวลาครับคุณเวลาครับ
8: เหมือนมันไม่ได้เหมือนไม่ทำนะมันเหมือนว่านั่งร้านอ่ะก่อไว้ก่อนด้วยซ้ำไปเห็นด้วยหรือเปล่าอันนี้ถ้าผมแปลความหมายประมาณนั้นนะครับคุณมนตรี
9: ครับอีกสักเรื่องคุณเวลักษ์แล้วก็น่าจะผมดูจากรายละเอียดนะที่รัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะรวมทั้งปลัดรวรนแสงสนิทได้ออกมาแถลงนะครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้แล้วก็มีคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะรวมถึงคุณวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองต้องบอกว่าทั้งกระทรวงการคลังซึ่งเป็นภาคราชการนะตั้งแต่ปลัดยันในส่วนของผู้อำนวยการนะสสก.ที่ว่าแล้วก็มีกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองแต่นะกระทรวงคมนาคมมีเข้าใจว่าในฝ่ายการเมืองคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยนะจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องที่แถลงในวันนี้ก็ดังที่ปรากฏเป็นข่าวบนหน้าสื่อไปแล้วนะครับจากการประชุมของบอร์ดนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่วันนี้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติตามนั้นนะฮะไปดูว่าตามนั้นน่ะมันมีหลักๆอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็บอกว่าครม.มีมติให้เลื่อนกำหนดการอุทธรณ์นะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิม31กรกฎาคมไปเป็นวันที่20กันยายนอันนี้คือประเด็นแรกก็เป็นไปตามข่าวที่ได้มีการสื่อสารกันเอาไว้ถัดมากระทรวงการคลังได้ขอให้มีการขยายเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปจนถึง30กันยายนนะขยายเวลานะใครที่บอกว่าจะแค่กลางทางแล้วก็จะปรับไปใช้เรื่องของ60 40นั่นน่ะ ใครที่เป็นผู้ถือบัตรเดิมนะครับก็ยังจะสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึง30กันยายนตรงนี้ผมใส่ดอกจันนะเดี๋ยวคุณไปรักเผื่อจะเติมนะครับ
8: ครับ
9: เพราะในรายละเอียดไม่ได้ระบุนะระบุเพียงแต่ว่าขยายผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยสามารถใช้ได้เป็นจนถึง30กันยายนทีนี้มันก็จะมีคำถามตามมาก็คือนะผู้ที่ได้บัตรเดิมนั้นเนี่ยมีทั้งผู้ที่นะมายืนยันตัวตนเพื่อที่จะขอรับบัตรต่อและมีจำนวนหนึ่งประมาณสัก 500,000 กว่าหรือ 600,000 เนี่ยนะก็เข้าใจเอาเองว่าด้วยเกณฑ์และเงื่อนไขแบบเนี้ยตัวเองไม่น่าจะเข้าข่ายก็เลยไม่มายืนยันตัวตนเพราะฉะนั้นตรงนี้นะจะต้องถูกปรับออกไปด้วยเหตุผลของการไม่มายืนยันตัวตนหรือเมื่อยังเป็นผู้ถือบัตรเดิมก็ยังได้สิทธิ์เดิมอยู่ต่อไปอีกหรือไม่อันนี้ใส่ดอกจันเอาไว้นิดหนึ่งถัดมานะฮะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกชุดใหม่จะได้เริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนะฮะก็ของใหม่จะเริ่ม1ตุลาคมนะฮะนอกจากนี้ครม.ยังมีมติรับทราบเรื่องกฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์ต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อสอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากที่สุดนะเกณฑ์ที่ทบทวนมีอะไรบ้างนะ1หลักเกณฑ์เดิมที่คณะกรรมการนะครับบอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะฮะพิจารณาให้ก็คือเรื่องอายุของรถนะฮะอายุของรถที่บอกรถยนต์อายุเกิน20ปีที่มีมูลค่าไม่สูงแต่หากเป็นรถเก่ารถสะสมเช่นรถคลาสสิกหากใครมีครอบครองรถเหล่านี้กรมการขนส่งจะมีหน้าที่คัดออกนะมีหน้าที่คัดออกนะทางไม่ต้องไปแสดงไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะหน่วยงานราชการเขาจะทำหน้าที่ดีดออกเองนะไม่ต้องเดือดร้อนสำหรับรถที่มีอายุนะ20ปีมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุเกิน15ปีไม่เกิน300 cc และไม่เข้าข่ายเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิกขนส่งก็จะดีดออกอีกเหมือนกันนะไม่ต้องไปแจ้งไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะ2หน่วยงานนี้เขาจะติดต่อกันเองนะไม่ต้องไปอุทธรณ์ทีนี้กรณีที่ต้องไปอุทธรณ์นะคือรถไม่ได้ใช้และยังไม่ได้ไปแจ้งยกเลิกทะเบียนตรงนี้ต้องอุทธรณ์ส่วนนะต้องไปอุทธรณ์ที่ขนส่งนะหรือไปที่ศูนย์ One Stop Service ซึ่งก็แนะนำว่าให้ไปที่ตรงนี้นะแต่ร่ำเพอเขาจะมี101110เนี่ยก็ไปจัดการเรื่องนี้อ่ะเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงที่ว่ามาเนี่ยแม้จะเป็นนะของเดิมที่เป็นข่าวไปแล้วผมก็นะติดใจอยู่นิดเดียวก็คือในกรณีที่เป็นผู้ถือบัตรเดิมนะแต่ไม่ได้ไปยืนยันตัวตนด้วยเหตุผลเข้าใจว่าไม่เข้าข่ายนะ 5-600,000 คนนะจะถูกดีดออกด้วยเหตุผลที่ไม่ไปยืนยันตัวตนตั้งแต่แรกหรือถือว่ายังเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมที่ยังจะได้ใช้สิทธิ์ต่อไปอีก2เดือนครับคุณพิรักษ์ครับก็ดูเหมือนจะยังไม่น่าจะเสด็จน้ำสักเท่าไหร่ครับ
8: ครับน่าจะยังไม่ได้เสด็จน้ำเพราะว่าเงินที่เตรียมจำนวนที่กะเกณฑ์เอาไว้กับรูปแบบที่รันไปแล้วเนี่ยมันเหมือนออกมาอย่างหนึ่งอ่ะคุณมนตรีพอถึงเวลาเนี่ยบางครั้งบางทีจะมาเปลี่ยนแพ็กเกจมันต้องดีไซน์ให้มันพอดีกับเงินจังหวะแล้วก็เรื่องคนด้วยผมย้อนไปที่เรื่องของคดีหัวสวได้ฟังจากฝั่งฝ่ายรัฐมีการอธิบายกันไปยืดยาวครับทีนี้ในฝั่งของรัฐที่มีการตอบโต้กันก่อนหน้านี้ก็จะมีคุณสุขสมรวยครับที่ออกมาตั้งคำถามว่ามันนานแล้วแล้วก็เป็นประเด็นที่ได้มีการชี้แจงไปแล้วเนี่ยทั้งฝั่งของฝ่ายค้านวันนี้คุณผลิตเวลามาแต่ละดอกเนี่ยเขาก็จะเรียงเป็น1 2 3 4เขาเรียงมาอย่างนี้ครับ1ครับที่ท่านบอกว่าจัดเลี้ยงเนี่ยที่จัดที่พรรคภูมิใจไทยในวันที่18พฤษภาคม67 2วันก่อนการเปิดรับสมัครสวไม่เกี่ยวกับการเลือกสวเพราะมีการถ่ายทอดสดทั้งงานโดยไม่มีการพูดถึงเรื่องสวบนเวทีคุณผลิตบอกว่าถ้าหากงานดังกล่าวเกี่ยวกับสว ท่านคงไม่ประกาศกลางเวทีที่ถ่ายทอดสดหรอกแต่ที่หลายคนสงสัยว่าอาจจะเชื่อมโยงเพราะอย่างน้อย4คนในงานกลายมาเป็นผู้สมัครสว.ไม่กี่วันหลังจากจัดงานอย่างน้อย3คนในงานถูกตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำตัวสว.จากอำนาจเจริญ2เดือนหลังจากจัดงานจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณผลิตแต่ถามว่าผมว่าก็พอเป็นไปได้อยู่นะก้อมแก้มเพราะว่าคนที่สนใจการเมืองอ่ะเวลามีงานอะไรแบบนี้ก็คงจะไปกันมั้งส่วนประเด็นที่2ที่ท่านบอกว่าคุณสุพรรษาวันธนียกุลน้องสะใภ้ของท่านสุขสำรวยเนี่ยบอกว่าตกรอบในระดับจังหวัดโดยพยายามสื่อสารว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.จริงเนี่ยทำไมน้องสะใภ้คงไม่ตกรอบอะไรงั้นหรอกคุณผลิตบอกว่าการที่คุณสุพรรษาตกรอบไม่ได้ยืนยันเลยว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเพราะขบวนการเนี่ยมันจะสำเร็จได้ต่อเมื่อมีการจัดตั้งจ้างคนจำนวนมากไปสมัครเพื่อร่วมกันโหวตในระดับจังหวัดให้กับตัวผู้สมัครตัวจริงที่ทางขบวนการต้องการให้ผ่านไปสู่ระดับประเทศและบางส่วนถูกเลือกเป็นสว.3การที่บอกว่าการจัดเลี้ยง18พฤษภาคม67เคยมีคนร้องไปที่กกต.แล้วและก็ไม่เคยถูกกกต.เรียกไปสอบโดยเข้าใจว่ายุติไปแล้วคุณผลิตบอกว่าเรื่องนี้เป็นการเฉพาะจะจบลงหรือไม่อย่างไรเป็นคนละเรื่องของข้อกล่าวหาส่วนข้อที่4ครับคำถามที่คุณผลิตบอกว่าถามและท่านยังไม่ได้ตอบเลยก็คือว่าท่านไม่เคยรับรู้หรือไม่เคยสั่งการให้ทีมงานของท่านโอนเงินหรือจ่ายเงินให้กับผู้สมัครสว.ในห้วงเวลาที่ใกล้เคียงกับการเลือกสว.คำถามนี้ยังไม่ได้คำตอบท้ายที่สุดนี้คุณผลิตบอกว่าทางฝั่งรู้เนี่ยคุณสุขสำรวยบอกว่าทำไมพูดช้าไปคุณผลิตบอกไม่ได้พูดช้าหรอกครับ ที่พูดตอนนี้เพราะคดียังไม่จบและสังคมมีความกังวลและกำลังจะมีมติในอีก1เดือนเพื่อตัดตอนให้เรื่องของท่านและบุคคลในพรรคท่านไม่ไปถึงศาลอันนี้เป็นความเห็นของคุณผลิตถ้าช้าก็เป็นช้าที่กกต.เขามีหน้าที่และเข้าถึงหลักฐานได้มหาศาลแต่กลับสอบสวนนานกว่า2ปีโดยที่ยังไม่ส่งเรื่องใดๆไปถึงศาลเสียทีเอาเป็นว่าในเกมของการสื่อสารเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อน
9: ครับ
8: คุณผลิตเอยหรือสไตล์ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเรียงมาเป็นประเด็นแบบนี้มันก็คงหงายกันนะแต่ว่าณนะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเปิดประเด็นอะไรกันมาแบบไหนเนี่ยทางฝั่งเนี่ยเขาตอบเขาโต้แบบที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจในหลายๆครั้งนะคุณบุตรี
9: ครับก็ก็อีกฝั่งหนึ่งเวลาตอบโต้เนี่ยนะอย่างผมเห็นนะนะพอยังพอมีเวลาอยู่นิดหนึ่งนะครับอย่างคุณพิพัฒน์รัชกิจประการ
8: น
9: ะคร
8: ับ
9: อันวันเนี้ยนะจริงๆท่านมีหลายประเด็นนะประเด็นที่ท่านต้องการจะสื่อสารในวันนี้ผมเห็นเป็นประเด็นหลักก็คือเรื่องสองนอหนึ่งพอนะที่เย็นนี้จะนัดพบปะพูดคุยแล้วก็เห็นไส้ในของข่าวนะก็นะจะมีการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรกันระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดปัตตานีในวันที่1สิงหาคมนะก็เพื่อที่จะสื่อสารให้เห็นว่าที่บอกว่า2นอ1พอนะฮะมีปัญหากันนั้นก็เป็นการยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาแต่ผมเอาประเด็นใน

0: แล้วก็บอกว่าจะหารือกับทางทีมทนายว่าจะดำเนินการอะไรได้บ้างนะหากต้องไปแจ้งความก็ต้องทำเพราะเวลาพูดควรจะคัดกรองไม่ใช่อยากจะพูดอะไรก็พูดก็มีอยู่ตอนท้ายก็บอกว่าคือถ้ามาพาดพิงถึงตัวท่านเองไม่เป็นไรแต่นี่ไปพาดพิงถึงลูกสาวเขาเป็นแค่พนักงานบริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยขออย่าเหมารวมทั้งหมดอ่ะก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะฮะในครม.ในนักการเมือง9คนที่ถูกพาดพิงถึงเรื่องของหัวสว.ครับคุณวิระครับ
1: หมดเวลาข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับพรุ่งนี้เจอข่าวเด่นคุณมนตรีและผมลาสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมวารินทร์สัจเดลวันที่ตลาดหุ้นบ้านเราลบไป 19.92 จุดนะครับมีแรงขายเพื่อลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาวนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดไปที่ 1,624.47 จุดครับลดลงไป 1.21% ก็คือ 19.92 จุดนะครับด้วยวอลุ่มวันนี้ 88,483.62 ล้านบาทเปิดตลาดก็ปรับตัวลงและบ่ายก็ลงต่อเนื่องนะครับทำจุดสูงสุดที่ 1,635.87 จุดจุดต่ำสุด 1,622.64 จุดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น248หลักทรัพย์ลดลง215หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง189หลักทรัพย์นะครับโดย Top 5ในวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในหมวดที่ต้องจับตาดูเดลต้าเป็นหลักด้วยเหมือนกันนะครับดัชนีปรับตัวลงหลังจากถูกแรงกดดันจากเดลต้าที่ถูกดัชนีกว่า20จุดมาฟังมุมมองของคุณกิตพลไพศาลกิตกันนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Cayman ประเทศไทยจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณกิตพลครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับมองตลาดวันนี้ยังไงบ้างครับ
3: ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าดูอินเด็กซ์ก็จะเห็นภาพหนึ่งถ้าดูไส้ในก็จะเห็นอีกภาพหนึ่งครับถ้าเราดูอินเด็กซ์ก็จะรู้สึกว่าตลาดมันดูแย่มากๆเพราะว่าปรับตัวลดลงถึง19จุดนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเราไปดูภาพของทางด้านไส้ในก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเกิดโรเตชันในระหว่างกลุ่มโดยกลุ่มที่มีแรงขายหนักๆก็จะเป็นตัวท่านกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผลประกอบการเนี่ยมันต่ำกว่าที่ตลาดเองเคยคาดเอาไว้แต่จริงๆแล้วต่อให้ไม่มีประเด็นเรื่องผลประกอบการเนี่ยเราก็เห็นว่าเดลต้าหรือว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นกลุ่มที่เอาเปอร์ฟอร์มตลาดมากที่สุดตั้งแต่ต้นปีนะครับเพราะฉะนั้นพอสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มเห็นภาพของการเดินหน้าไปต่อของ

0: กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยต้องบอกว่าต่อให้ไม่ได้มีประเด็นเรื่องของตัวคนประกอบการเนี่ยเรื่องของการโรเทตไปยังกลุ่มที่อิงเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้นหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากภาพของสถานการณ์หลายๆอย่างที่น่าจะค่อยๆคลี่คลายในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ทำให้ตัวของทางด้านเดลต้าเนี่ยมีโอกาสที่จะมีแรงขายอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็เห็นว่าวันนี้นอกจากเดลต้ากลุ่มที่ขึ้นมาเยอะเองเช่นก็มาก่อสร้างนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นกลุ่มที่ของอุตสาหกรรมที่มีประเด็นความไม่แน่นอนเกี่ยวกับโครงการที่เป็นแลนด์บริดจ์เนี่ยทั้งหมดก็จะโดนเทคหมดเลยนะซึ่งถามว่าจริงๆแล้วมีประเด็นเปลี่ยนแปลงอย่างมีเนี่ยสำคัญในเชิงปัจจัยพื้นฐานของหุ้นพวกนี้ไหมผมคิดว่าไม่มีนะครับแต่ว่าโดยหลักผมคิดว่าก็เป็นการเทคโปรฟิตแล้วก็โรเทชันจากกลุ่มที่ขึ้นมาเยอะๆครับไปยังกลุ่มอื่นที่จริงๆแล้วเนี่ยยังขยับขึ้นไม่มากครับ
1: กับผมตลาดปิดกี่วันนะครับเราเปิดมาแนะนำยังไงดีครับ
0: ครับก็เราปิดทำการ2วันนะครับวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนี้นะครับก็ถ้ามาดูแล้วเนี่ยถามว่ามันจะมีอิมแพคเยอะๆหรือเปล่าเนี่ยเราก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีประเด็นที่ impact น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าปกติเวลาที่เป็นช่วงของการประกาศผลประกอบการเนี่ยจริงๆแล้วปัจจัยของการขับเคลื่อนตลาดมันจะไปขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในของแต่ละประเทศมากกว่านะครับในฝั่งของต่างประเทศอาจจะมีเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการประชุมเฟดอาจจะมีเรื่องของตัวเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาซึ่งถามว่ามี impact กับบ้านเราไหมมีบ้างแต่ว่าน่าจะไม่เยอะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงของการประกาศผลประกอบการนะครับทีนี้ถ้ามาดูในฝั่งของทางด้านประเด็นที่มันจะกระทบในฝั่งของบ้านเราเนี่ยเราเห็นผลประกอบการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไปแล้วนะครับซึ่งเขาน่าจะแข็งแกร่งพอสมควรเลยแล้วก็ถ้าไปดูแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้หรือกลับมาเนี่ยที่เราเจอเนี่ยเราก็คงจะเจอผลประกอบการของสภ.นะครับแล้วก็ของหุ้นพลังงานอื่นๆซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังออกมาในเกณฑ์ที่น่าจะมีกำไรสูงมากครับแล้วก็ในภาพของหลายๆกลุ่มเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะออกมาดีหรือไม่ดีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แย่มากครับเพราะสมมติว่าต่อให้ไม่ดีเราก็อ้างได้ว่าไตรมาส2เนี่ยมันโดนผลกระทบสงครามจริงๆแล้วพอผ่านสงครามไปแล้วเนี่ยครึ่งปีหลังหลายๆอย่างมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะบางกลุ่มก็จะได้แรงหนุนจากมาตรการภาครัฐนะครับบางกลุ่มก็อาจจะมีปัจจัยเฉพาะตัวจากการที่สถานการณ์มันอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่คาดนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้ามองแล้วในช่วง2วันข้างหน้าตอนนี้ที่ตลาดปิดยาวก็จริงเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงภาพของตลาดอย่างมีนัยสำคัญนะครับสำหรับภาพรวมตลาดรวมเรามองเป็นบวกครับแล้วก็ความเสี่ยงเดียวถ้ามันจะมีในช่วงของ1เดือนข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นสถานการณ์ในตอนออกกลางนะครับเพราะจริงๆแล้วเราต้องยอมรับว่าที่สถานการณ์ตอนออกกลางมันไม่ได้กระทบเศรษฐกิจไม่ได้แย่มากๆส่วนนึงเนี่ยเป็นเพราะราคาน้ำมันที่มันไม่ได้สูงแบบสุดๆนะครับเพราะว่าหลายประเทศก็มีการปล่อยสำรองน้ำมันออกมาช่วยกดราคาน้ำมันอยู่แต่ทีนี้เกิดสถานการณ์ทางการคุยกันไม่เรื่องแล้วลากยาวเนี่ยไอ้นักตักน้ำมันสำรองของหลายประเทศที่เคยเทลงมาเพื่ออัดน้ำมันให้มันไม่สูงเนี่ยถ้าถึงจุดหนึ่งมันหมดหน้าตากเนี่ยอันเนี้ยราคาน้ำมันอาจจะเหวี่ยงขึ้นแบบงงๆที่เรางงเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้แรงแต่ทำไมราคาน้ำมันเนี่ยกลับไปร้อยไปร้อยยี่สิบได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้ามาดูวันนี้เนี่ยถ้าจะมีความเสี่ยงก็จะเป็นเรื่องราคาน้ำมันเป็นหลักเลยแต่ว่านอกนั้นประเด็นอื่นหรือภาพรวมเนี่ยโดยเฉพาะมุมด้านเศรษฐกิจภายในประเทศโดยรวมเนี่ยต้องถือว่าสัญญาณหลายอย่างเนี่ยไปในทางที่มันดีขึ้นครับ
1: ครับแนะนำกลยุทธ์การลงทุนสำหรับหนักกับสุกนี้ได้ไหมครับ
0: ได้ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วจะเป็นในช่วงที่เราคุยกันก็คือว่าภาพของตลาดเองเนี่ยเราคิดว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการที่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบก็ได้เยอะในช่วงที่ผ่านมานี่จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันมีโอกาสที่มันจะปรับดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่พวกที่เป็นอิงเศรษฐกิจในประเทศนะครับหรือว่ากลุ่มที่เป็นพวกที่โดนดีเรทลงมาเยอะๆอย่างเช่นท่องเที่ยวการแพทย์นะครับหรือว่าซึ่งถามว่ากลุ่มพวกนี้นอกจากเรื่องของการที่ลงมาเยอะใน2 3ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยยังมีสัญญาณเชิงบวกอาจจะเรื่องของตัวการเข้าสู่ไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงภาพของการที่กลุ่มพวกนี้เคยโดนผลกระทบจากสงครามมาเยอะเนี่ยวันนี้พอสงครามถ้ามันไม่ได้แรงกว่านี้แล้วเนี่ยหลายในตัวน่าจะเห็นภาพของผลประกอบการที่ฟื้นดีขึ้นดังนั้นก็ต้องบอกว่าถ้ามองแล้วผมคิดว่านักลงทุนเองสามารถที่จะหาจังหวะนี้ได้นะครับในการที่จะมองทั้งกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มการแพทย์แล้วก็กลุ่มที่อาจจะเป็นตัวคอมเมอร์สด้วยนะถ้ามาดูเพียงกับถ้าเพียงกับในช่วงสั้นเนี่ยคอมเมอร์สเองที่เด่นหน่อยในเชิงผลประกอบการอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกโฮมอิมโพรเมนต์นะครับโฮมโปรโกลบอลดูโฮมแต่ว่าถ้ามองแล้วในภาพใหญ่ๆสมมติว่าเราบอกว่าเราชอบอะไรที่มองไกลไปถึงปลายปีได้เลยเนี่ยตัว CRC ที่เป็นคอมเมอร์สที่ค่อนข้างจะจับตลาดในกลุ่มที่เป็นกำลังซื้อระดับกลางถึงสูงเนี่ยต้องบอกว่าเขาน่าจะมีแนวโน้มที่ดีแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการที่ภาพของเศรษฐกิจระยะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อรายได้เนี่ยต้องบอกว่าคนก็จะไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับดังนั้นก็นอกจากตัวการแพทย์ตัวท่องเที่ยวซึ่งหลายคนคุ้นตาอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่า ในรอบนี้ท้องตัวของธนาคารผลิตหลายตัวเนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่น่าสนใจครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับคุณกิตพลครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณกิตพลไพรเพศังกิตรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Canadian ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับกับตลาดหุ้นไทยวันนี้ที่ช็อต5เนี่ยนะครับอันดับ1คือเดลต้าครับปิดไปที่285บาทลดลงไป22บาทมูลค่าการซื้อขาย 8,128 ล้านบาทอันดับที่2 DVL ครับปิดไปที่194บาทเพิ่มขึ้นมา3บาทมูลค่าการซื้อขาย 5,529 ล้านบาทนะครับอันดับที่3 PTT ปิดไปที่39บาทลดลงไป50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 5,055 ล้านบาทและอันดับที่4 KBank ครับปิดไปที่242บาทเพิ่มขึ้นมา2บาทมูลค่าการซื้อขาย 4,391 ล้านบาทอันดับที่5 SCB ปิดไปที่154บาท50สตางค์ลดลงไป50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 4,051 ล้านบาทนะครับบ้านเราหยุดทำการ2วันกลับมาเปิดทำการใหม่วันพฤหัสบดีนะครับสำหรับสถาบันการเงินส่วนภูมิภาคน่าจะยังคงมีความเคลื่อนไหวตลอดต่อเนื่องทั้งสัปดาห์นะครับรายการของเราเช่นเดียวกันนะครับก็พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังครบธงชาตินะครับมาดูภูมิภาคกันหน่อยครับวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวกครับปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มชิปขณะที่นักลงทุนมองข้ามปัจจัยลบจากรายงานที่บ่งชี้ว่ากำไรของภาคอุตสาหกรรมจีนชะลอตัวลงนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,858.25 จุดเพิ่มขึ้นมา 44.05 จุดคิดเป็น 1.15% ครับทางเซี่ยงฮ่องกงปิดบวกในวันนี้เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางหลังอเมริกาและอิหร่านระงับการโจมตีซึ่งกันและกันซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลงนะครับหางเซี่ยงปิดไปที่ 25,207.18 จุดเพิ่มขึ้นมา 243.95 จุดคิดเป็น 0.98% ที่เกียวโตเกียวปิดบวกครับหลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงจากความหวังว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนั้นจะผ่อนคลายลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับความกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยังคงจำกัดแรงบวกของตลาดเอาไว้นะครับนิเคปิดไปที่ 64,931 เพิ่มขึ้นมา300กว่าจุดคิดเป็น 0.5% ครับคอสปีครับคอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้ปิดบวกเกือบ 1% หลังจากนักลงทุนกลับเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขานรับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลายนะครับคอมโพสิตปิดไปที่ 6,755 เพิ่มขึ้นมา60กว่าจุดคิดเป็น 0.97%ออสเตรเลียปิดพุ่งขึ้นในวันนี้นะครับมีแรงหนุนจากการร่วงลงของราคาน้ำมันท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่คลี่คลายลงหลังจากอเมริกาและอิหร่านระงับการโจมตีกันชั่วคราว S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,894 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา121จุดคิดเป็น 1.39% All Ordinaries ปิดไปที่ 9,063 จุดเพิ่มขึ้นมา122จุดคิดเป็น 1.37% นะครับความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจและธุรกิจในบ้านเราวันนี้นะครับเส้นทางด่วนฟรีนะครับช่วงวันหยุดยาว28 29 33วันเลยนะครับวิ่งฉิว3สายทางรวม63ด่านนะครับแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านของครม.ครับไฟเขียวยืดเวลาให้บัตรคนจนรายเดิมใช้สิทธิ์ถึง30กันยายนเร่งปรับข้อมูลคืนสิทธิ์ให้4กรณีนะครับสนพ.ผนึก3การไฟฟ้าOR ครับ Oil and Retail ตั้ง Thailand EV Roaming ครับเชื่อมโยงข้อมูลสถานีชาร์จ EV นะครับวราวุฒิกลาง Roadmap ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยโชว์90วันส่งเสริมลงทุนระบบอัตโนมัติกว่า 1,000 โครงการ GIT ไทยลงนาม2หน่วยงานจีนร่วมสร้างโอกาสใหม่ช่วยเหลือให้เข้าถึงตลาดจีนนะครับนั่นคือความเคลื่อนไหวในบ้านเราในวันนี้นะครับแล้วก็มาดูความเคลื่อนไหวในภูมิภาคกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้องค์กรเฝ้าระวังเตือนกองทัพเมียนมาปรับโครงสร้างยกระดับทิ้งระเบิดสังหารหมู่พลเรือนนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาตอนนี้นะครับที่ยังคงต้องจับตาเฝ้าระวังแล้วก็ยังมีเรื่องของฟิลิปปินส์ครับเกิดระเบิดต้องสงสัยก่อนที่ประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียร์จะแถลงนโยบายประจำปีนะครับศาลเกาหลีใต้ตัดสินจำคุก18เดือนยุนซอกโยผิดกฎหมายเลือกตั้งรอลงอาญา3ปีฮิงาชิโนะเคงุเจ้าพ่อนิยายสืบสวนญี่ปุ่นเสียชีวิตแล้วนะครับในวัย68ปีนะครับส่วนอินเดียนะครับตำรวจอินเดียเนี่ยถูกพักการหลังใช้ปืนไรเฟิล AK-47ยิงขึ้นฟ้าสลายม็อบที่มารวมตัวกันคัดค้านรัฐบาลนะครับ ม็อบของนักศึกษาซึ่งวันนี้ครับอย่างที่เราได้เกริ่นไว้นะครับเราจะพูดคุยกันกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามเรื่องของการเมืองของอินเดียนะครับหลังจากที่ล่าสุดนั้นพอมีม็อบที่ปลุกติดจุดติดโดย Cockroach Janata Party นะครับอนาคตของนายโมดีนะครับนเรนทราโมดีเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอกลับมาพูดคุยกันในช่วงต่อติดเศรษฐกิจนะครับแต่ก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมมีทริปชวนทุกท่านไปเที่ยวเมืองจีนมาฝากกันในช่วงนี้นะครับกับ CEO Vision Business Trip ครับจอกนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนนะครับสำหรับใครที่อยากได้ไอเดียใหม่ๆมาพัฒนาตัวเองนะครับนี่คือทริป CEO Vision Business Tripจอกนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนที่รวมเรื่องดูงานเรื่องธุรกิจและเรื่องกินล็อบสเตอร์เรื่องเที่ยวเมืองโบราณไว้ในทริปเดียวกันนะครับสุดพิเศษลงตัวที่สุดเลยครับไฮไลท์ของทริปนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเราไม่ได้แค่พาไปถ่ายรูปแล้วจบไปแต่เราจะพาคุณไปสัมผัสกับนวัตกรรมระดับโลกและสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆนะครับเราจะพาไปเจาะลึกดูงานที่โรงงานไฮเซนส์หรือว่าไฮเซนส์ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกส่งออกไปถึง160ประเทศทั่วโลกนะครับไปตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกไปดูให้เห็นกันกับตานะครับว่าโลกอนาคตนั้นเขาหมุนไปถึงไหนกันแล้วนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับเรามีโอกาสได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกพิเศษที่เมืองเชียงเต่าอีกด้วยนะครับโอกาสสร้างเครือข่ายระดับคอนเนคชั่นคุณภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับนอกจากนั้นนะครับเราจะไปเติมความรู้ฟินกินเที่ยวจัดเต็มไม่แพ้กันนะครับไข่มุกแข่งทะเลเหลืองเราจะพาคุณไปเดินเล่นรับลมทะเลชิลๆกันที่ชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเลขึ้นตึก81ชั้นและภูเขาเซียวหยูซานชมวิวเมืองชิงเต่าแบบ360แบบ360องศากันเลยนะครับเช็คอินแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ทั้งย่านปาต้ากวนหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลและย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ 1,400 กว่าปีที่เมืองโบราณจีโมพลาดไม่ได้นะครับกับโรงงานเบียร์ชิงเต่าไปพบกับต้นตำรับระดับตำนานกันสิ่งที่เลยนะครับก็ต้องมีเบียร์เทสติ้งกันหน่อยนะครับก่อนกลับเนี่ยเราจะพาไปละลายซับกันให้จุใจนะครับที่ไปเหรียญพลาซ่าทริปนี้คุ้มๆนะครับ7วัน4คืนได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งเพื่อนใหม่คอนเนคชั่นใหม่ๆและไอเดียธุรกิจใหม่ๆออกเดินทางกันในวันที่20ถึง26กันยายนนี้ครับแต่ขอประสิทธิ์ดังๆนะครับว่าเรารับจำกัดเพียงแค่30ท่านเท่านั้นเพื่อให้ทุกท่านได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเอ็กซ์คลูซีฟที่สุดเลยนะครับสนใจขอโปรแกรมทัวร์กันได้นะครับสำรองที่นั่งกันได้ที่ Official Line Account ของคลื่นความคิด Thinking Radio นะครับแอดกันเข้ามาครับที่ @thinkingradio มี @sign ข้างหน้านะครับต่อด้วยคำว่า Thinking Radio พิมพ์ติดกันนะครับกับทริปนี้ครับ CEO Vision Business Trip ไปเที่ยวชิงเต่ากันนะครับระหว่างวันที่20ถึง26กันยายนนี้นะครับ CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนครับช่วงหน้านะครับในช่วงตอบติดเศรษฐกิจวันนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาม็อบที่อินเดียนั้นถึงจุดพีคนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็สลายตัวกันไปแต่ชั่วคราวแล้วครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าม็อบนี้จะกลับมากันอีกเมื่อไหร่นะครับกับความที่มีความไม่พอใจเกิดขึ้นในระบบการศึกษาของอินเดียนะครับซึ่งก็สั่นคลอนรัฐบาลของนเรนทราโมดีด้วยนะครับการเมืองของอินเดียจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจพักสักครู่นึงครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสุดความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
10: กลับมาติดตามช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับอยู่กับผมวารินทร์ สัจเดวในช่วงนี้เกาะติดเศรษฐกิจครับแต่ก่อนที่เราจะไปทักทายรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกับอนาคตของอินเดียด้วยนะครับกับการเมืองที่กำลังร้อนรุ่มอยู่ตอนนี้เรามาดูข่าวนี้กันสักเล็กน้อยนะครับข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ก่อนนะครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569นี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือทาง worldwideweb.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามรออยู่แล้วครับ
8: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
10: เกาะติดเศรษฐกิจวันนี้ชวน รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุยเรื่องอินเดียกันหน่อยครับเมื่อรัฐบาลโมดีเนี่ยกำลังถูกเขย่าด้วยพรรคที่ทำท่าจะแซง BJP แล้วนะครับ BJP เนี่ยคือภารตียะหรือภารตะนะครับ Janata ก็แปลว่า People Party BJP ด้วยพรรค CJP ครับ Cockroach Janata Party นะครับ Cockroach ที่แปลว่าแมลงสาบแรกๆเด็กๆ เขาก็ทำกันขำๆนะครับพวก Gen Z เพราะว่า Chief Justice หรือว่าประธานศาลฎีกาเนี่ยดันไปเปรียบเด็กเหล่านี้ที่กำลังตกงานว่าเป็นเหมือนพวกแมลงสาบเนี่ยนะครับเขาก็เลยไปตั้งเป็นพรรคขำๆแต่พอมันมีปัญหาเกิดขึ้นกับการสอบที่เป็นการสอบระดับประเทศที่คัดคนเข้าไปเรียนแพทย์เนี่ยนะครับแล้วข้อสอบรั่วขึ้นมาแล้วจนทำให้เด็กที่เขาเตรียมตัวกันเป็นปีลงเงินกันไปเยอะเก็บหอมรอมริบนะครับเพื่อสอบหมดกำลังใจนะครับเมื่อข้อสอบมันรั่วแล้วก็ทำให้ไม่ต่ำกว่า20คนมั้งครับฆ่าตัวตายเนี่ยมันเลยเกิดการลุกฮือขึ้นมาโดยกลุ่มที่ก็เป็น follower ของบรรดา CJP เนี่ยนะครับอาจารย์หรือว่า Cockroach Janata Party เนี่ยคือทั้งคนที่ก่อตั้งพรรคนี้และคนที่เป็นโฆษกพรรคเนี่ยคือถูกทุกข้อนะฮะหน้าตาหล่อพูดจาฉะฉานคือได้ใจ Gen Z เลยนะครับพรรคก็ฉลาดด้วยผมก็ตามดูเขาอยู่นะฮะโฆษกเนี่ยเขาเป็นนักข่าวเขาเป็นผู้บอกว่า investigative journalist ชื่อ Saurav Das นะครับแล้วก็ทางคนที่ก่อตั้งพรรคเนี่ยก็คือกลับมาจากอเมริกานั่นแหละนะครับก็เลยกลายเป็น movement และล่าสุดที่ผมตามเนี่ยคือข้อเรียกร้องก็คือก็ต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคุณธรเมนดราเนี่ยลาออกสุดท้ายก็ลาออกแล้วนะครับโมดีรับแรงกดดันไม่ไหวแต่มันจะลามไปสู่การให้รัฐบาลโมดีซึ่งเป็นสมัยที่3แล้วเนี่ยลาออกหรือเปล่าหรือว่าจากนี้ไปเนี่ยต่อไปพรรค CJP เนี่ยมันจะกลายเป็นพรรคอย่างเป็นทางการหรือเปล่าครับตั้งกันมาแบบประชดก็ตามเนี่ยฮะตามคำประชดของคุณประธานศาลฎีกาคุณสุริยการเนี่ยนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
11: ครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต่อจาก BJP ต้องเป็น CJP นะครับ จริงๆผมคิดว่าคนอินเดียจำนวนมากเนี่ยmovement ครั้งนี้มันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เพราะว่าผิดหวัง นะครับผิดหวังแน่นอนก่อนหน้านี้ก็ผิดหวังซ้ำซากจากพรรคคองเกรสใช่ไหม Indian National Congress นะครับตอนหลังก็มาผิดหวังจาก BJP อีกนะครับแล้วในการผิดหวังของ BJP มันก็ไม่ได้เห็นอีกขั้วหนึ่งก็คือพรรคคองเกรสได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านของเขายังสมบูรณ์นะครับตลอดช่วงเวลาโอ้โมดีขึ้นมาตั้งแต่ปี2014วันนี้เนี่ย2026แล้วนะฮะ12ปีแล้วเนี่ยมันมีปัญหาหลักๆเลยที่คนอินเดียเขาไม่พอใจนะครับแล้วไอ้ปัญหาพวกนี้พอมันเกิดขึ้นเรื้อรังแล้วเขาเริ่มรู้สึกไม่มีความหวังเนี่ยมันก็เลยมีทางออกแบบนี้เริ่มจากมีมแล้วก็กลายเป็น snowball effect แล้วก็กลายเป็นโมเมนตัมที่หลายๆเมืองออกมาประท้วงกันนะครับผมคิดว่ารากเหง้าของปัญหาที่คนไม่พอใจรัฐบาล BJP เนี่ยมันมี4ข้อนะครับแล้วเดี๋ยวจากไอ้รากเหง้าที่มันเป็นไฟสุมขอนอยู่เนี่ยพอมันมีอะไรไปสปาร์คนิดนึงมีอะไรไปจุดติดนิดนึงเนี่ยซึ่งนั่นก็คือไอ้การพูดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะปากหาเท้าอ่ะ
10: ก้อยฆ่าเขาอ่ะ
11: สารพิจานะครับมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันพรึบจุดติดนะครับเรามาดูกันที่ root cause ก่อนเรามาดูกันที่ต้นตอของปัญหาก่อนผมคิดว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดมีอยู่4เรื่องเรื่องแรกก็คือปัญหาการศึกษาและการว่างงานของคนรุ่นใหม่คน Gen Z นะครับเราเคยเห็นภาพใช่ไหมไอ้การสอบแบบขี้โกงกันอ่ะไม่ใช่ในประเทศไทยนะครับอันนี้อินเดียในอินเดียเนี่ยเวลาเขาสอบกันเนี่ยโอ้โหเขามีคนไปยืนเกาะหน้าต่างเกาะประตูมีคนไปทำการทุจริตทุกวิถีทางนะครับจนในที่สุดมันมีวิกฤตเขาเรียก paper leaks นะครับก็คือวิกฤตข้อสอบรั่วโดยเฉพาะมันดันไปเป็นการทุจริตและหลุดข้อสอบแบบถ้าประเทศไทยเราเรียกข้อสอบ entrance นะครับแต่ว่าที่อินเดียเขาเรียก NEET NEET ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจทำไมอินเดียถึงใช้ NEET นะเพราะว่าปกติในแวดวงการศึกษาใน NEET เนี่ยมันย่อ มาจาก Not in Education Employment or Training
10: ของอินเดียเนี่ยเขาใช้คำว่า National Eligibility Cum Entrance หรือ Entrance Test Undergraduate ก็คือ NEET คือ NEET
11: มันก็เลยไปซ้ำชื่อกันกับ NEET ที่เป็นตัวย่อสากลแล้วมันก็เลยงงๆนิดนึงนะครับแต่ว่ามันทำให้นักเรียนนักศึกษาที่เขาตั้งใจเรียนหนังสือ ตั้งใจมาทำข้อสอบอะแล้วก็มีโอกาสคิดว่าตัวเองจะได้พลิกชีวิตให้กลายเป็นคนที่มีอนาคตมีการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจสังคมเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาถูกโกงอะครับเขารู้สึกว่าเอ้ยกลายเป็นคนที่มีเงินมากกว่าถึงแม้จะไม่ได้มีสติปัญญาสามารถที่จะได้โอกาสมากกว่าเขาอะเพียงเพราะว่ามีเงินไปโกงเพียงเพราะว่านิสัยไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้น
12: แล้วคือต้องแล้วคือเด็กไงอาจารย์คือเก่งแค่ไหนก็ตามแต่ก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะคือฆ่าตัวตายอ่ะมันน่าสงสารไงฮะอาจารย์
11: ใช่แล้วมันก็เลยกลายเป็นประเด็นจุดติดถูกต้องไหมครับเท่านั้นยังไม่พอถึงแม้ช่วงเวลาที่นอกจากการต้นทางคือเข้าสู่การศึกษาแล้วคนที่จบออกมาเนี่ยก็มีปัญหาอีกเพราะว่าถึงแม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา GDP ของอินเดียโตเยอะมากแล้วสิ่งที่โมดีให้คอมมิตเมนต์ให้คำสัญญาประชาคมไว้ในการหาเสียงตั้งแต่สมัยแรกเลยก็คือจะทำให้เกิดการจ้างงานพูดกันเป็นล้านๆตำแหน่งถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบัณฑิตจบใหม่จำนวนมากไม่มีงานทำฮะเราเห็นการทำงานต่ำระดับ underemployment จำนวนมากที่แบบแหมคนเรียนจบปริญญาตรีกลับต้องไปทำงานแบบคนจบมัธยมอ่ะมันทำงานไร้ระบบมันทำงานไร้ฝีมือมันทำงานนอกระบบมันทำงานต่ำกว่าความเป็นจริงแล้วก็ในที่สุดคนจำนวนมากเลยก็เลือกที่จะเดินทางออกนอกประเทศนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยมีระบบรองรับระบบหนึ่งซึ่งทำให้คนที่รู้สึกเออฉันยากจนฉันว่างงานในชนบทแล้วฉันเป็นวัยรุ่นผู้ชายฉันยังมีโอกาสนั่นก็คือระบบการเกณฑ์ทหารอินเดียเนี่ยมีระบบการเกณฑ์ทหารซึ่งใหญ่มากนะฮะกองทัพอินเดียเนี่ยใหญ่มากไอ้ระบบการเกณฑ์ทหารตอนเนี้ยมันกลายเป็นที่พึ่งมันไม่เหมือนประเทศไทยนะประเทศไทยคนไม่อยากเกณฑ์ทหารอินเดียเนี่ยคนยากจนจำนวนมากรู้สึกว่าการเกณฑ์ทหารแล้วเข้าไปอยู่ในกองทัพแล้วก็อยู่ในกองทัพยาวๆแล้วในที่สุดก็มีตำแหน่งแห่งที่เนี่ยเป็นแคเรียร์พาธที่ดีถูกต้องไหมครับแต่ว่านาทีนี้เนี่ยอินเดียกำลังจะเปลี่ยนเป็นระบบที่เรียกว่าอาคานีพาธนะครับ AGNI น่าจะเป็นว่าอาคานีอ่ะใช่ไหมฮะอาคานีพาธนะครับที่จะเปลี่ยนระบบเป็นคัดเลือกการสมัครทหารแล้วก็ทหารที่เป็นพลทหารเนี่ยจะมีอายุการทำงานเพียงแค่ระยะสั้น4ปีเพราะนั้นคนรุ่นใหม่ยากจนในชนบทที่เคยคิดว่าเอออย่างน้อยฉันยังมีกองทัพไว้เป็นอาชีพที่มั่นคงในระยะยาวก็กลายเป็นคนว่างงานอีกมันก็ซ้ำเติมเรื่องนี้มากแล้วคนที่อยู่ในเกณฑ์พวกนี้คือคนที่อยู่ในเจนซีถูกต้องไหมคนที่อยู่ในยุคอายุ15ไปแล้วจนถึงอายุสัก25ซึ่งพวกนี้แน่นอนเขาเรียนหนังสือแล้วเขาไม่มีอนาคตหรือเขากำลังจะเข้าเรียนแต่เขาไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าเรียนได้หรือเปล่าเพราะมีคนโกงในขณะเดียวกันคนที่ยากจนเคยพึ่งการเกณฑ์ทหารได้ก็ไม่สามารถทำได้วันนั้นมันกลุ่นๆละนะครับเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ตามมาอีกเป็นเสาหลักที่สองของความโกรธแค้นพรรค BJP ก็คือเงินเฟ้อในอินเดียมันสูงมากค่าครองชีพในอินเดียมันสูงมากแล้วมันเกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับแน่นอนที่สุดเรารู้แหละว่าอันนี้มันเป็นปัจจัยทั้งภายในแต่มันบวกด้วยปัจจัยภายนอกที่สำคัญก็คือไอ้ประเด็นความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยที่มันกลายเป็นสงครามแล้วทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งอินเดียต้องนำเข้ามีราคาสูงนะครับในขณะเดียวกันไอ้พวกมหาเศรษฐีที่มันมีเครือข่ายใกล้ชิดกับภาครัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกลางที่เดลีหรือรัฐบาลแต่ละรัฐอ่ะที่เขาเรียกโอริการ์ฟอ่ะก็คือพวกแบบเป็นกลุ่มทุนใหญ่ใช่ไหมฮะมันรวยเอาแล้วมันใช้ชีวิตหรูหราอู้ฟู่ฟู่ฟ้ามากๆในขณะที่เกษตรกรกับผู้ใช้แรงงานในชนบทเนี่ยมันยากจนต่ำเตี้ยเรี่ยดินถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นพวกนี้มันกลับถูกซ้ำเติมด้วยหลายๆเรื่องในอินเดียอย่างเช่นไอ้การเปลี่ยนระบบภาษีแน่นอนการเปลี่ยนระบบภาษีมันดีมากสำหรับอินเดียในช่วงแรกของรัฐบาลโมดีถูกต้องไหมที่เมื่อก่อนนี้แต่ละรัฐมีภาษีการค้าของตัวเองแต่ละรัฐเวลาขนสินค้าข้ามจากรัฐหนึ่งไปรัฐหนึ่งต้องเสียภาษีศุลกากรภายในประเทศอ่ะแต่ณปัจจุบันโมดีเอาระบบ GST ที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศมาใช้ซึ่งมันดีแต่ปัญหาก็คือมันใช้โดยที่ทุกคนไม่พร้อมเพราะฉะนั้นพอมันใช้โดยที่ทุกคนไม่พร้อมเนี่ยไอการทำธุรกิจของ SME ซึ่งไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยเนี่ยจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้มันยังโซซัดโซเซมันยังไปไม่ถึงนะครับไอเนี่ยเป็นแรงกดดันที่สองแล้วคุณลองนึกภาพดูถ้าคุณจะเข้าเรียนก็เข้าเรียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีงานทำอีกแล้วคุณเจอปัญหาค่าครองชีพเงินเฟ้อสูงเนี่ยคุณเริ่มถูกบีบคั้นละแล้วเวลาถูกบีบคั้นมากๆเสาหลักที่3ที่เป็นปัญหาต้นตอก็คือคนจำนวนมากในอินเดียเนี่ยเขามีศรัทธาครับ เขามีประเด็นของศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ปัญหาคือรัฐบาล BJP อ่ะมันมีวาทกรรมชาตินิยมฮินดูไงเขาเรียกว่าฮินดูทว่าใช่ไหมครับฮินดูนาชันนอลิซึม BJP เนี่ยผลักดันวาระทางการเมืองจำนวนมากเลยที่มันริดรอนสิทธิของคนกลุ่มน้อยอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นชาวมุสลิมถูกต้องไหมมันนโยบายบางอย่างเนี่ยมันละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยนะในเรื่องของเสรีภาพในการนับถือศาสนานโยบายบางอย่างมันนำไปสู่ hate speech ถูกต้องไหมครับแล้ว hate speech พวกนี้เนี่ยไอ้คำพูดที่มันแฝงด้วยความเกลียดชังดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเนี่ยมันบางทีบางกระแสมันจุดติดนะมันจุดติดถึงขนาดที่คนในหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆบางหมู่บ้านเนี่ยศาสนาหนึ่งอีกศาสนาหนึ่งเนี่ยมันเผาบ้านกันเลยอะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันรุนแรงมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะรุนแรงมากกว่ากลุ่มอิสลามด้วยแต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวก็คือ North Eastern India ไอภูมิภาค7สาวน้อยทางเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียซึ่งเขานับถือผีอ่ะเขานับถือธรรมชาติเขานับถือแบบกลุ่มชาติพันธุ์น่ะไอพวกนี้ยิ่งโดนหนักกว่าอีกเพราะว่าพวกฮินดูทวาพยายามกลืนชาติเขาเยอะนะครับเพราะนั้นพอไปมาแบบนี้เนี่ยประกอบกับไอ้การเขาเรียกเขาหลักที่4ก็คืออินเดียเนี่ยมันมีสถาบันประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งมากแล้วคนหนึ่งซึ่งทำให้สถาบันประชาธิปไตยแข็งแกร่งมากเลยก็คือสื่อมวลชนในอินเดียสื่อมวลชนในอินเดียนี่มันเกาะติดนะครับมันทำข่าวเชิงแบบสืบสวนสอบสวนลงลึกมากแล้วเดี๋ยวไอ้คนที่ทำเรื่องพวกนี้เดี๋ยวมันจะกลายมาเป็นแกนนำของพรรค CJP ด้วยถูกต้องไหมครับ
12: นี่ไงคุณซอรับดาสเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่า background คือเป็นคือจบ journalist จาก Amity University ที่อินเดียนะครับแล้วก็เป็น investigative journalist เป็นนักข่าวแนวสืบสวนสอบสวนแล้วคือฉะฉานมากตอนนี้เป็นโฆษกของพรรคแล้วอ่ะก็คือต่อไปเส้นทางต่อไปก็คือเข้าสู่การเมืองอะฮะ
11: ใช่แล้วพอรัฐบาลอินเดียไปใช้วิธีการแบบกดดันสื่อเยอะๆอ่ะ
12: แล้วก็ไปตัดอินเทอร์เน็ตอ่ะไฟแบบ
11: ถูกใช่คนเจนซีเขารับเรื่องพวกนี้ไม่ได้ถูกต้องไหมครับ
12: ไม่ได้
11: แล้วไปสนับสนุนสื่อเชียร์รัฐบาลเดี๋ยวนี้เขาเรียกสื่อเชียร์รัฐบาลว่าโมดีมีเดีย
12: โมดีมีเดีย
11: เยอะมากเนื้อ
12: สื่ออวยสื่ออวย
11: สื่อไอโอเนี่ยพวกนี้ประเทศไทยก็เยอะนะเอาจริงเพราะนั้นพอเจอแบบนี้เข้าไปเนี่ยประกอบกับไอBJP ตอนนี้มันเริ่มจะไม่ใช่ทำลายแค่เสาหลักเรื่องสื่อมวลชนฐานันดรที่4ละมันเริ่มไปซ้อเรื่องของประชาธิปไตยในอินเดียอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะลดสิทธิ์ของกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนนอกวรรณะพวกทลิตอ่ะพวกพหุจารย์อ่ะกำลังจะถูกรอนสิทธิ์หลายๆอย่างที่เดิมเคยมี privilege สูงมากเพราะว่าคนกลุ่มนี้ในสังคมอินเดียก็น่าสงสารจริงๆถูกต้องไหมครับคนไทยเรียกเขาว่าดันทานนอกวรรณะแต่ในอินเดียเนี่ยเขาเรียกทะเลชเนี่ยเพราะนั้นคนกลุ่มนี้ไปมา 40% ของประชากรอ่ะเพราะฉะนั้นพอไอ้4เรื่องนี้มันสุมขอนอยู่แล้วในที่สุดมันดันมีเมื่อเขาเรียกอะไรอ่ะวันที่15พฤษภาคมถูกต้องไหมวันที่15พฤษภาคมเนี่ยอีประธานศาลฎีกาของอินเดียใช่ไหมฮะสุริยาการนะครับประธานศาลฎีกาของอินเดียเนี่ยมันดันให้สัมภาษณ์แล้วมันไปเปรียบเปรยกับไอ้พวกที่แบบเด็กเยาวชนที่มันว่างงานแล้วมันก็เกรียนอยู่ในคีย์บอร์ดเนี่ยดันไปเรียกเขาว่าเป็นคล้ายๆปรสิตอ่ะดันไปเรียกเขาเป็น
12: แมลงสาบ
11: จบเลยจบเลยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นพอถึงแบบนี้ปุ๊บวันที่16พฤษภาคมนักข่าวสืบสวนสอบสวนสุดหล่อของคุณวารินก็เริ่มต้นมีมใช่ไหมตั้งเล่นๆทำเล่นๆถูกต้องไหมครับแต่คนมัน take it serious อะคนมันเอาจริงๆอะจากตลกร้ายใช่ไหมที่มันมาพร้อมกับสโลแกนว่าเสียงของคนเกลียดทานและคนว่างงานใช่ไหมแล้วก็สร้างมีมแล้วเรียนแถลงการของรัฐบาล
12: ใช้ AI อ่ะใช้ AI ทำนโยบายพักทำโปสเตอร์พักเป็นแมลงสาบอะไรเงี้ยคือทำไปทำมามี follower ใน Instagram มากกว่าของโมดีและ BJP แล้วอ
11: ่
12: ะ
11: ใช่ถูกต้องครับแล้ว
12: เพราะอาจารย์ครับ 60-70% ของประชากรอินเดียคือกลุ่มนี้ไงฮะคือ youth
11: ใช่
12: ถูกไหมครับแต่โมดีนี่คือพลาดอย่างแรงแล้วตอนนี้
11: อินเดียมีอัตราการเกิดสูงมากอินเดียเป็นประชากรที่เยาว์วัยมากถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเจนซีเนี่ยกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่แล้วเจนซีพวกนี้เนี่ยเติบโตเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่อินเดียมันพัฒนาอย่างที่มันไม่เคยพัฒนามาก่อนอ่ะเพราะนั้นคนพวกนี้แน่นอนก็ให้เจนซีหลายๆประเทศอ่ะเซนซิทีฟแต่ในขณะเดียวกันถ้าเขารวมพลังกันได้เนี่ยเขาก็เป็นคลื่นมหาประชาชนแล้วเวลาใช้คำว่าคลื่นมหาประชาชนในอินเดียเนี่ยถ้าใครไม่เคยไปอินเดียคุณจะนึกภาพไม่ออกว่าไอ้คลื่นมหาประชาชนมันเป็นยังไงถูกต้องไหมคร
12: ับ ใช่แค่ไม่ต้องการเมืองอ่ะแค่ไปเที่ยววัดแขกอ่ะสักวัดหนึ่งอ่ะจิ้มมาเหอะสแตมป์พีดเหยียบกันตายที่มันเกิดขึ้นนี่คือพลังศรัทธาเขาแบบมันแรงมากคือแต่ก็ต้องให้คือคนกลุ่มนี้ก็เกิดมาในช่วงที่โมดีนี่สมัยที่3แล้วนะครับถ้าไม่มีโมดีเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะไม่เห็นความเจริญหรือความหวังแบบนี้แต่บังเอิญว่ามันเกิดปัญหานี้ได้ไงฮะคือโมดีเขาก็ทำให้อินเดียมาไกลมากนะครับอาจารย์และคนอินเดียเองก็ภาคภูมิใจกับอินเดียมากขึ้นจากการที่โมดีขึ้นมาปรับโครงสร้างต่างๆแล้วทำให้อินเดียเนี่ยแบบว่าผงาดขึ้นมาบนเวทีโลกได้ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับช่องว่างที่ทำให้ต่อไม่ติดกับคนกลุ่มนี้ทำไมเขามองไม่เห็นผลงานของโมดีมันทำไมมันถึงยังว่างงานคือแสดงว่าคอร์รัปชันก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมครับถึงแม้คือโมดีคนเดียวคงไม่พอแต่ว่าทั้ง BJP เนี่ยมันก็ยังคอร์รัปอยู่ใช่ไหมครับ
11: คือ10ปี15ปีที่ผ่านมาเนี่ยอินเดียมันดีขึ้นจริง
12: ๆอืม
11: เมื่อเทียบกับโอ้โหผมเคยไปอินเดียครั้งแรกนี่น่าจะเกิน25ปีที่แล้วมันคนละเรื่องนึกออกไหมฮะ
12: คนละเรื่อง
11: มันดีจริงๆแต่ปัญหาคือเด็กกลุ่มนี้เขาเกิดไม่ทันนะฮะวันที่เด็กกลุ่มนี้เขาจำความได้เนี่ยเขาคนจะเริ่มจำความได้มีความคิดโน่นนี่หน่อยจะ10ปีถึงอายุ10ขวบเพราะนั้นถ้าอายุ10ขวบตอนนั้นถ้าเขาเริ่มอายุ10ขวบก็คือเจนซีวันนี้ฮะใช่ไหมเขาเริ่มจำความได้ในวันที่เขาก็เห็นโมดีคือเด็กกว่าจะสนใจเรื่องการเมืองได้ก็ประมาณ10ขวบเข้าทีเนเจอร์สเพราะฉะนั้น เขาก็เห็นโมดีอะแล้วเขาก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมตัวเลข GDP อินเดียโตปีหนึ่งตั้งหลายเปอร์เซ็นต์แต่ทำไมพวกเขาไม่เห็นได้ประโยชน์จากพวกนั้นเลยอ
12: ่
11: ะ
12: แล้วก็ตกงาน
11: แล้วก็ตกงานในขณะที่เขาก็เห็นคือแล้วอินเดียมันก็สื่อมันก็เปิดกว้างมากขึ้นถูกต้องป่ะในช่วงเวลาเดียวกันคุณเห็นจีนไปถึงไหนอ่ะคือมันเลี่ยงไม่ได้นะครับสำหรับคนอินเดียที่จะเทียบตัวเองกับจีนตลอดเวลา
12: ชัวร์ครับ
11: เพราะว่ามันเป็นประเทศขนาดยักษ์มีอารยธรรมที่เก่าแก่มีศักยภาพสูงถูกต้องไหมมีทรัพยากรมหาศาลมีพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วอยู่ติดกันกั้นกันอยู่ด้วยแค่เทือกเขาฮิมาลายอ่ะ มันเปรียบเทียบกันตลอดเวลาถูกต้องไหมครับแล้วนาทีนี้เนี่ยกระแสหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในอเมริกาด้วยซ้ำก็คือกระแสแบบอยากเป็นคนจีนอ่ะเออแต่ในขณะเดียวกันอินเดียเขากลับเจอใช่ไหมพอถึงปลายเดือนพฤษภาคมเขาเจอปัญหาเรื่องข้อสอบ entrance หลุดถูกต้องไหมครับพอถึงจุดนั้นเนี่ยไอ้จุดปะทุของคนที่มันอยู่ในวัยเดียวกับมันร่วมสมัยถูกต้องไหมมันร่วมความรู้สึกเดียวกันอ่ะเพราะว่าเจนแซดชีวิตของเขาตอนนี้คือการเข้ามหาลัยเจนแซดส่วนหนึ่งก็คือชีวิตของเขาคือจบมหาลัยแล้วหางานทำมันเป็นเรื่องที่ทัชมันเป็นเรื่องที่ไปขยี้เขาโดยตรงอ่ะเพราะฉะนั้นต้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมามันก็เลยเปลี่ยนจากการเคลื่อนไหวออนไลน์ลงสู่ถนนถูกต้องไหมฮะแล้วก็แน่นอนที่สุดพอมันเป็นเรื่องการศึกษาคนที่ต้องโดนก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถูกเรียกร้องให้ลาออกแล้วพอกดดันมากๆปะช่วงปลายเดือนมิถุนา BJP ทำอะไรรัฐบาล BJP ห้ามใช้บัญชี X นึกออกไหมแต่ขอโทษนะไอเด็กกลุ่มนี้มันโตมากับดิจิตอลว่ะคุณวันที่มันถูกห้ามใช้บัญชี X ซึ่งเดิมเคยมีบัญชีเดียวอ่ะพอมันถูกห้ามใช้ปุ๊บมันเปิดเป็นคนละ20บัญชีอ่ะ มันยิ่งเพิ่มจำนวนมหาศาลแบบแตกตัวเป็นแบบ chain reaction น่ะเพราะฉะนั้นนาทีนี้มันไม่ใช่แค่เรียกร้องเรื่องการศึกษาละมันไปเรียกร้องเรื่องเสรีภาพในการสื่อสารแล้วมันก็เริ่มกระบวนการปักหลักพักค้างใช่ไหมมันก็เริ่มอดอาหารโน่นนี่นั่นถูกต้องไหมแล้วพอถึงวันที
12: ่
11: ครับพอผ่านไปเดือนหนึ่งคราวนี้มันเดินหน้าไปปิดรัฐสภาแล้วอะแล้วที่สำคัญพอถึงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย มันไม่ใช่อยู่แต่เฉพาะในเดลีแล้วไงมันไปพูเน่มันไปโกกาตามันไปไฮเดอราบาดซึ่งไอ้เมืองพวกนี้สังเกตดูนะมันเป็นเมืองเขาเรียกอะไรล่ะอย่างโกกาตามันเมืองหลวงเก่าก็จริงแต่มันเมืองประชากรหนาแน่นมาก
12: เ
11: พราะนั้นคนรู้เยอะใช่ไหมครับมหาลัยดีๆอย่างยูนิเวอร์ซิตี้กาลกาตาอยู่ตรงนั้นดูแล้วมั้ยปูเน่เนี่ยมันศูนย์กลางในการเทรนคนเรื่องการเงินดูแล้วมั้ยไฮเดอราบาดเนี่ยมัน IT เพราะนั้นมันเป็นที่ที่คนรุ่นใหม่กลุ่มนี้เขารวมตัวกันนะครับเพราะฉะนั้น2วันที่แล้วโมดีก็เลยต้องมีแถลงการใช่ไหมแล้วในที่สุดก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็ลาออกพอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาลาออกก็พรรคแมลงสาบของเราก็ประกาศยุติการชุมนุมชั่วคราวแต่ประกาศก็ประกาศปุ๊บชั่วคราวใช้คำส
12: ั่งเดียวคือผมมองว่ามีโอกาสเป็นพรรคอย่างเป็นทางการแน่นอนเพราะว่านี่คือสมัยที่3ของโมดีแล้วแล้ว BJP ถ้ายังอยู่ใน mindset แบบนี้เนี่ยคือเสร็จเด็กรุ่นนี้แน่นอนนี่คืออนาคตของประเทศถูกไหมครับ 60-70% แล้วข้อเรียกร้องของมันก็ simple แล้วมันก็ดูสมเหตุสมผลมากๆเลยเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเกินจริงเลยนะครับเขาบอกว่านักเรียนที่ต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าผิดหวังจากการที่เขาตั้งใจสอบแล้วมารู้ว่าข้อสอบรั่วแล้วก็ต้องยกเลิกผลการสอบเนี่ยเขาก็ฆ่าตัวตายเพราะว่าเขาเก็บเงินมาทั้งปีบางครอบครัวก็ยากจนอ่ะเขาขอรับผิดชอบครอบครัวเหล่านี้รัฐมนตรีศึกษาต้องลาออกนั้นออกไปแล้วนะครับตำรวจที่ใช้ความรุนแรงกับคนที่ออกมาประท้วงอย่างสันติฟาดแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กแล้วก็สตรีอะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องจัดการกับตำรวจเหล่านี้นี่ไม่ใช่ตำรวจเราจะรู้สึกปลอดภัยได้อย่างไรนะครับนี่คือข้อเรียกร้องเขาแล้วก็อาจจะลามไปสู่ ตัวโมดีเองหลังๆมาครับโมดีเองก็ต้องอ้อแล้วก็ right to information ใช่ไหมครับเขาก็เรียกร้องให้เขาได้เข้าถึงเนี่ยข้อมูลข่าวสารก็คือเรื่องของการไม่ไปปิดกั้นการแสดงออกของพวกเขาคือสำหรับอินเดียมันเรื่องใหญ่มากนะครับอาจารย์ปิติ
11: หลายท่านไม่เคยเห็นนะฮะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าคนอินเดียเนี่ยวัฒนธรรมอันหนึ่งซึ่งแข็งแกร่งมากคือวัฒนธรรมการอ่านหนังสือพิมพ
12: ์ใช
11: ่แม้แต่ในเราพูดชุมชนแออัดหรือสลัมอะเรารู้แหละว่าในอินเดียมันมีสลัมขนาดใหญ่จำนวนมากแต่ในสลัมแต่ละที่ผมไปดูมาหลายที่แล้วหน้าสลัมอ่ะเขาจะมีบอร์ดใหญ่ๆนะและบอร์ดใหญ่ๆเนี่ยทุกเช้าอ่ะมันจะมีหนังสือพิมพ์ไปติดอ่ะทีละหน้าเป็นหน้าๆนะเพราะฉะนั้นหนังสือพิมพ์1เล่มเนี่ยไม่ได้อ่านแค่1คนนะฮะหนังสือพิมพ์เล่มที่บางทีมันอ่านกันทั้งชุมชนแล้วสิ่งที่เสร็จปั๊บมันเป็นวัฒนธรรมของคนอินเดียเลยก็คืออ่านหนังสือพิมพ์เสร็จปุ๊บนั่งกินใจกันนั่งกินชาแล้ว
12: เหมือนสภากาแฟถกกัน
11: มันถกแถลงแล้วโอ้โหถกแถลงกันจริงจังพวกนี้
12: ลุกใจใครดู
11: พวกนี้สาย
12: ใจใครดูโลกสภาหรือว่าโลกสภาของเขาไหมฮะสภาล่างเวลาเขาคุยกันอ่ะคือหรือแม้แต่รายการทีวีรายการข่าวนะมันจะเหมือนจะตบกันตายแล้วอ
11: ่
12: ะ
11: อมิตาฟไงในรายการข่าวอมิตาฟปัจเจนอ่ะโอ้โหมันแบบลงลึกอ่ะอยู่ต้องไหมฮะ
12: โมเดเรเตอร์นี่ต้องปรามคอมเมนเตอร์แบบมันเถียงกันจะเอาเป็นเอาตายอ
11: ่
12: ะ
11: ใช่บางทีเราเห็นแบบเดี๋ยวนี้เวลาจัดเวทีสัมมนาเขาชอบเรียกแบบ panel discussion ว่า global cafe ทุกครั้งผมยินคำว่า global cafe นี่ผมถึงโลกสภาทุกครั้งอะ
12: โลกสภา
11: ไอ้โลกกับ global เนี่ยมันคำเดียวกันแล้วขอโทษส่วนใหญ่เวลาเราคุยกันในไอ้ panel discussion เนี่ยแม้ว่าไม่เคยถึงจริงเหมือนขนาดแบบอาจจะ
12: คือคำว่า
11: การผูกกระแสอาจจะได้แต่ว่า
12: คือคำว่าโลกของเราเนี่ยมาจากภาษาแขกคือเขาก็เรียกโลกไงโลกสภาโลกของเขาคือประชาชนอ่ะก็คือสภาของประชาชนโลกสภาเราเอาคำนี้มาจากภาษาแขกแล้วสภาใช่ไหมเขาก็เรียกสภาเราก็เอาคำนี้มาจากเขาเหมือนกันแต่ของเขามันอีกเลเวลหนึ่งเลยฮะนะครับเถียงกันแบบเอาเป็นเอาตายอ่ะคือคุณไม่มีข้อมูลคุณจะมามั่วนิ่มจะมาเป็นเหมือนบางพรรคในบ้านเราที่ละละไม่ได้ตายแน่นอน
11: สิ่งซึ่งคนเราส่วนใหญ่จะได้เห็นจากแค่โลกสภาที่นิวเดลีไอ้ที่ดุกว่าคือสภาของแต่ละรัฐ
12: ใช
11: ่โอ้โหสภาของแต่ละรัฐนี่ดุเดือดเลือดล้านกว่าที่เดลีเยอะที่เดลีมันยังออเดอร์ถูกต้องไหมมันยังแบบมันยังเป็นทางการมันยังใส่สูตรผูกเน็กไทอ่ะแต่พอลงไปที่ระดับรัฐเนี่ยไอ้การถกแถลงแบบนี้นี่มันคือจิตวิญญาณประชาธิปไตยของอินเดียแท้ๆโอเคมันวุ่นวายมันสับสนมันไร้ระเบียบแต่ทุกคนมันเข้าถึงสิทธิอะ
12: ห่วงสิทธิของตัวเองมาก
11: แล้วถ้าคุณมาละเมิดผมมีเรื่องและผมก็จะไม่คือเอาเข้าจริงคนอินเดียเขาไม่มาถือสากันแบบเรื่องแบบโอ้ยคุณทำเสียงดังเนี่ยไหมโอ้ถ้าถือกันเรื่องทำเสียงดังนี่ขอโทษอินเดียแม่งยิงกันตายหมดประเทศไปละแต่ว่าคนอินเดียเขาถือว่านี่คือสิทธิในการแสดงออก
12: ใช่
11: น
12: ี่
11: คือเสรีภาพของคุณ as long as คุณไม่มาทำให้ผมเดือดร้อนคุณทำไป
12: เพราะเราต้องเข้าใจว่าเขาถูกปล้นประเทศไปตั้ง400กว่าปีโดย British Raj ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาหวงแหนและไม่เกี่ยวกับความจนรวยด้วยซ้ำคือไม่เกี่ยวกับวรรณะด้วยซ้ำคือทุกคนเขารู้สึกว่าเขามีสิทธิเท่าเทียมกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยังไงฮะอาจารย์มองอนาคตการเมืองของอินเดียกับประเทศที่โอ้โหแหมโมดีมาด้วยวิชั่น2030เนาะเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ลงทุนมหาศาลเลยแล้วแต่เด็กพวกนี้ตกงานเนี่ยแล้วมันจะแก้ปัญหานี้ยังไงอะครับแล้วเราเองอะเราก็อยากจะทำมาค้าขายกับอินเดียด้วยเนี่ยเราควรจะมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับกับความเปลี่ยนแปลงที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมอินเดียฮะ
11: ผมคิดว่าเราต้องเข้าใจว่าเงื่อนไขบริบทของเขาเป็นแบบนั้นวิธีคิดของเขาเป็นซึ่งมันแตกต่างจากวิธีคิดและบริบทของเราถูกต้องไหมครับแล้วเวลาเรามองอินเดียเนี่ยผมยังยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่าอย่ามองอินเดียประเทศเดียวมันใหญ่เกินไปกว่าที่คุณจะทำอะไรได้มันใหญ่มากแล้วมันไดเวอร์สมันหลากหลายมากเกินไปคุณมองอินเดียเป็นพื้นที่ดีกว่าแน่นอนทุกคนอยากรวยแหละขายของให้คน 1,400 ล้านคนถูกต้องไหมครับแต่คุณอย่าลืมว่าคน 1,400 ล้านคนนี่มันแตกต่างหลากหลายมากไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาสังคมวัฒนธรรมไม่ใช่แค่เรื่องเงื่อนไขทางภูมิประเทศภูมิอากาศที่มันใหญ่มากแต่มันยังมีเงื่อนไขเรื่องอายุ generation การศึกษาฐานะทางสังคมเศรษฐกิจอีกเพราะนั้นมองอินเดียเป็นจุดๆน่าจะทำให้เราสามารถที่โอเคถ้าคุณอยากจะทำการค้าทำการลงทุนกับอินเดียคุณต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นที่ที่คุณอยากจะไปคือตรงไหนเหนือใต้ออกตกกลางของประเทศ North Eastern ไม่เหมือนกันเลยถูกต้องไหมครับไม่เหมือนกันทั้งในแง่ภูมิประเทศภูมิอากาศไม่เหมือนกันทั้งในแง่ชีวิตความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์ขนาดประชากรระดับการศึกษาเพราะนั้นสินค้าและบริการทุกอย่างในประเทศไทยเนี่ยมันมีที่ทางมันมีโอกาสอยู่ในแต่ละที่ของอินเดียเลือกให้ถูกที่เลือกให้ถูกทางแล้วเข้าใจอย่างที่เขาเป็นเข้าใจว่าโอ้เขาต้องดิ้นรนต่อสู้อ่ะเพราะนั้นการเจรจาต่อรองเป็นเรื่องที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาทำมาตลอดทั้งชีวิตดังนั้นบางครั้งคุณคิดว่าเจรจาต่อรองกันเสร็จแล้วลงนามกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้แค่ให้ CEO ของ2บริษัทมายืนแลกเอกสารกันแล้วถ่ายรูปแต่ขอโทษก่อนถ่ายรูปช็อตสุดท้ายมันยังขอเจรจาเลยอ่ะคำถามคือถ้าคุณเข้าใจว่าเขาขอเจรจาเขาขอถกแถลงใหม่ทันทีทุกอย่างไฟนอลไลซ์แล้วแล้วคุณก็แค่คุยกับเขาแล้วในที่สุดถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วจบทำการค้ากันต่อหรือเขามาขอเจรจาใหม่เขามาขอถกแถลงวันนี้ไหมแล้วคุณโกรธแล้วคุณกลับบ้านแล้วคุณก็ขาดโอกาสที่จะค้าขายกับเขาไอเนี่ยมันอยู่ที่เราละดูดองมาคุณคิดว่าคุณจะไปเปลี่ยนคน1,400ล้านคนซึ่งเขาเป็นแบบนี้กันมาตลอดประวัติศาสตร์ได้เหรอเพราะนั้นโอกาสมันอยู่ที่เราจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นใช่ไหมฮะบางคนก็มองเรื่องเดียวกันคนหนึ่งเห็นเป็นโอกาสคนหนึ่งเห็นเป็นความแบบสกปรกรกรุงรังก็ถึงบอกว่าอินเดียเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆเรื่องที่แม้เราต้องไปกันสักครั้งคุณวาริน
12: เห็นคลื่นความคิดเขากำลังคำถามอยู่นะครับมีอาจารย์พาไปเที่ยวจีนแล้วเนี่ยอาจารย์ปิติเองก็เซียนเรื่องอินเดียไม่น้อยกว่าประเทศอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผู้ฟังคลื่นความคิดรอฟังทริปนี้กันนะครับน่าจะช่วงปลายปีแหละเห็นเขากำลังเคลียร์คิวกำลังวางแผนกับอาจารย์อยู่นะครับแล้วผมก็ไปด้วยก็จะได้ไปสัมผัสกันแล้วยิ่งคุยกันสนุกมากกว่านี้โอ้โหแล้วยิ่งผ่านเรื่องวันนั้นอาจจะมีพัก CJP แล้วก็ได้นะครับเราอาจจะได้ไป Global Cafe กันกับคุณซอรอฟดาสก็ได้อ๋ออีกคำหนึ่งที่ฮิตมากเลยเดี๋ยวนี้ซึ่งผมก็ฮามากเลยคือแบบ Fireside Chat
11: คือ Fireside Chat Global Cafe
12: โหแต่แล้วคุณมีเตาผิงให้ผมไหมบนเวทีอ่ะวันก่อนผมก็แซวทางคนจัดงานไปแล้วแบบว่าแล้วอยู่ไหนล่ะ Fireside แบบว่าชอบใช้กันจังคำนี้เอามาแต่เปลือกอีกแล้วอ่ะน่ารำคาญบางที
11: ต้อง จุดไฟลงไฟ
12: ไซด์แชทแต่มันก็ไม่ได้นั่งโซฟาไม่ได้จิบกาแฟก็ยังนั่งอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่แค่เปลี่ยนชื่อเรียกให้มันกลายเป็นไฟไซด์แชท
11: อีกอันหนึ่งซึ่งอินเดียมันก็สะท้อนไอ้นี่เยอะมากเลยนะนอกจาก global cafe แล้วเนี่ยเวลามันมีสัมมนาทางวิชาการในอินเดียเนี่ยเรื่องแรกที่เขาทำก่อนคือต้องจุดเทียนใช่ไหมเขาต้องเอาเทียนมาเป็นสวยๆเลยแล้วเขาจุดเทียนทางปัญญากันก่อนแล้วถึงเริ่มเสวนากันแล้วไอ้มันนั่งเสวนากันหน้าไอ้เทียนพวกนั้นเลยไอ้เนี่ยไฟใช้แต่

0: พบกับรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แม้จะมีวันหยุดเยอะสัปดาห์นี้แต่เราก็ยังพบกันทุกวันสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดว
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสืออ
8: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะก็อยู่ด้วยกันทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะต้องแจ้งคุณผู้ฟังก่อนสักนิดนึงนะเพราะว่าวันหยุดเนี่ยมันจะมีต่อเนื่องเลยนะวันอังคารใช่ไหมอังคารที่28วันพุธที่29แล้วก็วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมนะบางท่านอาจจะหยุดหัวหยุดท้ายนะก็เลยทำให้หยุดยาว9วันบางท่านอาจจะหยุดวันนี้นะก็หยุดเท่าไหร่ล่ะ1 2 3 4 5 6วันนะบางท่านอาจจะไปหยุดวันศุกร์วันนี้ทำงานก็เป็น6วันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่การบริหารจัดการของแต่ละคนนะแต่ว่าของเราเนี่ยช่วงแรกนะเราก็สรุปข่าวสารต่างๆเหมือนเช่นเคยนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4อันนี้เดี๋ยวเราว่ากันนะเพราะว่าหลายท่านคงพอทราบอะถ้ามันเป็นหยุดแบบอย่างเงี้ยนะแล้วก็รวมไปถึงถ้ามันเป็น long weekend เนี่ยอาจจะเป็นรายการพิเศษเป็นเทปพิเศษไปนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วกันนะครับวันนี้นะประชุมครม.นะเพราะว่าเลื่อนมาจากพรุ่งนี้นี่วันหยุดเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีเขาเลื่อนมาเป็นประชุมวันนี้27กรกฎาคมหลายคนก็ตามอยู่นะรอกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะสรุปแล้วเนี่ยนะรัฐบาลจะมีการยื่นอุทธรณ์ยังไงนะขยายเวลายังไงรวมไปถึงเรื่องของการปรับเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราพอรู้พอทราบหรือไม่นะครับผมค่อยๆสรุปแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้สำคัญนะตอนที่กี่โมงอะตอนเที่ยงนะทางด้านของคุณศิรพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะท่านปลัดกระทรวงการคลังคุณรวรณแสงสนิทนะผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังนะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะรวมไปถึงทางรองอธิบดีกรมการปกครองนะท่านรองอธิบดีวินัยโตเจริญแล้วก็โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ร่วมกันแถลงข่าวหลังจากที่ประชุมครม.เสร็จเพราะเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนใช่ไหมท่านโฆษกบอกอย่างนี้บอกว่ามติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้มีการทบทวนเรื่องของเกณฑ์การให้สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพราะว่ามีบางประเด็นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเนี่ยนะครับก็เลยทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ที่จะช่วยคนที่ยากไร้ที่สุดเนี่ยเดือดร้อนที่สุดไม่บรรลุเป้าหมายเนี่ยอันนี้มันอาจจะไม่ได้เต็มที่นะเขาก็เลยเร่งแล้วไปดำเนินการพิจารณาปรับเกณฑ์นะถึงกระบวนการที่จะให้ประชาชนเนี่ยรับเรื่องราวหรือว่าส่งเรื่องทบทวนสิทธิการร้องทุกข์การอุทธรณ์เนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยศิริพงษ์บอกเพิ่มเติมนะบอกว่าวันนี้มีมติให้เลื่อนกำหนดการอุทธรณ์กรณีที่ผู้ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจากเดิมว่าจะสิ้นสุด31กรกฎาคมวันศุกร์นี้อันนี้เลื่อนใหม่เลื่อนไปเป็นวันที่20กันยายนแต่ผมเข้าใจว่าตอนที่เราจะต้องไปกดทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะอันนี้ถึง31สิงหาแต่หลังจากนั้นเนี่ยช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือจริงๆก็ตั้งแต่คุณทบทวนสิทธิ์เนี่ยจนถึง20กันยายนเนี่ยต้องไปชี้แจงไปจัดการเอกสารไปจัดการอะไรให้เรียบร้อยนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะประมวลผลแล้วจะไปใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนะท่านรัฐมนตรีศิริพงษ์ก็บอกเพิ่มเติมนะบอกว่าจากเดิมเนี่ยที่หมดสิทธิ์31กรกฎาคมใช่ไหมอันนี้เลื่อนเป็น20กันยายนนะนอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็มีการขอขยายระยะเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยไปจนถึงวันที่30กันยายนโดยผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมทุกคนครับ13ล้าน 180,000 คนอันเนี้ยที่ถือบัตรอยู่จะได้รับสิทธิ์ไปจนถึง30กันยายน2569ส่วนที่ผ่านการคัดกรองคือชุดใหม่อันนี้จะไปใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569เพราะฉะนั้นอันนี้ชัดเจนละ13ล้าน 180,000 คนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ยาวได้อีก2เดือนก็คือเดือนสิงหาและเดือนกันยาที่รัฐบาลท็อปอัพให้จากเดิมเนี่ยเงินที่จะไปซื้อของเนี่ยได้300บาทเป็น 1,000 บาท2เดือนที่เหลือนะ
สิงหากันยาก็เหมือนกับ2เดือนที่แล้วนะ2เดือนก่อนหน้านี้ก็คือกรกฎาคมแล้วก็มิถุนายนนะครับนอกจากนี้ครม.ยังมีมติรับทราบเรื่องของเกณฑ์แล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยแล้วก็สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากที่สุดนะคุณศิริพงษ์กล่าวว่าหนึ่งในหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อสังคมนะฐานรากและสังคมเนี่ยได้ถือพิจารณาก็คือเกณฑ์อายุรถโดยเป็นหลักการว่าถ้ารถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีที่มีมูลค่าไม่สูงแต่หากเป็นรถเก่ารถสะสมนะพวกรถคลาสสิกอะไรพวกนี้ใครครอบครองอยู่นี่เขาบอกไม่ให้นะถึงแม้จะเกิน20ปีนะไม่เกี่ยวนะเฉพาะอายุที่เกิน20ปีที่ไม่มีมูลค่าสูงนะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะที่มีอายุเกิน15ปีไม่เกิน300ซีซีนะแล้วก็ไม่เข้าข่ายที่เป็นพวกมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนะทางกรมขนส่งทางบกจะดำเนินการถอนบัญชีให้กับท่านเลยโดยจะแจ้งไปที่กระทรวงการคลังเองกลุ่มนี้บอกไม่ต้องมาอุทธรณ์ส่วนที่จะต้องไปอุทธรณ์นะเช่นรถที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ยังไม่ได้มีการจดยกเลิกทะเบียนอันนี้ต้องไปอุทธรณ์สามารถอุทธรณ์ได้ที่ขนส่งนะแล้วก็ศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสก็ได้อันนี้ที่วันสต็อปเซอร์วิสนี่เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยเขาจะไปร่วมกับหน่วยงานที่เขาจะทำให้บริการทุกอำเภอนะเนี่ยไปอุทธรณ์ที่นี่ก็ได้นะรวมไปถึงช่องทางของรัฐด้วยนะครับคุณสิริพงษ์บอกเพิ่มเติมนะบอกว่านโยบายของนายกรัฐมนตรีเนี่ยรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะที่ต้องมีการทบทวนใหม่ก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ถือเป็นความพยายามของรัฐบาลและเข้าใจว่าทุกครั้งที่มีการทบทวนคนที่ไม่ได้เนี่ยอาจจะไม่พอใจส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือเราได้ค้นพบอีก2ล้านกว่าคนอันนี้เป็นกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือบอกค้นพบอีก2ล้านกว่าคนที่เขาไม่เคยได้สิทธิ์แล้วก็มาเจอกับเรานะนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอ่ะท่านเอกนิติธันตภาสเคยบอกก่อนหน้านี้บอกว่าไอ้กลุ่มที่มาเจอใหม่เลยจริงๆเนี่ยนะ2ล้านกว่าคนเนี่ยคือกลุ่มนึงก็คือมาจากกลุ่มตกหล่นที่มหาดไทยกับของทางพม.ที่เขาไปลุยดูแล้วก็กลุ่มที่แจ้งมหาดไทยไปเจอเองอีกทีนึงนะแล้วก็ไปแจ้งนะว่าขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ามีรายได้ไม่เข้าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะที่เขาว่ากันไปส่วนทางปลัดลวัลนนะบอกวันนี้ครม.เนี่ยมีมติเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเรื่องแรกก็คือคนเดิมที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะใช้สิทธิ์ได้จนถึง30กันยายนจนเสร็จสิ้นโครงการส่วนกลุ่มใหม่จะใช้วันที่1เรื่องที่2ที่มีการทบทวนสิทธิ์ค่อนข้างหลากหลายนะก็มีการขยายระยะเวลาไปอีก1เดือนนะซึ่งจากเดิมเนี่ยเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ถึง31กรกฎาคมอันนี้ขยายไปถึง31สิงหาคมนะหรือ30สิงหาคมและหลังจากนั้นก็บอกว่าขยับระยะเวลาในการยื่นเอกสารจากเดิม16สิงหาไปเป็นวันที่20กันยาอ่ะอย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะครับส่วนเกณฑ์พวกในการถือหุ้นหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้อาจจะดูทั้งหมดนะคุณลวรนบอกว่าแต่ในครั้งนี้จะเว้นให้สำหรับรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือว่าวิสาหกิจเพื่อชุมชนส่วนการมีบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งถือว่ามีวิถีชีวิตการดำรงอยู่เนี่ยที่สูงกว่าคนปกตินะเพราะว่าเข้าสู่ตลาดทุนได้นะอันนี้ท่านปลัดลวรนบอกนะบอกว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยบัญชีหลักทรัพย์บางประเภทนี่มันไม่มีการเคลื่อนไหวเลยตั้งแต่เปิดมาก็จะคืนความเป็นธรรมให้กับกลุ่มนี้แหละเพราะว่าบางครั้งมีโปรโมชั่นของบริษัทนะคนไปเปิดแลกของได้ของรางวัลอะไรพวกนี้เขาก็ไปเปิดบัญชีกันนะอันนี้ก็เดี๋ยวไปตรวจสอบนะหรือแม้แต่กรณีของนักเรียนนักศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยหรือว่ากศน.เนี่ยถ้าหากยังเรียนอยู่จริงๆอันนี้จะแยกรายชื่อออกมานะแต่ถ้าไม่ได้เรียนนะอันนี้อาจจะไปพิจารณาในแง่ของนอมินีเพิ่มเติมอ่ะอันนี้ก็ผมสรุปให้คร่าวๆนะครับสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะจริงๆก็เหมือนกับที่เราเคยคุยมาก่อนหน้านี้เหมือนกับที่เรารับทราบมาก่อนหน้านี้เกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องอ่ะนะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปสัปดาห์ที่แล้วอ่ะได้คุยให้ฟังไปนะครับไม่ได้แตกต่างนะครับส่วนเรื่อง
ที่สองนะจริงๆประเด็นข่าววันนี้ผมต้องบอกคุณผู้ฟังนะค่อนข้างหลากหลายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนอกเหนือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาถ้าเราเห็นทางคณะกรรมการที่เขาไปพิจารณาเรื่องแลนด์บิดโดยที่มีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธันประภาสเป็นประธานที่เป็นศึกษาทบทวนเมื่อวันศุกร์เย็นๆออกมาพูดค่อนข้างชัดเจนนะว่าผลการศึกษาเนี่ยมันความเป็นไปได้ทางธุรกิจต่ำแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นภาระกับงบประมาณแล้วก็มีความเสี่ยงรอบด้านด้วยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพวกทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะบอกเลยบอกไอ้พวกนี้นะมันมีความเสี่ยงหมดนะแล้วก็อาจจะกระทบถึงพวกวิถีชุมชนนะชายฝั่งเรื่องของความมั่นคงทางอาหารผืนป่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็พิจารณาแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำอ่ะถ้าบอกว่าโอ้โหมันผลกระทบมันเยอะผลตอบแทนการลงทุนต่ำอย่างเงี้ยนะผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำอย่างนี้หมายความว่าจะเลิกเลยใช่ไหมพับเลยใช่ไหมท่านก็บอกว่าคงเป็นไปตามก็คือมากหมายความว่าพับแผนแลนด์บริดจ์พับแผนนะยิ่งทางเลขาสสช.สำนักงานเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยคุณดนุชาพิชยนันท์เนี่ยพูดถึงเรื่องของผลการศึกษาโดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจโลกปี2568เนี่ยจากการปรับปรุงเนี่ยบอกว่าพบว่าการศึกษาผลตอบแทนทางการเงินเนี่ย rate of return เนี่ยมันลดลงนะลดลงจาก 8% เหลือเพียงแค่ 4.8% ถ้าเมื่อเทียบกับความคุ้มค่าหรือว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิบอกว่าจากเดิมเนี่ยอาจจะเป็นบวกที่600,000 ล้านบาทแต่นี่มันติดลบเลย12,870 ล้านบาทพิจารณาจากอะไรบอกไปดูจากนี้แหละปริมาณตู้สินค้าเนี่ยอันนี้จะลดลงนะ 15-16% ส่งผลให้ผลตอบแทนลดลง 38% ไปดูจากสายการเดินเรือหลัก9สายบอกที่เขาเดินเรืออยู่รอบโลกอ่ะจะมาใช้จริงๆเนี่ยบอกว่ามีเพียงรายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันส่วนแบ่งการตลาดน้อยไม่คุ้มนะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกรัฐมนตรีนะถามท่านท่านนายกอ่ะนะก็ถามประเด็นเนี้ยถามว่าเอ๊ะสรุปว่าจะพับเลยหรือเปล่านะท่านก็ไม่ได้พูดแบบตรงไปตรงมานะบอกว่าถ้ามันมีเหตุจำเป็นนะถ้ามันมีเหตุจำเป็นอาจจะหยิบขึ้นมาทำก็ได้นะแต่ว่าเท่าที่ผมฟังเนี่ยจริงๆมันก็รู้แล้วรู้มาก่อนหน้านี้เพราะว่าผมเคยแนะนำคุณผู้ฟังบอกว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำไมให้สัมภาษณ์แล้วก็ลงเป็น exclusive ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอ่ะนะหน้า15ต่อหน้า16ด้วยนะรู้สึกว่า2หน้าเลยนะก็ประเด็นคือท่านพูดค่อนข้างชัดท่านทวงค่อนข้างชัดนะว่าถ้าหากมีไม่ได้ทำแลนด์บริดจ์เนี่ยสิ่งที่จะทำก็คือว่าจะต้องไปพัฒนาโดยเฉพาะทางฝั่งอันดามันคือจะไปพัฒนาท่าเรือน้ำลึกระนองแล้วนอกจากนี้ก็คือจะต้องทำให้พวกโครงข่ายที่มันเป็นที่เราเรียกว่า missing link นะไปใช้ระบบคมนาคมอ่ะนะที่จะมีการเชื่อมโยงนะแม้ท่าเรือระนองอ่ะต้องทำรถไฟนะเข้ามาที่ระบบรางนะอะไรพวกอย่างเงี้ยอาจจะต้องทำตรงนั้นเพิ่มเติมถ้าหากไม่ได้ทำแลนด์บริดจ์จริงๆนะอันนี้ก็ไม่ได้พ้นจากความคาดหมายจริงก็หลายคนก็คงคิดเหมือนกันคิดตรงกันนะว่าถ้ามีการศึกษานี่ก็หมายความว่ามันทบทวนแล้วทบทวนอีกใช่ไหมหรือว่าเวลาที่สั่งบอกให้ไปทบทวนหมายความว่าอันนี้ไม่ทำไม่เอานี่คือชัดที่สุดแล้วนะบอกอ้าวนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทางกระทรวงการคลังไปทบทวนหมายความว่าไอ้เรื่องที่จะต้องทบทวนเนี่ยนายกไม่เอาไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นไปดูซิว่ามันจะปรับแก้ยังไงนะอันนี้ก็เหมือนกันนะลักษณะของเราดูเลยดูจากคำสั่งอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะรู้ทิศทางว่ามันจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งส่วนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากที่ใช้ฟอสซิลอ่ะใช้น้ำมันอ่ะจะมาใช้โซลาร์เซลล์อะไรพวกอย่างเงี้ยแล้วก็จะใช้จากพระราชกำหนดให้กับอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินที่อันเนี้ย 200,000 ล้านเนี่ยนะก็บอกนะฮะอันนี้ผมว่าค่อนข้างชัดนะว่าเดินหน้าแน่นอนพอ200,000 ล้านมาเนี่ยนะ
บอกเดินหน้าแน่นอนบอกสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือให้คนเนี่ยติดโซล่าเพราะว่าปัจจุบันค่าไฟฟ้าแพงรัฐบาลก็สนับสนุนพลังงานสะอาดอีกต่างหากโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่อยู่ในฐานภาษีจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอันนี้ก็น่าสนใจถูกไหมเขาดึงคนเข้ามาในฐานภาษีแอบดึงเข้ามานะฮะแล้วก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยสามารถขายไฟฟ้าคืนได้บอกว่าวงเงินที่จะใช้สำหรับก้อนนี้ที่จะหนุนในพวกโซล่าเนี่ยนะโซล่าเซลล์เนี่ยผมเข้าใจว่าทั้งหน่วยงานของรัฐแล้วก็ที่จะให้ประชาชนไปติดโดยจะให้มาตรการลดหย่อนภาษีหรือว่าจะให้มาตรการอะไรอื่นๆเนี่ยที่มันจะออกมาเนี่ยซึ่งคณะกรรมการเขากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยท่านบอกว่าวงเงินเนี่ยไม่เกิน100,000 ล้านโอ้ใช้เยอะนะใช่ไหมได้ประมาณเนี่ยวงเงินเนี่ยประมาณ100,000 ล้านนะอันนี้ก็อัปเดตเรื่องของเศรษฐกิจนะส่วนครม.ต่ออายุใช้แวดไปอีก 7% ไปอีก1 ปีอันนี้ก็ธรรมดาเพราะว่าต่อมาอย่างนี้ตลอดปีต่อปีปีต่อปีตลอดเพราะมันจะไปสิ้นอายุตอน30 กันยายนนะเว้นแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะต่อไปตลอดชีวิตต่อไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราเนี่ยอันนี้ลดลงมาจากเดิมเนี่ยที่เขาให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 10% นะเราก็ลดหย่อนลงมาเก็บที่ 7% นะและหลังจากนั้นก็ต่อมา 7-7-7-7 ตลอดถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มรายได้แต่ผมคิดว่ายังไงมันต้องมีอ่ะนะเศรษฐกิจไม่ดีมันสามารถลดแบตได้มันก็ต้องลดแบตถูกไหมฮะถ้าเศรษฐกิจมันดีจะต้องคนมีเงินจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นมีความสามารถในการชำระเงินรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องหารายได้เข้าสู่รัฐบาลมันถึงเวลามันจะต้องปรับมันก็ต้องปรับนะอันนี้ก็ต้องว่ากันที่อนาคตนะเพราะว่ารัฐบาลก็ตั้งเป้าไว้อยู่แล้วนะก็มีแผนการคลังระยะปานกลางที่มีการพูดถึงเรื่องนี้นะฮะซึ่งก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะทำยังไงต่อไปนะครับอ่ะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางเศรษฐกิจนะจริงๆถ้าเชื่อมโยงด้วยอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับทั้งสังคมและเศรษฐกิจและเกี่ยวข้องกับในแวดวงราชการคือแนวทางนึงอ่ะที่จะทำให้รัฐบาลซึ่งเขารู้อยู่แล้วงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยงบที่เกี่ยวข้องกับงบรายจ่ายประจำเนี่ยมันค่อนข้างสูงแบบสูงมากเลยไม่ใช่ค่อนข้างสูงแล้วสูงมาก 60-70% เนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะสิ่งที่รัฐบาลจะทำที่มีแผนแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีประกรณ์อินทรพันธ์ไปดำเนินการก็คือการปรับลดองค์กรส่วนหนึ่งก็มีการพูดถึงเรื่องของการ early retire คุณผู้ฟังจำได้ใช่ไหมฮะ early retire นี่ก็ตอนนั้นก็มีการพูดกันเยอะว่าอ้าว early นี่ส่วนใหญ่รัฐบาลเวลาเออร์ลี่ใช่ไหมอ้าวก็ต้องทำงานมาแก่แล้วพูดแบบตรงไปตรงมานะอายุเยอะแล้วอ่ะไม่ใช่แก่ผมขออภัยพูดผิดอายุเยอะแล้วแต่ผมไม่ควรยอมรับความจริงนะผมจะ50แล้วผมก็ถือว่าผมแก่นะไม่ใช่ผมไม่แก่ก็ต้องอายุพอสมควรเหลือเวลารับราชการอีก2-5 ปีถึงจะเข้าเออร์ลี่รีไทร์ได้อะไรพวกเนี้ยเมื่อก่อนนี่เป็นแบบนี้แต่ตอนเนี้ยเขามีแนวทางอย่างน้อยๆที่เราเห็นเป็น2กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่1ก็คือข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปอายุราชการ25ปีขึ้นไปกลุ่มนี้ถ้าเออร์ลี่ยังไงเขาได้บำนาญนะเพราะเขาทำราชการมา25ปีนะบอกไม่รวมเวลาทวีคูณนะแล้วก็เหลืออายุราชการอย่างน้อยอีก2ปีอันนี้คือกลุ่มที่1เป็นกลุ่มเป้าหมายหมายความว่าอะไรหมายความว่าอายุ50ขึ้นไปเหลือเวลาราชการ2ปีแล้วก็ทำงานติดต่อกันมา25ปีอันนี้คุณอาจจะเข้าเกณฑ์จะเออร์ลี่ได้แต่ให้ผลตอบแทนเท่าไหร่ไม่รู้นะแล้วกลุ่มที่2ฮะก็คือกลุ่มข้าราชการพลเรือนนี่แหละแต่อายุอยู่ระหว่าง40-49 ปีมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปถ้าฟังแบบนี้ก็คือเขาจะเปิดโอกาสให้เออร์ลี่ได้ตั้งแต่คนที่อายุ40ถูกไหมขึ้นไปแล้วก็มีอายุราชการอย่างน้อยๆ10ปีแต่ยังไม่ได้ทำตอนนี้นะครับตอนนี้ทางกพ.เนี่ยเขารับฟังความคิดเห็นอยู่เขารับฟังความคิดเห็นอยู่เขาก็คงป
เปิดให้ประชาชนเข้าไปแสดงความเห็นเปิดให้ข้าราชการเข้าไปแสดงความเห็นบอกว่า2วัน2วันคนไปแสดงความเห็น 8,000 หมื่นคนอ่ะไม่ธรรมดานะคนสนใจเรื่องนี้เยอะนะใช่ไหมฮะเออเนี่ยมี2แนวทางเนี่ยถามว่าเราอยากไปแสดงไหมถ้าใครอยากไปแสดงเชิญเลยฮะอย่าง22กรกฎาคมถึง5สิงหาคมที่ www.law.go.th แล้วลองหาดูแล้วกันว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปแสดงความเห็นนะว่าเห็นด้วยเหมาะสมยังไงหรือไม่นะแต่ไอตัวการคำนวณในการเออร์ลี่แล้วได้ผลประโยชน์เนี่ยในการออกจากราชการเนี่ยนะเป็นยังไงเนี่ยอันเนี้ยผมไม่มีรายละเอียดนะแต่รู้ว่าตอนนี้เขากำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่ว่าถ้าทำมาทั้งสองแนวทางเนี่ยโอเคไหมไม่ใช่ว่าเอาแนวทางใดแนวทางหนึ่งอย่างเดียวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างเดียวอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่เรารู้ครับว่าการจัดราชการในบางส่วนเนี่ยภารกิจหน้าที่หน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยมันมีความซ้ำซ้อนกันอันนี้ต้องยอมรับความจริงจะบอกว่าโอ้ยไม่จริงหน่วยงานฉันไม่ได้ซ้ำซ้อนนะหลายหน่วยงานด้วยนะข่าวที่ออกมาไม่กี่หน่วยงานผมซ้ำซ้อนถ้ามันไม่ซ้ำซ้อนหรือมันไม่เชื่อมโยงไม่เกี่ยวข้องกันคุณลองดูสิเนี่ยภารกิจเรื่องน้ำมีต้อง40 กว่าหน่วยใช่ไหมน้ำขาดน้ำแรงอะไรเงี้ยคนที่เกี่ยวข้องเรื่องน้ำมีตั้ง40 กว่าหน่วยแล้วไม่มีแต่ละคนมีขอบเขตอำนาจความรับผิดชอบของตัวเองนิดนึงบางทีอาจจะเยอะนะแต่ว่าพอรวมกันเสร็จปุ๊บรับผิดชอบทั้งหมดไม่ได้อะแล้วอยู่ๆก็ต้องไปตั้งไอ้สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรืออะไรสทนช.อะไรอ่ะแล้วเป็นหน่วยกลางอีกนะเพื่อจะบริหารจัดการในหน่วยต่างๆที่อยู่กระจัดกระจายรวมกันซึ่งก็ไม่รู้สัมฤทธิ์ผลมากน้อยขนาดไหนนะแต่ก็เชื่อว่าน่าจะพอสั่งการแล้วก็สัมฤทธิ์ผลได้นะแต่มันก็จะมีหน่วยงานบางประเภทครับที่มันซ้ำซ้อนแบบซ้ำซ้อนจริงๆงานอาจจะน้อยงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นภารกิจเหมือนกันนะถ้ารองนายกประกอบพูดเลยบอกไอ้หน่วยงานที่มันซ้ำซ้อนเนี่ยก็จะต้องดำเนินการปรับลดหรือว่ายกเลิกยุบมันไปซะผมได้ยินชื่ออันแรกแล้วผมก็โอเคธนาคารอะไรธนาคารที่ดินเนี่ยนะธนาคารที่ดินเนี่ยบอกเนี่ยธนาคารที่ดินเนี่ยนะชื่อเขาชื่ออะไรล่ะสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนบอกอันเนี้ยซ้ำซ้อนเนี่ยแต่รองประกอบบอกเลยเนี่ยซ้ำซ้อนนี่น่าจะเป็นหน่วยแรกๆเลยที่ต้องจัดการบอกว่าจะนำไปรวมกับทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติก็ได้นะนอกเหนือจากนี้นะมีอื่นอันอื่นอีกนะอย่างปยป.พูดถึงด้วยนะสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและความสามัคคีปองดองแล้วก็บอกว่ามีหน่วยงานองค์การมหาชนอีก 4-5 แห่งนะที่ไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีแล้วให้โอกาสหลายปีแล้วยังไม่แล้วเสร็จยังไม่เรียบร้อยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องถ้าไปดูเรื่องการเมืองนะการเมืองเนี่ยผมต้องบอกว่าไอ้การเปิดประเด็นถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดิมเรื่องหัวสวที่พยายามดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่มีการเลือกสวหรือว่าการได้มาซึ่งสวจนถึงปัจจุบันก็ต้องบอกว่ามี2ปีแล้วเต็มๆเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามันครบรอบ2ปีนี่ใช่ไหมของสวอ่ะนะเขามีการจัดงานสัมมนาอะไรกันด้วยนะครบรอบ2ปีเลือกสวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาค2เนี่ยนะคุณผลิตวัชรศิลป์นะคุณไอติมนะแล้วก็รวมคุณเป๋าไอรออะไรเงี้ยนะหลายต่อหลายคนเขาก็ไปสัมมนางานนี้ก็ไปร่วมกันตีแผ่อันนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะว่ามันก็สร้างความสั่นคลอนเรื่องของความเชื่อมั่นและได้รับผลกระทบกับทางรัฐบาลถึงแม้ว่าคนที่ออกมาเป็นพยานต่างๆอะไรเนี่ยนะอาจจะเรียกว่าเป็นส่วนได้ส่วนเสียก็ว่าได้เพราะเป็นกลุ่มสวสำรองถ้าหากสวหลักมีอันเป็นไปจริงๆก็ต้องเลื่อนลำดับเขาก็มีโอกาสขึ้นมาเป็นสวอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่เขาก็มีหลักฐานมีที่เขากล่าวอ้างได้ว่ามันมีการดำเนินการยังไงคุณในทีมนี่บอกเลยบอกโอ้โหมันมีเป็น5ลำดับเลยตั้งแต่เริ่มเลยก็คืออะไรล่ะตั้งแต่หาคนก่อนเลยอ่ะ
นะตั้งแต่หาคนเลยนะแบ่งทีมหาผู้สมัครนะขยับไปจ้างผู้สมัครนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องแบบเก็บตัวตามศูนย์ทำโพยเลือกตั้งในระดับประเทศนะมีเรื่องของการเลือกตามโพยแล้วสุดท้ายก็คือช่วงของการประถมนิเทศก่อนเข้ารับตำแหน่งสว.บอกโอ้โหนี่มันเป็น5ฉากที่มีการตรวจเจอนะคือกกต.ก็บอกว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลเก่าและข้อมูลอยู่ข้างในนะอันนี้ก็ต้องดูว่าทางรัฐบาลจะทำยังไงกกต.ยังมีเวลาคณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีเวลาเพราะตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการไต่สวนอยู่ใช่ไหมของชุดใหญ่ก็กำหนดเดทไลน์ไว้สิ้นเดือนสิงหาคมจะเสร็จหรือเปล่าเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะเสร็จถ้าไม่มีการขยายระยะเวลาไปเพิ่มเติมนะเขาก็ต้องประชุมกันจันทุกจันเนี่ยนะผมไม่จันเว้นจันแล้วตรงคนต้องเป็นทุกจันแล้วนะและนอกเหนือจากนี้นะที่เมื่อวานที่เขาสัมมนาเขาก็คุยกันนะอ้าวแล้วอย่างนี้ฉากทัศน์ที่มันจะออกมามันจะมีได้กี่ฉากล่ะก็ต้องไปดูเพราะกกต.จะเป็นคนส่งเรื่องถ้าหากมีการหัวสว.จริงใช่ไหมไปที่ศาลฎีกาก็อาจจะส่งฟ้องทั้งหมดตามชุด26ใช่ไหมยกคำร้องทั้งหมดคดีไม่มีมูลว่ากันไปหรือบางส่วนที่มีพยานหลักฐานแน่นหนาก็มีการล่างฉากทัศน์ให้ดูว่ามันน่าจะออกได้สองทางสามทางนะครับและสุดท้ายครเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเห็นว่าเขาจะมีการออกหมายจับเพิ่มนะสองคนนะจากผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงสองหน่วยงานนะก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับช่วงแรกของรายการนะน่าจะเพียงพอแล้วนะข่าวสารต่างๆวันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะครบถ้วนแหละนะส่วนจะเหลืออะไรยังไงเดี๋ยวเราว่ากันต่อละกันโอ้แสดงความยินดีกับวัดมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชด้วยนะเป็นมรดกโลกใช่ไหมอันนี้ต้องยินดีกันชื่นชมกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

เข้าสู่ช่วงที่2ของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ต้องเรียนผู้ฟังนะช่วงแรกผมมาสรุปข่าวสารต่างๆนะมาทางสายโทรศัพท์นะหรือว่าผ่านทางซูมมาอันนี้แล้วแต่ว่า อยู่จุดไหนอย่างไรนะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่ทราบกันนะเป็นช่วงของวันหยุดที่มันเป็นฟันหลอแล้วก็ตกลงกับคุณวีระไว้นะครับคุณวีระก็บอกว่าอ่ะยังไงก็นอกเหนือจากที่จะต้องไปประชุมกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นฟันหล่อด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีวันหยุดต่อเนื่องอีก2วัน3วันนะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ถือโอกาสนะว่าขอได้ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเหมือนกันนะคุณวีระก็บอกผมมาแจ้งผมมาแต่ว่าสำหรับช่วงแรกเนี่ยผมก็สรุปข่าวสารให้ฟังตามปกตินะครับช่วงที่2วันนี้นะเอาอะไรดี คือต้องบอกคุณผู้ฟังนะจัดรายการไปบางทีก็คิดไปนะว่าเอ๊ะจะเอาอะไรมาให้คุณผู้ฟังดีนะเพราะว่าผมก็มีของที่ค้างเอาไว้กับคุณผู้ฟังเยอะมากนะแต่คิดว่าวันนี้นะน่าจะเอาอะไรล่ะหนังสือนะหนังสือเก่าของคุณวีระตั้งแต่ปี2542อ่ะชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าผมเคยอ่านให้ฟังเนี่ยไปแล้วทั้งหมด6ตอนนะในตอนที่ชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่แต่ว่าตอนเนี้ยนะหรือว่าชุดที่คุณวีระตั้งขึ้นเนี่ยว่าเป็นชื่อเรื่องเก่าเล่าใหม่เนี่ยมีทั้งหมด7ตอนนะหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อตอนอื่นๆนะฮะแล้วแต่นะซึ่งในนี้มีโอ้โหเยอะนะรวมเบ็ดเสร็จนี่ผมว่าน่าจะกว่า60ตอนน่ะนะรวมในชื่อต่างๆกันนะ60ตอนนะเนี่ยอย่างเรื่องเก่าเล่าใหม่มี7ตอนทบทวนอดีตมี2ตอนนะแง่คิดจากอดีตมี2ตอนผิดถูกหรือผิดพลาด2ตอนหลังจากนั้นก็มาเต็มเลยวันมหาเจษฎาบดินทร์ขุนคลังจากเบาลิ่งถึง IMF นะเรื่องเก่าเล่าสนุกโอ้เยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าในตอนที่ชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมคุยให้ฟังไปแล้วทั้งหมด6ตอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะในเบรกที่2ผมก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมอ่านต่อเนื่องดีกว่าแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าใช่ไหมชั่วโมงที่2เนี่ยเรามาดูอีกสักนิดนึงว่าเราจะเอาอะไรมาฝากกันดีไปติดตามเรื่องเก่าเล่าใหม่กันครับเรื่องเก่าเล่าใหม่ตอนที่7จากหนังสือเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าคุณวีระธีรพัฒน์เขียนไว้อย่างนี้ครับถึงแม้ว่าผมจะพาคุณไปร่วมกันขุดคุ้ยความเป็นไปในประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาตอนกลางซึ่งแปลกแต่จริงโดยบังเอิญว่าในช่วง417ปีของอาณาจักรอยุธยานั้นเมื่อเสียกรุงครั้งแรกตั้งแต่ตั้งกรุงมาได้ประมาณ200ปีและมาเสียกรุงครั้งที่2ก็อีก200ปีต่อมาโดยมีช่วงพัก3รัชกาลของพระมหาธรรมราชาพระนเรศวรพระเอกาทศรสเป็นช่วงพักหรือว่าอินเตอร์มิชั่นพอดีแต่ในระหว่างนำเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นี้ผมก็คอยสดับตับฟังว่าจะมีเรื่องใหม่อะไรใหญ่โตที่สมควรจะพูดถึงเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่าดูแล้วยังไม่เห็นครับแต่ในสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์นู้นเป็นอย่างช้าก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้มาตรการกระตุ้นการส่งออกและการลงทุนซึ่งคุณทารินคุณพิสิทธิ์คุณพิเชษฐ์กำลังร่วมคิดกันจนผมร่วงผมงอกผมขาวไปหลายเส้นก็น่าจะเสร็จพร้อมเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันจะเรียกว่าบังเอิญหรือไม่ก็ไม่ทราบได้ทางรายการบ้านเลขที่5ซึ่งทำให้ผมต้องมีกิจตื่นตีห้าครึ่งทุกวันเพื่อไปตั้งวงคุยกับคุณยอดมนูพมรมนตรีตอน 7:00 นเศษๆทางทบ5ในช่วงเงินทองต้องรู้เขาได้ตระเตรียมจัดรายการเสวนาพิเศษเงินทองต้องรู้ภาคพิสดารขึ้นในช่วงตอนบ่ายถึงบ่าย 3:00 นวันเสาร์ที่19มิถุนายนที่จะถึงนี้ที่โรงแรม Imperial Queen's Park แถวถนนสุขุมวิทซอยเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วครับที่จริงได้มีการวางแผนเตรียมการกันมาก่อนว่าจะคุยเรื่องภาวะเศรษฐกิจการเงินของไทยในครึ่งปีหลัง2542ว่าทำไมต้องฟื้นความบังเอิญที่ว่าก็กลายเป็นดีไปโดยปริยายผมไม่มีรายละเอียดมากกว่านี้แต่ถ้าหากใครสนใจและมีเวลาว่างโทรศัพท์ไปสอบถามที่โทรศัพท์หมายเลข370-1324
370-1325และ370-1326กันเอาเองก็แล้วกันด้วยเหตุที่ยังไม่มีอะไรใหม่เรื่องเก่าเล่าใหม่ที่ผมเล่าค้างเอาไว้เป็นความในแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเราไม่ค่อยรู้ชีวิตส่วนพระองค์มากนักนั้นแต่ก็พอทราบว่าทรงมีพระราชโอรสอย่างแน่นอนและไม่ใช่แค่มีพระราชโอรสเท่านั้นแต่ยังทราบต่อไปด้วยว่าเกิดเรื่องยุ่งๆในช่วงปลายรัชกาลก่อนเสด็จสวรรคตอีกต่างหากขออนุญาตคัดความจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพันรัตน์มาโดยละเอียดเพื่อให้คุณเห็นภ

ภาพมีภูมิหลังก่อนดังนี้ครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมายถึงพระเอกาทศรสมีพระราชบุตรสองพระองค์องค์หนึ่งพระนามว่าเจ้าฟ้าสุทัศน์พระอนุชาทรงมีพระนามว่าเจ้าฟ้าศรีสาวภาคประชวรพระยอดเสียพระเนตรข้างหนึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงยกพระราชบุตรผู้พี่ขึ้นเป็นพระมหาอุปราชถ้าหากความในพงศาวดารไม่ผิดพลาดก็ต้องบอกว่าหรือว่าหมายความว่าพระเอกาทศรสทรงมีพระมเหสีอย่างแน่นอนเพราะลูกเธอที่เกิดแต่พระมเหสีเท่านั้นถึงจะอวยยศโปรดเกล้าเป็นเชื้อพระวงศ์โดยมีคำนำหน้าว่าเจ้าฟ้าได้ส่วนลูกเธอที่เกิดแต่พระสนมเห็นจะมียศฐาบรรดาศักดิ์ต่ำกว่าและเป็นไปได้ว่าจะเป็นพระเชษฐาพระอนุชาร่วมพระมารดาเดียวกันด้วยแต่ต้องเรียนว่าเรื่องนี้เป็นการสันนิษฐานตีความเอาเองนะครับคราวนี้เมื่อทรงยกพระราชบุตรองค์โตคือเจ้าฟ้าสุทัศน์เป็นพระมหาอุปราชหรือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งเป็นตำแหน่งวังหน้าแบบเดียวกับที่ทรงเคยได้รับโปรดเกล้าในสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วเหตุการณ์ดูเหมือนจะไม่เรียบร้อยความในพงศาวดารมีต่ออย่างนี้ครับอยู่มา4เดือนเศษพระมหาอุปราชอันนี้หมายถึงเจ้าฟ้าสุทัศน์กราบทูลพระกรุณาว่าจะขอพิจารณาคนออกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าจักเป็นกบฏหรือพระมหาอุปราชาความกลัวสมเด็จพระราชบิดาเป็นกำลังออกจากที่เฝ้าเสด็จมาพระราชวังบวรสถานมงคลเวลาค่ำก็เสวยยาพิษสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโทมนัสโสกาดูลภาพถึงพระราชโอรสเป็นอันมากแล้วให้แต่งการพระราชทานเพลิงพระศพอย่างพระมหาอุปราชด้วยเหตุที่ความในพงศาวดารไม่ได้ระบุปีพ.ศ.ที่ยกเจ้าฟ้าสุทัศน์เป็นอุปราชแต่ถ้าหากให้เดาจากปีที่ทรงจัดระบบกฎหมายใหม่ที่เรียกกันว่าตั้งพระราชกำหนดกฎหมายอัยการในปีพุทธศักราช 2138ซึ่งเป็นช่วงเวลาประมาณ2ปีหลังจากเสด็จขึ้นครองราชก็ดูจะมีเหตุผลรองรับได้ว่าน่าจะทรงแต่งตั้งพระราชโอรสองค์โตเป็นพระมหาอุปราชในปีนั้นและเมื่อพิจารณาต่อไปว่าทรงอยู่ในราชสมบัติ6หรือว่า9ปีแล้วแต่จะอ้างอิงพงศาวดารฉบับไหนเป็นสำคัญก็หมายความว่าเมื่อเกิดกรณีเจ้าฟ้าสุทัศน์น่าจะเป็นช่วงกลางราชการไม่ใช่ช่วงท้ายราชการการที่ทรงโปรดเกล้าเจ้าฟ้าสุทัศน์และหลังจากนั้นอีก4เดือนเจ้าฟ้าสุทัศน์เสวยยาพิษสิ้นพระชนพระน้อยพระทัยที่สมเด็จพระราชบิดาระแวงสงสัยเมื่อไปกราบทูลปลดคนออกคนที่ว่าต้องเป็นขุนนางระดับสำคัญอย่างแน่นอนเพราะมิฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหารุนแรงและอาจจะเป็นขุนนางที่ไม่โปรดของเจ้าฟ้าสุทัศน์ด้วยเหตุอะไรก็ตามทีด้วยน่าจะเป็นเหตุให้สงสัยหรือตั้งข้อสันนิษฐานได้ว่าการเมืองในราชสำนักในสมัยนั้นคงจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ยิ่งพิเคราะห์ต่อไปว่าเมื่อเจ้าฟ้าสุทัศน์พระมหาอุปราชสิ้นพระชนและได้รับพระราชทานเพลิงพระศพสมพระเกียรติก็น่าจะเชื่อว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดและเชื่อได้ว่าพระพรานามัยของสมเด็จพระเอกาทศรสยังสมบูรณ์ดีแน่นอนงานพระราชทานเพลิงศพเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ถ้าหากไม่มีพระเจ้าแผ่นดินทรงกำกับอย่างใกล้ชิดหรือว่าคุมอำนาจและกลไกในราชสำนักและขุนนางไม่ได้แล้วล่ะก็ต้องบอกว่ายากครับในเมื่อยังทรงแข็งแรงดีในเวลานั้นและเสด็จสวรรคตหลังจากนั้นอีกหลายปีผมถือเอาตามพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาที่กำหนดปีขึ้นครองราชเป็นปี2136และปีเสด็จสวรรคตเป็นปี2144หรืออยู่ในราชสมบัติ9ปีก็มีเหตุให้น่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปทราบความจากพงศาวดารหลายฉบับตรงกันว่าเมื่อเจ้าฟ้าสุทัศน์สิ้นพระชนก็ไม่ได้โปรดเกล้าพระโอรสรองคือเจ้าฟ้าศรีสาวภาคขึ้นเป็นพระมหาอุปราชด้วยเหตุนี้เมื่อเสด็จสวรรคตบรรดาขุนนางต้องไปอัญเชิญเจ้าฟ้าศรีสาวภาคเสด็จขึ้นครองราชผ่านพิภพแต่ก็ทรงอยู่ในราชสมบัติได้เพียงแค่ปีกับอีก2เดือนเท่านั้นเหตุการณ์หลังจากนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมเล่าไว้ก่อนตอนแรกว่าพระพิมลธรรมวัดระฆังได้รวบรวมผู้คนและขุนนางเข้ามายึดอำนาจปราบดาพิเศษขึ้นครองราชส่งพระนามว่าพระเจ้าทรงธรรมแต่เมื่อเราอ่านความในพงศาวดารโดยละเอียดที่บรรยายพระพิมลธรรมว่าเชี่ยวชาญพระไตรปิฎกมีลูก

ติดลูกหามากและมีขุนนางฝ่ายในคือจมื่นศรีสรลักษณ์เป็นลูกเลี้ยงอีกต่างหากพระชนมายุก่อนเสด็จขึ้นครองราชก็ต้องไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันนะครับตรงนี้แหละครับที่ทำให้ผมเองไม่ค่อยแน่ใจกับข้อเขียนของวันวลิตที่ระบุว่าทรงเป็นพระราชโอรสของพระเอกาทศรสยิ่งทหารอ่านพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตในช่วงที่สมเด็จพระเอกาทศรสสิ้นพระชนก็จะเห็นว่าไม่มีการบรรยายเหตุการณ์เจ้าฟ้าสุทัศน์รวมถึงการขึ้นครองราชช่วงสั้นๆของพระศรีสวภาคซึ่งต่างจากพงศาวดารฝ่ายไทยทุกฉบับที่พูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดตรงกันหมดแต่ที่ฉบับวันวลิตบอกความแตกต่างจากคนอื่นก็คือระบุว่าพระเจ้าทรงธรรมคือพระโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งฉบับของไทยไม่มีการเขียนตรงไปตรงมาอย่างนั้นจะเชื่อใครไม่เชื่อใครคงไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับตรงนี้ผมก็หาความกระจ่างจากที่ไหนไม่ได้เหมือนกันงานนี้ถ้าหากจะขุดค้นกันให้ลึกซึ้งก็ต้องพึ่งเอกสารต่างชาติในช่วงหลังจากนั้นต่อไปครับแต่ผมออกจะปักใจเชื่อว่าพระพิโมนธรรมหรือพระเจ้าทรงธรรมในภายหลังน่าจะไม่ใช่เชื้อพระวงศ์แต่จะเป็นสามัญชนหรือเคยเป็นทหารผ่านศึกมาบวชเป็นพระศึกษาตำรับตำราจริงๆจังๆจนมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งคนธรรมดาและขุนนางเป็นจำนวนไม่น้อยสุดท้ายหรือว่าสุดแท้แต่จะคิดหรือว่าตีความกันไปและถ้าหากคำนวณที่ทรงครองราชยาวนานถึง25ปีอันนี้ตามพงศาวดารฉบับพระราชหัตถ์เลขาหรือ19ปีตามพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตก็น่าจะขึ้นครองราชเมื่อมีพระชนมายุไม่น้อยและต้องทรงพระปีชาสามารถไม่น้อยเช่นกันจึงทรงอยู่ในราชสมบัติหลังจากยึดอำนาจปราบดาพิเศษได้ยืนยาวขนาดนั้นถ้าหากตัดความเชื่อหรือว่าบันทึกของวันวลิตออกไปว่าพระเจ้าทรงธรรมไม่ใช่เชื้อพระวงศ์และขึ้นครองราชหลังจากบวชเป็นพระจนเป็นพระพิมลธรรมซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งพระในระดับสูงนั้นผมปักใจเชื่อว่าน่าจะทรงเป็นบุคคลรุ่นเดียวหรือสมัยเดียวกับพระเอกาทศรสด้วยซ้ำไปและน่าจะได้มีการเสริมบารมีมีอำนาจอย่างค่อยเป็นค่อยไปในระหว่างบวชเป็นพระตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรหรืออย่างน้อยในแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรสถ้าหากให้จินตนาการผมว่าน่าจะเป็นทหารหรือว่านายทหารที่เคยรบทัพจับศึกในแผ่นดินพระนเรศวรอย่างแน่นอนและเมื่อผลัดแผ่นดินก็อาจจะไปบวชเพื่อหลีกราชภัยแต่ยังมีความสัมพันธ์กับขุนน้ำขุนนางอยู่ถึงขนาดรับจมื่นศรีสรลักษณ์เป็นลูกเลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นพระพริมลธรรมอยู่นี่ก็ต้องบอกว่าฝันเป็นตู่เป็นตะเอาเองนะครับแต่ที่ฝันหรือว่าคิดเอาอย่างนี้ก็จับความจากเรื่องในพงศาวดารว่าเมื่อเสด็จขึ้นครองราชปรากฏว่าทางกองกำลังต่างชาติที่เรียกว่าอาสาญี่ปุ่นซึ่งมีทั้งทหารและพ่อค้าไม่พอใจพระองค์ถึงขนาดยกพลเข้ามาที่บริเวณท้องสนามหลวงซึ่งก็คงอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังถ้าหากให้เดาเพราะทราบจากแหล่งข้อมูลอื่นว่าทหารอาสาญี่ปุ่นเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระเอกาทศรสอยู่ไม่น้อยและถ้าหากทหารอาสาญี่ปุ่นจะมีเรื่องกับพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ก็น่าจะเป็นความเดิมไม่ใช่ความใหม่หรือไม่ก็ไม่พอใจการเปลี่ยนแปลงในอยุธยาเพราะไม่ใช่ธุระโดยตรงของกองกำลังต่างชาติอยู่แล้วแถมช่วงเวลาที่ขึ้นครองราชก็มีความเป็นไปในรัชกาลที่แตกต่างจากช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการลบทับจับศึกตลอดเวลาด้วยใครที่สนใจจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมก็มีเอกสารพ่อค้าฮอลันดาที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วในชื่อว่าเรื่องราวเกี่ยวกับราชอาณาจักรสยามในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและสมเด็จพระเจ้าประสาททองแปลมาจากข้อเขียนของพ่อค้าฮอลันดาชื่อโยเซาเทนซึ่งระบุปีพ.ศ.ที่บันทึกไว้ว่าเป็นค.ศ.1663หรือตรงกับพุทธศักราช2206เอกสารที่ว่าอยู่ในรวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารประวัติศาสตร์ชุดที่4ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดพิมพ์ขึ้นในปี2541ที่ผ่านมานี้เองเอาละครับสมควรแก่เวลาสมควรแก่ความเพลิดเพลินเรื่องเก่าเล่าใหม่ของผมของคุณแล้วครับสัปดาห์นี้คงต้องพากลับเข้าสู่สถานการณ์ปัจจุบันสักทีน่าจะมีเรื่องที่ต้องรู้ต้องทราบต้องเข้าใจหลายเรื่องอยู่เหมือนกัน

วันจันทร์อย่าลืมซื้อวัฏจักรรายวันอ่านปากท้องชาวบ้านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่ตอนที่7นะก็ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายในชื่อตอนว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่นะจากหนังสือเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าหุ่นวีระธีรพัฒน์เขียนไว้นะตั้งแต่ปี2542นะฮะหลังจากนั้นตอนต่อไปเนี่ยที่ถัดจากเรื่องเก่าเล่าใหม่ตอนที่7นะชื่อตอนก็คือทบทวนอดีตตอนที่1อันนี้เขียนไม่เยอะนะเข้าใจว่าน่าจะมีอยู่แค่2ตอนนะทบทวนอดีตตอนที่1แล้วก็ทบทวนอดีตตอนที่2นะแต่ว่าจะมาฝากกันยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเวลาก็งวดมาพอดีนะเพราะว่าหมดแล้วสำหรับชั่วโมงแรกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ข้าสู่ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะก็ยังอยู่กับผมณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะครับชั่วโมงที่2วันนี้นะก็เป็นพิเศษหน่อยนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ตกค้างเอาไว้นะก็จริงๆก็เหมือนกับชั่วโมงแรกแหละครับในเบรกที่2มันมีอะไรที่ตกค้างผมก็พยายามเคลียร์ให้มันครบถ้วนนะจะได้ไม่มีอะไรติดค้างนะเวลาที่เราฟังเนี่ยแน่นอนฮะมันอาจจะมีแบบไม่ได้ปฏิปต่อนะแต่ว่าจะเป็นช่วงอย่างนี้แหละช่วงที่เป็นโอกาสพิเศษนะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะหาสิ่งต่างๆนะที่นอกเหนือจากการเปิดสายคุยกันนะบางทีก็หลายท่านก็บอกว่าโอ้มันก็จำเจไปนะถ้าไปฟังเรื่องเล่าที่คุณวีระเคยคุยให้ฟังหรือแม้แต่เป็นเรื่องใหม่เพราะว่าถ้าช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะสังเกตว่าถ้าช่วงคุณวีระไม่อยู่เนี่ยนะผมก็พยายามแหละนะว่าจะหาของที่ใหม่ๆมาฝากกันมาเสิร์ฟกันก็ต้องใช้แหล่งต่างๆที่มันพอจะมีได้นะที่เกี่ยวข้องกับคุณวีระเพราะว่าเรามีข้อตกลงกันไว้ว่าอย่างน้อยๆต้องได้ยินเสียงคุณวีระถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามหาก็พยายามดูหลายซอสที่ตอนนี้มันมีเพิ่มขึ้นนะอย่างการประชุมกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่เขาให้มีการถ่ายทอดสดในการประชุมเนี่ยนะก็บางช่วงบางตอนที่กรรมธิการเขามีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็หน่วยรับงบประมาณเขามีการชี้แจงเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจโดยเฉพาะที่คุณวีระตั้งข้อสังเกตในหลายๆกระทรวงนะที่ผ่านมาก็พยายามนะแล้วก็มาเปิดให้ฟังในช่วงที่คุณวีระไม่สามารถที่จะเข้ามาได้เพราะว่าติดภารกิจในการทำหน้าที่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงดีอีไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงะรับงบประมาณตรงไหนก็ตามทีนะที่เห็นว่าน่าสนใจนะก็เอามาเปิดให้ฟังนะหลายท่านก็บอกเอออย่างนี้ก็ดีเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะบางท่านบอกเฮ้ยไม่ได้คุณณัฐพงษ์คือของบางอย่างมันฟังกันอยู่นะแล้วก็มันต้องอยากให้ต่อเนื่องนะอยากให้มันจบให้มันให้มันถึงที่สุดอะให้มันถึงดีกานะจะได้รู้ว่าสุดท้ายปลายทางแล้วมันคืออะไรนะคือผมก็รับปากครับว่าทั้ง2อันเนี่ยผมจะจัดสรรให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะแล้วก็เท่าที่โอกาสจะเอื้ออํานวยนะอย่างวันเนี้ยนะผมเปิดค้างเอาไว้สําหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรคือก่อนหน้านี้ช่วงที่มีเป็นลองวีคเอนด์หรือว่าช่วงที่คุณวีระอาจจะติดภารกิจบางทีติดภารกิจผมยังต้องมานั่งจัดสดเลยนะเปิดสายคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็พยายามแหละนะให้มันสมเหตุสมผลแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายได้มากที่สุดผมเปิดคุยเฟื่องเรื่องเขมรฮะไม่ว่าจะเป็นสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ไปแล้วแล้วเปิดที่ค้างเอาไว้นะก็คือแผ่นที่4ฮะหริหราไรร่อรวยปราสาทพระโคปราสาทปากคลองปราสาทโลเลยนะนอกเหนือจากนี้ก็มีอีกหลายเรื่องนะเพราะว่าต้องเข้าใจละนะเราถึงแม้ว่าไอ้ความสัมพันธ์นะในช่วง1ปีที่ผ่านมานะอาจจะไม่ราบรื่นนะแต่ว่าเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมันข้ามพ้นเรื่องของปัจเจกหรือว่าเรื่องของบุคคลต่อบุคคลเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ไปนะบางทีอาจจะงั้นลองจินตนาการเห็นภาพเห็นรูปนะถูกไหมบางทีเขาอยากไปนะไม่ใช่ว่าไม่อยากไปนครวัดนครธมอย่างเงี้ยนะผมก็อยากไปซ้ำนะเพราะไปแล้วมันก็คือเวลาเดินทางแต่ละทีมันก็จะได้อะไรที่แตกต่างกันประสบการณ์แตกต่างกันนะไม่ใช่ว่าแต่ละครั้งจะซ้ำกันหมดทุกเรื่องไม่ใช่นะแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปเนี่ยถามว่าทำยังไงก็หนึ่งก็เนี่ยมีหนังสือมีรูปอะไรก็ดูไปนะแล้วก็อ่านทำความเข้าใจไปไอ้นี่ก็ดีแล้วก็นอกเหนือจากนี้ถ้ามีคนมาอธิบายให้ฟังนะแล้วก็หลับตาสักนิดนึงจินตนาการตามที่ผู้เชี่ยวชาญอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์เนี่ยนะเขาอธิบายให้ฟังผมว่าก็น่าสนใจที่ผมค้างเอาไว้ก็คือนี่แหละครับหริหราไลร่อรวยปราสาทพระโคปราสาทบาคองปราสาทโลเลยซึ่งเปิดมาได้แค่10นาทียังไม่จบวันนี้ชั่วโมงแรกไม่ได้เปิดแน่นอนเพราะว่าผ่านไปแล้วเพราะว่าเอาเรื่องเก่าเล่าสนุกมาอ่านให้ฟังแต่ว่าชั่วโมงที่2นะวันนี้จะเปิดเต็มๆเลยนะสำหรับแผ่นที่4ฮะคุยเฟื่องเรื่องเขมรไปติดตามกับคุณวีระธีรพัฒน์และอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์กันครับ
1: ค่ะต้องกระซิบบอกไกด์บอกว่าขอให้หยุด ตรงตำแหน่งที่เราจะมองเห็นคันบารายนะฮะนะฮะเพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ทำให้เห็นว่าเออนี่เราเข้ามาในเขตที่เรียกว่าเป็นฮาริฮาลาลายแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นคันบารายยาวมากนะยาวมากแต่ว่าไม่มีน้ำเลยนะน้ำน่ะหายไปหมดแล้ว
2: คือมันเป็นบารายที่สร้างเมื่อประมาณสักคศ800กว่ากว่านะจ๊ะ
1: ใช่ใช
2: ่ปีนี้มันคศ2000แล้วนะจ๊ะ
1: ใช่ครับ
2: มัน 1,200 ปีแล้วนะ
1: เพราะนั้นน้ำมันไปหมดแล้ว
2: น้ำมันจะไม่มีบ้างก็ไม่น่าประหลาดใจ
1: ใช่ครับ
2: เชิญนะจ๊ะ
1: นี่พอเราเห็นตรงนี้ปั๊บเราจะได้รู้ว่าอ๋อเมืองในตั้งมันตั้งในภูมิสถานประมาณไหนยังไงแล้วมันผ่านเป็นทุ่งลาบนะฮะเข้ามาที่นี้พอมาถึงตรงตำแหน่งที่จะต้องเข้าไปในกลุ่มปราสาทชุดแรกผมขอสรุปกว้างๆก่อนว่าไอ้ร่อรวยที่เราว่าเนี่ยนะฮะมันจะมีปราสาทหลักเนี่ยอยู่3หลังด้วยกันหร
2: ือ
1: 3ชุดนะฮะ
2: ครับครับไม่ใช่หลังเล็กๆนะอาจารย์นะเวลาอาจารย์บอกปราสาทมี3หลังไม่ใช่เรียกว่าก
1: ลุ่มของปราสาท
2: บางคนโอ้ยมี3หลังจะไปทำไมเหล่านี้ใช่ไหม
1: 3กลุ่มคุณวีระกลุ่มที่อยู่ทางปีกทางด้านขวามือตรงที่รถจะเลี้ยวเข้ามาเนี่ยนะ มันจะเป็นอันหนึ่งคือพระโคนะฮะและเดี๋ยวจากพระโคเนี่ยพอเราขับเลยลึกเข้าไปเจออีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าบากองนะอันนี้อยู่ทางซีกขวาของถนนแต่ทางซีกซ้ายของถนนซึ่งต้องขับเลยไปอีกหน่อยเนี่ยนะฮะมันคือรอเลยไออันนี้เนี่ยที่บอกว่าเดิมทีสมัยก่อนนั้นตั้งอยู่กลางบารายเอานะคุณเวล
2: า
1: ท
2: ีนี้อาจารย์จะพาเริ่มที่ไหนก่อน
1: ทีนี้เราควรจะมาทางด้านพระโคก่อนครับนะฮะเพราะมันถึงก่อนเข้ามาทางด้านพระโคก่อนคราวนี้คนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ก็ทำไมไม่ไปดูนครวัดนครธมกันเลยมาดูปราสาทอะไรแถวร่ำรวยอะไรเงี้ยนะฮะคือ
2: แล้วไปก็ไม่เห็นนักท่องเที่ยวคนอื่นก็เลย
1: ไม่มี
2: ไม่อยู่กลุ่มเดียวนะเด้อเข้าไป
1: พวกเราเนี้ยนะฮะก็แปลกใจนะฮะนี่ต้องพูดถึงเจตจำนงนิดหนึ่งคือว่าถ้าเราอยากจะเที่ยวเขมรอย่างให้รู้ที่มาที่ไปนะรู้ว่าก่อนที่จะมาเป็นนครวัดนครธมเนี่ยเขาเป็นมาอย่างไรนะฮะเพราะว่านครวัดนครธมเนี่ยไม่ได้สร้างภายในคืนเดียวนะฮะเขาจะต้องมีพัฒนาการมาก่อนล่วงหน้านะฮะเหมือนชีวิตคนนั่นแหละในวัยหนุ่มวัยเด็กของเขาเนี่ยเป็นยังไง
2: เหมือน
1: เรามาดูตรงนี้กัน
2: เหมือนกับเวลาผมพาไปเที่ยวยาจานผมบอกว่าเฮ้ยยังไม่ต้องไปเที่ยววัดมงคลบพิตรหรอกน
1: ะ
2: คุณมาทางนี้ทางฝั่งตะวันออกนี่นะที่เขาเรียกว่าอโยธยาวัดกูดีดาวเนี่ยช
1: ุ
2: มชนโบราณก่อนมียุทธยาคล้ายๆกันนะจ๊ะนะ
1: คล้ายๆกันครับคืออันนี้โดยหลักการว่าทำไมต้องร่ำรวยและทำไมจึงควรมาร่ำรวยก่อนนะฮะเพราะเราจะได้เห็นขั้นตอนพัฒนาการของบ้านเมืองหรืออารยธรรมเขมรใช่ไหมฮะ
2: แต่บริษัททัวร์เขาจะบอกที่บอกไปทำไมไม่มีอะไรให้ดูหรอกนะ
1: ใช่ครับคือมักจะเจออย่างนี้เรื่อย
2: ไปทำไม
1: นะฮะมักจะเจออย่างนี้เรื่อยนะฮะทีนี้พอเรามาตรงจุดนี้เนี่ยปราสาทแรกที่ถ้าเข้าไปดูได้เนี่ยก็คือพระโค
2: ปราสาทพระโค
1: ที่ผมอยากจะแนะนำนะฮะทีนี้อยากจะบอกก่อนว่าปราสาทในกลุ่มปราสาททั้ง3ส่วนเนี่ยพระโคบากองแล้วก็ร่อรวยเนี่ย3ตัวเนี่ยนะครับคุณวีระถึงแม้ว่าจะเป็นของร่วมยุคกันแต่เป็นของที่ตั้งอยู่บนภูมิสถาปัตย์ที่ต่างกันที่บอกอย่างนี้เพราะว่าเมื่อท่านไปดูเนี่ยอย่าคิดว่าเอ้ยอยู่เฉยเราก็เดินไปดูประสงค์ปราสาทแต่ว่าให้เริ่มดูตั้งแต่ว่าของพวกนี้เนี่ยมันตั้งอยู่ในพื้นที่อย่างไรลักษณะเป็นอย่างไรมันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรนะฮะมันจะได้เที่ยวได้สนุกคือว่าเราดูตรงรายละเอียดนี้นิดหน่อยเราก็จะเห็นว่าพระโคเนี่ยนะฮะเป็นปราสาทในเป็นกลุ่มปราสาทที่สร้างในรุ่นแรก
2: ๆ
1: นะฮะนะตัวของปราสาทเนี่ยนะที่เป็นตัวปรางประธานเนี่ยมันจะอยู่บนพื้นราบเลยเป็นยกพื้นขึ้นมาไม่สูงเท่าไหร่นัก
2: อันนี้เข้าใจว่าสมัยอินทรวรมันที่
1: 1อันนี้เป็นอินทรวรมัน
2: ครับผมเชิญฮะ
1: นี่ในขณะที่ปราสาทบางอันอย่างเช่นร่ำรวยหรือรอเลยเนี่ยนะมันจะสร้างกลางบารายอย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับและก็บากองเนี่ยนะฮะมันจะเป็นปราสาทแบบภูเขานะฮะเพราะนั้นพอดูภูมิสถานของทั้ง3ตัวเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันทีเดียว
2: มันต้องมีสัญลักษณ์หรือว่ามันต้องมีความหมายในเกิดในเชิงการใช้หรือการสร้างจุดมุ่งหมายต้องไม่เหมือนกัน
1: มันน่าจะมีนัยยะที่แตกต่างกันอยู่ด้วยนะฮะเพราะนั้นจึงสร้างแตกต่างกัน
2: ครับ
1: เอาล่ะครับทีนี้เราก็มาถึงไอ้ตัวแรกก่อนคือพระโคนะฮะงี้พอเรามาดูพระโคปั๊บเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราจะเริ่มจำตั้งแต่ตรงนี้แล้วไปคิดถึงตัวอื่นๆก็คือว่าลักษณะหรือเอกลักษณ์ของศิลปะสถาปัตยกรรมเขมรนะฮะคือมันอย่างนี้ฮะคุณวีระ
2: ครับ
1: มันเป็นของที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนะฮะไม่ใช่คนนึกจะสร้างอันนี้ก็สร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างตรงนั้นอีกอันนึงอะไรขึ้นมาของทุกอย่างเนี่ยนะฮะถูกวางอยู่บนผังที่เป็นระบบเริ่มตั้งแต่ยุคเก่าสุดนี่
2: ค
1: ือผมเริ่มก็คือตั้งแต่ไอ้พระโคนะฮะซึ่งก็ถือว่าเก่าสุดในกลุ่มของประวัติศาสตร์ยุคพระนครเริ่มเป็นแบบแผนตั้งแต่ช่วงนั้นเลยครับเพราะนั้นพอก่อนที่เราจะเดินเข้าไปในตัวศาสนสถานเนี่ยนะฮะสังเกตดูก่อนว่ามันมีคูน้ำล้อมรอบนะฮะขุดอย่างเป็นระเบียบแบบแผนเป็นระบบนะครับไม่ใช่ว่าขุดตามใจตัวเอง
2: เป็นรูปทรง
1: ฮะเป็นรูปทรงเหลี่ยม
2: เกือบๆจะจัตุรัสนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับใช่ครับเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีร่องรอยของแนวกำแพงที่ล้อมรอบให้เห็นนะฮะว่าไอ้ของพวกนี้เนี่ยนะฮะมันมีผังอย่างเป็นระบบมีทั้ง
2: แล้วก็ว่ามันต้องมีคูน้ำแล้วก็มีกำแพงล้อมรอบ
1: มีกำแพงล้อมรอบ
2: ซึ่งจะมีกี่ชั้นก็สุดแท้แต่
1: ซึ่งจะมีกี่ชั้นเนี่ยก็สุดแล้วแต่นะฮะแล้วก็จะมีผังตัวอาคารซึ่งวางไว้ในลักษณะที่ค่อนข้างจะได้ดุลยภาพคือถ้าเรายืนอยู่ตรงกลางและเรามองไปซ้ายขวาเนี่ย มันจะอยู่ในประมาณใกล้เคียงกันเหมือนกันนะฮะ
2: สมมติว่าพอลงจากรถนะอาจารย์นะ
1: ครับ
2: อาจารย์ก็ไปยืนอยู่ตรงด้านหน้าของปราสาท
1: ตรงทางที่จะเข้าเนี่ย
2: หลับตาไม่ขึ้นไป
1: ครับ
2: ปกติเนี่ยผมก็แนะนิดนึงคุณผู้ฟังว่าปราสาทเขมรเนี่ยเราควรจะเข้าทางที่ตะวันออกนะอาจารย์นะ
1: ครับ
2: เพราะมันจะหันหน้าทางตะวันออก
1: ทั้งสามหลังเนี่ยนะครับหันหน้าทางทิศตะวันออกแล้วก็ในกรณีของพระโคอันแรกเนี่ยทางเข้าก็ต้องเข้าทางทิศตะวันออกครับ
2: เข้าทางทิศตะวันตกไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวถ้าเกิดไปกับคนไม่รู้เรื่องมันพาเข้าทิศตะวันตกนะหลงตายจะบอกให
1: ้ใช่ครับ
2: โอเคครับอาจารย์เชิญต่อ
1: นะฮะคุณวีระคราวนี้พอเราเริ่มมองปั๊บเราก็เห็นแสดงว่าผังเป็นสังคมที่ค่อนข้างเป็นระเบียบแบบแผนนะทุกอย่างหมดนะไม่ว่าจะมองซ้ายมองขวาเพราะนั้นตั้งแต่เข้าไปเลยในการดูคูน้ำดูแนวกำแพงซึ่งปราสาทนี้มันพังซะเยอะนะฮะในเรื่องของสิ่งปลูกสร้าง
2: แล้วก็ว่าไอ้ที่ไอ้รอบพอเข้าจากทางด้าน
1: ตะวันออก
2: ซุ้มประตูทางตะวันออก
1: ครับ
2: คือซุ้มประตูนี่เขาเหม่งเขามีแท็กที่เข้าเทอมเรียกว่าโคปุระนะจ๊ะ
1: ใช่ครับ
2: นะ
1: ใช่
2: พอเข้าทางซุ้มประตูตะวันออกปั๊บเนี่ยมองซ้ายมองขวามันจะเห็นของเป็นกองเป็นดินเป็นหินอยู่นะ
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าน
1: ั่นแหละครับมันก็เป็นตัวอาคารที่ปรักหักพังลงมาบ้างอะไรบ้างแต่ต้องใช้จินตนาการนิดหน่อยนะเราถึงจะพอรู้ว่าอันเนี้ยนะมันเป็นอย่างประมาณนี
2: ้อันนี้เป็นห้องสมุดนะ
1: คร
2: ับ
1: อันนี้ใช่ครับใช่ครับทีนี้พอเราเริ่มเดินเข้ามาเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่ท้ายที่สุดเราจะรับรู้ก็คือว่าไอ้บริเวณพื้นที่ที่เราเข้าไปเยี่ยมหรือศาสนสถานไอ้ตัวนี้เนี่ยและตัวอื่นๆด้วยเนี่ยมันเป็นของส่วนตัวนะครับคุณวีระนะฮะมันไม่ได้เป็นของที่ปลูกสร้างเพื่อที่จะให้เหมือนกับเราไปเที่ยววัดกันหรืออะไรทำนองคล้ายๆอย่างนี้
2: คือเข้าได้เฉพาะมีคนเกี่ยวข้องเฉพาะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวว่ะ
1: ทรัพย์สินส่วนตัวเพราะว่ามันสร้างอยู่บนคติของเทวราชานะฮะหรือการกษัตริย์ที่เป็นเทพเจ้านะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อย่างเช่นกรณีของพระโคเนี่ยนะฮะเป็นของที่ปลูกให้เพื่ออุทิศให้กับวงวานว่านเครือนะฮะหรือบรรพบุรุษของผู้สร้างที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
2: แล้วถือว่าก็คือญาติโกโหติกาของอินทรวรมันเนี่ยนะ
1: ครับและถือว่าเมื่อได้ตายไปแล้วเนี่ยก็กลับไปเป็นส่วนหนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้านะฮะเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยให้เรารู้เลยว่าพอเราเริ่มเดินเข้าไปเนี่ยความรู้สึกนี้ค่อยปลูกฝังเข้ามาได
2: ้ให้รู้นะว่าเฮ้ยนี่ของนี่สถานที่ส่วนตัวเขานะ
1: ที่เป็นสถานที่ส่วนตัวศักดิ์สิทธิ์ในทำนองนี้เนี่ยนะครับปราสาทอันนี้เนี่ยเป็นหรือพระโคเนี่ยเป็นของที่สร้างให้กับพระศิวะอุทิศให้กับพระศิวะเป็นหลักนะฮะแต่นี้ของที่นำมาสร้างที่เราจะเห็นได้ชัดเนี่ยผมอยากจะให้ดูองค์ประกอบที่มันจะเป็นของที่เข้ามามันมีของที่เป็นหลักอยู่4ส่วนด้วยกันนะฮะอย่างน้อยเท่าที่เรามองเห็นด้วยตาขณะนี
2: ้
1: หนึ่งคือศิลาแรงศิลาแรงเนี่ยเราคงรู้จักกันนะฮะมันเป็นด ินประเภทหนึ่งนะฮะอยู่ที่ต้องขึ้นมาตากแล้วมานั้นพวกศิลาแรง
2: มันจะแดงๆนะจ๊ะ
1: ใช่ส่วนใหญ่เขามักจะมาใช้เป็นทางกำแพงบ้างเป็น
2: ทางเดินบ้าง
1: ปูพื้นทางเดินหรือสมัยหลังอย่างตอนสร้างนครวัดอะไรพวกนี้เอาเป็นฐานข้างล่างนะครับแล้วมันจะมีส่วนประกอบของอีกสิ่งหนึ่งเข้ามาแต่เราจะไม่เห็นมากในยุคนี
2: ้
1: แต่เราจะไปเห็นมากในยุคหลังคือหินทรายนะฮะหินทรายเนี่ยในยุคนี้ก็เห็นเอามาเป็นทับหลังบ้างเอามาเป็นรูปสลักรูปเคารพบ้างเอามาเป็นฐานขององค์ปรางซึ่งเป็นปรางกลุ่มปรางประธานบ้างหินทราย
2: หินทรายนี่มันจะแข็งแรงกว่าศิลาแรงไหมจ๊ะ
1: แข็งแรงกว่าฮะแล้วมันไม่ได้เป็นของในถิ่นตรงนั้นคือพอเราดูปั๊บเนี่ยเราต้องคิดว่าไอ้นี่เนี่ยมันตัดมาจากอีกที่หนึ่งแล้วมันถูกชักลากหรือเอาลงแม่น้ำหรืออะไรมาก็ได้นะชักลากมาแล้วเอาขึ้นมาสร้าง
2: ใส่แพะถ่อมาจ้ะ
1: ใช่ใช่ประมาณนั้นและของที่เด่นมากนะครับคุณวีระคืออิฐนะฮะอิฐนี่มีกรรมวิธีการทำอีกอย่างหนึ่งหรืออีกเทคโนโลยีหนึ่งใช่ไหมครับเราต้องเอาดินเหนียวมา
2: ปั้นแล้วไปเผา
1: ครับแล้วก็ว่าบางทีต้องผสมแกลบหรืออะไรด้วยนะเพื่อให้มันแข็งแรงอะไรเงี้ยนะแต่อิฐนี่เป็นคล้ายๆกับว่าวัสดุหลักที่ถูกเอามาใช้นะฮะเพราะว่าเป็นของที่เอามาใช้สร้างองค์ปรางนะครับแล้วก็คุณวิระอัศจรรย์มากถ้าไปดูตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ดูนะว่าการเรียงอิฐและการเชื่อมอิฐเนี่ยมันสนิทจนกระทั่งเราไม่เห็นช่องนะฮะปกติเนี่ยอิฐเนี่ยเรามักจะต้องมีปูนส
2: อ
1: อันนี้คงใช้ยางไม้อะไรทำเหมือนกาวสอมันเรียบกันหมดเลยครับคุณวิระ
2: ติดกันสนิทเลยใช่ไหม
1: สนิทเลยครับซึ่งโอเป็นที่น่าอัศจรรย์นะฮะ
2: เขาว่าช่างคนไหนถ้าเกิดว่าติดไม่สนิทที่คอขาดนะอาจารย์นะ
1: ขึ้นได้เหมือนมีในพม่ามีเรื่องเล่า
2: ออ
1: นะครับ
2: เอาเส้นผมแย่เราไว้ได้ตัดคอเลยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วเสร็จละอีกตัวหนึ่งนะฮะพอโครงมันเป็นอิฐเนี่ยนะฮะที่พระโคเนี่ยนะฮะของที่ประดับบนปรางเนี่ยนะฮะก็จึงเป็นปูนปั้นนะฮะเป็นปูนปั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าไอ้ความรู้ทางด้านช่างของขอมเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะคิดว่าขอมเนี่ยทำกับเรื่องของหินเป็นหลัก
2: ไม่ใช่
1: มันเริ่มต้นของมันเนี่ยมันมีร่องรอยว่ามันมีช่างที่หลากหลายกว่านั้นนะฮะแต่ต่อไปอาจจะเป็นความนิยมด้วยแฟชั่นหรือเพื่อความคง

0: ทนอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งนี่ไงทำไมเราถึงต้องมาที่นี
1: ่
0: เห็นไหมฮะมันทำให้รู้จักและทำความเข้าใจในมิติที่ลุ่มลึกขึ้นนะฮะคือเห็นของที่หลากหลายและของเหล่านี้ถูกเอามาประกอบหล่อหลอมรวมกันเพื่อสร้างศาสนสถาน
1: เอาละคราวนี้เอาพูดถึงอาจารย์พูดถึงรายละเอียดว่ามันสร้างอะไรเงี้ยวันนี้เหมือนกับเราเดินนะอาจารย์นะพอเราเดินจากไอ้ข้างนอกชั้นนอกสุดนะพอเข้าไปชั้นที่สองใช่ไหมอาจารย
0: ์ฮะมันมีกำแพงทั้งหมด3ชั้น
1: 3ชั้นนะ
0: ครับครับ
1: พอเราเข้าไปชั้นที่2มองไปตรงข้างหน้าเนี่ยน่าจะเห็นอย่างน้อยๆปราสาทสัก6หลังนะอาจารย์นะ
0: คือมองเข้าไปเนี่ยนะฮะจะเห็นเพราะว่าไอ้ตัวแนวกำแพงตัวอะไรเนี่ยมันปรัก
1: หักพัง
0: ไปมากนะฮะทีนี้ไอ้ตัว6หลังที่เห็นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราดูในเชิง proportion คุณวีระนะฮะมันตั้งเรียงกันนะฮะมันตั้งเรียงกันแต่ว่ามันไม่ได้เรียงเป็น6หลังเรียงกันมันเป็น2ชั้นชั้นแรก3ชั้นหลัง3นะฮะ
1: เป็น2แถว
0: เป็น2แถว
1: แล้วใน2แถวเนี่ยไม่ได้ตั้งแบบตรงกันสมมุติใช่มั้ยอาจารย
0: ์ตรงฮะ
1: ตรงนะ
0: ตรงนะตั้ง
1: ตรงกัน
0: ตั้งตรงกันนะฮะเพียงแต่ว่าองค์กลางซึ่งเป็นองค์แรกบนของแถวแรกขององค์กลางเนี่ยนะฮะจะตั้งเหลื่อมลึกเข้าไปภายในนิดหน่อยเมื่อเทียบกับอีก2องค์ที่ขนาบข้
1: าง
0: แต่ถ้าคุณวีระมองจากทางประตูเข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะเห็น3องค์นี้เป็นหลัก
1: อ
0: ันนี้เป็นลักษณะของระบบที่เราจะเห็นของเขมรนะในการคำนวณในการวางจัดตำแหน่งให้ดูสวยงามได้ลงตัวเห็นไหมฮะเพราะนั้นไอ้ฐานตรงกลางเนี่ยนะครับคุณวีระเขาวางเป็น2ชั้นเนี่ยมันพอดีกันเลยและรับกันกับพื้นที่ที่จะสร้างกำแพงล้อมเป็นชั้นๆนะฮะถ้าสมมติว่าทำเป็น6เรียงเนี่ยมันจะยืดยาวไปมันจะไม่ได้ลักษณะรูปเหลี่ยมที่เกือบจะเป็นจัตุรัสนะครับ
1: มันจะไม่เป็นตึกแบบเพนทากอน5เหลี่ยมอะไรอย่างเง
0: ี้ยใช่ใช่นะฮะมันจะไม่ได้ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะไม่ลงตัวอะไรเพราะนั้นพอเรามองเข้าไปพวกเนี่ยนะฮะเราจะเห็นไอ้ตัวปรางประธานเนี่ย6หลังไอ้3หลังซึ่งจริงๆแล้วพอเข้าไปถึงเดินเข้าไปถึงในสุดเนี่ย6หลังระหว่างทางที่เดินเข้าไปแต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีอาคารขนาบข้างอยู่เสม
1: อ
0: นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ปลักหักพังนะฮะและไกด์ก็จะบอกเราว่าตรงนี้เป็นห้องสมุดบ้างนี่เป็นอาคารอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่เราจะเดินตรงเข้าไปข้างในสุด
1: ก่อนจะเดินตรงอาจารย์มันน่าจะมีรูปอะไรสำคัญสำคัญอยู่ด้านหน้าไหมอาจารย์เป็นรูปคงรูปโคอะไรป่ะผมไม่แน่ใจ
0: คืออย่างนี้ครับศาสนสถานนี้เนี่ยเรารู้ว่าได้สร้างให้กับพระศิวะเนี่ยนะฮะเพราะรูปโคที่คุณวีระว่านี่เองเพียงแต่ว่ารูปโคเนี่ยมันอยู่ในสุดครับคือคุณวีระต้องเดินผ่านกำแพงชั้น3เข้าไปนะฮะแล้วพอมองไปเนี่ยรูปโคเนี่ยนะฮะจะมี3ตัวนะฮะนั่งหันหน้าเป็นท่าหมอบซึ่งนั่งหันหน้าไปทางศาสนสถาน
1: หันหน้าเข้าหาศาสนสถาน
0: ใช่แล้วหันก้นให้เรา
1: เหมือนกับเป็นเค้าชิงนะเค้าชิงไทเกอร์นั่นอันนี้เป็นเค้าชิงบูนะ
0: ครับ
1: เป็นงัวหมอบนะจ๊ะนะ
0: เป็นบัวหมอบซึ่งบางทีเค้าก็ถือว่าคล้ายๆดูประหนึ่งทวารบาลบ้างหรืออะไรแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็คล้ายๆกับว่ามันบอกให้เห็นว่านี่เป็นพาหนะของพระศิวะนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะให้พระศิวะทรง
1: อาจจะเป็นเพราะอันนี้มันเลยทำให้เรียกปราสาทนี้ว่าปราสาทพระโคด้วยนะจ๊ะ
0: แน่นอนครับ
1: ครับผม
0: การเรียกพระโคแล้วก็อันนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าโคทั้ง3ตัวที่สร้างวางหมอบอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นโคที่ทำด้วยหินทรายนะครับคติอันเดียวกันนี้เนี่ยเป็นคติที่เราจะเห็นมีตกทอดมาในสมัยหลังด้วยอย่างเช่นเมื่อเราไปดูบันทายสีนะฮะก็มีการสร้างโคนะเอาไว้หน้าองค์ปราสาทที่คล้ายๆกับว่าสร้างให้เพื่อเป็นที่ประทับของพระศิวะนะครับเพราะนั้นตรงนี้พอเราเดินเข้าไปในสุดปั๊บเราก็จะเห็นเจอโค3ตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วเราจะเห็นพื้นที่เป็นพื้นฐานในการที่เขาจะสร้างปราสาทขึ้นไปข้างบนซึ่งนะฮะยกระดับขึ้นมาพอควรจะไม่ได้สูงอะไรมากนักก้าวขึ้นไปได้
1: เมตร2เมตรอาจารย์บันได3ขั้น
0: ไม่ถึง
1: สัก50เซนน่ะ
0: นะฮะ
1: บันไดสัก 3-4 ขั้นอาจารย
0: ์ไม่สูงแต่และไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับคุณวีระมันคือหินทรายนะฮะแล้วเขาก็สร้างปราสาทเนี่ย
1: บนนี่ทีนึง
0: 6หลังเนี่ยนะฮะบนหินทรายตัวนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ปราสาทองค์กลางเนี่ยนะครับก็คือองค์ที่เขาอุทิศให้กับพระศิวะแต่มันจะมีเรื่องปรากฏอยู่นะฮะเพราะว่าไอ้ตรงปราสาทองค์กลางเนี่ยนะฮะมันจะมีกรอบประตูและกรอบประตูเนี่ยมันมีศิลาจารึกนะฮะก็เรียกจารึกกรอบประตูนะฮะไอ้ตัวจารึกเนี่ย

0: มันจะบอกไว้ว่าอันนี้สร้างให้ใครอันไหนสร้างให้ใครอะไรอย่างไร อันนี้จึงทำให้เรารู้ไงคุณวิระว่าปราสาททั้ง6หลังเนี่ยนะฮะสร้างให้กับบรรพบุรุษนะฮะแต่3หลังข้างหน้าเนี่ยก็สร้างให้กับผู้ที่เป็นกษัตริย์มาก่อนนะฮะอันนี้เพื่อเป็นการอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอินทราวรมันเนี่ยสามารถที่จะแสดงตนอันสัมพันธ์กับกษัตริย์ที่มีมาก่อนหน้าบางทีเนี่ยนะครับคุณวิลาการสร้างของอย่างนี้เนี่ยโดยในยะหนึ่งเนี่ยเราดูว่าเป็นการแสดงถึงความเคารพความอะไรกับบรรพบุรุษที่มีมาแต่ในอีกในยะหนึ่งเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงความชอบธรร
1: ม
0: ว่าฉันนี่สืบสายแน่เลยนะจากกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มาแล้วมันให้ความชอบธรรมในการขึ้นมามีอำนาจด้วย
1: อาจารย์ครับองค์กลางเนี่ย
0: ครับ
1: สร้างอุทิศให้พระศิวะ
0: องค์กลางเนี่ยนะฮะอย่างนี้ครับคุณวิระองค์กลางเนี่ยสร้างอุทิศให้กับชัยวรมันที่ส
1: อง
0: ซึ่งเมื่อสวรรคตแล้วเนี่ยนะฮะไปเป็นพระศิวะนะฮะในพระนามหนึ่งซึ่งเป็นพระนามหลังจากสวรรคตแล้วคือพระเมศวรา
1: หรือปรเมศวร
0: ปรเมศวร
1: หรือเอาแบบไทยก็เรียกว่าปรเมศวร
0: นะครับก็คือชัยวรมันที่ส
1: อง
0: ซึ่งเป็นคนที่มาสร้างอาณาจักรนี
1: ้
0: เห็นไหมฮะก็เป็นบรรพบุรุษเริ่มสุดเลย
1: อันนี้
0: ก็เป็นองค์กลางนะฮะเพราะนั้นไอ้อันนี้ที่ว่ายกให้เนี่ยก็คืออย่างนี้นี่เองเห็นไหมฮะเพราะนั้นตัวของอินทราวรมันเนี่ยก็แสดงตนว่าเป็นอันเดียวกันกับชัยวรมันนะฮะ อันนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้เป็นแบบตัวอย่างอันหนึ่งนะฮะนี่ความสวยงามที่ผมอยากจะให้ดูในที่นี้เนี่ยนะครับนอกจากดูการเรียงอิฐดูอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยนะฮะ เราจะเห็นอย่างเช่นเรื่องของทับหลังเป็นทับหลังที่เกจิอาจารย์ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆนะเป็นทับหลังรุ่นแรกๆที่เราจะเห็นรูปหน้าการกลืนมาลัยอะไรเงี้ยนะฮะผมก็ไม่สู้จะเชี่ยวชาญรายละเอียดลงไปนักบอกไปดูผิดนะฮะแต่ว่านี่คือสิ่งที่คนเขานิยมดูกัน
1: พูดถึงเรื่องหน้าการจังไอ้หน้าการหรือว่าไอ้ตัวกาลาเนี่ยคล้ายๆว่ามันไปขอพรพิเศษ
0: อ๋อเลย
1: ไปขอพรพิเศษพระศิวะที่จะกินทุกอย่างเลยพระศิวะบอกเอิงกินตัวเองกินตัวมึงเองไปด้วยเลยก็แล้วกันมันก็เลยกินหางกินตัวกินเตอจนพระศิวะบอกเฮ้ยถ้ามันกินต่อไปมันกินหัวแน่นะคิดจะกินอาจารย์นึกภาพว่ามันกินทุกอย่างรู้ทั้งตัวมันเองด้วยไงมันก็เลยกินเข้าไปกินไปจนในที่สุดพระศิวะต้องบอกต้องห้ามบอกเอ้ยกินแค่นี้พ
0: อ
1: ก็เลยเหลือแต่หัวนั่นแหละอาจารย
0: ์ครับ
1: ไม่งั้นเนี่ยกินหมดแล้ว
0: ครับ
1: นี่แต่ว่าก็อาจจะเป็นคล้ายๆว่ากาลาหรือว่าการหรือว่าหน้าการที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันก็คือการเวลา
0: ใช่
1: การเวลาก็กลืนสรรพสิ่ง
0: ครับ
1: รวมทั้งตัวมันเองด้วยผมก็เสริมนิดหน่อยนะอาจารย์นะพอสนุก
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณวิลาซึ่งอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นในยุคแรกๆแล้วก็สวยมากนะฮะคุณวิลาม
1: ันจะมีเป็นพวงมาลัยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับและเสร็จแล้วพวงมาลัยเนี่ยมันขยายออกเป็น2แนวนะฮะแล้วก็ตรงปลายมาลัยนั้นเนี่ยนะฮะมันจะมีสัตว์ลักษณะหนึ่งที่ดูคล้ายกับตัวเหรานะฮะแต่ว่าตัวมันเนี่ยเหมือนกับราชสีห์แต่ว่ามีหัวที่มีงวงด้วยเป็นช้างอะไรทั้งนองนี
1: ้
0: นะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะฮะและเสร็จแล้วต่ำลงมาจากตัวหน้าพวงมาลัยของหน้าการเนี่ย
1: ค
0: ุณวิระมันมีคล้ายๆกับว่าเป็นทำออกมาเป็นลำตัวของพญานาคมานะฮะแล้วก็ย้อนขึ้นไปกลายเป็นพญานาค5เศียรแล้วบนคอพญานาคนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายตัวด้วยกันเนี่ยจะมีเทวดาเนี่ยขี่อยู
1: ่
0: นะฮะคือดูสวยงามฮะคุณเบลล่าสวยงามนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมหลักของเขมรก็คือการที่มีกรอบประตูที่เป็นหน้าบันที่สลักละเอียดยิบเลย
1: นี่นี่เราเลือกว่าเราใช้กล้องจุลทรรศน์2อาจารย์นะเราดูแต่ละจุดแบบนี้นะทับหลังอย่างนี้นะ
0: ใช่
2: ก็ถือว่าได้ครึ่งทางนะเราไม่ให้เสียเวลานะอยากจะเปิดให้ครบนะเพราะฉะนั้นเราพักกันสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Gate Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
4: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดพิเศษสำหรับรายการไม่ได้วันหยุดสำหรับคุณผู้ฟังนะแต่ว่าหลายท่านเนี่ยผมเห็นแล้วโอ้ยคือมันเป็นวันหล่อเพราะฉะนั้นก็หยุดเพิ่มไปอีก1วันใช่ไหมแล้วก็ยาวเลยเนี่ยจุกเสาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย2วัน3วันนี่ผมบอกเลยนะครับรถเดินทางออกต่างจังหวัดรถติดหลายพื้นที่นะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยถนนมิตรภาพเนี่ยเลี้ยวขวาเนี่ยตรงสระบุรีเนี่ยนะนั่นโอ้โหรถติดเลยนะก็เห็นคนก็บ่นกันเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็นี่แหละเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือหลังจากวันเนี้ยวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10หลังจากนั้นมีอาสาฬหบูชามีเข้าพรรษา

0: มันหยุดหลายวันต่อเนื่องนะฮะเขาก็เลยใช้โอกาสเนี้ยหยุดหนึ่งเพิ่มอีก1วันนะก็เลยเป็นได้หยุดยาวหลายวันนะเราก็ใช้บริการนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีของที่ยังต้องมาฝากคุณผู้ฟังมีเรื่องที่ติดค้างกันไว้คุณวีระก็เลยปรึกษากับผมแล้วก็คุยกันว่าถ้าอย่างนั้นโอกาสนี้คุณวีระจะได้พักผ่อนจากช่วงของกรรมธิการด้วยนะถึงแม้ว่าวันนี้จะต้องไปลุยในกรรมธิการก็ตามทีแต่ว่าจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังผมก็บอกถ้าอย่างนั้นก็เอาอย่างนี้ละกันว่าเราก็เปิดคุยเฟื่องเรื่องเขมรที่ค้างอยู่เนี่ยให้คุณผู้ฟังฟังคุณเวลาก็บอกโอเคได้ณัฐพงศ์แต่ว่าลองดูแล้วกันถ้ามีอย่างอื่นเนี่ยในชั้นกรรมธิการจะหาเปิดหรือว่าจะเป็นส่วนไหนอย่างไรเนี่ยให้ผมลองจัดสรรดูนะวันนี้ผมขออนุญาตจัดสรรเรื่องเนี้ยผมอยากจะเปิดให้จบจริงๆจะได้จบเป็นเรื่องๆนะสำหรับฮาริฮาราไลร่อรวยปราสาทพระโคปราสาทบาคองปราสาทโลเลยที่คุณวีระธีรพัฒน์คุยกับอาจารย์สุเนศจุตินทรานนท์ในคุยเฟื่องเรื่องเขมรแผ่นที่4ไปติดตามมันต่อครับ
1: นะเราดูแต่ละจุดแบบนี้นะทับหลังอย่างนี้นะ
2: ใช่
1: ครับ
2: นะฮะ
1: อาจารย์ต่อฮะ
2: ไอ้ตรงนี้ใช่เรียกว่าทับหลังขอโทษทีบอกปิดไปคือทับหลังนะฮะทับหลังที่เป็นไอ้ตัวเนี้ยนะฮะไม่ได้เป็นหน้าบันเป็นอีกอย่างนึง
1: ครับ
2: อีกอย่างหนึ่งของที่สวยที่มันคุณวีระที่คุณจะดูก็คือไอ้พวกลายปูนปั้นนะฮะที่ประกบติดไอ้ปราสาทแต่ว่ามันก็พังซะเยอะแต่ว่าเราจะเห็นนะฮะและตรงตัวปราสาทเนี่ยมันจะทำเป็นซุ้มแล้วก็มีเทวดาที่เป็นเสมือนทวารบาลหรืออะไรเงี้ยอยู่ในซุ้มประตูด้วย
1: เมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้จนถึงตรงบริเวณที่เป็นปรางองค์กลาง
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมที่อาจารย์บอกว่าเป็นอุทิศให้ปรเมศวรหรือว่าชัยวรมันที่2ซึ่งเป็นต้นเง้าของอินทรวรมันอีกทีนึงนะครับตอนนี้ปราสาทข้างๆอีก2ปราสาทนี้ก็อุทิศให้กษัตริย์เหมือนกัน
2: ใช่ครับทางด้านขวาเนี่ยนะครับกล่าวกันว่าอุทิศให้กับตาของพระองค์
1: ตาน
2: ะฮะผู้ที่เป็นตาของพระองค์ชื่อค่อนข้างจะเหยียดยาวอยู่นะฮะ แล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยให้พ่อนะฮะแต่ทีนี้3หลังข้างหลังเนี่ยนะฮะให้กับผู้ที่เป็นมเหสีของแต่ละองค
1: ์
2: นะครับคือท้ายที่สุดก็คือครบเซต
1: ใช่
2: นะฮะครบเซต
1: ครบเซต
2: นะฮะครบเซตทีนี้อันนี้เนี่ยถึงบอกว่านี่เป็นของที่ค่อนข้างจะส่วนตัวนะฮะที่ทำไว้อันนี้เนี่ยเป็นจุดชุดแรกที่พอเราไปถึงปั๊บเนี่ยเราควรจะเข้าไปเยี่ยมชม
1: ถ้าได้ดูครบๆอย่างนี้ก็จะเรียกว่าเกือบจะพอมองเห็นให้สังเกตปูนปั้นให้สังเกตรูปเลิฟอะไรพวกนี้ประกอบกันแล้วก็หาคนอธิบายหน่อยนะอาจารย์
2: ได้ครับฮะแล้วก็สิ่งที่จะให้ดีเนี่ยนะครับคือว่าถ้าสมมติว่ามีรูปมีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ถ้ามีคนเล่าตำนานให้ฟังได้มันจะทำให้พวกรูปสลักเหล่านั้นเนี่ยมีชีวิตชีวา
1: พวกลายปูนปั้นเนี่ยมันจะมีคติเต็มไปหมดแต่ว่าเราเนี่ยคือแค่ว่าแค่นี้ก็เหลือรับประทานแล้วอาจารย
2: ์
1: นะฮะไปได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไปได้เยอะแล้วเนี่ย
2: คร
1: ั้งนี้มันจะมีอันนึงอาจารย
2: ์
1: ผมไม่แน่ใจว่าที่ไอ้บันไดทางขึ้นนะอาจารย์นะมันมีสิงใช่ไหมอาจารย
2: ์
1: ตรงทางเข้าปราสาททั้ง3หลังข้างด้านหน้ามีสิงด้านละคู่ด้านละคู่มีอะไรเป็นพิเศษไหมอาจารย์ตรงนี
2: ้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะจำไม่ได้แน่
1: จำไม่ได้แน่นะ
2: จำอ้อมเดี๋ยวฮะขอคิดดูนะฮะว่ามันมีบันไดขึ้นไปอย่างที่คุณวีระว่าในใช่แล้วและบันไดขึ้นที่ทั้ง3อันเนี่ยนะฮะมันมีสิงอย่างละคู
1: ่
2: นะฮะคือตัวปราสาทที่เราเห็นเป็น3หลังเนี่ยนะครับคุณวีระมันจะมีประตูที่เปิดออกหันหน้าทางทิศตะวันออกแล้วเข้าไปในตัวปราสาทได้แต่ที่เหลือนั้นเป็นประตูล็อกแล้วตรงไอ้ทางขึ้นเนี่ยนะฮะมันจะตรงเข้าไปคิดว่าตรงเข้าไปกับไอ้ตัวแนวประตูเลย
1: ตรงแนวประตู
2: แล้วก็จะมีสิงแบบสิงเขมรสามตัวเพราะนั้นมันจะเป็นวัวกับสิงที่ประจันกันเห็นไหมฮะวัวเนี่ยสามตัว
1: หันหน้าเข้าไป
2: หันหน้าเข้าไปและสิงเนี่ยซึ่งประจันอยู่ตรงราวบันไดนะฮะหันหน้าออกครับเป็นประมาณนั้น
1: อันนี้ก็แต่ที่จริงพื้นที่ตรงนี้มันไม่กว้างขวางหรอกจ้าเน
2: า
1: ะ
2: อ๋อไม่กว้าง
1: เวลาไปเดินจริงๆเนี่ย
2: กว้าง
1: ถ้าเกิดว่าเดินถ้าเกิดแบบว่าถ้าจะดูแค่หินกับปราสาทเนี่ยผมว่าสัก5นาทีก็จบละแต่ถ้าเกิดดูอย่างเราเนี่ยชั่วโมง
2: ครับครับใช่ฮะคือว่าถ้าสมมติว่าจะดูเอารายละเอียดนะครับแล้วก็ดูเพื่อพยายามทำความเข้าใจอารยธรรมของเขาเนี่ยคงก็ใช้เวลาหน่อย
1: อันนี้ท่านปราสาทแรกผมจะเอาโดยสังเกตอย่างนี้แค่นี
2: ้
1: อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
2: ปราสาทแรกนี่คิดว่าคงตอนนี้ยังไม่มี
1: ปราสาทพระโคนะฮะเป็นที่เก็บ คล้ายๆว่าเหมือนกับเป็นสร้างอุทิศให้กับกษัตริย์ในอดีตแล้วก็พระมเหสีของกษัตริย์ในอดีต3พระองค์รวมเป็นทั้งหมด6พระองค์
2: จะรวมเป็นทั้งหมด6อยู
1: ่แล้วก็มีอกเป็นปราสาทเนี่ย6หลังอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
2: ครับ
1: นะเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่คุณผู้ฟังถ้ามองเห็นก็มองเห็นอย่างที่ท่านอาจารย์พูดแล้วก็ไปดูบางจุดที่พูดเนี่ยก็ถือว่าเข้าแล้ว
2: ครับ
1: ท่านนี้อาจารย์พอเราออกจากปราสาทพระโคอาจารย์บอกว่ามันยังมีปราสาทใกล้ๆกันอีกปราสาทชื่อปราสาทบาคองใช่ไหมอาจารย
2: ์บาคอง
1: บาคองหรือบาคองเนี่ยนะอาจารย์เชิญครับอาจารย์ครับ
2: คือก่อนที่จะไปบาคองเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ข้อคิดนิดหนึ่งซึ่งคุณวีระก็เคยเตือนไว้หลายทีแล้วว่าปราสาทเหล่านี้เนี่ยนะฮะข้าเจ้าใจว่าต่อไปเนี่ยเขาคงจะไม่ให้เข้าไปใกล
1: ้
2: นะฮะเพราะนั้นอย่างบันทายสีเนี่ยซึ่งต่อไปเขาปิดล้อมรั้วหมดเราเข้าไม่ได้เพราะนั้นถ้ายังมีจังหวะไปได้เนี่ยนะฮะเร็วหน่อยก็ดีเหมือนกันจะได้เข้าไปดูรายละเอียด
1: ผมกะว่าอย่างช้านะฮะอาจารย
2: ์
1: ภายใน2ปีจากนี้ไป2ปีเนี่ยมันจะให้ดูจากข้างนอกละ
2: ใช่ครับ
1: ไม่มีทางเข้าไปจับแล้ว
2: ไปส่องอย่างที่เราจะอธิบายกันได้เนี่ย
1: จะไม่เห็นขนาดไม่เห็นก็ต้องใช้กล้องคล้ายๆกล้องส่องทางไกลดูแล้ว
2: ครับ
1: ครับผมอ่ะคันนี
2: ้นี่จัดตรง
1: ประสาท
2: ถนนที่ตัดเข้าไปเนี่ยนะฮะพระโคเนี่ยเราแล่นรถลึกเข้าไปอีกหน่อยเนี่ยนะฮะก็จะถึงปราสาทบากองนะฮะไอ้ปราสาทบากองเนี่ย
1: แล้วปราสาทบากองนี่อยู่ทางด้านทิศใต้ของปราสาทพระโคนะจ๊ะนะ
2: ครับครับครับครับเดี๋ยวก่อนนะฮะ
1: ใช่ฮะทิศใต้
2: ใช่ฮะทิศใต้ขับลึกลงไปนะฮะทีนี้มันอย่างนี้ฮะคุณวีระคือว่าบากองเนี่ยนะเขาถือว่าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น state temple เลยนะก็คือว่าเป็น
1: วัดหลวง
2: ของอินทราบรมันที่หนึ่งนะเป็นวัดหลวงของอินทราบรมันที่หนึ่งคราวนี้ตรงนี้เนี่ยที่ผมพูดถึงลักษณะภูมิสถานคุณวีระพอเข้าไปของบากองเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นอันดับแรกสุดเลยก็คือตัวบารายนะฮะแต่ว่าให้บารายที่มันอยู่ล้อมรอบนอกขนาดใหญ่เลยนะไม่ใช่บารายสะ
1: เรียกว่าตระพังดีกว่า
2: ตระพังนะ
1: สะเล็ก
2: ที่มันก็ใหญ่นะแต่ว่าก็แต่ก็นะกุดอันนี้เนี่ยนะฮะมันแปลสภาพไปแล้วเราไม่ค่อยเห็นเพราะนั้นพอเราไปถึงตัวปราสาทเนี่ยนะฮะที่เราจะเดินผ่านบันไดหน้าเข้าไปสู่ตัวปราสาทชั้นในเนี่ยนะ
1: ค
2: ุณวีระไอ้ตัวน้ำคูน้ำที่ล้อมข้างนอกเนี่ยนะฮะเราไม่ได้เห็นละเพราะว่ามันแปรสภาพไปแล้วแต่ขออย่าให้คิดว่ามันแค่นั้นพอไปถึงเนี่ยให้นึกไว้เลยว่าก่อนที่เราจะเข้ามาอยู่ตรงตัวคูปราหน้าสุดของหน้าที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันมีคูน้ำล้อมรอบอยู่ก่อนแล้วนะนี่พอเราไปถึงปั๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะมีบันไดนาคคุณวีระไอ้ตัวบันไดนาคเนี่ยเป็นนาค5เสียนแต่ก็เป็นนาคยุคแรกๆนะฮะเอางี้ก่อน
1: เดี๋ยวเวลาอาจารย์พูดถึงบันไดนาคหมายความว่าบันไดนั้นมีนาคเป็นราวสะพานใช่ไหมอาจารย
2: ์คือเป็นบอกว่าเป็นสะพานดีกว่านะฮะเป็นสะพานที่จะเชื่อมนะฮะระหว่างพื้นที่นอกศาสนสถานเนี่ยกับข้างนอกเนี่ยเข้าไปสู่องค
1: ์ประตูชั้นแรก
2: ประตูชั้นแรกของศาสนสถานนะฮะคือจะเชื่อมเข้าไปนั้นต้องอาศัยบันไดนี
1: ้
2: ต้องอาศัยทางเดินนี
1: ้
2: ทางเดินหน้าซึ่งบางคนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนรุ้งนะฮะที่เชื่อมระหว่างโลกที่เป็นโลกิยะกับโลกุตระที่จะเข้าไปว่าประมาณนั้น
1: คล้ายๆว่าสะพานสายรุ้งนะจ๊ะ
2: สะพานสายรุ้ง
1: สะพานสายร
2: ุ้ง
1: สะพานสายรุ้งนี่เจอทุกที่นะจ๊ะนะ
2: ใช
1: ่เวลาไปเขมรต้องเข้าใจคือเขาบอกว่าเวลามนุษย์จะไปเดินขึ้นไปสวรรค์จ๊ะมันต้องเดินไต่ไปตามรุ้งกินน้ำ
2: อ๋อเหรอฮะ
1: ก็เลยเป็นที่มาของสะพานสายรุ้ง
2: อ๋อฮะ
1: ครับผม
2: ฮะนี่ในคติตรงนี้เนี่ยเขาคงประมาณเอาว่าไอ้ปราสาทต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันเป็นตัวแทนของจักรวาลหรือกำแพงแต่ละชั้นที่เราจะผ่านเข้าไปเนี่ยก็เป็นเหมือนแต่ละชั้นของจักรวาลแล้วขั้นระหว่างชั้นเนี่ยหรือระหว่างภูเขาซึ่งเป็นแนวที่ล้อมรอบเขาที่เป็นศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยมันมีน้ำนะฮะนี่ไอสัตว์ที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยนะฮะที่มันนั่นเนี่ยผมประมาณเอาว่าก็คงถือว่าเป็นนาคเนี่ยแหละที่จะเป็นตัวสื่อเข้าไป
1: ใช่เทพเจ้าเทพคือแค่ว่าเป็นตัวแทนเทพที่ได้ดูแลน้ำอ่ะ
2: ครับ
1: ก็เป็นนาคก็เลยจะมีเป็นทางเดินที่มีนาคประกอบตลอด
2: เป็นทางเดินหรือแนวสะพานอย่างคุณวีระว่าที่เป็นนาคเข้าไป
1: มี5เสียนใช่ไหมอาจารย
2: ์เป็นนาค5เสียนครับ
1: 5เสียนคือ5หัวนะครับ
2: ครับนี่ไอ้ตัวปราสาทนี้เนี่ยนะฮะอย่าเพิ่งทึกทักว่า ทั้งหมดที่เราจะได้เห็นหรือเราจะผ่านเข้าไปเนี่ยนะมันคือของที่สร้างในยุคเดียวสมัยเดียวนะฮะเพราะว่าตัวปราสาทนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีเขาเงื่อนให้เห็นว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยชยวรมันที่3แล้วมาสำเร็จลงในสมัยอินทรวรมันที่1ก็ดีนะฮะแต่มันก็มีร่องรอยให้เห็นตรงช่องอาคารสองข้างทางหรืออะไรเงี้ยนะฮะที่ว่าน่าจะเป็นของที่มามีการซ่อมแซมเพิ่มเติมกันในสมัยนครวัดด้วยนะฮะเพราะนั้นมันเป็นของอย่างน้อย2ยุค2สมัย
1: ครับ
2: นะ2ยุค2สมัย
1: จะพูดอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ว่าปราสาทบาคองเนี่ยถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ของทางด้านเมืองเก่าฮาริฮาราไรจะพูดได้ไหมอาจารย
2: ์คืออันนี้เนี่ยนะครับถ้าจะคือถ้าสมมติว่าดูในขณะนี้เอางี้ก่อนดูในเชิงโครงสร้างเนี่ยนะฮะน่าจะได
1: ้
2: เอานะดูในเชิงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมดูในเชิงโครงสร้างเนี่ยจึงว่าน่าจะได้นะฮะเพียงแต่ว่าเราไม่เห็นไอ้ตัวแนวกำแพงของฮาริฮาราไรชัดเหมือนกับกรณี
1: ของนครธม
2: นครธมกับบายนนะฮะมันก็เลยก้ำกึ่งแต่มันอย่างนี
1: ้
2: ค
1: ุ
2: ณวีรัตดูโดยโครงสร้างปราสาทนี้เนี่ยนะเป็นปราสาทรุ่นแรก
1: ๆ
2: ของการสร้างปราสาทขุนเขาหรือ Temple Mountain คือสร้างปราสาทขึ้นมาให้เป็นภูเขาหรืออยู่บนภูเขาที่เป็นตัวแทนของใจกลางของจักรวาล
1: แล้วมันต้องมีการยกสเต็ปเป็นชั้นๆขึ้นไป
2: คุณวีระผมเดาเอาว่าไอ้คูน้ำขนาดใหญ่เนี่ยนะที่ล้อมรอบอยู่ถึง2ชั้นเท่าที่เห็นเนี่ยขณะนี้นะฮะมันคือดินที่จะเอาไปถ
1: ม
2: บนไอ้ตัวปราสาทนี
1: ้
2: ที่จะทำให้ขึ้นไปได้หลายชั้น
1: มันเป็นความชาญฉลาดเอาดินไปถมอ่ะเนาะ
2: ใช่
1: เหมือนกับสร้างทางรถไฟอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: 2ข้างทางรถไฟเป็นคูหมดไปเยือน
2: ฮะใช่ฮะอันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าเพื่อทำให้เป็นภูเขาจำลองนะฮะเรารู้ถึงว่ารู้ได้ยังไงว่าให้ชั้นที่ทำขึ้นไปนี้เนี่ยมันเป็นชั้นภูเขาจำลองล่ะนะฮะทำไมคุณไม่คิดว่ามันเป็นชั้นอย่างอื่นต้องดูอย่างนี้ครับคุณวีระคือว่าคนที่เขาดูโครงสร้างตรงนี้เนี่ยนะเขาจะดูประกอบกับภาพสลักนูนต่ำนะฮะมันมีภาพสลักนูนต่ำหลายแห่งแต่แห่งหนึ่งเนี่ยจำได้ที่เราไปดูกันคือที่บันทายสีนะฮะเป็นรูปของพระศิวะที่นั่งอยู่บนยอดสุดและมีพระแม่อุมาเนี่ยนั่งอยู่บนตักด้วยความตกใจที่ไอ้เจ้าทศกัณฐ์เนี่ยพยายามที่จะเขย่า
1: เข้
2: าไกลลาดนะฮะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นปางหนึ่งเป็นนั่นหนึ่งของพระศิวะแต่ไอ้รูปภูเขาที่เขาทำเนี่ยมันเป็น5ชั้นขึ้นไปคุณวีระเพราะนั้นพอเรามาดูไอ้ชั้น5ชั้นที่ทำขึ้นไปที่ปากองเนี่ยนะฮะเรารู้เลยว่าชั้นทั้ง5เนี่ยทำขึ้นไปเพื่อแทนภูเขาและตรงปรางตรงกลางสูงสุดที่สร้างข้างบนเนี่ยนะฮะก็เป็นเสมือนบ้านหรือที่อยู่ของพระศิวะนั่นเองเห็นไหมฮะลักษณะการสร้างโครงสร้างตรงนี้เนี่ยมันไปคล้ายครับคุณวีระกับที่พนมบาแกงนะฮะแล้วก็ที่ปักศรีจำปกนะฮะนี่ไอ้ตรงพนมบาแกงที่เอาไปสร้างเนี่ยมันมีส่วนใกล้เคียงอาจจะมีรายละเอียดที่ต่างนะฮะแต่พนมบาแกงเนี่ยเป็นเขาแรกสุดคุณวีระที่มันเป็นเขาอยู่แล้วแล้วไปสร้างปราสาทเป็นขุนเขาซ้อนอยู่บนเขาแล้วเอาตรงนี้เป็นใจกลางเห็นไหมของเมืองยโสธรปุระเพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นใจกลางของเม
1: ื
2: องคลิฮาราลัยก็น่าจะมีแนวโน้มที่เป็นไปได้เมื่อเทียบเคียงทั้งในเชิงศิลปะและเชิงโครงสร้างระหว่างตัวปราสาทตัวนี้นะครับ กับตัวพนมบาแกง
1: อาจารย์ครับปราสาทที่เวลาเราเข้าจากทางด้านตะวันออก
2: ใช่
1: ของประตูทางเข้านะฮะแล้วเรามองตรงไปเราจะเห็นเป็นปราสาทมีบันไดขึ้นไปประมาณสัก5ชั้น
2: 5ชั้น
1: แล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นยอดปราสาทตรงกลางใหญ่ๆเนี่ยจากตรงที่อาจารย์มองเห็นแล้วเดินเข้าไปจนถึงตัวที่เป็นตัวปราสาทที่จะไปเดินขึ้นไปได้เนี่ยไกลไหมอาจารย์ฮะ
2: อ๋อไกลครับอันนี้ใหญ่นะฮะค
1: ุ
2: ณวีระอันนี้ใหญ่พอสมควรไกลพอสมควรเหมือนกันฮะคุณวีระ
1: ครับผม
2: ฮะก็เราจะเห็นไอ้ตัวปราสาทที่สร้างแยกมันเนี่ยใหญ่โดดเด่นเป็นสง่าอยู่นะฮะ
1: หมายความว่าในอนาบริเวณนั้นก็มีสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นประกอบมาด้วยใช่ไหม
2: มีสิ่งปลูกสร้างอื่นอยู่ด้วยฮะอย่างเช่นมีอาคารขนาบอยู่สองข้างจากโคปุระที่เข้ามาเนี่ยนะฮะก็มีอาคารมีอะไรอยู่ก่อนที่จะมาถึง ไอ้5ชั้นตรงนี้นะฮะที่จะเป็นแนวทางบันไดขึ้นไปแล้วก็จะมีซุ้มประตูอยู่ด้วยนะฮะก่อนที่จะเข้าไปในส่วนที่จะเป็นอาคาร5เป็นชั้น5ชั้น
3: ครับผม
2: นะฮะนี่ไอ้ตัวชั้น5ชั้นนี้เนี่ยนะฮะมีคนสันนิษฐานว่ามันน่าจะหมายความว่าเป็นตัวแทนของคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นโลกคือไม่ใช่เป็นโลกเลยแต่ว่าเป็นระดับหรือเป็นชั้นของสัตว์แต่ละประเภทที่อยู่ไห
3: ม
2: นะฮะอย่างเช่นว่ามีคนตั้งข้อสันนิษฐานว่าชั้นหนึ่งคือนาคชั้นสองขึ้นมานะฮะคือครุฑชั้นสามขึ้นมาเป็นพวกรากศกนะฮะชั้นสี่มาเป็นยักษ์และชั้นบนสุดเนี่ยเป็นมหาราชานะฮะก็ตีความกันไป
3: ซึ่งอาจจะดูจากอาจจะมีรูปปั้นมีอะไรต่ออะไรที่สะท้อนใช่ไหมจ๊ะ
2: มันอย่างนี้ครับคุณวีระคือว่าไอ้ชั้นเหล่านี้ที่ขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันจะดำเป็นหินทรายนะฮะแล้วก็จะมีภาพสลักนูนต่ำตกค้างอยู่บ้างแล้วภาพสลักนูนต่ำในชั้นที่สี
3: ่
2: ที่มีเหลืออยู่เนี่ยเป็นภาพของยักษ
3: ์
2: นะฮะแต่ก็เป็นภาพที่กำลังจะแพ้สงครามอะไรต่ออะไรทั้งนองนี้นะฮะแต่เป็นภาพของยักษ์อยู่เพราะอย่าลืมเรื่องหนึ่งว่าแต่เดิมเนี่ยเขาเชื่อว่ายักษ์เนี่ยอยู่ในถิ่นของเทวดา
3: ใช่
2: ไหมฮะแล้วก็พวกเทวดาเนี่ยอาศัยเล่ห์เหลี่ยมกระเท่เล่ห์ต่างๆที่ไล่พวกนี้ไปเพ
3: ื่อ
2: ตัวจะเอาพื้นที่ของยักษ
3: ์ยักษ์กับเทวดาเนี่ยสเตทเรียกว่าไฟล่ำเดียวกันชั้นเดียวกัน
2: ชั้นเดียวกัน
3: แต่ว่าอาจจะคนนึงที่ฝ่ายเรียกว่าฝ่ายธรรมะฝ่ายอธรรมและทะเลาะกันน่ะทำนองนั้นแต่ข้างล่างนี่จะเป็นสัตว์นะอาจารย์นะ
2: ครับข้างล่างนี่จะเป็นสัตว์ประเภทต่างๆนะฮะอย่างเป็นนาคเป็นครุฑเป็นอะไรเนี่ยว่าไปนะฮะทีนี้พอเราเห็นปั๊บเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นปราสาทในเชิงขุนเขาที่เรามองเห็นว่าชั้นบนสุดนั้นคือที่ประทับของพระศิวะซึ่งเป็นเขาพระสุเมธไอ้ตัวปราสาทบากองเนี่ยเขาเชื่อว่าอันนี้คือตัวที่สร้างให้กับตัวอินทรบรมันเองนะฮะคือว่าเมื่อพระองค์สวรรคตไปแล้วเนี่ยก็จะไปรวมอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวคืออันนี้เป็นเคหาดหรือเป็นบ้านของพระองค์ที่จะอยู่ภายหลังจากที่เสด็จสวรรคตไป
3: อาจารย์ตอนที่อาจารย์ไปนี่ได้มีการเดินขึ้นไปที่ตัวปราสาทไหมครับ
2: ตอนไปถึงเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างร้อนมากขึ้นไปแต่ก็ไม่ถึงสุดทีเดียวนะฮะขึ้นไปแต่ไม่ถึงสุดทีเดียวนะฮะก
3: ็แต่ว่าระหว่างทางก่อนที่จะเดินไปที่ปราสาทมันอาจจะมีเป็นวิหารเป็นปราสาทอย่างอื่นเนี่ยซ
2: ึ่
3: งพอมีรูปทรงให้เห็นได้ก็พาไปดูด้วยใช่ไหมอาจารย
2: ์คือตรงคุณวีระฮะพอเราเดินผ่านเข้าไปเพื่อจะเข้าถึงตัวในเนี่ยนะฮะมันจะผ่านของพวกนี
3: ้
2: นะฮะบริเวณมันเนี่ยไม่ถึงกับกว้างนักนะฮะแล้วเราจะเห็นตัวคล้ายๆกับว่าบางทีเขาเรียกว่าเป็นห้องสมุดบ้างแต่มันจะเป็นแนวอาคารขนาดยาว
3: นะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
2: เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ขนานกับทางเดินนะฮะ
3: ซ้ายขวาขนานกันนะจ๊ะนะ
2: ซ้ายขวาขนานกันแต่ว่าเขาสันนิษฐานว่าไอ้ตัวอาคารนี้เนี่ยอาจจะเป็นของที่มาสร้างเสริมในสมัย
0: ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ครบถ้วนทั้งหมดนะแต่ว่าผมว่าเนื้อหาสาระได้แล้วนะสำหรับเรื่องของหริหราลัยร่อรวยปราสาทพระโกปราสาทบาคองแล้วก็ปราสาทโลเลยคือถ้าเหลือเวลาสักประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยก็น่าจะเปิดจบครบถ้วนนะสำหรับแผ่นที่4ในคุยเฟื่องเรื่องเขมรแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะวันพรุ่งนี้นะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดเราก็กลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะฮะเบรกแรกผมมาสรุปข่าวสารต่างๆให้นะครับถ้าไม่ได้ติดภารกิจอะไรนะครับเบรกที่2 อาจจะมีของแจกของแถมมาหน่อยดีไหมดีไหมนะเรื่องที่ติดค้างขุนกุ้งไว้นะผมจำได้นะไม่ใช่ว่าผมจำไม่ได้นะผมจำได้นะหรือแม้แต่ที่คุณผู้ฟังถามผมอะมีอยู่เรื่องนึงอะเรื่องอะไรเรื่องไอประกันสังคมอะไรอ่ะที่เคยถามอ่ะบอกว่าถ้าสมมติว่ามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของประกันสังคมเนี่ยต้องทำอะไรไหมครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะเดี๋ยวประกันสังคมก็จัดการให้หมดนะสูตรใหม่อ่ะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะอีกนานนะอันนี้ผมถามประกันสังคมให้แล้วนะครับเขาก็ตอบมาเพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตชี้แจงไปเลยนะวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับผมณัฐพงษ์และคุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกเล่า965คุณผู้ฟังค่ะอยู่กับเรากันมาหลายชั่วโมงคุณผู้ฟังที่ฟังรายการสดตั้งแต่ตี5กันจน3ทุ่มนี่อาจจะเพลิดเพลินกับสาระและข้อมูลข่าวสารกันส่วนเวลานี้ก่อนนอนค่ะบอกเล่า965อยู่เป็นเพื่อนกันทุกจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์และทุกวันจันทร์ก็จะมีคิดอย่างป๊อปกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาผู้ที่ทำทั้งงานเป็นนางแบบเป็นผู้กำกับเป็นมิสอะไรนะนางสาวไทยมิสไทยแลนด์นะคะแล้วก็เป็นครูสอนโยคะตอนนี้มีแนวคิดกับมุมมองแล้วก็สถานการณ์ข่าวสารบ้านเมืองอย่างไรรวมถึงรอบตัวที่คุณป๊อปได้เจอจะมาบอกเล่า965กันในค่ำคืนนี้นะคะคุณป๊อปพร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อป
5: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
4: ค่ะต้อนรับสู่สิ้นเดือน7แล้วนะคะเราเพิ่งฉลองราศีปูกันไปเมื่อต้นเดือนนี
5: ้โอ้โห
4: เร็วมากเร็วมาก
5: เร็วจริงๆค่ะก็เนาะก็คือจะถึงปลายเดือนแล้วค่ะ
4: วันจันทร์สิ้นเดือนแล้วเนี่ยดูสิสัปดาห์หน้าก็เป็นเดือนใหม่แล้วว่าคุณป๊อปค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะก็เวลาบัดไปเลยจริงๆนั้นเนี่ยคือก็ฝนตกเยอะมากแล้วก็เนาะก็ดีใจอยู่บ้านแล้วก็ฝนตกเยอะมากจริงๆค่ะพี่เก่งเป็นไงที่ฝั่งพี่เนี่ยโดนเยอะไหมคะฝน
4: โอ้วันนี้อสมทเห็นเมฆมืดมาตั้งแต่บ่ายพอสักบ่ายสามเนี่ยเหมือนสองทุ่มเลยมืดฟ้ามัวดินจริงๆเลยแล้วก็พอสัก5โมงเย็นก็เข้าสูตรค่ะฝนตกรถติดใช่ไหมแล้วพี่เก่งก็ลองสั่ง Delivery มา1ชั่วโมงเต็มๆอ่ะสั่งตั้งแต่6โมงครึ่งได้มาทานกันตอนทุ่มครึ่งอ่ะคุณป๊อปนี่ดูเด็ดโอ้โห Delivery แค่ตรงนี้เองนะ4แยกพระราม9มาอสมทอ่ะไม่ไกลเลยอ่ะ
5: แต
4: ่ฝนตกอ่ะออเดอร์เยอะเขาก็เลยบอกว่ามันต้องใช้เวลาในการทำเยอะเพราะออเดอร์เยอะคนติดฝนไปไหนไม่ได้คุณกรุงเทพนี่ถ้าเจอฝนเจอน้ำท่วมนี่ไปไหนไม่รอดเลยนะคุณป๊อปใช่ไหมตอนนี้คุณป๊อปอยู่กรุงเทพไหมเนี่ย
5: อยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพอยู่แล้วค่ะก็อยู่ไปก็คือคือทุกครั้งนะคะคือวันนี้ก็คือล้างรถเมื่อไหร่ก็
4: ฝนตกเมื่อนั้น
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ใช่ใช
5: ่โทรเราเองค่ะ
4: วันหนึ่งเราจะต้องคิดมากเลยนะจะล้างรถดีไหมล้างแล้วฝนจะตกไหมพอคิดปุ๊บล้างปั๊บตกจริงๆเลยใช่ไหม

0: นี่มันเหมือนอาถรรพ์ของคนชอบล้างรถอ่ะพอล้างปุ๊บไม่ได้ทันทีมาเลยเอ๊ะแล้วเห็นใน IG คุณป๊อปไปดำน้ำอะไรที่ไหนยังไงคะ
1: ก็ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรมากมายก็คือก็เพื่อนเขาบอกว่าอยากจะไปตกปลากันแล้วก็มีเรือที่เขาก็จะแบบว่าพาเป็นเด็กไปแบบว่าไปว่ายน้ำกันก็คือโชคดีไปค่ะพี่เก่งคือว่ามันมีเรือสองลำเรือเล็กด้วยนะคะก็คือว่าเราก็แบบว่าไปตบแบบไม่ไปว่ายน้ำก็เด็กๆกว่าเพราะว่าเรือตบปลามันก็มีคนเยอะมากไปตบปลากันใช่ไหมคะ
0: ก็จะมีทริปท่องเที่ยวก็คือจะมีแฟชั่นแนวตกปลากับแนวดำน้ำถูกไหมเราก็จะไปดำน้ำกัน
1: คือต้องให้รับทราบคือว่าคลื่นมันค่อนข้างจะแรงตอนเรืออยู่นิ่งๆนะคะเรือเล็กนะคะที่ใครที่อยู่บนเรือที่แบบไม่ว่ายน้ำกันอ่ะคือว่าก็จะเมาเรือเพราะมันคลื่นจะคุ้มๆไปเรื่อย
0: ใช่ใช
1: ่ใครว่ายน้ำไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่บนน้ำพอไปเรื่อยอยู่บนเรือเนี่ยนะคะมันก็จะโครงไปเรื่อยๆถุ่มตุ่มตุ่มอาจีนกันใหญ่เลยค่ะ
0: โอ้ okay. ใช่ใช
1: ่
0: การ อยู่บนเรือที่มีคลื่นลมนี่นะทรมานนะคุณป๊อปเนาะอาเจียนกันใช่ไหมเพราะว่ามันจะเมาง่ายแต่ก็ไม่ได้ทานยาแค่เมาไปก่อนเน
1: า
0: ะก็อาจจะไม่คาดคิด
1: เออจริงๆแล้วคือถ้าอยู่บนเรือแล้วมันก็จะไปแบบยังไงมันจะโครงไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราอยู่ในน้ำไปว่ายน้ำไปไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะพี่เก่งมันไม่เป็นอะไรค่ะ
0: ค่ะก็ว่ายน้ำก็สดชื่นหน่อยเย็นๆไหมคะน้ำเย็นไหม
1: ไม่เลยค่ะ
0: ไม่เย็นเลยใช่ไหมโอเค
1: ไม
0: ่ก็เห็นว่ามีปลามากน้อยโอ้โหเยอะแยะเลยน่าสนุกนะน้องๆที่เขาไปว่ายน้ำแล้วเจอปลาอะไรแบบนี้เขาตื่นเต้นกันไหมคะคุณป๊อป
1: ถ้าเป็นแบบว่าถ้าเป็นคนที่ว่ายน้ำเป็นก็โอเคแต่ว่าถ้าผ่าแบบไปกับเด็กๆที่เด็กมากแล้วก็งงแงมากแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาก็จะกรี๊ดหน่อยนึงค่ะค่ะ
0: มีโอกาสได้ลงทะเลช่วงเรียกว่าโลซีซันก็คือช่วงคลื่นลมเนี่ยอาจจะต้องแบบละเอียดนิดนึงเนาะเพราะว่าทางเรือเองอาจจะต้องบอกผู้โดยสารบอกลูกเรือบอกนักท่องเที่ยวหน่อยว่าวันนี้คลื่นลมแรงขนาดไหนจะได้เตรียมตัวกันไหมจริงไหมคุณป๊อป
1: มันไม่ได้ค่ะพี่คือแล้วแต่ค่ะคือว่ามันอยู่ที่เรือได้ละคันคือเวลาไปบนแบบว่าไปเขาแบบบีบเรือเล็กค่ะ
0: มัน
1: เรือเล็กไปนิดนึงถ้าเรือใหญ่หน่อยนึงก็อาจจะแบบว่าไม่เมามากไหมคะแต่นี่คือเรือมันเล็กมันคือก็มันไม่มีหลังคาด้วยแหละ
0: ค่ะ
1: นะคะเรือเล็กขนาดนั้นเลยแหละนะคะก็คือว่ามันก็จะโครมไปเรื่อยๆแหละละกันแต่ช่วงเวลาที่น้ำที่มันขึ้นมาในช่วงเวลากับใกล้เที่ยงอ่ะนะคะก็นะเวลาตอนนั้น
0: อ
1: ่ะที่มันจะค่อนข้างจะน้ำลงไปตุ้มตุ้มตุ้
0: ม
1: ก็จะมาแล้วค่ะ
0: ค่ะถ้าเล่นน้ำนี่ก็ต้องไม่กลัวแดดใช่ไหมคุณป๊อปเราไปเล่นทะเลกันเนี่ยเราไม่กลัวแดดกันอยู่แล้วใช่ไหม
1: ถ้าอยากจะเป็นอย่างนั้นก็คือว่าอยู่บ้านดีกว่า
0: ใช่มีความสนุกของการไปเล่นน้ำทะเลได้มาถ่ายทอดบอกเล่ากันไหมคุณป๊อปตอนนี้ทะเลเรามีความสวยงามไหม
1: มันดีอยู่แล้วล่ะค่ะพี่คือถ้าสมมติว่ามันไม่มีคนก็ดีไปก็ไปเที่ยวก็สบายดีมีคนเยอะมันก็ไม่เที่ยวถึงเท่าไหร
0: ่
1: ช่วงเวลาตอนนี้ก็คือเป็นลองวีคเอนด์เนาะก
0: ็
1: ไปเที่ยวตอนช่วงลองวีคเอนด์ก็จะไม่ไปเท่าไหร่
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็จะเป็นคือจำได้เหรอปีก่อนที่จะไปเที่ยวนะคะตอนช่วงเวลาเนี้ยนะคะตอนช่วงปลายเดือนเนี้ยนะคะลืมว่าเป็นลองวีคเอนด์นะคะคนค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะต้องไปตอนต้องเลือกเวลาวันเหมือนกันค่ะ
0: ใช่จัดตารางเขาเรียกว่าท่องเที่ยวก็มีเพื่อนพี่บางคนเนี่ยก็บอกอยู่เขาใหญ่เขาก็บอกไม่ไปช่วงลองวีคเอนด์เหมือนกันรถติดแย่งกันกินแย่งกันใช้ใช่ไหมมันก็จะเป็นโอกาสของร้านค้าร้านชำเทศกาลอะไรได้ยินร้านบางร้านเหมือนกันนะบอกเนี่ยลูกค้าบอกว่าเงินไทยช่วยไทยหมดแล้วพันแรกพันที่สองเดือนนี้ไม่พอใช้ช่วงวันหยุดยาวเผลอไปใช้ การเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยกันทั้งแบบต้นเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่สิ้นเดือนเนี่ยเหลืออีก3วันมันหยุดวันอังคารพุธพฤหัสบดีเนี่ยคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็ต้องใช้จ่ายแบบเต็มพิกัดจ่าย 100% ไงพี่ป๊อป
1: ค่ะก็นั้นนั้นค่ะ
0: แล้วตอนนี้คุณป๊อปมีเรื่องที่จะมาคิดอย่างป๊อปบอกเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันเห็นส่งไลน์มามีเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะคุณป๊อปค่ะ
1: เรื่องอะไรคะพี่เก่งเอามาเลยค่ะเล่าไปเลยนะคะ
0: นี่เห็นอยู่ว่าเรื่องที่มีคนทำอาหารใน Instagram ที่ส่งมาให้พี่เก่งวันนี้ใช่ไหม
1: พี่เก่งเล่าเลยค่ะเพราะว่าบอกว่าทำไม่ได้แล้วค่ะจริงๆก็เราส่งอะไรไปให้ค่ะถ้าจะให้เรากลับไปดูก็พอตอนนี้แบบว่ายืมมือถือค่ะไม่เอาม
0: า
1: ตามใส่จะเล่าเรื่องอะไรคะเอามาเลยค่ะ
0: เดี๋ยวนะพี่เก่งเปิดดูใน IG ก็จะเจอว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับการกินอาหารที่วายนะอีริกวายออลออฟเดอะไฟร์สพี่เก่ง
1: อ๋อมันนะเดี๋ยวมันไม่ใช่เกี่ยวเรื่องการกินมั้งคะใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: มันเกี่ยวกับเรื่องไฟใช่ไหม
1: ฮะตอนนี้มันมีช่วงนี้มันมีไฟเยอะมหาศาลขึ้นมาแล้วก็คือที่ยุโรปที่
0: คลื่นความร้อน
1: ฝรั่งเศสแล้วก็คืออิตาลีคือตอนนี้คือเขาก็จับได้แล้วค่ะคือว่าคนมันมีคนที่ตั้งใจให้แบบว่าไฟลุกขึ้นมามันผูกด้วยแบบหางแมวเอาหางแมวแล้วคือมันแบบผูกบอกว่าให้มันไฟลุกขึ้นมาตอนช่วงอากาศร้อนแล้วก็แห้งด้วยล่ะค่ะก็มันค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็นะประมาณนั้นแหละค่ะ
0: ก็เหมือนกับว่ามีมนุษย์เนี่ยแหละพิเรนเอาไฟไปผูกหางแมวใช่ไหมทำให้ไฟมันลามวิ่งกันมันเหมือนมีคำโบราณในคนไทยเคยบอกว่าที่เท่าแมวดิ้นตายคือเหมือนในเรื่องเล่าของคนโบราณเขาบอกว่าอยากจะขอที่ดินที่เท่าแมวดิ้นตายแต่ปรากฏว่าแมวเนี่ยผูกเชือกเอาไว้แล้วกว่าจะดิ้นตายเนี่ยหลายพื้นที่หลายไร่เพราะฉะนั้นการที่แมววิ่งไปไกลๆมันก็ทำให้พื้นที่ไฟไหม้ที่คุณป๊อปบอกว่ามันไปผูกอยู่หางแมวนี่ก็คือลุกลามไปมากเลยใช่ไหม
1: ก็ตามข่าวนั่นแหละค่ะมั้งคะตามข่าวนั่นค่ะ
0: เดี๋ยวนะแล้วก็มีอีกข่าวนึงที่บอกว่าไม่ใช้พลาสติกฟาบริกซอฟท์เทนเนอร
1: ์ก็คือตอนนี้นะคะคือว่าคือมันมีเคมีเยอะมากนะคะที่อยู่ใน
0: ชีวิตเรา
1: ในการซักเสื้อผ้าไปนะคะคือว่ามันเคมีคือการที่แบบว่าน้ำยาปะผ้านุ่มเนี่ยมันคือใส่เข้าไปเคมีเยอะๆเนี่ยมันทำให้มีสิทธิ์เป็นแบบว่ามะเร็งในเม็ดเลือดได
0: ้
1: เพราะว่าเคมีพวกนี้เนี่ยคือมันกลิ่นที่จะออกมาหอมได้เนี่ยมันเป็นแบบเคมีต้องเคลือบเสื้อผ้าไปคือตอนที่เราใส่เสื้อผ้าไปแล้วคือเป็นแบบมันเคลือบเคมีเยอะๆมากๆเนี่ยม
0: ัน
1: ก็ซึมซับเข้าไปในผิวร่างกายเหมือนกันนะคะก็คือให้ระวังมากๆเพราะว่าแบบอากาศของประเทศไทยมันแบบมันชื้นอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วยิ่งคือคนเราเนี่ยคือเราใส่น้ำยาปะผ้านุ่มไปเนี่ยมันก็คือเคลือบยาเข้าไปในเสื้อผ้าแล้วมันคือทำให้แบบโรคติดมากขึ้นมากมายอยู่ต่างหากนะคะก็ให้ระวังแล้วกันนะคะจริงๆส่วนตัวเราเองเนี่ยคือไม่ใช
0: ้
1: นะคะให้ระวังเรื่องเคมีมากๆแล้วกันคือเราเองคือว่าแค่แบบว่านะคะเอาพวกแบบนะคะการสักผมเนี่ยก็จะมีบอกว่า
0: ครีมนวด
1: ครีมนวดเราก็ไม่ใส่เหมือนกันค่ะพี่เก่งเดี๋ยวนี้ระวังมหาศาลคือขยายว่าทาเล็บก็ไม่ทาเล็บเหมือนกันคือต้องระวังเรื่องเคมีก็คือมันโดนผิวเรื่องร่างกายเรามันกลิ่นที่เข้าไปร่างกายเราเนี่ยมันสำคัญมากเลยแหละว่าอะไรที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเคมีโกเยอะมากแล้วมันก็ทำอินฟลามเมชันเกิดขึ้นในเคมีโกร่างกายแล้วสิ่งเหล่านี้ก็คือทำให้เป็นมะเร็งมากขึ้นนะในคนเราค่ะ
0: ในการพบผู้ป่วยผู้ที่มีอาการ ใกล้ชิดกับมะเร็งมากขึ้นเนี่ยในครอบครัวมันเยอะขึ้นแล้วก็ที่คุณป๊อปส่งมาก็คือตรวจพบสารเบนซีนในน้ำยาปรับผ้านุ่มซึ่งก็เป็นสารเคมีสกัดซึ่งส่งผลเพราะว่าเพื่อนพี่เก่งหลายคนน่ะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มไม่ได้เลยปรากฏว่าพอใส่ปุ๊บจะเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวเพราะเหมือนกับแบบแพ้เพราะว่ามันมีทั้งหัวน้ำหอมมีทั้งกลิ่นใช่ไหมฮะแล้วก็มีสารเคมีที่ทำให้ผ้านุ่มฟูพอโดนเหงื่อเข้าไปปุ๊บเนี่ยหลายคนก็จะมีอาการแพ้ผื่นอันนี้ก็มีการตรวจทดสอบว่าพบสารเบนซีนในน้ำยาปรับผ้านุ่มถ้าคุณป๊อปหลีกเลี่ยงเรื่องสารเคมีอย่างเงี้ยโอเคเราสระผมใช้สารสกัดธรรมชาติหรือว่าเราจะหมักผมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติได้ไหมหมักมีหลายคนบอกว่าหมักด้วยน้ำหมักน้ำผึ้งน้ำหมักของมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยคุณป๊อปก็ช่วยได้ฮะ
1: แล้วแต่คนอยากตามอะไรก็ได้ขึ้นมาแล้วกันนะคะคือแล้วแต่คนอยากจะทราบอะไรขึ้นมาอืมนะคะคือในบ้านเราเองเนี่ยคือพยายามที่จะไม่ใช้เคมี
0: ค่ะ
1: เคมีในแบบอาจารย์ที่แบบว่าจะล้างห้องน้ำล้างอะไรขึ้นมาเนี่ยก็คือน้ำส้มสายชู
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะผสมกับน้ำยาล้างจานก็มีบ้างนะคะก็คือว่ามันเนี้ยเหมือนกันดิ้งโซดานะคะถ
0: ือ
1: ว่านะคะถูๆกับเนี่ยน้ำส้มสายชูกับแบบใส่กับครับสบู่น้ำยาล้างจานฉีดเข้าไปอะค่ะพี่เก่งคือทำเองดีกว่าบางทีเคมีก็มันเยอะเกินไปที่เราฉีดเข้าไปในร่างกายในฉีดเข้าไปในบ้านเราเองเราเคยมีเพื่อนนะคะคนหนึ่งมีหมาชิวาว่าก็คือน้ำยาที่ทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยนะคะมันล้มเข้าไปบนพื้นน้องหมาชิวาว่าไปแบบกลิ้นมันโดนผิวนะคะแล้วก็เอียแล้วก็ตาย
0: เก่ง
1: ถ้าไม่ถามว่าฆ่าเชื้อได้ขนาดนั้นคือต้องฟังจริงๆนะคะว่าบางทีมันห้องน้ำเราเองบ้านเราเองเนี่ยมันอยู่กับน้องหมาหรืออยู่กับสัตว์ขึ้นมาเนี่ยต้องระวังมากๆขนาดคือใครมีสัตว์หมาและแมวขึ้นมาเนี่ยปลูกผักอะไรขึ้นมาปลูกต้นไม้อะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีสิทธิ์เป็นพิษให้กับน้องหมาน้องแมวได้ด้วยเหมือนกันต้องระวังนะคะคือเนี่ยมันฉีดสเปรย์ฉีดยาฉีดฆ่าแมงทั้งหลายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่มันอยู่ใกล้ๆเราเองเนี่ยหายใจเข้าไป
0: ค
1: ือเราไม่เชื่อหรอกว่าคือน้ำยาที่มันฉีดฆ่าปลวกฆ่าแมงสาบมันฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันอยู่ในบ้านเราอยู่ในแบบติดตัวเราเนี่ยหลายร้อยปีมันไม่ออกไปอะค่ะแล้วอย่าลืมไปว่าแมงสาบมันมาก่อนพวกมนุษย์นะคะแมงสาบบอกว่าจิ๊ด
0: ใช่
1: เข้าใจแล้วแล้วเราก็จะแบบว่าเปลี่ยนแผนนะคะปรับตัวเองได้แต่มนุษย์เนี่ยจะตายก่อนแมงสาบถ้าฉีดยาคุณนี้ไปค่ะ
0: ค่ะความทนทานของเขาเรียกว่าดื้อสารเคมีก็เยอะขึ้นเนาะคือจากเดิมอาจจะเคยฉีด1กระป๋องตายเดี๋ยวนี้2กระป๋องก็ยังไม่ตายต้องเพิ่มเป็น3กระป๋องแล้วนี่ค่ะบริษัทกำจัดปลวกตอนนี้ก็มาในเทรนด์ว่าใช้สารเคมีให้ลูกค้าเลือกว่าจะใช้สารเคมีกำจัดปลวกไหมหรือจะใช้สารธรรมชาติน้ำหมักธรรมชาติแต่ก็อาจจะต้องจ่ายบ่อยหน่อยคือมาฉีดบ่อยหน่อยอะไรเงี้ย
1: มันไม่มีอะไรที่ดีหรอกนะคะฉ
0: ี
1: ดแล้วเข้าไปในร่างกายในรอบตัวเรานะคะคือมันมีวิธีการจำกัดพวกนี้นะคะคือเป็นช็อกสีขาวนะคะบอแร็กนะคะแล้วก็คืออย่างอื่นที่เราใช้ป้องกันได
0: ้
1: มีการปลูกบางอย่างที่จะช่วยบ้างนะคะคือว่าปลูกบ้านที่แบบว่ามันกันได้นะคะคือว่าบางทีไม้ที่เป็นไม้อัดเนี่ยนะคะก็คือว่าอยากจะใส่เยอะเกินไปนะคะระวังขึ้นเรื่องการปลูกขึ้นมาได้
0: มันเป็นอาหารปลวกชั้นดีเลยนะพวกไม้อัดกาวพวกเศษผงขี้เลื่อยอย่างเงี้ยก็ต้องหลีกเลี่ยงใช่ไหมเฟอร์นิเจอร์
1: ค่ะก็เลือกได้ค่ะจริงๆค่ะ
0: พี่เก่งเจอเขาบอกว่าบางคนใช้ผมหมักด้วยน้ำมันมะกอกหรือน้ำผึ้งผสมมะนาวอะไรอย่างเงี้ยคุณป๊อปเราก็พยายามหลีกเลี่ยงสารเคมีใช้สารธรรมชาติกัน
1: ค่ะแล้วก็คือว่าอะไรที่เป็นคือแค่บางทีมันมีอะไรที่บอกว่าอาหารเตืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันที่บอกว่าคิดในใจว่ามันต้องทำร้ายพ่อเราหรือเปล่านะคะมันทำให้ผื่นเสียงหรือเปล่านะคะว่าแบบเกลือบ้างน้ำผึ้งบ้างแบบอะไรที่มันเลอะเทอะเกินไปก็อย่าเอานะคะนะคะวันนี้พูดแบบว่าคือมันทำสกัดมาหาให้อยู่แล้วล่ะค่ะเดินไปถึงขั้นนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือแบบบางที เราคนไทยเองแล้วคือคนเอเชียเองนี่คือแบบว่าโอ้โหเห็นโฆษณาทาจั๊กแร้ให้แบบดับกลิ่นไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค
0: ือคนตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยมี
1: ขนาดนั้นนะคะเราไม่ใช่แบบว่ากลิ่นฝรั่งมันไม่
0: เหม็นขนาดนั้น
1: มันไม่ต้องทาก็ได้แต่ของพวกนี้คือใส่อะไรเข้าไปร่างกายเนี่ยม
0: ัน
1: จะเป็นมะเร็งสูงมากๆเกินไปนะคะก็ต้องระวังมากๆเลยค่ะคือเราใส่อะไรเข้าไปร่างกายคือเองคือจริงๆพี่เก่งคือเรารู้อยู่แล้วค่ะน้ำมันปลอมที่มันอยู่ในท้องตลาดอาหารการกินนะคะน้ำมันพืชทั้งหลายที่มันทำให้เป็นน้ำมะเร็งได้น้ำมันแบบนะคะน้ำตาลปลอมน้ำมันปลอ
0: ม
1: ของที่เป็นแบบว่าพวกแบบว่านัก3 in 1ทั้งหลายของพวกนี้คือมันก็เป็นพิษของร่างกายเหมือนกันนะคะพี่เก่ง
0: มีคุณผู้ฟังถามว่าอย่างคุณป๊อปลองแนะนำว่าดูแลผมกับผิวยังไงที่เป็นธรรมชาติเพราะทราบว่าคุณป๊อปหลีกเลี่ยงสารเคมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่หลายๆคนน่ะจะผิวเหี่ยวย่นเขาก็จะรู้สึกว่าต้องทาน้ำมันทาโลชั่นทาสารพัดครีมอันนี้คุณป๊อปมีสูตรอะไรที่แนะนำไห
1: มขอพูดด้วยความที่มันส่วนตัวเรามากๆนะคะคือว่าเราเองคือเราไม่ชอบใส่ครีมกันแดดนะคะที่ลงมานะคะแล้วเราจะเลือกเวลาที่จะใส่อะไรขึ้นมานะคะเราเชื่อจริงๆว่าการที่สิ่งที่เรากินเข้าไปในร่างกายนะคะค
0: ือ
1: ถ้าเป็นน้ำมันปลอมน้ำตาลปลอมเนี่ยมันทำให้เพนผิวเนี่ยเป็นมะเร็งมากกว่าแต่ถ้าเรากินอะไรเป็นธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยมันไม่เป็นแล้วคือไม่เคยผิวไม่เคยไหม้อะไรเลยส่วนตัวเรามากๆเหมือนกันนะคะแล้วเราเลือกเวลาที่เราจะออกลงน้ำด้วยเหมือนกันนะคะก็คือเวลาของการที่จะลงอะไรขึ้นมานะคะไม่โดนไม่เคยผิวไหม้ไม่มีอะไรนั้นเลยอ่ะจริง
0: ๆ
1: คือบางทีมาแบบตอนช่วงไปที่ไปแบบไปเที่ยวทะเลขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มันแบบมากที่สุดคือว่าไอ้พวกแบบแมงเหมือนคล้ายๆเหมือนแมงวีที่มันมากัดๆๆขึ้นมาที่พี่เก่งเคยเป็นไหม
0: เคย
1: แล้วมันคือมันเจ็บมากกว่าคือยุงกัดอีกอ่ะ
0: ใช่
1: นะคะพวกแมงพวกนี้คือมันมาอยู่มันบอกว่าคือใกล้ต้นไม้นะคะต้นมะพร้าวหรือว่าต้นไม้ที่มันแบบว่าอยู่พวกนี้ไปแล้วมันคือมันเล็กมากกับแมงวีมากๆเลยอันนี้พวกนี้กัดแล้วก็หัวเป็นแผลคันแล้วจะคันขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเป็นแผลเป็นเดือนเลยค่ะพี่เก่ง
0: ค่ะ
1: อันนั้นคือเราต้องทายาทาน้ำมันประกอบอะไรขึ้นมาเพื่อจะให้แบบว่าหัวผิวหายคันนั้นน่ะจะต้องระวังมากกว่าครับพี่เก่ง
0: คือบางคนเนี่ยบอกว่าไปเที่ยวป่าเดินน้ำตกไปริมทะเลไปเจอต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรที่จะขึ้นอยู่ตามทะเลต้นหูกวางต้นอะไรเงี้ยก็เจอแมลงสัตว์กัดต่อยก็อาจจะแพ้แต่ก็คือมันก็อาจจะมียาหม่องมีบาล์มที่คอยดูแลติดตัวเอาไว้ได้ใช่ไหมคุณป๊อปเนาะอันนี้ก็คือเบื้องต้น
1: พูดตรงๆนะคือถ้าใครไม่เคยโดนมันก่อนเนี่ยมันจะคันมากกว่ายุงอีก
0: ใช่
1: แล้วก็มันเล็กมากกว่าแบบยุงอีกด้วยค่ะเหมือนแมงสีเลยแหละนะคะมันเหมือนแบบ
0: ทรมาน
1: ในทะเลริมทะเลขึ้นมาเลยแหละแล้วมันดูดเลือดแบบโอ้ยแบบมันแบบว่ามันเป็นแผลขึ้นมาแล้วมันจะตุ่มๆสีแดงๆขึ้นมาแล้วยิ่งคันแล้วยิ่งเกาแล้วม
0: ัน
1: ย
0: ิ่
1: งแผลขึ้นมาเลยค่ะ
0: ใช่
1: นะคะคือตอนช่วงมันเกิดก็คือแบบเต็มขาเลยเต็มหมดเลยแบบขาลายโชคดีไปเนี่ยคือไม่ประกวดนางงามแล้วคือเต็มที่เอาเลยเต็มที่นะคะ
0: คุณแมลงคุณอยากจะทำอะไรผิวน้องป๊อปทำเต็มที่ใช่ไหม
1: ทั้งหัวไปแล้วค่ะจริง
0: ๆ
1: คือในหัวใช้ชีวิตจริงๆคือต้องแบบเล่นเต็มที่อย่าเป็นห่วงเรื่องการกลัวดำแมงอะไรตัดขึ้นมาถ้ากลัวก็อยู่บ้านไปเถอะแล้วกันนะคะแต่คือต้องใช้ชีวิตไปเนี่ยคือต้องบอกว่าช่างหัวมันไป
0: กัดก็คันไปแล้วเดี๋ยวเราก็หายาทาแก้คันใช่ไหมแต่คุณป๊อปไม่ต้องทานยาแก้แพ้อะไรใช่ไหมไม่ถึงขนาดทานยาแก้แพ
1: ้มันไม่ช่วยเลยละค่ะไม่ช่วยละค่ะคือถึงขั้นนี้แล้วค่ะต้องใช้ชีวิตเต็มที่ละ
0: ใช้ยาหม่องกันน้ำมันเหลืองทาแก้ผิวแล้วที่พี่เก่งเคยโดนอยู่
1: มันไม่ช่วยเท่าไหร่จริงๆมันคันที่สุดๆแล้วล่ะค่ะเราทุกอย่างที่จะฆ่าเชื้อไปแล้วก็ทาแทนมันจะคันก็จะแนะนำว่าบางทีเห็นเราใส่กางเกงขายาวขึ้นมาไม่ใช่ไรหรอกค่ะมัน
0: โดนแมลงคันใช่ไหม
1: ใช่มากๆเลยค่ะ
0: นี่ก็อีกไม่กี่วันจะสิ้นเดือนแล้วคุณป๊อปฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยว่าจะต้องดูแลร่างกายหรือว่าคิดอย่างป๊อปในช่วงนี
1: ้ เนาะมันก็ไม่มีอะไรมากมายอะค่ะคือช่วงนี้คือว่าฝนตกบ่อยนะคะก็เราเองก็คือว่าก็ไม่มีอะไรมากมายก็คือว่าก็ดูแลตัวเองเหมือนเดิมแหละนะคะก็นอนตรงเวลากินตรงเวลาของเราไปแล้วก็คือว่าก็ที่สำคัญคือก็นะต้องระวังเรื่องการนอนให้พอจริงๆบางทีแบบว่าเวลาของการที่เรานอนไม่พอคือเดี๋ยวนี้นะคะที่มันสำคัญที่สุดคือว่าทุกคนเนี่ยมันติดมือถือมหาศาลมากเลยพี่เก่งเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้คือเด็กที่มันเล่นเยอะเกินไปเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยอะนะคะมันไม่ใช่แค่เด็กแต่ว่าคนที่สูงวัยเหมือนกันหาเวลาคือออกไปข้างนอกมองไกลๆบ้างมันคือมันทำร้ายจิตแบบว่าทำร้ายทั้งร่างกายทำร้ายแบบว่าสายตาด้วยเหมือนกันนะคะ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้จะทานอะไรจะใช้อะไรตั้งแต่หัวจดเท้านี่ก็พยายามหลีกเลี่ยงสารเคมีให้มากเพราะว่าชีวิตเราตอนนี้24ชั่วโมงอยู่กับสารเคมีเนาะคุณป๊อปเนาะใช่
1: มันมือมันแบบรูเวย์ของการแบบมือถือด้วยคือแบบ PM EMF ของการที่แบบว่าไฟฟ้าทั้งหลายด้วยเน
0: า
1: ะคือก็อยู่ห่างๆกับพวกนี้ไปแล้วก็มองไกลๆนะคะเหยียบหญ้าบ้างเหยียบทรายบ้างคือพี่เก่งเชื่อไหมคะว่าการที่ไปเหยียบทรายเดินทรายบ่อยๆเนี่ยคือมันทำให้เราเนี่ยหายเจ็บขาเจ็บเท้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็คือนอนหลับมากขึ้นต่างหากค่ะ
0: ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะเดือนสิงหาคมเดือนที่หลายๆคนอาจจะมีกิจกรรมเพราะว่าจะต้องเตรียมตัวเกษียณกันก็มีนะหลายๆคนก็อาจจะต้องวางโปรแกรมชีวิตกันขอให้พักผ่อนวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหะแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวกันนะคะคุณป๊อปขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคิดอย่างป๊อปทุกวันจันทร์นะคะกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาซึ่งก็จะมีมุมมองมีการดูแลสุขภาพแล้วก็ให้แง่คิดที่จะมาบอกเล่าถึงชีวิตของเราที่อยู่ท่ามกลางอาหารเคมีคอลการปรุงแต่งของหลายๆอย่างที่มันทำเทียมขึ้นมาเนยเทียมเอยหรือแม้กระทั่งครีมเทียมน้ำตาลเทียมหลายๆอย่างแต่ชีวิตเราถ้ากลับไปหาเวลาอยู่กับธรรมชาติได้เนาะวันนี้เราอาจจะไม่ต้องใช้มือถือสักครึ่งวันนะวันหยุดนี่ดิฉันบอกได้เลยว่าหลายท่านบอกติดต่อไม่ได้วันหยุดบอกต้องขออภัยจริงๆค่ะเพราะว่าก็ลองใช้ชีวิตแบบไม่มีเครื่องมือไฟฟ้าอยู่บ้างแล้วก็อาจจะต้องรักษาสุขภาพอัดยาอัดวิตามินซีกันนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราได้กลับมาสดชื่นกันในวันทำงานอีกทีช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวจะกลับมาบอกเล่า965กันในช่วงสุดท้ายค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
7: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube, Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับดำโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของบอกเล่า965นะคะมีคุณผู้ฟังก็แนะนำมาว่าหมักผมบำรุงผมจากธรรมชาติมีหลายสูตรแต่ถ้าใครไม่รู้ตัวเองแพ้เนี่ยให้ผสมแล้วก็เอามาทาที่ใต้ท้องแขนก่อนนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้หรือไม่แพ้เพราะว่าบางท่านนี่แพ้หัวหอมน้ำตาไหลร้องไห้แบบแสบตากันไปทั้งวันทั้งคืนก็มีสูตรหมักผมจากหัวหอมเหมือนกันนะคะก็คือเอาหัวหอมใหญ่เนี่ยนะคะมาปอกเปลือกตัดรากให้เหลือแต่เนื้อขาวๆแล้วบดละเอียดคั้นเอาแต่น้ำหัวหอมใหญ่เนี่ยนะคะแล้วก็เอาสำลีไปจุ่มน้ำสกัดของหัวหอมใหญ่อันนี้ละค่ะชโลมให้ทั่วหนังศีรษะนะคะย้ำว่าเอาไปแตะหมักบนโคนหนังศีรษะโคนผมนะคะเขาบอกว่าทำทุกสัปดาห์ละครั้งก็จะช่วยให้เส้นผมรากผมแข็งแรงค่ะหรืออีกหนึ่งสูตรท่านที่รู้จักว่านหางจระเข้ที่บ้านปลูกว่านหางจระเข้ก็เอาเนื้อในใสๆของว่านหางจระเข้นะคะปอกเปลือกให้เรียบร้อยบดให้ละเอียดแล้วก็เอาแต่น้ำเอาน้ำที่บดจากว่านหางจระเข้ที่ไม่มีเปลือกแล้วนะคะปอกเปลือกแล้วไปหมักผมทิ้งไว้45นาทีค่ะก็ใช้ได้ จะทำให้เส้นผมนุ่มเงางามนะคะอันนี้ก็คือหมักด้วยน้ำว่านหางจระเข้เลยเดี๋ยวถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็สอบถามกันมาได้ในไลน์แอดแต่เรามีเรื่องบอกเล่าดีๆอีก 4-5 ข่าวค่ะคุณขาข่าวแรกเลยนะคะก็ผู้ที่เตรียมจะทำกิจกรรมงานวันแม่ไปเจอกันค่ะที่บูธMCOT บูธอสมทบูธ 96.5 ในงาน Expo นะคะของ12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่31วันที่10 11 12เราจะมีแจกกาแฟให้ชิมกันนะคะแล้วก็ในรายการของคลื่นความคิดก็จะแจกเซตนี้ค่ะเซตนี้ก็คือ So Cute XOCUBE So Cute เป็น Freeze Dry Coffee ค่ะอร่อยแค่ไหนก็เดี๋ยวรอร่วมรับตัวอย่างไปชิมกันนะคะวันพฤหัสในรายการตลาดนัดนะคะนี่เราเอามาโชว์กันก่อนแล้วคุณผู้ฟังรอติดตามใครอยู่กับเราวันที่พฤหัสนี้ช่วงรายการตลาดนัดเราจะแจกให้10ท่านนะคะแต่ใครที่ไปวิ่งกับเรา 8,000 ท่านเนี่ยก็จะได้ชิมที่บูธของอสมทค่ะมาอีกหนึ่งข่าวดีค่ะก็จะมาบอกคุณผู้ฟังกันว่าตอนนี้เนี่ยเราเข้มงวดกับพวกมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นแนะนำให้สังเกตว่า SMS ที่มันหลอกลวงประชาชนเนี่ยมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรตอนนี้เขาก็ทำสรุปรวบรวมมาบอกคุณผู้ฟังกันนะคะขอเตือนเลยค่ะของสำนักงานกสทชมาแนะนำประชาชนให้สังเกต SMS หลอกลวงเพื่อลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเนี่ยนะคะคุณขาดิฉันเปิดโทรศัพท์คุณผู้ฟังเนี่ยก็คงจะเปิดโทรศัพท์ที่มันมีข้อความมาเป็นร้อยมาเป็นพันเลยค่ะคุณขาจะหลอกแจกเงินจะนู่นนี่นั่นให้คลิกเลยให้ได้รางวัลลุ้นรางวัลทุกอย่างคุณมันเชื้อเชิญให้กดมากเลยนี่ค่ะวันนี้สำนักงานกสทช.มาแนะนำให้สังเกตโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลนะคะรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าปัจจุบันมิจฉาชีพมันยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะมักแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นโดยสามารถสังเกต SMS ที่อาจเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆได้แก่ข้อแรกนะคะตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่แนบมาไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่งอันนี้ผิดสังเกตค่ะแก๊งหลอกลวงมิจฉาชีพข้อ2 SMS ที่มีคำสะกดผิดใช้ภาษาผิดปกติมีเนื้อหาลักษณะความเอาความตกใจมาบอกเราอะเร่งให้ ดำเนินการทันทีเช่นข้อความจะระบุว่าบัญชีคุณจะถูกระงับคุณต้องกดยืนยันตัวตนในลิงก์นี้คุณมีพัสดุตกค้างอันนี้เจอบ่อยสำหรับคุณที่สั่งของออนไลน์เนี่ยนะข้อความมาเลยคุณมีพัสดุตกค้างสั่งซื้อแล้วไม่พลาดอะไรอย่างเงี้ยหรือมีข้อความว่าขอให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านหรือมาบอกเรากระตุ้นความอยากได้เช่นคุณได้รับเงินรางวัลถ้าคุณกดลิงก์นี้เพื่อรับสิทธิ์มันก็จะมาเป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพราคาคุณขานิยมมากดังนั้นคุณต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการนั้นก่อนนะคะทั้งนี้กสทช.ยืนยันว่า หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับถึงคุณทุกกรณีค่ะข้อที่3ที่ให้สังเกตนะคะข้อแรกนี่ตรวจสอบชื่อผู้ส่งข้อ2นี่มีข้อความสะกดผิดหรือว่าเชิญกดลิงก์รับสิทธิ์ข้อ3เนี่ยค่ะหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS เพราะอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมมันมาขโมยข้อมูลคุณสังเกตชื่อเว็บไซต์ URL เลยค่ะมักจะสะกดผิดหรือเติมตัวอักษรเกินมาหรือลิงก์จากมิจฉาชีพมักจะเป็น URL สั้นๆหรือหลอกให้แอดไลน์ปลอมมีคนส่งข้อความมาให้คุณแอดไลน์ที่เบอร์นี้ปุ๊บๆๆแอดไลน์ที่ลิงก์นี้ปุ๊บๆๆมันดูดคุณไปหมดเลยค่ะคุณขามิจฉาชีพทั้งนั้นและสุดท้ายค่ะข้อ4คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะกรุณาให้บุตรหลานให้คำแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวหรือคุณบุตรหลานที่ฟังอยู่แล้วก็นำคำแนะนำไปบอกผู้สูงอายุด้วยค่ะว่าให้ระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMSข้อความใดที่มันสร้างให้คุณเกิดความกลัวอันนี้คนดีๆเขาไม่ส่งกันนะคะมิจฉาชีพแน่นอนข้อความการชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆอันเนี้ยมิจฉาชีพแน่นอนค่ะคุณคะ4หัวข้อนี้สังเกตได้เลยอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะอย่าไปกดลิงก์เลยนะคะอันนี้คือความปรารถนาดีคำแนะนำจากสำนักงานกสทช.ค่ะพอพูดถึงเรื่องเงินที่มือถือบางท่านเนี่ยใช้แอปอยู่ในมือถือเดียวกันถูกไหมคะมันก็จะส่งข้อความข้อมูลอะไรต่างๆมาทาง SMS อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันพยายามเลี่ยงได้ดิฉันใช้วิธีว่ามือถือไหนที่มีแอปพลิเคชันทางธุรกรรมการธนาคารก็จะไม่เปิดอ่าน SMS เลยนะคะจะไม่กดลิงก์กดใดๆทั้งสิ้นมีอะไรก็โทรศัพท์เข้ากันละกันนะคะมาอีกหนึ่งข่าวค่ะของธนาคารออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนค่ะจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ค่ะออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินค่ะให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.0% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีค่ะและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนถ้าใครฝากเงินน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีถ้าเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่ยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะไม่ใช่นับยอดเงินฝากรวมสะสมนับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569นี้ค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทร1115ค่ะ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องการดูแลการบริหารเงินการออมเงินแล้วก็มาดูเรื่องความปลอดภัยดิฉันเห็นข่าวแต่ละเหตุการณ์เนี่ยนะคะโอ้โหความปลอดภัยในเวลาที่เรามาทำงานคนที่อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็อยากจะรู้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นให้อยู่ที่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาก็จัดไปเลยค่ะมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ค่ะคุณจะดูภาพสดจะคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือค่ะความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งบ้านและนอกบ้านนะคะในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนคุณเพิ่มหน่วยความจำ Memory SD Card ได้สูงสุดถึง 128GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันนี่นะคุณผู้ฟังไปเที่ยวหรือกลับบ้านต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลนะคะกับผู้ใหญ่เด็กหรือสัตว์เลี้ยงที่ถูกให้อยู่ห่างกับคุณ30วันเลยค่ะ Memory สามารถเก็บได้สามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาก็เกือบจะครบวงกลมแล้วนะคะเพราะว่าวงกลมนี้360องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาค่ะควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดด้วยรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษนี้จากช็อปมาเนียนะคะซื้อ1แถม1ราคา 1,290 บาทค่ะแม้ถ้าหาร2ก็ตกแค่645บาทเองนะคะคุณคะโทรศัพท์ไปสั่งจองได้เลยค่ะ02-114-3990 เบอร์นะคะโทรสั่งมิสเตอร์ CCTV ของ Shop Mania 02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียทีนี้ช่วงสุดท้ายเนี่ยค่ะดิฉันอยากชวนคุณผู้ฟังไปสัมผัสศูนย์โรงงานที่ล้ำเขาเรียกว่าล้ำโลกเลยอะเราไปดูเพื่อต่อยอดแนวคิดว่าเออเขาจากโรงงานท้องถิ่นในเมืองประมงริมทะเลของจีนเนี่ยชิงเต่าเขามีประวัติยาวนานมาเกือบ 2,000 ปีนะฮะมีต้นแปะกล้วยอายุ 1,600 ปีมีเมืองโบราณ 1,400 กว่าปีแล้วก็มีวัฒนธรรมจีนโบราณแถมมีช่วงหนึ่งเยอรมนีเข้าไปยึดอยู่ที่นั่นก็มีสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมแบบเยอรมนีแบบยุโรปอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ภายในไม่กี่ปีค่ะเขาเพิ่งเปิดนี่แหละค่ะศูนย์พัฒนานี่ดิฉันได้ฟังข่าวปุ๊บว่าเขาเปิดศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์โอ้โหคุณค่ะพอบอกว่าเปิดปุ๊บนี่เพิ่งเปิดไปเมื่อต้นปีนี้คลื่นความคิดก็ขอจองคิวเข้าไปชมเลยค่ะเพื่อให้แฟนๆได้กลับมาอัปเดตธุรกิจได้กลับมาต่อยอดทางความคิดไปดูศูนย์พัฒนาอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุผู้ประกอบการของไทยเราอาจจะต้องไปดูเพื่อเอากลับมาทำศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือจะทำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับซัพพอร์ตตรงนี้หรือจะทำกิจการใดๆก็ต่อยอดได้นะคะเราจะพาเข้าไปเลยค่ะในศูนย์ชิงเต่า Humanoid Robot Data Training Center แล้วก็อีกหนึ่งโรงงานเป็นผู้นำเทคโนโลยีเขาบอกว่าไม่ใช่แค่โรงงานแล้วค่ะเพราะมันเป็นศูนย์ R&D เป็นศูนย์ที่ใหญ่มากจากโรงงานท้องถิ่นทำเครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงไม่กี่ปีตอนนี้ก็เรียกว่าใหญ่ครับโลกอ่ะเพราะส่งออกไป160ประเทศทั่วโลกนะคะเขาก็มาตั้งสาขาอยู่ที่เมืองไทยก็มีแต่เราอ่ะ ไปดูต้นตำรับเลยเพราะว่าเขาเริ่มต้นโรงงานสินค้าแบรนด์ไฮเซนที่นี่ค่ะที่ชิงเตานี่ขนาดเป็นแค่เมืองประมงธรรมดานะคะคุณไปเนี่ยคุณก็จะได้ทานซีฟู้ดคุณไปคุณก็จะได้ทานล็อบสเตอร์ที่เราเซอร์วิสจัดให้ท่านละหนึ่งตัวเต็มๆเลยอ่ะพูดง่ายๆเขาเรียกว่าซีฟู้ดกินกันคุ้มค่าแล้วก็อาหารถ้าเผื่อท่านใดอยากไปชมวัฒนธรรมนะเราไปดูนวัตกรรมล้ำโลกกันมาแล้ว2แห่ง3แห่งที่ชิงเต่าเราจะไปดูความเป็นเมืองประมงของเขาเราจะไปดูความมีวัฒนธรรมหลากหลายของเขาว่าเยอรมนีมาอยู่แล้วเนี่ยเขาได้รับวัฒนธรรมรับสถาปัตยกรรมกันยังไงแล้วย่านที่คุณหลายคนบอกว่าไปชิงเต่าแล้วห้ามพลาดเนี่ยเราก็พาไปแน่นอนนะคะเมืองหลายๆเมืองอย่างของเราเนี่ยดิฉันไปดูที่สุพรรณบุรีเรามีหอคอยชมเมืองไปสมุทรปราการตอนนี้นี่หลังแผ่นดินไหวหอชมเมืองสมุทรปราการก็ขึ้นไม่ได้แล้วเพราะว่ารอรีโนเวทอยู่นะคะกับที่ชิงเต่าเนี่ยเขาจะพาคุณผู้ฟังขึ้นไปชมวิวที่ตึกสูง81ชั้นกับอีกจุดนึงก็ไปชมเมืองระดับสูงบนยอดเขาเพราะฉะนั้นไม่พลาดของเด็ดไฮไลท์แน่นอนค่ะคุณจะได้ชมหอผู้ว่าการเป็นอาคารประวัติศาสตร์ทรงคุณค่าทรงคุณค่าขนาดไหนเขาไปทำวัฒนธรรมวิถีชนชั้นสมัยยุคอาณานิคมยังไงก็ต้องพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสกันนะคะแล้วก็เมนูท้องถิ่นบอกได้เลยว่าไปกับคลื่นความคิดมีอาหารที่ต้องทานต้องได้แล้วต้องถึงค่ะว่าเราอยากให้คุณผู้ฟังได้ทั้งแนวคิดไปกับคลื่นความคิดนี้ต้องได้แนวคิดแน่นอนไปต่อยอดไปเจอแล้วก็ได้ฟังผู้ประกอบการในท้องถิ่นเรารอคุณผู้ฟังอยู่ทักกันมาได้ที่ LINE @thinkingradio นะคะตัว A กลมๆแล้วก็ thinking thinking radio พิมพ์ติดกันนะคะขอย้ำว่า @thinkingradio นี่พิมพ์ติดกันค่ะเรามีทีมงานที่จะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสนวัตกรรมแล้วก็มีดินเนอร์ทอล์กซึ่งดิฉันเนี่ยทำงานกับคลื่นความคิดมาตลอด22ปีนะคะเราก็จัดทอล์กและพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ในแต่ละพื้นที่ไปจีนแล้วก็ไปพบกับทางท่านผู้ประกอบการที่จีนมาหลายครั้งมากเลยทริปแรกที่ไปก็คือตอนนั้นไปเซินเจิ้นไปพบผู้บริหารธนาคารไปพบผู้ประกอบการแล้วก็ตัวแทนธุรกิจไทยที่เกี่ยวข้องกับคนไทยแล้วก็ที่เซินเจิ้นเราไปโอซาก้าเราไปเซี่ยงไฮ้เราไปหลายๆสถานที่ไปต่างประเทศกันและเราก็เชื่อว่าผู้ที่ดูแลรู้ข้อมูลการค้าการลงทุนณเมืองนั้นเนี่ยก็พร้อมที่จะให้คณะของคลื่นความคิดนะคะได้เข้าไปรับสาระข้อมูลการถ่ายทอดประสบการณ์จากแขกพิเศษที่เราจะเชิญมาร่วมในดินเนอร์ทอล์คค่ะและทริปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกิจกรรมของเราจะต้องมีแขกพิเศษมาร่วมดินเนอร์ทอล์กกับคลื่นความคิดเป็นประจำค่ะงานนี้ทักกันมาได้ที่ LINE @thinkingradio นะคะคุณผู้ฟังเองจะได้ไปกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์แล้วก็คุณชันเดชบัวหันแห่งรายการ 96.5 อัปเดตแล้วก็ CEO Vision ค่ะวันนี้เวลาของบอกเล่า965หมดแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่ค่ะเวลาเดิมสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 102.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชา

0: ยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:05 สวัสดีโลกยามเช้าวันเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษาพระเจ้าอยู่หัววชิรลงกรณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามอินทราธิเบศรราชวรดมบรมนาถบพิตรพระบรมชนกาธิเจ้าอยู่หัวนะครับขอพระราชอนุญาตเรียกพระนามว่าพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประมาณสั้นๆขนาดนี้นะครับวันนี้ขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมีย28กรกฎาคม2569พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ74พรรษาขอพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์จงทรงพระเจริญรวมทั้งเจ้าหญิงองค์น้อยที่ได้จากเราไปเมื่อ48วันที่แล้วพระองค์พาเสด็จสู่สวรรคาลัย11มิถุนายน2569นะครับผ่านไป48วันเรื่องแห่งความปิติสุขและความโศกเศร้าโทมนัสใจทั้งสองเรื่องมาต่อเนื่องกันเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวคงมิอาจจะมี

0: ความสุขเต็มที่ 100% ไปได้เลยเพราะว่าทุกวันเวลาพระองค์ก็คงจะต้องหวนรำลึกถึงพระองค์ผ่านผมรำลึกถึงพระองค์มา48วันในทางข่าวสารเป็นทางการนะครับแบงคอกรูหรือที่เรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพข้อที่26ว่าด้วยการติดต่อกับโลกภายนอกของนักโทษสตรีทั่วโลกตามข้อกำหนดที่ประกาศกลั่นกรองออกมาแล้วประกาศใช้โดยสหประชาชาติที่กรุงเทพครับเราคุยกันมาถึงข้อที่25วันนี้เข้าสู่ข้อที่26ว่าด้วยเรื่องการติดต่อกับโลกภายนอกซึ่งอันนี้ก็อยู่ในข้อที่8มันจะมีข้อย่อยตามมานะครับการติดต่อกับโลกภายนอกหัวข้อย่อยใหญ่นะการติดต่อกับโลกภายนอกว่าอย่างนี้ครับว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างนักโทษสตรีในเรือนจำทั้งหลายในโลกเนี้ยก็จะมีการติดต่อกับโลกภายนอกติดต่อกับครอบครัวติดต่อกับลูกหลานโดยเฉพาะลูกของเธอเองนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ปกครองดูแลลูกที่อยู่นอกเรือนจำตัวแทนทางกฎหมายหรือทนายความจะต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้กระทําตามที่ผู้ต้องหาผู้ต้องโทษพึงประสงค์แล้วก็จะต้องได้รับการช่วยเหลือเจือจานในเรื่องการอำนวยความสะดวกอุปกรณ์เครื่องมืออะไรต่างๆจากเรือนจำถ้าต้องการสื่อสารกับภายนอกนะครับแล้วที่เป็นไปได้มาตรการก็จะต้องมีทำให้เกิด เรียกว่าอย่าให้เกิดความเสียเปรียบหรือเสียหายต่อนักโทษเหล่านั้นครับถ้าหากว่านักโทษผู้หญิงนะครับถูกจองจำอยู่ในเรือนจำที่อยู่ไกลจากบ้านของเธอเอาเป็นว่าไม่ว่าเรือนจำจะอยู่ที่ไหนจะต้องได้รับความสะดวกทุกรูปแบบที่ควรจะพึงมีสำหรับนักโทษสตรีในการติดต่อกับโลกภายนอกติดต่อกับลูกหลานพ่อแม่หรือว่าทนายความอะไรก็แล้วแต่กฎที่26เมื่อกี้นะครับกฎที่27ข้อกำหนดกรุงเทพที่27การติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกนะมันจะมีกฎมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับนักโทษสตรีที่เคยออกมาแล้วตอนนี้ก็ปรับแก้ให้ดีขึ้นเป็นกฎที่27หรือข้อกำหนดที่27เมื่อมีการเยี่ยมนักโทษในเรือนจำสามารถทำได้โดยสะดวกไม่ว่าจะด้วยสภาวะการอย่างไรก็ตามนะครับถ้าได้รับอนุญาตให้มีการเยี่ยมนักโทษหญิงก็จะต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกับนักโทษชายในการต้อนรับหรือการได้รับการดูแลญาติหรือพี่น้องหรือใครก็ตามที่จะมาเยี่ยมแล้วข้อ27ส่วนข้อที่28ถ้ามีการเยี่ยมนักโทษสตรีในเรือนจำที่เกี่ยวข้องกับเด็กมาเยี่ยมลูกหรือว่าลูกมาเยี่ยมแม่อะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องอยู่ในสภาวะการสถานที่สภาวะแวดล้อมที่เพื่ออำนวยเป็นบวกหรือเป็นผลดีนะ positive จะได้รับประสบการณ์ที่ดีคือว่าพูดง่ายคือพื้นที่ที่จะคุยกันมาเยี่ยมกันเนี่ยครับจะต้องดูดีไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกหดหู่เศร้าใจหรือรู้สึกว่าไม่มีความสุขไม่สะดวกไม่สบายโอเคครับในเรือนจำกับนอกเรือนจำหรือชีวิตปกติย่อมไม่เหมือนกันอยู่แล้วจะต้องเป็นภาพที่ดูดีแล้วกันเป็นบวกนะครับและจะต้องให้แม่กับลูกได้มีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กันอย่างสะดวกโดยตรงชัดเจนนะแล้วก็ทัศนะของเจ้าหน้าที่หรือว่าพัสดีเรือนจำก็จะต้องเป็นบวกคือต้องมีเมตตาอารีอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ากฎได้เขียนกระชับว่าจะต้องมี attitude หรือทัศนะของสตาฟหรือของเจ้าที่เรือนจำนะครับก็จะต้องทำให้เป็นทัศนะที่ดีหรือว่าเป็นบวกการเยี่ยมนักโทษสตรีในเรือนจำนะถ้าจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มเติมขยายโอกาสในการที่จะติดต่อสื่อสารกับ บุคคลภายนอกหรือลูกข้างนอกนั้นถ้าทำได้หรือที่ไหนทำเป็นไปได้นะครับคือบางที่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็แล้วไปถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะต้องให้ลูกกับแม่ได้มีการติดต่อกันได้อย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นได้อันนี้ก็คือข้อที่28ตกลงเรามาถึงข้อ26 27 28นะครับแล้ววันต่อไปก็จะเป็นข้ออื่นๆต่อเนื่องไปจนถึงข้อที่70ด้วยความลำลึกผมคิดว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของเจ้าหญิงพระองค์น้อยของไทยที่จากเราไปแล้วเนี่ยความยิ่งใหญ่นี้เป็นระดับนานาชาติเป็นความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราไม่เคยมีใครที่จะพูดง่ายเหมือนถ้าเกิดสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นเราไปร่วมออกกฎบัตรด้วยอันนั้นก็เป็นสุดยอดนะครับแต่ว่าโอเคครับเราไม่ได้โอกาสในขนาดนั้นแต่ว่านี่คือการดูแลผู้หญิงทั้งโลกที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจำเจ้าหญิงของไทยมีส่วนอย่างสำคัญร่วมกับนักกฎหมายคนอื่นของสหประชาชาติออกข้อกำหนด70ข้อมาเรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพเพราะว่าออกกันที่กรุงเทพนะครับในโอกาส74ปีหรือ74พรรษาของพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นโดยปกติก็จะอ่านพระราชประวัติซึ่งเราก็อ่านกันมาเยอะแล้วทุกปีนะครับปีนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญเป็นพิเศษจะด้วยเหตุบังเอิญหรือว่าเทพยดาฟ้าดินหรือพระสยามเทวาธิราชดลบันดาลมันก็ตามนะครับวันนี้วันเฉลิมพรุ่งนี้อาสาฬหะแล้วก็เข้าพรรษา3วันเนี่ยผมมีหนังสือเป็นการรำลึกถึงพระองค์นะถึงพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยที่เป็นสยามกุฎราชกุมารคือพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนว่าด้วยพระสูตรพิมพ์เมื่อปี2148อยู่ในมือ2 3วันนี้ก็จะเอาเป็น2วันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับพรุ่งนี้มะรืนก็จะเป็นเรื่องธรรมะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติไม่ต้องอ่านประวัติซ้ำเหมือนทุกปีนะครับถ้าจะอ่านก็คงได้ทั้งวันก็อ่านได้นะครับส่วนวันเนี้ยผมจะสานต่อปรากฏการณ์พิเศษสุดสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรมและศาสนาพุทธในประเทศไทยที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมรดกโลกลำดับที่9ของไทยได้รับการประกาศที่เกาหลีใต้เป็นประธานในที่ประชุมนะที่ประชุมที่เกาหลีนะครับวันนี้ก็ยังไม่ชมนะครับอีกพรุ่งนี้มะรืนยังประชุมต่อยังมีการประกาศมรดกโลกเพิ่มขึ้นเป็นระยะนะครับส่วนประเทศไทยก็ได้ขึ้นมาเป็นลำดับที่9คือหมายความว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งคือวัดพระธาตุเมืองขอนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมรดกโลกเมื่อวานนี้ให้ภาพรวมไปวันนี้ผมคิดว่าอันนี้ใช้จินตนาการเอาเองว่าเมื่อมันจังหวะเหมาะที่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พอดีเลยนะแล้วผมก็อุปถัมภ์ในการพิมพ์พระไตรปิฎกสำหรับประชาชนเล่มที่อยู่ในมือผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใช้อ่านต่อไปนะครับที่กรมการศาสนาครั้งนั้นยังเป็นกรมการของการศาสนานี่แหละครับปี2548แล้วสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการประกาศที่เกาหลีใต้โดยยูเนสโกหรือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติให้วัดพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยเป็นความยิ่งใหญ่เพราะว่าพอดูแล้วมันไม่เคยมีวัดหนึ่งวัดใดวัดเดียวนะครับซึ่งยังคงเป็นวัดที่มีชีวิตชีวามีกิจกรรมยังสานต่อพระพุทธศาสนาเจริญเติบโตต่อไปไม่ใช่ซากโบราณสถานหรือซากปรักหักพังที่หลงเหลือไว้เป็นโบราณสถานโดยทั่วไปซึ่งมักจะได้รับมรดกโลกกันทั้งนั้นนะครับรวมทั้งสุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรอยุธยาหรือที่อื่นในโลกก็พูดง่ายคือเหลือไว้เป็นอนุสรณ์สถานจากสมัยโบราณปัจจุบันนี้ไม่มีชีวิตหมายความว่าตั้งเด่นเป็นสง่าให้เราไปเที่ยวดูแล้วใช้จินตนาการย้อนยุคกลับไปสู่อดีตจะร้อยจะพันปีก็แล้วแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นในมุมมองของผมซึ่งมีความสุขมากกว่าเสาร์อาทิตย์ว่าเอ้ยวัดนี้ยังอยู่นะเราก็ไปวัดเราไปเที่ยววัดไปทำบุญที่วัดมีเทศกาลมางานเมืองเราไปเวียนเทียนไปดูสถานที่หรือว่าส่วนสำคัญของวัดพระมหาธาตุที่นครเนี่ยนะครับถ้าใครไปนครก็ต้องไปเนี่ย ผมก็ไปทำข่าวก็แวะไหว้พระวัดนี้แต่ว่าสมัยที่ไปก็เหมือนกับวัดที่ยิ่งใหญ่วัดหนึ่งไม่ธรรมดาหรอกแต่วัดที่ยิ่งใหญ่วัดหนึ่งของไทยแต่แค่วัดนี้วัดเดียวทำไมจึงได้กลายเป็นมรดกโลกแล้วเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการโดยการประกาศเมื่อสุดสัปดาห์เสมือนกับการต้อนรับเป็นของพระขวัญเป็นของขวัญให้พระเจ้าอยู่หัวที่มีพระชนมายุ 74 พรรษาในวันนี้พอดีคือของพระขวัญหรือของขวัญที่ให้ในหลวงเนี่ยโลกมอบให้สหประชาชาติหรือยูเนสโกมอบให้จากการตัดสินผลการประชุมซึ่งเขาเรียกว่า inscribe นะครับ inscription คือเป็นเหมือนกับจารึกประกาศว่าประเทศไทยมีวัดที่ยิ่งใหญ่วัดหนึ่งไม่ใช่วัดธรรมดาแต่เป็นวัดที่เกิดมาหลายร้อยปีที่ผ่านมาแล้วแล้วเติบโตมาแล้วยังมีชีวิตอยู่ต่อไปเหมือนที่พูดว่าโลกพูดหรือผมเอามาพูดต่อคือว่าอารยธรรมเปอร์เซียเป็นอารยธรรมของมนุษยชาติที่ไม่ได้ตายแล้วยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นเปอร์เซียหรืออิหร่านเนี่ยไม่ใช่ของเก่าโบราณแต่เป็นของโบราณที่สืบสานมาเป็นปัจจุบันก็จะเป็น the world oldest living civilization อันนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าในทำนองเดียวกันแต่ขนาดและความยิ่งใหญ่คนละระบบกันเท่านั้นเองนี่คือวัด one of the world oldest livingWorld Heritage ก็คือเป็นมรดกโลกที่เกิดมาเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้วแล้วก็ยังคงเป็นมรดกโลกที่มีชีวิตอยู่มีกิจกรรมฟังเทศฟังธรรมเวียนเทียนไหว้พระหรือจะแค่ไปท่องเที่ยวคุยกับพระสงฆ์ที่อยู่ที่นั่นซึ่งเพิ่งบวชมาได้ 7,000 ศาวัดพระมหาธาตุที่นครจึงเป็นวัดที่เก่าแก่มีชีวิตต่อเนื่องมายาวนานแล้วก็บังเอิญเป็นคำประกาศเหมือนกับต้อนรับ 74 พรรษาของพระเจ้าอยู่หัวของเราผมก็เลยช่วยขวัญนี้ขอพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดนะครับให้ผมได้คุยถึงในทำนองนี้ว่าเราจะคุยเรื่องวัดพระมหาธาตุจากเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจเลยว่าวัดนี้ยิ่งใหญ่ยังไงทำไมจึงได้เป็นมรดกโลกนะครับถือว่าวันนี้ก็เป็นของพระขวัญเหมือนกับสหประชาชาติมอบให้แล้วผมก็เอามาเล่าสู่กันฟังต่อพระองค์จะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นว่าประเทศของพระองค์และพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนี่ครับอาจารย์ที่คณะวิจัยพิมพ์หนังสือนำโดยท่านรองศาสตราจารย์วิมลคำศรีเนี่ยทำเอกสารฉบับนี้มาตั้ง10กว่าปีแล้วเพื่อผลักดันให้เป็นมรดกโลกให้จงได้ก็ได้จริงๆนะครับแล้วเนี่ยผมจะเริ่มต้นอย่างนี้ว่าคือว่าคำประกาศหรือ inscription อย่างเป็นทางการของสหประชาชาติในเว็บไซต์นะครับจะมีคำประกาศอยู่หนึ่งหน้าสำหรับการค้นคว้าคือเป็นการสรุปย่อว่ามันยิ่งใหญ่ยังไงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่มีแปลไทยนะหวังว่ากระทรวงวัฒนธรรมหรือคนอื่นแปลขึ้นกรมศิลป์อาจจะทำแล้วแล้วราชภัฏที่นครก็คงจะทำแล้วล่ะนะครับอันนี้พอเอาภาษาอังกฤษแท้ๆจากต้นฉบับของยูเนสโกในเว็บไซต์ของยูเนสโก World Heritage Convention ซึ่งเขียนไว้แยกออกมาเป็นคือจริงก็1แผ่นนะครับ1หน้าแยกออกเป็น2ส่วนเพื่อจะเอาขึ้นจอเพื่อความสะดวกแล้วก็จะมีภาพที่อยู่ข้างบนนะครับที่อยู่ในเว็บไซต์เดียวกันนี้ที่เป็นภาพเป็นทางการของยูเนสโกซึ่งก็เป็นลิขสิทธิ์ของอาจารย์วรรณสาร2ท่านนะครับอาจารย์วรรณสารท่านเดียวนะครับอาจารย์นุ่นสุนะครับถ้าผมออกเสียงภาษาอังกฤษจากภาษาอังกฤษนะครับคือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพแต่ว่าเป็นทางการเป็นภาพของยูเนสโกใช้แล้วก็จะอธิบายว่าภาพนั้นภาพนี้มาจากไหนยังไงทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมดูเอาขึ้นจอท่านผู้ฟังเข้าไปค้นแล้วก็เก็บไว้เอาทำสกสเรื่องก็ได้นะครับหรือจะใช้เขียนบทความอะไรก็ได้ผมว่าภาพสวยมากเดี๋ยวให้ดูภาพทั้งหมดเหล่านี้ขึ้นจอก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะอ่านคำแปลภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยแบบสดๆนะครับว่าเขียนว่ายังไงคร่าวๆนะครับเนี่ยแล้วก็ประกอบภาพเหล่านี้นะครับก็จะมีภาพทับเกษตรวิหาร ภาพระเบียงคดพระพุทธรูปเรียงรายกันสวยงามพระพุทธรูปยืนแล้วก็เทพเจ้าเฝ้าประตูนะครับ A pair of guardian deities นะลงบันไดขึ้นวิหารแล้วก็นี่เป็นภาพเซอร์เปียนก็คือพญานาคแล้วกันนะครับแล้วก็พระพุทธรูปภาพนี้ริเวียงคตพระนอนนะครับพระยืนธรรมศาลาแล้วก็พระพุทธบาทวิหารที่ครอบพระพุทธบาทไว้นะครับแต่เป็นภาพจากภายนอกคือยูเนสโกก็จะมีคำอธิบายว่าภาพต่างๆคือภาพอะไรใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็เนี่ยวงเล็บก็คือภายนอกถ้าไปข้างในก็จะมีภาพสวยสีสวยนะครับนั้นแนะนำให้ท่านผู้ฟังตามไปดูนี่เป็นลานทรายอยู่ข้างนอกนะครับข้างหน้าพระบรมธาตุสังเกตเรียกว่า Great Reliquary Complex ก็เป็นอาคารที่มีสถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพุทธเจ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า reliquary นะครับเมื่อเช้าก็ไม่รู้แปลว่าอะไรก็เปิดออ relic ก็คือพระบรมสารีริกธาตุนะครับ reliquary ก็คือเหมือนกับที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ภาพสถูปรอบๆ satellite stupas นะมันภาษาฮินดีหรือภาษาสันสกฤตสถูปะคือสถูปนะครับสัตไลไม่ได้แปลว่าดาวเทียมนะครับก็คือว่าบริวารสถูปบริวารรอบๆแปลว่าดาวเทียมก็ได้ครับเด็กๆไม่ต้องห่วงอย่าแปลส่วนหนังสือที่อาจารย์วิมลคำศรีกับคณะนำโดยอาจารย์นะครับศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดพิมพ์เป็นเอกสารละเอียดที่สุด250หน้านะครับท่านผู้ฟังไปโหลดอ่านเอานะเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ่านไปบทที่1ในวันนี้นะครับเพื่อจะให้เข้าใจทราบซึ้งว่าวัดนี้ไม่ใช่วัดธรรมดาอย่างที่เมื่อก่อนผมก็นึกว่าเราก็ไปเที่ยวนะครับเมื่อก่อนหมายว่าหลาย10ปีมาแล้วที่ไปทำข่าวไปเที่ยวแล้วก็เดินอยู่รอบๆไหว้พระคุยกับพระสงฆ์แล้วก็เดินไปที่เนี่ยสถูปเราก็ไม่ได้คิดว่าจะกลายเป็นมรดกโลกนะครับเราก็นึกว่าไม่ใช่วัดธรรมดาหรอกครับวัดยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวนครและคนใต้และชาวพุทธในเมืองไทยแต่ว่าพออาจารย์เขาอธิบายแล้วเขายื่นขอเป็นมรดกโลกเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับที่ราชภัฏนครศรีธรรมราชพยายามทำอยู่กับนักวิชาการคนอื่นๆในเมืองไทยแหละคงช่วยกันแหละนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นผลงานชิ้นบูแดงโดดเด่นของราชภัฏนครศรีธรรมราชจริงๆก็จะเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับที่เห็นบนจอปกอยู่ซ้ายนะครับทางซ้ายเป็นปกเราเอาผ้าพื้นมาประกอบรวมกันแล้วก็ตัดปะให้ตัวมันใหญ่ขึ้นไตเติ้ลชื่อหนังสือให้ท่านผู้ฟังไปโหลดเอาได้แล้วมานั่งอ่านอย่างมีความสุขเลยว่าโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆขอเริ่มต้นที่คำประกาศหรือ inscription ของยูเนสโกนะครับว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือพระมหาธาตุมอนาสตรีคือเรียกว่าวัดพระมหาธาตุอยู่ที่นครศรีธรรมราชในคาบสมุทรไทยนะคาบสมุทรไทยคือแหลมทองนะครับในบริเวณพื้นที่ทิวเขาแคบๆเล็กๆระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียโอ้พูดถึงตอนนี้นะครับให้ท่านเนี่ยผมก็อดแทรกไม่ได้คือเวลาพูดถึงเมืองไทยเนี่ยแล้วดูแผนที่ผ่านดาวเทียมไกลๆจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนทะเลนะครับประเทศไทยนี้ไม่รู้ว่าโชคดีจริงๆที่เรามีประเทศไทยอยู่ดูทั้งภูมิศาสตร์อย่างเดียวนะครับไม่ได้ดูเรื่องความยิ่งใหญ่ของพลเมืองไทยครับใหญ่บ้างเล็กบ้างปนกันแล้วนะครับคือเรามี2มหาสมุทรประกบทางซ้ายทะเลอันดามันคือมหาสมุทรอินเดียทางขวาอ่าวไทยก็คือออกไปติดกับทะเลจีนใต้มหาสมุทรแปซิฟิก2มหาสมุทร2ทะเลมอบความชุ่มชื้นอบอุ่นงดงามสีเขียวมรกตของผืนทะเลและทรัพยากรธรรมชาติอยู่ข้างใต้อีกเยอะเรายังทะเลาะกับเขมรอยู่ยังไม่ขุดมาใช้มันน่าอยู่อุดมสมบูรณ์ยิ่งใหญ่ ประเทศขนาดกลางอย่างไทยไม่นับแผ่นดินที่มีต้นไม้มีฟ้ามีสัตว์มีสารพัดอย่างเมื่อกลับมาดูภาพนี้เราก็รู้สึกภูมิใจครับอ่านต่อนะครับขอประทานโทษทำไมรักประเทศไทยจริงๆนะครับอิตาลีผมก็รักนะครับอย่าทะเลาะกันเลยนะครับโอเคครับก็อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียวัดนี้นะครับวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่ได้ก่อร่างสร้างวัดมาเมื่อศตวรรษที่8อันนี้หมายถึงคริสต์ศตวรรษที่8นะก็คือปี700กว่านะครับตอนนี้อยู่ที่ปี2000กว่านะศตวรรษที่21ก็ผ่านมา1,300ปีคร่าวๆเลยนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับวัดพระมหาธาตุวัดพระมหาธาตุที่เกิดมานะศตวรรษที่8นะแล้วก็อยู่ได้รับประโยชน์จากเครือข่ายการค้าขายข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรอย่างที่ผมว่าไป2มหาสมุทรซ้ายขวาของแหลมทองแล้ววัดนี้ก็อยู่บนแนวเขาอยู่ตรงกลางนะครับนั่นเครือข่ายการทำมาค้าขายของมนุษย์ในสมัยโบราณจึงผ่านนครศรีธรรมราชแล้วก็เกิดวัดนี้แล้วก็ผ่านวัดนี้แวะวัดนี้จึงเจริญรุ่งเรืองมาตลอดวัดนี้ได้รับอิทธิพลหมายถึงวัดพระมหาธาตุได้รับอิทธิพลทางศาสนาที่หลากหลายได้รับอิทธิพลทางประเพณีนิยมทางสถาปัตยกรรมที่รวมถึงอิทธิพลจากพราหมณ์ฮินดูพุทธมหายานพุทธเถรวาทจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียจากภาคกลางของเกาะชวาจากศรีลังกาและจากพวกมอญเขตของกลุ่มมอญทางภาคใต้ของพม่าหรือเมียนมาในย่อหน้าสุดท้ายของคำประกาศจากยูเนสโกบอกว่าอิทธิพลต่างๆเหล่านี้ได้ล้อมรวมไปสู่ภาพที่ปรากฏเห็นอันเป็นอิทธิพลเชิงศาสนาในอาคารสถานที่ต่างๆศาสนพิธีประเพณีทางวัฒนธรรมประเพณีนะครับศาสนพิธีสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมประเพณีศาสนาต่างๆที่เอ่ยชื่อมาเมื่อกี้เนี่ยหลอมรวมผสมผสานบูรณาการมาเป็นสิ่งหรือภาพที่เราเห็นมันไปวัดนี้นะครับมองดูแล้วจะพบอิทธิพลของหลากหลายศาสนาวัฒนธรรมจากสองทะเลพูดง่ายงั้นแล้วกันนะครับอัตลักษณ์อันเป็นพิเศษทางด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมแสดงออกมาโดยการชี้ให้เห็นถึงความกว้างไกลอิทธิพลที่มันคงยืนหยัดมาตลอดเวลาของประวัติศาสตร์ประเทศไทยข้ามไปถึงทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาในท้องถิ่นแห่งนี้นะได้ยืนหยัดต่อเนื่องและเจริญสืบเนื่องต่อมาเป็นเวลากว่า 1,500 ปีณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้อันนี้ก็รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีตามประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยวัดนี้มีอิทธิพลต่อทั้งหมดทั้งมวลที่เราเรียกว่านครศรีธรรมราชโดยเฉพาะแล้วก็แหลมทองประเทศไทยสยามเป็นภาพกว้างรวมแล้วก็มีพิธีกรรมอื่นที่เราจะรู้จักกันบางทีท่านที่อยู่ใกล้ๆก็จะไปทำบุญเสมออยู่ไม่ไกลนักก็จะเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ไปประกอบพิธีที่บันทึกไว้ใน inscription ของยูเนสโกนะว่าในเรื่องพิธีอะไรล่ะพิธีห่มผ้าผมแปลเป็นไทยครับพิธีห่มผ้าพระพุทธรูปโนราแดนซ์นะครับฟ้อนโนราแล้วก็พิธีเคารพพระบรมสารีริกธาตุพุทธเจ้ามีหลายพิธีที่วัดแห่งนี้นะครับจึงปรากฏเป็นความยิ่งใหญ่ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเดี๋ยวกลับมาผมจะอ่านบทที่หนึ่งของงานวิจัยและข้อยื่นข้อเสนอเพื่ออธิบายว่าทำไมคุณสมบัติมันจึงแน่นเหลือเกินจนทั้งยูเนสโกปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องให้สถานภาพหรือประกาศเป็นมรดกโลกนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟัง รายการโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติอ่อนวิมลในเวลาตี 5:31 นาทีนะครับท่านกำลังฟังโลกยามเช้าทาง 96.5 FM Thinking Radio ผมขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
4: เมื่อความเครียดเริ่มใกล้ตัวคุณมากขึ้นเหมือนอากาศที่กำลังหายใจแต่ความจริงอันเจ็บปวดคือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นไปได้ยากจิตแพทย์ไม่เพียงพอและต้องรอคิวนัดยาวนานข้ามปีในราคาที่คนธรรมดาเอื้อมไม่ถึงวันนี้ราคาของการมีชีวิตอยู่ของคนไทยทำไมแพงและยากขนาดนี้แล้วใครจะเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยร่วมหาทางออกแหวกม่านวิกฤตสู่แสงสว่างปลายอุโมงค์ติดตามรายการเวทีความคิด Hot Issue วิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษามาฟังพร้อมกัน 27-31 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: เวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่โคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
9: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้ท่านกำลังฟังโลกยามเช้าในเวลา 5:36 นาทีนะครับกับผมสมเกียรติอ่อนพิมลดำเนินรายการขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญ74พรรษา28กรกฎาคม2559ต่อไปนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวขอสรุปข่าวทางประเทศซะก่อนเดี๋ยวจะอ่านหนังสือเรื่องวัดพระมหาธาตุยาวเราก็จะลืมไปเอาพอคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องต่างประเทศก็คือว่า

นี่อะไรนะครับพรรคแมลงสาบรักพรรคประชาชนชาวแมลงสาบยังไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่แท้จริงนะยังไม่รู้ว่าจะกลับเป็นพรรคหรือเปล่าแต่ว่าพรรคนี้แหละครับก็คือพวกออนไลน์ทั้งหลายที่อยู่ในต่างประเทศและดลใจให้หนุ่มสาวอินเดียประท้วงรัฐบาลเรื่องการศึกษาก็เลยตั้งชื่อพรรคเพราะคนฮือฮากันเป็นล้านๆคนนะครับทั่วโลกรัฐมนตรีศึกษาอินเดียเขาลาออกไปแล้วล่ะแล้วก็พรรคนี้ก็ยังไม่ได้เป็นพรรคอย่างเป็นทางการแต่เป็นพรรคที่น่ารักดีคือว่าไม่มีหัวหน้าพรรคไม่มีคนยิ่งใหญ่มีแต่ความคิดแล้วก็ไม่ใช่พรรคการเมืองที่แท้จริงๆในโลกปกติปัจจุบันแต่ว่ามีอำนาจทำให้สามารถล้มไม่ใช่ล้มรัฐบาลอินเดียนะครับล้มกระทรวงนี้ได้โดยให้รัฐมนตรีลาออกแล้วเป็นแรงกดดันของเขาตั้งชื่อพรรคเขาว่าพรรคแมลงสาบนะครับCockroach Janata Party Janata ภาษาฮินดีแปลว่าประชาชนนะครับพรรคประชาชนชาวแมลงสาบเพราะว่าพวกนักการเมืองรัฐมนตรีศึกษาชอบว่าเด็กหนุ่มสาวอินเดียขี้เกียจมันก็ดูจอกดปุ่มไปปุ่มมาขี้เกียจนะมีเงินไม่มีตังก็ขอพ่อแม่เรียนหนังสือก็ไม่ขยันยังทำตัวยังกับแมลงสาบนะครับไม่ตายครับมันต้องยั่วเย้ไปหมดพวกรัฐมนตรีศึกษาแล้วก็นักการเมืองอินเดียก็ว่าเด็กอย่างนี้นี่ปีที่แล้วนะครับก็เลยมีการชุมนุมประท้วงแล้วปีนี้ก็ลุยหนักเรื่องการศึกษาแล้วก็ขณะนี้ก็ท่านตรีลาออกไปแล้วนะผมก็มีแต่ทบทวนความจำอีกทีว่าปีที่แล้วเราคุยกันเรื่องพรรคประชาชนชาวแมลงสาบนี่คือหนุ่มสาวบ้านเราก็อาจจะมีพรรคการเมืองใหม่ๆแต่ชื่อก็เปลี่ยนไปตามแรงกดดันของกฎหมายหรือศาลรัฐธรรมนูญคือพรรคประชาชนพรรคก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่นะของเราเป็นการเมืองของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เป็นทางการแต่ตอนนี้คนแก่ๆเขาเปลี่ยนพรรคนี่เหมือนกันก็ไม่บังคับกันนะครับนอกนั้นแล้วก็เมื่อวานนี้พูดถึงว่าสวีเดนกลับมาหนังสือกระดาษประกาศดินสออีกที่จริงมันตั้ง2ปีมาแล้วที่รัฐบาลสวีเดนเตือนบอกว่าอินเทอร์เน็ตมือถือจอนะดินสออิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้นะครับมันทำลายจินตนาการความคิดแต่ยังไม่ได้สั่งห้ามมาเดือนนี้นะครับคือปีใหม่เนี้ยเดือนนี้ก็ตกลงว่าเป็นทางการว่ารัฐบาลสวีเดนบังคับให้การเรียนการสอนในโรงเรียนสำหรับเด็กๆกลับมาใช้ปากกาดินสอไม่เอาจิ้มกดคีย์บอร์ดอินเทอร์เน็ตมือถืออะไรต่อไปนะครับไม่ถึงก็ห้ามไม่ให้ใช้โซเชียลมีเดียแต่ว่าจำกัดพวกอายุเหมือนออสเตรเลียนะเด็กที่ยังไม่ถูกบรรลุวัยอันควรส่วนใหญ่ก็ใช้อายุ15 17เนี่ยเป็นเงื่อนไขบ้านเราเสรีแถมจะจ่ายเงินให้เด็กและเยาวชนใช้AI อีกนะครับผมจะบอกว่าไปช้าๆนิดหนึ่งได้ไหมดูสวีเดนเขาทำกันยังไงนะชอบไม่ชอบก็ได้มาถกเถียงกันก่อนนะครับว่าเขาให้เด็กๆใช้ปากกาดินสอไม่เอามือถือไม่เอาแท่นพิมพ์อะไรทั้งสิ้นนะครับกระดาษดินสอหนังสือกลับมาอ่านหนังสือกระดาษกันนะไม่ได้บอกว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มันเลวร้ายไม่ใช่แต่มันทำให้ทำลายจินตนาการนะผมตอนแรกผมนึกว่าคนแก่อย่างเราคนเดียวทำมันแบบเดียวเท่านั้นที่อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้วมันแบบไม่ได้อย่างใจขีดค่าไฮไลท์พับอะไรต่างๆมันก็ยุ่งยากหาแต่ละหน้าต้องกวาดไปทีละหน้านึงนะถ้าเป็นหนังสือธรรมดานี่เราแบบคั่นไปเลยแล้วก็อ่านหนังสือกระดาษดีที่สุดนะไม่ใช่เฉพาะคนแก่หรือผู้ใหญ่นะครับเด็กๆก็ควรจะรู้อ่านหนังสือดีที่สุดในนี้ก็เป็นข่าวถ้าฟังข่าวของสวีเดนเนี่ยไปดูที่หนังสือพิมพ์ The Guardian นะครับมีรายละเอียดบทความนะถ้าเข้าไปในเว็บไซต์เนื่องจากผมจะไปอย่างเร็วๆแต่มาเตือนความจำอีกนิดหนึ่งว่าสวีเดนเขาหันกลับเข้าหาphysical book หนังสือที่เป็นกายภาพปากกาดินสอส่วนที่การรบระหว่างอเมริกากับอิหร่านก็พัก3วันนะครับไม่รู้ได้เหตุอะไรเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปว่าทำไมพักเราทำบอกว่าพักเพื่อคุยแล้วเมื่อก่อนทำไมลบแล้วหยุดคุยเป็นอย่างนั้นพวกคนอเมริกันที่เป็นนักวิชาการบ้างอดีตนักการทหารบอกว่ากระสุนหมดพวกเราคนไทยที่ทำ YouTube ก็พาดหัวตามกันว่ากระสุนหมดอันนี้ผมว่าไม่หมดหรอกนะครับประเทศที่ยิ่งใหญ่นะครับมันจะต้องมีเหตุผลว่าเตรียมการอย่างไรบางคนก็บอกว่ารอกับบึ้มครั้งใหญ่ไม่รู้นะเอาเป็นว่าพูดอย่างเป็นทางการเราทำบอกว่ามีความหวังที่จะกลับสู่การทูตนะก็เลยหยุดยิง3วันหยุดยิงเองนะครับอิหร่านก็ถ้าไม่ยิงมาแล้วก็ไม่ยิงกลับนะครับตอนนั้นก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะต่อเนื่องนะครับข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ The Odyssey ปรากฏว่าเมเจอร์ซีนีมาซีนิเพล็กซ์ไรที่ Lotus ปักช่องวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับเมื่อวานไปดูหน้าโรงหนังแล้ว140 บาทแต่ไม่ได้ดูครับมันภาคไทย Odyssey ฉายที่ Lotus ปักช่อง

วันนี้เป็นวันสุดท้ายเจ้าที่ของโรงหนังว่าผมก็เลยยังไม่ดูแล้วกันเดี๋ยวกลับกรุงเทพไปดูแต่ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจคือว่าอาจารย์เอมิลี่วิลสันผู้แปล The Odyssey เมื่อปี2018แล้วกลายมาเป็นแรงดลใจหรือพื้นฐานของการทำบทภาพยนตร์ของคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยนะแกกำลังจะแปลใหม่เมื่อวานผมนั่งดูLondon Review of Book นั่งสนทนากับอาจารย์เอมิลี่วิลสันผมว่าอ้าวทำไมแกจะแปลใหม่แกบอกว่าOdyssey Home ของ Homer ที่ท่านแปลเนี่ยเมื่อปี2018แล้วผมอ่านอยู่นะครับผมอ่านไปได้บทแรกๆแล้วก็ส่วนหน้ากับส่วนหลังที่ไม่ใช่เนื้อหาของเรื่อง Odyssey เป็นคำนำคำอธิบายผมอ่านไปตีซะว่าร้อยกว่าหน้านะครับข้างหน้าข้างหลังส่วนบทข้างในก็อ่านอยู่เป็นระยะแล้วก็สรุปย่อเอามาทำความเข้าใจก็ชอบว่าแกแปลแกบอกว่าแปลบทกวีภาษากรีกให้เป็นภาษาอังกฤษแบบบรรทัดต่อบรรทัดพยางค์เท่ากันมันยากแต่มันยากที่จะหาคำที่งดงามที่สุดก็เลยเป็นคำที่ง่ายๆสั้นๆแต่ตรงเป๊ะตามวรรคตอนหรือว่าสัมผัสนอกสัมผัสในของภาษากรีกบรรทัดหนึ่งเท่ากันคำเท่ากันอย่างที่สุดแต่มันทำให้คนไปวิจารณ์ว่าภาษาง่ายนะครับเกินไปอะไรเงี้ยตอนนี้ก็บอกว่าตอนนี้จะแปลใหม่นะฉบับ2018ให้ผมชอบผมว่าอ่านแล้วเข้าใจง่ายสำหรับเราที่ภาษาอังกฤษไม่ลึกซึ้งถึงขนาดงานวรรณกรรมใช่ไหมกำลังแปลใหม่ไปได้ครึ่งเล่มนะครับจะเป็น Odyssey ของ Homer แบบที่แปลมาแล้วแต่จะเพิ่มบรรทัดให้มากขึ้นไม่ใช่เคร่งครัดอยู่กับภาษากรีกกี่บรรทัดอันนี้ก็จะกี่บรรทัดกี่คำกี่พยางค์นะกี่วลีไม่เอาแล้วก็จะเพราะว่าบางอย่างที่จะต้องเติมนะครับเดี๋ยวแกพิมพ์เสร็จน่าจะเป็นปีหน้าเราก็ต้องซื้อมาอ่านอีกสนุกครับถึงไม่ดูหนังก็ได้อ่านหนังสือเพิ่มเติมนะดูหนังก็ได้ครับลูกชายผมเมื่อวานบอกว่าจะไปดูรอบสองนะครับพวกที่เขาทำหนังมืออาชีพทางเนี้ยเขาจะไม่ได้สนใจหนังสือมากแต่ก็ดูหนังทำยังไงแล้วแต่ท่านไปดูนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเอาละครับตอนนี้15นาทีที่เหลือที่จะทำนะในวันนี้ก็คือว่าผมจะอ่านข้อความบทที่1แล้วกันนะครับจากหนังสือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชมรดกธรรมนำสู่มรดกโลกภาพลักษณ์จากวรรณกรรมมีหลายบทอยู่เพราะมัน250หน้านะครับเอาบทที่1แล้วกันเราจะได้เข้าใจถึงความยิ่งใหญ่และความพยายามของการนำเรื่องนี้ไปสู่ยูเนสโกเพื่อให้ได้เป็นมรดกโลกผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นผลงานนำแล้วกันนะครับยกให้ราชภัฏนครที่เดียวเดี๋ยวที่อื่นเขาจะน้อยใจเอานักประวัติศาสตร์ทั้งประเทศไทยล่ะช่วยกันผลักดันส่วนงานเป็นทางการที่วิเคราะห์ออกมาเป็นงานวิจัยเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์วิมลคำศรีวัดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชบทที่หนึ่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชมรดกธรรมนำสู่มรดกโลกความนำประเทศไทยได้ส่งแหล่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นไปที่ศูนย์มรดกโลกยูเนสโกปารีสและได้มีการประกาศในเว็บไซต์ศูนย์มรดกโลกเมื่อวันที่28สิงหาคม2555ต่อมาในการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยที่37เมื่อวันที่21มิถุนายน2556ณประเทศกัมพูชารับรองการเสนอชื่อวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชประเทศไทยให้อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นวงเล็บ tentative list ก็คือบัญชีเบื้องต้น tentative ก็ว่าที่นะครับอยู่ในบัญชีที่อาจจะได้รับการรับรอง tentative ในวาระการประชุม 8A เพื่อเข้าสู่กระบวนการให้ประเทศผู้เสนอดำเนินการจัดทำรายละเอียดของแหล่งนี้เพื่อนำเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่จะประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในทางวัฒนธรรมต่อไปดังนั้นประเทศผู้เสนอจะต้องจัดทำรายละเอียดซึ่งรวมทั้งแผนการบริหารจัดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อการสืบสานความเป็นมรดกโลกรายละเอียดเหล่านี้จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกให้พิจารณาการประชุมในการประชุมครั้งต่อไปหากเห็นชอบตามรายละเอียดจึงประกาศให้เป็นมรดกโลกอย่างที่ประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่เราเสนอไป

0: แต่2555นะครับเสนอไป55นะครับตอนนี้69 14ปีนะครับประกาศอย่างเป็นทางการขึ้นบัญชีรอการพิจารณาเนี่ย56นะครับก็13ปีอย่างเป็นทางการ14ปีตั้งแต่นับปฏิทินเวลาเริ่มต้นกว่าจะเสร็จถึงเมื่อวานนี้ที่ให้พวกเราฉลองภูมิใจนะครับผมยังบอกว่านี่เป็นของพระขวัญหรือของขวัญให้ในหลวงของเราอย่างชัดเจนแน่นอนโดยเหตุบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือบุญบารมีของพระสยามเทวาธิราชคนไทยเราก็จะชอบค้นหาอำนาจศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นะครับผมก็เช่นเดียวกันเป็นคนไทยแบบดั้งเดิมนะครับโอเคนะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งที่จะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวไม่มีความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องขอบเขตที่จะกำหนดความเป็นแหล่งวัฒนธรรมได้ให้แคบลงอีกก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่เป็นศาสนสถานและเป็นพุทธสถานหรือศาสนสถานในพระพุทธศาสนา 2. ศาสนสถานในพุทธศาสนาที่จะเป็นมรดกโลกได้จะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรอาจารย์อมราศรีสุชาติเมื่อปี2556ในหน้า21 23เขียนไว้ในหนังสือของท่านนะครับสาระสำคัญเรื่องแหล่งมรดกโลกที่เป็นศาสนสถานในพระพุทธศาสนาโดยยกตัวอย่างแหล่งมรดกโลกมา28แหล่งที่นำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกและได้รับการพิจารณาว่าเข้าเกณฑ์สมควรต่อการได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกไว้ดังนี้เกณฑ์ที่ใช้พิจารณามีทั้งหมด10ข้อศาสนสถานขอประทานโทษอาจารย์ท่านใช้สระอานะฮะศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกบางแหล่งเข้าเกณฑ์เพียงข้อเดียวแต่บางแหล่งเข้าเกณฑ์หลายข้อซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการมรดกโลกกำหนดไว้หากแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมหรือแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแหล่งใดแหล่งหนึ่งมีคุณค่าความสำคัญที่ตรงกับหลักเกณฑ์เพียงข้อหนึ่งข้อใดหรือมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์อย่างน้อย1ข้อคณะกรรมการมรดกโลกจึงจะประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกได้อันนี้เป็นอ้างจากหนังสือสำนักโบราณคดีกรมศิลปากรหน้า23พ.ศ.2554ผมจะข้ามการอ้างอิงไปแล้วกันเอาเป็นว่าเป็นเอกสารอ้างอิงวิชาการสรุปตรงนี้คือว่าจะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะหรือว่าจะเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติก็มี2แบบนะครับถ้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนี่ยถ้าเป็นศาสนาสถานเนี่ยข้อกฎเกณฑ์ต่างๆมันก็ยิ่งดีมันยิ่งแคบเข้ามาอีกการพิจารณาก็ยิ่งดีแล้วก็เท่าเกณฑ์ข้อเดียวก็พอวันของเราเนี่ยคือศาสนาสถานในพระพุทธศาสนาเข้าเกณฑ์ข้อเดียวก็ได้แล้วคณะนักวิจัยทั้งหลายก็จึงหาคุณสมบัติให้ตรงตามหลักเกณฑ์อย่างน้อยหนึ่งข้อนะครับอันนี้เป็นเอกสารจากกรมศิลปากรที่อ้างอิงเกณฑ์มรดกโลก10ข้อมีสาระสำคัญดังนี้1เป็นตัวแทนผลงานที่เป็นเลิศของการสร้างจากอัจฉริยะของมนุษย์2เป็นการแสดงถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของมนุษย์ตามกาลเวลาหรือในวัฒนธรรมด้านใดด้านหนึ่งของโลกในการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมหรือทางเทคโนโลยีศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณการออกแบบผังเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์3มีความโดดเด่นเฉพาะหรืออย่างน้อยเป็นหลักฐานที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ยังคงอยู่หรือสูญหายไปแล้ว4เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของรูปแบบสิ่งก่อสร้างลักษณะทางสถาปัตยกรรมหรือเทคโนโลยีโดยรวมหรือภูมิทัศน์ที่แสดงถึงภาพของลำดับความสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์5เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเพณีการตั้งถิ่นฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือทะเลที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมได้วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งหรือมากกว่าหรือความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความเปราะบางต่อผลกระทบและไม่สามารถแก้ไขให้กลับคืนมาได้เกณฑ์ที่6มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือเห็นได้ชัดเจนกับเหตุการณ์หรือประเพณีที่ยังคงอยู่หรือความคิดหรือความเชื่องานศิลปกรรมและวรรณกรรมที่มีความสำคัญโดดเด่นเป็นสากลวงเล็บในข้อนี้ควรได้รับการพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์ข้ออื่นนะครับข้อ6อย่าลืมนะครับได้ข้อเดียวก็ได้เป็นมรดกโลกแล้วมีทั้งหมด10ข้อนะครับส่วนข้อ6เนี่ยไปผูกกับข้ออื่นข้อ7เป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญหรือเป็นพื้นที่พิเศษที่มีความงดงามตามธรรมชาติและมีความสำคัญทางด้านสุนทรียศาสตร์ ข้อ8เป็นตัวอย่างอันเด่นชัดที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นตัวแทนของสถานภาพสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของโลกรวมทั้งข้อมูลของสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อกระบวนการทางธรณีวิทยาสภาพภูมิประเทศหรือสภาพทางกายภาพทั้งแผ่นดินทะเลหรือแหล่งน้ำข้อ8นะครับเห็นว่า10ข้อเนี่ยมันคลุมทั้งมรดกโลกวัฒนธรรมกับธรรมชาตินะครับเอาข้อใดข้อ1ก็ได้ละ8แล้วนะครับ9เป็นตัวอย่างอันเด่นชัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของลักษณะหรือแหล่งที่เกิดจากกระบวนการทางระบบนิเวศและชีววิทยาที่มีวิวัฒนาการและพัฒนาการของสภาพภูมิประเทศแหล่งน้ำชายฝั่งทะเลระบบนิเวศทางทะเลรวมทั้งแหล่งความหนาแน่นของพืชและสัตว์10เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่สำคัญและมีความหมายต่อชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่หายากอันควรค่าแต่การแก่การอนุรักษ์ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงระบบนิเวศทางทะเลและแหล่งรวมความหนาแน่นของพืชและสัตว์การประกาศให้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมหรือแหล่งมรดกทางธรรมชาติแห่งหนึ่งแห่งใดเป็นมรดกโลกนั้นคณะกรรมการมรดกโลกจะต้องพิจารณาว่าเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมหรือแหล่งมรดกทางธรรมชาติที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของมรดกโลกดังนี้แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของมรดกโลกในข้อ1ถึง6อย่างน้อย1ข้อที่อ่านไปเมื่อกี้นะครับและมีการประเมินคุณค่าความสำคัญของแหล่งโดยองค์กรหน่วยงานมีชื่อเรียกย่อว่า ICOMOS ICOMOS อันนี้กรมศิลปากรอธิบายไว้เมื่อตอนที่สีเทพเราได้นะก็ไอ้เจ้า ICOMOS ครับตัวการสำคัญหลักเกณฑ์ของเขานะครับต่อไปเป็นข้ออธิบายข้อใหญ่ข้อที่3นะครับของเอกสารเล่มนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชมีคุณลักษณะตามเกณฑ์การเป็นแหล่งมรดกโลกข้อใดบ้างจากบัญชีรายชื่อเบื้องต้นที่ได้รับการรับรองของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยที่37เมื่อวันที่21มิถุนายน2556ที่กัมพูชาก็พบว่ามีลักษณะตามเกณฑ์เป็นแหล่งมรดกโลก3ข้อคือข้อ1ข้อ2และข้อ6ครับข้อเดียวก็พอนะครับแต่1 2และ6เลยนะครับนะฮะในขั้นตอนแรกนะรัฐภาคีจะต้องทำการสำรวจแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติวัฒนธรรมที่สำคัญของตนภายในขอบเขตอำนาจการปกครองของประเทศนั้นผมอ่านข้อ1ข้อ2ข้อ6ตามอีกทีดีกว่าก่อนจบรายการว่า1นะ2และ6นะครับเป็นอย่างไร1วัดพระมหาธาตุเป็นตัวแทนผลงานที่เป็นเลิศของการสร้างจากอัจฉริยะของมนุษย์1นะครับ1ก็พอแล้วนะครับกับมีแถมอีกคือ2แสดงถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของมนุษย์ตามกาลเวลาหรือในวัฒนธรรมด้านหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งของโลกในการพัฒนาสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีศิลปะสถาปัตย์โบราณออกแบบผังเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์สองแล้วนะครับเกินความจำเป็นแล้วหนึ่งไม่พอสองอีกแล้วก็หกวัดพระมหาธาตุมีความสัมพันธ์โดยตรงหรือเห็นได้ชัดกับเหตุการณ์หรือประเพณีที่ยังคงอยู่นี่ครับ living civilizationวัฒนธรรมอารยธรรมที่ยังคงมีชีวิตอยู่นั่นเลยนะครับที่นครศรีธรรมราชวัดพระมหาธาตุเป็นวัฒนธรรมประเพณีเหตุการณ์ที่ยังมีชีวิตยังคงอยู่มีความคิดความเชื่องานศิลปกรรมและวรรณกรรมที่มีความสำคัญโดดเด่นเป็นสากลในข้อนี้ต้องพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์อื่นเพราะเรามี1 2 6ครับเกินคุณสมบัติเบื้องต้นจึงไม่แปลกที่ได้รับการประกาศหรือ inscription จากยูเนสโกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยแล้วก็รวมกันทั้งหมดเป็นแหล่งที่9นะครับที่ประเทศไทยมีอยู่ทั้งแบบธรรมชาติแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมแต่ผมอันนี้ผมนั่งภูมิใจเล็กๆอยู่ด้วยตัวเอง 2-3 วันที่ผ่านมา4วันแล้วนะครับว่าวัดเดียวเนี่ยเหรอโลกยอมรับว่าเป็นมรดกของมนุษยชาติก็นี่ไงครับ1 2และ6เป็นตัวแทนผลงานที่เป็นเลิศของการสร้างจากอัจฉริยะของมนุษย์2แสดงถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของมนุษย์ตามกาลเวลาในวัฒนธรรมด้านหนึ่งด้านใดของโลกพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสถาปัตย์ออกแบบผังเมืองออกแบบภูมิทัศน์และมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ประเพณีที่มีอยู่ในปัจจุบันความเชื่องานศิลปะวรรณกรรมวัฒนธรรมทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นก็กลับมาดูภาพเยอะแยะไปหมดที่ยูเนสโกพิมพ์ให้ชาวโลกได้เห็นโอเคที่จริงมันจะเป็นหมื่นเป็นแสนภาพก็ได้แต่ว่าภาพเหล่านี้ผมเอาขึ้นจอเนี่ยที่มีทั้งหมดนะครับ2ภาพ4ภาพ6 19 11 11ก็22ภาพที่สวยหมดนะครับนี่คือบางส่วนที่สะท้อนให้เห็นว่า1 2 6นะคุณสมบัติของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชจึงได้กลายเป็นมรดกโลกดังที่กล่าวมาแล้วนี่ก็เป็นการอ่านเกณฑ์10ข้อแล้วเราเข้า3ข้อก็บอกแล้วข้อเดียวก็พอนะครับมันก็ติดต่อศึกษาสื่อสารพิจารณาประชุมกันไปต่อเนื่องมา10กว่าปีนะครับเรื่อยมาตั้งแต่อาทิตย์สว่า2556ที่มีการประชุมสมัยที่37เมื่อวันที่21มิถุนายนประเทศกัมพูชาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับในที่สุดแล้วบัญชีเบื้องต้นก็กลายเป็นบัญชีสุดท้ายที่คนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งมากๆนักคิดนักศึกษาประวัติศาสตร์นักวิจัยของไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชก็ขอแสดงความยินดีต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยและประเทศไทยของเราแล้วก็ขอพระเจ้าอยู่หัวพระเชษฐาเกล้าเจ้าอยู่หัวจงทรงพระเจริญในวันที่พระองค์มีพระชนมายุ74พรรษาวันนี้มันไม่มีอะไรจะมีความสุขไปกว่าวัดเดียวของสยามประเทศและประเทศไทยเป็นมรดกโลกวัดเดียวนะครับแต่วัดในวัดนั้นมันมีชีวิตมีประวัติศาสตร์ก็กว้างนะครับแล้วก็มีโบราณสถานมีสิ่งต่างๆถ้าเดินไปผมว่าต้องให้หลวงพ่อหรือไกด์ใครอธิบายหรือเอาหนังสือเล่มนี้ติดตัวไปนะครับต้องดาวน์โหลดเอานะครับอย่าลืมท่านต้องการอ่านจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจนะครับสามารถหาอ่านดาวน์โหลดได้หนังสือชื่อวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชมรดกธรรมนำสู่มรดกโลกข้างในยังมีรายละเอียดอีกไม่รู้กี่บทเลยผมทำได้แต่เพียงเท่านี้ในวันนี้นะครับขอนครศรีธรรมราชจงเจริญรุ่งเรืองยั่งยืนต่อไปเคียงคู่กับชาวไทยและวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารวันนี้โชคดีและสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะMCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
4: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: 96.5 FM 13 Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยธ ทศมิตรวิสิตศรีประสบไทยล้วนจ

0: บ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
1: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
2: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
2: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @Thinking Radio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะวันนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2569วันนี้เป็นวันเริ่มต้นวันหยุดยาววันเฉลิมพชนมพรรษานะคะวันนี้ดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
4: สวัสดีค่ะสังคมาสารวัตรค่ะ
3: ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้บิ๊กสตอรี่ค่ะอยากชวนคุณผู้ฟังไปติดตามการรายงานสืบสวนสอบสวนนะคะที่ทางฝั่งยุโรปเนี่ยนักข่าวยุโรปก็ทำกันแล้วพบว่าทุนจีนแฝงในบริษัทสัญชาติ British Virgin นะคะเข้าไปเป็นเจ้าของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆในยุโรปอ่ะคุณสังกมาพอเห็นข้อมูลแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องติดตามนะคะแล้วก็ยังมีการเหตุโลกวันนี้นะคะที่มีการเตรียมประท้วงนโยบายรัฐบาลทรัมป์ถูกงบนะคะปีกว่าแล้วก็ทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยตัวเลขที่ประเมินเนี่ย6ล้านคนนะคะแต่วันนี้ก็จะมีการรายงานตัวเลขล่าสุดด้วยแล้วก็เรื่องนักจิตวิทยาห่วงการเลี้ยงเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กผู้ชายในยุคดิจิตอลเนี่ยมันอันตรายจริงๆแล้วก็ยังมีเรื่องของนักวิทยาศาสตร์จีนนะคะปกปิดเคสเด็กตายกรณีหลังเข้ารับการรักษาเรื่องยีนระดับทดลองนะคะจีนเทอราปีนี่แหละค่ะแล้วก็แฟชั่นเด็กรุ่นใหม่ฟื้นรถรุ่นคุณปู่เป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นที่สิงคโปร์ค่ะมีเรื่องน่าตกใจเมื่อพบว่าเด็กวางแผนก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนไปกันเลยค่ะ
5: World Update
4: ค่ะสิงคโปร์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ขายประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่ปรากฏว่าข่าวที่ปรากฏขึ้นในช่วงเมื่อวานจนต่อเนื่องวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆเพราะว่าอะไรทางหน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะได้รับแจ้งจากนักเรียนนะคะเรียกว่าจะเป็นพลเมืองดีก็ได้นะคะมาบอกว่าเอ๊ะมีเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่เขารู้สึกว่ามีความหลงไหลในความรุนแรงของกลุ่มหัวรุนแรงที่เป็นเรียกว่าอะไรดีนะคะไอซิสนะกลุ่มไอซิสนะคะมันก็เลยทำให้วัยรุ่นทั้งหมดเนี่ย3คนนะคุณกนิกาคุณผู้ฟังคะและอายุเนี่ยอยู่ระหว่างอายุ14ถึง19ปีกลายเป็นว่าเขาใช้คำว่าอย่างนี้เขาใช้คำว่า self radicalize มันหมายถึงว่าเป็นการชักจูงให้ตัวเองเนี่ยมีแนวคิดสุดโต่งคือก็ไม่ได้มีใครมาแบบว่ามาชักจูงอะไรเป็นหลักด้วยซ้ำแต่ตัวเองเนี่ยไปสนใจแล้วก็พัฒนาความรู้สึกสุดโต่งรุนแรงแล้ว3คนเนี่ยก็วางแผนนะจะโจมตีสิงคโปร์โดยคนหนึ่งอายุ14ก็โชคดีมากคือเขากำลังจะวางแผนก่อเหตุที่โรงเรียนของตัวเองใช้ความรุนแรงถ้าดูในภาพประกอบเนี่ยก็จะมีทั้งมีดทั้งแผนการที่จะแบบใช้ความรุนแรงไล่แทงผู้เด็กๆนักเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะคะคนนี้อายุแค่14นะแล้วก็ถูกเรียกว่าทลายแผนได้ถูกจับกลุ่มในช่วงเดือนพฤษภาคมพูดง่ายๆว่าแค่1เดือนเท่านั้นเองก่อนที่เขาจะก่อเหตุบุดหวิดจริงๆนะคะแล้วคนนี้เนี่ย เขาก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าโอ้โหหลงไหล

0: ที่กลุ่มก่อการร้ายไอซิสวาดภาพเป็นมือปืนกลาดยิงหมู่เป็นบุคคลต้นแบบเลยแล้วบอกจะปิดเทอมจะทำยังไงช่วงเดือนมิถุนายนนี้เลยกันดิกาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นหน่วยงานด้านความมั่นคงของสิงคโปร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตกใจไปเห็นแผนการคิดนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยอายุต่ำกว่า18ปีนอกจากนี้ยังเห็นเลยนะคะว่าเขาเนี่ยมีเป้าหมายรวมถึงครูแล้วก็นักเรียนซึ่งอันนี้ต้องละเอียดอ่อนมากๆนะคะสิงคโปร์เองก็ละเอียดอ่อนมากๆก็คือแผนที่จะโจมตีจะเล่นงานเฉพาะคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยแล้วตัวเด็กคนนี้ก็เขียนแถลงการยาว21หน้าถึงรายละเอียดทั้งหมดนะคะโดยที่ตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาตินะคะนายชามุกัมเนี่ยเขาถึงออกมาแถลงข่าวเลยบอกอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วเข้าใกล้การลงมือจริงมากๆเลยตัวเขาเองเนี่ยนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีแค่มหาดไทยของบ้านเราด้วยนะชามุกัมบอกเลยนะคะบอกว่าเราจะต้องทำงานให้ถูกต้องทุกครั้งเพราะว่าถ้าสำเร็จเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็จะเสียหายมากๆโดยสรุปแล้วนะคะก็แปลว่าตัวของการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดค่ะคุณกันนิกาคุณผู้ฟังคะจนทำให้ผู้คนในสังคมตั้งคำถามว่านี่เกิดอะไรขึ้นนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าโชคดีมากเลยมีคนที่เป็นโรงเรียนสังเกตเห็นสัญญาณผิดปกตินะคะว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ดูมีความคิดรุนแรงมากขึ้นก็เลยได้แจ้งเหตุเข้ามาก่อนส่วนอีกคดีนึงเนี่ยเป็นนักนี่ระดับอุดมศึกษาและอายุ19ปีอันนี้หนักเข้าขั้นจะไปโจมตีทหารในกองทัพสิงคโปร์ที่ประจำอยู่ที่ฐานทัพอากาศเซมบาวังนะคะแล้วก็บอกว่าจะทำยังไงรู้ไหมจะโจมตีนักศึกษากลุ่มที่เป็น LGBTQ ในสถาบันการศึกษาที่เขาเรียนอยู่ด้วยมันก็ไม่ชอบกลุ่มหลากหลายทางเพศคนนี้เขาระบุชื่อได้นะคะก็เพราะอายุ19แล้วตันจุนเจียนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยก็พยายามที่จะใช้วิธีการโจมตี DDoS นะคะคือโจมตีทางไซเบอร์คือเว็บไซต์ของมุสลิมด้วยกันเองเขาก็ไปโจมตีคุณกันนิกาคิดดูแล้วกันคือถ้าไม่ตรงกับความคิดเขาเนี่ยถือว่าผิดหมดเลยแล้วก็ใช้วิธีการเวลาเด็กรุ่นใหม่เนาะเก่งด้วย IT ด้วยใช้วิธีการส่งข้อมูลมหาศาลไปยังเซิร์ฟเวอร์ก็แปลว่าผู้ใช้งานที่เข้าไปในเว็บไซต์มุสลิมที่สอนแนวทางสายกลางหรือแนวทางที่รอมชอมปณีประนอมก็เข้าเป็นติดตามดูเว็บไซต์อันนั้นไม่ได้คือเจ้าตัวคนก่อเหตุในตันจุนเจียเนี่ยต้องการที่จะให้คนเนี่ยเชื่อในความรุนแรงแบบที่เขาเชื่อนะคะจากนั้นเนี่ยเดือนเมษายนก็ถูกควบคุมตัวส่วนอีกคนนึงเป็นนักศึกษาแค่ม.4เองนะอายุ15ปีก็เตรียมที่จะใช้วิธีการก่อเหตุด้วยระเมิดเอาวิธีการแบบเด็กวัยรุ่นเนี่ยคุณกนิกาแต่ว่าไปศึกษาค้นคว้าเป็นระเบิดหม้อแรงดันเขาใช้ศึกษาวิธีผลิตทางอินเทอร์เน็ตนะคะจินตนาการจะก่อเหตุยังไงต้องมีผู้เสียชีวิตเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านของหน่วยงานความมั่นคงสิงคโปร์เขาวิเคราะห์เลยนะคะ ISD บอกว่า3คนนี้แน่วแน่ที่จะใช้ความรุนแรงอย่างแน่นอนแต่ว่าอยู่ในระดับที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นตอนนี้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าคนรุ่นใหม่เยาวชนกลายเป็นคนหัวรุนแรงแล้วพวกเนี้ยใช้วิธีการศึกษาจากอินเทอร์เน็ตหมดเลยนะคะด้วยเหตุนี้ก็ได้มีการเชิญสมาชิกครอบครัวกลุ่มแชทเพื่อนนะคะแล้วก็ร่วมกันนะคะที่จะมีการวางแผนในสังคมร่วมกันอย่างไรอันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ก่อนหน้านี้นะคะมันมีการชักจูงผ่าน Roblox นะฮะที่ให้เด็กอายุ12ปีเท่านั้นก่อเหตุด้วยอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์ค่ะคุณกนิกาสรุปแล้วก็คือว่าเขาห่วงในเรื่องการจัดการเรื่องนี้ด้วยค่ะคุณกนิกาเพราะว่า
1: คือ Roblox ที่เขาเรียกว่าซ่องสุมกันเนี่ย Roblox เนี่ยมันเป็นเกมใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ก็คือไปหาพรรคพวกในเกมเผยแพร่ความคิดในเกมโอ้น่า
0: ถูกต้องกนิกาเขาบอกเลยบอกว่าเด็กอายุ14เนี่ยโดนชักจูงเพราะ Roblox เนี่ยแหละค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องแรกค่ะค่ะวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะบ้านเราที่28เนอะที่ฝั่งบราซิลเมืองริโอเดจาเนโรเนี่ยก็ใกล้ๆน่าจะเป็นวันที่27แล้วนะคะก็เป็นการเริ่มต้นการประชุมเอสโลกครั้งที่26นะคะเรียกว่า 26 International AIDS Conference นะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมเขาเรียกว่า High Level ผู้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติที่ทำงานเรื่อง HIV กับ AIDS นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการประชุมตลอด26ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ทำให้การงานวิจัยต่างๆแล้วก็งบประมาณนะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือการคิดค้นยานะคะสำหรับผู้ติดเชื้อหรือทำให้ยาราคาถูกคนเข้าถึงได้มากขึ้นเนี่ยมันก็ช่วยให้ผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเอสเนี่ยก็ไม่เป็นเหลือแค่ผู้ติดเชื้อเท่านั้นนะคะไม่ได้ต้องถึงกับล้มหายตายจากแต่ว่าคุณสังกมาคะคือตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนาะถ้าเราจำกันได้เรื่องแรกก็คือการระงับเงินทุนช่วยเหลือต่างประเทศ90วันซึ่งตอนนั้นเนี่ยในปี2568เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือทาง UNAIDS เนี่ยก็มีการประเมินเนาะว่าตัวเลขมันน่าจะเลวร้ายนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าการประเมินตอนนั้นเป็นยังไงผมว่าวันนี้ก็จะมีการรายงานผลออกมานะคะซึ่งเป็นผลล่าสุดนะที่ตั้งแต่ปี2025เนี่ยจนถึงปีล่าสุดว่าผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลทรัมป์เป็นยังไงนะคะแต่ว่าทางฝั่งขององค์กรพัฒนาเอกชนเครือข่ายผู้ติดเชื้อต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะประท้วงเนาะประท้วงในงานนั่นแหละแล้วก็ไปที่บูธของของสหรัฐอเมริกาบริษัทยาของสหรัฐอเมริกานะคะเรื่องนี้เนี่ยเพื่อที่จะเหมือนกับคล้ายๆฉีกหน้ากากอะว่ามันมีคนจำนวนมากที่เสียชีวิตจากนโยบายของคุณนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าเมื่อปีที่แล้วนะการประเมินของทาง UNAIDS เนี่ยจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับเงินทุนช่วยเหลือต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะเรื่องแผนฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อบรรเทาปัญหาเอสหรือว่าเพฟ้าเนี่ยนะคะซึ่งองค์กรนี้เนี่ยให้การสนับสนุนผู้ติดเชื้อคือให้ยาเนี่ยประมาณมากกว่า20ล้านคนคุณสังมาคิดเป็น2ใน3ของทั้งโลกอ่ะนะคะทีนี้การรับเงินทุนเนี่ยระงับเงินทุนเนี่ยตอนแรกนึกว่า90วันแต่ในที่สุดเนี่ยก็ดูเหมือนจะยกเลิกไปเลยยกเว้นประเทศไหนที่เนี่ยเคยเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังว่าให้ทรัมป์เข้าถึงแร่แร่เอิร์ธอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะได้รับการต่อโครงการนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขแล้วล่ะแต่เอาเป็นเรื่องการกดดันทางการเมืองการกดดันทางเศรษฐกิจซึ่งมากกว่านะคะซึ่งจากการประเมินของ UNAIDS เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าการยกเลิกทุนสนับสนุนของทรัมป์เนี่ยอย่างในกรณีของเอธิโอเปียเนี่ยมีกลุ่มคณะทำงานสาธารณสุข 5,000 รายสัญญาจ้างของพวกเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับการได้รับเงินทุนจากสหรัฐนะคะซึ่งการระงับเงินทุนก็หมายความว่าถูกยกเลิกสัญญาจ้างลามไปถึงเสมียนด้านข้อมูลอีก 10,000 รายนะคะแล้วก็การระงับนี้เนี่ยก็ทำให้เรียกว่าทำให้น่าจะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างสูงเลยนะคะคือโครงการเพฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงสมัยบุชผู้ลูกเนาะก็จะมีทั้งยาต้านไวรัสเพื่อบำบัดการรักษาคนท้องที่มี HIV เพื่อป้องกันไม่เชื้อเนี่ยแพร่จากแม่ไปสู่ลูกคุณสังกมามีคนที่อยู่ภายใต้โครงการนี้รับยาอยู่เนี่ยประมาณ 670,000 กว่าคนน่ะคิดดูแล้วกันว่าการที่ทรัมป์ระงับตั้งแต่เมื่อปีก่อนเนี่ยนะคะก็ทำให้ทารกเนี่ยประมาณ 135,000 คนเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ HIVซึ่งก็จะเป็นผู้ติดเชื้อในที่สุดนะคะซึ่งจากการประเมินแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าน่าจะทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยมากถึง6ล้านคนเลยทีเดียวซึ่งวันนี้จะมีการรายงานอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเป็นการประเมินต่อจากที่ก่อนที่จะยกเลิกเนาะแล้วก็ใกล้ๆช่วงที่ยกเลิกไปได้แค่ไม่กี่วันแล้วตอนนี้เหตุการณ์มันผ่านมาปีกว่าอย่างในประเทศไทยเนี่ยหลายโครงการเลยนะคะที่รับทุนของสหรัฐอเมริกาแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในสภากาชาดนะคะอันนั้นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ว่าผู้ติดเชื้อบ้านเราเนี่ยอันนี้ก็เข้าระบบหลักประกันสุขภาพอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกการประท้วงหนึ่งหรือว่านิทรรศการหนึ่งที่น่าสนใจในงานเอสโลกเนี่ยคุณสังคมา คุณผู้ฟังคะถ้าได้ชมอยู่ทางไลฟ์เนี่ยก็จะเห็นเลยก็เขียนว่า healthcare is a right ก็คือการสาธารณสุขเนี่ยเป็นสิทธิ์นะคะ not a luxury ก็คือมันไม่ใช่เรื่องของหรูหราฉะนั้นยาต้องเป็น public goods ก็คือสินค้าเพื่อคุณธรรมเนาะก็ทำให้คนเนี่ยเข้าถึงได้เขายกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นยานะคะยา HIV เนี่ยคือต้นทุนเนี่ยมันแค่$25เท่านั้นน่ะแต่บริษัทเนี่ยขายนะคะบริษัทกิเลียดเนี่ยขายถึง $28,000คุณสังกมาฉะนั้นเนี่ยสัญลักษณ์ที่เขาทำคือเม็ดยาแต่เป็นลูกทองอ่ะเหมือนทำมาจากทองอ่ะนะคะก็ทำให้เห็นว่าคนอ่ะมันเข้าไม่ถึงยาหรอกนะคะถ้าคุณยังตราบใดที่แบบตั้งราคาแล้วถ้าจะมาอ้างว่าโอ้เขาลงทุนไปเยอะจริงๆแล้วลงทุนมันเป็นเงินเรียกว่าเป็นเงินภาษีของประชาชนที่ไปสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทำ R&D นะคะแต่พวกคุณมาซื้อสิทธิ์ไปเพื่อผลิตแล้วก็โก่งราคาทำให้นึกถึงเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังตอนที่ดิฉันเล่าเรื่องสิทธิข้าราชการเนาะที่ในการรักษาพยาบาลเนี่ยประเด็นหนึ่งเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องการปักปากกาที่เรียกว่าสี่ยี่ห้อล่อไป 2,000 กว่าล้านใน1ปีนะงบประมาณแผ่นดินเนี่ยเสียให้กับค่าปากกาเนี่ยนะคะลดความอ้วนแต่ยังมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการใช้ยาชื่อสามัญกับยาต้นแบบนะคะคุณสังกมาคะคือค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการเนี่ยประมาณซักอยู่ที่ประมาณสัก 72.5% ที
0: ่
1: ไปซื้อยาต้นแบบ
0: ยาสามัญกับยาต้นแบบนี่คืออะไรคะคุณกันนิกา
1: คือยาที่รักษาได้เหมือนกันหมายถึงว่าถ้าในตัวเดียวกันอาเรียนยกตัวอย่างพาราเซตามอลเนี่ยมันจะมีตั้งหลายยี่ห้อใช่ไหมแต่ถ้ามันต้นแบบเนี่ยมันอาจจะเป็นยี่ห้อที่เม็ดละบาทกว่า2บาทอย่างเงี้ยแต่ถ้าเม็ดละ10ซางเนี่ยก็คือยาชื่อสามัญที่หลังจากที่เขาหมดสิทธิบัตรแล้วเจ้าอื่นก็ผลิตได้นะคะทีนี้เนี่ยก็จริงๆมันมียาหลายตัวเนี่ยของยาเนี่ยโดยเฉพาะยารักษาโรค NCD เนี่ยมันมียาชื่อสามัญอยู่แต่ว่าระบบข้าราชการเนาะเขาก็จะคุยกับหมอแล้วก็คงอยากได้แบบโอ้ยเอาดีที่สุดนะคะซึ่งจริงๆแล้วดีที่สุดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะเพราะว่าบางตัวบางยาบางตัวเนี่ยมันใหม่เกินไปอย่างที่เคยเอามาเล่าให้ฟังที่ยาของ GSK นะคะเมื่อหลายปีก่อนที่เป็นยารักษาเบาหวานคุณสังกมาคือโอ้โหข้าราชการใช้จำนวนมากเลยนะทั้งที่เป็นยาที่เพิ่งเข้าใหม่นะคะแล้วสรุปเป็นยังไงตอนหลังในสหรัฐอเมริกาต้องยกเลิกยาตัวนั้นไปเพราะว่านอกจากเป็นรักษาเบาหวานมันแถมหัวใจมาด้วยอย่างเงี้ยครบบางครั้งเนี่ยมันคือมันใหม่เกินไปที่ความซับซ้อนผลกระทบเนี่ยยังไม่มีทีนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยยาต้นแบบมันก็จะมีราคาแพงใช่ไหมคะพวกยาออริจินอลเนี่ยของประเทศไทยนะคะในระบบกับประกันสุขภาพของข้าราชการเนี่ยก็คือรักษาพยาบาลข้าราชการใช้ยาต้นแบบไปถึง 72% คุณสังกมาในขณะที่ยาชื่อสามัญเนี่ยก็อยู่แค่ 27% แต่ว่าบัตรทองเนี่ยรักษาคนมากกว่าเนาะแล้วก็ดูแลประชาชนได้เนี่ยไม่ได้ต่างกันนะคะบัตรทองเนี่ยใช้บัตรยาออริจินอลเนี่ยถึง 70% ก็คือยาต้นแบบเนี่ยมันบางตัวมันจำเป็นต้องใช้จริงเพราะมันยังไม่หมดสิทธิบัตรมันยังไม่มีตัวทางเลือกเนี่ยเขาใช้อยู่ที่ประมาณ 30% เท่านั้นฉะนั้นก็รักษาพยาบาลผู้คนเนี่ยได้ในราคาที่สามารถควบคุมได้นะคะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่2ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องโลกดิจิทัลนะคะเรื่องของเกมเรื่องของความรุนแรงเรื่องของการเชื่อมโยงในการเลี้ยงดูเยาวชนนะคะกันนิกาก็อย่างบ้านเราเนี่ยเราก็จะเห็นเคสที่แบบว่ามีการทำร้ายผู้สูงอายุโดยเด็กเยาวชนรวมตัวกันทำแล้วก็จะคิดว่าเกิดขึ้นได้ยังไงและทุกครั้งที่เกิดขึ้นเราก็จะได้ยินการสัมภาษณ์ของครอบครัวว่าลูกฉันเป็นคนดีถูกไหมกันนิกาประเด็นมันก็คือว่ามีนักจิตวิทยาเนี่ยกลุ่มที่ชื่อว่า Common Sense Media Report นะคะเขาเนี่ยไปศึกษาเจาะเฉพาะกลุ่มเด็กผู้ชายที่อยู่ในโรค Digital White เขาใช้คำนี้เลยนะคะ Digital White ที่แปลว่าแบบป่าเถื่อนในโลกดิจิตอลเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่ายุคนี้เด็กผู้ชายเนี่ยลำบากนะเพราะว่าเขาอยู่ในโลก ที่เสมือนจริงแล้วในโลกใบนั้นเนี่ยมันเป็นโลกที่ไม่เหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่ในยุคเจนก่อนหน้านี้สอนลูกแล้ววิธีคิดแบบนี้มันก็เลยทำให้บ่มเพาะทั้งเรื่องความรุนแรงเรื่องของจิตวิทยาต่างๆที่พ่อแม่เนี่ยไม่เคยรู้เลยถ้าใครจำได้เนี่ยในรายการเราดิฉันจะนำหนังเรื่อง Adolescence นะคะที่เกี่ยวกับเยาวชน Netflix เนี่ยมาเล่าบ่อยๆเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงก็คือเด็กผู้ชายที่ดูหน้าใสๆมากนะคะม.ต้นไม่น่าเชื่อว่าจะก่อเหตุฆาตกรรมเด็กผู้หญิงที่ตัวเองไปหลงชอบได้ซึ่งก็มาจากการถูกกระบวนการในโลกดิจิตอลในเกมในกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะคุณกันนิกาคุณผู้ฟังทำให้เด็กผู้ชายต้องพิสูจน์ตัวเองว่าฉันเป็นผู้ชายมากพอนะคะอันนี้ไอ้กลุ่มที่เขาไปสำรวจมาเด็กวัยรุ่นผู้ชาย1,000 คนนะคะเขาก็พบว่าเด็กผู้ชายอายุ 11-17 ปีจะเผชิญหน้ากับเรื่องการบูลลี่นะคะหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชายล้วนๆเลยเช่นเธอคุณไปเล่นฟิตเนสยังไปสร้างกล้ามเนื้อยังดูบึกขึ้นหรือยังนะคะหรือรวยไหมเนี่ยตอนเนี้ยเราจะเห็นเด็กผู้ชายวัยรุ่นออกมาทำคอนเทนต์เต็มประเทศไทยเลยนะบอกว่าแล้วจะมีคำพูดไม่เพราะด้วยนะพูดมึงกูกับเพื่อนๆกันเองอ่ะแต่มันไม่เข้าถึงนะก็จะพูดบอกว่าอยากรวยไหมอยากรวยภายใน1เดือน3เดือนไหมมีเงินหรือยังจะพาสาวไปเที่ยวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็จะเป็นเรื่องการสร้างเนื้อเขาเรียกว่าหาเงินใช้คำนี้ละกันอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือการไปเดทนะหรือการหลงไหลในอาวุธเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างค่ะของกลุ่มที่ทำเซอร์เวย์ออกมาแล้วเขาก็บอกว่าโอ้นี่มันสะท้อนให้เห็นว่าโลกของเด็กผู้ชายนะคะที่ในกลุ่มที่เขาสำรวจมาเนี่ยก็คือ11เองนะ11ถึง17ต้องเผชิญหน้ากับอย่างเงี้ยทุกวันนะคะมันไม่ใช่เป็นการแบบเหมือนในโลกอดีตที่แบบว่าอ่ะไปเจอเพื่อนบางกลุ่มแล้วกลับบ้านแต่คราวนี้มันอยู่ในโลกของออนไลน์นอกจากนี้ในผลการสำรวจนะคะเขายังบอกด้วยนะคะว่าเด็กผู้ชายเนี่ยมักจะเปิดตัวเองมากกว่าเด็กผู้หญิงในเนื้อหานะคะเนื่องจากว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยเหมือนความเป็นผู้ชายต้องไม่แสดงความอ่อนแอจะต้องไม่ขอความช่วยเหลือจะต้องไม่แสดงอารมณ์มากๆเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทำให้เขาทำตัวได้เต็มที่เนี่ยก็คืออยู่ในโลกออนไลน์นั่นเองแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะในงานของคุณโจนยุงที่เป็นผู้เขียนบทความชิ้นนี้นะคะเสร็จถามบอกเลยนะคะบอกว่าตอนนี้กลายเป็นว่าคุณครูไปพบว่าหลังจากโควิดมาแล้วเนี่ยกลุ่มที่เป็นเด็กผู้ชายเด็กนักเรียนเนี่ยนะคะอย่างมากเลยเนี่ยมักจะพบว่าพวกเนี้ยจะมีอาการคล้ายๆแบบว่าbreak down สติสตังแบบเครียดนะคะแล้วก็ทำ อะไรก็ตามเนี่ยพอผิดพลาดเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะหาวิธีใช้คำที่มาจากสิ่งที่เขาเรียนรู้ในโลกออนไลน์เขายกตัวอย่างกันนิกาบอกว่าโลกของเกมเนี่ยมันก็จะมีถ้อยคำนะคะที่เขาบอกว่าอยากรู้ไหมว่าลูกชายของพวกคุณอยู่ในโลกแบบไหนเขาก็ยกตัวอย่างว่าเวลาเข้าไปในเกมนะคะก็จะพบถ้อยคำที่เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่โดยตัวอย่างคนเนี้ยเขาไปเอามาจากเด็กผู้ชายที่คือสิงคโปร์ก็มีตัวอย่างอย่างนี้เหมือนกันนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยจะต้องไปทำงานในคล้ายเกณฑ์ทหารอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเวลาทหารว่างๆเล่นเกมโอ้โหเข้าไปดูสิถ้อยคำทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้หญิงเข้าไปเล่นเกมเนี่ยก็จะถูกบอกว่า go back to the kitchen เนี่ยเธอกับครัวเธอไปเลยพอเล่นไม่ดีมันจะมีถ้อยคำที่เหยียดหยามนะคะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยเขาก็ได้อธิบายบอกว่าเนี่ยการเลี้ยงดูลูกชายถามว่ามันยากขึ้นไหมมันยากแล้วตัวเด็กผู้ชายเองในยุคนี้ก็ลำบากเหมือนกันคือคนบอกว่าเอ้าหูผู้หญิงลำบากกว่าไหมผู้หญิงก็ลำบากค่ะคุณกนิกาคุณผู้ฟังแต่ลำบากแต่ว่าถ้อยคำที่ผู้หญิงเจอเนี่ยมันมีภาษาที่อธิบายได้พ่อแม่เนี่ยที่เป็นสมาคมผู้ปกครองจากกลุ่ม Common Sense ก็เลยบอกไงคะบอกว่าเฮ้ยพอเรารู้ว่าลูกเราเจอกับอะไรเนี่ยอย่างลูกผู้หญิงเนี่ยก็จะกลับมาพูดมันมีภาษาตอนนี้ body image ใช่ไหมเช่นแบบอย่ามาทักหนูว่าอ้วนนะมันเป็นคำ body image หรือself worth การตระหนักคุณค่าในตัวเองหรืออย่างเช่น อะไรดีล่ะออนไลน์เซฟตี้อย่างเงี้ยเขาบอกว่าพอมันมีคำกำหนดออกมาเนี่ยพ่อแม่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันแก้ไขได้ง่ายเพราะรู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนไปรณรงค์จากตรงไหนแต่พอเป็นโลกของเด็กผู้ชายเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ปรากฏอยู่แต่ในออนไลน์เช่นเด็กผู้ชายก็จะไปเจออะไรที่สุดขั้ว2 อย่างคือถ้าแกไม่อ่อนแอแกก็กลายเป็นผู้ชายท็อกซิกไปเลยเนี่ยเด็กผู้หญิงก็จะเรียกเวลาสมัยนี้ใช่ไหมคะก็จะเรียกผู้ชายรุ่นใหม่ว่าท็อกซิกอย่างเงี้ยเขาไม่เดทไม่อะไรด้วยแต่ในกลุ่มเพื่อนผู้ชายเวลากลับไปเนี่ยถ้าในหนังเขาจะเรียกว่าบลูพิลก็คือให้ยาสีฟ้าเป็นพ่อแม่ก็อาจจะไม่รู้ลูกแชทกับเพื่อนแล้วมีรูปเป็นตัวยาสีน้ำเงินขึ้นมาใช่ไหมกันนิกาก็นึกว่าอ๋อเด็กคุยกันแต่จริงๆไม่ใช่อันนี้มันเป็นการบูลลี่อย่างที่สุดแล้วที่ลูกของคุณเนี่ยเผชิญนี่เป็นต้นมันจะมีสับแสงอะไรต่างๆที่ลูกเราต้องเผชิญเพราะฉะนั้นเด็กผู้ชายในยุคนี้เนี่ยเขาบอกมีจำนวนมากเลยนะจากบทสำรวจว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อนคือถ้าให้เลือกระหว่างเพื่อนในกลุ่มที่จะไม่โดนขับไล่ออกไปหรือไม่ได้รับการยอมรับแล้วถูกตราหน้าว่าวีคอ่อนแอแกเป็นขี้แพ้เนี่ยหรือไปทำท่าเห็นอกเห็นใจคนอื่นไปช่วยเหลือปกป้องเด็กที่โดนบูลลี่ในห้องเรียนเนี่ยก็จะถูกมองว่าอ่อนแอที่เป็นตนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บทความชิ้นนี้ของโจนยงเขาเขียนบอกว่าการเลี้ยงเด็กผู้ชายในยุคดิจิตอลเนี่ยลำบากเพราะว่าข้างในเขาโลกของเขาที่ไปเจอเนี่ยมันเป็นโลกที่ทั้งต่อต้านสังคม anti social เรื่องของmale dominant หรือที่เขามีคำว่ามันมีศัพท์ของวัยรุ่นนะคะคุณกนิกาที่เขาอธิบายของคำว่า manosphere นี่คือแบบความเป็นผู้ชายจะถูกสอนกันอย่างเต็มที่โดยกลุ่มผู้ชายอาจจะเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะมากพอด้วยซ้ำอันนี้ก็คืออีกโลกหนึ่งที่มีการชวนคุยว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราต้องเข้าใจลูกชายเรามากขึ้นค่ะคุณกนิกาคะ
1: คุณหลังมาคะดิฉันตื่นตาตื่นใจกับการไปค้นพบข่าวนี้มากเลยนะคะมันเป็นการรายงานสืบสวนสอบสวนร่วมกันระหว่างประสานทางวิทยาศาสตร์ Science นะคะกับ Retraction Watch Retraction Watch เนี่ยเขาเป็นกลุ่มองค์กรที่ไปตามดูเปเปอร์วิทยาศาสตร์นะคะที่มันโกหกมันไม่จริงหรือว่ามีความบกพร่องแล้วได้รับการตีพิมพ์ฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเขียนขึ้นมาว่ามันบกพร่องยังไงเพื่อให้มันหลุดออกจากระบบเนาะเพราะว่ามันไม่มีคุณภาพหลังๆมันเนื่องจากว่าพอเดี๋ยวนี้ AI ทำได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ไอ้บริษัทเนี่ยบางทีมันหลุดไอ้พวกบทความที่มันไม่มีคุณภาพแบบครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการพยายามปกปิดเลยคือนิตยสารทรายนะคะเดี๋ยวเราลงไปฟังเสียงจากการที่เดี๋ยวนี้นิตยสารเขาก็วารสารเนี่ยเขาก็มาขึ้นอยู่ในโซเชียลมีเดียด้วยเนาะเขามีการรายงานคลิปสั้นๆนะคะไปติดตามกันค่ะจาก Science ค่ะ
2: A 6-year-old girl in China died after receiving an experimental gene therapy and her family wants accountability now. For privacy, her parents have asked to call their daughter May. When May was 4, her teachers noticed she was falling behind her peers in class.The root cause came down to a single
1: ก็คือว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นว่าน้องเมย์เนี่ยหรือว่าเหมยเนี่ยนะคะอายุสักประมาณ6ขวบเนาะเธอเป็นโรคที่เขาเรียกว่าโรคหายากอะค่ะคุณสังกมาสนิทเจอร์บล็อกแคมโพนะคะมีผู้ป่วยแค่ประมาณ200กว่าคนทั่วโลกอาการหลักๆก็คือพัฒนาการช้ามันไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตเนาะน้องก็ยังพูดประโยคสั้นๆได้ใช้ชีวิตประจำวันได้แต่ว่าครอบครัวของเขาเนี่ยก็คงเป็นแบบครอบครัวที่ค่อนข้างมีเงินเนาะก็เลยยอมสนับสนุนนักวิจัยนะคะที่มาบอกว่าอุ้ยอาการแบบนี้รักษาได้ตอนนี้ผมมีความพร้อมแล้วนะคะก็เลยสนับสนุนเงินทุนไปคิดเป็นเงินเนี่ยเงินไทยประมาณสัก28ล้านบาทให้น้องเนี่ยได้รับการรักษาโดยที่เขาเรียกว่าเป็นจีนเทอราปีหรือว่าการเรียกว่าแต่งจีโนมอ่ะคุณสังกมาคะทีนี้เนี่ยพอฉีดยาไอฉีดไอการปรับแต่งจีโนมเข้าไปแล้วเนี่ยสักประมาณ1สัปดาห์น้องเหมยเนี่ยก็เกิดอาการแพ้ภูมิคุ้มกันตอบสนองอย่างรุนแรงจนเสียชีวิตเนาะทีนี้พอเสียชีวิตแล้วเนี่ยทางทีมนักวิจัยเนี่ยเฮ้ยเงียบๆคุณสั่งมาเงียบแต่ว่ามันเป็นประเด็นก็คือเมื่อหัวหน้าทีมวิจัยก็คือเป็นนักประสาทวิทยานะคะฉิวจื้อหลงเนี่ยไปตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature แล้วก็บอกว่าโอ้ประสบความสำเร็จดีงามในการใช้จีนเทอราปีเนี่ยในการรักษาคนเป็นโรคนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีพูดถึงเรื่องการเสียชีวิตของเมย์เลยเนาะแล้วก็พ่อแม่เนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้เขาก็เท่ากับไม่ได้รับการรับผิดชอบดิใช่ไหมคะแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่เคยได้รับคำเตือนหรืออธิบายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการรักษานักวิจัยนะคะในทีมของทั้งScience แล้วก็ Retraction Watch เนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์ทีมที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยบอกว่าเวลาที่เราทำผลงานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยแน่นอนมันอาจจะมีผลกระทบเนาะเราต้องพูดถึงผลกระทบนั้นน่ะเป็นแรกๆเลยทำให้งานนี้เนี่ยฉิวจื้อหลงเนี่ยนะคะเป็นนักวิจัยนักประสาทวิทยาของจีนเนี่ยถูกตั้งคำถามนะคะว่างานวิจัยนี้เนี่ยคือมันมีจริยธรรมเพียงพอหรือไม่แล้วก็การที่ดึงดันที่จะทำทั้งที่ความสำเร็จเนี่ยโอกาสต่ำมากแล้วที่สำคัญโรคที่น้องเป็นอยู่เนี่ยแม้ว่ามันจะทำให้เกิดพัฒนาการช้าเนอะแต่มันยังไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตฉะนั้นจึงไม่ควรนำวิธีการที่มีความเสี่ยงสูงขนาดนี้เนี่ยมาทดลองตั้งแต่แรกนะคะซึ่งหลังจากที่Science กับ Retraction Watch เปิดเผยเรื่องนี้ออกไปเนี่ยคุณสังคมาครับคือต้องบอกก่อนไอ้ตอนนี้เนี่ยมันเรียกว่าไอ้วิธีการปรับแต่งจีโนมการแก้ไขยีนที่เรียกว่า CRISPR เนี่ยนะคะคือเพราะว่านักวิทยาศาสตร์คนที่คิดเรื่องนี้เนี่ยเขาได้รางวัลโนเบลสาขาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าใจว่าเคมีเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะฉะนั้นคนก็คิดว่าไอ้วิธีการเนี้ยมันโอ้โหเป็นเหมือนกับวิธีการที่เจ๋งสุดแล้วเอาพูดอย่างนี้แล้วกันในประเทศไทยเนี่ยกรมวิทยากรมวิชาการเกษตรนะคะก็ยังอนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนพืชสัตว์นะคะแล้วก็สัตว์น้ำเนี่ยในเรื่องของการปรับแต่งจีโนมแต่คุณสังคมาเรียนไปดูข้อมูลย้อนหลังนะคะพบว่าการปรับแต่งจีโนมเนี่ยมันมีหลายแบบนะคือไอแบบที่เป็น GMO เลยก็มีไอแบบที่ก้ำกึ่งว่าจะเป็น GMO หรือเปล่าเนี่ยก็มีอยู่ไอแบบที่ปลอดภัยเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าปลอดภัยที่สุดแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็เลยจะมีการคุมในลักษณะต่างกันแต่ว่าในประกาศของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยกับปฏิบัติกับมันเหมือนกันนะที่มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันต้องบอกเลยนะคะ CRISPR เนี่ยมันไม่ไอการแก้ไขยีนเนี่ยมันไม่ใช่เรียกว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกอย่างนะคะแบบที่เราเข้าใจกันตอนนี้ทางสภาองค์กรผู้บริโภคกำลังฟ้องเพื่อยกเลิกประกาศฉบับนี้ของกรมวิชาการเกษตรอยู่นะคะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่4ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้วัยรุ่นนะคุณกนิกาคุณกนิกามีหลานเด็กๆในบ้านที่แบบใส่หยิบจับแฟชั่นอะไรที่เป็นรุ่นเราไหมคะแล้วก็บอกเอ๊ะทำไมมาสนใจของยุครุ่นเราอย่างเงี้ยมีไหมคะ
1: โอ้เราเนี้ยยังไม่มีแบบเด็กขนาดเจนซีซีใหม่ๆอ่ะมีแต่สิทธิ์เลสเจนซีฉะนั้นพวกนี้ก็ไม่เท่าไหร่ละ
0: โอ้คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะงงบอกว่าเอ๊ะทำไมหลังๆลูกๆมาหยิบเสื้อผ้ารุ่นสมัยคุณพ่อออกไปดูวงชาตรีอะไรอย่างเงี้ยกันนิกาหรือว่าไปดูคอนเสิร์ตดอกไม้ป่าสาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กตอนนี้เนี่ยเขาก็ชอบอะไรที่แบบเหมือนมันโลกมันอยู่ในโลกดิจิตอลเยอะคุณกันนิกาก็เลยกลายเป็นแฟชั่นตอนนี้แฟชั่นเนี่ยลามไปถึงรถรุ่นเก่านะคะของคุณแม่ของคุณพ่อไปแล้วนะคะคือเขาบอกว่ามิเลเนียมเนี่ยได้มีการสนอกสนใจนะคะในการไปฟื้นเอารถของคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองเนี่ยกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งแล้วทำให้ยอดขายตอนนี้มันขายดิบขายดีมากเลยก็คือเป็นรถมินิแวนเวลาเราพูดถึงรถเนี่ยเราจะนึกถึงรถ SUV ใช่ไหมกันในการที่แบบใหญ่ๆแล้วฮะแล้วก็นั่งกันทั้งครอบครัวแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันกลายเป็นที่ฮิตมากๆในสหรัฐอเมริกาอีกรอบหนึ่งก็คือรถมินิแวนนั่นเองนะคะโดยตอนนี้ถ้าใครไปดู TikTok นะจะเห็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหแต่งรถกันอย่างในคลิปที่ดิฉันนำมาเนี่ยจะเป็นภาพที่เอามาเนี่ยจะเป็นเด็กผู้หญิงเพราะฉะนั้นในรถเนี่ยจะสีชมพูหมดเลยนะคะแล้วก็ขับรถไปทั้งทำงานไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรต่างๆโดยสามารถที่ พลิกโฉมนะคะสามารถเอาจอที่เป็นคล้ายๆทีวีขนาด14นิ้วเอามาติดไว้ได้เลยนะคะแล้วก็บอกว่ามีที่วางแก้วน้ำตั้ง18จุดนะทำไมเด็กรุ่นใหม่เขาจะดื่มน้ำชากาแฟอะไรต่างเขาบอกว่า18จุดเลยนะแล้วที่สำคัญเนี่ยประตูก็ยังเลื่อนได้มันเหมือนห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่เลยนะคะตอนนี้ก็มีศัพท์ในอินเทอร์เน็ตYWET ที่หมายถึงว่าโยนทิ้งอย่างแรงและสะใจมันก็กลายเป็นกลายแบบโยนของเก่าออกไปแล้วก็ปรับสิ่งใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นรถมินิแวนที่ครั้งหนึ่งก็บอกว่าเป็นรถที่แม่เนี่ยจะขับไปดูลูกซ้อมฟุตบอลส่งลูกไปโรงเรียนพาไปเที่ยวทั้งครอบครัวตอนนั้นเกือบจะ 0,000 แล้วยอดขายช่วงปีเดียวที่ผ่านมาคุณกนิกาคุณผู้ฟังเชื่อไหมยอดขึ้นมาร้อยละ21นะคะจำหน่ายไปแล้ว 400,000 คันรถที่เป็นลักษณะมินิแวนเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ยังไม่มีสตังค์เท่าไหร่ก็ไปขุดเอารถของคุณพ่อคุณแม่กลับมาเพราะฉะนั้นรถรุ่นเขาเรียกรุ่นมิเลเนียมที่เขาเข้าสู่วัยสร้างครอบครัวเขาก็เลยพบเลยบอกโอ้โหนี่มันสุดยอดจริงๆเงินก็ไม่ต้องจ่ายแพงเบาะเลื่อนได้ทั้งหน้าหลังซ้ายขวาแล้วก็เหมาะกับพาลูกๆเดินทางประตูเลื่อนด้านข้างก็มีอีกจอดก็จอดง่ายนะคะแถมลานจอดรถแคบๆเนี่ยก็ยังสามารถที่จะลูกขึ้นลงรถได้ง่ายๆด้วยไม่ต้องเปิดประตูกว้างๆใช่ไหมคะเบาะแถวที่3เด็กกำลังโตก็นั่งได้นอนได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์นะคะของบริษัทเอ็ดมันส์บอกเลยบอกว่าไม่มีรถประเภทไหนแล้วที่จะแบบบรรทุกได้เท่ามินิแวนแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะดีต่อทั้งไลฟ์สไตล์ของเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองด้วยตอนนี้เนี่ยต้องบอกแต่ก่อนเนี่ยใครขับรถนี้เพราะรถรุ่นนี้มันเปิดตัวช่วงปี1980เนาะคุณกนิกามันก็แบบณวินาทีนั้นเนี่ยมันก็ทันสมัยแหละแต่พอผ่านมาอะไรที่เป็นแบบสเตชันแวกอนเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะซ็อกเกอร์มอมคาโอ้ยตายแล้วใครขับรถนี้มาแม่มาส่งลูกเล่นฟุตบอลเหรอก็โดนล้อมากเลยนะคะแต่ตอนนี้อย่างที่บอกนะคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการพื้นที่มากขึ้นประหยัดใช้งานได้คุ้มค่ากว่านะคะแล้ว เด็กรุ่นใหม่ๆตอนนี้สนใจอะไรที่มันแบบหวนหาอดีตดูแล้วมันเท่ๆเก๋ๆคูลๆอย่างเงี้ยคุณกนิกาก็ทำให้ เขาเนี่ยกลับมาสนใจในแฟชั่นเพิ่มขึ้นของรุ่นคุณพ่อคุณแม่อีกเรื่องนึงแล้วค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะค่ะดูข่าวคราวอื่นๆกันนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะหลังจากที่ระงับการเรียกว่าบอมอิหร่านนะคะก็เปิดเผยว่าอเมริกาจะมีการพูดคุยที่ดีกับอิหร่านแต่อย่างไรก็ตามอเมริกาจะคืนชีพปฏิบัติการถ้าการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จนะคะก็เป็นเหตุผลทำให้ราคาน้ำมันดิ่งแรงเลยนะคะตอนนี้เนี่ยลดไปถึง 6.70 ดอลลาร์สหรัฐปิดที่82ดอลลาร์สหรัฐต่อจุด61เซนต์นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการรายงานว่าปูตีในเยเมนพันธมิตรของอิหร่านก็ได้เล็งเป้าเล่นงานแหล่งอุปทานน้ำมันดิบและเส้นทางลำเลียงที่อ่อนไหวจำนวนหนึ่งที่เชื่อมทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียหมายความว่าคือไม่ใช่เฉพาะในน้ำแล้วนะคุณสังมาเขาเล็งบนบกด้วยนะคะแล้วก็มีรายงานค่ะว่าพลเมืองแคนาดาเชื้อสายจีนนะคะถูกจับกุมที่สำนักงานใหญ่ของนาโต้นะคะสงสัยว่าเป็นสายลับประเทศที่3พยายามจารกรรมความลับจับใส่สำนักงานใหญ่ของนาโต้ค่ะแล้วก็ยังมีข่าวน้องของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนะคะก็ได้ออกมาไม่พอใจสิ่งที่อาเซียนเพิ่งประชุมแล้วก็บอกว่าให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์เนาะเขาก็บอกว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยโง่เง่าไร้สาระค่ะคุณจักรมาคะ
0: ค่ะประเด็นเศรษฐกิจนะคะก็เรื่องของทรัมป์ที่คุณกนิกาพูดถึงมันก็ส่งผลกระทบนะคะว่าตอนนี้ราคาทองคำนั้นก็ดูเหมือนจะปรับในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่ามั่นใจในเรื่องที่ว่าอาจจะมีข้อสรุปดีๆในการดีลครั้งนี้ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็มีรายงานนะคะว่า SK Hynix นะคะซึ่งก็เป็นการลงทุนที่หลายคนจับตามองเลยทีเดียวนะคะกลายเป็นว่าพอออกเตรียมจะออก IPO นะคะที่จะเข้ามาในตลาดสหรัฐเนี่ยกลับถูกมองนะคะว่า ดูแล้วอาจจะยังไม่น่าดึงดูดเท่าที่ควรหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องติดตามแล้วก็มีรายงานนะคะว่าจีนออกมาบอกว่าสหรัฐอันนี้มาจากรัฐมนตรีกระทรวงการค้าของจีนเลยนะคะบอกว่าตอนนี้ทางสหรัฐเนี่ยได้พูดว่าจะแคปภาษีนะคะก็คือจะนำภาษีมาใช้กับจีนเนี่ย20%ค่ะอันนี้ก็เป็นภาษีที่ต้องติดตามว่าตกลงมันตัวไหนกับตัวไหนกันแน่นะคะแล้วก็ยังมีรายงานด้วยนะคะว่าบริษัทด้าน AI ตอนนี้เนี่ยกำลังจะถูกสหรัฐอเมริกาเข้ามาเขาเรียกว่าใช้มาตรการต่างๆเพื่อควบคุมเข้ามาเพื่อไม่ให้ AI ของจีนเติบโตมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันนะคะที่อินโดนีเซียค่ะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานบอกว่าตอนนี้นักลงทุนชักไม่มั่นใจในอินโดนีเซียซะแล้วซึ่งมาจากเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและล่าสุดนั้นก็ไปเกิดขึ้นกับหน่วยงานที่คล้ายๆกับปปช.นะคะที่ตัวผู้บริหารใหญ่นั้นไปเกี่ยวข้องกับเรื่องรับสินบนค่ะคุณกนิกา
1: ค่ะคุณสังกมาคะเมื่อวานคุณสังกมาเล่าเรื่องที่เรียกว่านักท่องเที่ยวจีนพสจีนเนอะเขาบอกว่าเขาถูกทำร้ายโดยรปภ.ใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของงานคอนเสิร์ตเนี่ยทางสถานทูตเนี่ยก็ออกมาเนาะบอกว่าปกป้องจะพยายามปกป้องพลเมืองจีนนะแล้วก็จะเรียกว่าเรียกขอให้ไทยใช้กำลังเกินสมควรใช่ไหมคะทางเครือข่ายที่เขาได้รับผลกระทบจากแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแล้วก็แม่น้ำโขงจากเขื่อนจากเหมืองของเจอนักลงทุนจีนที่ไปขุดเหมืองในพม่าเนี่ย อย่างที่ไม่ถูกต้องเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เลยบอกว่าเอ้างั้นวันจันทร์เนี่ยขนาดจีนก็ยังสนใจพลเมืองของเขาเลยงั้นวันจันทร์วันที่3สิงหาคมก็มีนัดหมายสำคัญนะคะเช้าจะไปสกกงสุนพม่าประจำจังหวัดเชียงใหม่และบ่ายจะไปกงสุนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อให้เห็นว่าประชาชนไทยก็ห่วงตัวเองเหมือนกันนะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่เราเกาะติดนะคะการประชุม IMF World Bank วันที่12-18ตุลาคมนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะโชว์ซอฟต์พาวเวอร์แสดงอัตลักษณ์นะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยอย่างเต็มรูปแบบค่ะเพื่อต้อนรับผู้แทนจาก191ประเทศนะคะงานนี้จะมีการชูไฮไลท์ผ้าทอผ้าพื้นเมืองเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนนะคะ37ลวดลายเลยทีเดียวจะเอาทั้งมาตกแต่งพื้นที่จัดงานเช่นบาติกพิมพ์ลายบุกผาบรมราชินีนาถจากปัตตานีนะคะผ้าทอไทยลื้อจากเชียงรายผ้าขาวผ้าขาวม้าลายช้างจากสุโขทัยนะคะแล้วก็จะมีรังสรรค์เมนูอาหารต้อนรับจากวัสดุ GI ก็คือเรื่องที่เป็นท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะกว่า 70%ของเกษตรกรชุมชนแล้วก็ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นปานินบ้านโพโกโก้นครศรีธรรมราชข้าวหอมมะลิพะเยานะคะผลผลิตจากดอยตุงก็จะเสนอผ่านเมนูด้วยเช่นข้าวยำหัวใจไทยปานินดรายเอชรนไฟแล้วก็เมนูดังระดับสากลอย่างข้าวเหนียวมะม่วงนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะคุณสังกมาเพื่อใช้โอกาสเป็นการถ่ายทอดทั้งซอฟต์พาวเวอร์เรื่องราววัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาไทยแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทยในมินิต่างๆสู่ชาวโลกค่ะผ่านงานนี้ค่ะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะรายงานข่าวสืบสวนสอบสวนนี้ของยุโรปเนี่ยเรียกว่าพลาดไม่ได้ทุนจีนเนี่ยแทรกซึมเข้าไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
3: เช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
5: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
1: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคุณสังกมาขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่บอกว่าเราบทความวิชาการเนี่ยอยากให้ย่อยง่ายๆหน่อยเพราะว่าผู้แทนลูกวัยรุ่นที่ตื่นขึ้นมาหักฟังข่าวนะคะขอบคุณมากๆค่ะเราจะพยายามนะคะส่วนอีกท่านนึงบอกมาทาง YouTube นะคะบอกว่าอยากให้พูดให้ชัดอะเรื่องบริษัทยาของบริษัท GSK นะคะที่นอกจากรักษาเบาหวานแล้วยังพ่วงด้วยโรคหัวใจคือแถมด้วยโรคหัวใจค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยเคสนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีไทยที่มันประมาณปีสากลมันปี2012ก็คือปี2555เนอะบริษัท GlaxoSmithKline นะคะตอนนั้นเนี่ยโอ้โปรโมทยาแอลเบนเดียค่ะเป็นยารักษาโรคเบาหวานนะคะแต่ปรากฏว่าพอใช้ไปเนี่ยคือคนไข้เนี่ยเบาหวานเนี่ยอาจจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าได้โรคหัวใจแถมพ่วงไปด้วยก็คือมันเป็นผลของยานะคะทำให้ขนาดอันเนี่ยถูกเฉพาะแค่ที่รัฐแมสซาชูเซตส์นะคะก็ปรับไปเป็นเงิน 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 96,000 ล้านบาทซึ่งถือเป็นค่าปรับที่แพงระดับต้นๆเลยนะคะแล้วก็ไม่อนุญาตให้ทำการตลาดยานี้อีกนะคะเอเวนเดียเนี่ยก็ถูกถอนนะคะคุณผู้ฟังไปหาข้อมูลนี้ได้นะคะนั้นเคยเขียนยาวๆไว้ครั้งหนึ่งด้วยค่ะคุณสังกมาคะ
0: ต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันบิ๊กสตอรี่นะคะอันนี้เราเนี่ยเวลาทุนจีนมาบ้านเราเนี่ยบางครั้งมาแบบโฉงฉางมากเลยเข้าไปในพวกองค์กรปกครองท้องถิ่นใช่ไหมกนิกาแล้วก็ไปร่วมกับตำรวจดำอบต.ดำอะไรเงี้ยแต่เวลาเขาไปยุโรปเนี่ยโอ้โหเขาแอบแฝงน่าสนใจมากๆเลยนะคะมีการเปิดโปงว่าจีนเนี่ยไปแฝงสัญชาติและไปลงทุนในยุโรปอย่างไรไปติดตามค่ะ
11: Big Story
1: คุณสังกมาคุณผู้ฟังค่ะก็หลายๆที่เนาะอย่างบ้านเราเนี่ยเรามาเริ่มเป็นห่วงกันเมื่อมีการเปิดเผยจาก ทางทีมของทอมไรท์นะคะในเวลฮันติงที่พูดถึงบริษัทที่เรียกว่าระบบนายหน้าของเบนสมิธนะคะที่เป็นนายหน้าให้กับยิมเลียกทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยที่เอาเงินจากสแกมเมอร์เนี่ยมาพยายามที่จะซื้อหรือว่าเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆของประเทศไทยรวมทั้งกิจการน้ำมันด้วยเนาะพลังงานนะคะเราก็เรียกร้องกันถึงเรื่องของการออกเกณฑ์ให้กลต.เนี่ยออกเกณฑ์ให้มีการตรวจสอบผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงแล้วก็ติดตามเรื่องการตรวจสอบการทำธุรกรรมของลูกค้าเนาะซึ่งในที่สุดเนี่ยกลต.เขาก็ออกจะมีการเริ่มบังคับใช้เนี่ยเป็นเดือนหน้านะคะ16สิงหาคม69แต่ในต่างประเทศเนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันทางโครงการสืบสวนสอบสวนข้ามพรมแดนนะคะเขาเป็นเครือข่ายการรายงานเครือข่ายสืบสวนสอบสวนระดับโลกเนี่ยหรือว่า OCCRP นะคะรายงานชิ้นนี้เนี่ยออกมาโดยต้องขอบคุณสำนักข่าว Next News นะคะที่ไปเอารายงานนี้เนี่ยมารายงานแล้วก็เรียนเนี่ยก็อ่านแล้วก็มารายงานต่อคุณผู้ฟังคือที่ผ่านมาเนี่ยการเข้ามาซื้อหุ้นหรือเข้ามาครอบครองกิจการในยุโรปเนี่ยมันก็จะถูกจับตาเป็นพิเศษเนาะแต่หลังๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบบริษัทจีนอะไรเข้ามาซะทีเดียวนะคะทำให้นักข่าวสืบสวนสอบสวนเนี่ยต้องทำงานหนักมากเพราะนักข่าวจาก OCCRP เนี่ยเขาก็ไปรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนบริษัทของยุโรปที่กระจัดกระจายเนาะแล้วก็มาทำผังอ่ะคุณสังมาทำผังสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้หน่วยงานนะคะการถือหุ้นนะคะแล้วเสร็จแล้วพวกเขาก็ต้องย้อนไปถึงว่าถ้ามันมีการถือหุ้นโดยบริษัทที่เป็นบริษัทจากBritish Virgin พวกบรรดาเกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์บริษัทเปลือกหอยทั้งหลายเนี่ยนะที่ปกปิดเนี่ยเขาก็ตามดูบางอันก็ดูได้บางอันก็ดูไม่ได้นะคะไม่ง่ายนักนะคะเขาก็ไปพบข้อมูลเชิงลึกว่ามันมีหน่วยงานหนึ่งของจีนที่ชื่อว่าหน่วยงานบริหารจัดการทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีนชื่อนี้เลยนะ State Administration of Foreign Exchange ตัวย่อเนี่ย SAFE SAFE SAFE เหมือนแค่ SAFE HAVEN อย่างเงี้ยนะนะคะก็ไปถือหุ้นอยู่บางอันเนี่ยก็เป็นเจ้าของเลยนะคะของพวกบรรดาบริษัทเกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยในนี้เขาก็จะใช้พูดว่าเขาเรียกว่าอย่างเช่นอยู่ในลักเซมเบิร์กบ้างนะคะแล้วก็ประเทศนอกเขต อำนาจศาลก็ทำให้เข้าถึงของบริษัทจีนในหลายประเทศยุโรปเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะทีนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ร่วมมือกันหลายเจ้าเลยทั้งเลมอนเต้ใช่ไหมคะที่เป็นหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสเนาะฟอนสตอรี่ของโปแลนด์นะคะเดอร์จิตอันนี้จากเบลเยียมนะคะแล้วก็ V Square จากยุโรปกลาง Follow the Money จากเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็ตามไปดูช่วยกันทำงานทีนี้มาดูสักทีเขาบอกว่าต้องไปย้อนหลังดูข้อมูลถึง14ปีเลยนะคะของบริษัทนิติบุคคลเหล่านี้นะก็พบว่าลองดูแล้วกันนะคะว่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนเฉพาะที่สเปนเอาไล่เรียงไปเลยว่าไอ้องค์กรของจีนที่จัดการสินทรัพย์เนี่ยเซฟเนี่ยนะคะเข้าไปถือหุ้น 33.75% ในบริษัทของสเปนโดยบริษัทนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของที่ชื่อว่า Madalena Red the Glass Gas นะคะก็คือพูดง่ายๆเป็นผู้จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ให้แก่บ้านเรือนและธุรกิจหลายแสนรายในภูมิภาคมาดริดตอนนี้เป็นของบริษัทจะเรียกว่ารัฐวิสาหกิจก็อาจจะไม่ใช่รัฐวิสาหกิจมันคือรัฐอะของจีนเนี่ย 33.75% อังกฤษค่ะสหราชอาณาจักรนะคะเซฟเนี่ยถือหุ้น 49% ในฟาร์มกังหันลมขนาดใหญ่3แห่งในเวลที่ราบสูงสกอตแลนด์นะคะโด ดยอ้อมแล้วก็มีพอร์ตการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในสหราชอาณาจักรเนี่ยแล้วก็การถือครองทางอ้อมเนี่ยศูนย์การค้าคาร์บอดเซอร์กัสนะคะในบริสตอลแล้วก็ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่ใกล้กับเลสเตอร์ที่พักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอาณาจักรแล้วก็ยังเป็นเจ้าของทางอ้อมของบริษัทเฟอร์รี่ระหว่างเกาะไรท์แผ่นดินใหญ่ด้วยนะคะฝรั่งเศสมีอะไรบ้างฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่เยอะนะแต่ว่าเป็นการควบคุม 1% ของบริษัทเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงคุณสังวาผ่านการลงทุนกองทุนในลักเซมเบิร์กบริษัทนี้เนี่ยให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ชุมชนชนบทชาวฝรั่งเศสเนี่ยขยายไปสู่ศูนย์ข้อมูลในเมืองขนาดใหญ่แม้ว่า 1% อันนี้ก็มีเสียวเหมือนกันนะคะส่วนที่เนเธอร์แลนด์ค่ะคือเขาบอกว่าเซฟเนี่ยใช้กลไกทางอ้อมเข้าถือหุ้น 50% ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเจ้าของบางส่วนของโรงแรมแกรนด์โฮเทลCasnas Polski นะคะอันนี้ตั้งอยู่ในอาคารสมัยศตวรรษที่19มีร้านอาหารมิชลินนะคะแล้วก็ยังเป็นเจ้าของทางอ้อมอาคารใน Red Light District ของที่อัมสเตอร์ดัมด้วยที่เบลเยียมบ้างค่ะเซฟเนี่ยใช้โครงสร้างบริษัทบริติชเวอร์จินบริษัทลักเซมเบิร์กนะคะเพื่อถือหุ้นในบริษัทเบลเยียมหลายแห่งที่เป็นเจ้าของอาคารสำนักงานที่ใช้โดยสถาบันต่างๆของสหภาพยุโรปคณะกรรมาธิการยุโรปคุณสังกมาฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบวางไอ้แอบฟังอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะไม่ยากเลยจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญยังเป็นเจ้าของตึกที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตำรวจสหพันธรัฐเบลเยียมด้วยค่ะ
11: โอ้โห
1: คือใกล้ๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติเบลเยียมอ่ะใช้ตึกนั้นน่ะจีนเนี่ยเป็นเจ้าของอยู่นะคะแล้วก็ที่โปแลนด์ค่ะตอนนี้เนี่ยก็ควบคุมบริษัทท้องถิ่น9แห่งนะคะแล้วก็เป็นผู้ถือสิทธิ์ที่ดินในระยะยาวเขาบอกว่ามีที่ดินแล้วก็ที่ดินที่ติดจำนองกับเขาเนี่ยถึง71รายการเลยทีเดียวนะคะมีทั้งศูนย์โลจิสติกไม่ว่าจะเป็น Amazon นะคะ OPD นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละค่ะมันเป็นความเสี่ยงมหาศาลเลยเนาะศาสตราจารย์ด้านเอเชียตะวันออกศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดอะมาดริดนะคะมาริโอเอสเตบานเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหเรื่องนี้มันมีความละเอียดอ่อนกับการหลีกเลี่ยงการพึ่งพามากเกินไปสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรารังเกียจทุนจีนนะแต่เรารู้มากน้อยแค่ไหนลองคิดดูแล้วกันนิ้นก็เพิ่งพบจากรายงานนี้เนาะว่ายุโรปเนี่ยเขาสหภาพยุโรปเนี่ยเพิ่งจะยกเลิกให้การตามไปให้ถึงผู้รับประโยชน์สุดท้ายอะจะมาแบบที่ไทยกำลังจะใช้วันที่16สิงหาคมเนี่ยเพิ่งไปยกเลิกเมื่อไม่นานนี้เองซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยการจะไปตามผู้รับประโยชน์สุดท้ายเนี่ยไม่ง่ายนะคะงานนี้เนี่ยบางทีเราจะต้องกลับมาดูบ้านเราเหมือนกันนะสำหรับผู้รับประโยชน์สุดท้าย
0: เหมือนที่เราเพิ่งคุยกันเรื่องที่สิงคโปร์เขาไปดูงาน V-Bank ที่จีนอ่ะคุณนิกาแล้วสิงคโปร์กลับมาตกใจอ่ะว่าโอ้ยนี่จีนเข้ามาคือถามว่า V-Bank เข้ามาถูกกฎหมายไหมถูกคุณกันได้ค่ะแต่เวลาที่เป็นทุนจีนที่มาทำงานด้านสายบริการอะด้านการบริการอะเราไม่รู้จริงๆผลกระทบต่อประเทศมันแค่ไหนเหมือนที่คุณกนิกาพูดถึงกรณียุโรปไงนะคะนี่ก็คือ Big Story ค่ะ
12: Big Story
0: ค่ะนี่ฉันเอาใจไปกี้เห็นคุณผู้ฟังบอกว่ามีน้องๆรุ่นใหม่เข้ามาฟังรายการเราด้วยใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องแต่อาจจะเป็นวงที่เก่าไปนะไม่รู้หนูๆจะว่าไงนะคะเป็นวงเกาหลีแล้วกันเอ็กโซนะคะอ่านว่าเอ็กโซเอ็กโซเนี่ยนะคะก็เป็นคำที่หลายคนเนี่ยเวลาพูดถึงก็คือเป็นดวงดาวหรือดาวที่อยู่นอกระบบสุริยะจักรวาลที่เราเรียนรู้กันนะคะซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับโอ้มันจะเป็นความฝันได้ไหมเราจะค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะปรากฏว่าคำเรื่องนี้เป็นจริงแล้วนะคะอย่างที่เราได้พบกันนักดาราศาสตร์ของ VLT นะคะของยุโรปเนี่ยเขาค้นพบระบบ3ชั้นค่ะเขาบอกว่ามันมีอะไรบ้างพบวัตถุที่ใหญ่ที่สุดอายุน้อยเป็นดาวฤกษ
13: ์
0: ครึ่งหนึ่งของดวงอาทิตย์เลยทีเดียวก็
13: หมายความว
0: ่
13: า
0: เราพบเอ็กโซหรือว่าดาวนอกระบบสุริยะจริงๆและอีกหลายเขาก็จะพบมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นโลกใบหนึ่งที่นอกอวกาศที่น่าค้นพบน่าสนใจอย่างไม่หยุดยั้งค่ะ วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะดิฉันสังฆมาสารวัตร
1: กนิกากิตติเวชกุลสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
11: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
14: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล